0: และอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและ

0: ื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
8: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงต้องตามเรื่องของการประชุมครม.หลักวันแต่ว่าไหนๆรัฐบาลก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนได้เปลี่ยนโหมดในการใช้พลังงานนะเรื่องประกอบกู้เงินและกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของนายกก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะใช้รถไฟฟ้านะคุณรันหลายครั้งหลายคราแล้วเมื่อวานนี้มีข่าวมาจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาของการใช้รถไฟฟ้าที่ตอนนี้คนใช้กันเยอะโดยเฉพาะรถจากประเทศจีนนะคุณสุภมาศอิสระภักดีก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้ที่ตอนเช้านี่แหละก็หลายท่านก็ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะเปิดเผยว่าสคบเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะจากปัญหาการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานี่3เรื่องใหญ่ๆเลยก็คือ1รถยนต์ชำรุดบกพร่องอันที่2ถูกลอยแพปิดบริษัทไม่มีศูนย์ซ่อมบริการและอันที่3ซื้อปั๊บวันรุ่งขึ้นราคารถเนี่ยร่วงลงอย่างรวดเร็วนะก็เลยมีตัวเลขออกมานะว่าปี67ถึงปี69ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องปัญหารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถึง556รายนะและยังร้องไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคอีก792รายรวมเป็นเสร็จก็ 1,348 รายนะแต่สคบ.ก็บอกเขาแก้ไขจนยุติเรื่องได้เนี่ยประมาณ402รายคิดเป็น 72.3% ทีนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดคืออะไรความบกพร่องชำรุดบกพร่องอันนี้ 47.3% ไม่คืนเงินจอง 18.2% ซื้อแล้วราคาลดลงทันที 14.7% แล้วก็ไม่ส่งมอบของแถบเนี่ย 13.1% เนี่ยแล้วก็ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไปซ่อมเนี่ยล่าช้านะ 2.9% งั้นสิ่งที่ผู้บริโภคกังวลตอนนี้คือศูนย์บริการปิดตัวไปถึง 41.5% นะครับนี่คือความกังวลของผู้บริโภคนะแล้วก็รถชำรุดเสียหาย 20.7% นะครับไม่มีอะไร 11.9% แต่สคบ.ก็บอกว่าอย่างนี้คุณสุภาพาบอกว่าเขาพยายามสู้เพื่อผู้บริโภคมานะฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายคืนผู้บริโภคไปแล้วมูลค่า 103.1 ล้านบาทก็เลยจะพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าตอนเช้าวันนี้นะนายกท่านก็ถามไปเหตุผลว่าเออนะเขาต้องมาดูเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คนไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาด้วยนะครับไม่ใช่บอกให้ซื้ออย่างเดียวเพราะว่ามอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาในกรวันขายดีขายดีรถไฟฟ้าใหญ่หลายยี่ห้อจากประเทศจีนนะแต่ปัญหามันก็ตามมาก็ต้องช่วยกันแก้ด้วยนะครับ
7: ค่ะก็ดูจะเป็นภารกิจที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีเอาจริงเอาจังกันในขณะนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ขายไม่บอกหรอกว่าในโปรโมชั่นนะคะการชูจุดเด่นจุดดีทั้งหลายที่ทำให้คนอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการหาซื้อรถมาใช้ในยุคของวิกฤตพลังงานเนี่ยว่ามันจะเจออะไรใหญ่ๆกันบ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีเรื่องกระจุกกระจิกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรถบริการหลังการขายนะคะแล้วก็บางคนนี่ซื้อแล้วเจ็บใจนะคะตอนซื้อคิดว่าราคามันน่าจะโอเคอยู่อ่ะไปไปมาไม่ทันไรมีโปรที่ลดกันจุกจุกหลังจากนั้นลงไปออกออกตามมาอีกนะคะหรือว่าตอนไปซื้อมีโปรโมชั่นจะแถมนั่นนู่นนี่นะคะแต่พอเอาจริงเอาจังได้ตกลงซื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีของมาบ้างบางทีก็อาจจะขอเปลี่ยนบ้างนะคะไม่ตรงปกพูดง่ายๆของแถมไม่ตรงปกอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งหนึ่งคือทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากจะมีอุบัติเหตุแต่มีอุบัติเหตุแล้วเข้าศูนย์ซ่อมนะคะก็อยากจะให้ใช้เวลาพอเหมาะพอควรเพราะมันก็จะต้องมีภาระในการที่จะหารถมาใช้ทดแทนมันก็จะมีการร้องเรียนว่าซ่อมล่าช้ากันซะเหลือเกินนะคะคือเอาเป็นว่าในช่วง2ปีที่เมื่อวานนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักที่ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันนะโดยเฉพาะเลยและคุยกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนด้วยก็คือคุยกันตั้งแต่ภาคข้าราชการประจำนะคะภาคการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนนะคะที่เอาประมวลความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเอามาช่วยเหลือนะคะก็พบว่ามันมีเยอะเลยในช่วง2ปีนี้นะคะตั้งแต่ปี67ถึง69นะคะนอกเหนือจากร้องมาที่สคบแล้วเนี่ยก็ยังมีการร้องไปที่ภาคประชาชนองค์กรภาคประชาชนที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะคะก็2ปีนี้ก็ 1,300 กว่ารายนะคะแล้วก็มีสภาพปัญหาที่พบมากที่สุด5ลำดับก็คือของชำรุดนะคะ 47.3% ไม่คืนเงินจอง 18.2% ซื้อและปรับราคาลง 14.7% ไม่ส่งมอบของแถม 13.1% อุบัติเหตุซ่อมล่าช้า 2.9% นะคะก็เอาเป็นว่าพอมารวมๆปัญหากันแล้วเนี่ยเข้าใจว่านะคะบางคนก็อาจจะคุยและตกลงกันได้นะคุณวิเชษฐ์แต่บางส่วนตกลงกันไม่ได้จริงๆต้องแบบให้เป็นคดีความกันขึ้นมานะคะปรากฏว่าได้มีการดำเนินเป็นคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าไม่สามารถตกลงกันได้ในทางที่สมานฉันท์ได้ปรากฏว่าก็ต้องไปฟ้องกันเป็นคดีแพ่งก็ต้องไปดำเนินการนะคะกันตามมาก็เอาเป็นว่ามูลค่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยที่จะไปเป็นคดีแพ่งเนี่ยนะคะก็มีมูลค่ากว่า 103.1 ล้านบาทนะคะก็นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็มาคุยกันว่าจะทำยังไงตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เมื่อวานนี้เขาคุยกันเนี่ยถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค2522ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากสินค้าโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้เห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนด้วยโด ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้ว

0: ทีนี้ฉลากมันจะออกมายังไงมันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่แปะไว้ข้างๆได้นะคะก็มันเพราะมันจะมีรายละเอียดต่างๆอีกเยอะเนี่ยทีนี้มันก็จะมีวิธีการทำฉลากรถยนต์ไฟฟ้าแบบไหนทำแบบอีบุ๊กค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็ให้ทางสคบทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเอาเป็นว่าผู้ผลิตและคนที่นำเข้านะคะรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยต้องทำฉลากแบบอีบุ๊กส่งมาให้สคบนะคะจะมีข้อมูลกับรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อในอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องมีเรื่องของสิทธิผู้บริโภคแนวทางตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเปรียบเทียบได้ก่อนตัดสินใจนะคะก็ต้องเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้ด้วยสคบก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะต้องให้จัดทำเป็นมีแบบในรูปแบบเว็บไซต์เพจนะคะต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตกลงว่าจะต้องมีอีบุ๊กกันเกิดขึ้นนะคะส่วนข้อเสนอจากตัวแทนภาคประชาชนนะคะก็บอกว่าอยากจะให้มีการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเสียงจากภาคประชาชนบอกว่าต้องการให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเนี่ยโฆษณาข้อมูลคุณภาพนะคะหรือคุณลักษณะทางเทคนิคสมรรถนะเงื่อนไขการรับประกันข้อจำกัดการใช้งานชิ้นส่วนสำคัญอย่างละเอียดเวลาซ่อมก็ขอให้มีกำหนดกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานซะตั้งแต่อยู่ในสัญญาเลยทีเดียวแล้วก็ให้มีศูนย์บริการให้มากขึ้นด้วยให้ครอบคลุมตั้งแต่1ในรัศมี150ถึง200กิโลเมตรให้มีการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอให้พัฒนาระบบเรียกคืนรถเพื่อแก้ไขความบกพร่องได้เวลามันมีเหตุที่กระทบความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการผลักดันสิทธิในการซ่อมคือเจ้าของรถสามารถซ่อมบำรุงได้แม้จะหมดระยะเวลาประกันไปแล้วนะคะแล้วก็เสียงจากภาคประชาชนที่มาจากข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนของผู้บริโภคคนไปซื้อทั้งหลายเนี่ยนะคะก็อยากจะให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะด้านทางยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นหน่วยงานภาครัฐมาทำเรื่องนี้นะคะก็คือให้เป็นสคบร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกโอ้โหนี่ก็ภาคประชาชนก็ขอเติมแบบอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจเขานะเสียเงินกันไปหลายๆแสนใช่ไหมคุณวิเชษมันก็เงินน่ะใช่ไหมก็อยากจะได้ของที่คุ้มค่าใช้ได้สมราคานะคะก็เมื่อวานนี้นโยบายจากรัฐมนตรีพึ่งรัฐมนตรีสุภมาศก็คือก็ขอบคุณภาคประชาชนนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เอาเสียงจากประชาชนมาสะท้อนแล้วก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการค่ะบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากท่านคือผู้ที่ฝากความหวังและฝากเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไว้กับท่านขอให้ดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวเร่งรัดแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมให้มีการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอดูแลศูนย์บริการให้ครอบคลุมกำหนดกรอบเวลาซ่อมให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้ผู้บริโภคถูกลอยแพคุณสุภมาศบอกว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้ผู้บริโภคต้องสู้เพียงลำพังนะคะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าขอให้ตรวจสอบสลากสินค้าซึ่งเดี๋ยวต้องรอนะเพราะว่าเขาจะให้ทำในรูปแบบอีบุ๊กนะคะอย่างที่มีมติเมื่อวานนะคะแต่ในเบื้องต้นก็ต้องดูก่อนว่าเขามีการโฆษณาหรือว่าบอกกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพหรือว่าการคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้อย่างไรบ้างนะคะบอกว่าขอให้อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์เอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานอันนี้สำคัญนะคะไม่งั้นเราจะไปอ้างเขาก็หาว่าแบบไหนละหลักฐานที่มาว่าเขาบอกว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้จะได้แบบนู้นแบบนี้ให้เนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่มีของเวลาไปร้องเรียนต้องเก็บทุกสิ่งเลยนะคะบอกว่าแล้วถ้าถูกเอารัดเอาเปรียบก็ร้องมาที่สคบได้เลยนะคะก็สายด่วนสคบค่ะเลข4ตัวจำง่ายๆนะคะ1166นะคะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันก็มีนะคะทางรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยลงไปเลยทางเหมือนถนนหนทางแล้วก็รัฐเหมือนรัฐบาลนี่แหละค่ะ ทางหลักคือแอปพลิเคชันนะคะก็จะสามารถเข้าถึงนะคะช่องทางในการร้องเรียนได้แต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตามสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ด้วยวันนี้คุณสุภมาศไปตรวจต่อนะคะแจ้งสื่อไว้แล้วบอกว่าจะไปตรวจสอบเรื่องสลากรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ตอนบ่ายๆที่บริษัทเอกชนรายหนึ่งแถวลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวคงรอดูความคืบหน้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงไม่ปล่อยให้ทำการตลาดโดยเพลิดเพลินแล้วคุณวิเชษแล้วก็ทิ้งผู้ซื้อเอาไว้กลางทางนะคะเพราะว่าเรื่องร้องเรียนมัน2ปีกว่าก็1,300 กว่ารายนี่เฉพาะคนที่มีความอดทนในการไปร้องนะคุณวิเชษบางคนอาจจะหยวนๆไปนะคะไม่ถึงขั้นที่จะไม่ไหวขยับไปร้องเรียนก็บางคนก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไปก็มีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ที่จะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่าจะสัมพันธ์กับเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ข่าวนะคะที่ทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมหลังๆเนี่ยต่างชาติเนี่ยนะคะมาทำอะไรที่มันจริงๆถ้าทำดีเราก็ไม่ว่านะแต่ส่วนใหญ่พอมันเป็นข่าวแล้วมันก็จะเป็นข่าวที่ไม่ดีนะคุณเชษก็น่าจะเป็นความย่อหย่อนในการที่ต้องบอกว่าเขาก็สวมจังหวะที่ประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการผ่อนปลนนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแบบพิเศษนะคะหรือการซื้อนะคะลงทุนแบบพวก privilege card ทั้งหลายนะคุณวิเชษเพื่อที่จะทำให้ได้เข้าถึงการมาอยู่มาใช้นะคะเข้าออกบ้านเราเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เรามีเรื่องของฟรีวีซ่าเพื่อที่จะอยากจะดึงนะคะเม็ดเงินนะคะจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราแต่ไปมาเนี่ยถ้าดึงคนเที่ยวล้วนๆก็ดีแต่หลังๆไปดึงพวกมิจฉาชีพมาซะเยอะนะคะปรากฏว่านายกเมื่อวานนี้นะคะเดิมเนี่ยจะมีการนัดประชุมครม.เศรษฐกิจก็เปลี่ยนเป็นประชุมรัฐมนตรีของพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยแทนนะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของแนวทางที่เมื่อวานนี้ท่านนายกให้การบ้านกับรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยนอกจากนายกจะเล่าเรื่องไปประชุมอาเซียนซัมมิตมาให้รัฐมนตรีของภูมิใจไทยฟังแล้วเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องฟรีวีซ่านะคะบอกว่าต้องมีการจัดระเบียบกันเพราะตอนนี้มีวีซ่าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะคะก็เลยมอบเอาภาพรวมเนี่ยว่าแล้วจะจัดระเบียบยังไงเพราะเดิมเนี่ยเราก็อยากได้เงินจากการจูงใจให้คนมาเที่ยวมาอยู่ในเมืองไทยได้มากขึ้นมาอยู่แบบ60วันก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยนะแต่ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นจังหวะของคนที่เห็นเมืองไทยเป็นที่ที่เอาไว้มาเป็นฐานตั้งมั่นในการไปหลอกลวงผู้คนหรือทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรต่างๆนะแทนที่จะมาเที่ยวกันอย่างเดียวนะคะโดยภาพรวมก็ให้รองนายกตรีปกรณ์นิมประพันธ์ซึ่งเป็นคนดูเรื่องกฎหมายให้เนี่ยไปดูกันซิว่าจะจัดระเบียบยังไงแต่ว่าในส่วนของกระทรวงที่สำคัญกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นต้นทางที่อยากจะให้คนมาเที่ยวเยอะนะคะก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานนี้คุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลังการประชุมบอกว่ามีการคุยกันนะคะในวงประชุมรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึงเรื่องการจำกัดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาจากนักท่องเที่ยวจีนข่าวการมาบุกรุกพื้นที่อุทยานของผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณสุรศักดิ์ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าท่านนายกได้สั่งการนอกรอบให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาวีซ่าทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะของนักท่องเที่ยวแล้วแต่ทุกประเภทเลยที่ประเทศไทยให้วีซ่าไว้นะคะก็รวมไปถึงวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะที่ BOI เขามีอยู่วีซ่านักเรียนซึ่งหลายหลังใครลองจะเห็นนักเรียนโขงนะคุณเชษหน้าตาที่คือคนเราเนี่ยไม่แก่เกินเรียนหรอกแต่บางครั้งมาดูเรียนไม่จบไม่สิ้นนะเรียนจริงหรือเปล่านะคนเราไม่แก่เกินเรียนแต่บางคนก็เรียนไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ไม่ได้เรียนจริงนะฉวยโอกาสใช้วีซ่านักเรียนมาทำอะไรเทาๆก็มีนะคะก็ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าให้คุณประกรณ์ไปดูนะคะก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในที่ประชุมครม. วันนี้นะคะเพื่อมาทบทวนกันนะคะส่วนเรื่องวีซ่าฟรี60วันเนี่ยคือมันคงไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเมื่อวานนี้นะคะทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์บอกว่ามันต้องยกเลิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่จะเสนอยกเลิกนี้ก็จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะเป็นคนเสนอก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะก็เป็นว่านะคะคงจะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆเพราะว่านายกเนี่ยสั่งการไว้ว่าอยากให้เข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบเพราะปัจจุบันนี้ถ้าจะใช้หลักเงินอย่างเดียวเนี่ยคือมีเงินจ่ายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นว่าเงินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเพราะบางคนคิดว่าเขาจ่ายแพงๆเขาไม่น่าจะแบบมาทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะก็เป็นว่ารัฐมนตรีสุรศักดิ์บอกเงินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคนนั้นเข้ามาแล้วจะไม่ก่อปัญหาให้กับประเทศนะเพราะฉะนั้นจะต้องทบทวนทุกประเภทเลยทีเดียวส่วนคนที่มาแบบถูกต้องแล้วไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยยังไงก็ไม่ได้รับผลกระทบหรอกกับการทบทวนวีซ่าในครั้งนี้ก็เป็นว่านะคะก็คงจะต้องดูหลักเกณฑ์ตั้งแต่หลักฐานประกอบระยะเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณากันใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยคุณสุรศักดิ์ใช้คำว่าต้องมีการนายกนะคะบอกว่าต้องคัดกรองนะคะในการให้วีซ่าอย่างรอบคอบมากขึ้นเราจะไม่มุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วจะเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณนะคะไม่ใช่มากันได้ง่ายได้นักท่องเที่ยวเยอะแล้วจะทำให้เม็ดเงินขยับขึ้นนะคะแต่อยากจะยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นมากกว่าให้มันได้ทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะในที่ประชุมครม.ที่กำลังจะมีการประชุมกันในเช้าวันนี้นะคะก็คือการไปทบทวนและคัดกรองเรื่องของวีซ่าทั้งหลายทั้งปวงค่ะ
1: ก็คุณสุรศักดิ์มีการพูดถึงตัวเลขคุณรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าคือเรื่องของการลดวันพำนักในประเทศไทยเนี่ยกำลังดูว่าจะเหมาะสมอย่างไรในแต่ละประเทศจากเดิมเรื่องฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง60วันชาวต่างชาติใน93ประเทศที่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยการปรับลดวันพำนักในประเทศให้เหมาะสมเนี่ยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้ามาของอาชญากรหรือแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบนักท่องเที่ยวได้นะครับก็บอกว่าจากการศึกษาเนี่ยนะคุณรันพบว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ9วันเศษๆนะเกือบ10วันนะแล้วก็ประเทศที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดนะคือนอร์เวย์ค่าเฉลี่ยเนี่ยของนักท่องเที่ยวนอร์เวย์อยู่ที่21วันนะก็เลยทำให้มีการกำหนดวีซ่าไว้ที่30วันน่าจะครอบคลุมและก็เพียงพอแล้วก็คือจะลดจาก60มาเหลือ30วันจะไม่เกิน30วันเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสุรศักดิ์ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับและยังพูดถึงเรื่องราวที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่า entry fee เนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อคนต่อครั้งนะครับโดยจะเน้นเฉพาะการเก็บผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมในประเด็นของการที่จะจัดการแก้ปัญหาเรื่องของวีซ่าแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่นายกพูดเมื่อวานนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันก็คือเรื่องการออกทะเบียนราษฎรนะหรือการโอนสัญชาติของบุคคลต่างด้าวเนี่ยที่มันมีปัญหาระยะหลังมีมากขึ้นมากขึ้นหรือสูญสิทธิ์ก็แล้วแต่ละบัตรประชาชนเนี่ยนายกบอกว่าผมจริงมันเข้มข้นมากอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยไปติดเรือทั้งโกลนนะครับแบบนั้นมันไม่ได้นี่แหละและก็นักข่าวก็เลยถามว่าจำเป็นต้องสั่งทะยานามใหม่หรือเปล่าเรื่องระบบทะเบียนเรื่องคนต่างด้าวต่างชาติต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์หรือเข้ามาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยนะนายกบอกว่าไม่จำเป็นเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราให้คนที่มีปัญหาทำผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารบบนั่นเองและเราก็อยากแกล้งนะนะเพราะว่าอะไรมันไม่มีทางหลุดรอดพ้นจากกระบวนการตรวจสอบไปได้ถ้าทำกันอย่างจริงจังเลยนะครับนะทีนี้ถ้าหลุดไปแน่นอนก็ต้องลงโทษนะที่ผ่านมาก็ลงโทษไปไม่รู้กี่คนแล้วนะยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะมีการนำบัตรประชาชนไปขายในอำเภอก็เกี่ยวข้องด้วย ก็โดนไปด้วยเหมือนกันนะครับให้ออกจากราชการดังนั้นถ้าหากใครทำผิดเราก็จะต้องใช้กระบวนการกฎหมายดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นายกท่านก็ย้ำเพิ่มเติมนะครับต่อจากประเด็นเรื่องของวีซ่าครับ
0: ก็ต้องดูกันนะคะเรื่องว่าวีซ่าได้มานะคะใช้ในเรื่องที่มันเป็นคุณกับประเทศหรือเป็นลบนะคะก็ต้องมีการทบทวนกันส่วนที่เข้ามาแล้วแล้วก็ปักหลักอยู่ยาวทำมาหากินใหญ่โตแต่บางครั้งก็เป็นธุรกิจที่ยากจะบอกว่าเป็นธุรกิจสีขาวนะคะเมื่อวานนี้มีการร่วมมือกันของ2หน่วยงานต้องบอกข้ามกระทรวงกันเป็นงานของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนะคะภาพนิ่งแล้วก็อินโฟกราฟิกที่พี่ส่งให้ทั้งชุดนั้นเลยนะคะประกอบเดี๋ยวเราจะว่าเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งในเบรกหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปพักกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการหารือนะคะที่น่าสนใจยิ่งนะคะสำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็มีท่านอธิบดีทั้งสองกรมเลยนะคะก็คนหนึ่งก็อยู่กระทรวงพาณิชย์คนหนึ่งก็อยู่กระทรวงยุติธรรมใช่ไหมคะคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะอันนี้เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเขามาหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์นอมินีในประเทศไทยหลังพบธุรกิจที่ชาวที่พบว่ามีชาวต่างชาติมาทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายๆแห่งนะคะก็เรียกว่าอยู่จนบางครั้งกลายเป็นมาเฟียท้องถิ่นไปเลยนะที่เราเห็นนะโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวแบบชลบุรีภูเก็ตนะคะหรือว่าหัวหินอะไรต่างๆนะคะสมุยนะคะมีก็มีหลายที่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ที่ถูกพูดมากๆก็คือสุราษฎร์โดยเฉพาะที่พังงานกับสมุยค่ะปรากฏว่าจากที่เริ่มเห็นเบาะแสต่างๆมันก็มีการร้องเรียนด้วยเนี่ยนะคะจากประชาชนเขารู้สึกว่าตอนนี้คนไทยเริ่มจะกลายเป็นนะคะคนส่วนน้อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าต่างชาติมาอยู่กันเป็นก๊กเป็นกวนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็ไม่กลัวกฎหมายไทยด้วยนะคะก็เลยไปตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้จะโฟกัสไปที่เกาะพังงานและเกาะสมุยก่อนนะคะมีการเอาข้อมูลที่มีการตั้งบริษัทโดยต่างชาติเนี่ยมาสแกนกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็มาดูซิว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นนอมินีตั้งแต่ในระดับสูงกลางต่ำนะคะก็เป็นว่าจาก 11,426 บริษัทอันนี้คือในพื้นที่เกาะพังงานกับเกาะสมุยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเยอะมากนะมีตั้งหมื่นกว่ารายเนี่ยนะคะก็ดูแนวโน้มบริษัทที่มีโอกาสสูงว่าจะเป็นนอมินีนะคะแล้วก็เข้าข่ายพฤติกรรมของเขาว่าจะเป็นคดีพิเศษเนี่ยส่งไปให้ DSI แล้ว34รายซึ่งบริษัทเหล่านี้มาทำธุรกิจอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นว่าก็ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นก็จะต้องดำเนินคดีกันนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะไปตรวจเรื่องเส้นทางการเงินด้วยค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าจะไปหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อยกระดับการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการที่จะไปขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องดูแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยนะคะก็เป็นว่านอกจากพังงาและสมุยที่สุราษฎร์เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินก็อยู่ในคิวถัดไปนะคะภูเก็ตเนี่ยเฉพาะภูเก็ตมีบริษัทจดทะเบียนเกือบ 30,000 รายมีชาวต่างชาติร่วมลงทุนอยู่ถึง 40% กระบี่กับพังงาก็มีสัดส่วนการร่วมลงทุนของต่างชาติอยู่ประมาณ 20% หัวหินก็เยอะนะ 51%นะคะแล้วก็พัทยาด้วยนะคะพัทยาซึ่งในทะเบียนนี่ต้องขึ้นอยู่กับอำเภอบางละมุงนะคะนี่ยิ่งเยอะนี่ 60% นะของการลงทุนนักธุรกิจต่างชาติที่บอกว่ามาเป็นทำธุรกิจโอนไทยเนี่ย 60% เลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าลักษณะปัญหาคือต่างชาติจะเข้ามาครอบครองธุรกิจที่กฎหมายสงวนไว้นะคะแล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็คนเหล่านี้บางส่วนก็มาหาช่องทางหลีกเลี่ยงภาษีเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐและบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะที่มีต่อระบบกำกับดูแลของไทยนะคะก็เป็นว่าก็จะทำการเข้มข้นตรวจสอบการเข้มข้นขึ้นจะปราบปรามนะคะผู้ที่กระทำความผิดในทุกรูปแบบเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศในระยะยาวนะคะก็ตอนนี้ทาง DSI เองเนี่ยนะคะอันนี้คือกระทรวงพาณิชย์ที่เขาสแกนว่านะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีตัวเลขแบบนี้ส่วน DSI บอกว่านะคะอธิบดี DSI พันธุ์ตรียุทธนาแพรดำเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเป็นคดีนอมินีที่เข้าข่าย DSI จะดำเนินการก็ต้องมีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันว่าอาจจะไม่ถึง100ล้านแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มีความสำคัญยิ่งยวดหรือมีผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในข่ายที่เสนอคณะกรรมการคดีพิเศษให้รับไว้ได้นะคะแล้วรูปแบบการกระทำผิดท่านก็ยอมรับว่าปัจจุบันมันซับซ้อนแล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือคนเหล่านี้ต้องมีคุณซื้อดีค่ะคุณเชษก็ต้องบอกเลยว่าใครเป็นคุณซื้อให้กับคนมาทำธุรกิจการลงทุนแบบนี้ที่หาทางหลบหลบเลี่ยงๆนะคะกฎหมายในประเทศไทยได้เก่งก็คือคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีของบ้านเรานี่แหละนะคะก็เป็นคนชี้ช่องคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีนี่แหละนะชี้ช่องให้เขาอ่ะเป็นให้คำปรึกษาเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะไปตรวจสอบจะไปจับผิดอะไรพวกนี้โอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องขอทำความเข้าใจกันนะคะว่ารูปแบบการกระทำผิดมันก็จะมีแบบรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทำผิดโดยตรงเองแต่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดเช่นไปจดทะเบียนทำบริษัทนะคะโดยเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละแต่ไปแตกกันเป็นหลายๆบริษัทแล้วก็มีผู้ถือหุ้นนะคะชุดเดียวกันอันนี้ก็เข้าข่ายน่าสงสัยหรือการจะเป็นนอมินีนะคะเอาเป็นว่าในส่วนของกฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะบอกนอมินียังไม่ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพราะฉะนั้นบางทีถึงรู้แต่จะไปยึดก็ยังไม่ได้กฎหมายเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่อย่างที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีการมากระทำความผิดเนี่ยในการพัฒนารูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาทาง DSI ก็เลยบอกว่าจะผลักดันกฎหมายเพื่อให้ความผิดในเรื่องนอมินีเป็นความผิดฐานฟอกเงินนะคะเพราะถ้าทำให้เกิดเป็นกฎหมายขึ้นมามีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถตรวจสอบติดตามเส้นทางการเงินได้ในทุกทอดตั้งแต่แหล่งที่มาของรายโอนไปยังไงก็จะทำให้ตลอดสายทางเลยทีเดียวและที่สำคัญสับได้นะคะก็นะคะก็มีตัวเลขต่างๆที่เขาเป็นสถิตินะคุณวิเชษฐ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มีช่างมาลงทุนเยอะๆดิฉันจับหนึ่งละกันของแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันเนี่ยนะคะเอาว่าอย่างท้องที่บางละมุงเนี่ยกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาลงทุนโดยต่างชาติเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าลงทุนจริงๆหรือเป็นนอมินีเนี่ยสถิติในประเทศไทยตอนนี้คือ1,314ทั้งหมดแล้วก็มีบริษัทถึง 19,900 นะคะก็ถือว่าทำสถิติจังหวัดต่างๆในแง่ของปริมาณทีนี้ใครมาลงในพื้นที่พัทยาคือจีนจีนเนี่ยนะคะมาหุ้นในบริษัทจำกัดทั้งเขาเอามาทำแบบผิดกฎหมายปะว่าเอ๊ะมาทำต้องรู้ว่าเขามาแบบหมายเหตุไว้ว่าสำหรับที่พัทยาเพราะว่ามีผู้ร่วมถึง 1% หรือ4,090จีนส่วนที่บริษัททั้งหมดนะคะ 1,600 ต่างชาติร่วมลงทุนอยู่ 10.53% พังงาเนี่ยจะชลบุรีเป็นจีนเนี่ยนะคะ

0: ว่าจะเป็นสวีเดนฝรั่งเศสและจะเป็น4ชาติที่เยอรมันเยอะสุดคิดเป็น 11% 9รายกระบี่เนี่ยนะคะมีบริษัทรายมีต่างชาติร่วมลงทุนอยู่ 720.88% ทุนสูงสุดคืออังกฤษเป็นอีกชาติหนึ่งนะคือแถบชอบนะคุณเชษฐ์นะปกติทั่วไปก็มาชอบมากชอบมากจงคนกระบี่อังกฤษมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นอันดับต้นๆไปให้นะคะ640หรือคิดเป็น 39 จุดเนี่ยคิดเป็น 20% รัสเซียมาอันดับหนึ่งนะคะให้นะคะแล้วก็มาดูที่ปัดต่างชาติร่วมลงที่ถือหุ้นสวีเดนเรานะคะแล้วก็เอาเด่นๆนะอังกฤษบ้างเป็นธงเงินทอนก็ไปเข้าไปตรวจสอบ
1: ร่วมทุนร่วมค้า
0: ค่ะ
2: กับอรวรรณกริมวิรัติกุล
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จพอจำกัดมหาชน
5: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา

0: ไอ้น้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราสือดาว
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์เชิญค่ะจะไปเรื่องไหนเชิญค่ะ
4: ไปดูเรื่องพรก.กันหน่อยระหว่างรัฐสภากำหนดในเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็ไปยื่นเรื่องนะครับเกี่ยวกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสุพลสารัมเพื่อที่จะให้ส่งต่อไปยังทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับในการที่จะวินิจฉัยว่าแต่พรก.ที่รัฐบาลออกมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองพัญญาวุฒินะคุณเค้งหัวหน้าพรรคนะครับและยังมีในส่วนของตัวแทนประชาธิปัตย์คุณกรณ์จติกาวดีรองหัวหน้าพรรคก็พร้อมด้วยคณะนี่แหละไปยื่นคำร้องต่อคุณโสภณสารัมนะครับเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าพรบกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะคุณณัฐพงษ์ได้บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา173แล้วก็อยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการในทางของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่ก็กลับเอาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับไปดำเนินการนะครับนะเกี่ยวข้องในเรื่องการเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันก็เชื่อว่าหากศาลได้วินิจฉัยจะเห็นว่าการปรับโครงสร้างพลังงานนั้นสามารถทำได้ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติหรือบางส่วนของมาตรการเยียวยาก็ไม่จำเป็นต้องออกพรก.ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพรก.เพราะว่ามันสามารถที่จะนำภาษีสรรพสามิตมาใช้ได้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สภาพอไปดูในส่วนของคุณเอกนิติที่ท่านประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเมื่อวานเนี้ยก็ปรากฏว่าก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละครับบอกว่าในขณะนี้เนี่ยก็โครงการที่มันเกี่ยวข้องคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับกำลังดำเนินการเพื่อที่จะออกระเบียบกู้เงินและการดำเนินการก็จะดูเรื่องการตั้งกรรมการกันกรองโครงการหลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะให้หน่วยงานเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกันนะครับเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาได้เพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้อและก็เยียวยาประชาชนด้วยรวมถึงเรื่องของการกำหนดหลักการนะในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย5หลักการด้วยกันนะ1คุณระวังต้องพุ่งเป้า2ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันไปลดภาระประชาชนด้วย3ปฏิรูปเพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพุ่งช่วยเหลือคนให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้4ก็คือโปร่งใสนะครับเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาตรวจสอบเลยนะครับและ5การทำงานร่วมกันโดยมีผู้สมรู้จากมติต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากประชาชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็เห็นบอกว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นี่จะมีการเข้ามาร่วมพิจารณาการกรองโครงการด้วยนะประวัติแล้วก็วันที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกันกรองนะหรือไม่อย่างไรที่นักข่าวถามเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการในวันที่14พฤษภาคมนี้ได้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับ
3: ค่ะถือว่ามีผลไปแล้วนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วแล้วก็ในส่วนของการยื่นนะคะของฝ่ายค้านเมื่อวานที่ประธานสภาเนี่ยคือคุณสมพลสารันรับเอาไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีการสัมภาษณ์กับประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะก็เข้าใจว่าบอกว่าทางสภาโดยประธานโสพลน่าจะยื่นเรื่องนะคะให้กับศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะในส่วนของการเดินหน้าใช้เงินจะติดขัดอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่คุณกรวีบอกเอาไว้เนี่ยบอกว่าเรื่องการใช้เงินจากพรก.หลังจากที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าในส่วนของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะก็ ก็ไปก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะออกมาอย่างไรแต่ว่าในสิ่งที่นะคะรัฐบาลได้ระบุเอาไว้เนี่ยบอกว่าการเสนอพระราชกำหนดเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยที่จะต้องเสนอเข้าสภาใช่ไหมคุณวิเชษนะคะบอกว่าพอเป็นพ.ร.ก.การเงินเนี่ยก็จะเข้าที่ประชุมวันที่14แต่เมื่อนะคะมีการยื่นมาจากทางฝ่ายค้านประธานสภาก็ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้านะคะเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านเนี่ยเข้าตามกำหนดนัดหมายประชุมในวันพฤหัสคือวันที่14ได้ดังนั้นก็เลยจะกลายเป็นการประชุมปกติไปนะคะก็แล้วก็จะมีประชุมร่วมของรัฐสภาอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันร่างกฎหมายต่างๆที่ตกค้างมาจากสภาชุดที่แล้วก็จะมีการประชุมกันในวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะว่าศาลท่านจะใช้เวลาพิจารณามากน้อยขนาดไหนแต่ในเรื่องของการใช้เงินต่างๆนั้นก็ว่ากันไปตามปกติค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นายกถูกสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านก็สองพักเลยนะคะทั้งพักประชาชนแล้วก็พักประชาธิปัตย์ร่วมกันไปเข้าชื่อกันแล้วก็ยื่นได้เนี่ยเมื่อวานนี้นายกก็บอกไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่คุณกรเนี่ยทักเอาไว้บอกว่ามันอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังนะคะท่านนายกใช้คำว่าฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนสมัยคุณกรอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็มีโครงการไทยเข้มแข็งเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของการกู้เงินมาเหมือนกันเนี่ยนะคะถูกเอามาเปรียบเทียบกับรอบนี้ด้วยคุณอนุทินบอกว่าเจตนารมณ์นะคะในการที่มีโครงการไม่ว่าจะเป็นไทยเข้มแข็งหรือไทยช่วยไทยในปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องการช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่ายิ่งเปรียบก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้ยืนยันได้ก็คือไทยช่วยไทย plus จะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนแล้วก็จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลก็ฟังกันเนี่ยประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนมีหมดอ่ะประสบความสำเร็จมาหมดอ่ะแต่การทำงานของแต่ละคนอย่าเอามาข่มเปรียบเทียบกันเลยนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่วิจารณ์เอาไว้ก็คือสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกแม้จะกู้เงิน400ล้านบาทมีกระดาษมาอธิบายแค่เพียง5แผ่นนะคุณอนุทินบอกก็นี่ไงก็มีประสิทธิภาพไงก็คนที่ทำงานเป็นคนที่ยังไม่เคยทำงานอ่ะถึงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อแล้วกันนะคะแน่นอนไม่พูดเรื่องคุณทักษิณเมื่อวานไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเดี๋ยวยกยอดไปที่เบรกหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำยังไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้ 1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ3ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและ

0: ตำบลแม่ป่าอำเภอเทินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินบงหน่อแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้ว

0: กับทิพย์นาโงย่า SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์ชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอสลับนะมาติดตามความคิดความเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์กันในเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะว่ามีมุมมองกับข่าวสารต่างๆหรือว่าให้ข้อมูลใดๆกันมาบ้างนะคะเช้านี้คุณประวิทย์ทักทายมาก่อนนะคะสวัสดีนะคะคุณสุรีรัตน์ด้วยนะคะคุณแพรจังด้วยบอกว่าถ้าจะให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยสิคะนั่นแหละถูกต้องเลยนะคะก็เดี๋ยวแต่ว่าแน่นอนนะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาอยู่เยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็ดีใจที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาจับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าสคบเองก็ทำมันบางทีมันก็ต้องมีแรงส่งในทางการเมืองคุณเชษฐ์นะทำแบบประจำก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าต้องมาควบรวมกันนะคะตอนนี้ก็ดีว่าเอาเสียงของทางภาคประชาชนมาร่วมด้วยนะคะส่วนคุณจักริดทักทายมาเช่นกันคุณเทวรวุฒิคุณวิจารณ์ด้วยคุณประโมทนะคะบอกว่าแหมเราอ่านเรื่องของที่ท่านนายกเนี่ยจะให้ทบทวนเรื่องฟรีวีซ่าคุณประโมทให้เครดิตกับ96.5 เลยนะคุณปาโมทก่อนแน่แสดงว่าสื่อจาก 96.5 สามารถส่งเสียงสะท้อนไปถึงภาครัฐในเรื่องฟรีวีซ่าต่อไปก็ขอให้รัฐมาช่วยเหลือภาคประชาชนในวงกว้างอย่างยั่งยืนด้วยนะคุณคัฒนาบอกว่าเรื่องอีบุ๊กสลักรถยนต์อยากให้มีเรื่องเบอร์5จะได้เป็นทางเลือกในการช่วยประหยัดพลังงานคุณโมรัฐทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยขอบคุณนะคะคุณสมชายบอกว่าฟรีวีซ่าคือต้นเหตุแห่งปัญหาต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลิกเถอะฟรีวีซ่านะคะแล้วก็คุณศิวิโรจน์บอกที่ภูเก็ตนะ มีนักเรียนอายุ 60-80 ต่างชาติทั้งนั้น
4: นักเรียนครู
3: นะเรียนไม่รู้จบไม่จบไม่สิ้นนะคะอ๋ออยู่ภูเก็ตกันใช่ไหมคะแสดงว่าสภาพแวดล้อมดีเรียนไม่ยอมจบกันเลยทีเดียวนะคะคุณกิติภพบกมือทักทายมานะคะคุณวินวินบอกเห็นด้วยเรื่องประเด็นถ้าไม่เกิดเรื่องก็ไม่รู้หรอกเรื่องทำนองนี้ก็คือเวลาเขามาลงทุนอะไรต่อมีอะไรนะนักลงทุนต่างชาติที่บอกว่าตกลงจะเป็นพฤติกรรมลงทุนปกติหรือเป็นนอมินีหรือมาทำอะไรเนี่ยมักจะต้องมีเหตุแล้วมักจะเป็นเหตุร้ายก่อนด้วยซ้ำไปบ่อยๆไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีปัญหาอะไรนะคะนอกจากทางงานกับสมุยแล้วคุณแจ็คแจมบอกเกาะเต่าก็น่าห่วงไม่ต่างจากสมุยค่ะคุณวิเชษฐ์เกาะเต่าก็สุราษฎร์เหมือนกันใช่ไหมคะนะโหหลายเกาะเรานี่สวยงามอยากอยู่กันเลยนะอยู่แล้วก็เลยต้องทำกินนะแต่ทำกินแบบดีกับทำกินแต่แบบไม่ดีนี่นะก็ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เราคนไทยต้องเข้าไปจัดการนะคะแล้วก็คุณอ้อนะคะโอเคมีกอดเต่าเห็นด้วยนะคะคุณแจ็คแจมก็ฝากข้อมูลมานะคะอ่ะไปดูที่ทาง Facebook กันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูที่ข่าวกัน Facebook เช้านี้ของคลื่นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนหนึ่งที่ทักทายกันมาคุณอะไรนะบอกว่า

0: ครดิตของบริษัทรถจีนกับบริษัทรถญี่ปุ่นถึงแตกต่างกันแต่เสียดายตรงว่าตอนนี้รถไฟฟ้าตัวเลือกจากญี่ปุ่นยังเป็นราคาที่แพงมากสำหรับคนไทยนะคะส่วนใหญ่ก็ตลาดที่คนไทยไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ต้องบอกว่าโหเกือบ 100% อ่ะผู้เชิดเอาเห็นจากงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเป็นแบรนด์จีนทั้งนั้นเลยเนาะพอเขาทำเรื่องนี้เป็นล่ำเป็นสันอะนะคะคุณสุริยารับฟังมาจากที่กำแพงเพชรนะคะขอบคุณค่ะคุณชัยนรงค์อรุณสวัสดิ์มาขอบคุณค่ะนะคะอ๋อแล้วก็คุณอะไรนะให้ข้อมูลอีกบอกว่าเมื่อวานดูช่อง8สัมภาษณ์ปลัดเชียงดาวที่หาบ้านคนไทยให้กับในเฉินหมินซันใช่ไหมคุณเชษนะคะที่เข้าไปอยู่เนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าเขามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนไทยไอ้คนจีนคนนี้มาทำธุรกรรมคุณอะไรนะกระบวนนี้ตกลงเป็นหน้าที่ของข้าราชการไทยเหรอคุณยุทธบอกว่าเริ่มต้นคือเจ้าหน้าที่รับปล่อยผ่านเปลี่ยนหน่วยงานแต่เปลี่ยนไม้ต่อนอมินีพร้อมจ่ายทุกช่องว่างคุณสมโชคทักทายมานะคะคุณคณิตบอกว่าไทยเริ่มสูญเสียด้านการค้ากับจีนนับตั้งแต่รัฐบาลในอดีตที่ใช้อำนาจรัฐประหารเปิดเขตการลงทุน EECเต็มรูปแบบทั้งแจกทั้งแถมให้นักลงทุนจีนจนล้นตามนโยบายไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องการเปิดให้จีนย้ายโรงงานที่มาตรฐานต่ำมาสร้างในไทยนะคะหรือการเปิดให้แจ็คหมามาเปิดคลังพักสินค้าเสรีเพื่อส่งออกไปอาเซียนทำให้ธุรกิจ SME ไทยเจ๊งไปหลายแสนรายแทบจะสูญพันเพราะสินค้าเหล่านั้นก็มาขายให้ตลาดไทยเกิน 50%คุณคณิตให้ข้อมูลมาชุดใหญ่เลยบอกเคยถามบริษัทจีนที่มาติดต่อขอร่วมงานบอกว่าถ้าไม่มีเงินมาลงทุนนะคะบอกเอาเป็นว่าในส่วนของคุณคณิตก็เคยเจอบริษัทจีนที่ติดต่อจะมาร่วมงานด้วยนะคะบอกว่านะคะคือก็เลยบอกกับเขาไปบอกว่านะคะงานทุกงานต้องทำตามมาตรฐานที่ไทยกำหนดไม่ใช่มาขอเปลี่ยนสเปคเพื่อเอาสินค้าจากจีนมาแทนต้องมีเงินค้ำประกันด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าฝากให้ข้าราชการสีเทาดำเนี่ยสำนึกถึงชาติบ้านเมืองกันมากกันบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนคุณคณิตเองเวลาคนจีนมาติดต่อเนี่ยยังต้องตั้งเงื่อนไขต่างๆนานาให้กับเขาเลยนะคะบอกว่าถ้าจะมารับเหมาก็ต้องพร้อมด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ข้อมูลมานะคะคุณพ่อเป่าเป่าดิฉันไม่แน่ใจอะไรคะตรงฟังปุ๊บป้ายคืออะไรคะดิฉันไม่แน่ใจคุณพ่อเป่าเป่าหมายถึงอะไรนะคะ
1: ภาพยนตร์ภาพยนตร์หนัง
0: อ๋อเหรอตรงฟังปุ๊บป้ายได้เหรอคะ
1: หนังจีน
0: อ๋อเหรอคะโอ้ตายแล้วดิฉันเฉยบ้างเลยฉันตามไม่ทันนะขออภัยคุณพ่อเป่าเป่าด้วย
1: คนที่เล่นได้ดีจีนเหรอลิ้นชิงเสียไงลิ้นชิงเสียเล่น
0: อ๋อเหรอโอ้ยคุณเชษฐ์ทันเนาะอะไรดิฉันเล่นงงเลยตรงฟังปุ๊บป้ายเหรอคุณนิการทักทายมาบอกนี่ก็ช้ำใจกับการลดราคาของรถไฟฟ้าใช่ไหมซื้อไปเสร็จแล้วปรากฏว่าคนซื้อทีหลังหัวล้อ ดังกว่าจริงๆนะเพราะได้ราคาถูกกว่าแบบจุกๆอ่ะนะก็รับฟังนะคะแม้ถ้าบอกว่าเสียงเราส่งผ่านไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้ก็ดีแต่จริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่ารายการของ 96.5 ต่างๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังตั้งแต่เช้าแล้วก็รวมทั้งรายการเราด้วยนะคะก็เลยขอว่าบางทีข่าวเบ็ดตะเล็ดยิบย่อยทั้งหลายที่เป็นข่าวแบบสีสันชาวโม่งชาวบ้านเราไม่มีเวลามานำเสนอให้ตรงนี้ก็เข้าใจกันนะคะเพราะว่าก็อยากจะให้เวลานำเสนอข่าวมันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ถือว่าเวลามันมีจำกัดด้วยแต่ก็อยากจะส่งผ่านถ้ามีคนผู้หลักผู้ใหญ่ฟังก็จะได้รับเสียงสะท้อนจากเป็นแฟนรายการด้วยที่เราพยายามจะอ่านเม้นให้ฟังเท่าที่เวลาจะอำนวยนะคะก็ว่าเมื่อวานนี้นะคุณวิเชษเราก็เห็นเรื่องราวก็บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ไปครึ่งวันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการวิเคราะห์กันมาถึงสิ่งที่เห็นจากกรณีที่คุณทักษิณพ้นต้องเรียกว่าพักโทษนะยังไม่พ้นโทษพ้นโทษเสด็จน้ำจริงๆสำหรับเรื่องของกรณีที่เป็นคดีความของเดิมเนี่ยนะคะก็ เรียบร้อยลงไปนะคะก็จะครบกำหนดพ้นโทษจริงๆก็อีก4เดือนก็จะไปตกในวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้แต่ว่าคดีของคุณทักษิณที่จะไปรอต่อนะคะก็จะมีเรื่องของคดีอาญา112ใช่ไหมที่อัยการยื่นอุทธรณ์ต่อแล้วก็ยังเป็นคดีที่มีการร้องเรียนกันไปก็เป็นควันหลงจากกรณีชั้น14อีกที่ไปร้องไว้อยู่ในปปช.นะคะก็จะเป็นอะไรที่ยังติดตามพันพัวอยู่ว่า

0: จะพันไปถึงคุณทักษิณหรือเปล่าที่บอกว่าต้องมีการสมรู้ร่วมคิดกันที่จะช่วยทำให้คุณทักษิณได้สิทธิพิเศษต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้คุณทักษิณต้องมาติดคุกจริงๆรอบนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณทักษิณดูมีแววตาแห่งความเป็นประกายนะคุณวิเชษฐ์ที่เมื่อวานนี้ฉันส่งคลิปให้ดูแล้วก็ยิ่งไปได้ดูจากภาพนิ่งเนี่ยคุณวิเชษฐ์คงมีโอกาสได้ดูนะเราจะเห็นแล้วว่าคุณทักษิณที่ดูมีความสุขมีความดีใจที่ออกมาแล้วเราก็ไม่นึกว่าในอากับกิริยาหลายอย่างเนี่ยคือจริงๆอ่ะที่มันดูอาจจะมีลักษณะของความเป็นอีเวนต์หน่อยจริงๆสื่อก็ได้รับแจ้งมาแล้วล่ะว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีการจัดพื้นที่ให้ว่าเป็นทีมครอบครัวคนในพาร์ทนะคะอยู่ตรงไหนในการรับคุณทักษิณจะมีซีนที่คุณทักษิณได้ออกมาเจอครอบครัวทักทายกับคนเสื้อแดงที่เขามารอกันมากันจากหลายจังหวัดมาค้างคืนแล้วก็แจ้งบอกว่าจะมีให้คุณทักษิณเนี่ยเคารพธงชาติก่อนที่จะไปรายงานตัวกับกรมคุณประพฤติแล้วก็เข้าบ้านคือนักข่าวก็ตามนี้ตลอดแต่คุณวิเชษฐ์ก็เชื่อไหมอ่ะว่าเมื่อวานเนี่ยกระทั่งเวลาเคารพธงชาติของคุณทักษิณเมื่อวานยังสามารถเป็นเวลาที่ไม่ต้อง8โมงตรงได้เลยนักข่าวเนี่ยเขารายงานละเอียดนะเขาบอกว่าออกจากคุกมาเนี่ยออกจากเรือนจำคลองเปรมเนาะหรือลาดยาวเนี่ย 7:40 7:56 นาทีได้เคารพธงชาติอ่ะเพราะว่าถูกเพราะว่ามีการจัดเตรียมว่าขอให้คุณทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติได้ร้องเพลงชาติก็เห็นอันนั้นจริงๆแล้วคุณวิเชษฐ์เห็นแบบว่าจากเดิมเนี่ยที่ถ้าเราคิดว่าตอนคุณทักษิณขาเข้าเนาะต้องพูดว่าขาเข้ามันก็ช็อกเหมือนกันนะที่ต้องกลับไปติดคุกจริงๆอ่ะคุณทักษิณเนี่ยโอ้อยู่ในรถนะแต่ก็พยายามเหมือนฝืนยิ้มถูกไหมที่นักข่าวเขาวิ่งเกาะตามรถคันนั้นเลยที่ตั้งแต่จากศาลจนเอาเข้ามาที่เรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยคือคนตามแล้วก็เราก็จะเห็นภาพคุณทักษิณลางๆที่แบบใช้ความพยายามถ่ายทะลุกระจกแล้วเจ้าตัวก็ฝืนยิ้มยกมือทักทายกับสื่อนิดนึงแล้วเราก็มีภาพนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพก็เฉพาะที่ครอบครัวเข้าไปเยี่ยมแล้วก็มีภาพออกมาเป็นระยะใช่ไหมว่าได้โอกาสเหมือนวันเยี่ยมญาติเขาอนุญาตให้ถ่ายกับครอบครัวเราก็จะเห็นคุณทักษิณในชุดแต่งกายก็เหมือนกับนักโทษทั้งหลายก็ได้ถ่ายกับครอบครัวนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยต้องบอกเลยว่าคือเราก็วัดใจกันนะในเรื่องของงานสื่อนะคุณเชษเราก็วัดใจแบบเราไม่แน่ใจว่า1ในสิ่งที่สื่อได้รับการแจ้งมาทั้งหมดจะไม่สามารถจะมายืนให้สัมภาษณ์ได้นะคะเราก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศเอาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีสื่อเนี่ยนะก็แน่นอนโอ้โหอยากคุยกับคุณทักษิณแน่นอนว่าอยู่ในนั้นเป็นยังไงชีวิตหลังจากนี้จะทำยังไงจะมาดูแลพักในรูปแบบไหนจะเป็นกุญสือแบบไหนยังไงต่อหรือกลับมาพลิกโฉมนะคะเพื่อไทยที่ต้องบอกว่าก็ประสบความไม่สำเร็จนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดกระทั่งจังหวัดบ้านเกิดเชียงใหม่เองอ่ะไม่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยแน่นอนคุณทักษิณต้องรู้สึกรู้สมมากแน่ๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะคุณวิเทศมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเลยว่าตอนแรกก็คงคิดว่าต้องเห็นแค่ซีนขึ้นรถแล้วก็คงปิดกระจกไปอย่างเก่งก็คงต้องถ่ายแบบภาพทะลุกระจกมาคุณเชษฐ์เห็นไหมล่ะว่ามีการลดกระจกมาทั้งบานน่ะในปีฝั่งที่คุณทักษิณนั่งอ่ะนะคุณแพทองธารก็ลดกระจกเพื่อรับของจากคนเสื้อแดงเอามาให้คุณพ่อรู้สึกจะมีเป็นผ้าขาวม้าแดงๆมันก็ทำเป็นคล้ายๆพวงมาลัยเนาะเห็นเธอรับมาแล้วก็ไว้ในรถคือต้องบอกเลยว่าคุณทักษิณแบบเปิดมากเหมือนให้รู้ว่าฉันก็ติดคุกให้แล้วฉันก็ออกมานะฉันติดครบนะรอบนี้เนี่ยออกมาแล้วนะคะเป็นไทยแล้วคือเห็นเลยว่าเปิดกระจกลงมาทั้งบานนะแล้วก็แบบถึงจะแบบนับคำได้ในการพูดแต่คุณเชษฐ์ก็เห็นใช่ไหมแต่ละคำก็สะท้อนถึงความเป็นคุณทักษิณที่ไม่ธรรมดาถูกไหมจำไม่ได้ละเป็นอัลไซเมอร์นะ
1: อ
0: ันนี้ก็รอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งตรงที่หน้าบ้านนะที่คุณทักษิณบอกถูกคนก็ไปรออยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเพราะเมื่อวานที่พอรายงานตัวที่กรมคุมประพฤติเสร็จนะที่เขตอ่ะแล้วก็ต้องเข้าบ้านจันทร์ปรากฏคนก็ไปดักรอที่บ้านจันทร์ก็มีทั้งสื่อทั้งคนเสื้อแดงคุณทักษิณก็แบบคือ หยุดรถ คุยด้วยหน่อยนึงเลยนะคะให้ถ่ายรูปกันให้จัดเต็มให้ถามนะคะแล้วก็พูดอีกรอบหนึ่งบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมแล้วเนี่ยนะคะเราเปิดคลิปตรงนี้ให้ดูหน่อยกันหน่อยค่ะเรื่องที่คุณทักษิณพูดเรื่องนี้
1: ไปจำศีลมาไปจำศีลมา8เดือนเอาดิ
2: เอา
1: เอาดิ
2: เอาท่าเป็นไงบ้างคะเอาท่าเป็นไงคะ
1: นี่นี่ท่านนายกครับ8เดือน8เดือนเป็นไงบ้างฮะได้ได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายกครับไปจำศีลมาไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
2: ท่านนายกเป็นไงบ้างคะท่านคะท่านนายกท่านนายกครับท่านนายก
3: ขออนุญาตนะครับ
0: เห็นไหมคุณวิเชษฐ์
4: จำศีลเนี่ยคำว่าจำศีลเนี่ย
0: ชั่วแวบนะชั่วแวบนะช่วงที่แบบโกรธจริงๆนะคะแทบจะชะโงกออกมาละน้องก็แซวคือนักศีลนะไม่แค่ลดกระจกไม่ใช่แค่ลดกระจกพูดธรรมดาเอามือพาดไว้ที่ข้างประตูรถแล้วก็โผล่ศีรษะออกมาเพื่อให้พูดให้เสียงถนัดแล้วก็สามารถสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปเนาะชูมือขึ้นมาเพราะว่ามีนักข่าวต่างประเทศถามว่าเป็นยังไงบ้าง How do you feel นะคือตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีคำถามซ้อมอีกแล้วสุขภาพคุณทักษิณชูมือขึ้นมาสองข้างแล้วบอก relief คือโล่งละเบาใจละคือเอาเป็นว่ามันเปลี่ยนไปจากตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถูกไหมตอนอยู่ชั้น14จะมีแต่คุณทักษิณป่วยป่วยแล้วป่วยอีกป่วยแล้วป่วยอีกนะแต่ว่าโอ้อันนี้ออกมาแบบแข็งแรงเห็นไหมเดินเหินได้นะคะแล้วก็มีลูกสาวสุดที่รักต้องบอกว่าคุณอุ้งอิงเลยเป็นคนแรกที่คุณทักษิณกอดแล้วก็เป็นคนที่ประกบพ่ออยู่ตลอดเวลา อยู่ด้วยนะคะคือถ้าดูจากภาษากายแววตานี่มันออกเลยว่าแบบคือรอเหลือเกินอ่ะรอคอยเหลือเกินเนี่ยนะคะเราก็ต้องบอกว่าดูมีความสุขมากอ่ะคุณวิเชษนะคะแล้วถ้าเราดูว่าซีนต่างๆที่มันมีที่เราเห็นตั้งแต่การมีอีเวนต์เล็กๆที่หน้าเรือนจำการแบบไม่หนีนักข่าวไม่ปิดกระจกให้มืดไม่อะไรเนี่ยนะมันก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วดิฉันก็จับสังเกตอีกอย่างนึงคุณวิเชษเสื้อที่ออกมาจากเรือนจำนะที่บอกเป็นเสื้อสีขาวกับเสื้อที่ใส่เข้าบ้านเนี่ยเป็นคนละตัวแล้วเราก็ไม่เห็นชัดตอนที่คุณทักษิณโผล่กระจกรถออกมาแล้วก็ตอนที่มีภาพนิ่งที่คุณแพทองธารก็โพสต์เนาะเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวก็เซลฟี่กับคุณพ่อแล้วก็กับพี่ๆน้องๆแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมีถ่ายยกครัวเลยนะทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยนะคะมันก็จะมีซีนที่เห็นคุณแม่ด้วยเพราะเมื่อวานเนี่ยคนที่ไปรอทั้งหมดอะทั้งเคยสะใภ้หลานๆเนี่ยนะคะที่ไปได้ที่โตแล้วก็รวมทั้งน้องไปด้วยโอ้โหหลายคนก็ตกใจเลยว่าน้องไปแบบเป็นหนุ่มมากแล้วนะแล้วก็คนก็เป็นคนใหญ่ว่าโอ้เรียนเก่งด้วยได้ทุนเต็มจำนวนเรียนวิศวะปอเอกอยู่อายุ23เท่านั้นนะไปรับคุณลุงด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งนะที่นอกเหนือจากภาพเซลฟี่ที่อุ้งอิงถ่ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คุณหญิงนั่งมีคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมาเนี่ยบุญเชษฐ์นะคะแล้วก็มีคุณทักษิณนะคะตอนนี้ที่อยู่ในบ้านจัดแล้วก็เป็นภาพภายในอีกภาพหนึ่งซึ่งภาพที่เราเห็นต่างๆตอนนี้เป็นภาพจากลูกสาวบ้างจากหลานบ้างที่ถ่ายแล้วก็เอาออกมาโพสต์ให้คนได้เห็นนะคะภาพหลังสุดที่ดิฉันเห็นแล้วก็ส่งให้ทีมงานเนี่ยจะเป็นภาพในกลุ่มหลานก็จะมีคุณทักษิณมีคุณหญิงอ้อนะคะนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็มีคุณเยาวเรศนะคะมีคุณพายัพชินวัตรแล้วก็จะเป็นกลุ่มหลานๆแล้วก็คุณอุ้งอิงเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งแล้วก็ภาพนี้ถูกส่งมาให้เพจที่ใช้ชื่อว่าโทนี่วูดซัม FC บอกว่าบ้านชินวัตรอบอุ่นเสมอครับนะคะนี่เข้าใจว่าน่าจะมาจากหลานคุณทักษิณคนหนึ่งคุณแซนนะคะคุณชนิดคุณแซนนะคะจำได้แต่ชื่อเล่นคุณแซนเนี่ยโพสต์มานะคะเพื่อให้คนเห็นนะคุณเชษฐ์ก็เป็นว่าเมื่อวานนี้คงเป็นวันเวลาแห่งการได้อยู่กับครอบครัวเต็มๆสักทีนะคะก็นี่ก็เลยบอกว่าพอเราเห็นซีนต่างๆที่ต้องบอกว่าก็ต้องมีการจัดตั้งนะคุณวิเชษฐ์แม้กระทั่งการเคารพธงชาติได้ก่อนเวลา8โมงแล้วสามารถได้มีอีเวนต์นั้นด้วยเนี่ยแล้วก็การที่คุณทักษิณก็ไม่หนีสื่อก็มีการพูดอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณวิเชษฐ์กำลังจะพูดคำว่าจำศีลเนี่ย อันนี้มีนัยยะที่น่าคิดเลยทีเดียวแล้วก็เสื้อเนี่ยที่ดิฉันเห็นเนี่ยเสื้อตอนออกมาจากเรือนจำเสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวเข้าบ้านอีกตัวหนึ่งถ้าดิฉันเดานะมันเหมือนว่าก็จะทิ้งคราบใครของการที่คุณทักษิณ
4: อ
0: ่ะถูกจำกัดอิสรภาพถูกลงโทษไว้ไปเถอะการเข้าบ้านมาเป็นประมุขบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยมันต้องมาด้วยลุคที่ไม่มีคราบใครของการที่ถูกลงโทษนั้นติดเข้ามาดิฉันคิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่คุณทักษิณจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แต่คิดว่าเขาคงจะเชื่อแบบนั้นนะคะคุณวิเชษเชื่อว่าคุณวิเชษอยากจะวิเคราะห์คำว่าจำศีลมา8เดือนเชิญค่ะ
4: คือมุมมองของ BBC วันนี้เนี่ยที่เขียนเอาไว้บทสรุปเนี่ยบอกว่าการดูกาแฟอนุรักษ์นิยมที่ผ่านมาเนี่ยถึงได้กลับมาได้และยอมติดคุกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเสร็จแล้ว BBC มองอย่างนี้นะมองว่านี่จะเป็นฉากสุดท้ายทางการเมืองคุณทักษิณเลยนะเพราะว่าน่าจะวางมือในแบบนั้นอ่ะแล้วก็มันมีคดีที่เราคุยกันอยู่อ่ะที่มันคาอยู่ที่112ตัวนั้นจะเป็นตัวกำกับให้คุณทักษิณนั้นขยับลำบากหรือไม่แต่คดีของคุณอุ้งอิงเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้น BBC มองแบบนี้นะคุณรวันว่าคุณทักษิณจะไม่มายุ่งการเมืองแบบเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้เลยล่ะเพราะมันมีข้อจำกัดทีนี้เรื่องจำศีลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยการบอกจำศีล8เดือนแสดงว่าอะไรแต่ว่าหลังจำศีลเนี่ยเหมือนกบอ่ะในคุณรวันก็ต้องนิ่งๆเอาไว้แต่หลังจากจำศีลเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีบทบาทมีพลังหรือจะต้องทำอะไรในทางการเมืองอีกอ่ะในธรรมชาติคุณทักษิณมันอาจจะหนีไม่พ้นละคุณรวันผมว่าอย่างเงี้ยนะแม้ BBC จะมองว่าอาจจะต้องถอยเพราะว่าป่านรัฐนิยมคงไม่ยอมตำนองแบบนั้นนะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้คุณทักษิณต้องตัดสินใจเองนะว่าจะเอาแบบไหนนะจะเดินหน้าต่อไปยุ่งการเมืองเหมือนเดิมวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมหรือจะเอาแบบที่ BBC บอกว่าต้องอยู่ห่างๆจากการเมืองและลดการวิพากษ์วิจารณ์ลงไม่อย่างนั้นก็จะโดนอีกอาจจะต้องกลับไปจำศีลอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะคุณวัน
0: แต่ก็มีบางคนวิเคราะห์บอกว่าไม่แน่นะเพราะคุณอนุชินเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ไปเจอคุณทักษิณกรุงเทพแค่นี้เองนะคะเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดภาพคุณอนุชินซึ่งก็เอาว่าไปก็ยังให้ความเคารพคุณทักษิณอยู่ในฐานะนายเก่าเนี่ยนะเพราะคุณอนุชินได้มาเป็นรัฐมนตรีในชีวิตครั้งแรกก็ในยุคของคุณทักษิณสมัยที่เป็นนายกถ้าเขาเกิดมาคุยกันติดนะต่อติดเพราะตอนนี้ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วนี่เกิดจะใช้พูดง่ายใช้บริการกับคอนเนคชั่นอันกว้างขวางในต่างประเทศของคุณทักษิณมาช่วยกันในมิติในเรื่องเศรษฐกิจล่ะจะเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้ต้องพูดตรงๆสายเทคโนแครดของคุณอนุทินโดยเฉพาะคุณสุปจีตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากเลยกับภาวะที่ต้องรับมือกับมรสุมนะคะสถานการณ์หลายเรื่องก็ต้องดูกันต่อไปนะคะส่วนสั้นๆเลยปิดท้ายนะคุณวิเชษศึกระหว่างการโยกย้ายอดีตอธิบดีกรมการฝนหลวงจบลงแล้วเจ้าตัวโพสต์ล่าสุดอย่างนี้หลังไปเจอกับเลขาคุณสุริยะเลขากระทรวงคุณสรวุฒิเนื่องจำนงนะคะบอกว่าได้ไปพบกับเลขานุการรัฐมนตรีเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมและที่ผมให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากผมคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้พิจารณาไตร่ตรองรับฟังข้อมูลจึงเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยการมีนำเสนอตามลำดับขั้นเพื่อให้ครม.ให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้ครับจบแล้วคือจบครับผมเป็นข้าราชการมืออาชีพแฮปปี้เอนดิ้งแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยลากันไปด้วยข่าวท่านอดีตอธิบดีราชเดชแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลัง
8: เปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
9: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

0: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
1: ใจเย็น
0: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
1: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
0: มันอยู่ที่มืออ
1: ะไร
0: เชื้อโรค
2: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้พบกันในช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะที่แน่ๆก็ต้องออกมาเตือนกันก่อนเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศฝนถล่มทั่วไทยในภาคใต้หนักสุดเลยมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีประเด็นน่าสนใจคือฟุตบอลโลกนะเราจะได้ดูกันหรือไม่ครม.ก็เตรียมพิจารณาการจัดซื้อนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.อนุมัติปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569และแผนนี้ก็รวมถึงการก่อหนี้ใหม่400 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตและเรื่องของพลังงานด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะเนื่องจากว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เกี่ยวพันกับการแห่งประเทศไทยด้วย

0: แล้วถ้าย้อนไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนก็มีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินมติเอกฉันท์6-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้แล้วก็มองเห็นอะไรจากการที่เกิดขึ้นและการประชุมกนง.เมื่อช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันต่อด้วยนะคะกับคุณดอนนาคอนทัพนะซึ่งท่านก็มีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณดอนคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณสรินาครับ
0: ค่ะวันนี้ดร.ดอนก็จะได้มาพูดคุยกับถึงเรื่องของทั้งจะชวนมองเรื่องเงินกู้แสน400ล้านเนี่ยในมุมของดร.ดอนเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยขอย้อนไปที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสรุปสักนิดหนึ่งว่าวันนั้นที่6-0เสียงเนี่ยนะคะคงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ตอนนั้นเราเห็นสัญญาณอะไรบ้างคะ
1: ครับคือเราเห็นความเสี่ยงของเงินเฟ้อมีเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะยังไม่มากนะจุดนี้แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเอกฉันท์นะฮะเพราะมองไปว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้เนี่ยตัวที่ยังไม่เห็นความเสี่ยงเงินเฟ้อชัดเจนมากเนี่ยก็เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อาจจะถูกกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับแต่ถ้าลงดอกเบี้ยไปเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันกระตุ้นได้ไม่ได้เยอะแล้วและในช่วงที่มีความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแม้จะไม่มากเนี่ยถ้าเราไปลงดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้นอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ธนาคารกลางทั่วโลกก็ดำเนินช่วงนี้นะครับคือช่วงนี้จริงๆไม่มีใครลงดอกเบี้ยแล้วนะครับ
0: ค่ะส่วนล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อเมษายนเนี่ยบวกขึ้นมา 2.9% จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 30% ตรงนี้ค่ะมันเป็นสัญญาณที่ในมุมของเราเป็นยังไงบ้างคะมันเกินความคาดหมายไหมหรือว่าเท่าที่คิดเอาไว
1: ้จริงๆต้องบอกว่าต่ำกว่าคาดนิดนึงด้วยนะฮะเราคิดว่าอาจจะเกินไป3นิดนึงนะฮะเพิ่มช่วงท้ายเดือนเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมาก็เลยทำให้เงินเฟ้อยังไม่ถึง 3% นะฮะแต่อีกไม่นานก็คิดว่าจะเกิน3นะฮะเพราะว่าเราเห็นราคาน้ำมันปรับขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วคงจะอยู่ต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการชั่วคราวนะครับชั่วคราวเนี่ยเราหมายถึงว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นเงินเฟ้อปรับลดลงแล้วครับ
0: ปี2570เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงจากอะไรอะคะ
1: คือหลักๆเลยเนี่ยคือผลของฐานนะครับสมมติว่าราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยวัดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเงินเฟ้อจากพลังงานเท่ากับศูนย์นะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยปีหน้าเรามองว่าราคาน้ำมันไม่น่าจะลงมานะครับเรามองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางน่าจะยุติได้ในภายในครึ่งแรกของปีนี้นะครับแต่ว่าราคาจะยังสูงอีกสักระยะเพราะว่าโครงสร้างการผลิตพลังงานถูกทำลายไปเยอะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะลงมาครับ
0: คือแบงก์ชาติอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีนโยบายคือไม่มีเครื่องมือจะไปคุมด้านพลังงานแต่ว่าเครื่องมือที่เราใช้ในการเฝ้าระวังการส่งผ่านต้นทุนสินค้าแล้วพวกนี้ถูกไหมคะ
1: คือด้านถ้าเป็นเงินเฟ้อที่มาจากอุปทานเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่บอกว่าเราต้องเฝ้าระวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเพราะเราต้องเฝ้าระวังสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อคาดการด้วยนะในช่วงที่เงินเฟ้อจากอุปทานสูงเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อคาดการสูงไปด้วยเนี่ยนั้นมันจะทำให้เงินเฟ้อคุมไม่ค่อยได้แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยออกแบบมาไว้คุมเงินเฟ้อคาดการครับ
0: ค่ะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าครม.ก็อนุมัติแล้วก็นายกก็มีการทุนกล้าวตัวพรก.กู้เงิน400ล้านบาทตรงนี้ส่วนของดร.ดอนเนี่ยมองเรื่องของการกู้เงินอย่างไรจะส่งผลต่อเงินเฟ้อมากน้อยขนาดไหน
1: ครับต้องบอกว่าเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับ400ล้านเนี่ยประมาณ2%ของ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผลที่ออกมาเยอะๆเนี่ยที่เราได้ทำการประมาณการเนี่ยจะหนักไปที่เศรษฐกิจมากกว่านะครับไม่ที่เงินเฟ้อเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเราลองไปดูแต่นี้ต้องทั้งหมดเป็นการคาดเดาแล้วก็ข้อสมมติขนาดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีรายละเอียดนะครับว่า รัฐบาลจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคือเรารู้ที่ชัดเจนก็มีเรื่องของพวกคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแต่พวกการลงทุนเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ชัดเจนนะทีนี้ในด้านของการพวกเงินโอนให้พวกบัตรสวัสดิการแล้วก็พวกคนละครึ่งเนี่ยเราไปดูในอดีตนะคนละครึ่งเนี่ยมีทำมาแล้ว6ครั้งนะครับในไทยอดีตเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยระดับราคาหรือระดับเงินเฟ้อเนี่ยไม่มีการพุ่งสูงขึ้นนะมีปีครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่มีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมานั้นเป็นช่วงรัสเซียยูเครนซึ่งสถานการณ์ก็คล้ายๆกับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปดูในแบบทดลองของเราเนี่ยเราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นมาต่อปีนะฮะคือก่อนหน้านี้เรามองเงินเฟ้อทั้งปีนี้ที่ 2.9 นะครับถ้าเกิดมีอันนี้ขึ้นมาก็ประมาณร้อยละ3ครับ 3.0 นะเพิ่มขึ้นมานิดเดียว 0.1 นะแล้วปีหน้าก็ลดลง 0.1 เหมือนกันครับ
0: ก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อใช่ไหมคะดูแล้ว
1: ครับไม่มีนะครับครับถ้าไปดูในอดีตแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่ามันจะมีนัยยะเรื่องของการเยียวยาภาวะเศรษฐกิจหรือมองไปถึงว่ามันจะกระตุ้นได้เลยไหมคะรอบนี้คือวิกฤตครั้งนี้ถ้าเทียบกับครั้งอื่นๆนะคะ
1: ที่ประมาณเบื้องต้นถ้าออกมา400,000 ล้านแล้วใช้200,000 ล้านในการที่เป็นเงินโอนนะฮะแล้วก็อีก200,000 ล้านในการลงทุนเนี่ยก็คิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ได้ประมาณ 0.6 นะครับเรามองเศรษฐกิจทั้งปีเนี่ยโตที่ 1.5 นะครับถ้าเกิดอันนี้เพิ่มขึ้นไปก็น่าจะได้ 2.1 เกิน 2% ค่อนข้างแน่นอนนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ปีหน้าก็อาจจะลงมาเหมือนกันเพราะหลังจากหมดการกระตุ้นเนี่ยฐานที่สูงเนี่ยก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่เงินเฟ้อตัว GDP ก็จะลดลงเหมือนกันเพราะปีหน้าเรามอง GDP ไว้ที่ 2.0 ทีนี้กระตุ้นไปแล้วก็จะลดลงเหลือ 1.6 ครับเพราะว่ามันผลของการกระตุ้นมันหมดไปครับ
0: คือมองเรื่องของการกระตุ้นด้วยลักษณะนี้ยังไงบ้างคะหรือว่ามันจริงๆมันอาจจะมีเหมือนกับว่าระยะที่มันจะเห็นผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความยั่งยืนสักเท่าไหร่อ่ะครับ
1: ครับถ้าเป็นเงินที่เป็นการโอนนะโอนเข้าบัตรสวัสดิการก็ดีหรือว่าเป็นคนละครึ่งพาร์ทก็ดีนะฮะอันนี้เนี่ยจะกระตุ้นการบริโภคซึ่งเวลากระตุ้นการบริโภคเนี่ยใช้แล้วก็จะหมดไปครับแต่ถ้าเป็นอีกโครงการนึง 200,000 ล้านเนี่ยก็อันนั้นกระตุ้นให้มีการลงทุนเพิ่มปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศอันนั้นจะยั่งยืนกว่าครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเนาะไอ้ก้อน 200,000
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อันนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งรู้แค่ว่าจะทำอะไรแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าคนละครึ่งพาร์ทหรือว่าบัตรสวัสดิการที่มีเม็ดเงินแล้วก็เป้าหมายชัดเจนครับ
0: ซึ่งถ้าเสนอได้นี่คิดว่าก้อนที่2เนี่ยมันมีอะไรที่น่าจะเสนอในมุมของดร.ดอนบ้างครับ
1: คือในหลักการเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับไอ้200,000 ล้านที่เอาไปดูเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะ
0: ค่ะทีนี้มันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยท่านดร.ดอนเนื่องจากว่าอย่างฝ่ายค้านก็มองว่าไอ้ก้อน200,000หลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะเป็นพรก.มันไม่ต้องออกพรก.ก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนว่าจะตีเช็คเปล่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีรายละเอียดมองยังไงคะตรงนี้ที่เกิดความสงสัยเรื่องนี้ครับ
1: เอาเป็นว่าเรื่องการจะเป็นเรื่องด่วนผมคงไม่มีไม่สามารถไปกัดได้นะฮะก็แต่ว่าความจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการในกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะส่วนจะเป็นว่ามันจำเป็นจะต้องเป็น200,000 ล้านหรือไม่ก็ขอให้ทางสภาเป็นคนดูกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะนอกจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วเนี่ยในมุมอื่นๆในแง่ที่จะช่วยภาคธุรกิจเนี่ยคิดว่ามันน่าจะทำอะไรได้อีกบ้างไหมคะ
1: ครับจริงๆในภาคธุรกิจจะทำได้พอสมควรนะครับเพราะการเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือการอาจจะไปให้เงินหนุนหรือให้อินเซนทีฟหรือแรงจูงใจเนี่ยในการที่ให้ผู้ประกอบการปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปครับ
0: ทีนี้การใช้จ่ายวงเงินขนาดนี้400,000 บาทเนี่ยในมุมของทางด้านแบงก์ชาติเนี่ยมองว่ามันจะมีกระทบกับเรื่องค่าเงินบาทอะไรยังไงไหมคะ
1: คือผมไปดูข้อมูลล่าสุดนะครับก็ค่าเงินบาทก็ไม่ได้ถูกกระทบมากนะครับ ค่าเงินบาทก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่มีแนวโน้มอ่อนค่าอยู่แล้วนะพอมีข่าว400,000 ล้านมาก็จริงๆก็ไม่ถือว่ากระทบค่าเงินมากแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของพวกความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยเราไปดูปันโซนในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่มีข่าวมาต้นเดือนเนี่ยเป็นเงินทุนไหลเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ด้วยครับ
0: อืมค่ะก็พูดง่ายว่ายังมีความเชื่อมั่นอยู่ในเท่าที่เห็นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับผมว่าส่วนหนึ่งเข้ามาจากมูดดี้ด้วยนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีการอัปเกรดในตัวเครดิตของประเทศว่าจากเน็กซ์ตีเทเบิล
0: คิดว่ามูดดี้นี่เขามองเห็นอะไรเราอะคะดร.ดอน
1: คือที่ผ่านมามูดดี้เขามองว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างทนทานต่อช็อคในหลายช็อคนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของไอ้ภาษีนำเข้าของทรัมป์นะเราก็ถือว่าผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะหน่อยอีกอันนึงที่คิดว่าเขาให้ความสำคัญมากคือแนวโน้มเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับกับอีกอันนึงก็คือว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีเงินสำรองที่ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าเพียงพอไปค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับประเทศที่มีเรทติ้งขนาดนี้ฮ
0: ะเรามีอยู่ประมาณคิดเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์และช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: เงินสำรองระหว่างประเทศเรามีประมาณ300 บิลเลียนสหรัฐนะฮะมันต้องคูณไปสัก3.5ก็ประมาณ10 ล้านล้านก็เกินครึ่งของ GDP ไทยครับ
0: ก็สร้างความมั่นใจได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่คุณพูดกันเยอะรัฐบาลเองก็พยายามที่จะออกมาให้ความเชื่อมั่นเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วก็เรายังมีนอกจากหนี้ประเทศแล้วเนี่ยเรามีหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้ทางแบงก์ชาติกังวลไหมคะ
1: เป็นอะไรที่เราไว้มานานแล้วเหมือนกันนะครับว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบสูงกว่าเกือบทุกประเทศในโลกนะฮะที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งไทยก็มีความพยายามที่อยากให้ตัวนี้ลงมาด้วยนะแล้วก็มีการออกโครงการต่างๆที่พยายามจะลดไอ้ตัวนี่ครัวเรือนด้วยนะเช่นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อะไรพวกเนี้ยคุณสู้เราช่วย
0: ค่ะยังทำกันอยู่ใช่ไหมคะตรงโปรแกรมพวกนี
1: ้คุณสู้เราช่วยจบไปแล้วแต่ว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่ยังมีอยู่นะครับจริงๆก็เชิญชวนนะครับว่าถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาในการชำระหนี้อะไรก็ติดต่อทางธนาคารของท่านนะครับว่ามีโครงการดีๆเนี่ยที่จะช่วยให้ลดภาระหนี้ของท่านครับ
0: ปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทีนี้อย่างที่ว่าเราจะมีการกู้เพิ่มมาอีก400,000 ล้านเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ว่างทางนโยบายรับมือวิกฤตในอนาคตมันจะเหลือรูมพื้นที่น้อยไปไหมคะ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทางแบงค์ชาติก็กังวลเหมือนกันนะครับในตอนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในปลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการอภิปรายตรงนี้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะพอกู้ไป400,000 ล้านแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าประมาณ 2% ของ GDP นะครับมันจะทำให้ตัวนี่สถานะณปัจจุบันอยู่ที่66นะฮะประมาณ66เพิ่มขึ้นไป 2% ก็ได้68ก็ยังไม่เกินนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแผนการที่ต้องกู้หนี้มาก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณปี71เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่จะจนเพดานหนี้สาธารณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่กรรมการนโยบายการเงินก็มองว่าเราจะต้องใช้ก้อนหนี้ก้อนสุดท้ายเนี่ยเอาให้คุ้มค่านะครับก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าใช้จ่ายเร็วไปแล้วเกิดช็อคขึ้นมาจะมีเงินเหลือไหมหรือว่าแม้แต่เรื่องของการเยียวยาถ้าเกิดทาร์เก็ตกลุ่มที่กว้างไปมันอาจจะผลไม่ได้มากเหมือนตับน้ำพริกละลายไม่นานครับ
0: ค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยดิฉันก็จำได้นะว่าคุณเอกนิติเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์แล้วก็อธิบายเรื่องของการที่จะต้องกู้เงินเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยมันเหมือนว่าเราเนี่ยถูกกดทับถูกกระแทกด้วยเรื่องของวิกฤตแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจมันลดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในมุมของแบงก์ชาติมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเรายังมีอะไรที่น่ากังวลอีกไหมจากนี้คะ
1: จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับท่านเอกนิตินะครับเพราะถ้าเราไปดูเนี่ยทุกครั้งที่

0: ที่เศรษฐกิจเราเจอช็อคใหญ่ๆเนี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยมันจะตกลงทุกครั้งนะครับคือถ้าไปมองตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งมาเลยหรือสมัยวิกฤตการเงินโลกวิกฤตโควิดทุกครั้งเนี่ยศักยภาพเศรษฐกิจเราตกลงทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังเห็นร่วมกันเนี่ยคือว่าที่สำคัญเนี่ยต้องหาทางจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไม่ให้มันตกลงไปครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าไอ้สองแสนร้านอันหลังเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะจะเป็นตัวการที่ช่วยยกศักยภาพทางเศรษฐกิจได้นะครับ
1: อืมค่ะค่ะแนวทางให้แนวทางกับประชาชนหน่อยได้ไหมคะว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้เราควรจะมีกันชนหรือควรจะระมัดระวังอะไรของเราอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจอย่างผู้ SME ด้วย
0: ครับผมว่าช่วงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะอาจจะก่อหนี้จนเกินตัวนะครับแต่ว่าบางที่ถ้าเป็น SME เนี่ยจริงๆนี่มีอีกโครงการนึงนะของธนาคารออมสินเนี่ยจริงๆเขามีเงินกู้1แสนล้านดอกเบี้ยต่ำมากนะครับก็อยากจะโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำครับ
1: ก็คือตอนนี้มีปิดหนี้ไว
0: ถ้าต่ำนี่ก็โอเค
1: แล้วก็
0: จะต่อได้นี่เป็นของแบงก์ชาติแต่รับโลนออมสินนี่เป็นของออมสินนะ
1: ค่ะก็เป็น2อันที่เป็น2โครงการที่อาจจะเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการได้นะคะอยากจะฝากอะไรส่งท้ายมีเวลาสั้นๆสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเมื่อกี้เราฝาก SME แล้วจริงฝากอยากฝากผู้ฟังที่เป็นบุคคลทั่วไปด้วยนะครับคือสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง1ปีถัดจากนี้เนี่ยจริงๆยังถือว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนะอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะฮะแล้วก็ถ้ามีงานอยู่ก็พยายามจะการตกงานนี่อาจจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดนะก็ต้องพยายามยึดงานไว้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.ดอนนาคอนทัพโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ดอนนาคอนทัพนะคะเราส่งท้ายด้วยทริปเดินทางนาโงย่า SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ไปรับคมความคิดตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดนะคะแล้วก็จะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีค่ะไปชมแบบวิวพาโนราม่าลอยฟ้าพรมเป็นสีส้มแดงธรรมชาติไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านที่ราคาวาโกเป็นหมู่บ้านมรดกโลกนะคะชมปราสาทนาโงย่ายิ่งใหญ่แล้วก็ช้อปปิ้งย่านสากาเอะพิเศษมากๆจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานานาซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะอย่าลืมว่านาโงย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการพาไปดูจุดเด่นเหล่านี้เราจะเห็นว่าวิธีการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานไปกับเศรษฐกิจเขาทำได้อย่างไรด้วยนะคะถือพูดง่ายว่าไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยไปคุยกันแบบเจาะลึกแล้วก็ใกล้ชิดสุดๆทั้งวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการตลาดการปรับตัวของ SME เดินทางด้วย Thai Airways ค่ะพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อราคาคุ้มสุดเลยนะคะและแน่นอนสอบถามรายละเอียดและจองได้ที่ LINE @sai thinking radio แล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยนอกจากจะไปตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจรับคมความคิดต่างๆเราจะพาไปท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์มรดกโลก2แห่งในมุมที่แตกต่างกันด้วยค่ะหมดเวลาสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวรพงษ์แจ้งจิตพูดคุยต่อนะคะพรบธุรกิจคนต่างด้าวทุนต่างชาติปุ๊บอสังหาเมืองท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่กับดร.สมพลพรโชคชัยนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
3: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
10: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
12: 9นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่12พฤษภาคมสระ2569นะครับก็เป็นกระแสที่มาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับจนเหมือนจะเป็นแผลแล้วประทุออกมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะล่าสุดนะครับผมกำลังพูดถึงกรณีที่มีการยึดถือครองอสังหาริมทรัพย์และการทำธุรกิจในประเทศไทยโดย

0: นอมินีคนไทยหรืออาจจะเป็นนอมินีที่ไม่ใช่นะครับคนไทยแต่มีสิทธิ์ในการที่ทำธุรกิจในประเทศไทยของชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะให้นักลงทุนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยแต่ถ้าเดินทางเข้ามาแล้วทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีนำเข้าประเทศไทยเอาไปดูแลนะครับทั้งผู้คนประชาชนคนไทยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเข้ามาแล้วทำธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาแล้วดำเนินธุรกิจโดยมีการจดทะเบียนโดยไม่ได้ถูกต้องก็ต้องถูกกวาดล้างไปล่าสุดทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ได้มีการออกมาตรการแล้วก็มีการออกปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในหลายพื้นที่เดี๋ยวคงมาไล่เรียงสิ่งที่เกิดขึ้นกันแล้ววันนี้ครับเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันซึ่งคิดว่าจะใช้คำว่าขายชาติขายพื้นที่ขายแผ่นดินหรืออะไรอย่างไรก็สุดแท้แต่กับนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์สากลครับดร.โสพลพรโชคชัยท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านบรรพงศ์ครับ
0: ครับยินดีที่ได้คุยกันนะครับนานๆจะมีประเด็นที่ น่าเป็นห่วงน่าตกใจ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตอนแรกๆก็คิดว่าสถานการณ์นี้จะเบาลงแต่ว่านับวันก็จะหนักขึ้นล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดปฏิบัติการนะครับกวาดล้างนอมินีโดยมีการตรวจสอบไปในพื้นที่2จุดด้วยกันก็คืออำเภอเกาะสมุยกับอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่พูดถึงกันอยู่นานพอสมควรแล้วแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเอาว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์โสพลเห็นมาตลอดผมเชื่อแล้วผมก็ทราบว่าก็คงจะไม่ได้เกินความคาดหมายว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเท้าความสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานิดนึงได้ไหมครับกับเรื่องราวนี้กับอสังหาในบ้านเราฮะ
1: ครับก็เรื่องของนักท่องเที่ยวกลายพันธุ์นั่นเองอะไรเงี้ยนะครับว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาก็เลยกลายพันธุ์ก็จะมีทางผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันครับว่ากล้าพูดเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวครับกล้าพูดอยู่แล้วนะครับแต่บางคนไม่กล้าเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเปิดโปงเนี่ยเจอชาวต่างชาติมาตามล่าก็มีนะมีปัญหาขนาดนั้นเลยนะครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องมาเฟียเป็นเรื่องอิทธิพลใช่ไหม
1: อิทธิพลขนาดนั้นเลยนะครับ
0: มัน
1: ไม่กลัวแล้วครับเรื่องนี้
0: เป็นเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในบ้านเรามันเกิดมานานแล้วใช่ไหม
1: ครับประมาณสัก 30-40 ปีมาแล้วตั้งแต่มีการท่องเที่ยวสมัยก่อนฝรั่งมาอะไรเงี้ยแหละก็มาเรื่อยที่ทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมายของเราอะไรเงี้ยแหละครับก็เลยทำให้และเรื่องหลังๆมานี่ยิ่งมีการให้ฟรีวีซ่าด้วยปกติวีซ่านี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องออกไปนอกประเทศไปเขมรชายแดนเขมรชายแดนพม่าลาวแล้วไปปั๊มแล้วออกมากลับมาใหม่แต่ทีนี้ไม่ต้องปั๊มตรงนี้เลย
0: คร
1: ับนี่ต่อได้เลยอย่างนี้นี่ก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเราไปอิสราเอลนี่เราต้องทำวีซ่านะแต่เข้ามาบ้านเราไม่ต้องทำวีซ่าแปลกดีอย่างจีนนี่เขาบอกว่าต้องแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมเราไม่ต้องทำให้เขาเพราะมันทำให้เราแต่นี่เป็นฝ่ายเดียวไม่รู้คิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปัญหาช่องโหว่อย่างนึงนะครับ
0: ครับแล้วมูลค่าในการทำธุรกิจโดยเฉพาะอสังหาในบ้านเราเนี่ยมันมีความมันมีคำเย้ายวนใจมันหอมหวนกันนั้นนั่นเลยแหละ
1: ก็มันก็เป็นแหล่งที่แบบมาหน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนจัดอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับหน้าหนาวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็พวกนี้ก็ชอบอยู่เกาะซะด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาอยู่ในพื้นที่นี้ก็สะดวกดีแทนที่จะไปที่แคริบเบียนอาจจะค่อนข้างที่จะแพงกว่านะหรือเมดิเตอร์เรเนียนก็แพงกว่าเราอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่นี่ดีกว่าแล้วก็ช่องโหว่กฎหมายมีมากกว่าอย่างถ้าเราเทียบกับจีนอย่างนี้เนี่ยเราซื้อคอนโดที่เมืองจีนได้นะแต่ซื้อได้แค่ยูนิตเดียวแต่ถ้าเมืองมาเมืองไทยนี่ซื้อยกฟลอร์เลยนะครับนะแล้วก็ซื้อไปกินกำไรก็ไม่ได้ซื้ออยู่อาศัยอย่างเดียวแล้วต้องอยู่ครบปีก่อนถึงจะซื้อได้แต่นี่มาถึงซื้อได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วนี่จะไปปล่อยเช่าก็ต้องเสียภาษีหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ของเขานี่เขาให้เช่าแค่70ปีไม่ได้ซื้อขายขาดนะพอครบ70ปีปุ๊บเนี่ยที่ดินตอนนี้หายไปเลยนะตัวตึกก็หายไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะแต่ของเรานี่พอครบมาอยู่ได้ช่วงการปวสานแต่ถ้าเกิดตึกมันพังขึ้นมาเนี่ยที่ดินมันเป็นของเรามาแบ่งแยกมาแบ่งกันได้อีกอันนี้ก็เลยแตกต่างกันมากข้างบงกฎหมายเราค่อนข้างจะเยอะอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อเอาจริงๆแล้วในการถือครองอสังหาโดยชาวต่างชาติเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอย่างคอนโดมิเนียมพักอาศัยเข้าใจว่าก็อนุญาตให้ซื้อได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านหรือว่าเป็นตึกแถวหรือว่าเป็นอะไรที่มันติดพื้นดินเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมหรือเป็นที่เปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่ได้ครับคือคอนโดนี่เราก็ซื้อได้49%อะไรเงี้ยนะครับแต่หลายที่ก็ซื้อเกินมีโนมินีด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: 49%ของทั้งโครงการ
1: ทั้งตึกทั้งโครงการเนี่ยครับ
0: ถ้ามี100ห้องก็ได้49

0: ห้องอะไร
1: ใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ย EEC นี่มีกำหนดเลยนะถ้าซื้อได้กันเลยเนี่ยครับส่วนที่ดินก็เราก็มีทรัพย์อิงสิทธิ์นะให้เช่าได้30ปีโดยที่ระหว่าง30ปีนี่ก็เอาไปจำนองจำนำได้อีกในมองนั้นนะครับดังนั้นก็เลยสามารถไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็เลยมีการจดทรัพย์อิงสิทธิ์กันเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าที่ EEC นี่เช่าที่ดินได้99ปีที่ไหนก็ได้อย่างเวียดนามนี่เคยคิดจะให้เช่า99ปีเหมือนกันชาวบ้านเดินขบวนกันใหญ่กันใหญ่เลยนะครับนะแต่รัฐบาลต้องเลิกเหลือแค่50ปี
0: ทีนี้
1: เ
0: ม
1: ร
0: ื่
1: า
0: อ
1: น
0: ถ
1: ี่
0: าม
1: จ
0: ใ
1: ะ
0: น
1: แก
0: เรื่
1: ม
0: อง
1: เก้
0: ข
1: า
0: อ
1: ส
0: ง
1: ิบห้าปี
0: มันมีปัญหาในแง่ไหนครับหมายความว่าเราไม่ควรให้เขาเช่านานขนาดนั้น
1: ครับใช
0: เพ
1: ่
0: รา
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ว่ามันจะเสียสิทธิ์ในการถือครองที่ดินแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าที่ดินมันก็จะอยู่ติดในประเทศไทยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเปลี่ยนมือแต่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะ
1: ครับแล้วเขาไม่ได้คิดจะย้ายเอายกที่ดินไปอยู่แล้วก็เขาจะมาตั้งอาณานิคม
0: อ๋อ
1: ไอ้พวกขายช่างเขาแก้ตัวไปอย่างนั้นแหละเพราะอยากจะเงินเข้ากระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาตั้งอาณานิคมมาสร้างบ้านเขาอยู่เหมือนกับตอนที่จีนให้ฮ่องกงเช่า99ปีเพราะแพ้สงครามก็มาหรือเขตเช่าในเซี่ยงไฮ้ที่บอกคนจีนและหมาห้ามเข้าอะไรนะก็พอแพ้สงครามมาถ้าเกิดไปแพ้สงครามก็ไม่ต้องเช่า99ปีในอังกฤษเนี่ยที่มีว่าให้เช่า99ปี999ปีนั่นในเชิงทฤษฎีความจริงถ้าเราไปเช่าที่ดินในอังกฤษในเวลนี่ได้แค่20-30ปีเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ไปทําอะไรที่ดินมันแค่ปัจจัยการผลิตหนึ่งดังนั้นเขาไม่เช่ากันนานอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแต่เราพยายามที่จะเข้าใจเป็นว่ามีการเช่า99ปีดีแล้วซึ่งลาวไม่มีเลยลาวยังไม่มีเมื่อก่อนมีเลิกไปแล้วเขมรก็ไม่มีเวียดนามก็ไม่มีมีแต่ไทยแล้วเนี่ยแปลกมากๆอย่างเงี้ยครับ
0: และไอ้ช่องโหว่ของกฎหมายที่พูดถึงหมายความว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขากำลังกวาดล้างหรือว่ากำลังตรวจสอบกันอยู่เนี่ยคือให้คนไทยเช่นสมเอาเข็มผมว่าเป็นคนไทยชาวต่างชาติมาบอกผมว่าให้ไปซื้อพื้นที่นี้หน่อยซื้อเอาตรงๆเลยอย่างที่สมุยหรืออย่างที่พังงาที่มีข่าวมาเนี่ยหมายความว่าเขาไปเช่าตึกเช่าอาคารเช่าสถานที่โดยใช้คนไทยเช่าโดยใช้คนไทยซื้อ
1: เอออย่างนั้นก็ได้ครับเพื่อนเราไม่มีครับผมคือมันต้องมีคนไทยร่วมมือด้วยก็คล้ายๆกับการไปขุดกรุพระอะไรเงี้ยนะตามโบราณสถานเนี่ยมันต้องมีคนท้องถิ่นร่วมด้วยแต่จะไปว่าคนท้องถิ่นก็คงยิ้มได้บางคนอาจจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็เลยได้เงินมาก็เอาแต่ปัญหาคือว่าเราจะต้องแก้กฎหมายว่าถ้าเกิดใครไปร่วมมือกับต่างชาติเป็นนอมินีอย่างนี้เนี่ยเขาต้องสูญเสียมากกว่าได้เช่นว่าต้องติดคุกนานไม่มีการปล่อยออกมาหรือต้องเสียค่าปรับสูงกว่าสิ่งที่เราได้จากค่าจ้างเพราะคนจะไม่กล้าหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าไม่แต่ข้าราชการเนี่ยครับ
0: ต้องมีการลงโทษ
1: ใช่ครับหรือแม้ข้าราชการถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคุณจะไม่ใช่แค่ย้ายไปที่อื่นนะต้องไล่ออกจากราชการนะแล้วต้องยึดทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยครับถ้ามีการทำนี้เนี่ยก็มีเพย์การร่วมมือ
0: วิธีการที่เขาทำหมายถึงว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามาจ้างคนไทยคือให้เงิน
1: อ
0: าจจะเป็นเงินก้อนหรืออาจจะเป็นเงินรายเดือนแล้วก็ให้คนคนนั้นน่ะไปถือสิทธิ์ครอบครองแทนตัวเองอย่างนั้นถูกไหม
1: ใช่ครับนะแล้วก็เป็นแบบว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นก็หายตัวไปแล้วอะไรแบบนั้นเนี่ยครับแล้วก็การตัดสินใจก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาจริงๆแล้วก็อาจจะถือต่างชาติจะถือครองอยู่ 49% ดูแบบนั้นเนี่ยครับแล้วก็มีบริษัทกฎหมายซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นพวกต่างชาติอีกต่างหากช่วยถืออีก 2% และให้คนไทยถืออยู่ 2% ให้ 49% ไอ้คนไทยคนนั้นก็ทำสัญญาไว้ว่าคุณติดหนี้ผมอยู่กี่ล้านบาทนะถ้าคุณเบี้ยวไปเนี่ยจะเอาสัญญานี้ไปให้คุณช่องชดใช้หนี
0: ้ทำสัญญาด้วย
1: ครับผม
0: เพื่อผูกมัดคนไทย
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออย่างนั้นก็หมายความว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการเลี่ยงกฎหมายเพราะจริงๆแล้วคนไทยคือจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยไม่ให้ต่างชาติถือครองเกินกว่า 51% หรือครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับได้แค่49ครับแล้วอย่างบางอาชีพเนี่ยอย่างพวกรัสเซียยูเครนหรือชาติอื่นๆเนี่ยเอาช่างทำผมมาด้วยไอ้ช่างทำผมนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพสงวนอะไรเงี้ยของคนไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่สำคัญก็คืออาชีพในหน้าอาชีพในหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆต้องเป็นคนไทยบางว่าต่างชาติเปิดกันสลอนเลยอะไรเงี้ยจริงๆต้องจับแต่นี่ปัญหาคือเราไปจับมาแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีครับแต่ว่ากลัวจะเป็นแบบไฟไม่ฟางนะสักพักหนึ่งก็เงียบหายไปหรือว่าก็เลยเป็นเงื่อนไขให้เขามีโอกาสจ่ายใต้โต๊ะกันได้อาจจะได้เงียบๆนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ช่องทางตำรวจกินของราชการต่างๆกันแย่ๆเลย
0: ข้อแรกคือว่าเขาใช้นอมินีคนไทยโอเคซึ่งกฎหมายไม่เปิดช่องให้เขาทำแต่เขาเลี่ยงโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายสองเวลาเขาทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ยภาษีเขาเสียไหม
1: โดยทั่วไปก็อาจจะมีเสียภาษีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเช่นว่าจดทะเบียนบริษัทก็ต้องมีเสียบ้างแต่ถ้าทำให้มันขาดทุนมันก็ไม่เสียใช่ไหมครับนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะโอนขายบริษัทกันไปเนี่ยแล้วก็จะโอนผ่านคริปโตบิตคอยอะไรพวกนี้เนี่ยครับนะถ้าโอนประเภทนี้ไม่มีการซื้อขายเสียภาษีเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่ไปตามเก็บภาษีอะไรต่างได้หรือได้ไม่มากบางคนก็เลยบอกว่าเนี่ย ที่ต่างชาติมาเนี่ยจะได้มูลของเขาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแต่อย่างอื่นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่คนงานมาทำงานเนี่ยสมัยเกาหลีญี่ปุ่นมาทำงานเนี่ยคนจ้างคนไทยแย่ๆหรือนี่เอาคนจีนมาจ้างกันเองเนี่ยครับส่งมาอย่างเมืองจีนกันเองแล้วก็มีที่อยู่อาศัยของเขาเองอยู่ในหอพักของเขาเองเรียกว่าแทบไม่มีอะไรจะตกคนไทยเราเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ข้อเสียหรือผลเสียที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งเนี่ยไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้เงินเนี่ยเขาขนออกนอกประเทศโดยผ่านช่องทางอื่นหรือช่องทางวิธีการเปลี่ยนในคริปโตอะไรเนี่ยอาจารย์ว่าสองคือแม้มีการจ่ายเงินให้คนไทยเป็นนอมินีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อผูกมัดที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะเรียกว่ายังไงทั้งขึ้นทั้งล่องคนไทยเสียเปรียบหมด
1: ใช่ครับเราก็อาจจะไม่ได้เลยหรือแม้แต่ถ้าเกิดเขามาอยู่บ้านอาศัยในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็จะจ้างคนใช้อาจจะไม่จ้างคนไทยแล้วก็พม่าเยอะแยะนะดังนั้นอย่างที่จับทางนั้นเนี่ยครับว่าบอกว่าเนี่ยต่างชาติหลายอิสราเอลมาทำธุรกิจนะเช่นทาสีบ้านปรับปรุงบ้านแต่ตัวเขาไม่ได้ทำนะเขาจ้างคนแรงงานพม่าทำนี่เป็นต้นนะ
0: แล้วเรื่องอิทธิพลที่แบบอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรดีฮะเก็บค่าคุ้มครองหรือว่าสร้างอาณานิคมของตัวเองเนี่ยซึ่งไม่ให้คนไทยเข้าไปหรือถ้าคนไทยเข้าไปนี่ก็จะโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้มีจริงใช่ไหมอาจารย์
1: น่าจะมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีคนไปเปิดโปงที่บางแห่งเนี่ยครับบอกว่าโดนพวกต่างชาติที่ตามหน้าก็มีนะหรือเราเร็วนี้ได้ข่าวว่ามีจับคนจีนที่มีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเชื่อมโยงไปจนพวกเนี่ยก็นักฆ่าไปถึงเขมรนู่นอะไรนู่นเป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้นะครับ
0: ผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเลยนะอาจารย์ครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมอยู่สมทเนี่ยตรงถนนรัชดาภิเษกตรงห้วยขวางเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจารย์ได้สัมผัสหรือเปล่า
1: ค
0: ือมันเป็นเหมือนกับโซนร้านอาหารนะซึ่งมันเป็นร้านอาหารที่ใหญ่หรูอลังการแล้วก็ติดภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: หางโจวหรือห้วยขวางอะไรมันเป็นคำถามหางโจวหรือห้วยขวาง
0: พูดมาเนี่ยคือไอ้อย่างเงี้ยคืออย่างเมื่อวานนี่ขับรถผ่านก็เห็นอยู่หลายที่มากแล้วก็เกิดกันเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดเราเห็นเราก็อยู่รู้เห็นทั้งเห็นตาอย่างเงี้ยแต่เราเจ้าหน้าที่ทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะ
1: โอ้คือถ้าเราไปทำอย่างนี้ที่เมืองจีนเราทำไม่ได้นะหรือไปเปิดโรงที่เมืองจีนไปเปิดโรงลำไยโรงนู่นโรงนี้ที่เมืองจีนทำไม่ได้นะแต่ก็มาอยู่เมืองไทยทำได้อันนี้ส่วนนึงก็เป็นเพราะเรากฎหมายเราย่อหย่อนข้าราชการเราไม่เอาจริงเอาจังมีช่องโหว่อะไรเงี้ยนะครับนะอย่างที่บอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยเช่นจะไปยึดไต้หวันเนี่ยต้องใช้ขีปนาวุธกำลังอาวุธเข้าไปยึดเสียเลือดเนื้อมากแต่ถ้ามายึดเมืองไทยนี่เพียงแค่บอกให้รัฐบาลไทยเราออกฟรีวีซ่าบอกให้รัฐบาลไทยเราให้เช่า99ปีจบละนะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อทำลองนั้น
0: เหตุที่มันเกิดเรื่องนี้มันเกิดเพราะฟรีวีซ่าอย่างเดียวเลยเหรออาจารย
1: ์อ๋อไม่เราตั้งแต่ว่าเราให้เขาเช่าที่ดินได้99ปี
0: ใน UC
1: แล้วต่อไปเนี่ยจะบอกว่าSouthern Economic Corridor ก็จะ99ปีเหมือนกันบางคนบอกแค่ทั่วประเทศนะบางคนบอกว่าจะให้เช่าที่ดินได้ถึง60ปีบ้าง80ปีบ้าง90ปีบ้างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วความจำเป็นที่ต้องเช่าอะไรยาวนานขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีพอถึง99ปีปรากฏว่าไอ้คนให้เช่าคงไม่อยู่แล้วเหลือแต่คนเช่าน
0: ะก็ความเหมาะสมจริงๆแล้วคนจะเข้าไปในทั่วโลกหรือสากลในระดับสากลเขาทำกันยังไง
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยก็50ปีนะ30ปี50ปีเนี่ย30 50 40ปีเนี่ยครับ ที่สิงคโปร์มีเหมือนกัน99ปีแต่ก็เช่าเป็นแปลงๆนะเช่นแปลงธนาคารกรุงเทพแปลงสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยรัฐบาลให้เช่าและคนที่เช่าก็คือค่าก็คือบริษัทของสิงคโปร์กันเองต่างชาติไม่ได้แอมเลยนะแต่เมืองไทยเรานี่ที่ EEC เนี่ย7จังหวัดเนี่ยนะครับตรงไหนก็ได้เช่าได้หมด99ปี
0: ถ้าพูดว่าเป็นการทำเพื่อให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยมันฟังขึ้นไหมอาจารย
1: ์ไม่ขึ้นเลยครับเพราะอย่างที่ตอนที่เราให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในเมืองไทยเขาก็ไม่เคยเรียกร้องเลยนะแล้วก็เช่าที่ดิน30ปีไปทำโทเวไปทำทอนหวนแค่ที่2ไปทำโรงแรมไปสักพัก30ปีก็คุ้มไปแล้วนะไม่มีใครเรียกร้องเลยมีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาให้กับทางจีนหรือชาติอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยแรงงานไทยก็ไม่ได้ใช้แรงงานไทยก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะใช้แต่คนยนต์ใช้แต่คนจีนมาทำอะไรเงี้ยนะครับนะหรือใช้แต่พม่าไอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้เราเมืองไทยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรืออย่างที่บอกว่ามีไอ้เรื่องของการทำโรงงานขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยครับ
0: มัน
1: ใช้เครื่องจักรทั้งนั้นแหละครับถ้าจะไม่ได้ใช้คนเท่าที่ควรเนี่ยครับแล้วผมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยมันจะจ่ายทอดแก้ไปสอนที่มหาลัยนิดหน่อยมันไม่ได้อะไรเลยไม่เหมือนกับที่เมืองจีนที่บอกว่าเราเอาแม็กเล็บไปที่เสร็จจากฝรั่งเศสไปจีนเนี่ยต้องถ่ายทอดจนก็ทำเป็นแต่ของเราเนี่ยถ้าทำให้เป็นรถไฟบ้านเรา100กว่าปียัง ผลิตวัชจักรไม่เป็นเลยครับ
0: อืมอีกที่หนึ่งนะที่ผมไปเจอมานะอันนี้เล่าให้อาจารย์ฟังคุณผู้ฟังฟังที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยแถวแถวประตูน้ำ
1: ครับผม
0: เดิมทีมันเป็นโรงแรมเก่าแล้วตอนนี้ก็โรงแรมก็ไม่ค่อยมีคนมาพักแล้วแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นศูนย์การค้าปรากฏว่าวันก่อนผมเข้าไปเนี่ยเป็นคนอินเดียเช่าพื้นที่หมดเลยแล้วก็ขายของให้กับคนอินเดียในขออนุญาตระบุชื่อประเทศเพราะมันเห็นเป็นภาพชัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่พูดภาษาไทยอาจารย์พูดภาษาอินเดียไม่ก็พูดภาษาอังกฤษครับอินเดียไม่ได้ผิดแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันอย่างที่อาจารย์พูดคือช่องโหว่ของกฎหมายแล้วเราก็ไม่เข้มงวดเอาจริงเอาจังคือเข้าไปเน
1: ี่ย
0: ผมไปซื้อของเนี่ยเขาไม่พูดภาษาไทยแล้วผมก็ถามว่าอ้าวผมเป็นคนไทยผมพูดภาษาไทยในประเทศไทยทำไมผมซื้อของคุณไม่ได้เขาบอกเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ว่าอ้าวแล้วคุณจะขายของคนไทยได้ยังไงเขาบอกว่า 99% คนมาซื้อไม่ใช่คนไทยเป็นคนอินเดียผมบอกโอ้โหนี่เรา
1: ไม่ได้เราไปทำอย่างนี้ที่เมืองอินเดียไม่ได้นะแต่ก็มาทำที่เมืองไทยเราได้ดูอย่างเงี้ยมัน
0: สิ่งที่อย่างเงี้ยทำไมไม่จับอ่ะผมไม่เข้าใจ
1: เออนั่นสิแล้ว
0: ผิด
1: แล้วเห็นตามถนนเนี่ยมีคนแขกใส่ชุดแบบแขกๆเนี่ยเดินกันสองสามคนสองสามคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับพวกนี้ตรวจบัตรดูก็มีฟรีวีซ่าเข้ามาหรือเปล่าก็อยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็ทำอาชีพอะไรวันๆนึงเนี่ยนะครับเราไม่มีการตรวจสอบเลยนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกที่เขาตรวจสอบนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราย่อหย่อนมากเนี่ยแล้วการย่อหย่อนก็ทำให้เราได้ไปข้าราชการก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับมีแต่ตกแต่โตอะไรเงี้ย
0: คือเส้นแบ่งของการเปิดเสรีการค้าการลงทุนผมเข้าใจนะว่านโยบายต้องการที่จะให้นักลงทุนต่างชาติหรือว่าโอเคเขาเรียกว่าใครใครค้าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่มันก็แค่อ้างเพื่อที่จะให้คนที่ทำพัฒนาที่ดินสามารถขายที่ขายทางต่างๆได้ไม่ได้เป็นเพื่อประเทศชาติจริงจังหรอกเพราะว่าผู้บริหารบางส่วนก็มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินอะไรต่างด้วยเนี่ยครับนะครับมันจะทำให้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าซื้อบ้านในมาเลเซียเนี่ยเขาเลยกำหนดนะต้องซื้อบ้านราคาตั้งแต่15-16ล้านขึ้นไปในอินโดนีเซียก็ต้องประมาณสัก10ล้านบาทขึ้นไปในสิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อแล้วต้องเสียภาษีซื้อเนี่ยประมาณ 60% ฮ่องกงประมาณ 30% บ้านเราไม่เสียอะไรเลยอะไรอย่างนี้เขามาแย่งคนไทยซื้ออีกต่างหากนะไม่ได้เอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้เลยภาษีที่แลกสิ่งปลูกสร้างก็แทบไม่เก็บเลยที่เมืองนอกเขาเก็บกันปีละ 1% ของราคาขายในท้องตลาดอันนี้เราเก็บตามราคาปูมาได้กันที่มันต่ำมากนะแล้วกำไรจากการขายต่อก็ไม่เก็บอย่างเช่นท่านชาติชาติมีบ้านอยู่อเมริกา70ล้านตอนซื้อมา30ล้านได้กำไรขายต่อ40ล้าน
0: มันก็ต้องมีที่เขามันจะมีกฎหมายที่เรียกว่าลาบกฎหมายลาบลอยไม่ใช่เหรออาจารย์อ
1: ันนั้นแค่ดับริยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะภาษีกำไรจากการขายต่อยังไม่มีเลยนะของญี่ปุ่นที่อเมริกาเก็บ 20% กำไรเนี่ยมาแทรกส่วนกำไรมาบ้านเราแทบไม่เก็บอะไรเลยดังนั้นก็ขนกลับไปหรือภาษีมรดกก็แทบไม่เก็บเลยนะอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยจากชาวต่างชาติหรือไม่ได้คนไทยที่รวยๆอย่าง
0: เงี้ยคือการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องดีการที่เขามาลงทุนหรือทำธุรกิจถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้อง 100% มันก็เป็นเรื่องดีความเข้มงวดของกฎหมายในการใช้บังคับถ้าทำได้มันก็เป็นเรื่องดีผมยกตัวอย่างเช่นอย่างในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคนเล่ร่อนคนต่างชาติมาพวกลาตินอเมริกาเม็กซิกันอะไรกันมาแล้วก็ยังมีทั้งเรื่องของความหลากหลายในการเข้าไปทำธุรกิจแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำได้แต่มันมีกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็ลงโทษอย่างรุนแรงถึงได
1: ้บ้านเราไม่ลงโทษเท่าที่ควรนะครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีดีไฟในอเมริกาเพราะว่าต้องจ้างคนอเมริกันทำงานถ้าอีมีไฟไปลงทุนที่นู่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้จ้างแต่อาจจะจ้างโนมินีทำงานอยู่ไม่กี่คนนอกนั้นจ้างพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงมันต้องมี
1: หลักๆก็คืออาจจะเลิกฟรีวีซ่าไปเลยหรือว่าที่ให้เช่าที่ดิน99ปีก็ต้องเลิกกันไปนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเจอโนมินีเจอตรวจปุ๊บปิดบริษัทไปเลยหรือว่าเสียค่าปรับนะเจ้าหน้าที่ที่เคยออกมาอะไรต่างให้ก็ต้องเรียกว่าถูกปลดหรือว่าอะไรต่างเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้เงินจากการรับใต้โต๊ะเนี่ยมันสูญเสียมากการถูกปรับเนี่ยมันสูญเสียมากกว่าสิ่งเดียวได้ก็ยังไม่กล้าทำนะถ้าเราเชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยครับแล้วก็อย่าไปทำแบบไฟไม่ฟังแป๊บเดียวไม่เกินปี2ปีก็จบแล้วอย่างตอนที่ปรับยาบ้าไม่กี่ปีก็จบแล้วแต่นี่
0: มันจะ
1: ก
0: ินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าทำแบบนี้มันจะกระทบกระเทือนต่อการท่องเที่ยวหรือการลงทุนจากต่างชาติไหมจ๊ะ
1: โอ้ที่กับบาหลีเขาไม่เคยทำอย่างนี้เลยก็มีคนมาท่องเที่ยวนะครับนะหรือว่ามาลดีฟก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็มีคนมาท่องเที่ยวดังนั้นถ้าเกิดมันเรื่องดีจะเป็นการกำจัดนักท่องเที่ยวสายเทาอย่างภูเก็ตนี่มันเป็นระดับไฮหรือที่กลายเป็นแบบโลแล้วใครก็มาได้หมดอะไรมานอนกลิ้งกันตามชายหาดอะไรพวกนี้เนี่ยครับเอาอย่างนี้คือให้คุณภาพเราตกต่ำชื่อเสียงเราย่ำแย่ลงด้วยซ้ำไปครับ
0: มันก็คาราคาซังแล้วมันก็เป็นปัญหาหมักหมมเหมือนดินพ่อคาหมูที่เกิดขึ้นมันสะสมเรื่อยๆมันก็คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่นักการเมืองนักธุรกิจหรือว่าภาครัฐใช่ไหมอาจารย
1: ์นายกเทศมนตรีเอ่ยนะนักการเมืองระดับจังหวัดนักการเมืองระดับภาคนักการเมืองระดับประเทศหรือแม้แต่ในทุนใหญ่ๆที่อยู่ที่เกาะอะไรพวกนี้เนี่ยครับอาจจะมีส่วนร่วมกับพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะหรือถูกซื้อได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่ต้องอันตรายมากครับ
0: คือถ้าฟังลักษณะแบบนี้ไม่เห็นมีข้อดีเลยนะมีแต่ข้อเสียหมดเลยถ้าเกิด
1: ใช่ครับบ้านอื่นเมืองอื่นก็ไม่ทำกันอย่างนี้มีแต่บ้านเราทำแบบนี้เนี่ย
0: ก็จะมีตัวอย่างประเทศที่เขาเข้มงวดและได้ผลจริงๆจังๆเป็นตัวอย่างทั้งสองสามประเทศไหมคร
1: ับ โอ้อย่างออสเตรเลียนี่บอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: ชาติเนี่ยห้ามมาซื้อบ้านมือสองเลยนะซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งใหม่ๆเพราะว่าอย่าแย่งคนท้องถิ่นซื้อนะนิวซีแลนด์บอกต่างชาติห้ามมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แดงซึ่งไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะบริติชโคลัมเบียที่แคนาดาก็เลิกแล้วนะหรือในยุโรปต่างๆเนี่ยเขาก็เลิกให้ต่างชาติมาแล้วพวกที่มาแล้วก็ซื้อเก็งอะไรเก็บไว้ปล่อยๆพี่ๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะหลายประเทศเริ่มตื่นตัวกับการที่ให้ต่างชาติมาลงทุนแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรือในหมู่บ้านในอเมริกาเนี่ยมีอามากอยู่กันเต็มไปหมดเลยไม่มีคนอื่นเลยอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับต
0: ะ
1: แกงขึ้นนะมีบ้านเราที่ปล่อยกันเละเทะขนาดนี
0: ้แล้ววิธีการที่ถูกต้องเขาควรจะมีสิทธิ์มีเสียงแค่ไหนในการทำธุรกิจในประเทศไทยกำหนดเวลา
1: ไงเช่นมาเช่า50ปี30ปีนะหรือใช้ทรัพย์ยิงสิทธิ์เนี่ยครับแล้วทำให้ถูกต้องกฎหมายเขาก็คงจะชอบนะเพราะว่าไม่ต้องถูกรีดไถไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขาก็สบายใจด้วยต่อทุกฝ่ายถ้าอย่างนี้เนี่ยต่างชาติจะยิ่งแห่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เราทำให้มันขมุกขมัวเพื่อจะมีช่องทางในการทุจริตหรือว่าใต้โต๊ะอะไรเงี้ย
0: อาจารย์อธิบายคำว่าทรัพย์ยิงสิทธิ์เพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับคำว่าทรัพย์ยิงสิทธิ์นี่มันคือยังไงนะอาจารย์
1: คือครับปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเช่าที่ได้90ได้30ปีนะครับนะสูงสุดไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ว่าระหว่างเช่าคือผมถ้าผมเป็นคนเช่าเนี่ยถ้าผมตายไปเนี่ยก็จบเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบเป็นทรัพย์ยิงสิทธิ์เนี่ยแล้วเช่าขึ้นมาเนี่ยครับในระหว่าง30ปีนี้เนี่ยผมเอาทรัพย์อันนี้เนี่ยไปจำนองได้ไปให้คนอื่นต่อได้เจ้าของไม่สามารถมาทำอะไรได้เลยออกเป็นโฉนดแค่โฉนดใบหนึ่งสีฟ้านะคร
0: ับ
1: คนก็มีความมั่นใจมากขึ้นต่างชาติก็สนใจอยากได้อันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราทำให้มันถูกต้องไม่ต้องไปแบบจ่ายใต้โต๊ะหรือแกล้งทำสัญญาเช่า30ปีบวก30ปีบวก30ปีซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับต่างชาติก็ยังมีความสบายใจที่มาอยู่เมืองไทยเรามากกว่านี
0: ้ทุกวันนี้นี่กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์ในบ้านเราใช้บังคับแล้วมีใช่ไหมครับ
1: มีแล้วครับในต่างประเทศในเมืองไทยเราเนี่ยต่างชาติก็เลยชอบอันนี้มากเป็นพิเศษเลยครับ
0: อ๋อโอเคทีนี้อย่างการใช้พื้นที่ที่มีสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนเช่น EEC หรือ Southern Economic Corridor อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันควรจะมีการผ่อนปรนมากกว่าเช่าพื้นที่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจลักษณะนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมหรือว่าจริงๆก็ควรจะใช้เหมือนกันหมด
1: มันควรจะเป็นเฉพาะพื้นที่อย่างในเวียดนามเนี่ยนะเขาให้เช่าได้50ปีเนี่ยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ในเมืองไทยนิคมอุตสาหกรรมซื้อขายขาดเลยนะและของเราเนี่ยที่ให้เช่า99ปีหรืออะไรกี่ปีเนี่ยมันทั่วแบบทั่วทุกภาคภูมิภาคเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับเช่าได้50ปีเนี่ยเฉพาะที่ดินของรัฐแต่ถ้าไปเช่าที่ดินเอกชนในกอเนี่ยไม่เกิน30ปีเท่านั้นนี่เขาพยายามรักษาสิทธิ์แต่บ้านเรานี่ปล่อยสะเปะสะปะอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ศึกษาจากประเทศอื่นเลยพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกที่ดูกึ่งผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็มีสองส่วนส่วนแรกคือรัฐปล่อยปะละเลยและเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับสองกฎหมายที่เราออกมามันเอื้อประโยชน์กับการทำธุรกิจสีเทามากเกินไป
1: ใช่ครับอย่างที่ไต้หวันเนี่ยก็บอกเลยนะคุณไปอยู่เมืองเขาเนี่ยใน3ปีแรกห้ามขายต่อนะจะได้ป้องกันการเก็งกำไรนะแล้วจีนชอบไปใกล้หวันไปแทรกซึมเนี่ยก็กำหนดไว้เลยนะปีนึงคุณอยู่ได้แค่4เดือนคุณจะไปอยู่เป็นรากงอกหรือเป็นปีๆเนี่ยไม่ได้นะบ้านเรานี่ต่อวีซ่าไปเรื่อยนะหรือว่า5เนี่ยก็คือว่าคุณโดยกู้เงินซื้อบ้านในคนซื้อคอนโดในไต้หวันก็ได้แต่กู้ไม่เกิน 50% ของราคาตลาดเพื่อหนีไปก็ได้เอาซากไปขายทอดตลาดต่อได้อันนี้เป็นนโยบายที่ก็มีแต่บ้านเรานี่ไม่มีเลยอ้าซ่าอย่างเดียวเลยครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยมันฝังรากลึกลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเกาะพะงันหรือว่าเกาะสมุยปายอาจารย์ก็ได้ข่าวเรื่องปายใช่ไหมครับเช
1: ีย
0: งคานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆน่ะภูเก็ตอย่างเงี้ยมาเฟียประเทศนู้นประเทศนี้มาอยู่เนี่ยไอ้ขยะเหล่านี้ที่มันผิดกฎหมายเหล่านี้ผมว่าถ้าเคลียร์กันจริงๆเนี่ยโอ้โหเราต้องเนรเทศเขาออกนอกประเทศเป็นน่าจะเป็นล้านๆคนนะอาจารย์
1: ไม่เป็นไร
0: ไหวเหรอครับ
1: ไหวสิครับแต่จริงๆแล้วเราค่อยๆทำไปได้นะดูอย่างกรณีที่เมื่อก่อนบุกลุกป่าไม้ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยนะครับพอมีคนอธิบดีคนหนึ่งไปช่วยทำจริงจังสักพักเดียวเฮี้ยนเลยไม่มีใครกล้าเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราทำจริงจังเนี่ยทุกคนก็จะเข้ากฎหมายมากขึ้นนะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นตามคำนองคองคำมากขึ้นนะมันก็เป็นข้อดีซะอีกเนี่ยครับดังนั้นเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่นั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยปลาล่าเลยไปเรื่อยๆซึ่งการทำก็ไม่ยากเหมือนล็อกตะเข็บก็ล็อกทีละตะเข็บไม่ใช่ไปล็อกทีเดียวทั่วประเทศเอาที่สัมพันธ์งานก่อนมาที่สมุยก่อนไปที่ปายก่อนนะจบแล้วก็ค่อยมาภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาเห็นเอาจริงเอาจังเนี่ยไอ้พวกที่มาแบบอาชญากรเนี่ยก็จะลดน้อยถอยไปครับ
0: แล้วสิทธิประโยชน์ในการที่เขาจะมาลงทุนหรือการเช่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมแยกแยะ 2-3 ประเด็นใกล้เวลาใกล้หมดก็คือถ้าเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยมันจะต้องมีสิทธิ์แค่ไหนยังไงจ้ะถ้าเป็นคอนโด49% ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
1: 49%ก็ยังโอเคครับในอินโดนีเซียพอกับเราก็ประมาณสักคือซื้อขายขาดไปเลยได้49%อะไรเงี้ยเนี่ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นบ้านติดพื้นดินหรืออสังหาที่มันอยู่แนวราบล่ะจ้ะ
1: อาจจะเช่าได้นะแต่ว่าบ้านเมืองอื่นก็ไม่มีใครปล่อยให้ซื้อขายกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ซื้อขายกันเนี่ยจริงๆเราทำได้นะครับแต่ต้องมีการเก็บภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างขึ้นซื้อมาราคา10ล้านบาทต้องจ่าย 1% ของ10ล้านบาทก็คือ 100,000 นะครับทุกปีแต่นี่แทบไม่จ่ายอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย
0: หรือไม่ใช่ซื้อตอนครั้งเดียวแล้วเสียแค่ครั้งเดียวต้องเสียรายปีด้วย
1: เสียรายปีซึ่งบ้านเราแทบไม่ได้เสียเลยแล้วตอนจ่ายซื้อมาครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยอย่างที่สิงคโปร์เก็บ 60% ฮ่องกงเก็บ 30% บ้านเราไม่เก็บสักบาทไอ้อย่างนี้ควรจะเก็บจะได้มีเอาเงินมาพัฒนาประเทศตามข้ออ้างเพราะอ้างว่าพัฒนาประเทศนี่ไม่ได้เก็บเงินบัญชีพัฒนาประเทศไม่ได้เลยนะหรือภาษีกำไรจากการขายต่ออย่างเงี้ยเนี่ยครับซื้อมาราคาหนึ่งขายต่อเอาส่วนกำไรมาเสียภาษีสัก 20% มาช่วยชาติอันนี้เราก็ไม่ได้ทำหรือภาษีมรดกที่เมืองสิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับถ้าราคาเกิน150ล้านบาทไปแถวนิเซโกสกีรีสอร์ทเนี่ยเขาเก็บถึง 55% ของส่วนที่เกิน150ล้านบาทของบ้านเรานี่แทบจะไม่เก็บอะไรเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะไอ้อย่างนี้มันก็ไปทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะครับ
0: แล้วเรื่องของการเช่าที่ดินนะครับมันต้องยังไงจ้ะมันให้เช่าได้ระยะยาวแค่ไหนแล้วต้องเก็บภาษียังไงถ้าเป็นเช่าที
1: ่ก็เหมือนกันแล้วก็เก็บภาษีตามราคาอย่างเช่นในจีนเนี่ยเขาอยู่ได้70ปีแม้พออายุน้อยลงราคาลดลงแล้วเก็บ 1% ของราคาที่ลดลงไปเรื่อยๆแต่จริงๆการเช่าที่ดิน30ปีก็สุดคุ้มอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเมื่อก่อนเช่า30ปีต่อมาเช่า20ปีตอนเช่า
0: ก็อาจจะเช่านานกว่านั้นแต่ให้แค่30ปีหรือเปล่า
1: การเช่า30ปีนี่ก็สุดคุ้มไปแล้วนะครับนะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเช่ายาวธุรกิจทั้งหลายเนี่ยไม่กี่ปีก็คุ้มแล้วนะดังนั้นการเช่ายาวเกินไปเนี่ยมันมีอะไรต่างๆแอบแฝงอยู่มากกว่านะครับ
0: แล้วอย่างเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทที่ใช้นอมินีคนไทยมาจดทะเบียนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะสิ่งที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องแล้วล่ะที่ให้คนต่างด้าวหรือคนต่างชาติถือครองแค่ 49% เพียงแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดอันนี้ไม่ต้องมีการแก้กฎหมายมันถูกต้องอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องเอาตัวจริงมาช่วยกันลงทุนจะได้มีนายทุนไทยมาช่วยลงทุนด้วยจะได้เศรษฐกิจได้เฟื่องฟูไม่ใช่เอาแต่พวกเขาเองอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันต้องมีการร่วม
1: ลงทุนเสียด้วยกันเพราะว่ามีคนท้องถิ่นก็มาร่วมทุนอย่างบริษัทกฎหมายของจากต่างประเทศเนี่ยไปเปิดที่นั่นไม่ได้นะต้องใช้บริษัทท้องถิ่นเขามาช่วยด้วยมันจะได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานี่ใช้เปลี่ยนแต่ชื่อไทยแต่ผู้บริหารหรือทุกอย่างเป็นคนต่างชาติหมดเลยอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรใดๆได้นะครับ
0: ทุกวันนี้หมวกที่อาจารย์สมอยู่เป็นนายกเนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีข้อเสนอหรืออะไรยังไงที่จะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้บ้างไหมในสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์สากลเราได้คุยกันกับสมาชิกหรือว่าอาจารย์ในฐานะนายกสมาคมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีการผลักดันอะไรมากกว่านี้ยังไงไหมครับ
1: ก็อย่างที่เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่จริงๆเราก็สนับสนุนนะถ้าต่างชาติมาอยู่บ้านเมืองไทยเรานะมาสร้างความเจริญให้เราก็ยินดีเสมออยู่แล้วแต่ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แบบว่าอาศัยช่องโหว่อะไรต่างๆเนี่ยครับนะแล้วก็พวกที่ขายเนี่ยโดยที่หวังจะได้ตังค์อย่างเดียวจะได้ยกภูเขาออกจากอกนะหรือพยายามจะแค้นจะขายได้เนี่ยทั้งที่ชาวบ้านเองไม่แต่คนไทยเองไม่ยังมีตังค์ซื้อเลยนะจะพยายามให้เขากู้ให้ได้ 100% เนี่ยผักพาร่าไปเพื่อเราจะได้ขายให้หมดไปเนี่ยถ้าเราขายอสังหาทรัพย์แล้วไม่ขายไม่ออกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เก็บไปขายเต้าหวยก็ได้หรือทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำอาชีพนี้ทู่ซื้อทำอย่างเดียวเนี่ยครับในเมื่อมันขายไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ว่าจะให้รัฐบาลช่วยท่าเดียวนะครับ
0: คือถ้าสมมติเราไปตีกรอบที่มันแคบลงแล้วก็เข้มงวดกับกฎหมายมากขึ้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้ว developer เองเขาอาจจะเดือดร้อนไหมอ่ะเพราะเขาธุรกิจเขาก็อยากจะขายให้ชาวต่างชาติเยอะกว่าเพราะคนไทยกำลังซื้อมันอ่อนแอลงเยอะอ่ะ
1: ต้องเห็นแก่ประเทศชาติเป็นสำคัญนะจะเห็นแก่ธุรกิจส่วนตัวไม่ได้เราอยู่เราไปอยู่เมืองเล็กอยู่เราอยู่ญี่ปุ่นเราอยู่เมืองจีนอยู่ไต้หวันอยู่ยุโรปเนี่ยเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจนทำลายผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันน่าละอายไม่ควรทำแบบนั้นนะครับ
0: มีอะไรฝากถึงรัฐบาลไหมฮะอาจารย์ฮะว่าควรจะต้องเป็นยังไงแบบไหนหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเป็น developer เองก็ไม่ควรจะอาศัยช่องโหว่ในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติหรือแม้แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจารย์เรนเชิญ
1: ครับผมก็เราก็ดูว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเนี่ยครับลาวทำไงคัมเบียนเวียดนามเนี่ยก็ทำยังไงที่แบบว่าเช่าไม่เกิน50ปีเนี่ยเราทำไมต้องไปเช่า99ปีต้องมีการกับปรุงแก้ไขไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะครับดูประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีการกำหนดว่าซื้อขั้นต่ำอย่างนี้นะอย่าไปซื้อราคาถูกๆว่าเดี๋ยวแย่งคนไทยซื้อคนไทยจะทำให้บ้านราคาแพงขึ้นทำให้คนไทยซื้อไม่ได้นะ
0: ครับ
1: สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้ง่ายนะครับถ้าเราคิดว่าจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วอย่าทำแบบว่าไฟไม่ฟังต้องทำต่อเนื่องสักพักหนึ่งสักปีสองปีสามปีเนี่ยนะครับนะมันก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็แก้ไขทีละจุดเอาเริ่มต้นที่พังงานก่อนหรือสมุยก่อนเนี่ยครับแต่ที่อื่นก็หนาวร้อนแล้วไม่กล้าแล้วนะแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับ
0: ก็จะดูความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าและความเข้มงวดกดขันกันในระยะยาวว่าจะเป็นยังไงต่อไปหรือถ้ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าจะต้องมากระตุ้นกันอีกรอบนึงในเรื่องนี้จะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: วันนี้เวลาประมาณนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์
1: ครับสุขสวัสดิ์ครับโชคดีครับ
0: ครับสวัสดีครับดร.สมบูรณ์พรโชคชัยครับนายกสมาคมการค้าสหกรณ์สหกรณ์ครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าคุยกันต่อกับดร.พี่พัชสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับประเด็นนี้ก็คงเป็นประเด็นร้อนๆซึ่งก็ไม่ได้เพิ่งเกิดในประเทศไทยแต่ว่าเกิดกันมาและสะสมกันจนต้องเรียกว่าอย่างรากลึกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปมนี้ยังไงแต่ว่าดร.นะครับก็ดร.โสพลก็มาอธิบายภาพให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้มันควรจะมีทางออกและความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเอามาฟังทัศนะที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งกับดร.วิพัฒน์ท่านอยู่กับเราทุกๆวันอังคารสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวรพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังข่าวสมุทรจุดห้าทุกท่านด้วยนะครับ
5: อาจารย์เชื่อไหมครับว่าทั้งเกาะสมุยทั้งเกาะพะงันเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยอาจารย
6: ์
5: แต่ได้ยินทั้งชื่อเสียงทั้งชื่อเสียมานานพอสมควรแล้วนะไม่น่าเชื่อว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่แบบลุกลามบานปลายสมัยก่อนเราได้ยินแต่พัทยาภูเก็ตใช่ไหมอาจารย์เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่
5: แต่ตอนนี้มันลามไปถึงเกาะทั้งเกาะแล้วโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะครับ
6: ครับผมว่ามองในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยที่มีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเดิมทีก็มาแค่ท่องเที่ยวชั่วคราวนะครับ แต่พอเขามาในเมืองไทยเขาประทับใจหลายเรื่องทั้งอาหารทั้งบรรยากาศทั้งผู้คนเนี่ยเขาก็คงคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าไม่พำนักชั่วคราวเนี่ยมาอยู่แบบยาวๆได้ไหมนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเกาะพะงันเกาะสมุยหรือปลายจะเป็นแหล่งพำนักพักพิงระยะยาวแต่ว่ามันเกิดการบอกต่อครับก็คือเหมือนกับอย่างพลพงศ์มีญาติอยู่ในประเทศต้นทางแล้วบอกเอ้ยมาที่นี่สิดีนะบรรยากาศดีร่มรื่นไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นการรีเฟอร์ไปเรื่อยๆจนทำให้มันเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาอย่างถาวร นะครับอันนี้ก็เป็น
5: ฟังแบบนี้ดูดีนะอาจารย์ถูกไหม
6: มันก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้คนหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับมองมุมนี้เราก็บอกว่าแสดงว่าประเทศไทยมีเสน
5: ่
6: ห์แต่เป็นเพราะว่าไอ้ความที่เขาอยากจะเข้ามาตั้งรกรากในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นช่องว่างช่องโหว่ตอนนี้คือเรื่องของการประกอบธุรกิจซึ่งเขาก็อาจจะอยากบอกว่าในเมื่อมาอยู่ยาวๆเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจไปด้วยเลยมีช่องทางไหนบ้างไหม
5: อยากจะทำมาหากินอยากจะสร้างรายได้แทนที่จะอยู่จะกินจะเที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับผมแล้วจริงๆมันก็ได้มีที่ปรึกษาในเรื่องของการจดตั้งบริษัทอะไรต่างๆของคนต่างด้าวอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีการแนะนำวิธีต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาก็จะแนะนำในช่องทางที่ถูกต้องนะแต
5: ่
6: ว่ามันก็จะมีทางลัดทางเลี้ยวที่อาจจะบอกว่าไอ้อันนี้มันเซฟคอสกว่าหรือว่ามันลัดขั้นตอนกว่านะครับมันก็เลยเกิดเป็นคล้ายๆกับ ธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมาว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้บริการของคนนั้นคนนี้สิผมว่าตรงนี้มันมาถึงจุดที่ปัญหามันเริ่มปลีกออกมาแล้วก็คนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้เราอาจจะแยกออกเป็น2ตอน2ท่อนก็ได้นะครับคือท่อนหนึ่งก็คือการปราบปรามส่วนอีกท่อนนึงก็คือการป้องกันนะซึ่งมันต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้ก็เร่งพยายามที่จะปราบปรามเชิงรุกแล้วแหละก็จะมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อเสนอซึ่งอาจจะช่วยเสริมเรื่องของการคันน็อตให้มันเข้มข้นขึ้นก็คือว่าเราสามารถจะใช้ตัวเกณฑ์นอมินีเนี่ยให้เป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินได้ไหมนะครับเพราะว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะยึดอายัดทรัพย์สินได้นะครับไอ้ความเข้มงวดมันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นก็ทำให้คนที่อยากจะละเมิดกฎหมายตัวนี้ก็จะต้องคิดใหม่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังโดยการทำเกรย์ลิสต์ก็คือบัญชีสีเทาซึ่งตรงเนี้ยผมว่าชาวบ้านธรรมดาก็คงรู้เหมือนกันว่าไอ้บริษัทที่มันเป็นเทาๆเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับเราดูเนี่ยหนึ่งบริษัทเนี้ยตั้งขึ้นมาแล้วมีต่างชาติถือหุ้นใกล้ 50% นะครับเพราะว่าที่เราบอกว่าขอบมันอยู่ตรง49ใช่ไหมครับนั้นวิธีการเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะทำเนี่ยนั่นคือว่าให้ต่างชาติถือใกล้ๆ49แล้วก็อีกสัก 2-3% ก็ไปเซ็นโอนหุ้นกับคนไทยที่เป็นโนมินีข้างหลังมันก็จะทำให้ตัวเสียงเกิน 51% ก็คุมบริษัทได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกรรมการผู้มีหน้าลงนามซึ่งถ้าไปส่องดูเนี่ยเห็นเป็นชื่อตาวชังต่างชาติหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไอ้มอนิเตอร์ไว้ก่อนแล้วแหละว่าอันเนี้ยน่าจะมีประเด็นนะครับ
5: เราบังคับแต่เรื่องผู้ถือหุ้นเราไม่ได้บังคับเรื่องกรรมการถูกมั้ยอาจารย์ตามกฎหมาย
6: ใช่ครับจริงๆคนทั่วไปเนี่ยไปเสิร์ชไอ้คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยนะครับฟรีเราอยากจะรู้ว่าบริษัทเนี้ยมีกรรมการขายบ้างถือหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทเนี่ยเป็นต่างชาติหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังวรไว้แล้วว่าอันนี้มีโอกาสเข้าขายก็อาจจะต้องทำเป็นเกรย์ลิสต์ไว้นะครับส่วนคนไทยที่ถือเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางหน่วยราชการเช็คได้ไม่ยากเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็ไปดูว่าไอ้รายได้ของผู้ถือหุ้นคนไทยกับมูลค่าการลงทุนที่มาจัดตั้งบริษัทนี่มันสัมพันธ์กันไหม
5: ครับ
6: เพราะบางทีเนี่ยไปเอาตสินตสามาไปดูไอ้การเสียภาษีเงินได้บุคคลวันนั้นก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีการมาถือหุ้นต้อง 20-30% อย่างเงี้ยมูลค่าก็ต้องเป็นหลักแสนหลักล้านอันนี้มันก็สะท้อนแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการแจ้งเบาะแสก็คือให้ประชาชนช่วยนะครับเรามีแอปที่มันประสบสำเร็จอย่างเช่นเรื่องของชัฟฟี่ฟองดูใช่ไหมครับไปแจ้งเรื่องตรงไหนน้ำท่วมรั่วพังนะครับถนนเสียนะครับเราก็ใช้นอมินีฟองดูเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่อยู่ในเกาะพังงานเกาะสมุยหรือปายเนี่ยช่วยตรวจตาเฝ้าระวังให้ทางการก็เป็นการแจ้งเบาะแสเราก็จะได้ชี้เป้าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือการปรับปรามนะครับส่วนการป้องกันซึ่งอันนี้ก็คือพยายามจัดการที่ตัวบริษัทจดหมายของคนต่างด้าวที่ต้องการมาใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยผมว่าหลักการง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านคืออย่าให้มันจดง่ายนักก็คือต้องเพิ่มขั้นตอนนะครับเพิ่มขั้นตอนในการจดทะเบียนเหล่านี้มันยากขึ้นนะครับซึ่งเข้าใจว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็เริ่มทำแล้วนะครับก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าหนังสือยืนยันการลงทุนนะหรือ investment certificateก็หมายความว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องยอมรับว่ามาลงทุนจริงไม่ใช่ตัวแทนแล้วก็ถ้าเกิดว่า
5: ไปถึงถ้ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติก็ต้องมีหนังสือยืนยันอย่าง
6: น
5: ี้
6: ใช่ครับเขาเรียกหนังสือยืนยันการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องรับผิดทางอาญาด้วยถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นมโนมินีจริงนะมันก็จะทำให้คนไทยที่จะไปรับจ้างเนี่ยก็กลัวขึ้นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันชัดแจ้งเลยว่าเราผิดนะครับขั้นตอนอีกอันหนึ่งที่เพิ่มได้คือขอแบงก์สเตทเมนต์นะครับก็คือยืนยันเรื่องหลักฐานทางการเงินอาจจะย้อนหลัง3เดือน6เดือนว่าไอ้รายได้ของคนที่จะมาจดทะเบียนตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กับหุ้นที่จะถือจริงไหมแล้วก็ในแบงก์สเตทเมนต์มันก็โชว์ว่ามันมีการชำระค่าหุ้นจริงหรือเปล่าเวลาตั้งบริษัทใช่ไหมครับเวลาคุณลงทุนจะตั้งบริษัทเนี่ยมันต้องมีทุนจดทะเบียน1ล้านเงินถอนมาจากไหนบัญชีนั้นมันสอดคล้องสัมพันธ์กันไหมอันนี้ก็ต้องทำได้ แล้วก็ต่อมาก็คือเรียกเจอตัวจริงนะครับก็คือไม่ใช่ว่าจดออนไลน์ก็จบเรียบร้อยเป็นเสร็จในกระบวนเดียวนะครับ
5: ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอเขาจะอำนวยความสะดวกให้มันง่ายขึ้นก็เลยต้องออนไลน์อย่างเดียวได้
6: ใช่แต่เป็นถ้ากรณีที่มีบริษัทที่ถือหุ้นในต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกพบ
5: เรียกมาเจอหน่อยมาสัมภาษณ์มาคุยหน่อย
6: ใช่อย่างน้อยตรงนี้มันก็จะเป็นการป้องปรามได้ระดับหนึ่งว่าเอ้ยฉันไม่ใช่นอมินีนะนะครับเพราะนั้นการเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ไอ้ตัวบริษัทที่มันจะมาตั้งใหม่ๆในช่วงหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับส่วนอีกอันนึงก็ทำได้เป็นเรื่องของเขาเรียกระบบนิเวศข้างเคียงนะครับก็คือเรื่องที่ดร.สมพลพูดไปแล้วคือการยกเลิกฟรีวีซ่านะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้คนจะเข้ามาง่ายมากเวลาที่ต้องการจะมาพำนักแล้วก็อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายนะครับการมีวีซ่าที่ต่อได้เป็นช่วงๆเป็นพีเรียดเนี่ยก็จะทำให้ทางการเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้น
5: จริงฟรีวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่าฟรีวีซ่าหมายความว่าเหมือนกับที่เราไปญี่ปุ่นเราไม่ต้องขอวีซ่าอย่างนี้ความหมายนี่คือฟรีวีซ่าถูกไหมอาจารย์
6: ใช่ถูกครับผมก็คือไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปหาตม.นะครับแต่กรณีถ้าเรามีการตรวจลงตาวีซ่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต่างชาติคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วเขาม
5: ันยกเลิกเลยหรือว่ามันแค่ลดจำนวนวันที่เขาอยู่ได้ลงดีกว่ากันนะยกเลิกเลยเหรอต้องเก็บต้องให้ทุกคนทำวีซ่าที่จะเข้าประเทศไทยทุกประเทศที่จะเข้าไทย
6: ตอนที่เรามีการโปรโมทการท่องเที่ยวครับเราก็จะมีการทำข้อตกลงกับประเทศที่เราอยากจะดึงเขาเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเราก็บอกว่าจากเดิมที่ทั้งสองประเทศมีวีซ่าซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็บอกเราไม่ต้องทำวีซ่าแล้วก็โดยเขามีพาสปอร์ตฉบับเดียวก็สามารถจะเข้ามาในประเทศได้เลยนะอันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของมาตรการวีซ่ากลับเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ซึ่งตอนนี้มันก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจะใช้ตัว AI เนี่ยมาช่วยในการเช็คไอ้ตรงทริกเกอร์บางอย่างนะอย่างเช่นที่บอกว่าบางบริษัทมีการถือหุ้นของคนต่างชาติใกล้ 50% อ่ะเนี่ยก็ต้องแฟลกไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาสหน้าที่มันจะอยู่ในเกรย์ลิสต์นะครับหรือมีต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหมดเลยนะครับหรือว่ามีรายได้ของผู้ถือหุ้นคนไทยที่มันไม่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนในบริษัทพวกนี้จริงๆไม่ต้องใช้คนก็ได้นะเราเอา AI ไปดึงข้อมูลมาแล้วก็มาจัดเรียงกลุ่มเราก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มนี้ควรจะต้องเฝ้าระวังนะครับก็เหมือนกับการเฝ้าระวังตามโซนว่าเรารู้ว่าพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ตอนนี้มี2ที่2เกาะที่น่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าในที่เกาะปายในจังหวัดอำเภอปายอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการทำตรงนั้นให้มันเข้มข้นหน่อยนะแล้วค่อยๆกระจายตัวไปยังจังหวัดอื่นๆตามลำดับครับผม
5: เอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีการเข้มงวดกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมันก็คงจะค่อยๆกวาดล้างไปได้ทีนี้ผมยังไปคิดถึงว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะไปเลี่ยงโดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายมันจะไม่ยิ่งหนักขึ้นหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าไง
6: ก็คงยากนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยตัวมูลค่าธุรกรรมมันไม่ใช่หลัก10บาท100บาทนะครับการจะไปจดซื้อที่ซื้อเครื่องจักรโรงงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวนิติบุคคลรองรับ
5: ก็เป็นนิติบุคคล
6: ใช่ก็คงอาจจะทำไม่ได้ถ้ากรณีที่ไม่ได้จดจัดตั้งเป็นบริษัทนะครับจริงๆถามว่าความเสียหายวันนี้เยอะไหมนะครับผมก็ต้องเรียนว่าถ้าเราไปดูมูลค่าความเสียหายที่มาจากเรื่องของนอมินีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นล้านแล้วนะครับซึ่งความเสียหายตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากทั้งเรื่องตัวที่บริษัทคนต่างชาติมาแล้วก็เอามาซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างในบ้านเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เสียโอกาสในเรื่องของการจะใช้ที่ดินที่ให้เกิดประโยชน์โดยคนไทยด้วยกันเองนะครับ มีเรื่อง ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่เป็นการตัดโอกาสของผู้ประกอบการไทยในพื้นที่อันนี้ชัดเจนว่าอย่างกรณีตอนที่นักท่องเที่ยวจีนมาทำเป็นตัวเป็นผู้ประกอบการเราก็เห็นว่าเขามาเปิดร้านค้าแข่งกับคนไทยแม้กระทั่งการชำระเงินเนี่ยก็ไปเอาแอปของจีนเนี่ยมารับเงินแทนนะโดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารของประเทศไทยเลยนะครับขอให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มาเบียดบังเรื่องของการใช้สารรูปพื้นฐานของรัฐอย่างเช่นเรื่องระบบสาธารณสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือตัวเลขความสูญเสียที่ มาในรูปของภาษีที่รัฐอาจจะจัดเก็บไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็กำไรที่บริษัทเหล่านี้ผ่องถ่ายไปยังต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยโดยกำเนิดอันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นครับผม
5: มันคิดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าโอเคยกตัวอย่างชัดเจนคือแถวรัชดาภิเษกแถวห้วยขวางแถวสมทรเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเราลายล้อมด้วยทุนจีนที่เป็นร้านอาหารจีนโรงแรมจีนสถานที่ท่องเที่ยวบางทีตั้งที่สักการะบูชาบางที่นะที่ทำใหม่ๆเนี่ยก็เป็นจีนหมดแต่ว่าเรานึกซะว่าเขาก็มาลงทุนเขาก็เช่าเขาก็เสียเงินให้คนไทยที่เป็นเจ้าของตึกเจ้าของที่ดินมันนึกอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย
6: จริงๆก็ต้องบอกว่าในสองกลุ่มเนี่ยมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำอย่างเปิดหน้านะครับก็คือตรงไปตรงมาเสียภาษีเสียอะไรทุกอย่างตามถูกต้องนะครับซึ่งผมว่าเราไม่ได้ปฏิเสธกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาตั้งรกราก
5: เพราะคนไทยเองก็ไม่ได้มีกำลังที่จะมาลงทุนแล้วก็ให้ต่างชาติลงทุนซะอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือเปล่า
6: ใช่แต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ 100% ก็คือกลุ่มที่ว่าพอเห็นช่องที่มันสามารถจะเลี่ยงกฎหมายหรือเห็นช่องที่สามารถจะซื้อเจ้าหน้าที่รัฐได้โดยการจ่ายใต้โต๊ะนะครับแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของที่จีนมีการใช้แอปรับชำระเงินโดยที่ไม่ได้ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็เห็นว่ามันสูญเสียโอกาสสูญเสียอะไรได้คนกระทบคนไทยโดยชัดเจนอันนี้เราก็ต้องปราบปรามเพราะว่ามาทำธุรกิจเราไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้ช่องในการเลี่ยงหลบเนี่ยคนไทยทำอย่างนี้ก็โดนจับนะไม่ใช่ว่าเราไปจับคนต่างด้าวอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตามให้เสมอภาคกันครับ
5: รอดูความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่าจะจริงจังแค่ไหนอย่างไรและจะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟางหรือเป็นแค่จุดพลุแล้วก็เงียบไปแล้วมาติดตามความคืบหน้ากันต่อวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
6: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับนะครับเราจะมีพักทุกวันอังคารครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่ง นอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุในหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network96.5 FM คลื่นความคิด
11: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัด

0: คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
8: ์10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่12พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันนะสถานการณ์บรรยากาศของตลาดทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังตามกันข้างในเรานั้นเนี่ยก็ตามในเรื่องของงบนะคะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะมาตรการต่างๆภายในประเทศด้วยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นนะในภูมิภาคเองนั้นเนี่ยค่ะก็ดูคละเคล้านะคะมีทั้งบวกแล้วก็ลบค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยปิดต่ำกว่า 1,500 จุดนะเช้ามาวันนี้ก็พยายามที่จะดีดกลับมาเลยนะคะเมื่อสักครู่เปิดตลาดมาก็พยายามขึ้นมายืนตรง 1,500 จุดเลยค่ะ 1,501.35 จุดนะคะแต่ว่าแตะแล้วนั้นเนี่ยก็มีการย่อลงเล็กน้อยนะคะตอนSet Index ก็ 1,400 จุดจากที่แรกบวกไป 1,501 เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรภาพตลาดในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกมีลบนะเกาหลีใต้

0: เดลทามตอนนี้คอสปีลบอยู่ 1.19% เวียดนามเวียนอินเด็กซ์ลบอยู่ 0.21% หลังจากเวียดนามเนี่ยดัชนีเขาขึ้นไปยืน 1,900 นะวันนี้ถอยมาที่ 1,891 นะคะญี่ปุ่นนิกเคอิ225เรียลไทม์บวกอยู่ 0.69% แล้วก็หางเสงตอนนี้บวกอยู่ 0.38% ค่ะไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
0: ค่ะกลับมาเจอกันนะวันนี้วันอังคารนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้านี้เนี่ยก็พยายามดีดกลับมาเลยนะชน1,500ปุ๊บย่อลงไปเล็กน้อยเลยนะคะก็พยายามรักษาทรงหน้าดูเลยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างแล้วก็มองทิศทางตลาดเป็นยังไงคะคุณเจริญคะ
1: ครับอย่างน้อยก็เป็นการบอกว่าตลาดยังไม่ได้เป็นขาลงอะไรนะครับที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการพักตัวเฉยนะครับนะแต่ถ้าเป็นขาลงจะลงไปเลยนี่ไม่ได้ขับสู้ตลอดนะครับแล้วก็ยังกลับมาเล่นจาก1,500นะครับเนี่ยแสดงว่า1,500จุดเนี่ยก็ถือยังเป็นทาร์เก็ตของตลาดอยู่นะครับนะวันนี้แน่นอนครับว่าอันนี้ส่งที่ขึ้นแรงๆวันนี้คงมาจากกลุ่มพลังงานนะครับนะที่วันนี้ดิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับนะก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเลยต่างก็ว่านไปแต่แน่นอนอยู่ข้อหนึ่งคือแอดวานก็พลิกกลับขึ้นมานะครับแต่ที่ดูชิ้นที่ช่วงก่อนหน้านะครับนะแล้วก็เดลต้านี่ก็ถือว่าส่งตัวนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดมีคิดยากเชิงบวกเข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องต่างชาติที่เขาพลิกกลับมาซื้อนะครับเนี่ยในทางที่ตลาดเองจริงถามว่าก็รอเลยผมว่าตลาดช่วงนี้ก็คงไปรอดูนี่นะฮะการพบปะของสองผู้นำนะฮะคือทั้งกับสีจิ้นผิงนะครับเนี่ยว่าจะออกมามีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเนี่ยเพราะมีทั้งเรื่องของการขายมีทั้งเรื่องของตัวออกกลางด้วยนะครับเนี่ยเราคงต้องมาตามดูกันไปนั้นนี่จังหวะที่เป็นช่วงปลายสัปดาห์เนี้ยแต่ช่วงนี้เราอยู่ต้นสัปดาห์อยู่เนี่ยเลยเซ็ตมันก็อาจจะเหมือนเราเล่นเราก็ประคองตัวไปเพราะว่าในแง่ของตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรนะครับอาจจะมีกังวลอยู่บ้างกับเรื่องประเด็นการเมืองที่เข้ามาถ่วงนิดหน่อยคือเรื่องของพรบ.กู้เงินอะไรต่างนะครับนะอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของโปรเซสนะครับนะแต่ถ้ามองอยู่แล้วมันไม่มีอะไรนะครับนะไอ้ตัวที่ไม่มีอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเราพักฐานลงมาสามวันก่อนหน้าเนี่ยนั่นทำให้โอกาสที่เซ็ตจะดีแล้วก็เด้งตัวเนี่ยเพราะมันมีมากกว่านะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามกลยุทธ์ของนักลงทุนเองล่ะคะคุณเจริญถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสในการเด้งตัวแล้วเซ็ตยังสู้อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนก็ไม่อยากจะไปไล่ราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะแนะนำนิดนึงค่ะ
1: ครับคือก็คงไม่ไล่ราคานะไล่ราคานั้นเหนื่อยอ่ะนะคะช่วงนี้นะครับเพราะว่าพูดอย่างที่บอกคือเราไม่มีอะไรเนี่ยความหมายคือเราไม่มีใจลบแต่เราก็ไม่มีใจบวกที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นสวัสดีมันเหมือนว่าเป็นการวัดใจกันสำหรับคนเทรดนะครับถ้าคุณคิดว่าตลาดคุณยังขึ้นได้เพราะปัจจัยข้างนอกยังโอเคเนี่ยคุณก็ต้องซื้อถูกไหมฮะแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ชวนซื้อไม่อะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่เฉยเพราะมันก็มีการยืนหัวใหม่นะครับเนี่ยแต่ถ้าถามผมยังมองว่าพุ่งเป็นบวกนะเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆว่าออกการแรงต่างดูจากหลายคนเนี่ยอยากให้มันจบนะฮะเพราะมันจบมันดีกับทุกคนมากกว่านั้นมีความพยายามที่จะทำให้มันจบนะครับนะงั้นโอกาสถ้ามันจบได้พุ่งมันได้ตอบว่าได้แรงขึ้นดีกว่านะครับนะแล้วด้วยสำคัญว่าเราวันนี้เองเนี่ยเราก็ยังไม่เคยไปไหนนักนะแล้วเราถ้าเราเทียบคนอื่นนะครับเนี่ยงั้นโอกาสที่เราจะขึ้นเนี่ยผมว่ามันมีอยู่เอาง่ายอย่างเนี้ยวันเนี้ยนอกเอเชียเนี่ยก็รีบาวด์ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะแม้ว่ามันจะบวกไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันก็บวกอะไรเป็นหลักร้อยเลนอยู่นะแต่ที่ของเราเองเรายังย่ำอยู่กับ1,500อยู่เลยก็ไปถึงไหนกันหมดแล้วนะครับเนี่ยงั้นตัวนี้ผมเลยเชื่อว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปมากกว่าที่จะเหวี่ยงลงมานะครับ
0: ค่ะโอเคงั้นไปดูโมสเซทีฟกันหน่อยนะคุณเจริญว่ามีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างนะคะวันนี้ก็ดูสดใสนะส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันค่ะ
1: ก็ตัวหนึ่งที่เราเชียร์ตลอดก็ยังเชียร์อยู่คือตัวเอฟมานะที่ถึงที่บอกเลยถ้าลงน่าจะเป็นการซื้อถ้าเขาลงน่าจะเป็นการซื้อมากนะครับเพราะยิงธุรกิจก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับนะแล้วช่วงนี้ก็มอง355ในวันนี้บวก356วันนี้บวก6บาทนะครับนะแล้วกันคุณนะ 3.38 วันนี้บวกมา16ตังค์อันนี้ก็ถือว่ามาแรงกระแสเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับนะแล้วก็ปตท.ครับ3655เสมอตัวแล้วก็ตัวของเดลต้าครับ306บวก1บาทนะครับตัวกัฟ3975บวก1บาทนะครับนะอันนี้เมื่อวานทิ้งลงมาวันนี้กลับขึ้นมาที่เดิมนะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งกันแต่ว่าหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่เป็นตัวหลังตลาดและพื้นฐานที่อย่างยังโอเคอยู่เนี่ยถ้าลงเนี่ยเป็นระหว่างการซื้อนะนี่คือตัวอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะแล้วก็กรุงไทยแบงค์ครับ3275บวก25สตางค์ส่วนตัวทูครับ14.2เสมอตัวครับ AOT 5.75บวก1บาทแล้วก็ SCB ครับ131ลบไป50ตังค์แล้วก็ตัวท็อป46บาทลบไป75ตังค์นะครับ
0: ค่ะโอเควันนี้เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังสอบถามเป็นรายตัวเข้ามานะเขาสนใจกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลนะ BDMS ที่ลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจริญแต่ว่าดูเหมือนราคาขึ้นไปแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยคิดว่าถ้าลงทุนเนี่ยเรามีอัพไซด์หรือจะมีตัวอื่นที่น่าสนใจมากกว่าตัวนี้คะคุณเจริญคะ
1: คือต้องบอกงี้ครับว่าถ้าคุณซื้อลงทุนแล้วคุณซื้อแล้วคุณถือได้เนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะเพราะรับมันอยู่แถวเคยลงมาแถวมา18-21แล้วได้กลับขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนตลอดนะครับเนี่ยมันเป็นเหมาะสำหรับคนที่ซื้อแบบถือยาวไปนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงวันนี้ต้องถามว่าสถานการณ์เนี่ยดูจากในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะเกิดว่าหลายตัวมันไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะไม่ใช่ตัวที่เดียวทุกตัวเป็นไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะครับเนี่ยผมว่าช่วงนี้อาจจะมึงก็ว่ามันมีประเด็นเรื่องตัวดอกกลางด้วยนะครับที่เราคาดหวังว่าคนจะเข้ามาแล้วก็ออกกลางชุดพอมีประเด็นสังสงครามปุ๊บเนี่ยถือว่ามันดูดรอปลงไปนะครับแต่อย่าลืมอย่างว่านี่มันกำลังเข้าสู่ฤดูฝนนะครับนี่เราช่วงบ้านเราหน้าลูร้อนมาครับแล้วก็ดูฝนแล้วที่ถ้าไปโรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องมาเตรียมรับมือกับโรคไข้อูไข้หวัดอะไรกันอีกนะฮะนะครับเนี่ยในช่วงนี้ผมว่าถ้าเราเลยหน้าผู้ลงเลยมาเนี่ยว่าคือได้นะครับน่าสนใจอยู่นะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะไปกรอบวันนี้คุณเจริญให้ไว้ยังไงคะสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์เองดูแล้วน่าจะยืนเขียวหรือว่า 1,500 ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมเนาะแตะแล้วเนี่ยน่าจะยืนอยู่ได้ไหมคะคุณเจริญคะ
1: ผมคิดว่าคงจะแกว่งกับ 1,500 เนี่ยขึ้นครึ่งลงนะฮะถ้าดูทรงแบบนี้นะครึ่งลงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้ถึงว่ามีตัวไหนดีแบบชัดเจนนะมีถ้าไม่ถึงเอ็ดวานตัวอื่นก็ทรงนิดหน่อยเองนะครับมันก็เหมือนกับมันต้องตัวอื่นตามมาด้วยนะครับเนี่ยแต่ก็ถามว่ามีโอกาสพนักรถกลับไปยืนไหมมีโอกาส
0: ค่ะโอเคสุดท้ายคุณเจริญมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวนะคุณเจริญคะช่วงเวลานี้ถือว่าน่าสนใจไหมแล้วตัวไหนที่น่าจะโดดเด่นถ้าสนใจกลุ่มนี้ค่ะคุณเจริญคะ
1: กลุ่มนี้จริงๆแล้วมันก็บางหลักบ้านเรามันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะก็มีเอราวันนะฮะแล้วก็อะไรนะเซนเทลอย่างเงี้ยนะฮะที่เซนเทลขึ้นดีอะเป็นเรื่องของงบนะแล้วก็ตัวหูมิ้นนะฮะตัวหูมิ้นเนี่ยก็มีธุรกิจอยู่เสียโรงแรมอยู่ต่างประเทศนะครับคุณก็ดูน้อยหน่อยนะครับเนี่ยถ้ามองโรงแรมก็ต้องมองในแง่ของโรงแรมก็มองตัวเซนเทลนะครับเนี่ยหรืออีกตัวนึงซึ่งอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวแต่เป็นคือท่องเที่ยวงานแต่เขาอยู่การท่าอากาศยานที่เอโอทีเนี่ยถ้าลงน่าสนใจในการซื้อเอโอทีนะครับเนี่ยก็มองสองตัวเอโอทีกับเซนเทลช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันนะแล้วก็ดูเนาะบรรยากาศถ้ายืนได้ 1,500 ก็ถือว่ายังรักษาระดับได้ดีนะคุณเจริญเราเห็นความการเด้งสู้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ถอยไปเยอะๆเนี่ยคิดว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะคุณเจริญหรือดูแล้วขึ้นน่าจะมีโอกาสมากกว่าถ้าช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ผมมองว่าขึ้นยังมีโอกาสอยู่แต่การขึ้นแต่อาจจะเป็นขึ้นแบบค่อยๆไปส่วนถอยลงเยอะๆเนี่ยยกไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเหตุของการลงแบบนั้นนะฮะครับเนี่ยคือตรงนั้นมันต้องมีเหตุมีผลนะถ้าจู่ๆแบบลงเพราะอยากจะขายมันคงไม่ใช่นะฮะนะครับเนี่ยแล้วดูจากประเด็นต่างๆนี้ว่าดูจากเพื่อนบ้านเราจากคนอื่นเนี่ยเขาก็มีประเด็นใหม่ๆจะแน่นอนครับคืออย่างนี้คือข้างนอกเนี่ยวันนี้ก็เล่นกัน2ประเด็นนะคือถ้าหวังเรื่องของตัวออกการส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของคุณกลุ่มผู้กลุ่มเทคกลุ่มอะไรพวกเนี้ยนะครับแม้ว่าบ้านเราเองอาจจะไม่ได้มีเหมือนเขาเนี่ยแต่เราก็อาจจะเกาะกระแสได้เพราะเรามีผู้ตัวอื่นอยู่ในกลุ่มนะครับนั้นผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดูเป็นบวกมากกว่านะครับ
0: ค่ะวันนี้มีการประชุมครม.ด้วยนะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราต้องตามเป็นพิเศษไหมคะโดยเฉพาะหลายคนก็ตามเรื่องของเนี่ยแผนปรับปรุงบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็เรื่องของพรก.ด้วยอะไรด้วยเนี่ยคิดว่าจะมีอะไรออกมาทำให้ตลาดมีความคึกคักในหลังจากผลการประชุมออกมาไหมคะคุณเจริญดูแล้วเท่าที่ประเมินค่ะ
1: คือพวกนี้มันต้องมีคือถ้าถามว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์อยู่ช่วงนี้ถึงไหมฮะนะครับเนี่ย
0: ค
1: ือต่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องดูแอคชั่นเช่นจะเข้าเมื่อไหร่เงินจะเข้าเมื่อไหร่แล้วเริ่มการเมื่อไหร่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่พอมันมีความคาดหวังปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นมีการคาดการณ์มันก็เล่นดักไว้ก่อนนะครับนะแต่ผมว่าพวกนี้มันเป็นช็อตเทอมอยู่แต่อยากให้จริงๆคืออยากรู้ว่าพอรู้ปุ๊บประกาศมาเลยว่าจะวันไหนอะไรยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ค่ะโอเคอันเดี๋ยวเราตามกันนะคะแต่ว่าคิดว่าตลาดน่าจะยังรักษาทรงเนาะจะลงก็ไม่น่าจะลบอะไรเยอะนะเท่าที่ประเมินจากปัจจัยตอนนี้ใช่ไหมคะคุณเจริญคะ
1: ครับผมใช่ครับครับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอ๋มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็ยังคงค่อนข้างมองโพซิทีฟเนาะมากกว่ามองบวกมากกว่ามองลบนั่นเองนะคะแล้วก็คิดว่าตลาดสะท้อนความแข็งแรงนึงก็คือพยายามที่จะถอยลงมาก็เด้งสู้กลับขึ้นมานะคะแต่จะยืนได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราดูกันนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นเหมือนกันนะที่ต้องตามกันในเรื่องของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเขามีการเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะนะคะประจำปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60 วันเหมือนกันเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเสน นอนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดก็ดูกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นนะคะก็เดี๋ยวตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับภาพของสิ่งที่จะเข้าครม.ในวันนี้นะอย่างที่คุณเจริญบอกแต่ตลาดก็จะชอบเห็นเคาะเลยอะไรเลยออกมาเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าก็คงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเซตอินเด็กซ์ล่าสุดตอนนี้เรียลไทม์ก็1497.20จุดนะคะบวกอยู่7.97จุดนะคะแล้วก็ถ้าไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะวอลุ่มการซื้อขายเนี่ย 61,489 ล้านบาทนะคะเซตอินเด็กซ์เองก็ปิดลบต่ำกว่า 1,500 จุดนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของต่างชาติก็ขายไป 1,900 กว่าล้านบาทแล้วก็รายย่อยต่างชาติซื้อของไปซื้อ2กลุ่มคือรายย่อยซื้อ 1,900 กว่าล้านบาทในประเทศซื้อ 3,700 กว่าล้านบาทแต่เมื่อวานนักลงทุนสถาบันขายเยอะนะ 5,400 กว่าล้านบาทนะคะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นประจำทุกช่วงของวันอังคารนะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นช่วงมันนี่คลินิกของการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับมันนี่คลินิกค่ะ
2: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มวันนี้เป็นการตอบคำถามนะมีหลายคำถามที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะ12เมษายนวันนี้เป็นวันของการตอบคำถามเนาะก็มีหลายประเด็นทีเดียวที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะมีคนถามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางคนเริ่มได้รับจดหมายแล้วใช่ไหมคะถามเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจกับการเริ่มธุรกิจหารายได้เพิ่มแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะเขามีเรื่องการลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะแล้วก็เขามีสินเชื่อออกมาบางคนน่ะสนใจมากแล้วก็แต่อาจจะไม่มีเงินก้อนหรือรู้สึกว่ามันใช้เงินก้อนใหญ่มันก็นอกเป็นหลักแสนก็อยากจะขอสินเชื่อก็มาขอความเห็นด้วยว่าเราควรจะพิจารณายังไงเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนนะคะโค้ชคะคุณน้ำเนี่ยเขาถามเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะตอนนี้หลายคนน่าจะได้รับจดหมายกันละนะคะคุณน้ำก็บอกว่าเขาอยู่คอนโดนะคะจริงๆคอนโดเนี่ยเขาผ่อนหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในคอนโดนี้นะคะแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยยังอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวคอนโดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีจดหมายเรียกเก็บมานะคะเขาก็เลยอยากถามว่าถ้าเราอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยอันนี้เราสามารถไปขอแบบไม่เสียได้ไหมหรืออะไรขอเวฟได้ไหมและที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เสียค่ะโค้ชคะ
3: เอาทีละเรื่องก่อนนะฮะ
0: ค่ะ
3: เอาทีละเรื่องก่อนหลักการของการคิดคำนวณเนี่ยต้องใช้คำนี้นะฮะว่าคุณมีสินทรัพย์กี่แห่งเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณเพื่อให้คุณจ่ายเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันเป็นภาษีที่อิงตามกรรมสิทธิ์นะครับมีการกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยมีบ้านอยู่กรุงเทพด้วยก็ต้องถูกนำมาที่คำนวณทั้งสองแห่งถูกไหมครับเพียงแต่ว่าหลังไหนที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็คือถ้าราคาไม่ถึงเกณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้คงไม่ถึงเกณฑ์หลังแรกนะครับก็จะไม่ต้องเสียก็จะไม่ต้องเสียแต่ว่าหลังอื่นๆนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าถูกมานั่งคิดคำนวณภาษีนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำนี้ฮะทางท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนเน
0: า
3: ะ
0: ค่ะต้องไปอีกต่าง
3: กันจริงๆนะมาสำรวจดูสิ
0: ค่ะ
3: แล้วเขาคงไปตรวจทุกคนไม่ไหวฮะเนี่ยเขาคงไปตรวจทุกคนไม่ไหวนะอะไรเขาก็เลยต้องใช้วิธีการยึดตามณวันที่1มกราคมของปีนั้นนะครับว่าเขาเรียกว่าใครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังไหนก็ต้องเอาหลังนั้นมาคิดคำนวณนะครับสมมติอย่างเงี้ยแ
0: ค่
3: เนี้ยมีอยู่2หลังใช่มั้ยฮะมีอยู่ต่างจังหวัดกับกรุงเทพชื่ออยู่ในบ้านที่อยู่หลังต่างจังหวัดใช่มั้ยฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคิดคำนวณภาษีก็ต้องคิดทั้งสองที่แต่ว่าบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับเขาก็จะมาดูว่ามูลค่าถึง50ล้านบาทไหม
0: ค่ะ
3: เน
0: า
3: ะ
0: ไม่ถึงก็จะไม่เสีย
3: ไม่ถึงอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ไม่เสียนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ผ่านไปเขาก็ไม่นับที่ต่างจังหวัด อ่ะแต่นี้เรามีเจ้าของเรายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกหลังนึงที่กรุงเทพอันนี้ก็ต้องมาเสียตามเกณฑ์นะฮะก็มาเสียตามเกณฑ์นะฮะก็ว่ากันไป
0: ค่ะโอเคอันนี้จะไม่เสียไม่ได้เนาะเออแต่ไม่แพงใช่
3: คือร้านละ200อ่ะร้านละ200ใช่มั้ยร้านละนะบ้านคือกี่ร้านก็ว่ากันไปส่วนไม่เสียเนี่ยไม่ได้นะ
0: ต้องเสียแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่เสียคือก่อนหน้านี้เขารัฐบาลเขามีส่วนลดใช่ไหมคะอาจจะเป็นเคสนั้นหรือเปล่าคะโค้ชเนาะใช่ไหมคะก่อนหน้านั้น
3: เกี่ยวไหมคะมีทั้งสองแบบเป็นทั้งแบบส่วนลดอะไรต่างๆนะที่อาจจะยังไม่เรียกเก็บในช่วงแรกใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมันก็มีเคสที่พูดกันว่าเขาจะคำว่าอะไรนะการทำทะเบียนหรือการตรวจสอบอะเนาะว่าใครถือครองอะไรบ้างเนี่ยมันยังไม่ได้
0: อาจจะยังไม่เรียบร้อยในช่วงแรกๆ
3: ใช่ครับคนจัดเก็บอันนี้เป็นท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่กรมสรรพากรนะฮ
0: ะ
3: มันเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขานี่นี่หน่อยสิเนาะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่คอนโดใช่ไหมฮะ
0: อยู่คอนโดได้อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละ
3: ผมไม่รู้คอนโดราคาเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่ะแต่ร้านละ200ใช่ไหมคะก็
3: ใช่สมมติว่า10ล้านก็2,000อาจจะรู้สึกแพงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นกฎหมายอ่ะก็ต้องเหมือนกันเขาก็เลยมีการวางแผนภาษีกันแบบง่ายๆสำหรับตรงนี้ก็คือว่าบ้านหลังไหนแพงกว่า
0: แพงเอาชื่อเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ยิ่งถ้าเกิดใครแบบบ้านต่างกันชัดอย่างเงี้ยนะสมมติบ้านต่างจังหวัดราคา2ล้านอยู่คอนโด10ล้านอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องคิดมากเลย
0: ย้ายกลับมา
3: เถอะที่คอนโดนะฮะยกเว้นว่าอยากจะไปเลือกตั้งที่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ขยันย้ายเหรอก็ประมาณนั้นแหละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แม่มันเป็นกฎหมายไม่จ่ายได้ยังไงล่ะใช่ไหม
0: ใช่ต้องจ่ายค่ะ
3: ทุกคน
0: น้ำอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าถ้าอยู่อาศัยจริงอาจจะไม่ต้องเสียแต่เคสของคุณน้ำด้วยความที่เรามีชื่ออยู่ที่ทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเนาะใช่ไหมคะอืมค่ะ
3: ผมไม่เข้าตรวจยากเข้าตรวจยากนะว่าใครอยู่จริงไม่อยู่จริงอ
0: ่ะ
3: มันไม่ง่ายฮะ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: โอเคอ่ะคุณน้ำเป็นเคสนี้ก็คือก็ต้องเป็นไปตามระบบระเบียบที่ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าจริงๆก็ได้เวฟในส่วนของที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นเจ้าของบ้านทั้งสองหลังอันนี้ก็เสียตามระบบระเบียบไปคงไม่สามารถที่จะไม่ขอไม่เสียได้นะคะโอเคอ่ะชัดเจนเน
3: า
0: ะเคสคุณน้ำ
3: ค่ะเป็นความยินในหัวใจเล็กน้อย
0: ค่ะโอเคมา
3: ชีวิตคนเราภาษีเยอะนะฮะภาษีเยอะฮะต้องงานนะครับก็มีภาษีหลายกลุ่มนะครับการลอยภาษีหน่อยก็คือหนึ่งก็คือภาษีจากฐานรายได้เนา
0: ะ
3: พวกเรารู้จักกันดีในเรื่องภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่ไหม
0: ค่ะ
3: อันที่สองก็เป็นภาษีจากการบริโภคใช่ไหมฮะก็จะไปเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องของสัมปทานมิตรอะไรต่างๆนะครับที่เราจะต้องจ่ายต้องเสียแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือภาษีจากทรัพย์สินนะครับ
0: ค่ะ
3: ภาษีก็จะมีอันเนี้ยนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีมรดกครับ
0: โอเคก็ต้องบริหารจัดการแล้วกันเนาะถ้าหลายๆคนภาษีอาจจะเสียอย่างมีนัยยะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องบริหารจัดการกันหน่อยค่ะโอเคไปกับถามแรกคุณน้ำไปแล้วอีกท่านหนึ่งคุณธรอันนี้เข้าใจเหมือนกันนะคะโค้ชเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยหลายๆคนก็กำลังเราคุยกันตลอดแหละเรื่องของการหารายได้เพิ่มใช่ไหมคะการมีรันเวย์การมีรายได้หลายๆทางเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนการบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงในครัวเรือนเหมือนกันแล้วก็บริหารจัดการเงินด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้นี่สิมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเปราะบางเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังซื้อต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณธรเขาก็เลยถามเข้ามาว่าจริงๆเขาอะกำลังจะเริ่มธุรกิจเล็กๆลองดูพวกขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นธุรกิจอีกทางหนึ่งอะที่คงมีรายได้หลักอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็เลยปรึกษากับภรรยานะคะเพื่อจะหารายได้เพิ่มภรรยาก็บอกว่าจะเหมาะไหมอะช่วงนี้เนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันก็สูงนะถ้าทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งแล้วเดี๋ยวนี้คนเขาก็ประหยัดกันนะเขาก็ซื้อกันน้อยลงอะไรเงี้ยกำลังซื้อก็น้อยลงกลัวว่าเริ่มต้นมาทำในทามิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เหมาะแล้วก็ไม่คุ้มกลัวจะเข้าเนื้อก็เลยคุณธรเขาเลยขอคำแนะนำโค้ชว่าเราควรจะมีวิธีคิดยังไงเพราะผมก็รู้สึกว่า เออถ้าเราไม่ได้ทำอีกเราก็ไม่ได้ทำสักทีเราก็ไม่ได้ลองเริ่มสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆเราควรจะไปหาทำได้แต่ว่าเราควรจะไปหาอย่างอื่นที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าในช่วงเวลานี้ที่จะเริ่มทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอคำแนะนำค่ะค่ะ
3: ครับในช่วงเวลาแบบนี้มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีเรื่องของความน่ากังวลอยู่เยอะนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลายคนก็สร้างธุรกิจในช่วงวิกฤตได้เหมือนกันนะครับส่วนของผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราทำธุรกิจขายอาหารนะครับอยากจะเริ่มตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็พอทำได้นะครับแต่อาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับถ้าเป็นคำแนะนำอันดับแรกก่อนเลยก็คือ อยากให้ถ้าจะสร้างธุรกิจตรงนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนะฮะที่มันอาจจะมากเกินกำลังไปนะครับความหมายก็คือว่าเราอาจจะเปิดร้านนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยการทำเป็นแผงหรือเช่าพื้นที่เล็กๆหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะลองในลักษณะที่เป็นการค้าขายผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านหรืออะไร
0: บ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอย่าเพิ่งไปรีบเป็นลักษณะของการซื้อตึกเนอะหรือไปเช่าแผงในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ลองเทสได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มต้นแบบที่เบาที่สุด
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อย่าไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่เป็นแบบต้นทุนจมเยอะๆอย่างเช่น
0: ฮะ
3: เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาที่มีทำไปก่อนหรือถ้ามันจำเป็นต้องซื้อจริงๆก็อาจจะซื้อแบบที่พอใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปเห็นเรียกว่าการที่มันมีต้นทุนเริ่มต้นไม่มากเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าออกง่าย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะเรียกว่าลองแล้วไม่ใช่ก็อัพได้เบาได้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินนะฮะอ
0: ัน
3: ที่สองนะฮะก็คือเรื่องของตลาดอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราคุยกันข้ามเรื่องที่ว่ารสชาติผ่านแล้วนะเพราะว่าอันนั้นเป็นด่านแรกเนาะอันนั้นเป็นด่านแรกถ้ารสชาติไม่ผ่านเนี่ยเรามาทำธุรกิจอาหารไม่ได้นะฮะ
0: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสมมติว่าสองสามีภรรยาเขาเทสเรื่องรสชาติอุ้ยใครกินก็ว่าอร่อยใครนะเราข้ามตรงนั้นมาก็จะมันต้องมาดูต้นทุนอย่างที่บอกอันที่หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
3: อันที่สองก็คือเรื่องตลาดนะฮะอาจจะต้องมองตลาดที่เหมาะสมสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดแบบตรงๆนะถ้าเกิดว่าเราทำอาหารทานง่ายๆราคาไม่แพงนะครับวัสดุวัตถุดิบก็ใช้ประมาณนึงไม่ได้แบบโหโดดเด่นยอดเยี่ยมอะไรมากเนี่ยน
0: ะ
3: ก็อาจจะเหมาะกับตลาดแบบนึงนะครับตลาดแบบนี้ก็อาจจะต้องดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าในยุคแบบนี้เนี่ยคนจะกินของกินเล่นเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนที่กินอาหารหลักน
0: ะ
3: เพราะว่าเอ้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นของที่มีความจำเป็นมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของทานเล่นของอะไรต่างแล้วเรากล้าทำพรีเมียมขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสกับตลาดที่มันสูงและพร้อมจะจ่ายเงินได้มากกว่าก็มี
0: ค่ะ
3: นะครับเพราะมันเหมือนกับการที่เราต้องทำกันบ้านเยอะอะว่าเรากำลังจะขายใคร
0: กลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับนะที่เหลือตัววัตถุดิบตัวรูปลักษณ์ตัวแพคเกจจิ้งตัวราคามันจะไปสอดคล้องกันหมดเลย
0: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็ต้องดูนะว่าเรามีโอกาสเข้าถึงตลาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราบอกเราเปิดร้านเล็กๆเปิดอะไรต่างๆมาเป็นแผงอะไรเงี้ยมันอาจจะเจอคนกลุ่มนั้นยากก็ได้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตลาดให้ดีอันนั้นก็จะเป็นโอกาสนะฮะแต่ที่ผมพยายามเน้นมากที่สุดก็คือถ้าจะลองเนี่ยนะครับต้องเข้าไวออกไวได
0: ้
3: จำกัดความสูญเสียได
0: ้ค่ะโอเคอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนไม่เยอะเนาะนี่สำคัญมากๆแล้วก็ลองก่อนขายอย่าเพิ่งเอาทุนไปจมเยอะๆ
3: ให้ลองเนาะ
0: ค่ะ
3: แต่ทีนี้ต้องคุณทอนต้องเช็คเรื่องนะว่าฝีไม้ลายมือเราเอาเรื่องนะ
0: อันนี้สำคัญแต่อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ
3: ขายดีแหละน่ะขายได้ใช่ไหม
0: โอเค จริงๆเริ่มได้นะเป็นกำลังใจคุณทอนลองคุยกับภรรยาว่าเราเริ่มด้วยยังไม่ได้เริ่มอะไรใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อลองตลาดก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่เข้าใจเลยเนาะคุณภรรยาก็อาจจะแบบกังวลด้วยสภาวะสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็กลัวว่าอาจจะเป็นเงินทุนโจมหรือจะขาดทุนมากกว่ากำไรอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องเริ่มนะต้องลองไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะ
3: เข้าใจได้เข้าใจได้นะเพราะว่าดูแล้วก็มันก็มีความกังวลแหละถ้าใครไม่กังวลสิแปลกฮะใครทำธุรกิจแล้วแบบรับประกันฉลุยอันนั้นประหลาด
0: ค่ะ
3: ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะเนอะทำธุรกิจไม่มีไม่กังวล
0: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่านะเรามั่นระวังอยู่เสม
0: อ
3: นะครับไม่มีหรอกที่ไม่กังวลครับ
0: แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับคุณทอนนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือชอบที่เขาก็พยายามที่จะหาทางในการสร้างรายได้นะแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นหัวใจสำคัญในภาวะแบบนี้เหมือนกันที่แบบยากลำบากสำหรับหลายๆคนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าหารายได้หลายทางเข้าไว้มันก็ช่วยถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงเซฟตี้ชีวิตได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ
3: ใช
0: ่ครับโอเคมาอีกท่านหนึ่ง
3: เป
0: ็นกำลังใจนะคุณทอนถ้าทำแล้วเป็นยังไงก็ส่งมาบอกเรากันได้นะคะเผื่อจะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะที่หลายๆคนกำลังอยากจะเริ่มอะไรเนี่ยช่วงเวลานี้หัวใจสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของพยายามอย่าลงทุนสูงในช่วงแรกใช่ไหมคะโค้ชอันนี้น่าจะสำคัญนะช่วงเวลานี้
3: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: เอาออกให้ว่าให้ง่ายให้ไวนี่สำคัญมาก
0: ค่ะอีกท่านนึงคุณแหวนอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนละนะคะคุณช่วงนี้หุ้นนี่เหมือนจะโอเคนะใช่ไหมคะพี่หนุ่มช่วงนี้หุ้นดูเหมือนจะขยับกลับมาสถานการณ์ภาพใหญ่ยังไม่ดีแต่จริงๆหุ้นทั่วโลกหุ้นไทยก็ดูเหมือนทรงก็ยังโอเคนะเนี่ยมาเห็น 1,500 1,500 บาทเนี่ยนะคะก็
3: เรียกว่าพอให้ได้ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ใช่พอให้หลายๆคนที่รอคอยพอให้หลายคนที่เขารอคอยเพราะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องกองทุน LTF เนาะที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่รอคอยการกลับมาของเขาแล้วก็ตอนมีไทย SGX อะไรเขาก็ไม่ได้โยกไม่ได้อะไรนะเขาก็รอการกลับมาแล้วก็จะขายออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแหวนน่าจะเป็นท่านหนึ่งแหละคิดว่าคุณแหวนน่าจะเป็นท่านหนึ่งเพราะว่าคุณแหวนเขาถามเรื่องของการคิดคำนวณกองทุนรวมถ้าสมมติว่ากองทุนเนี่ยเนี่ยคือไม่สมมุติอะคือกองทุนนี่แหละมีเงินปันผลเลยนะคะเราควรนำมารวมคำนวณเพื่อคิดกำไรขาดทุนด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะลงทุนต่อไปหรือควรจะขายออกนำไปทำหรือลงทุนอย่างอื่นคือของคุณแหวนเนี่ยเป็นกองทุน LTF นะคะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยถ้าพูดถึงโดยรวมอะยังขาดทุนแต่ว่าหมายถึงโดยรวมถ้าเฉพาะส่วนต่างราคาเนี่ยขาดทุนนะคะแต่พอดีกองอะมันมีปันผลด้วยแล้วเขาก็บันทึกปันผลไว้แล้วก็มารวมปรากฏว่ารวมปันผลมันกำไรแล้วนะกองเนี้ยเมื่อก่อนที่มันขาดทุนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หุ้นเริ่มขึ้นมาเขาบอกเขารอมานานมากเลยนะกว่าจะกลับมากำไรเมื่อรวมปันผลแต่เพื่อนอะก็บอกว่าควรรอให้ส่วนต่างราคากลับมาเป็นบวกก่อนดีไหมปันผลนะไม่ต้องเอามาคิดหรอกคุณแหวนก็เลยเอ๊ยยังไงดีจริงๆเข้าใจว่าตอนนี้เป็นบวกก็คงอยากจะออกแล้วแหละค่ะโค้ชขอคำแนะนำว่าจริงๆตามหลักการอ่ะการคิดคำนวณแบบนี้มันควรรวมปันผลด้วยไหมที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
3: ครับเวลาเขาคิดผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเนี่ยเวลาเราลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือลงทุนในหุ้นเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้รับมันมีสองทางนะครับหนึ่งก็คือกำไรจากส่วนต่างเนาะ
0: ใช่
3: ก็คือการที่เราซื้อราคาหนึ่งแล้วก็ไปขายได้ราคาที่สูงกว่าสองก็คือเงินปันผลนะครับเงินปันผลเพราะฉะนั้นเวลาเราที่คำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยเราต้องรวมนะฮ
0: ะ
3: เพราะมันเป็นตัวผลตอบแทนเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดมาคำนวณรวมด้วยนะฮ
0: ะ
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ทำต้องชื่นชมอย่างนี้นะครับว่าเจ้าของคำถามเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลไว้เนอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปันผลมาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
3: เมื่อนำมารวมตอนนี้คือถ้าท่านซื้อไปราคาหนึ่งถ้าท่านขายวันนี้เนี่ยแน่นอนท่านอาจจะไม่ได้กำไรจากส่วนต่างท่านขาดทุนอยู
0: ่
3: แต่พอท่านบวกกับไอ้ส่วนทั้งหมดเนี่ยเนาะที่มันเป็นปันผลมาเนี่ยท่านน่าจะได้กำไรแล้วก็คือเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วเกินทุนแล้วนะครับถามว่าคิดแบบนี้ได้ไหมอ่ะอันดับที่หนึ่งก่อนคิดแบบนี้ได้เพราะว่าคุณจะต้องเอาตัวเงินปันผลมาคำนวณเป็นต ผลตอบแทนด้วย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับแต่ที่สองที่อาจจะต้องลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออัตราผลตอบแทนนึกออกไหมฮะคือสมมติว่าเราลงทุนมากี่ปีแล้วล่ะ LTF รุ่นสุดท้ายน่ะปีอะไรฮะ6257ใช่ทำไม่ได้ละ62มั้ง62ไหมประมาณนี้สมมตินะฮะสมมติ7ปีถูกไหมเราเอาตัวราคาที่ขายวันนี้ไปหักลบอุตส่าห์ละขาดทุนจากต้นทุนอุตส่าห์มีบวกปันผลเข้าไปนะเอาไปเสร็จกำไรนะสมมติว่ากำไรเป็นเงินแสนหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเราก็ต้องเทียบเป็นสัดส่วนเราก็ต้องเทียบว่ามันนี่เมื่อ17ปีนะครับ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอัตรามันคือเทียบกับ7ปีเพราะฉะนั้นเทียบต่อปีมันก็อาจจะดูไม่สูงสักเท่าไหร่นะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าผมมีความสบายใจอย่างแรกก็เลยเราไม่ขาดทุนนะเนาะ แต่ว่าถ้าคิดในเชิงจริงๆมันต้องคิดตรงนี้ด้วยเพราะมันอาจจะว่าหรือแม้กระทั่งเท่าทุนนะครับบอกคุณตายแล้วตอนปี62
0: ฉันลง
3: ไปคุณนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งตอนนี้ฉันเหลือ80,000บาทเอาตัวเลขใช้เห็นภาพเลยดีกว่าตอน62ฉันมีอยู่แสนหนึ่งวันนี้ฉันถ้าขายฉันได้80,000แต่ว่าปันผลเนี่ย7-8ปีเนี่ยฉันก็ได้แล้วนะ20,000อ่ะถูกไหมก็มารวมกันได้แสนหนึ่งเหมือนเท่าเดิมเลยอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เนอะในมุมหนึ่งก็ต้องมาคิดอัตราผลตอบแทน7ปีอ่ะ
0: ค่ะ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นผมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยกันคิดได้สองแบบคิดแบบแรกคือสบายใจไม่ขาดทุนจบดีใจแล้วใช่ไหมแต่พอคิดอีกแบบนึงคืออุ้ย7ปีกลับมาที่เดิม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะเราก็มีค่าเสียโอกาสแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คิดค่าเสียโอกาสมาเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเออคือ7ปีอยู่ที่เดิมเนาะอย่างน้อยซื้อฝากเงินแพ้เงินเฟ้อเดี๋ยวเราดูแล้วก็ยังได้ 1% อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ประมาณเนี้ยให้เป็นแบบอยากจะคิดแบบสบายใจเลยก็แบบข้อแรกแบบ
0: ข้อแรกก็ได้เหมือน
3: ยังเหลือหุ้นหยิบเล็กๆก็อันที่สอง
0: ค่ะกับอาจจะด้วยเข้าใจว่าพอเป็นแบบนี้เหมือนเป็นระยะเวลารอคอยด้วยแหละใช่ไหมคะส่วนหนึ่งมันก็เลยอาจจะแบบเอ๊ะกลัวว่าถ้ารอแล้วมันจะถอยกลับไปอีกไหมหรือมันจะไปเดินหน้าต่อคือเราก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้ด้วยสำหรับนักลงทุนหลายๆคนที่กังคิดว่าจะเข้าเอ๊ะถ้ามันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันถอยกลับไปอีกล่ะแล้วเราก็ต้องมารอใหม่ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
0: ะก็อาจจะมองแบบ
3: ไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ไปหาโอกาสใหม่ๆหรืออะไรก็ว่าไปเอาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้บางคนก็มองแบบนั้น จริงๆมองได้หลายแบบเนาะแต่เอาเป็นว่าลองคิดคำนวณแล้วตัดสินใจดู
3: มันไม่ได้จริงๆไม่ผิดอะไรเลยฮะโอ้ยก็คือถ้ามันเคยเจ็บหนักมานะตอบคิดแบบข้อแรกก็สบายใจดี
0: ใช
3: ่ไปเก็บไปดีกว่าไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสบายใจดีนะเออคนเราบางทีก็คิดมากก็ปวดหัว
0: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าแล้วแต่ละบุคคลแล้วกันคิดได้หมดแหละทั้ง2ข้อนะคะแต่ว่าถ้าข้อที่2ยังไม่ออกก็ต้องประเมินนะถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันย่อมันถอยเราจะยังไงต่อไปเรายังรอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ว่ากันไป
3: คิดให้สบายใจมันก็สบายใจแหละ
0: โอเคอ่ะเรายึดความสบายใจ
3: แล้วก็แบบนี้เพราะว่าใจเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันลงไปเยอะมากอะจนคนแบบโอ้โหท้อใช่ไหมเออเข้าใจ
0: ใช่
3: แล้วไม่จุกจิกมากก็แบบแรกเราทำมาแล้วไม่จุกไม่จุกจิกมากเอาแบบแรกเรากลับแล้วนะไม่ต้องไปคิดเป็นอันตราอะไรกันให้วุ่นวาย
0: ค่ะ
3: นะฮะ
0: ค่ะโอเคอ่ะลองดูเนาะใครกำลังตัดสินใจในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะดูดีขึ้นละสำหรับพอร์ต LTF ถ้าใครรอขายอะไรเงี้ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะค่ะคำถามสุดท้ายอันนี้น่าสนใจเพราะว่า ช่วงเนี้ยคนพูดถึงเยอะมากแล้วบิวก็ได้รับคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็หรือว่ารู้สึกว่านิติบุคคลก็น่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนั่นแหละแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมคะตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็สถานการณ์ที่เราก็รู้สึกว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นด้วยค่าฟงค่าไฟใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็อยากติดคุณวิบูลก็เลยถามมาว่าสนใจจะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เงินก้อนเนาะเป็นหลักแสนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มีสินเชื่อโซลาร์เซลล์ ของสถาบันการเงินหลายที่ออกมาแล้วนะคะก็เลยปรึกษาโค้ชว่าน่าสนใจไหมถ้าผมจะขอสินเชื่อมาทำควรจะพิจารณายังไงค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าสินเชื่อแสดงว่ามันก็ต้องมีดอกเบี้ยบวกเข้าไปด้วยใช่ไหมคะอืมค่ะโอเค
3: ใช่ครับผมอยากให้ดูความคุ้มทุนก่อนดีกว่านะคือคุ้มทุนมันจะประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่า เวลาเราลงทุนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้เป็นดอกผลหรือเป็นกำไรข้อมือแต่มันเป็นภาพของรายจ่ายที่มันลดลงเนาะคือเวลารายจ่ายมันลดเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกมากเท่ากับเงินวิ่งเข้าอะครับ
0: ค่ะ
3: นะสมมติว่าค่าไฟเราเดือนละ 4,000 สมมุตินะครับเราประหยัดได้ 2,000 เนี่ยเหลือจ่ายค่าไฟแค่ 2,000 เนี่ยไอ้ความประหยัดตรงเนี้ยเนาะสะสมไปเรื่อยๆจนได้ความเป็นจนได้เป็นความคุ้มทุนของการลงทุนไปเนี่ยเราไม่เราฟีลลิ่งมันจะไม่เท่ากับบิลได้เงิน 2,000 เข้ากระเป๋าทุกเดือนจากการลงทุนในแบบเดียวกัน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ดูจุดคุ้มทุนก่อนครับว่าแผนที่เราจะลงทุนกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใช้เงินเบ็ดเสร็จรวมแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกันกับค่าไฟที่น่าจะลดได้นะครับตรงนี้ทีมที่เขาออกแบบตรงนี้เขาอาจจะช่วยประเมินประมาณให้ได้นะครับแล้วเราลองดูซิว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่เราจะคุ้มทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนโดยการใช้สินเชื่อแน่นอนว่าตัวคำนวณต้นทุนเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไประยะเวลาคืนทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะมันมีอัตราดอกเบี้ย
0: มีดอกเบี้ยเพิ่มเข้ามาด้วย
3: เดี๋ยวจะต้องจ่ายทั้งหมดน่ะมันเป็นเท่าไหร
0: ่
3: ค่ะใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ 200,000 ถ้าเกิดว่าเราประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 2,000 ใช่ไหมเราก็จะมองคำนวณได้ว่า 2,000 เนี่ยใช้เวลาปีนึงก็ 24,000 ใช่ไหมก็เกือบ10ปีสมมตินะก็จะ cover แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราใช้เงินกู้ไอ้ตัวฐานน่ะที่ใช้ในการคำนวณมันก็ต้องใหญ่ขึ้นมันจะไม่ใช่200,000ละ
0: ค่ะ
3: เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะฮะประกอบกับอีกตัวนึงก็คือตัวสภาพคล่องลองนึกภาพตามนะครับว่าสมมติว่าเอาตัวเลขให้เห็นภาพเลยกันเดิมค่าไฟเนี่ยนะฮะ 4,000 พอเราติดโซลาร์เซลล์แล้วเหลือ 2,000 นะฮะแล้วเงินที่เราต้องใช้ผ่อนชำระแบงก์น่ะต่อเดือนมันเป็นเท่าไหร่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: บนเรื่องเดียวกันบนภาระเดียวกันคือค่าไฟนะ มันทำให้ต้นทุนมันเปลี่ยนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันเปลี่ยนไหมถ้าเราบอกว่าเดิมส่งเดือนเดิมจ่ายค่าไฟเดือนละ 4,000 สมมุตินะโดยประมาณค่าไฟลดเหลือ 2,000 แล้วเราก็จ่ายแบงค์เดือนละ 2,000 หรือ 3,000 อยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เงินผ่อนก้อนนี้มันเป็นระยะสั้นแล้วมันทำน้อยให้ต้องผ่อนสมมุตินะ 8,000 อย่างเงี้ย
0: ค่ะอ
3: ยู่ดีๆเรามีภาระผ่อนเข้ามาอีก 8,000 เราไหวหรือเปล่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องดูหลายมุมมากนะฮะดูทั้งเรื่องของจุดคุ้มทุนนะฮะดูทั้งเรื่องของภาระผ่อนที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นภาระกับเราหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: เนาะไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะมันก็เที่ยวคนที่เขาซื้อเงินสดนะฮะมันก็ไม่ต้องมีภาระผ่อนรายเดือนเนาะเพราะเขามีเงินเก็บนะครับแม้ว่าผมได้ยินมาว่าดอกอาจจะไม่สูงมากเนาะ
0: ใช
3: ่ดอกไม่สูงมากก็ดีฮะก็ดีไปแต่ว่าภาระผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นภาระก็ถามมาว่าต้องส่งต่อเดือนเท่าไหร
0: ่ค่ะ
3: เนาะ
0: โอเคนี่ต้องน่าจะต้องคิดคำนวณแล้วก็กางเป็นตัวเลขออกมาทั้งหมดแล้วก็บวกในเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคเพราะว่าคนสนใจเยอะแล้วก็พี่หนุ่มฝากประเด็นเรื่องลดภาษีหน่อยได้ไหมคะเพราะเวลาคนเห็นนะก็จะอาจจะเอาเรื่องภาษีอะมาลีดเลยว่าแบบโอ้200,000ลดภาษีได้200,000หรืออะไรอย่างเงี้ยฝากประเด็นนี้นิดนึงได้ไหมบางคนเอา priority นี้มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจริงมันควรจะเป็นไม่ใช่อันดับแรกใช่ไหมคะที่จะมาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เป็นของแถมนะครับอารมณ์มันคล้ายๆกับการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตุ้งสตางค์เป็นถุงเป็นถังเนาะการซื้อประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตปกป้องความเสี่ยงในระดับที่เราจำเป็นนะครับแล้วเบี้ยที่เราจ่ายไปนั้นเนี่ยได้สิทธิประทานภาษีด้วยนั่นแหละเป็นเรื่องพอเหมาะ เป็นเรื่องพอเหมาะแต่ถ้าเรามีเงินถุงเงินถังอยากจะซื้อเนื้อเพิ่มเป็นเรื่องของเรานั่นคือเหนือจากความจำเป็นไปเพราะตรงนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยเหนือใช้หลักการเดียวกันว่ามันอยู่ในวิสัยที่เป็นความจำเป็นนะหรือเปล่าแล้วเรามีความพร้อมจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงฐานภาษีคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะถ้าลดหย่อน 200,000 เนี่ยเนาะกับบางคนเนี่ยเนาะตัวเงินได้สุทธิก็อาจจะไม่ถึงอยู่แล้วหรืออาจจะแบบเกินกว่านิดหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะแค่ซื้อประกันซื้อก็พอสมควรแล้วนะฮะก็แทบจะจัดการภาษีได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เอาตัวภาษีเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นอันเนี้ยพี่กับมองเอาตัวค่าไฟเป็นตัวตั้งมากกว่านะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะก็เหมือนเวลาเราซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีอ่ะมันเราไม่ได้ซื้อประกันลดหย่อนภาษีครับเราซื้อประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตเรา
0: ค
3: ําถามคือแค่ไหนมันพอที่จะคุ้มครองชีวิตเราแล้วเราก็เอาตัวเบี้ยตรงนั้นน่ะไปลดหย่อนกองทุนครับเราซื้อเพื่อวางแผนเกษียณของเรา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เรื่องเงินที่เรามีเราพอจะซื้อได้เท่าไหร่มันสอดคล้องกับแผนเรามั้ยแล้วเราก็เอาตรงนั้นน่ะไปลดหย่อนภาษีไม่ใช่ซื้อเต็มสิทธิ
0: ์
3: นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะค่าไฟเป็นภาระคุณมากแค่ไหนเนอะแล้วถ้าเกิดบอกว่าค่าไฟเป็นภาระคุณมากคุณพร้อมไหมที่จะซื้อหรือติดตั้งถ้าคิดว่าซื้อพร้อมที่จะซื้อหรือติดตั้งไม่ว่าซื้อสดหรือซื้อผ่อนขอให้สิทธิทางภาษีเป็นของแถมนะ
0: ค่ะ
3: ยาวเป็นตัวตั้งนะครับ
0: ค่ะชัดเจนนะคะโอเควันนี้เราตอบได้หลากหลายคำถามเนาะเข้ากับสถานการณ์ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะคะค่ะ
3: ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารสามารถติดตามกันได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinicโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์
4: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
5: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเซตอินเด็กซ์ก็พยายามประคองตัวแต่ว่ายังอยู่แถวนี้นะคะยังไม่ได้กลับไปยืน 1,500 จุดนะคะหลังจากที่ยืนแตะตอนเปิดมาแล้วก็ถอยลงมานะคะตอนนี้ 1,495.18 จุดค่ะบวกอยู่ 5.89 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็คึกคักนะคะครบยังไม่ครบชั่วโมง 21,114 ล้านบาทนะคะ Most Active เอง10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะวันนี้ก็แรงซื้อตัวใหญ่ๆกลับมานะคะปตท. อันดับ1 36.75 บวกมา25สตางค์แอดวานซ์354บาทบวกมา4บาทค่ะกันกุล3บาท34สตางค์บวกมา12สตางค์เคที107บาทบวก2บาทค่ะกราฟ59บาทนะคะบวกมา25สตางค์เคแบงค์195บาทลงไป2บาทท็อป45บาท75สตางค์ลงไป1บาทนะคะ AOT ค่ะ51บาท75สตางค์บวกมา1บาทนะคะแล้วก็ True ค่ะ14บาท20สตางค์ราคาเสมอตัวนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันนะว่าจะมีแรงซื้อกลับและสามารถไปยืน 1,500 จุดได้หรือไม่แต่ว่าพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เมื่อต้นชั่วโมงนะคะก็ค่อนข้างให้positive เหมือนกันนะมองขยับขึ้นถ้ายังยืนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าสัญญาณดีเพราะว่าลงแล้วก็ยังมีการเด้งพยายามที่จะสู้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะก็เดี๋ยวตามกันตลอดทั้งวันนะคะส่วนตลาดอื่นๆค่ะหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่ 0.28% ญี่ปุ่นนิกเคอิ225บวกอยู่ 0.47% นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้ถอยลงไป 0.28% หลังจาก2วันที่ผ่านมาก็ร้อนแรงนะสัปดาห์ที่แล้วก็ทำไฮด้วยนะสำหรับที่เราเขาก็ไปยืนที่ยืนเหนือ 1,900 จุดด้วยนะคะเกาหลีใต้คอสปีลบอยู่ 1.82% 142จุดค่ะส่วนราคาทองคำวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยก็บวกมาได้บาทละ650นะจริงๆเมื่อช่วงเช้าเลยเนี่ยบวกไปบาทละ800เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ถอยลงนะคะราคารับซื้อ 72,050 บาทสำหรับทองแท่งนะคะขายออก 72,250 บาทค่ะส่วนทองรูปประพันธ์นะคะก็ขายเอาอยู่ที่ 73,050 บาทนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของราคาทองคำนะคะทั้งราคาทองคำแท่งแล้วก็ราคาทองรูปประพันธ์นั่นเองนะคะปิดท้ายประเด็นวันนี้ที่น่าจะตามกันคือวันนี้ได้มีการประชุมครม.นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานค่ะโดยจะมีวาระที่จะพิจารณาสำคัญนะหลายวาระเลยค่ะอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีการเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569นะคะครั้งที่2ซึ่งก็จะบรรจุแผนการก่อนหนี้ใหม่ด้วยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้วงเงิน400ล้านที่เราคุยกันไปนะคะส่วนที่2กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการเสนอเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการหาวิธีการที่เหมาะสมโดยจะแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดสดนะคะเพราะว่าทุกรัฐบาลจะทำให้คนไทยดูบอลโลกนะคะดังนั้นรัฐบาลนี้ก็ไม่ควรมีข้อยกเว้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงการต่างประเทศนะที่จะมีการเสนอครม.เรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่า60วันและในที่ประชุมครม.ก็จะมีการแต่งตั้งนะรองรัฐมนตรีคุณประกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะศึกษาพิจารณาการทบทวนวีซ่าทุกชนิดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆข้อเสนอนะที่จะเข้าครม.เดี๋ยวเรารอติดตามนะคะแล้วจะมีอะไรออกมาแล้วก็จะมีนัยยะสำคัญแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์บอกนะคะว่าต้องออกมาแล้วถ้าทำเลยอะไรเลยเนี่ยแล้วก็มันเป็นเชิงโพสิทีฟเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะตอบรับนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิดซีโฟยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษ

0: พัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกร็งระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดท่านนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซันเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษานายหมิงเฉินซันไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้400ล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันทีกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันอังคารนะคะ12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่ต้องติดตามนะคะมีเรื่องของนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะสำหรับวันนี้ที่เห็นขับรถพุ่มพวงเนาะแบบนั้นเขาเรียกรถพุ่มพวงแบบซาเล้งใช่ไหมเดี๋ยวเรียกผิดรถพุ่มพวงแล้วกันเป็นแบบมอเตอร์ไซค์รถพ่วงนะคะรถพ่วงพุ่มพวงมันจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งเป็นแบบรถยนต์นะคะรถกระบะส่วนใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใช้ในเรื่องของการขายของนะคะนายกรัฐมนตรีก็ขับมาจอดที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลายคนก็เห็นภาพแล้วเรียบร้อยก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะช่วยเรื่องของภาระค่าของชีพให้กับประชาชนนะคะที่รู้สึกอุ๊ยสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเลยราคาข้าวของแพงมากนะคะก็รัฐบาลแหละจะเป็นคนที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ต้องบอกว่าโดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับข่าวเกาหลีขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของประเทศไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและภาคประมงตลอดทั้งปีนะคะโอ้ไปดูกันนิดนึงนะคะทำไมถึงต้องห้ามอะไรกันขนาดนี้นะคะนี่เป็นการห้ามนำเข้าแรงงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่าE8 ตลอดทั้งปีนี้69นะคะเนื่องจากว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคการเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU

0: ีซ่า E8 ด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดในประเทศไทยนั่นคืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามบางส่วนหลบหนีนายจ้างค่ะก็เลยส่งผลให้ทางการของเกาหลีใต้นี่นะคะดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์เลยค่ะบัญชีดำเลยแรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดนี้เป็นเวลา1ปีนี่คือคนอื่นที่อยู่ในจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนี่นะคะถ้าภูมิลำเนาที่นี่ก็พลอยที่จะโดนไปด้วยเลยนะคะ1ปีนะคะตั้งแต่เดือนมกราคม69จนถึง31ธันวาคม69นะคะส่วนจังหวัดอื่นใครที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ลองไปศึกษารายละเอียดการสมัครเรื่องของกำหนดการวิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ของทางการเลยค่ะกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะก็คือ www.doe.go.th นะคะ /overseas หรือว่าจะเป็น Facebook กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะก็หรือถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดของตัวเองก็ได้นะคะยังไม่ต้องเข้ากรุงยังไม่ต้องมาที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ได้นะเผื่อจะได้รับทราบข้อมูลก่อนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็มีสายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานนะคะนี่ที่ต้องติดตามนะสำหรับทันเหตุการณ์ในวันนี้นะคะที่ต้องติดตามแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องติดตามอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของสถานการณ์วันนี้หุ้นค่ะหุ้นไทยเปิดตลาดบวก 5.89 จุดนะมูลค่าซื้อขายถึง 1,616.66 ล้านบาทนะคะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่เลยค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปจีนนะคะเตรียมจะหารือกับทางท่านสีจิ้นผิงนะคะก็เห็นบอกว่ามีการยืนยันชัดเจนว่าจะหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการขายอาวุธให้กับไต้หวันด้วยนะคะการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะหารือเรื่องนี้โดยตรงกับผู้นำจีนนะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นการแบบเหมือนกับฉีกธรรมเนียมทางการทูตของสหรัฐเลยที่เคยให้คำมั่นว่าจะไม่ปรึกษาจีนล่วงหน้าเด็ดขาดแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกเหมือนจะเป็นการฉีกธรรมเนียมทางการทูตไปเลยนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากกลุ่มสวของสหรัฐนะคะที่เรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นเดินหน้าขายอาวุธให้กับไต้หวันแล้วก็ยืนยันว่าการสนับสนุนไต้หวันนั้นเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้นะคะนี่คือในส่วนของความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้นะคะที่จะมีการหารือกันนะคะเว็บไซต์ของสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานเลยค่ะว่าผู้สื่อข่าวถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก่อนที่จะไปเยือนปักกิ่งถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะคุยเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือไม่นะคะก็บอกว่าใช่จะหารือเรื่องนี้ไม่อยากให้เราขายหมายถึงว่าจีนนะคะและคงต้องหารือกันอันนี้เป็นไปตามคำรับประกัน6ข้อที่อดีตประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะ1982นะปี1982นะสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์แรนนะคะที่เคยให้คำมั่นไว้กับไทเปว่าจะไม่มีการพูดคุยล่วงหน้ากับปักกิ่งเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวันเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะคุยเรื่องนี้โดยตรงกับประธานสีจิ้นผิงนั้นอย่างที่พูดไว้ก็ถือว่านั่นแหละขัดธรรมเนียมทางการทูตเนี่ยประเด็นนี้ก็เลยกลายจะเป็นความตึงเครียดกับปักกิ่งซึ่งเขาบอกว่ามีการเตือนกันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่าว่าเรื่องการขายอาวุธดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์วางแผนที่จะหารือเรื่องการขายอาวุธโดยตรงตามที่เขาบอกเอาไว้นะเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าจะหารือเฉพาะเรื่องของการคัดค้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักของการสนทนา แต่ว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะสร้างแรงสั่นสะเทือนในสภาคองเกรสได้โดยก่อนหน้านั้นสมาชิกวุฒิสภานั้นเขาบอกว่าทั้ง2พรรคเลยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ประธานาธิบดีผลักดันแพ็กเกจขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็ส่งสัญญาณกับสีจิ้นผิงว่าการสนับสนุนที่สหรัฐมีต่อไต้หวันนั้นเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ค่ะก็น่าสนใจนะวันนี้เรื่องของการที่มีการพบปะกันนะคะในเรื่องของ2ผู้นำโลกเลยก็ว่าได้นะคะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงพูดถึงจีนก็ต้องพาไปจีนเลยนะคะวันนี้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยเรายังมองว่าของสินค้าจีนเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะบางทีมันหลายคนก็อาจจะมองว่ามันมีแต่ของถูกของไม่ดีของแบบใช้แล้วแค่ไม่ถึงวันเจ๊งอะไรอย่างนี้นะคะความจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ในยุคที่ข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยอินฟูยูทูบเบอร์แพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมคะคนที่เขาดูคลิปเก่งๆกับคนที่เขาลงสนามจริงเนี่ยช่องว่างมันห่างกันแค่ไหนตลาดจีนตอนนี้ที่คนไทยไปถึงเนี่ยจริงๆมันถึงแล้วตามที่เขาว่าแล้วหรือยังหรือยังไม่ถึงแล้วก็คนที่อยู่หน้าแอปนะคะหรือว่าคนที่เข้าไปถึงโรงงานเนี่ยอันไหนมันจะคุ้มกว่าทำไมเราต้องบินไปอ่ะมันก็เสียตังค์เหมือนกันเนี่ยนี่สั่งซื้อดีกว่าไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้นะคะมันทำแบบนั้นได้หรือไม่โดยเฉพาะคนไทยนะคะที่เจอปัญหาบ่อยเวลาส่งกลับมาถ้าสมมติของไม่ตรงปกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงวิธีการแก้ไขปัญหาจัดการตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะกับคอร์สนี้ลงสนามการค้ากับสินค้าจีนของจริงที่ใกล้จะเดินทางกันแล้วนะคะกับ4วัน3คืนที่จะไปกวางโจวนี่นะคะคนที่จะไปเนี่ยเขาจะได้อะไรจริงๆหรือไม่อย่างไรคุณหนึ่งพนินอัครเทพชนวันกรรมการผู้จัดการบริษัท ACT Innovation จำกัดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลครับสวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครั้งนึงครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องจีนนะคะเห็นโอ้โหเป็นข่าวไปทั่วโลกเนาะเขาจะต้อนรับประธานาธิบดีกันนะคะแต่ว่าเรามาถึงเรื่องของเราว่าเนี่ยคนจีนของจีนสินค้าจีนในบ้านเราเยอะแยะมากมายเขาเอามาเทก็ผลิตแล้วก็ขายไม่ได้ในโลกนี้เขาก็มาทิ้งในประเทศไทยมันเป็นของถูกความจริงแล้วตอนนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในระดับไหนของเกมนี
1: ้จริงๆผมมองอย่างนี้ต้องสิวิไลไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเกิดทางไม่ว่าจะเกิดข่าวเศรษฐกิจยังไงข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั้นยังไงหรือข่าวท่องเที่ยวยังไงข่าวการเมืองไงข่าวกินเที่ยวใช้หรือข่าวระดับโลกยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามในระดับหนึ่งเพื่อเรียนรู้เพื่อติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพื่อรับรู้อยู่แล้วแต่คุณสิวิไลสังเกตไหมคนที่สำเร็จน่ะเขาจะติดตามเพื่อเฝ้าระวังติดตามเพื่อรู้ข้อมูลข่าวสารบ้างในบางข่าวแต่คนที่สำเร็จจริงๆคนที่เป็นตัวจริงคนที่อยู่อย่างยั่งยืนระดับคนที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นเจ้าสัวหรือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือทำธุรกิจมาช้านานใน20-30 ปีแม้กระทั่งผมเองอย่างตัวเล็กๆอย่างผมคนหนึ่งเนี่ยเราโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทำธุรกิจและทำมาหากินเราต้องรู้เขารู้เราลบกี่ครั้งเราก็ชนะถึงเราไม่ชนะหรือผมเปรียบเปรยสำนวนนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนะไปมุมนั้นมุมนี้มุมนู้นไม่ใช่เสมอไปแต่เราต้องอยู่รอดเรามีต้นทุนเรามีค่าใช้จ่ายเรามีพนักงานลูกน้องเรามีลูกหลานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิกฤตเศรษฐกิจผ่านมากี่ยุคกี่สมัยสึนามิต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตปี40ต่างๆหรืออะไรต่างๆวิกฤตต่างๆแม้กระทั่งแรงร้ายแรงที่สุดที่เจอกันทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศก็คือวิกฤตโควิดแล้วก็ยังมาถึงสงครามปัจจุบันนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆแล้วย้อนกลับไปดีๆอย่างสิวิไลสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะกลับมาแต่คนที่รู้เท่าทันคนที่เข้าสวนกระแสคนที่วางแผนรับมือคนที่ประคองการประคองไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่นิ่งโดยที่ไม่เรียนรู้หรือไม่ศึกษาหรืออยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็แล้วแต่คนที่สำเร็จแล้วล้วนแล้วแต่หรือได้โอกาสพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจเปลี่ยนแปลงโรงงานหรือกลับหน้ามือเป็นตาลปัดเนี่ยคุณศิวิไลล้วนแล้วแต่เข้าตอนที่คนอื่นเขากลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าโดดเข้าใส่โดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรโดยที่ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรเข้าไปอัดใส่อย่างเดียวเห็นเขาเรืออะไรมาฉันก็เข้าไปตามเขาสอนเขาบอกเขาแนะนำเจ๋งมหาศาลนะครับถ้าเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเลยเราไม่รู้หลักการเราไม่รู้วิธีรับมือเลยหรือเราไม่รู้ความจริงเลยคนส่วนใหญ่อะคุณศิวิไลรู้ผิวเผินรู้จากข่าวหรือเต้นจากกระแสข่าวแล้วเข้าไปกลายเป็นแมงเม่าแต่คนที่เขามีพื้นฐานมีวุฒิภาวะมีความรู้ลึกรู้จริงข้อมูลแน่นหรือศึกษาตลอดเวลาพวกนี้เขาจะรู้จังหวะในการเข้ารู้จังหวะในการทำธุรกิจ หรือเข้าไปศึกษาตลาดว่าเทรนสินค้าอะไรกำลังจะมาเทรนธุรกิจอะไรกำลังจะมาแล้วอะไรที่กำลังจะเอาอะไรกำลังที่จะตกยุคตกสมัยหรือโดนคู่แข่งหรือล่มสลายไปเหมือนตอนโควิดหลายธุรกิจก็ล่มสลายไปเจ๊งสลายไปแล้วในปัจจุบันหลายๆธุรกิจก็เริ่มปิดตัวลงอีกมากมายคำถามผมคือเราจะอยู่ในช่องว่างตรงไหนของการในอนาคตที่ AI เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่หรือสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามาขยับแทนที่แต่จำไว้อย่างนึงเถอะครับทุกคนต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมทุกคนต้องเสพสินค้าต้องใช้สินค้าเหมือนเดิมไม่มีใครไม่ใช้สินค้าแม้กระทั่งสินค้าบริการก็ตามลูกค้าผมเป็นหลายคนนะครับระดับเจ้าสัวระดับเศรษฐีระดับแม้กระทั่งวัดแม้กระทั่งสถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิต่างๆที่ไปกับผมหลายเจ้าเนี่ยก็เอาสินค้ามาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและประหยัดเงินไปเป็นแสนไปเป็นล้านอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงมุมลงสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์ตั้งแต่แบรนด์แบบข้างถนนจนถึงตึกแถวจนถึงโรงงานจนถึงนิคมอุตสาหกรรมจนถึงระดับเจ้าสัวเศรษฐีต่างๆหรืออินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆหรือเจ้าของโรงงานหรืออสออาเฮียอยู่สำเพ็งประตูน้ำเสือป่าคลองถุมบ้านหม้อหรือแม้กระทั่งเปิดเพจยิงแอดออนไลน์ขายในแอปส้มแอปน้ำเงินแอปเหลืองแอปแดงต่างๆโอ้โหอีกไม่รู้กี่หลายธุรกิจผมพาผู้ประกอบการไปมาไม่รู้กี่พันชีวิตแล้วนะครับในสัก20กว่าปีที่ผมทำมาครับสิวิไลครับ
0: แล้วทำไมแบรนด์ระดับโลกถึงเขาต้องใช้โรงงานที่จีนด้วยทำไมเขาผลิตเองไม่ได้หรอคะอย่างยุโรปที่คุณหนึ่งเคยเล่าหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีเองก็เคยใช้ที่นี่เพราะอะไร
1: คุณศิวิไลเชื่อไหมผมไปมาจากหลายที่แล้วนั่งคุยกับหรือลงคุยไม่พอนะครับผมต้องลงพื้นที่มาในหลายสิบปีนี้กับผู้ประกอบการกับโรงงานนิคมต่างๆหรือแม้กระทั่งแหล่งผลิตต่างๆคุณศิวิไลจะเห็นนะครับว่าแบรนด์ต่างๆผลิตจากจีนเราอย่าปฏิเสธเราอย่าไปเชื่ออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่เคยมีธุรกิจสำเร็จจากสินค้าจีนเลยไปจำข่าวมาพูดไปจำข้อมูลมาพูดหรือไปจำคนอื่นประโยคบอกเล่าคนอื่นที่ฟังเรื่องเล่าในวงกาแฟหรือโต๊ะอาหารแล้วเอามาคุยหรือหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาพูดมาคุยโดยที่ไม่เคยสำเร็จจากสินค้าจีนหรือไม่เคยทำธุรกิจจากจีนเลยเนี่ยเราเชื่อเขา 100% ได้ยังไงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือไม่ใช่ว่าเขาผิดหรือถูกนะสิวิไลแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราปฏิเสธได้ไหมครับว่าของจีนถูกที่สุดไม่มีทางเราไม่ชนะเขาด้วยราคาหรอกครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ห่วยเหมือนที่เราบอกว่าเป็นจีนแดงใช้แป๊บเดียวพังแป๊บเดียวเสียอีกต่อไปแล้วแบรนด์กีฬาระดับโลกแบรนด์มือถือระดับโลกแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกแบรนด์สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกแบรนด์รถยนต์ระดับโลกแบรนด์อะไหล่เครื่องจักรต่างๆระดับโลกแบรนด์เครื่องมือแพทย์ระดับโลกแบรนด์สารเคมีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมประมงหรือสินค้าโรงงานต่างๆอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ผมใช้คำว่าสักเบอร์ยันเรือลบอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แบรนด์ดังระดับโลกเกิน 50% นะคุณศิวิไลทั้งโลกนะไม่ได้เอาแต่ไทยนะในไทยเนี่ย 80% ด้วยซ้ำเอาทั้งโลกที่เกิน 50% นะผลิตมาจากจีนทั้งแล้วไปตีตาตีส่งออกไปแล้วก็ตีกลับมาตีไปขายกระจายขายทั่วประเทศแล้วคุณรู้ไหมว่าโรงงานเหล่านี้อยู่เมืองอะไรอยู่แหล่งไหนไม่มีทัวร์ไหนเคยบอกคุณไม่มีทัวร์แม่ค้าที่เขารู้รายละเอียดพวกนี้จริงเท็จเขาไม่เคยทำรายละเอียดพวกนี้เขาไม่เข้าใจใน20กว่าปีที่ผมเจ๊งมา30กว่าประเภทสินค้าของจีนรู้ทั้งแหล่งรู้ทั้งเมืองรู้ทั้งสิ่งที่ผลิตสร้างแล้วก็แม้กระทั่งโดนที่บินที่เป็นแบรนด์ดังที่ใช้ในประเทศระดับโลกแล้วกันนะที่เราพูดถึงกันอยู่ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางระดับโลกแบรนด์เนมระดับโลกอุตสาหกรรมระดับโลก EV ชาร์จเจอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอยู่เมืองไหนกันแน่จีน 1,400 กว่าล้านคนนะครับคุณไปผิดเมืองชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณไปแหล่งผิดโดนบวกโดนฟันโดนโกงราคาคุณถึงไม่เคยชนะคนจีนที่มาทำธุรกิจหรือทุ่มราคาตลาดในไทยเลยเพราะคุณไม่รู้ความจริงอีกหลายขั้นตอนคุณศิวิไลนั่นเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแบรนด์ต่างๆที่คุณศิวิไลถามว่าต้องมาจากจีนทั้งนั้นที่ค่าของจีนเขาสูงกว่าเราแต่เขาผลิตสินค้าได้ต่ำกว่าเราแล้วคุณภาพดีกว่าเราและเขามีสินค้าระดับ20กว่าเกรดที่ผมพูดไปหลายครั้งไม่ใช่มี 4-5 เกรดเหมือนที่คนไทยเข้าใจอีกต่อไปแล้วนะเขามีสินค้า20กว่าเกรดตั้งแต่สินค้าเกรดตลาดนัดจนถึงสินค้าระดับพรีเมียมจนถึงเกรดระดับนู่นดูบงดูใบ7ดาว6ดาวนู่นแต่เราไม่เคยเอามาขายเราไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเราไปซื้อเป็นผู้แต่บริโภคเราเป็นผู้ copy and develop ตามเขาจีนเขาก็ไป copy and develop จากต่างประเทศมารวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ส่งลูกหลานไปเรียนเขาปูตั้งแต่การศึกษาจนถึงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าต่อยอดสินค้าของเขาในทั่วโลกในทุกโรงงานในทุกประเภทสินค้าควบคุมด้วยระบบเบื้องหลังนี่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดมหาศาลและในอนาคตเขายิ่งจะซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นนะภาษาผมเก เกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงในคลังสมบัติคลังสินค้าของโลกที่ผมพาไปเห็นใน 3-4 เมืองของจีนเนี่ยครับครับ
0: ยังมีไหมคะที่แบบว่าคนไทยยังไปไม่ถึงสำหรับในส่วนของตลาดสินค้าจีนจริงๆอ่ะหรือว่าเราไปถึงหมดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนที่แบบเป็นโชว์รูมสำหรับการโชว์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือสำหรับขาจรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมกลับมองว่าคนส่วนใหญ่ไปอ่ะมันไปน้ำของสิบใหญ่ไปน้ำไปทางแล้วก็ไปแหล่งที่ไม่ได้รู้ต้นน้ำที่แท้จริงไม่ได้รู้ราคาที่แท้จริงแล้วไม่รู้กลโกงไม่รู้กลยุทธ์ไม่รู้วิธีเจรจาไม่รู้วิธีต่อรองไม่รู้ว่าโรงงานไหนตัวจริงโรงงานไหนเป็นเอเจนต์โรงงานไหนเป็นตัวแทนแล้วไม่รู้ว่าการเช็คคุณภาพตรวจสอบสินค้าเช็คยังไงแล้วไม่รู้เรื่องการอัตราแลกเงินโอนตังยังไงแล้วไม่รู้ว่าเวลาพูดอ่านเขียนจีไม่ได้สื่อสารยังไงถึงจะได้ราคาดีจะไปเป็นหมูในสนามโรงงานจะไปเป็นหมูในสนามประเทศจีนจะไปเป็นหมูให้เขาเชือดให้เขากินหรือให้เขาฟันให้เขาบวกราคาหรือให้เขาโกงราคาไหมมันมีอีกไม่รู้กี่ปัจจัยแล้วระบบโลจิสติกระบบขนส่งระบบการส่งออกนำเข้าที่คุณต้องรู้ FOB ต้องรู้รายละเอียดขั้นตอนเอกสารพวกนี้ผมสอนตั้งแต่สักผลสอนตั้งแต่คนไม่เป็นอะไรเลยกอไก่ขอไข่จนคุณเดินได้เองมียอดเป็นร้อยล้านพันล้านจากไม่รู้กี่ธุรกิจที่ผมทำมาผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะแต่ผมทำให้คุณไม่เจ๊งไม่เสียหายปิดประตูเจ๊งไปแล้ว 50% บันไดมี10ขั้นของความสำเร็จผมยกตัวอย่างประจำให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคุณเจอผมคุณเดินขั้น5ขั้น6แล้วอะที่เหลือเป็นความที่เหลือเป็นความช่ำชองเป็นสมองคุณเป็นเอาเป็นการสู้ของคุณเป็นการลงมือทำซ้ำๆของคุณเป็นการศึกษาเพิ่มเติมของคุณและเป็นการพัฒนาตัวคุณและองค์กรคุณและบริษัทคุณและสินค้าคุณว่าใครจะรวยมากรวยน้อยใครจะยั่งยืนสั้นยั่งยืนเร็วใครจะมั่นคงไม่มั่นคงแต่ผมสอนทุกคนน่ะใน20ปีนะผมยังมีคนเจ๊งแค่2คนน่ะที่เรียนรู้ไปจากผมแล้วฟังผมตลอดหลายปีในสิ่งที่ผมสอนไป4วัน3คืนไม่ใช่4วัน3คืนกลับมาเป็นเศรษฐีและผู้วิเศษเลยนะมันโกหกทั้งออนไลน์อ่ะคุณอย่าไปเชื่อมันแต่คุณก็ชอบนั่งฟังข่าวคราวพวกเนี้ยสนุกเพลินไปแต่คุณไม่ได้รู้หรอกว่าเวลาทำไปจริงๆแล้วคุณสิวิไลเบื้องหลังการทำธุรกิจการทำการค้าการทำโรงงานหรือการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เด็กรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต่เบื้องหลังไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเบื้องหลังไม่ได้ง่ายอย่าลืมนะครับว่าเราไปซื้อของถูกได้คนอื่นก็ไปได้คุณบินไปกับทัวร์บินไปอินฟลูเอนเซอร์บินไปตามทิกต็อกใครก็ไปได้เด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราอีกแต่อย่าลืมนะครับขั้นตอนที่เหนือเราและมากกว่าเราขนาดนั้นน่ะรายละเอียดเชิงลึกที่ไม่เคยมีใครสอนคุณมาในวงการผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่พาไปจับมือทำและเป็นที่ปรึกษาเป็น8ปี5ปี3ปียังช่วยเหลือลูกค้าเป็นที่ปรึกษาลูกค้าที่ไปทำธุรกิจกับจีนมาตลอดแล้วสร้างแบรนด์ตลอดแล้วสุดท้ายทุกคนนะ 80-90% ผลิตสินค้ามาจากจีนทั้งนั้นมาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งที่ไทยแต่ไม่เคยมีใครเอาความลับมาบอกคุณแม้กระทั่งคนที่บอกว่าสั่งยุโรปอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีก็สั่งมาจากจีนแต่คุณไม่รู้ความจริงแค่นั้นเองแม้กระทั่งสวนแต่ดูจากลูกค้าผมเยอะแยะเต็มไปหมดหรือห้างดังเนี่ย
0: มันมีทั้งแบบโรงงานที่โชว์หรือว่าโรงงานผลิตจริงมีจริงไหมสองแบบที่ต่างกันยังไงอะ
1: อะไรนะครับคุณหิวไร
0: หมายถึงว่าโรงงานโชว์กับโรงงานที่เขาผลิตจริงผลิตส่งจริงเนี้ยสองแบบนี้ต่างกันยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพาไปดูแบบไหน
1: จริงๆโรงงานโชว์เนี่ยเป็นโรงงานที่คุณเห็นตัวอย่างแล้วเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนทั้งนั้นที่มาออกบูธงานแฟร์งานแฟร์ต่างๆที่ประเทศจีนอะปัจจุบันผมบอกนะเกิน5ปีมาแล้วนะผมไม่ได้ไปงานใหญ่ๆพวกนี้มานานแล้วเพราะว่าพวกนี้เป็นเอเจนต์ตัวแทนตัวกลางทั้งนั้นแต่คุณไปเห็นนวัตกรรมคุณไปเห็นเทคโนโลยีคุณไปเห็นนู่นนี่นั่นคุณว้าวว้าวว้าวแต่คุณเคยสังเกตไหมถ้าสมัยผมจะเปรียบเทียบว่าได้นำบัตรกับโบชัวมาเต็มกระเป๋าเลยแต่ไม่เคยทำเงินกับมันได้เลยแล้วพอมาเจอราคาเนี่ยในปัจจุบันสมัยก่อนไม่มีออนไลน์ยิ่งสมัยนี้มีออนไลน์คุณยิ่งตายเลยเพราะอะไรครับคุณเชื่อคุณบินไปงานแฟร์เองเป็นตรงเองแล้วคุณเจอคนอื่นตัดราคาเจอคนจีนเอามาถล่มราคาคุณภาพเดียวกันแบบเดียวกันสินค้าพรีเมียมเหมือนกันแต่คุณเจอคุณภาพดีกว่าดีไซน์สวยกว่าและราคาถูกกว่าเพราะคุณไปเจอตัวแทนตัวกลางเอเจนต์ในหน้าคุณไม่ได้ไปเจอแหล่งโรงงานหรือไปเจอเมืองที่เป็นต้นทางต้นผลิตที่คุณศิวิไลถามที่แท้จริงแล้วการจะรู้เรื่องพวกนี้มันคือใช้ประสบการณ์นะคุณศิวิไลมันไม่ได้มีใน TikTok ไม่ได้มีในออนไลน์ไม่ได้มีใน Facebook มันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ใครไปบอกเพราะคนเหล่านั้นเค้าไปกินไปเที่ยวไปกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์หรือบางทีเป็นบริษัททัวร์เค้าพาไปจิ้มแนะนำให้คุณรู้สึกคนไม่เคยเห็นมันก็ว้าวสิแต่เชิงลึกเขาไม่ได้รู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยรายละเอียดเชิงลึกของมันอ่ะคุณภาพเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงทำมาจากอะไรแล้วราคาที่มันแตกต่างกันแตกต่างเนื่องมาจากอะไรไส้ในอะไรชิ้นส่วนต้องดูยังไงต้องตรวจสอบยังไงและการนำเข้าแบบไหนเสียภาษีถูกต้องไม่ถูกต้องเวลาโดนตำรวจจับโดนศุลกากรจับคุณไม่มีเอกสารชี้แจงไม่มีเอกสารการนำเข้าทั้งนั้นแหละครับเพราะเขาไม่ได้เข้าใจสิเขาไม่ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ให้คุณเขาแค่พาคุณไปจิ้มยิ่งซื้อเยอะเขายิ่งกำไรเยอะ ก็ได้ค่าขนส่งเยอะได้อัตราแลกเงินเยอะได้ค่าบริการเยอ
0: ะ
1: แล้วมีหลายทัวร์หลายล่ามหลายไกด์ที่มีกลโกงเต็มวงการไปหมดว่าไปทอนหลังบ้านกับโรงงานและร้านค้าต่างๆอันนี้ผมพูดไปหลายครั้งเขาเรื่องอะไรจะบอกโนฮาวคุณแล้วไม่มีบริษัทไหนที่พาคุณไปจีนแล้วเปิดโกดังเปิดบริษัทสอนเหมือนผมนะผมไม่ได้บอกว่าผมดีเลิศเลอเก่งที่สุดแต่ผมจริงใจที่สุดแล้วกันในการที่จะไม่ให้ใครเจ๊งหรือเสียหายเขาเสียเงินไปกับผมแล้วอ่ะทำไมเขาต้องเจ๊งอ่ะทำไมเขาต้องไปเริ่มนับศูนย์ใหม่กันถ้าเทียบเป็นขับรถไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกิโลแล้วถ้าสมัยก่อนมีคนนำไปแบบผมไม่โง่เจ๊งไปไม่รู้กี่ล้านอ่ะใช้เวลาตั้ง 3-4 ปีกว่าจะปิดช่องไม่ให้คนจีนหลอกไม่ให้โรงงานจีนหลอกหรือไม่ให้โดนโกงโดนจับต่างๆนู่นนี่นั่นโดนไม่รู้กี่ขั้นตอนผมไปจีนโอ้โหผมโดนไม่รู้เท่าไหร่โดนทั้งโรงงานโดนทั้งคนจีนโดนทั้งทุกประเทศมันมีคนทั้งดีและไม่ดีหมดนะฮะแล้วกฎหมายเขาก็ไม่เหมือนกฎหมายเราต้องเคารพกฎหมายประเทศจีนเราต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยเราจะวางแผนยังไงให้เราทำธุรกิจแบบราบรื่นผมลงลึกถึงขนาดนั้นยิ่งพูดอ่านเขียนจีนไม่ได้โอ้โหยิ่งจะต้องสอนยังไงแนะนำยังไงลูกค้าผม 90% น่ะพูดอ่านเขียนจีนไม่ได้เลยหรือบางคนนะทำการค้าจีนมา10กว่าปีแล้วเกือบเท่าผมแล้วผมทำมา20กว่าปีมีบริษัทที่จีนแล้วมีบริษัทที่ไทยมีพาร์ทเนอร์ขนส่งมีอะไรต่างๆตามหัวเมืองต่างๆที่จีนทั้งหมดกว่าจะมาถึงวันนี้เลือดตาแทบกระเด็นผมเลยตั้งปฏิญาณว่าไม่อยากให้คนไทยต้องโดนหลอกโดนโกงหรือไปเริ่มศูนย์นับศูนย์ใหม่เด็กสมัยนี้หรือคนสมัยนี้ได้เปรียบกว่าสมัยผมเยอะมันมีทางลัดแต่ทางลัดนั้นน่ะจะต้องเป็นทางลัดที่คุณมุ่งมั่นจริงๆที่จะไปให้ถึงนะไม่ใช่เรียนรู้ผิวๆแล้วก็บอกว่าฉันไปมาแล้วฉันทำมาแล้วหรือไปอ่าน YouTube ฟังออนไลน์มาแล้วบอกว่าระวังนู่นระวังนี่ระวังนั่นนะไอ้คนพูดไม่เคยสำเร็จจากสินค้าจีนเลยหรือคนพูดเป็นคนที่เจ๊งมาแล้วแล้วมาพูดทำไมคุณไม่ฟังคนที่เขาทำมา 20-30 ปีที่เขายังยั่งยืนได้อยู่ผมว่าตรงเนี้ยคุณต้องตั้งสติคิดผมว่าสำคัญมากในการที่จะส่งต่อลูกหลานฝ่ายจัดซื้อหรือตัวคุณเองหรือญาติพี่น้องคุณให้เขายืนในการทำธุรกิจหรือทำการค้าได้แบบระยะยาวยามที่เราไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะความรู้จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตอันนี้สำคัญครับ
0: ค่ะถ้าใครที่แบบหมายมั่นว่าไปรอบนี้สมมติจะไปละแต่จะไปสร้างแบรนด์จริงๆกับโรงงานจีนเนี่ยต้องคุยอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรไปคะเรื่องสูตรไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องไปยังปรึกษายังไงคะ
1: ผมอยากให้คนไปอย่างนี้คุณสิริไลผมเห็นใน YouTube ในออนไลน์เนี่ยบอกกันไปหมดต้องสร้างแบรนด์เท่านั้นถึงจะยั่งยืนอย่าไปซื้ออย่าไปทำเลียนแบบเขาอย่าไปซื้อมาขายไปคำถามคือถ้าเราไม่ได้มีทุนเหมือนลูกคุณหนูคุณชายหรืออาเฮียอาซออาเจกพวกเนี้ยคำถาม
0: uh-huh.
1: ถึงไอ้ยาซอเจ็ดรุ่นลูกหนูชายผมเห็นเจ๊งมานักต่อนักแล้วพอไปถึงกะจำมาเลยว่าฉันต้องสร้างแบรนด์ฉันถึงจะยั่งยืนคุณคิดว่าไอ้การสร้างแบรนด์ประเด็นเนี้ยคุณคิดได้คนเดียวคนจีนมันคิดได้ไวกว่าเราอีกระบบเขาครบกว่าเราอีกเขากินตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเขากินรวบทั้งระบบอย่าลืมนะครับเขาเป็นคลังสินค้าของโลกนะเขากินตั้งแต่ผลิตจัดซื้อขายทำการตลาดหรือแม้กระทั่งขยายสาขาไปทั่วโลกทั่วประเทศเขาจะใช้นอมินีใช้ตัวแทนหรือเขาจะเล่นแร่แปรธาตุยังไงเขาสามารถไปแทรกซึมอยู่ได้ทั่วโลกทุกประเทศเห็นไหมคนจีนไปอย่างอยู่ได้ทุกที่ทุกหมดทั้งขาวทั้งเทาทั้งเขาไปได้ไม่รู้กี่รูปแบบแล้วทุนเขาหนากว่าเรามหาศาลคำถามเราจะชนะเขาด้วยอะไรครับผมเลยอยากให้ทุกคนไปอ่ะไปเปิดหัวเปิดสมองโล่งๆก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าไปถึงฉันจะสร้างแบรนด์ฉันมีทุนนะหรือบางทีฉันไม่มีทุนแล้วฉันจะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนเพราะปัจจุบันการสร้างแบรนด์ของจีนไม่เหมือนรุ่นผมแล้วนะรุ่นผมสร้างแบรนด์ทีนึงต้องเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะปัจจุบันเป็น10ชิ้นที่จีนสร้างแบรนด์ได้แล้วคุณศรีวิไลแค่10ชิ้นนะหลักสิบสร้างแบรนด์ผลิตโลโก้ตาคุณศรีวิไลได้เลยตีรูปแบบจะเอาเมคอินอะไรเขาทำได้หมดทุกรูปแบบจะเอาของแบบไหนจีนเขาเก่ง copy and develop นะผมใช้คำว่า1ต่อ1อ่ะ1ต่อ1หมายความว่าอะไรครับคุณเอาเนี้ยไปวางแล้วบอกทำแบบเนี้ยเขาทำเหมือนแบบคุณจับไม่ได้เลยอ่ะแกะแล้วปัจจุบันยิ่งกว่าสมัยผมนะแกะไส้ในอะไรมาดูยังปั๊มเลเซอร์ยังยิงเลเซอร์ยังปั๊มรหัสซีรีส์นัมเบอร์โลโก้เขาปั๊มได้ครบละเอียดทุกมิติแต่การทนมากทนน้อยหรือใช้ได้นานไม่นานอันนี้ละต่างกันละเวลาใช้ไปแต่เวลาคนซื้อมันใครมันจะไปรู้ว่าก่อนใช้ซื้อด้วยภาพด้วยน้ำหนักด้วยความหนาความบางด้วยเครื่องตรวจวัดต่างๆมันทำได้ให้คุณตรวจผ่านน้ำหนักให้เท่ากันเป๊ะได้แต่ใช้ไปแล้วพังเร็วกันเยอะนี่เห็นไหมเขามีกี่ไม่รู้กี่เทคนิคแล้วคุณต้องตรวจสอบ QC ยังไงดูยังไงเทสยังไงเชื่อไหมครับเกิน 50% ที่ผมสามารถเทสด้วยตาเปล่าได้ถ้าเอาเชิงลึกกว่านั้นต้องเข้าเครื่องนู่นเครื่องนี่แต่เอาตาเปล่าก็จะกินได้เบื้องต้นละ 50% อย่ามาโม้ว่าตาเปล่าแล้วดูได้ 80-100% ไม่มีทางจีนเข้าไปกว่าน
0: ี่ไงหลายคนกลัวไงว่า
1: การถึงและเหนือ
0: มันมีการโกงกันอ่ะในเรื่องของการค้าจีนมันมีจริงไหมคะส่วนใหญ่เกิดจากฝั่งไหนฝั่งโรงงานฝั่งนายหน้าหรือว่าคนที่พาไปหรือว่าใคร การโกงที่เกิดขึ้น
1: การโกงที่เกิดขึ้นเขาโกงฝั่งนู้นหมดเลยครับเป็นทั้งผู้ประกอบการจีนเองและเป็นทั้งทัวร์ไทยเองเป็นทั้งล่ามไกด์จีนเองและล่ามไกด์ทัวร์เองล่ามไกด์ไทยเองด้วยทั้งหมดแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกทัวร์ทุกคนนะแต่วงการอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าผมโดนมาเต็มไปหมดและปัจจุบันยังโดนกันอยู่เต็มประเทศไทยเลยคุณอย่าลืมต้องสีวิไลว่าสินค้าชิ้นหนึ่งถ้าคุณโดนบางทีสินค้าหนึ่งหยวนเนี่ยเขาบวกแค่หนึ่งหยวนบางคนบอกโอ้ยแค่หนึ่งหยวนให้เขาไปเถอะซื้อความสะดวกสบายบางคนบวกหนึ่งหยวนสองหยวนสามหยวนหนึ่งหยวนเท่ากับ5 บาทไทยหมื่นชิ้นเท่ากับ50,000 บาทแสนชิ้นเท่ากับ500,000 บาทนะครับแล้วเขามีลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นพันคนหมื่นคนคุณคิดว่าเขาได้ส่วนต่างตรงนี้เท่าไหร่ครับเขาไม่ไปเอากำไรส่วนอื่นครับเขากินส่วนนี้ตลอดชีวิตแต่ผมไม่ใช่ครับคบกันแล้วเหมือนเพื่อนคู่ค้ากันเหมือนคนไทยด้วยกันอย่ามาหลอกกินกันเองอย่ามาหลอกตีหัวกันเองนะแค่นี้เราก็โดนคนจีนมาถล่มราคามาฆ่าราคาตลาดในประเทศไทยหรือทั่วโลกกันจะแย่อยู่แล้วเพราะนั้นหนึ่งหยวนมีค่ามากเพราะคนจีนเขากำไรกันเป็นเศษสตังเศษหยวนต้องสีใดแล้วหนึ่งหยวนสำหรับคนพันคนคนหมื่นคนคนแสนคนเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมสอนโนว์ฮาวสอนวิธีการให้คุณเหลือเต็มๆที่เหลือเป็นความสามารถของคุณเป็นวิธีการทำการธุรกิจการการค้าของคุณที่คุณจะตีตลาดแตกไหมเริ่มต้นสินค้าได้ถูกไหมแล้วเดินถูกไหมถ้าคุณเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกถูกผมบอกเลยนะมันถูกไปตลอดชีวิตอ่ะแต่ถ้ากระดุมเม็ดแรกคุณผิดมันจะผิดอย่างนั้นไปตลอดชีวิตเพราะนั้นเวลาเขาเก็บทัวร์เก็บค่าบริการเขาจะไม่รวมค่านั่นค่านี่ทัวร์ถูกจังเลยแต่ไม่รวมนู่นนี่นั่นเขาจะเก็บนู่นเก็บนี่งอกนั่นนู่นนี่เพิ่มแล้วเขาไม่ได้พาคุณไปเหมือนผมนะคุณสีไหลเขาพาคุณไปประกบกันล่างเลยคุณจะไปตรงไหนก็ไปเลยไม่ต้องไปเดินกลุ่มเดินหมู่แต่การเดินกลุ่มเดินหมู่นี่แหละทำให้คุณไม่เจ๊งไม่เสียหายและทำให้คุณปลอดภัยและทำให้คุณเข้าใจระบบโรงงานตลาดและการทำธุรกิจกับจีนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยไอ้ไปเดี่ยวนั่นแหละที่น่ากลัวที่สุดเพราะคุณไปเดี่ยวคุณไม่มีคู่เปรียบเทียบไม่มีข้อมูลความรู้เลยเขาเชียร์ให้คุณซื้อของเยอะเพราะเขาทอนหลังบ้านเยอะเขาได้อัตราแลกเปลี่ยนเยอะเขาได้ค่าขนส่งเยอะแล้วเขาทำอย่างนี้กับกี่พันกี่หมื่นคนน่ะเขาคิดดูเขาจะได้กำไรจากส่วนเนี้ยอย่าลืมนะครับไอ้ผมเนี่ยเวลาไอ้ผมทำธุรกิจแต่ผมเหลือไม่กี่ตังค์หรอกแต่ผมตั้งปฏิญาณว่าไม่ต้องการให้คนไทยโดนหลอกโดนโกงเหมือนที่ผมเจ๊งแล้วโดนหลอกโดนโกงมาเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วผมทำมาตลอด20 กว่าปีผมไปตั้งแต่ปี2001น่ะลองบวกลบคูณหารดูสิครับว่าผมทำธุรกิจกับจีนจนมีโรงงานมีบริษัทมีพาร์ทเนอร์อยู่ที่จีนเนี่ยใช้เวลากี่ปีแล้วผมย่อยมาเป็น4 วัน 3 คืนและเป็นที่ปรึกษาหลังจากเรียนจบอีก3 ปี 5 ปี 8 ปีเนี่ยจีนมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะถ้ามันง่ายอย่างนั้นรวยกันไปทั้งประเทศแล้วคุณศิวิไลแต่เราจะปฏิเสธไม่ไปยอมเปิดหูเปิดตาคนอายุ7 80 90ไปกับผมเยอะมากนะพูดอ่านเขียนจีนไม่ได้บางทีเขาไม่ได้ต้องการทำธุรกิจนะเขาเกษียณแล้วเขาอยากเปิดมุมมองสิ่งที่เขาไปทัวร์มาทั่วโลกไปทัวร์ไฮเอ็นยุโรปกินหรูอยู่สบายโอ้โหคนรวยไปกับผมนี่เจ้าสัวเศรษฐีอินฟลูเอนเซอร์สักทั้งตัวปากจัดจัดอินฟลูเอนเซอร์ผู้ชายผู้จาพ่อผมพูดไปหลายครั้งเจ้าสัวน้ำดื่มเจ้าสัวสวนน้ำเจ้าสัวห้างสรรพสินค้าเจ้าสัวร้านวัสดุก่อสร้างเจ้าสัวบริษัทก่อสร้างหรือแม้กระทั่งดาราต่างๆคนดังต่างๆที่ไปกันมาเขารู้ครับว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมเขาบอกว่าเขาไปอยู่ไหนมาว่าคนหนึ่งถ้าเขารู้จักคนหนึ่งมา10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วเขาคงรวยเป็นหมื่นล้านไปแล้วผมบอกใจเย็นๆครับทุกคนมีจังหวะเวลาของตัวเองมีโชคชะตาเวลาของตัวเองไม่มีคำว่าสายเกินไปเขาแค่ซื้อของมาแต่งบ้านเขาอย่างเดียวกันประหยัดไป800,000ประหยัดไป500,000แค่นี้เขาก็ได้ค่าทัวร์ค่าทริปคืนแล้วไอ้ผมไม่ได้ขายเพื่อเอากำไรผมมีธุรกิจผมมีสินค้า6-7 บริษัทคุณศิวิไลผมทำทั้งอสังหาริมทรัพย์ทำทั้งสินค้าจีนทำทั้งขนส่งผมไม่ได้มาเอากำไรเหมือนทัวร์ต่างๆที่เอากำไรกับทัวร์เอากำไรกับค่าขนส่งค่าล่ามเอากำไรกับการทอนหลังบ้านตลอดชีวิตไม่ใช่เรียนรู้ครั้งเดียวคุณได้ความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตผมใช้คำว่าโคตรคุ้มเลยครับไม่อย่างนั้นคนที่ไปกับผมที่เขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเขาไม่โง่ไปหรอกเขาฉลาดกว่าผมอีกเขาต้องการรู้ว่าสิ่งที่เขาจะส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื้อหรือลูกหลานเขาเนี่ยยามที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยความรู้พวกนี้มันติดตัวไปตลอดอย่างที่ผมพูดเนี่ยเขามองว่าโคตรคุ้มเลยดีกว่าไปทัวร์แล้วกินเที่ยวใช้แล้วละลายหายไปหมดไม่ได้อะไรกลับมาเลยอันนี้เขาได้กินเที่ยวใช้แล้วได้ความรู้ติดตัวแล้วได้คอนเนคชั่นที่ต่อยอดไปทะลุมหาศาลผมว่าตรงเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งเหล่านี้แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไปเนี่ยมันรวมทุกอย่างนะตั๋วเครื่องบินไปกลับโรงแรมที่พักอาหารค่าล่ามค่าไกด์ค่ารถโค้ชรถบัส VIP คนอายุ7 80 90อ่ะคนที่การทางสายตาท่านเป็นให้เกียรติผมเนี่ยเป็นนายกสมาคมยังไปกับผมเลยยังเดินยิ่งกว่าคนตาดีเดินเก่งยิ่งกว่าคนตาดีแล้วเขาได้สินค้ามาต่อยอดกันเต็มไปหมดทั้งใช้เองทั้งบริจาคทั้งถวายวัดแล้วก็ทั้งเอาไปใช้ในโรงงานใช้เอาสร้างแบรนด์หรือแม้กระทั่งอินเวนเซอร์ทำเครื่องสำอางต่างๆหรือคนที่อยู่ตามแหล่งค้าส่งประตูน้ำเสือป่าบ้านหม้อคลองถุมที่เคยซื้อจีนซื้อผ่านเอเย่นซื้อผ่านตัวกลางหรือโรงงานฝ่ายจัดซื้อที่โดนบวกโดนฟันราคามา3 เท่าซื้อขายกันมาเป็น10 ปีเพิ่งรู้ความจริงว่าโดนบวกมา 300% 3เท่าประหยัดเงินไปเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านตั้งแต่นั้นมาเขาตาสว่างหมดโรงงานนิคมต่างๆส 304ปราจีนระยองชลบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามเจ้าของโรงงานไปกับผมทั้งนั้นประหยัดเงินไปมหาศาลและเทคโนโลยีที่มาใหม่คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า EV โซลาร์เซลล์สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มหรือคนที่ทำเกษตรเกมใหญ่ๆที่อยู่ที่เป็นผมเรียกเขาว่าในหัวหรือแม้กระทั่งเศรษฐีต่างจังหวัดเนี่ยเศรษฐีบ้านนอกที่รวยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาเอาธุรกิจมาต่อยอดต่อกับเกษตรกรรมของเขาเกษตรกรของเขาเนี่ยมหาศาลผมมีคนทุกประเภทชนชั้นเลยใน20กว่าปีที่ไปมาแม้กระทั่งไฮโซไฮโซทองลงทองรอเนี่ยเลือกซื้อยุโรปเบนเข็มมาซื้อจีนกันประมาณ
0: 7-80%
1: เขาเพิ่งรู้ความ
0: จริงว่ามันเกิดขึ้นขนาดนี้พูดถึงภาษาเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าไม่รู้ภาษาจีนเลยเนี่ยบางคนกังวลทีนี้การมีล่ามเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนล่ามที่ดีกับล่ามทั่วไปหรือว่าล่ามนักท่องเที่ยวกับล่ามธุรกิจเนี่ยวิธีการคุยการดีลมันต่างกันยังไงคะ
1: จริงๆต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับใช้ล่ามผิดคิดจนมันตายครับใช้ทัวร์ผิดคิดจนมันตายครับไปกับคนผิดคิดจนมันตายเหมือนกันครับคือเสียเงินแล้วอ่ะเอาให้รู้ลึกรู้จริงไปเลยดีกว่าไหมไอ้โทรอย่างอื่นอ่ะคุณฟังทาง YouTube เอาก็ได้ทางอินฟลูเอนเซอร์เอาก็ได้ง่ายๆอันนั้นมันไม่ยากหรอกเบสิกพื้นฐานฟังข้อมูลพวกนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานใครๆก็รู้ได้เพราะฉะนั้นการดีลล่ามดีลคนคือคุณใช้นักศึกษาไปแปลธุรกิจอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่านักศึกษาเขาไม่เก่งนะเขาก็เก่งแต่ประสบการณ์ชั้นเชิงคนทำธุรกิจฟังผมมาเข้าใจนะชั้นเชิงเทคนิคการมองแววตากันอย่าลืมนะครับว่าจีนเขาไม่เจรจาทางแชทนะเขาไม่คุยทางโทรศัพท์นะคอนเนคชั่นของเขาที่จะสร้างที่คุณจะได้ของลับๆโรงงานลับแหล่งลับตลาดที่ไม่เคยหลับเลยใน24ชั่วโมงในวงการในออนไลน์ไม่มีใครพาคุณไปเลยเมืองไหนกันแน่แล้วจีนไม่คุยคุณจะได้สินค้าเทคโนโลยีสินค้าปีหน้าสินค้านวัตกรรมใหม่ๆหรือแบบใหม่ๆที่เขาไม่ได้เอาของโลกเอาของเก่ามาขายคุณหรือแบบอินเทนเก่าๆมาขายคุณขายราคาถูกๆคุณไม่รู้หรอกว่าแบบใหม่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่เมืองอะไรเขาจะคุยกันด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันเขาอยากเห็นแววตาอยากเห็นการเช็คแฮนด์อยากนั่งกินเหลากินโต๊ะอาหารคุณจะเห็นได้นี่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของจีนเพราะฉะนั้นเขาจะดูเลยว่าคนไหนเป็นคู่ค้าจริงคนไหนเป็นคู่ค้าปลอมคนไหนมาทดลองตลาดคนไหนมาเริ่มต้นคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นตัวปลอมผมสอนวิธีรับมือเขาวิธีคุยกับเขาเจรจาเขาให้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมให้เขาไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจริงหรือไม่เริ่มต้นจริงไม่ได้ว่าเราจะไปหลอกหรือโกหกเขานะแต่เพื่อให้ได้ดีลที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าที่คุณภาพสูงสุดที่เขาส่งยุโรปส่งอิตาลีส่งอเมริกาส่งเมืองประเทศทั่วโลกที่เป็นสินค้าคุณภาพสูงแต่ราคาดีราคาที่มาชนะในเมืองไทยที่มันฟันเรา 300% ได้แล้วอยู่ที่เมืองไหนเป็นเมืองที่เป็นตัวจริงผมพาไป 3-4 เมืองกวางโจวกวางฝอฝอซานและจงซานที่ประเทศจีนเป็นแหล่งเมืองสำหรับธุรกิจเริ่มต้นของทั้งโลกและเป็นแหล่งเมืองที่เป็นสินค้าตั้งแต่สินค้าพื้นฐานจนถึงสินค้าเทคโนโลยีจนถึงสินค้าเกี่ยวกับทุกประเภทอ่ะขนาดอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารอะไรยังสั่งที่จีนกันมาเลยปัจจุบันที่คนขายหมาขายแมวจัดจุกลูกค้าผมเยอะแยะอุปกรณ์พวกนี้ก็มาจากจีนเยอะแยะคุณต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานเจ้าของโรงงานเพราะเป็นเมืองที่เป็นเริ่มต้นธุรกิจได้จริงๆและเห็นสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์ระดับโลกจริงๆเมืองอื่นไม่มี 3-4 เมืองอื่น 3-4 เมืองเนี้ยสูงที่สุดในจีนละแต่เมืองอื่นจะไม่มีสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะอันนั้นเมืองอื่นจะเป็นสินค้าเกตตลาดนัดเกตโบเบผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพไม่ได้บอกว่าเกตตลาดนัดหรือเกตโบเบไม่ดีนะแต่เป็นเกตตลาดล่างตลาดนัดที่คนทั่วไปใช้จับจ่ายใช้สอยผมก็ยังใช้ระเกตตลาดนัดของบางอย่างแต่ถ้าเราจะเอาเกตดีเกตพรีเมียมหรือแตกต่างจากในตลาดเราต้องไปเมืองไหนแหล่งไหนโรงงานไหนไม่มีใครจะพาคุณไปหรอกครับผมรับประกันได
0: ้
1: เพราะเขาไม่ได้เข้าใจ
0: ขนาดนั้นปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีพี่หนึ่งอยากจะไปปีหน้าน่ะอยากจะไปเริ่มต้นคนที่เริ่มก่อนกับเริ่มหลังหรือว่าปีหน้าเห็นบอกว่าสินค้าจีนยังไงก็ยังขายได้อะไรเงี้ยกับคนที่ลังเลอยู่มาช่องว่างมันจะห่างกันแค่ไหน
1: มันจะห่างกันอย่างนี้ครับคุณศิวิไลคุณศิวิไลว่าอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดียิ่งปีที่คนวิกฤตปีที่โลกวิกฤตเป็นปีที่คนเจ้าสัวหรือคนที่เป็นเศรษฐีเขาจะขยับไปสวนกระแสเพราะเขารู้ว่าคลังสมบัติที่ทะลักออกมาหรือสินค้าที่มาหรือสินค้าที่เราจะขยับนำก่อนคนอื่นเมื่อเราขยับเร็วเมื่อไหร่เราจะก้าวนำคนอื่นไวเมื่อนั้นและชนะคนอื่นตลอดเวลายิ่งเราก้าวช้าอย่าลืมนะครับว่าโลกสมัยนี้ไปไวกว่าสมัยผมสมัยปู่ย่าตายายเรานะมันมีออนไลน์มันมีเวอร์ไวหมดแล้วคนเก่งมีเต็มประเทศมีเต็มทั่วโลกใครสมัยนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหมือนเจ้าสัวเหมือนคนเศรษฐีเหมือนอาซออาเฮียสมัยก่อนที่ปล่อยเงินกู้หรือเป็นเศรษฐีแบบต่างจังหวัดหรือเป็นกรุงเทพนะที่เป็นเรื่องของทุนใหญ่ชนะคนไม่มีทุนผิดแล้วครับสมัยนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่คนตัวใหญ่ชนะคนตัวเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของปลาไวกินปลาช้าครับเราจะเห็นเงินเจ้ายูทูบเบอร์หรือเด็กรุ่นใหม่ๆครับไม่กี่ปีพลิกชีวิตร้อยล้านพันล้านได้เลยแต่ปู่ย่าตายายทำมากี่ปีครับ30 ปี 40 ปีบางคนตายไปแล้วยังไม่ได้เลยร้อยล้านพันล้านแต่เด็กรุ่นใหม่ทำ3 ปีได้ละร้อยล้านพันล้าน
0: ค่ะ
1: เพราะโลกมันเป็นเรื่องของปลาไวกินปลาช้าเพราะมันเวอร์ไวไปหมดแล้วช่องทางการขายในออนไลน์และอีกอย่างนึงที่คุณฟังนะครับที่คุณศิวิไลถามผมแต่ต้นรายการว่าอย่าหลงประเด็นว่าออนไลน์อ่ะไม่จำเป็นซื้อทางออนไลน์ก็ได้ออนไลน์นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นปลายทางเป็นปลายน้ำที่คุณไม่เคยเข้าใจว่าต้นน้ำมันคือที่จีนไม่ใช่ในออนไลน์เป็นออนไลน์เป็นสินค้าเอาออฟเอาหลุด QC หลุดสต็อกแล้วเป็นสินค้าคุณภาพเกตตลาดนัดทั้งนั้นที่มาขายอยู่อ่ะคือถ้าเรามาใช้เล็กๆจังน้อยเราจะไม่คิดมากหรอกแต่เมื่อไรที่เราจะทำธุรกิจอะออนไลน์คือปลายทางและปลายน้ำเราต้องไปที่ต้นน้ำสินค้าเทคโนโลยีจะออกปีหน้าต่างๆเราต้องไปเห็นก่อนขยับก่อนนั่นคือสิ่งที่เราก้าวนำคนอื่นแล้วเราจะชนะไวกว่าคนอื่นเป็นเรื่องของปลาไวกินปลาช้าเราสังเกตไหมครับคนบางคนขายสินค้ากระแสยิงโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆที่มาไลฟ์สดขายทุกวันนี้คุณศิวิไลสังเกตไหมครับเขาขายแป๊บเดียวเปลี่ยนขายแป๊บเดียวเปลี่ยนขายแป๊บเดียวเปลี่ยนเพราะอะไรครับเขาโกยไปแล้วร้อยล้านเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวคนจีนก็แข่งนะครับเดี๋ยวคนก็ก๊อปตามเดี๋ยวคนก็ไปเอามาแข่งตามเขาเลยต้องไปจีนตลอดไม่งั้นเจ๊ฝั่งดอนเมืองเจ๊ฝั่งบะเฮียบังพระรามสองเจ๊ฝั่งบางนาหรือคนตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือคนทางคลังสินค้าต่างจังหวัดหรือพ่อค้าแม่ค้าไร้สดต่างๆบินไปจีนทำไมอ่ะทำไมไม่จิ้มทางออนไลน์เอาอ่ะเขาโง่กว่าเราเหรอครับเขาจิ้มทางออนไลน์ง่ายกว่าประหยัดกว่าตั้งเยอะครับเจ้าของโรงงานต่างๆบินไปทำไมครับงานโรงงานแฟร์โรงงานไปซื้อแล้วบริษัทนำเข้าในประเทศไทยที่นำเข้าสินค้ามาจากจีนมีกี่พันบริษัทครับทุกวันนี้นำเข้าให้ใครครับนำเข้าให้คนที่บินไปซื้อเป็นล็อตๆใหญ่ๆไอ้ออนไลน์เป็นคนซื้อบริโภคซื้อกินซื้อใช้ซึ่งคนซื้อกินซื้อใช้อ่ะมันมี60-70ล้านคนประชากรน่ะแล้วคนที่รู้ความจริงเรื่องเนี้ยตั้งแต่ผมทำจีนมา20กว่าปีผมพาไปยังไม่ถึง 5% ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรไทย60-70ล้านคนเลยเพราะนั้นนี่ยังเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับคนที่จะรู้ความจริงเรื่องพวกนี้ครับเชื่อผมครับ
0: ค่ะต้องรีบแล้วนะคะ4วัน3คืนนะคะราคาเท่าไหร่ยังไงเหลือกี่ที่นั่งคะติดต่อยังไงได้บ้างเชิญค่ะ
1: ครับตอนนี้ราคา 59,000 บาทรวมค่าจ่ายทุกอย่างอาหารครบทั้งมื้อ10กว่ามื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับแล้วก็ที่พักโรงแรม4ดาวกินหรูอยู่สบายนะครับค่าล่ามค่าไกด์ค่ารถรับส่งคือไม่ต้องเอาเงินไปเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องจ่ายหยวนเดียวจ่ายอันนี้แล้วไปตัวเปล่าได้เลยมีคนไปมาแล้วมีพาสปอร์ตเล่มเดียวพอครับผมทำให้เรื่องให้ทุกอย่างครบไปตัวเปล่าทั้งไปทั้งกลับและเปิดรหัสนำเข้าสินค้าจากจีนฟรีใช้รหัสนี้ทั่วประเทศจีนได้หมดเลยในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยแล้วก็มีตำราให้หนึ่งเล่มแล้วผมเปิดเผยคู่แข่งของผมด้วยที่ทำอยู่ในวงการเดียวกันพร้อมคอนแทคใส่ลงไปในตำราให้เลยใครบริการดีกว่าผมเก่งกว่าผมคุณใช้บริการเขาได้เลยผมขายความรู้จริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีมาทอนหลังบ้านมาโกงหลังบ้านเหมือนที่อื่นเขาทำกันเพราะนั้นใครสนใจให้จ่ายทุกอย่างรวมหมดแล้ว 59,000 บาทต่อ1ท่านเราจะไปกันสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคือ29 30 31แล้วก็เข้า1มิถุนาตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืนลาหัวกับทายได้เลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืน29 30 31พฤษภาแล้วก็1มิถุนานะครับใครสนใจนะครับเหลือ5ที่นั่งสุดท้าย 59,000 บาทเป็นที่ปรึกษาให้จากหลังจากเรียนจบ4วัน3คืนผมเปิดบริษัทเปิดโกดังสอนที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็พาไปตามเมืองต่างๆคือเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานเมืองตงซานครบทั้ง 3-4 เมืองและเป็นที่ปรึกษาให้อีก3ปี5ปี8ปีไม่ทิ้งกันไม่มีหลอกขายคอร์สหลอกขายของไม่มีหลอกอะไรทั้งสิ้นมาพบที่บริษัทได้ตลอดเวลาขอให้นัดล่วงหน้าอยู่ที่ทองหล่อสุขุมวิทนะครับสำนักงานใหญ่ผมเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าตลอดทุกปีตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะทำธุรกิจสินค้าจีนได้จนกว่าจะสำเร็จเพราะนั้นใครสนใจ5ที่นั่งสุดท้าย 59,000 บาทเอาอย่างนี้ครับถ้าใครบอกว่ามาจาก FM 96.5เตรียมหยิบเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมายิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยครับใครที่ขับรถอยู่ฟังอยู่หรือฟังไม่ทันหรือเพิ่งมาฟังหรือมาฟังตอนท้ายจะได้รู้ว่าไปเมื่อไหร่วันไหนสอนเรื่องอะไรใครสอนอะไรยังไงรายละเอียดยังไงบ้างอยู่ในไลน์มีครบหมดเลยจำง่ายๆครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันแต่ตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายนะ
0: ใครสนใจนะครับ
1: ถ้าบอกว่ามาจาก FM 96.5 จาก 59,000 ถ้า5ที่นั่งสุดท้ายผมให้เหลือ 49,900 ไปเลยครับแต่ว่าต้องโทรมาภายในตอนนี้นะแล้วก็ชำระเงินไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตไปทำได้เลยครับทันเหลือเฟือนะครับสิ้นเดือนนี้เพราะนั้นใครสนใจทักมาที่เบอร์นี้ ID Line เบอร์นี้เพื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่เบอร์0834247994อีกครั้งนึงนะครับ0834247994เป็นทั้ง ID Line เป็นทั้งหมายเลขโทรศัพท์ยิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยบางคนไม่สะดวกจดจำง่ายๆ ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันถ้าโทรมาผมจะเป็นคนรับสายเองแต่ถ้าทักไลน์มาเจ้าหน้าที่ผมจะเป็นคนตอบทั้งหมด5ที่นั่งสุดท้ายนะครับ 59,000 เหลือ 49,900 กับคอร์สลงสนามการค้าจากสินค้าจีน ไปกัน 3-4 เมืองค้าส่งของโลกเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานและเมืองจงซาน29 30 31พฤษภาคมนี้ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืนครับรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับใครพลาดก็รอยาวเลยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราจ
0: ะพ
1: ักกัน
0: สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม. BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทม.พร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะร้อนร้อนร้อนค่ะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาใช่ไหมคะร้อนนี้คูลพลัสเอาอยู่แน่นอนนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำไปด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยอุณหภูมินะคะเป็นการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำปรับแรงลมได้3ระดับเลยนะคะพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทานะคะสุดมินิมอลค่ะมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลาย ร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้น

0: ืมนะคะสำหรับคลื่นความคิดของเรานะคะจะเชิญชวนทุกท่านไปทริปนี้นะคะนาโกย่าเจแปนทริปเดินทางกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะนำทริปโดยอาจารย์ชัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูด้านการตลาดนะคะชวนกันไปรับคมความคิดแล้วก็ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจค่ะตลอดการเดินทางทริปนี้จะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวนะคะตั้งแต่บนรถเลยแล้วก็ยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนะคะแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะคะคลื่นความคิด 96.5 นะคะจะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมที่แตกต่างกันค่ะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเลยนะคะไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกคาชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่แล้วก็ช้อปปิ้งที่ย่านซากาเอะให้จุใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พาไปเมืองนี่แหละค่ะนาโกย่าเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้ก็จะทำให้ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเป็นการเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะคะแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ว่าทุกท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดกับธุรกิจของคุณแน่นอนนะคะใครสนใจตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะก็จองที่ไลน์เหมือนเดิมค่ะแอดไลน์thinking radio ค่ะแล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะเดินทางวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนะคะพลาดแล้วจะเสียดายแน่นอนจริงนะคะสำหรับนาโกย่าเจแปนทริป15ถึง20พฤศจิกายนนะว่าพิเศษสุดล่าสุดนั้นเนี่ยจะพาไปชิมเมนูเนื้อชื่อดังด้วยนะคะโอ้โหแค่เห็นภาพนี่ก็อยากจะไปมากเลยนะคะรีบสอบถามหรือว่าแอดไลน์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะโดยน้องกระแตจะส่งโปรแกรมให้ดูว่าแต่ละวันเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะจะได้เห็นกันก่อนล่วงหน้าแล้วก็ต้องรีบจองด้วยเพราะว่าราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะต้องรีบแล้วล่ะค่ะ15ถึง20พฤศจิกายนนี้นะคะกับทริปนี้แอดไลน์เลยค่ะ @thinkingradio วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์15พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคีรีครับ
3: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280ล้านบาทให้ใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าจิ้งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไข่คู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์ปวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสียศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำ ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14 พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้ครับ
0: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้า

0: อบต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง11อดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้

0: นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเฉลยตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทางนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิศกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาแล้วก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการก็ออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยและก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักและก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้สวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ พลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
0: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชน์ที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชน์หายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยชน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่า าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้100%ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
0: นายพฤทธิ์วัชรเสนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและหากมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพสตเฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาป่าคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลอง องที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
16: จูสังกมาสารวัตร
15: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
16: เรื่องง
15: ่
16: าย
15: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
17: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
18: ์สวัสดีครับทุกผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
19: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
18: นี่อาจารย์บอกจะคุยเรื่องจ็อบดีดีไซน์ใช่ไหมฮะ
19: ใช่ครับพอดีช่วงผมสนใจเรื่องนี้เพิ่งเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับผมว่าเราคุยกันเยอะนะฮะส่วนหนึ่งที่เราคุยกันว่าเอ้ยตรงนี้อะไรฮะงานต่อไปเนี่ยมันน่าจะหางานยากขึ้นอ่ะลำบากขึ้นนะก็คือ AI มันเก่งขึ้นเยอะนะแต่ผมมองอีกมุมนึงด้วยนะผมว่าระยะเนี้ยนะมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดอะไรอ่ะแทนที่ตำแหน่งงานได้ทั้งตำแหน่งอ่ะนะแต่สิ่งที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องเริ่มทำแล้วก็คือผมคิดว่าถ้าเรามองงานเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยนะมันแบ่งเป็นอะไรทาสเจอร์ย่อยอะตำแหน่งงานนะเราสามารถจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยอันไหนที่ AI มันทำได้เก่งนะถ้าเราแตกทาสนั้นมาเลยนะแล้วเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้นะไองานนึงเนี่ยนะซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะว่าเฮ้ยตำแหน่งยกตัวอย่างนะสมมติผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยในงานของโปรแกรมเมอร์นะสมมติยิ่งเป็นจูเนียร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยจบมางานย่อยๆมันมีอะไรบ้างทาสย่อยๆมันจะมีอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะบางอันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันเก่งกว่าเราแล้วอย่างเช่นให้มันเขียนโค้ดบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้นะแต่บางอันเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังมีความต้องการมนุษย์อยู่อย่างเช่นเฮ้ยสมมตินะผมเขียนโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บ requirement บางอย่างอันนี้ผมยังคิดว่าคนเนี่ยมันยังเข้ามาทำอยู่นะครับพอเขียนโค้ดมาเสร็จปั๊บไอ้ AI จะเขียนโค้ดเอามาตรวจสอบโค้ดมาแก้ไขอะไรเงี้ยบางทีคนนะ าจจะต้องทำอยู่แล้วก็อาจจะต้องมาพูดคุยกับผู้ใช้อะไรเงี้ยหรือการจะส่งมอบงานงั้นจริงๆผมคิดว่าวันนี้ต้องบอกเลย AI มันเก่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันกำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยคือเราอาจจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงที่จะทำให้ไอ้ตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยนะฮะอันไหนที่คนจะต้องทำล้วนอันไหนที่จะต้องใช้ AI อันไหนที่ต้องเอาคนบวกกับ AI มาทำร่วมกันในระยะต้นก่อนนะอาจารย์พอระยะหลังอาจจะหนักกว่านั้นเหมือนการคุยกับผมบ่อยๆอ่ะเผื่องานมันหายไปหมดทุกตำแหน่งนะแต่หมายถึงว่าช่วงต้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันต้องเริ่มทำแล้วพอมันเริ่มเห็นชัดเจนอ่ะอย่างเวลาผมจัดรายการวิทยุกับอาจารย์อ่ะหลังๆอาจารย์จะเห็นนะผมชอบทำอะไรอ่ะทำอะไรอินโฟกราฟิกออกมาใช่ไหมทำรูปมาปั๊บเฮ้ยทำยังไงฮะผมก็ไปเอาอะไรแหละเอาไอ้สิ่งที่เป็นเสียงจาก YouTube มาปั๊บให้อะไรไอ้ GPT มันช่วยวาดกราฟิกมาให้นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะต้องใช้ใครมาทำรถเยอะแยะไปหมดนะแต่ผมว่างานบางอย่างเนี่ยมันแตกคลาสย่อยๆได้อย่างเวลาผมเขียนบทความเนี่ยนะผมก็จะผสมประสานกันหมดละเฮ้ยงานนี้ผมทำนะงานนี้ให้ AI ทำนะแล้วผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะพอเราเอาตำแหน่งงานมาวางใหม่เนี่ยคนที่มันจะใช้เก่งอย่างที่เราคุยกันไอ้นี่ต้องสั่งงานเป็นละไปสั่ง AI ให้ทำอะไรพอสั่งเสร็จปั๊บอันนี้งานนี้ AI ทำพอเสร็จปั๊บเราเป็นคนตัดสินใจทำงานต่อผมคิดว่า job redesign เนี่ยกำลังเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็มันจะเป็นผมใช้คำว่าไงอ่ะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนและในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะเห็นอะไรหนักกว่านี้อีกที่ซ้ำไปคือพูดง่ายๆบางตำแหน่งเนี่ยนะเผลอๆนะ AI อาจจะเริ่มทำแทนที่ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งบางงานเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารในบทความแล้วผมเห็นหลายประเทศเริ่มคุยกันเรื่องนี้นะคือยังไม่ถึงขนาดเรียกว่าออกทันทีนะแต่ลดคนมันมีแน่นอนผมต้องใช้คำนี้ลดคนมันมีแน่นอนนะหมายถึงว่าแทนที่จะรับคนใหม่เพิ่มอาจจะไม่มีละแต่จ็อบรีดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ต้องไล่ทำมาก่อนเลยครับ
18: อันนี้คืออาจารย์พูดในมุมมองของคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ
19: ดูได้ทั้งสองสามแบบเลยที่ปรึกษาก็ใช่นะของกิจการก็ใช่เพราะวันนี้ผมได้คุยกับลูกน้องหลายคนละนะผมก็บอกว่าเฮ้ยอันไหนที่ AI ทำเองให้ AI ทำนะเองก็ต้องทำงานได้เยอะขึ้นมาพูดกันไปอย่างอื่นเนี่ยให้เวลาตรงเนี้ยอย่าไปเสียเวลาในงานที่ AI มันเก่งยิ่งงานซ้ำๆบางอย่างเนี่ยอาจารย์อย่างเดียวเนี้ยงานพวกทำแบนเนอร์งานอะไรบอกให้อยู่อย่าทำแบบเดิมเสียเวลานะให้ AI มันตัดต่อวิดีโอแต่เราไม่พลาดดิแต่ก่อนเนี่ยให้เรากว่าจะให้คนมาตัดต่อวิดีโอเรื่องนานตอนนี้ใช้ AI มันทำแล้วอยู่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะถ้าเกิดอยู่ปรับตัวเองเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ย productivity อยู่ไม่ได้นะแต่พูดไงว่าเอา job มานะแต่หนังงานยังอยู่นะแต่วิธีการทำงานมันต้องเปลี่ยนอันนี้เอา AI มาใช้อันนี้นะฮะเฮ้ยอยู่ทำเสร็จแล้ววิธีวัดผลงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะผมจะไม่ได้ดูเรื่องเวลาการทำงานอะไรเท่าไหร่หรอกจะดูจำนวนชิ้นงานเลยให้อยู่ทำได้กี่ชิ้นนะไอ้ตรงเนี้ยให้คุณทำโปสเตอร์ส่งไปแบนเนอร์ส่งไปคุณทำได้ถี่เท่าไหร่แล้วนะอาจจะดูได้ว่าให้ที่อยู่ทำมาเนี่ยอยู่ตรวจสอบความถูกต้องแค่ไหนคืออยู่เนี่ยเป็นเจ้านาย AI ก่อนผมใช้คำนี้นะอยู่ยังเป็นเจ้านาย AI อยู่แล้ว AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยก็ได้ผมไม่อยากจะเรียกลูกน้องนะแต่ก็โอเคอ่ะกึ่งๆผู้ช่วยกึ่งๆที่เราสั่งงานไปนะแต่เราต้องเป็นคนตรวจสอบและเราต้องรู้นะว่างานไหนเนี่ยนะที่จะให้ AI ทำผมเนี่ยตัวผมเองนะเดี๋ยวนี้เวลาผมมีงานขึ้นมาสักอันหนึ่งผมจะเริ่มถามคำถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยงานนี้ AI มันช่วยอะไรผมได
18: ้
19: ทำยังไงผมถ้าใช้ได้นะบางงานผมก็เริ่มเอา AI มาแตะก่อนแล้วค่อยลงมือทำด้วยคนแต่ถ้าอันไหนมาเสร็จปั๊บเอ้ยงานนี้นะเฮ้ยต้องทำเองล้วนๆผมก็ทำเองเนื้ออันนี้ผสมไปส
18: ั่งหมออาจารย์ทำอะไรอ่ะ
19: หลากหลายมากเลยอาจารย์สมมติเห็น
18: หลักๆเลยอ่ะเขาทำอะไรหลักๆของบริษัทงานทำอะไร
19: ตั้งแต่เขียน proposal ส่งลูกค้าก็ทำเขียนรายงานก
18: ็
19: ส
18: ่งไม่งานหลักของอาจารย์คืออะไรผม proposal ผมไม่รู้ว่า proposal อะไรไงหมายถึงว่าพอ business ของ IMC นี่คืออะไร
19: มันมีหลากหลายมากอย่างผมอยู่ IMC เนี่ยถามว่าผมทำอะไรผมทำทั้ง training ผมทำทั้งผมทำโปรเจกต์ที่ต้องส่งมอบลูกค้าเต็มไปหมดผมก็มีลูกน้องเยอะเขียนโปรแกรมก็มีทีมงานต้องทำ software development นะฮะงานบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการตามหน่วยงานต่างๆนะฮะต้องประชุม
18: What is IMC Company Limited
19: ครับ
18: What is IMC Company Limited
19: อ๋อขอโทษทีไม่ได้ยิน คือจริงๆผมทำสองส่วนใน MC อันนึงคือทำเทรนนิ่งฝึกอบรมเนี่ยนะแล้วฝึกอบรมซึ่งฝึกอบรมก็จะมีงานประชาสัมพันธ์มีงานติดต่อ
18: เปิดคอร์สเปิดอะไรพวกนี้เข้าทำ B2B เป็นจะเป็น B2B
19: ข้าวผมเป็น B2B
18: เปิดคอร์ส B2B
19: อันที่สองที่ทำเยอะคือเราผมทำโปรเจกต์ IT ด้วยผมจะมีทีมงานที่ทำ IT
18: ก็ B2B ก็เสนอโครงการเข้าไป
19: เสนอโครงการ implement project น้องก็อาจจะต้องมาเขียนซอฟต์แวร์deliver ให้ลูกค้านะนำเสนอผลงานนี่ฮะนี่คืองานของ IMC นะเอาเฉพาะ IT ก็แล้วกันอย่างงั้นจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยงานส่วนนึงเนี่ยเป็นงาน IT งานส่วนนึงคืองานฝึกอบรมงานส่วนนึงต่อลูกค้านะแต่ผมว่าตัวที่สะทบเยอะๆวันนี้ที่เริ่มเห็นเลยนะงาน PR นี่เห็นเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเพราะบางทีก็ไป PR ผ่าน
18: โซเชียลมีเดียด้วย
19: ก็ถูกฮะเพราะก็ต้องหาลูกค้าอาจารย
18: ์
19: แล้วก็งานของโปรเจกต์เนี่ยนะตั้งแต่ทำซอฟต์แวร์เนี่ยผมคิดว่าหลังๆเนี่ยนะก็ต้องบอกกับน้องๆในทีมเลยบอกเฮ้ยยูต้องใช้ AI เข้ามาช่วยโคดดิ้งเดี๋ยวแล้วแต่น้องเขาปรับตัวเองนะต้องพูดคำนี้เลยพวกเด็กๆเองเขาก็รู้ว่าเครื่องมือเครื่องไม้อันไหนเนี่ยมันดีเริ่มก็เริ่มมีการใช้งานคือพูด
18: ยังไงว่าทำสามอย่างได้ไหมอาจารย์ทำคอร์ส B2B ทำโปรเจกต์ทางด้านไอทีและก็ทางด้าน PR แล้วมีอะไร
19: ไปให้ PR เนี่ยอยู่ภายใต้โปรเจกต์กับภายใต้เทรนนิ่งนะ
18: คือทำโปรเจกต์ก็ต้องโปรโมทเนี่ยสมมติเป็นภาครัฐก็ต้องโปรโมทออกไปใช่ไหม
19: การที่ทำอยู่ตอนนี้นะทำพวกโปรเจกต์พวก market research นะหาข้อมูล
18: คือพูดง่ายๆคือโปรเจกต์เน้นเป็นทางด้าน IT
19: ถูก
18: ใช่ไหม
19: คือแต่
18: ไม่ใช่โปรเจกต์เรื่อง market ไม่ใช่รับโปรเจกต์ทุกอย่าง marketing เปิดร้านอาหารอะไรไม่เกี่ยวเป็น IT based โปรเจกต
19: ์ IT แล้วเน้นด้วยอาจารย
18: ์
19: เน้นหลังๆก็คือทำเรื่อง data กับ AIโปรเจกต์เรื่องดาต้าคือพวกนี้เป็นคน implement อะนะจริงๆแล้วเนี่ย implement โปรเจกต์แล้วก็มีทีมงานมานั่งทำตรงเนี้ยนะก็ทำมานานแล้วแหละโฆษณาบริษัทตัวเองนะครับนะทำมาแบบ10 กว่าปีแล้วนะครับก็จริงๆก็ประเด็นอะไรอ่ะก็จะเห็นลูกค้าที่หลากหลายอะนะทั้งภาครัฐราชการภาคเอกชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โปรเจกต์ทีนึงเนี่ยแล้วแต่โปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็ต้องมีคนเข้าไปทำงานอยู่เยอะพอสมควรนะแล้วแต่โครงการนะเราก็ต้องบริหารจัดการโปรเจกต์แล้วก็จะมีน้องมานั่งทำโปรเจกต์นะฮะแล้วก็อะไรอย่างที่บอกโปรเจกต์มันมีตั้งแต่นำเสนอโครงการนะฮะเฮ้ยพรีเซนต์งานนะทำโครงการส่งมอบอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายซึ่งงานมันก็จะออกมาสไตล์ของพวกอะไรอ่ะ IT development แหละอาจารย์ส่วนนึง
18: อืม
19: ครับ
18: แล้วก็มีคนกี่คนนะ
19: ถ้าถามทำโปรเจกต์เนี่ยนะไอทีเนี่ยประมาณเกือบ30 คน30 คน
18: พนักงานในองค์กรมีคนครับ
19: ประมาณเกือบ40ครับท่าน
18: สี่สิบเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กี่คนเป็นพวกเดเวลลอปเปอร์เนี่ย
19: 30ไล่ๆประมาณ
18: 30ใช่ไหม
19: แล้วเวลา
18: ใหญ่หรอกเวลาเป็นจูเนียร์กับเป็นซีเนียร์กี่คนครับ
19: ซีเนียร์เนี่ยผมมีประมาณสัก7-8 คนนี่ถ้ารวมกันทั้งบริษัท
18: คนเพราะฉะนั้น23คนนี่เป็นจูเนียร์อ
19: ะไรนะจ๊ะ
18: 23คนนี่เป็นจูเนียร์ใช่ไหมครับ
19: ใช่ที่เหลือได้เป็นซ
18: ีเนียร์อาจารย์เห็นว่าอันนี้คงอันนี้บริษัทอาจารย์เป็นโปรเจกต์เบสนะ
19: ถูกยอมรับ
18: แต่อาจารย์ทำเป็นฮอลลีวูดโมเดลหรือเป็นดีทรอยต์โมเดล
19: ผมคิดว่าน่าจะสไตล์เป็นฮอลลีวูดโมเดลมากกว่า
18: ฮอลลีวูดโมเดลไม่ต้องจ้างคนเยอะ
19: พูด
18: ออกเลยเอาออกเลย
19: ไปอาจารย์พูดอย่างนี้ลูกน้องผมตกใจหมดแล้ว
18: ลดคนไปเลยครึ่งหนึ่งเพราะว่าฮอลลีวูดโมเดลโปรเจกต์เบส
19: ถูก
18: ฮอลลีวูดโมเดลคือเราสร้างหนังฮะ
19: ถูก
18: เราสร้างหนังครับเราสร้างหนังปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเอาผู้กำกับคนไหนมาเอาดาราคนไหนมาเราดูทีละเรื่อง
19: ต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ผมบอกเลยธุรกิจไอทีเนี่ยช่วงหนึ่งมันไม่ง่ายขนาดนั้นตอนนั้นปัญหาคนยากถูกไหมอาจารย์มันก็จะต้องมีคนเมนเทนที่บริษัทแล้วโปรเจกต์มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เกมเนี้ยพอมันเป็นฮอลลีวูดโมเดลอย่างที่อาจารย์บอกอะนะคือจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะก็อันนี้ไม่เถียงอาจารย์ไอ้30คนเนี่ย
18: ไม่ผมก็ไม่เพราะที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์กำลังพูดว่าความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมันต้องลดคนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมถามลดสิมันอาจารย์พูดอยู่แล้วมันลดเทรนมันโลกมันลดอยู่แล้วใช่ไหม
19: ผมอาจจะมอง
18: แล้วก็ตั้งแต่ AI ก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์ลดคนไปกี่คน
19: ผมไม่ได้ลดเลย
18: ไม่ได้ลดเลย
19: ได้คือเหมือนอาจารย์พูดอ่ะก็คือเราเอาซอร์สไปหาคนได้มากขึ้นคือโปรเจกต์เราสเกลขึ้นไงจ๊ะนะทุกคนเบสอยู่กับเราเรายังอยู่เราไม่ได้ไปตัดคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเราปรับโมเดลในการทำงานเขาเอา AI เข้ามาใช้มากแต่เราไม่ได้เพิ่มคนแต่การที่อาจารย์ที่ผมไม่ได้เพิ่มคนเนี่ยสิ่งที่ผมได้จาก AI คืออะไรผมก็เอาซอร์สที่อาจารย์ว่าคือต่อให้อาจารย์จะทำเป็นอะไรฮอลลีวูดโมเดลเป็นโปรเจกต์เบสอาจารย์ก็ต้องมีคนที่อยู่ในอะไรในฐานของอาจารย์อยู่จำนวนหนึ่ง
18: ก็ไม่ต้องเยอะไงอาจารย
19: ์นะฮะ
18: คือที่ผมถามเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนหลีดว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันก้าวหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก้าวหน้าเนี่ยเราก็ต้องตั้งเดี๋ยวนี้ก็เขาตั้ง OKR นะไม่ใช่ KPI นะคือเขาตั้ง Objective เลยแล้วก็ดู Key Result นะครับถ้ามันไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยอย่างลูกศิษย์ผมเงี้ย

0: ตั้งมา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยไล่คนออกเลยป
1: ี
0: นี้ไล่ออก 20% ทำเสร็จในเดือนเดียวแล้วก็ที่ทยอยเอาออกเนี่ยคือเดฟ
1: ก็อาจจะจริงในระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผมมองนี้กันมันขึ้นอยู่กับอาจารย์รีโปรเจกต์เพิ่มไหมถ้าอาจารย์
0: มีไม่เขาไม่ได้ยอดขายลดลงเลยนะบริษัทเขาไม่ได้แย่ด้วยนะ
1: ถูกผมไม่เถียงไง
0: เพียงแต่ว่า revenue per head เนี่ยต่ำลง
1: มันต้องสูงขึ้น
0: มันต่ำลงไงเพราะฉะนั้นต่ำลงปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทำให้สูงขึ้นดี
1: ถูกไงแต
0: ่คนที่ไม่เหมาะสมคนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องหาคนใหม่เข้ามาก็ต้องออกไปอย่างผมคุยกับคุณวิกรมกรมประดิษฐ์นานแล้วนะผมถามว่าคุณวิกรมว่าอันเนี้ยมีไอ้คนเข้าคนออกยังไงเขาบอกเขาต้องอันนี้นานแล้วนะผมไม่ได้ถามตอนนะเขาบอกว่าจะต้องมีคนใหม่เข้ามาปีละ 5% นะคนเอาเดี๋ยวต้องออกไปประมาณ5เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีแต่คนเก่าเนี่ยมันเหมือนน้ำเน่าน้ำนิ่งน้ำนิ่งมันคือน้ำเน่าใช่ไหมอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยผมก็เลยถามไงเพราะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเหมือนว่าเผลอคนไม่มีงานทำแล้วนะ
1: ผมมอง
0: ฟังเวิร์ดดิ้งไม่ฟังเวิร์ดดิ้งอาจารย์ว่าเนี่ยตอนนี้ AI มันทำแทนได้เยอะแล้วถึงมันจะทำไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราดูวิวัฒนาการมันเนี่ยถ้า AGI มาตายหมดซีซุดคือผู้ด้วยระดับชิฟเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อย่างใน Harvard เนี่ยใน Harvard เนี่ยหลายปีมาแล้วนะก่อนที่ AGI AI จะมาด้วยเขาถาม What would you be if your CEO is robot
1: โอเค
0: อันนั้นเองอันนั้น generative AI ยังไม่มานะใช้ GPT ไม่มานะเขาโยนสมมติฐานนี้เลยว่าเฮ้ยองค์กรคุณจะเป็นยังไงถ้า CEO องค์กรคุณเป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทนะ
0: ถ้า AGI มานี่เสร็จเลย AGI นี่ทำได้เหมือนมนุษย์เลยใช่ไหม
1: แต่ผมว่ากว่าจะมาถึงสเตจนั้นน่ะอีกหลายปีจ้ะ
0: 4-5 ปีไม่มีใครรู
1: ้คือประเด็นผมอย่างนี้มันมีอยู่2แบบอย่างเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงลูกศิษย์อาจารย์ถูกไหมเฮ้ยลดคุณออกเพื่อจะเพิ่ม revenue per head กับมันมีอีกวิธีนึงสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือรับงานเยอะขึ้นหา revenue เพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มคนถามว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันทำได้ยังไง AI มันเข้ามาช่วยไงแต่ก่อนเนี่ยสมมตินะฮะทีมเนี่ย20-30คนอาจจะรับได้แค่3โปรเจกต์4โปรเจกต์ตอนนี้อาจจะปั่นเป็น10โปรเจกต์เลยก็ได้ไอ้นี่คืออีกวิธีนึงแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีโอเปสเลยบางทีเนี่ยผมว่างานบางอย่างเนี่ยนะฮะAI มันยังแฮนเดิลไม่ได้ยังมันจัดการไม่ได้อย่างเช่นคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยจัดเก็บโปรเจกต์รีควีเมนต์อย่างเงี้ยผมว่ามันทำไม่ได้นะหรือบางทีเนี่ยจะให้มันเขียนโค้ดแต่มันเขียนเป็นพีซๆอยู่นะฮะมันยังเขียนเป็นชิ้นอยู่แต่มันต้องการหาคนสักคนหนึ่งที่เก่งเนี่ยเอามาจิ๊กซอประกอบได้หรือจะทดสอบนะไอสิ่งที่เขียนมาคุยเรื่อง user interface เงี้ยผมว่ามนุษย์ยังเด่นกว่า AI ในบางเรื่องงั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ย job redesign เนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งไล่ดูให้
0: อาจารย์ให้คนอาจารย์ไม่ได้ให้คนออกเลยใช่ไหม
1: ยังฮะยัง
0: อาจารย์ให้คนเก่าอยู่ตั้งแต่มี AI ไอ้ ChatGPT มาอาจารย์ไม่ได้มีคนใหม่เข้ามีแต่คนเก่าอยู
1: ่คนใหม่เข้า
0: คนใหม่เข้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับก
1: ี่
0: เปอร์เซ
1: ็นต์ไปมาที่รับใหม่ทั้ง
0: กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ไม่เยอะนะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ผมเห็น
0: บริษัทอาจารย์มี40เนี่ยปีนึงเข้ากี่คน
1: ผมว่าไม่เยอะปีนี้นะอย่างปี2ปีเนี่ยนะผมว่า 2-3 คนเองถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งนึงที่ผมเริ่มเห็นนะจ๊ะคือมีช่วงก่อน AI มันมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าบริษัท IT ส่วนใหญ่นะไม่ใช่แค่ของผมอย่างเดียวนะพอดีผมไปเกี่ยวข้องกับหลายกิจการเนี่ยเทิร์นโอเวอร์สูงมากจ้ะแต่ก่อนเนี่ยที่บริษัท IT เนี่ยเทิร์นโอเวอร์ประมาณสัก 20% 15-20 ผมว่าตั้งแต่ AI มาเนี่ยนะเด็กเนี่ยจะอยู่กับเราเยอะขึ้นเด็กจะอยู่กับเราเยอะขึ้นแล้วก็โอกาสที่มันจะมุกเอาออกเนี่ยนะนะฮะแล้วสิ่งนึงที่ผมพบนะฮะถ้าเกิดเราได้เด็กที่มีประสบการณ์เนี่ยอยู่กับเราคุยกับอะไรฮะมนุษย์มากขึ้นลูกค้ามากขึ้นเข้าใจเรื่องของการประสานงานดีขึ้นเนี่ยยังไงก็ดีกว่าที่จะไปรับเด็กใหม่เข้ามา
0: ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมอาจารย
1: ์ AI มันเก่งเรื่องโคดดิ้งอ่ะนะแต่มันยังไม่ถึงขนาดที่มาทดแทนได้หมด
0: ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมดร.ธนชาติพูดเรื่องจ็อบรีดีไซน์แต่ผมถามอาจารย์ธนชาติแล้วแกไม่ลดคนเก่านะแต่คนใหม่เนี่ยแกรับปีละ 2-3 คนเอง
1: ไม่ถึงว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เพิ่มคนนะ
0: ไม่ถูกไหม
1: ไม่ถูกสักทีเดียวคือผมก็จะบอกว่าคือสิ่งที่กำลังทำเนี่ยถ้ามีคนออกไปสมมุตินะ4คนเนี่ยอาจจะรับเข้ามา2คนแต่ผมไม่ได้เรียกลดคนเนี่ยเวลาผมตีความว่าอาจารย์ตีคำว่าลดคนเนี่ยคือผมไม่คนออกนะแต่เนี่ยคือผม

0: ขนาดสเตทที่ว่าจะให้คุณออก
1: แกไม่ลดคนเก่าแต่ถ้าคนเก่าออกในตำแหน่งเดียวในตำแหน่งเดียวกันใช่ไหม
0: ใช่ประมาณนั้นมากกว่า
1: ในตำแหน่งเดียวกันนะแกค่อยรับคนใหม
0: ่ค่อยคือไม่ได้รับเท่าเดิมสมมติแต่ก่อนมี3เนี่ยผมจะรับมาแค่2น
1: ี่คือหมายถึงว่าสมมติว่าซีเนียร์ออกซีเนียร์ออกอาจารย์จะรับซีเนียร์มั้ยอาจารย์รับซีเนียร์มั้ย
0: รับ
1: ใช่มั้ยแต่ถ้าจูเนียร์ออก3คนอาจารย์รับจูเนียร์2ใช่ไหมอ
0: าจจะเหลือคนนึงก็ได้หรือ2คนอะไรเงี้ยแต่ไม่รับเยอะละ
1: ค
0: ือผมว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือตอนนี้ใจเนี่ยอยากได้ซีเนียร์มากกว่าจูเนียร์ต้องพูดกันนี้เพราะบางทีเนี่ยต่อไปนะผมอาจจะมีซีเนียร์สัก3คน4คนแล้วรันงานแทนคน10คนได้อาจารย์ตอนนี้มันอาจจะบอกว่าแต่ไม่ใช่อาจารย์ถามผมว่ามีซีเนียร์สักกี่คนอ่ะสมมติผมมี7นะแล้วก็บอกให้จูเนียร์สัก20กว่าคนในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจนะจูเนียร์ต้องพูดกันตรงๆนะกันมันอาจจะมีมูฟเมนต์หายลงไปอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เพิ่มจูเนียร์แต่ซีเนียร์หายไปเนี่ยบางทีผมว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่ผมว่าบริษัททำด้านไอทีเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้อย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือยังอยากได้ซีเนียร์อยู่นะเพราะมันยังไม่เก่งเชิงของซีเนียร
1: ์
0: เพราะซีเนียร์มันต้องการประสบการณ์เยอะอาจารย์ตั้งแต่ให้ดูบริษัทโครงการเลยนะไอ้นั่นคือส่วนนึงนะฮะเฮ้ยอยากจะคุยกับลูกค้าเก็บ requirement ซึ่งตรงเหล่านี้จูเนียร์ยังทำไม่ค่อยได้เก่งเท่านะฮะงั้นผมไม่ทราบนะผมตอบโจทย์อาจารย์ไหมตอบคำถามอาจารย์ไหมนะคืออย่างที่ผม
1: พูดนี้ถูกต้องไหมฮะดร.ธนชาติพูดเรื่อง job design แต่แกไม่ลดคนเก่าแต่คนเก่าในตำแหน่งเดียวกันถ้าออก3คนอาจจะรับมาแค่คนเดียว
0: ถ้าจะ
1: ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขอแก้เพิ่มเติมนะแกรับซีเนียร์แกชอบรับซีเนียร์มากกว่านะ
0: อันนี้อาจจะใช
1: ่ผมถามซอนเน็ตอันนี้ผมถามเลยว่า IMC เนี่ยอยู่ในธุรกิจอะไร
0: แล้วตอบว่าไง
1: คำถามเชิงกลยุทธ์นะ In what business IMC Company Limited are you really in นะครับคือดูจากโปรไฟล์แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Training Business แต่อยู่ใน Legitimacy Business นะทำคอร์สทำโครงการ IT Data AI เนี่ยนี่เป็น Credibility Stack นะแต่ละเลเยอร์ไม่ได้ทำเงินเองโดยตรงมันทำหน้าที่เปิดประตูให้เลเยอร์อื่น
0: ๆถูก
1: นะเช่นจัดวิยุเนี่ยอาจารย์ได้แบรนด์แวนเนสนะ
0: เห็นด้วย
1: คอร์สเนี่ยคอร์สฟรีเนี่ยได้ Proof of Experience แล้วก็เป็นการ PR โดยทางอ้อมอยู่แล้วนะ
0: โอเค
1: โครงการ IT เนี่ย Where the money money in อยู่คือเนี่ยเงินอยู่ที่นี่นะบิสเซตจริงของ IMC ก็คือ Government and Corporate Project Access ใช่ไหมโดยใช้อะไรนี้ไม่บอกแล้วกันจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยู่ในธุรกิจนี้ connection อะไรเงี้ยนะimplication ที่คนไม่พูดถึงก็คือโมเดลนี้ไม่ใช่ของใหม่มันคือโมเดลที่ consulting firm ไทยหลายเจ้าใช้ความเสี่ยงก็คือซิงเกิลพอยต์ของเฟลเยอร์ก็คือตัวดร.ธนชาติเองถ้า personal brand สะดุดเนี่ยไพป์ไลน์โครงการสะดุดทันทีคือไปต่อไม่ได
0: ้ก็มีส่วนมันก็ต้องสร้างคนขึ้นมา
1: คำถามที่คมกว่าก็คือ IMC กำลัง build institution หรือ build personal brand ที่มีบริษัทแขวนอยู่2 อย่างนี้ต้องการคนละ strategy นะครับแล้วผมก็ถามเรื่องนี้ถามเรื่องที่อาจารย์คือตามเข้าใจนะผมเนี่ยฟังอาจารย์เนี่ยเหมือนผมเป็นคนฟังนะ
0: เข้าใจ
1: เข้าใจไหมเหมือนเมื่อคนฟังอาจารย์ธนชาติใช้ AI โคตรเยอะเลยแล้วอาจารย์เริ่มต้นบอกว่า AI มันก้าวหน้ามากเลยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้มันยังทำจ็อบทั้งชิ้นไม่ได้แต่มันทำแทสใช่ไหม
0: ทำแทสได
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆในหนึ่งจ็อบเนี่ยมันจะมีงานแต่ละชิ้นนะ
0: ถูก
1: มันทำชิ้นได้หน้าที่เราอันจะซูเปอร์วิสมันแล้วเอามาประกอบร่างเหมือนในไอตัวจิ๊กซออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เนี้ยแนวโน้มเนี่ยคือหมายถึงว่าฟังไปเนี่ยก็คือคนเนี่ยมีแต่จะลดแล้วก็อันนี้ผมพูดตรงๆก็คือไม่ต้องพูดถึงบริษัทอาจารย์กันก็ลดกันเยอะแยะทั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งบริษัทที่เป็นไอที Amazon Facebook ลดทีหลายหมื่นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมาถามอาจารย์จริงๆเนี่ยก็อาจารย์ก็ยังไม่ได้ลดคน
0: แต่อย่างที่บอก
1: ยังไม่เพิ่มไม่เพิ่มมากเท่าเดิม
0: ผมเพิ่มเลยวันหนู
1: ก่อนหน้า AI มาเนี่ยอาจารย์ เพิ่มคนกี่คนต่อปีโดยไม่ไล่คนออก
0: ผมคิดว่าก็เพิ่มนิดนึงปีละ 2-3 คนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นและแตกต่างไปผมต้องบอกนี้ดีกว่าพอ AI มาเนี่ยรายได้ผมเพิ่ม2เท่าโดยที่ผมไม่ลดคนแต่ผมกำลังจะตรวจอาจารย์กำลังถามผมว่าเอ๊ะแล้วตั้งแต่ AI มาเนี่ยผมลดคนไหมผมก็บอกผมไม่ได้ถึงขนาดไปไล่ใครออกนะฮะแต่เป็นแต่ว่าจากการทดแทนใหม่จะน้อยลงแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นทำโปรเจกต์ได้มากขึ้นโครงการต่างๆได้มากขึ้นมันมองภาพตรงนั้นกระถามว่าเรเวนูขึ้นเรเวนูต่อหัวเนี่ยตอบโจทย์แต่นะเพิ่มขึ้นเยอะไอ้นี่คือสิ่งต่างเลยงั้นแต่ถามว่าสิ่งที่ผมพยายามจะบิ้วเนี่ยคือพยายามจะบิ้วจากจูเนียร์ให้ขึ้นมาเป็นซีเนียร
1: ์แต่นี้เรเวนูต่อหัวเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเซลล์ของอาจารย์เนี่ยไปขายโครงการได้หรือได้โครงการเพราะตัวอาจารย
0: ์เป็นเพราะเซลล์ไปขายแล้วก็เป็นเพราะคนอาจารย์ต้องนึกภาพก่อนนะผมไม่ได้ทำนั่งโปรเจกต์เองนะผมก็ต้องมีทีมงานผมนั่งปั่นนะอาจารย์ขืนไปนั่งทำไอ้โค้ดเองผมจะเอาอะไรเอาเวลาที่ไหนไปนั่งไล่ทำถูกไหมงั้นแต่ก่อนเนี่ยคนนึงเนี่ยอาจจะทำได้สักโครงการนึงสมมตินะอาจารย์แต่พอมันมีอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นสองไอ้นี่คือที่จะเป็นเราอาจารย์งั้นอย่างลูกซีเนียร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเฮ้ยจะให้ซีเนียร์เขามานั่งทำสักสองสามโปรเจกต์เขาบอกเฮ้ยเขาก็ต้องมีน้องในทีมมากขึ้นนะพอตอนนี้ AI มันมาเขาบอกเฮ้ยไม่จำเป็นก็ได้นะเอ้ยเนี่ยเขาเอา AI มาช่วยเขียนงั้นสิ่งที่บริษัท IT เนี่ยทำกันเนี่ยผมว่ามี2 ส่วนนะส่วนหนึ่งอาจารย์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรเวนูคุณไม่ขึ้นนะคุณก็ต้องลดคนแต่อีกแบบนึงก็คืออาจารย์ไม่ต้องไปลดคนมากก็ได้อาจารย์ยังมีคนแต่ทีมอาจารย์เก่งขึ้น up skill re skill มี job redesign ใหม่แต่อาจารย์เพิ่มรายได้นะซึ่งผมเนี่ยมาโมเดลหลังพยายามจะเน้นให้มันเพิ่มรายได้มากขึ้นนะซึ่งผมว่ามันทำได้ตอนเนี้ยงานหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถึงกระดับบอกให้ลดคนแต่เราเพิ่มแต่ระยะยาวผมไม่เขียนอาจารย์นะมันก็อาจจะเขียนว่าเอ้ยคนมันก็จะน้อยลงถามว่าคนมันน้อยลงว่าอะไรเพราะมันอาจจะต้องการจูเนียร์น้อยลงนะเพราะซีเนียร์เก่งขึ้นนะไม่ใช่ซีเนียร์เก่งซีเนียร์มันจะใช้ AI มาเป็นจูเนียร์ได้อันนี้ผมคิดว่านี่คือจุดที่เห็นครับผมครับ
1: ว่าหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวพบกันใหม่อังคารหน้านะครับแล้วคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยส่วนที่ยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบในส่วนที่ยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสิในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรม

0: คลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่
4: าย
3: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันอังคารอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
10: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
9: จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะคุยเรื่องคุณทักษิณอยู่นิดนึงนะที่ว่าคุณทักษิณออกมาแล้วผมก็จะเอาไอ้กรอบความคิดของจิมคอลลินส์เอามาจับอ่ะนะ
10: จิมคอลลินส์เหรออ
9: ะไรเงี้ยแต่จิมคอลลินส์ก็หนังสือเล่มใหม่มาไงแล้วก็มีเฟรมเวิร์คเรื่องคลิฟเรื่องฟ็อกเรื่องไฟอะไรเงี้ย
10: เฮ้ยน่าสนใจเออ
9: แต่ไม่ได้ว่าผมยังไม่ได้อ่านจริงๆผมก็ถาม ChatGPT ไปแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องอธิบายนานก็เลยยังไม่อยากจะเอามาคุยนะครับ
10: เก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนอันนี
9: ้นะส่วนเรื่องผู้ว่ากทมเนี่ยก็เคยคุยไปแล้วกรณีของคือพรรคประชาชนเนี่ยก็ผมก็ค่อนข้างงงว่าคุณไปดีเฟนเหมือนไปดีเฟนให้คุณอัศวิน
10: อ
9: ่ะแต่คุณนึกว่าไหมว่
10: า
9: ลูกคุณอัศวินเนี่ยเขาดูอยู่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ใช่ไหม
10: ใช่คุณเอิร์ธ
9: แล้วเขาก็จะต้องส่งผู้ว่ากทมกสกใช่ไหม
10: ใช
9: ่แล้วผู้ว่าเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยถูกเทียบกับคุณอัศวินใช่ไหมที่คุณอัศวินเนี่ยพูดตรงๆก็คือในเรื่องของ effectiveness เนี่ยมันจะสู้คุณชัดชาติไม่ได
10: ้
9: เช่นน้ำท่วมมันอยู่นาน
10: อ
9: ะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าน้ำรอระบายอะช่วงเวลารอระบายเนี่ยมันนานแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยช่วงเวลารอระบายเนี่ยมันไม่นานเท่าและกุญแจอาจารย์ชัดชาติก็ไม่ได้หายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนไปพูดว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรายรับมากกว่ารายได
10: ้
9: คือลูกวงศวินเนี่ยบอกว่าขอบข่าวนี้ออกมาปุ๊บลูกวงศวินก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพ่อเขาทำเหลือไว้นะเงินที่เขาไอ้สะสมไว้อะ 7.4 หมื่นล้านใช่ไหมก็เพื่อจะมาบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณชัดชาติในเก่งนะจริงๆพ่อเขาก็ทำไปแล้ว
10: เราดูเลขมากลางให้ดูเหมือนกัน
9: แต่ตอนนี้ย

0: พอข่าวนี้ลงไปปุ๊บทั้งโซเชียลถามว่าแล้วทำไม BTS ไม่จ่ายล่ะ
1: อืม
0: ต้องให้ BTS มาทวงใช่ไหม
1: เออ
0: แต่เนี่ยลูกคุณกวีเนี่ยคุณเอิร์ธมันคุณเอิร์ธเนี่ยเขาก็ไม่ได
1: ้พูดอะไรขวัญเมือง
0: เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่ากลายมาเป็นสุพนัทมินชัยนันท์มาพูดนะครับสุพนัทก็บอกว่าอันดับแรกสุพนัทก็บอกว่าไอคล้ายๆว่าการทำรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยมันเป็น by default นะ
1: อืม
0: คือหมายความว่ามันเป็นแบบแผนอยู่แล้วอะมันขาดดุลไม่ได้มันไม่เหมือนรัฐบาลไปกู้เงินใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งตรงๆก็คือก็เป็นการบอกไกลๆว่าชาติไม่ได้เก่งนะ
1: อืม
0: เพราะว่ามันเป็นแบบแผนคือใครๆมาเนี่ยต้องทำรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ข้อสองเนี่ยก็คือเออที่ผู้ว่าคนเก่าจ่ายหนี้ BDS ไม่ได้เนี่ยเพราะต้องรอคำสั่งศาลคนเรื่องไปถึงศาลพอเรื่องถึงศาลคดีมาคือศาลมีคำตัดสินมาในช่วงอาจารย์ชาติชาติพอดีอาจารย์ชาติชาติก็จ่ายก็เหมือนกับได้เครดิตอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะแต่ข้อเท็จจริงนี้เนี่ยเหมือนกับไปทำให้อาจารย์ชาติชาติตัวเล็กลงไงเหมือนอาจารย์ชาติชาติไม่ได้เก่งอะไรเลยเพิ่งแบบว่าใครๆก็ทำได้อะไรเงี้ยนึกภาพว่าเหมือนคุณเป็นคนนำทริปโอซาก้านะคุณก็บินไปบินมาบินมาบินไปแล้วก็ไปลงรายละเอียดเพียบหมดเลยแล้วผมก็บอกอ๋อที่คุณอาทิตย์ทำเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้คุณอาทิตย์หรอกไอทัวร์ที่เขาไอไกด์ทัวร์
1: ทั่วไปใครๆก็ทำได
0: ้ทั่วก็ทำได้อยู่แล้วไม่ต้องมาจ้างคุณอาทิตย์เพิ่ม
1: ใช่ไหมคุณอาทิตย์จะทำนี้เหมือนมันเป็นของยากจริงๆไม่ใช่ของยากอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ผมเหมือนกับผมให้ data ใช่ไหม
1: ไม่มีอะไรพิสดารอย่าไปให้ราคาแบบนั้นอย่าไปให้ราคาเขาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ป่ะ
0: มันก็ทำให้คุณตัวเล็กลงไหม
1: ใช่สิกรณีคือด้อยค่าไงผู้จัดแบบด้อยค่าให
0: ้
1: ที่มันดู
0: แต่ประเด็นที่สำคัญก็คืออ้าวแล้วเหมือนคุณไปดีเฟนต์ให้คุณอัศวินทำไมอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ
1: โดยปริยายเป็นอย่างนั้นไป
0: คุณให้เขาได้จริงอย่างเงี้ยเหมือนไปด้อยค่าอาจารย์ชัดชาติอ่ะแต่เหมือนคุณไปดีเฟนต์ให้คุณอัศวินไงผมก็เลยนึกถึงว่าเหมือนเราเลือกพรรคประชาชนมาแล้วคุณไปยกมือให้คุณอนุทินไงใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ผมอะสำหรับผมเหมือนเทคบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องนี่สิมันต้องเลือกเป็นที
1: ม
0: นะถ้าเลือกเราได้ทั้งทีมเลยคือเทคก็คิดว่าเขาน่าจะกวาดสกอ่ะ
1: กะว่ากวาดแน่ถ้าดูจากสอสออะไรเงี้ย
0: อยู่แล้วไง
1: ที่ฐานเป็นอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้มันแก้กฎหมงกฎหมายอะไรก็
1: เอา
0: ตัว
1: นี้ใช่ไหมต้องแบบอะไรให้เลือดใหญ่อันนี้คือเงื่อนไขที่จะทำให้เลือดใหญ่ได้
0: นี่คือโปรโมชั่นเป็นเลยเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ชาติทำใครมาก็ทำได้อยู่แล้วน้ำไหลไฟสว่างทางดีแล้วก็มีทัฟฟี่ฟองดูอะไรมันก็มีอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าคุณจากกู้ทูเกรดเนี่ยมันจะต้องใช้เราถ้าเราจะเกรดอ่ะใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้แล้วก็แต่คำถามก็คือเอาแล้วถ้าเกิดอาจารย์ชาติชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณจะไม่ร่วมด้วยเหรอใช่ไหม
1: จะกลายเป็นเหมือนเรื่องอะไรเอาธงการเมืองเป็นเรื่องใหญ่กว่าทุกอย่างแล้วตอนนี
0: ้นะคือประเด็นสิ่งที่สุพนัทพูดมันก็ไม่ผิดนะเทงพูดก็ไม่ผิดนะแต่ที่สุพนัทพูดเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคคุณก็ต้องการทำให้ชัดชาติเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมันจะได้ทำให้ความห่างของดร.โจเนี่ยมันจะได้น้อยลง
1: อ่ะก็นี่ไงใช่ไหม
0: เ
1: ป็นการเผื่อ
0: โชค
1: เยาว์ระดับเมือง
0: เผื่อโชคดีเกิดอาจารย์ชัดชาติแบบคะแนนตกมาแล้วดร.โจอาจจะได้ก็ได้อะไรทำนองนี้ไงก็ลองเสี่ยงดวงดูใช่ไหมอันนี้พรรคประชาชนน่ะชอบกินได้ง่ายเหมือนบอกว่าไอ้เลือกตั้ง66เนี่ยโอ้โหเราได้ปาร์ตี้ลิสต์เต็มเลยนะเฮ้ยก็ง่ายๆก็เปลี่ยนไอ้คนที่มันเลือกปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยสสเขตก็ให้เลือกเราด้วยสิ เราจะได้ชนะถล่มทลายไง
1: คิดใช่มั้ยเส้นตรงหรือเปล่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ เหมือนกับเฮ้ยนี่ไงไอ้คุณเลือกสสน่ะสกเรานอนมาแล้วก็ไหนเลือกสสแล้วเนี่ย สกให้เราแล้วเนี่ยก็การ์ดให้เราด้วยสิผู้ว่าคือในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงแต่ประเด็นที่ชวนท่านผู้ฟังคุยอันนี้ก็คือเวลาไปพูดง่ายๆเหมือนไปด้อยค่าหรือเหมือนกับไปโจมตีทางอ้อมอ่ะเอาง่ายๆไม่ได้ทางตรงเขาไม่ได้ไอ้พ่อแม่ชวนไม่ได้ว่าอะไรจังจุดชาตินะแต่หมายถึงว่าเอาคำอ่ะมันเหมือนแบบไปด้อยค่าหรือไปดิสเครดิตใช่ไหม
1: โอ้ถ้าคนดูเมสเสจก็จะเข้าใจความมุ่งหมายและตีความแบบนี้ผมว่ามันชัดเจน
0: เหมือนว่าเหมือนมีในเพจเนี่ยหนึ่งก็เอาอาจารย์ชาติชาติตอนที่กำลังนอนสับปะงกอยู่ที่
1: ไปวางรูปเทียบพอวางรูปเทียบ
0: แล้วก็โจได้แข่งตัวตลอดเพราะไปทำงานเลยเนี่ยก็ถามว่าจะเลือกใครอะไรเงี้ยนี่วะ
1: เราก็รู้แล้วว่าใครเลือกรูปใช่ไหมอันนี้เหมือนเวลาใครโพสอ่ะเพื่อนโพสหรือเราโพสอ่ะรูปเรากับเพื่อนแต่มันก็จะคนละแบบกัน
0: ใช่ไหมอย่างเงี้ยประเด็นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเวลาคนที่เราจะด้อยค่าหรือเราจะไปโจมตีทางตรงอ้อมอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาชอบหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ในฐานะที่กำลังเป็นดวงอาทิตย์อยู่กลางช่วงเที่ยงเปล่า
1: โอ้
0: หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปโจมตีเขาอ่ะเขาต้องอยู่ประมาณสัก5 โมงเย็น
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะแต่ไปฟาดเขาตอนเที่ยงไงฟาดเขาตอนเที่ยงแล้วจะโดนด้วยเรื่อง
1: อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงประมาณนี้ผลลัพธ์ของการฟาดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเสียใครได้ถ้าเรียกอย่างนี้ถูกไหม
0: ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเน้นไปที่สกแล้วผมมองไปที่4 ปีข้างหน้าเพราะ10 ปีข้างหน้าอาจารย์ชาติชาติน่าจะไม่ลงแล้วใช่ไหมเหมือนเวลาในอเมริกาโอ้โหคนนี้นี่มาแรงมากมองไปที่8 ปีเลย
1: เพราะเขารู้แล้วว่า
0: ร ู้แล้ว
1: ตู้ไม่ได้ competitive analysis ก่อนใช่ไหมคุณจะคุยกัน
0: มี
1: ข้อหานะทางการแข่งขันก่อนว่าตำแหน
0: ่
1: งใครอยู่ตรงไหนตำแหน่งใครอยู่ตรงไหน
0: คือพูดง่ายๆคือแข่งแล้วลงแล้วต้องชนะถ้าไม่ชนะเนี่ยเรามองข้ามเกมไปเลยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้คือชวนท่านผู้ฟังเนี่ยคือช่วงนี้ผมกำลังอ่านนิยายเรื่องหนึ่งนะในเนี่ยชื่อสุยอินเนี่ยเป็นยอดคุณสื่อใช่ไหมไอ้คนเขียนนี่ก็เก่งมากเลยเขียนในเชิงคล้ายๆคงสวดานบวกกำลังภายในอ่ะแล้วก็พูดถึงคุณสื่อคนหนึ่งที่สุยอินนะฮะแล้วคนนี้เหมือนเขาเอาช่วง3 ก๊กมาบวกกับช่วงราชวงศ์ถังอ่ะ
1: โอเล
0: คือช่วงราชวงศ์ถังที่กำลังจะขึ้นหมายถึงว่าหลี่ซื่อหมินนะจะขึ้นเป็นถังเก้าจงอ่ะเนี่ยพี่น้อง3 คนสู้กันอ่ะแล้วก็แย่งกันแย่งบัลลังก
1: ์
0: ขณะเดียวกันในภาพใหญ่เนี่ยก็คือในช่วงเวลานั้นแผ่นดินแบ่งเป็น3แล้วทำยังไงเนี่ยฮ่องเต้เขาเนี่ยพอขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ได้แล้วจะรวมแผ่นดินแล้วพระเอกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วย
1: โอ้
0: แล้วมันก็จะมีศัพท์ล้วนศัพท์นี้แล้วผมภาษาจีนผมก็จะให้ไอตัวเจมินายแปลเหมือนนั่งมีคำหนึ่งคำว่าชงหมิงเนี่ยโอ้โห
1: ชงหมิง
0: ชงหมิงแปลว่าฉลาดเนี่ยนะไอฟังเนี่ยมันก็ไปผมก็ถามว่าไอตัวฟังมันมาจากอะไรมันก็มาจากหูมีตัวเป็นหู
1: อ
0: ีกตัวเป็นใจ
1: อี
0: กตัวนึงเป็นหน้าต่างหมายถึงว่าเวลาฟังอ่ะคุณจะต้องเปิดใจคุณใช้หูแล้วคุณจะต้องเปิดใจ
1: อ๋อ
0: แล้วหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่จะให้มันเข้ามามันต้องกว้างเหมือนบานหน้าต่าง
1: มันถึงจะได้ยินใช่ไหม
0: ได้ยินในความจริงอันเนี้ยถึงเรียกว่าชงไงใช่ป่ะ
1: โอ้โหลึกซึ้ง
0: อ่ะอะไรไอ้หมิงนี่แปลว่าสว่างมันก็มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ด้วยกันไง
1: ฮะ
0: แต่นี้พอคุณเปิดใจแล้วคุณฟังแบบเปิดใจและคุณฟังแบบแยกน้อยออกจากซิกนอลออกจากน้อยได้เนี่ยคุณก็ฉลาดไง
1: เหมือนกับปัญญาใช่ไหมแสงสว่าง
0: ไม่ปัญญาก็มีอีกตัวหนึ่งปัญญามีตัว
1: แล้วนี่คือสว่าง
0: มันมีอีกตัวหนึ่งปัญญาคู่กับการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรวมไปว่าเล่ห์เหลี่ยมอธิบายเป็นฉลาดอีกแบบผมก็เนี่ยผมเอาภาษาจีนมาผมก็จะแยกคำออกมา
1: โอ้โห
0: คือมันเปิดจุดนั้นเป็นยังไง
1: มันมีรายละเอียดนะรายละเอียด
0: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยท่านผู้ฟังสนใจก็ไปอ่านซุยอินนะอยู่ในแอปที่เรียกว่า Fiction Lock นะคือเอาฝึกอันเนี้ยฝึกคิดเชิงยุทธ
1: ์
0: อ่านการอ่านนิยายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับท่านผู้ฟังนะ
1: ครับ
0: ถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือชื่อ Rework นะครับไอ้ Rework เนี่ยเป็นหนังสือที่โอ้โหผมซื้อมานานแล้วคุณอาทิตย
1: ์ครับ
2: ครับ
0: ก็ซื้อทั้งเล่มปกแข็งและปกอ่อนนะครับออกมา10กว่าปีแล้วนะครับมันเป็นหนังสือที่คุณเจสันเนี่ยคุณเดวิดเนี่ยเขียนแล้วก็แบ่งเป็นบทๆแล้วก็พูดสั้นๆในแต่ละเรื่อง
1: คมอ่ะนะคมตรงประเด็น
0: แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเอามาใช้ได้นะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทิ้งไว้ตรงไหนนะ
1: เราทิ้งไปเรื่องอะไรเรื่องไอ้นี่ว่าให้โฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
0: เออ
1: โฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือโฟกัสวัต
0: ถุแปดห้าคือท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่าให้ท่านผู้ฟังถึงว่าคือในโลกเนี้ยนะก็มีหนังสืออยู่เล่มนะท่านผู้ฟังก็คือเนี่ยอยู่ในหยิบไม่ได้ใบฟิวเจอร์ยูของต้นสนนี่ก็ดูนะฟิวเจอร์ยูของต้นสนเนี่ยเดี๋ยววันหลังเอามาพูดก็ได้คือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะไปคุยกับทางสีจิ้นผิงนะครับเนี่ยมันประหลาดเนี่ยตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถตกลงกับอิหร่านได้เลย
1: นี่ไง
0: นะฮะว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถตกลงกับสงบศึกกับอิหร่านได้เนี่ยเวลาไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยมันก็ตกอยู่ในเป็นรองไง
1: โพซิชันจะไม่ดี
0: ก็เผลออาจจะต้องให้สีไปช่วยคุยไปช่วยคุยอิหร่านต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็ดูม
1: ัน
0: ก็มันติดคุณใช่ไหมเนี่ยเองกรณีอย่างกรณีอิหร่านเนี่ยคุณจะไปเจรจาเนี่ยคุณจะไปเจรจาทีเดียวเปิดเฮอร์มุดเอาไอ้นิวเคลียร์อะไรไปเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องเป็นเฟสๆไง
1: อันนี้มันเหมือนขอทีเดียว 4-5 ข้อนะ
0: ก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมเอาเปิดโฮมูดก่อนเอาอันนี้กันอะไรกันยกเลิกบล็อกไปใช่ไหมแล้วก็ดูซิว่าอิหร่านมันจะเก็บค่าฟรีได้ไหมอาจจะเก็บค่าฟรีเนี่ยควรจะมีองค์กรกลางเข้าไปช่วยดูไหมอะไรนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดจะไอ้นิวเคลียร์เนี่ยก็ดูซิว่าเอาไอ้ยูเรเนียมมาไว้ประเทศโลกที่3มั้ยประเทศที่3ไม่ใช่ไปให้อเมริกาได้ไงเราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่มั้ยก็ไม่เชื่อแต่นั้นก็ค่อยๆยกเลิกการบล็อกอะไรก็นี่ก็ว่ากันไปไงใช่มั้ย
1: ถูก
0: เนี่ยเราทําแบบนี้แต่เนี้ยโดนัลด์ทรัมป์มีเวลาอีก2วันนะมันก็ขึ้นลงลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวทองก็ขึ้นเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นเดี๋ยวน้ำมันก็ลงนองเนี้ยคือมันเป็นโลกที่ fast changing อันนี้คือโลกแบบนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราอย่างผมก็เป็นสิทธิ์ดักเกอร์ตรงสิทธิ์ที่ไม่ได้เรียนนะครับนะ
1: ครับ
0: นะอะไรอย่างเงี้ยดักเกอร์ก็อาจจะพูดเรื่องว่าอันนี้เราอยู่ในเทอร์บูลเลนท์ไท
1: ม์โอ้มันห่วงยามที่มันผันผวนใช่ไหม
0: ใช่ไหมหรือว่าอยู่ใน the time of great change ก็ได้
1: ใ
0: ช่ไหม
1: การเปลี่ยนแปลงขนาดยักษ์
0: การเปลี่ยนแปลงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
1: ่
0: หรือถ้าเราไปอ่านหนังสือของคอตเลอร์เล่มหนึ่งเนี่ยคอตเลอร์เขียนจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือไอตัว marketing in chaotic ในช่วง chaotic อ่ะ
1: โอ้
0: เวลาคุณจะทำการตลาดในช่วง chaos เนี่ยยังไงหรือถ้าเราไปดูอย่างผลงานของชาวแฮนดี้แฮนดี้ก็จะเขียน The Age of Reason อย่างนี้เราอยู่ในยุค The Age of Reason
1: คือยุคนี้เลยนี่ยุคนี้เลยนะยุคนี้เลย
0: ยุคที่คนไม่มีเหตุมีผลนะ
1: อ
0: ย่างกรณีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลนะ
1: ผมชัดเจนมากชัดเจนมาก
0: อย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วอะเวลาเราอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ทิศไพวันเนี่ยที่เขาเมื่อก่อนก็เป็นพระนะก็มีคนไปถามเขาว่าเฮ้ย แล้วเนี่ยขายทุเรียนไหมทำไมไม่ขายทุเรียนไม่เป็นไรขายทุเรียนทิกตอกอ่ะทิศไพวันก็ลงให้ดูเลยในทิกตอกเนี่ย
2: ตัวเองขายไปสองเลข
0: เจอค่าธรรมเนียมเนี่ยเจ็ดแสนกว่านี่ยังไม่รวมต้นทุนนะคือหมายถึงคุณยังไม่รวมอีก
2: อันนี้คือที่แพลตฟอร์มหักเนื้อแพลตฟอร์มหักเนื้อ
0: ยังไม่รวมต้นทุนผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดแสนนี่รวมค่าไอ้ยังอื่นไรเปล่าคือไม่รวมค่าขนส่งอะไรพวกนี้นะหรือยังเฮียมั่นที่เราเคยสัมภาษณ์ไอ้อ๋อยที่มีดีแตกด้วยกันเนี่ย
2: หูฟังนะหูฟังเฮียมั่นคง
0: หูฟังเนี่ยเฮียมั่นเนี่ยนะเนี่ยสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยแกก็ยังคงพันอยู่แต่ตอนนี้แกก็บอกจะไม่ไหวแล้วนะ
2: ใช่ไหม
0: แกโพสต์แกท่านแกโพสต์ว่าผมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงเผื่อจะเป็นแง่คิดเล็กน้อยหรือเป็นประโยชน์ได้บ้างผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยล่วงหน้านะครับเมื่อ 8-9 ปีก่อนการมาของแพลตฟอร์มถือเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยผมเป็นผู้ค้าที่อยู่บนออนไลน์มานานและมีหน้าร้านตัวเอง7 สาขาผมเติบโตมาจากออนไลน์ในยุคนั้นคือออนไลน์คือการส่งข้อมูลแล้วคนส่งคนมาซื้อขายตามอะไรเดี๋ยวคุณช่วยอ่านกันได้นะถ้าไปที่ทำไลน์ผมนะครับ
2: ผม
0: แล้วก็แป๊บนึงนะฮะ
2: ก็ไอ้ตัวเลขผู้ยอดขายบนออนไลน์ก็ไม่มากนักไม่เกิน 5-10% ของยอดขายทั้งหมด
0: นะครับ
2: ทีนี้ก็เฮียมันก็เลยบอกผมเลยก็เลยสร้างเว็บที่ลงทุนไว้มากพอสมควรรองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบและมักพูดในทุกที่ว่าทุกคนจะต้องมีบ้านก็คือมีไอ้โดเมนของตัวเองอะนะในเว็บเพราะบ้านใครก็ไล่ไม่ได้จะโฆษณามากน้อยอยู่ที่เราผมก็ขยันมากนอนดึกทุกคืนเขียนคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับลูกค้าลูกค้าก็ไว้วางใจเพราะผมไม่ทิ้งลูกค้าทุกกรณีนะทีนี้เขาก็เล่าต่อว่าผมเป็นคนที่ไม่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มจนวันหนึ่งทุกคนเข้าไปหมดทุกคนย้ายไปเพราะถูกคูปองล่อหลอกตั้งแต่ยุคแรกผมคัดค้านมาตลอดและก็แสดงความหวาดหวั่นว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะพังดูได้จากภาพแนบครับก็คือจะเป็นที่เขาแคปไว้นะปี2561สุดท้ายเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเข้าร่วมและร่วมแบบที่คิดว่าเอานะน่าจะพอไปได้ไอ้เรื่องคอมมิชชั่นต่ำในปีแรกๆก็เรื่องจริงแต่ก็นำไปลงทุนในด้านโฆษณาด้านสร้างระบบเว็บให้ตนเองและก็คิดเสมอว่ากำไรคงแบ่งกับแพลตฟอร์มอย่างวินวินยังไงอดออมหน่อยก็คงพอไปต่อได้ประมาทคิดว่าเมื่อถึงจุดที่น่าพอใจแพลตฟอร์มก็คงทบทวนไม่ปรับคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นแต่ที่ผมคิดมันผิดทั้งหมดนะฮะ8ปีผ่านไปจนถึงวันนี้ทุกคนคงทราบกันดีแล้วว่าทิศทางมันชัดเจนหมดทุกคนประสบปัญหาเหล่านี้กับตนเองหมดเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยในระดับคนที่ซื้อมาขายไปซื้อของจีนมาขายมันจบไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ผู้นำเข้ารายใหญ่ที่ถือมาร์จิ้นสูงนำเข้ารายเล็กก็คงไม่รอดไปได้ง่ายๆเช่นกันนะทำไมเรากลายเป็นคนไร้ความสามารถไปเสียแบบนั้นเราต้องปรับตัวเราแก้ไขเราหาสินค้าใหม่ช่องทางใหม่ตลอดเราเปลี่ยนวิธีการเราคำนวณทุกอย่างถี่ถ้วนเราลงทุนกับเว็บไซต์จ่ายค่ายิงแอดในเฟซส่งคนเข้าบ้านแล้วทำไมไม่รอดทำไมสถานการณ์มันวนเวียนหาเงินมาปะนู่นปะนี่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะเฮียมันก็เลยบอกว่ากลไกหลักที่ทำให้ทุกคนตายก็คือการบิดเบือนกลไกตลาดซึ่งคูปองเนี่ยก็คือกลไกนั้นมันทำให้ตลาดถูกผูกขาดเราถูกอำนาจเหนือตลาดกดขี่ย่ำยีเรามีกฎหมายป้องกันการผูกขาดแต่จากที่ผ่านมาเราเห็นภาพแรกจากจดหมายตอบว่ากฎหมายปฏิเสธไม่รับเรื่องและปัดตกโดยไม่ชี้แจงให้ชัดว่าเหตุที่วินิจฉัยคืออะไรนะฮะแต่คนไทยคิดกันเองว่าของถูกคือดีที่สุดผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้มาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองกำไรมากหรือร่ำรวยแค่พอดูแลครอบครัวให้อยู่ได้อย่าให้ล้มหายตายจากถ้าคนขายตายคนซื้อก็คงมีหนี้สินจนตายเหมือนกันคนตกงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆภัยมาถึงตัวทุกคนแต่เราไม่ฉุกคิดไม่ตระหนักนะฮะก็เลยเล่าสถานการณ์ว่าเฉพาะที่ผมเนี่ยผมตัดสินใจเลิกจ้างไปแล้วกว่า 30%พนักงานบางคนอยู่มาเกิน10ปีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นหากเลือกได้ผมคงดูแลเขาต่อไปทุกอย่างจ่ายตามกฎหมายแรงงานแต่กฎหมายหลักไม่ดูแลเราเลยแล้วจากนั้นผมย้ายตัวเองและทุกคนไปอยู่ในรังหนูเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ช่วยนัก นะฮะแต่เฮียบอกต้องบอกปีนี้จะเป็นปีที่ค้าปลีกไทย SME ไทยล้มหายตายจากไปจำนวนมากที่สุดจากสภาพกลไกเศรษฐกิจที่ถูกแพลตฟอร์มกำหนดเงินหายจากระบบและจากการซ้ำเติมของสงครามงานที่คนไทยมีมันไปไหนคนไทยต้องการอุ้มชูต่างชาติเพราะผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจริงๆหรือขอให้ทุกๆท่านจงรักษาตัวให้รอดถ้ากฎหมายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมคงกราบลาทุกท่านในปีนี้ครับ
0: แต่คุณอนิจโอสถานุเคราะห์เนี่ยแกก็ขายของออนไลน์เหมือนกันนะแกก็เป็นน่าจะเป็นโค้ดด้วยแกก็โพสต์ว่ายิ่งขายของยิ่งโดนแพลตฟอร์มกินหมดละโว้ยช่วงนี้ผมตกใจมากในการขายของเพราะนอกจากเศรษฐกิจโลกไม่ดีจากสงครามต่างประเทศลามมาถึงเราแล้วยังโดนค่าแพลตฟอร์ม TikTok Shopee ขึ้นราคาโหดยิ่งกว่าน้ำมันแบบไม่มีบันลงคุณคิดดูทุกวันนี้ขายของ100บาทมันเอาค่าตรงไป 25% แล้วนะฮะจบไหมคุณยังโดนค่าแอดที่เตรียมอีก 25% จบไหมคุณยังมีค่าอะฟิลิเอทเดือนละ 10% จบไหมคุณยังเจอค่าแบบอีก 7% ถ้าทะลึ่งจัดโดส่งโดนค่าส่งอีกถ้าใช้ฟูลฟิลเมนต์โดนค่ากล่องค่าหยิบค่าจับอะไรก็เป็นเงินทองถ้าต้นทุนของทั้ง 25% รวมทั้งหมดที่พูดถึง 92% เหลือกำไร 8% นี่เขาเรียกว่า EBITDAก่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้จ่ายค่าเช่าที่ลุงน้องน้ำไฟค่าโปรแกรมตัดต่อโปรดักชันอีกบานาไทยลดแอดได้ไหมบอกตามตรงว่ายากช่อง TikTok ผมคนตามเกือบ 800,000 2-3 ปีที่แล้วทำอะไรคนดูหลักแสนวิวตลอดสมัยนี้มันกดรีชตัดติดตะกร้าถ้าเหลือหลักร้อยหลักพันวิวถ้าไม่ใส่แอดคนตัวเล็กบอกได้เลยเก็บของกลับบ้านได
2: ้
0: คนไทยไม่ออกหันมาทำแอฟฟิลิเอทกันหมดเพราะได้ฟรี 10% บางทีได้20เซ็นถ้าแบรนด์จีนกับใจปั้มดีกว่าทำ20ทำธุรกิจเองเหลือไม่ถึง 10% แต่ปวดหัวทั้งเดือนสุดท้ายอีกหน่อยเป็นพนักงานขายของรับตง10ตังค์ให้พ่อจีนใหญ่ทั้งประเทศดูแล้วทุเรศตัวเองแต่ทำยังไงได้ไม่มีกินก็ต้องทำยังไม่จบเงินเข้าวันยังไม่จ่ายเอาไปดองไว้อีกครึ่งเดือนยันเดือนต้องหาเงินกู้บำรุงโดนดอกแทบสลบเอาของไปขายในห้างจริงอยู่โดนค่า GP ห้าง 30-35% เหมือนได้เยอะกว่าแต่ห้างเขาลากคนมาเดินมาวันละเป็นหมื่นคนไม่ต้องยิงแอดเรียกคนแต่ในแพลตฟอร์มไม่มีคนเดินมาดูต้องเติมเงินให้เขาอย่างเดียวไม่งั้นก็โบแถมช่วงนี้ห้างก็เหนื่อยคนซื้อออนไลน์หมดคนไทยสมัยนี้ซื้อของกับตัวใหญ่ดาราดังไม่กี่เจ้าคนตัวเล็กไปไลฟ์แข่งกับเขาไม่มีคนดูหรอกในห้างถ้าอยู่ติดบูธดาราจะขายดีบางคนเดินมุงดาราได้แทฟฟิกฟรีแต่คนออนไลน์คนละเรื่องทำแบบนี้ไม่ได้พูดผิดกดช่องปลิวห้ามทุกอย่างยิ่งกว่าครูแนนสมัยมัธยมดูกับพ่อผิดสั่งของครั้งแรกจากบ้านถาวรก็บ้านดิจิตอลขาวทั้งที่กูนั่งในประเทศกูต้องรับใช้แพลตฟอร์มท็อกซิกแบบนี้อย่าให้มันผิดอารมณ
2: ์
0: ต่อรัฐบาลออกกฎหมายห้ามเก็บค่าตรงนะอันนี้อยู่ในประเภทเดียวกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ท่านต้องหาคนใหม
2: ่
0: ๆที่ไม่ได้อยู่ในวงเดิมเนี่ยนะเพื่อมันจะต้องทำเขาเรียก sense making อ่ะทำให้เข้าใจโลกว่ามันจะไปทางไหน
2: ซึ่งต้องเอาคนที่คิดคนละแบบอ่ะถ้าอยู่แบบกลุ่มเดียวกันวงแคบๆหรือบางทีมันอาจจะมองได้ในขอบเขตจำกัดเน
0: า
2: ะ
0: แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดทะเลาะเบาแหวงกันนะเพราะว่าบางทีคิดคนละแบบเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ชกต่อยกันอะไรพวกนี
2: ้นั่นก็คือคุยไม่รู้เรื่องละเออ
0: ก็ไม่ต้องถึงขนาดเป็น antithesis อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่แม้กระทั่งเกษียณแล้วเนี่ยแล้ว meaning of life คุณคืออะไรอ่ะถ้าคุณมีเงินอย่างเงี้ยแล้วถามว่าความหมายของชีวิตคืออะไรใช่ไหมอย่างเวลาฟังนิ้วกลมก็บอกเออบางทีผมก็ขาดแบบพลังชีวิตเลยนะ
2: โอ้
0: แล้วถามว่าคุณจะแบบตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานเดินทางกลับมากินข้าวกินปลาดูลูกดูเต่าดูอะไรเงี้ยแล้วก็นอนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหร
2: ออ
0: ันนี้ครูก็ไปเอาไปโตเกียวกันว่าเอาไปกับทรงกฎมั้งก็โตเกียวไม่มีขาก็นอนอย่างเงี้ยนะนอนข้างถนนอย่างเงี้ย7-8วันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็เนี้ยตั้งแต่เบตงไปจนกระทั่งเชียงรายโบกรถเอาเดือนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโลกที่มันเป็นโลกทดลองไง
2: อ
0: ันนี้กรมเขาเป็นครีเอทีฟเขาก็อยู่กับห้องโลกคือการทดลองอย่างตอนนี้เขาก็ไปเกาหลีใต้
2: เกาหลีใต้นะ
0: แต่ก็ไปโน่นมานี่บางทีก็ไปเมืองนี้ก็ไม่ไปบางทีก็ต้องระวังนะบางคนก็โดนจับไปเรียกค่าไถ่นะมีหมออยู่คนนึงอ่ะก็ไปเที่ยวประเทศน่าจะเป็นประเทศมาลีอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้มันมีพวกกองโจรมีอะไรพวกนี้โดนจับเรียกค่าไถ
2: ่
0: อันนี้ก็ต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าไปประเทศแตกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเรามาเรียวงรีเว้ยแล้วไปประเทศที่มีการต่อสู้ไปเตหะรานตอนนี้มันก็ไม่ควรไป
2: เพราะความเสี่ยง
0: ดูไบอย่างเงี้ยดูไบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไปสบายตอนนี้ก็ไม่ควรไปใช่ไหมนะไอ้ที่ควรไปนี่คือนางโอจ้าไอ้นางโอจ้าเนี่ยมันจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งเอเชียนเกมปีนี้นะแต่ทุกครั้งที่มีบอลโลกเนี่ยมันจะมีเอเชียนเกม
2: ครับ
0: ทุกครั้งที่มีบอลยุโรปเนี่ยมันจะมีโอลิมปิกใช่ไหมไอ้นาโกย่าเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่
2: ครับ
0: นะแล้วก็เนี้ยเราก็จะชวนท่านผู้ฟังไปนะฮะบันหลังตังค์พวกนี้ออกมาเลยแล้วกันไม่ต้องพูดซ้ำนะนะแต่ว่าใส่เข้าไปเลย
2: เติมไปเลยเป็นสปอร์ตครับ
0: ก็คือจะชวนท่านผู้ฟังไปนาโกย่าเรียกนาโกผมก็ชอบเรียกนาโกย่ายิ่งเรียกนาโกย่าอะไรเงี้ยนะก็วันที่15ถึง20พฤศจิกายน
2: ครับ
0: จริงๆเราบอกก็หมดเขตแต่เราก็ล็อกไว้แล้ว24ที่นั่งนะแต่ตอนนี้เราขาดอีกประมาณสัก8ถึง10ที่นั่งนะเราก็จะให้ท่านผู้ฟังในราคาเดิมนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ตั๋วเครื่องบินมันขึ้นในเซอร์ชาร์จน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ไปชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคุณอาทิตย์มีโบชัวร์อยู่ใช่ไหม
2: ครับผม
0: ชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยไปในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะ
2: โอ้โหนี่จังหวะสำคัญ
0: ไปในช่วงพีคที่สุดเลยของนาโอย่าแล้วก็ไปนอนโรงแรม4ดาวด้วยนะกินอะไรเนี่ยดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับเราเรียกทริปของเราว่าเป็นอะไรนะ
2: เป็นนะฮะการอ่านรหัสญี่ปุ่นใช่ไหมจากโตโยต้าสู่ชิราคาวะโกะเป็น Japan Deep Sense Making Trip นะผมชอบคำนี้มากเลยคุณนิวัตร Deep Sense Making Trip นะฮะเพราะมันจะประกอบด้วยธรรมชาตินะมีแง่มุมศรัทธาอุตสาหกรรมงานฝีมือแบรนด์แล้วก็ Deep Talk
0: ครับท่านผู้ฟังถ้าฟังตรงนี้มาเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะท่านผู้ฟังสนใจก็แอดไลน์นะเพื่อนๆแล้วก็ติดต่อสอบถามไป
2: ครับ
0: ที่แอด thinking radio ใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด gmail อ่ะนะแล้วตามด้วย thinking radio think ก็คิดเติม ing แล้วก็ radio ไป vu add thinking radio นะครับเขาก็จะให้โอนเงินอันนี้เขาจะให้โอนครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าเอ้ยครึ่งหนึ่งอะไรต่อรองก็เป็นต่อรองได้ได้เปล่าไม่รู้นะก็ต่อรองไปก็มันมีหลายคนก็มาคุยกับผมหลังไมค์ว่าเนี่ยเขายังไม่อยากโอนครึ่งหนึ่งก็อยากโอน20 30 30อะไรพวกเนี้ยแล้วไปหลายคนด้วยไม่รู้ได้เปล่าก็ท่านก็ลองต่อรองครับก็ตอนนี้ก็เราก็ยืดให้นะจนกว่าจะได้24คนนะก็จะจบนะครับมีไปที่ไหนบ้างนะคุณอาทิตย์เพราะคุณอาทิตย์เคยไปนาโกย่ามานี่ใช่ไหม
2: แต่ว่าในทริปนี้เนี่ยไม่ได้ไปแต่งนาโกย่านะเพราะหลายๆที่เนี่ยผมมาได้เคยแต่ได้ยินแต่ยังไม่เคยไปแล้วหมายตาเอาไว้นะนะฮะครับคือไปเนี่ยนาโกย่าเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีโตโยต้านะถ้าคนที่สนใจเรื่องวิวัฒนาการของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเพราะนี่คือเมืองแห่งโตโยต้านะเราก็จะไปดูว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโรงงานที่ทำเครื่องจักรอัตโนมัติในวงการสิ่งทอเข้าสู่รถยนต์ได้อย่างไรในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นโรงงานจริงๆเลยนะคุณยวัฒน์อาคารที่เขาทดลองรถโตโยต้าตอนแรกๆเลยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็จะมีไปชิราคาวะโกะเนี่ยผมว่า
0: อันนี้เขาไปกันเยอะ
2: เมืองมรดกโลกนะแต่ว่าผมว่านัยยะที่แท้จริงของชิราคาวะโกะไม่ได้มีแต่ความสวยงามที่เราเห็นเขาเปลี่ยนหลังคาเป็นบ้านแบบทรงแบบที่อยู่กลางหุบเขาเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยลักษณะนี้มันเป็นวิถีการอยู่แบบคนญี่ปุ่นโบราณที่เขาผูกพันกับเกษตรและความยั่งยืนเขาเรียกจะเป็นเซอร์คูล่าลิฟวิ่งก็คงได้ใช่ไหมปลูกเสร็จนะเอาวัสดุเนี่ยมาใช้เสร็จเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเลยเนี่ยไปดูแล้วบางทีเราอาจจะได้ซึมซับจิตวิญญาณหรือว่าสัมผัสนะ ว่าการอยู่ในโลกที่มันต้องอาศัยการแบบเซอร์คูล่าหมุนเวียนยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆเดี๋ยวท่านได้นะ
0: เนี่ยต่อไปเอาคุณอาทิตย์ไปเป็นโยนโจทย์ไปเป็นไปแหลมงูต้าเนี่ยโยนโจทย์ไปแล้วมันไปนำทริป
2: เนี่ยเพราะมันมีผมว่ามันจะไปเที่ยวเอาแบบเป็นมรดกโลกก็ได้แต่เอาแบบมีนิ่งแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างในผมยกตัวอย่างโยงเข้ากับไอ้ World Expo ที่ผ่านมานะคุณยอดมันมีหลายแหล่พาวิเลียน
0: ทำแบบใช้เพราะว่ามันเวลามันจะไม่จะหมดอยู่แล้วนะ
2: ครับแล้วก็มีอันนึงที่สำคัญมากอย่างศาลเจ้าอิเซเนี่ยที่จังหวัดมิเอะเนี่ยนะฮะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มากๆแล้วเขาจะมีปรัชญาของความยั่งยืนแบบหรือการอนุรักษ์แบบที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคือเขาจะสร้างแล้วก็หรือศาลเจ้าแล้วก็สร้างใหม่ทุกๆประมาณ20ปีนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีเป็นพันปีนะฮะก็จะเป็นวิธีความยั่งยืนอีกแบบนึง
0: ท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะฮะก็เหลืออีก8ที่นั่งนะครับ
2: ครับ
0: ก็แอดไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันเนี้ยอยากจะให้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆผมก็ชวน SME ที่อยู่ในเครือข่ายผมเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ผมเลยนะฮะมีเจ๊โจงหมูทอดนะครับก็มีคุณพัฒน์เถื่อนสิริเนี่ยซึ่งก็เป็น CEO เซลซูกิ
2: ครับ
0: คือบริษัทเขาเนี่ยเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเรื่องทำคนจะทำค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาสามารถโดนบันดาลให้นะถ้าท่านเหมาะสมเนี่ยเขาเคยทำให้บริษัทเนี่ยจากมีบริษัทหนึ่งจาก50ล้าน 2-3 พันล้านตอนเนี้ย
2: โอ้โหครับ
0: ให้ทำให้คุณสเกลได้แต่คุณพัฒน์เนี่ยค่าที่ปรึกษานี่คือ 300,000 ต่อเดือนนะถามว่าแล้วไม่รู้เพราะว่าผมเคยให้ลูกค้าไปคนหนึ่งอ่ะลูกค้าต้องเข้าประชุมบอร์ดเลยอ่ะนะครับ
2: โอ้โห
0: เขาก็จะมีตัว data back นะผมไปชวนคุณนาไปด้วยเจ้าของสำคัญซูโกโมที่ว่าซูโกโมสำคัญนักเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะของคุณนาเนี่ยเรียกว่าสามารถยืนสดกับเข็มขัดนักเรียนจีนไม่แพ้ชนะจีนด้วยอ
2: ่ะนี่ไง
0: ตีโรงงานไทยเจ๋งหมดนะนี่แกยืนสดกับจีนได้ไม่เพียงพรำนะครับ
2: สุดยอดนะสุดยอด
0: แล้วก็มีพี่จริงเจ้าของโรงแรมพะวาน่านอนเนี่ยก็คือทำโรงแรมยังไงที่จะโรงแรมที่พึ่งกับพะวาเนี่ยตอนนี้จะพึ่งตัวเอง
2: เนี่ยโจทย์ท้าทายมาก
0: ใช่ไหมให้กลายไปเป็นเดสิเนชันเองทำยังไงไม่พึ่งกับพะวาพะวามันเริ่มวายใช่ไห
2: ม
0: แค่ก็คือจากอัมพวาเนี่ยวันธรรมดามันไม่มีคนมาเปิดตลาด
2: นะมันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ
0: ชวนคุณนนทชนมิ่งคนด้วยคนนี้เนี่ยติ๊กต็อกอันดับสองในเรื่องเครื่องขายคือขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาอันดับสอง
2: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นท่านจะทำเรื่องของการไลฟ์เลยเนี่ยคุยได้ก็พาท่านผู้ฟังไปดูไปชมเขาได้เลยอ
2: ่ะโอ้โหนี่เป็นคณะเรียนรู้นี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์หลายคน
0: เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยท่านได้ไปเจอ SMB ในคอมมูนิตี้ผมเครือข่ายผมแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆอันเนี้ยท่านจะสลาวก็คือล้อมรอบด้วยคนที่แบบว่าจะช่วยท่านได้แล้วเราจะคุยอย่างเงี้ยมันมีคลิปอยู่2 5ชั่วโมงไงคุยบนรถ
2: โอ้โหนี่เหมือนบูทแคมป์เลยเนี่ยเข้าแบบติวเข้มติวเข้มแบบว่าในระหว่างทริป
0: แตกเลยเคสแต่ละเคสขึ้นมาเราทำไปแล้วที่โอซาก้าครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโอซาก้าเนี่ยคุยกันประจำนะท่านฟังก็เหลืออีก8ที่นั่งเราก็ล็อกไว้ให้ราคาเดิมด้วยบอกทางคลื่นไปว่าตอนแรกก็บอกล็อกไปเลย24ที่นั่งเนี่ยนะมันดีไม่ล็อกเดี๋ยวลงโรงแรมข้างบินมันขึ้นนะรอท่านผู้ฟังอยู่นะครับนะครับก็แอดไลน์เป็นไลน์เพื่อนๆนะแอด thinking radioแอดติงกิ้งเรดิโอนะสอบถามมาถ้าชอบก็โอนเงินเลยนะครับอ่ะขออนุญาตพักสักครู่ก่อน
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
4: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
14: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2จริงๆเรื่องที่เล่าไปผมเองก็ได้พูดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อสัก2ปีที่แล้วอะตอนไปออกรายการสมมุติว่าถ้าจีน
1: โอ้จำได้จำได้จำได้
0: ใช่ไห
1: ม
0: พี่วิสุทธ์กับคุณสุทธิชัยอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับ เขาก็ต้องเรียนว่าจีนเนี่ยมันยึดโลกนะคือทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าหือกับจีน
1: อ
0: ่ะแม้กระทั่งอเมริกาที่ว่าฮึ่มๆเนี่ยมันก็เจอจีนไม่ใ แร่เอิร์ดออกไปกันลำบาก
2: ใช่ไหมใช่
0: ยังไทยเนี่ยจะลำบากมากเลยเพราะว่าไอ้ TikTok จะมาลงไอ้สร้างเซิร์ฟเวอร์อะไร Data Center อะไรพวกนี้ใช่ไห
2: ม
0: แต่ว่ามันมีบริษัทไทยบริษัทหนึ่งอ่ะเหมือนกับเป็นโนมินีและส่งไอ้ชิปมาไปให้จีนอ่ะ
16: ตัว GPU
0: ใช่ไหมซึ่งเขาไม่ให้ส่งไปให้จีนเขาบล็อกอยู่เราไม่ถูกหมายหัวเหร
16: อ
0: แล้วต่อไปถ้าชิปตัวที่ไม่ให้จีนเขาไม่ให้ส่งมาไทยด้วยอ่ะและไอ้ data center พวกนี้มันจะมาอยู่ได้ไงวะ
16: โอ้
0: ใช่ไหม TikTok มันจะเข้ามาเหรอใช่ไห
2: ม
0: เดี๋ยวนี้ประเด็นก็คือเราอ่ะมันก็คือพูดง่ายๆคืออย่างกรณีเนี้ยผมอ่านบทความชิ้นหนึ่งใน Foreign Affairs เนี่ยเขาพูดเลยว่าจีนเนี่ยกำลังเนี่ย extract กัดกินเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนประเทศอื่นเราไม่พูดถึงนะเยอะแยะไปหมดเลยนะหลายประเทศเนี่ยกลายเป็น client state ไปแล้วนะเอาในอาเซียนเนี่ยที่เปรียบเสมือนหลังบ้านของจีนเนี่ยในทางเศรษฐกิจนิดเสร็จจีนหมดแล้วนะแต่ว่าในทางความมั่นคงเนี่ยเอ็นมาทางอเมริกา
2: อ่ะถูกนะ
0: เพราะว่า
2: เศรษฐกิจนี่มันล่อเข้าไปนะล่อเข้าไปหมด
0: ใช่ไหมใช่ไหมแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยซึ่งพยายามทำตัวเป็นอัลเทอร์เนทีฟก็โดนจีนไปเยอะเหมือนกันอะไรพวกนี้ใช่ไห
2: ม
0: แต่ประเทศที่มันเลเวอเรจได้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นประเทศสิงคโปร
2: ์
0: เนี่ยแต่ประเทศอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันก็คนคืออันเนี้ยต้องเรียนนะฮะท่านผู้ฟังครับในแง่ผู้บริโภคนี่ดีนะ
2: อ
0: ย่างผมเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหแบบซื้อพลาสติกคุมเบาะรถอะคือผมไปวิ่งอะแล้วผมกางเกงเปียกเนี่ยผมก็จะต้องมีพลาสติกมารองเบาะใช่ไห
2: ม
0: ผมก็ไปซื้อไอ้พลาสติกแบบที่ไว้คุมเบาะแต่ผมก็ฉีกเอาไว้เอาไว้ไม่รองมันนั่งอย่างเงี้ยนะไม่ให้กางเกงเปียกอะ73บาทเนี่ยส่งฟรี
2: นี่
0: นะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาให้อะไรพวกเนี้ยนะ
2: ถูกเหลือเชื
0: ่อนะครับคืออันเนี้ยก็คือหลักการตลาดเนี่ยเขาถูกเลยนะถามว่าหลักการตลาดเนี่ยก็คือ satisfy customer สนองความต้องการลูกค้าต้องการอะไรจะซื้อออนไลน์ถูกเร็วดีนะฮะงั้นเราก็ไม่ต้องไปออฟไลน์แล้วจริงไ
2: หมแล้วมีหลากหลายก็ด้วยครบหมด
0: เร็วเนี่ยช้อปปี้เนี่ยบางทีเนี่ยสั่งเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วบ่ายเนี่ยถ้าอยู่ตีหนึ่งเนี่ยเคยสั่งตีหนึ่งเนี่ยมาแล้วบ่ายมาละ
2: นี่ไง
0: ใช่ไ
2: หมแล้วหลายๆก็จะมี
0: เท้าเลยใหญ่ค่าส่งแพงหน่
2: อ
0: ยแต่สั่งแล้วมาแล้วบ่ายเนี่ยบางทีไม่ต้องเสียตังค์ค่าส่งนะใช่ไหมถูกเร็วดีนะเอาคุณสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้คุณต้องการของถูกไหมล่ะ
2: ก็ยิ่งเข้ามาทางนี้อีก
0: อ้าวแล้วคุณไปซื้อออฟไลน์ได้ทันทีออฟไลน์มึงขับรถไปนั่งรถไฟฟ้าไป
2: เป็นเท่าไหร่อ่ะเท่าเวลาเท่าไหร่ละ
0: เวลาอันนี้เร็วรอหน่อยรอหน่อยดีของดีคุณก็เลือกเอาดีมันมีร้านไหนที่ให้ดาวเยอะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นผมจะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งของวอมินิชัยคุณเนี่ยออกมาหลายเดือนแล้วยังไม่ซื้อเลยทับทิมกินเนลีของแก้วเก้าโอ้โหไปซื้อที่คีโนนี่595ลด 10% ก็500กว่านี่มาซื้อใน Shopee เนี่ยกดไว้แล้วนะยังไม่ได้ซื้อนะลดต้อง 28% นะใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยไปซื้อหนังสือในงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์ได้แข่งกันซื้อเป็นหมื่นเลยนะงานแต่นี้ทิ้งหมดแล้วหนังสือนกมาขี้นะ เหลือที่อยู่ในตู้ขนาดนี้คุณอาทิตย์เหลือในตู้เหล็กนี่เหลือเนี่ยไปที่ลังสิตที่เป็นตันนะหนังสือ
2: เหรอ
0: ทิ้งไปประมาณสองทิ้งไปประมาณ3ตันนะหนังสือ
2: โอ้โห
0: เก็บไปประมาณตันหนึ่งที่อยู่ในตู้เหล็กอ่ะหนังสือพวกนี้มันหนักไงคุณอาทิตย์พวกหนังสือสมัยก่อนน่ะ Time Newsweek Fortune Titan Economic Review Economist อะไรเงี้ยแล้วคุณคิดดูนะคุณเป็นสาย10ปีคืออันนี้จะทิ้งก็เสียดายจะเก็บไว้ก็นกนกช่วยเลยจัดการไปนกช่วยไปแก้ปัญหานี้ใช่ไหมเพราะว่ามาริโอคอนโดบอกเลยข้อแรกนะจะจัดกับข้อล้านเนี่ยนะง่ายง่ายเลยมึงโทรเวก่อนเลยใช่ไหมถึงไหนแล้วว่ามาตรงนี้ได้ไงลบเข้ามาในจอย
2: ไอ้นี่ไงหนังสือของแก้วเก้าที่ว่าแพลตฟอร์มดีแบบ
0: นี้เ
2: พราะฟังแล้วเศรษฐกิจมันก็ยิ่งอะไรนะเรารายได้น้อย
0: เราดีแต่เขาไปบี้ผู้ประกอบการ
2: นี่ไง
0: หมายถึงว่าตัวแพลตฟอร์มหรือว่าตัวอย่างหมายถึงว่า TikTok Lazada แล้วก็โดยเฉพาะไอ้ TikTok อ่ะนะเขามีลูกค้า2แบบลูกค้าแบบหนึ่งคือลูกค้าปลายทางที่ซื้อของนี่เราไม่นับดูนะเราไม่นับดูแดนนะ
16: ครับ
0: ลูกค้าอีกแบบหนึ่งก็คือที่ผู้มาตั้งร้านค้าก็มาติดตะกร้าเขาก็สูบไง extract อ่ะตอนนี้เราอยู่ในธุรกิจ economy extract economy คือดูดลงมาย
2: ืมมือลูกค้าปลายทางเนี่ย
0: ดูดมือเพราะถ้าทำให้ลูกค้าเสพติดไง
16: เออ
0: ไปอย่างธัญวัฒน์เนี่ยผมว่าผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ TikTok อ่ะนะเหมือนไปซื้อเนี่ยขับรถไปแก้กระทั่งอยู่ใกล้อตก.เนี่ยคุณก็รู้อยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยนะขับไปขับมาเนี่ยเอ้ยมันเป็นร้านสั่งไลน์แมนก็ได้แพงกว่าหน่อยนึงก็เอาไม่ต้องขับไป
16: เออ
0: มันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ย
2: ติดนิสัยโอ้โหคุณหันมาดูเวลาได้เป๊ะมาก
0: เวลานะฟังอย่าลืมนะแอดติงกิ้งเรดิโอนะไปนางโอย่าด้วยกันนะแอดติงกิ้งเรดิโอนะฮะนางโอย่าด้วยกันนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
17: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ขณะนี้เวลา 14:00 น
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตอบปมฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน200,000 ล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ นไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก

0: ป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่าSME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่12 พฤษภาคม 2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้นะมีประชุมคณะรัฐมนตรีนะประเด็นสำคัญเนี่ยก็หลายคนก็รออยู่นะเรื่องของที่ประชุมครม.นะจะมีมติมีเรื่องไหนออกมาอย่างไรบ้างนะแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยผมกำลังค่อยๆติดตามนะฮะอย่างข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครม.อนุมัติ1,000 กว่าล้านเพื่อจะไปซื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์ดูฟุตบอลโลกเนี่ยนะหลังจากนั้นออกมาปฏิเสธเลยบอกไม่เป็นความจริงนะไม่ใช่ไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณอะไรแต่ว่าให้ทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางกสทช.เนี่ยไปหาช่องทางแล้วก็บริษัทเอกชนไปติดต่อเพื่อจะเอามาออกที่ให้ชมกันได้นะเพราะว่ามันจะใกล้ถึงแล้วนี่11-12 มิถุนายนนี้แล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกใช่ไหมปีนี้ที่เจ้าภาพมีทางสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีเม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะซึ่งจริงๆอิหร่านเนี่ยผมจนถึงตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาจะเดินทางไปเตะฟุตบอลโลกด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าข่าวมันมีอยู่ช่วงนึงว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกโอ้ไม่เอาอิหร่านให้ไปเชิญอิตาลีมานะอิตาลีก็บอกไม่เอานะมันไปมันต้องไปด้วยความสามารถไม่ใช่อย่างนี้นะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางอิหร่านที่สามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปีนี้ได้เนี่ยนะจะไปเตะไปแข่งขันหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าทางอิหร่านเขาก็คงกังวลด้วยแหละนะถ้าสมมุติว่าจะต้องเดินทางไปเตะหรือว่าไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศหลังจากที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่ทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่านเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีนะจนถึงตอนนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วในสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะไปจบลงตรงไหนนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอีกเรื่องนึงนะที่หลายคนรอนะความชัดเจนเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางสสพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากกว่า1 ใน 5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือ100 คนเนี่ยนะเขาไปยื่นนะหนังสือเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังนะกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ต้องไปดูในมาตรา172ใช่ไหมฮะแล้วกระบวนการก็คือรายชื่อต่างๆครบถ้วนหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องดู173ในรั

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560เมื่อวานเนี้ยก็อย่างที่คุยกับคุณวีระตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยก็คือเข้ามาเบรกแรกเราก็นั่งคุยกันนะผมก็ยังบอกอยู่นะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเนี่ยคือทางปีกฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาไม่พูดถึงงบประมาณหรือว่าการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทก้อนแรกคือในพ.ร.ก.กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในกฎหมายเนี่ยนะมี 11-12 มาตราเนี่ยแล้วก็มีบัญชีแนบท้ายเนี่ยเขาแบ่งเงินออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งคือใช้ประคองเศรษฐกิจนะอันเนี้ย 200,000 ล้านก้อนที่2 อีก 200,000 ล้านอันนี้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลให้เป็นพลังงานติดโซล่ารูฟท็อปจะไปเป็น EV จะอะไรก็สุดแท้แต่ละนะจะส่งเสริมจะให้อะไรเงินกู้นะเพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานทดแทนจะเป็นโซล่าเซลล์จะเป็นพลังงานอะไรชีวมวลอะไรพวกนี้ที่ลดการพึ่งพาจากฟอสซิลอะลดการพึ่งพาจากน้ำมันลดการพึ่งพาจาก LPG เนี่ยนะอันนี้คือก้อนที่2ผมก็ยังคุยกันอยู่นะว่าประเด็นที่ทางพรรคฝ่ายค้านทั้งประชาชนแล้วก็ทางประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะพรรคประชาชนมีการพูดถึงที่ให้น้ำหนักสำคัญก็คือเรื่องของเงินก้อนที่2นี่แหละครับ200,000ล้านบาทที่จะใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานนี่แหละบอกว่าเนี้ยน่าจะมีส่วนสำคัญเพราะว่าก้อนแรกไม่พูดถึงก้อนแรกนี่ชัดเจนมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเศรษฐกิจนะถ้าไม่พูดถึงนะก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามทีก็ต้องไปดูรอดูหนังสือที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้าลงชื่อร่วมกันเสนอประธานสภาส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผมมีแล้วนะครับ12หน้า11หน้า12หน้าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยผมก็ค่อยๆนั่งไล่อ่านมาน้ำหนักที่ในเอกสารชุดเนี้ยหรือว่าหนังสือชุดเนี้ยที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเนี่ยคือ 200,000 ล้านบาทก้อนหลังเลยก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยเขาก็อธิบายเลยนะโอไปดูแผน PDP นะของกระทรวงพลังงานนะไปดูเรื่องของคำชี้แจงของคณะกรรมการกฤษฎีกานะว่าไปดูเรื่องของการดำเนินการของทางภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาผ่านงบประมาณต่างๆโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยให้ใช้โซล่าเซลล์ให้ใช้รถ EV ให้ใช้อะไรเนี่ยนะเขาบอกมันเป็นแผนระยะกลางเป็นระยะยาวทั้งนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะมันเป็นการทำแผนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำต่อและขณะเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจคือในรัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยนะที่ให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญและในรัฐธรรมนูญปี2560ให้พิจารณาให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1คือให้ไปดูเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงภัยพิบัติป้องปัดภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอะไรพวกอย่างเงี้ยนะฮะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่มีเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเหตุฉุกเฉินนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ถ้าเราจะย้อนไปปี2540รัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยก็ลอกมาเหมือนกันเอาก๊อปปี้อันนี้มาพูดง่ายๆนะก็ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญรัฐธรรมนูญปี2550ตอนนั้นมันมีการรัฐประหารจำได้ไหมแล้วมันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนเพิ่มเติมว่าพระราชกำหนดนี่มันจะต้องไปอะไรล่ะต้องจำเป็นเร่งด่วนนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งและอันที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงเรื่องสังคมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกำหนดองค์ประกอบในการออกพระราชกำหนดแล้วก็การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะดูว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยมันจะมีการเขียนไว้
แต่สำหรับรอบนี้ก็คืออย่างที่คุณวีระบอกว่าต้องไปดูเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญทางสสที่เขาส่งรายชื่อไปที่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะเขาก็อธิบายมาแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าตามที่มีข่าวก็คือทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเขาต้องตรวจสอบรายชื่อว่าครบถูกต้องไหมมีลายมือชื่อลงรายชื่ออะไรครบถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะแล้วจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามีความคืบหน้าประการใดนะแต่ว่าเนี้ยข่าวมันมาจากเมื่อวานนี้นะบอกว่าน่าจะส่งวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะแต่ว่าที่แน่ๆคือการบรรจุวาระในการพิจารณาของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะนะทางสภาเนี่ยเขาถอนวาระการพิจารณาในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเอกนิติทันประภาสนะจริงๆถามท่านรองปกรณ์นินประพันธ์ด้วยนะท่านรองปกรณ์ก็เชื่อมั่นนะว่าสามารถที่จะ ออกพระราชกำหนดได้นะส่วนทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติเนี่ยนะก็ยืนยันนะถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายค้านนะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นวิกฤตปากท้องของประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศเนี่ยมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินแล้วก็วิกฤตแบงค์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะท่านก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบแล้วพร้อมระบุด้วยว่าถ้าหากไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตมันจะมาอีกหลายระลอกนะถ้ารองนายกย้ำนะบอกว่าวันนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้ววิกฤตต่อมาก็คือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตคนตกงานนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจถ้าหากปล่อยให้เกิดนานขึ้นจะยิ่งแก้ไขยากนะแล้วก็บอกนะฮะบอกว่าพ.ร.ก.นี่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามให้ตอนหลังนี่แหละ200,000,000 บาทนี่แหละนะบอกเอ๊ในส่วน200,000,000 บาทเนี่ยส่วนหลังเนี่ยสามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติได้หรือไม่นะท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าคิดว่า200,000,000 บาทส่วนหลังกับ200,000,000 บาทส่วนแรกเนี่ยต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องของการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากนี้และนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งด้วยนะก็บอกว่าเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้นกถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังนะกู้เงิน400,000,000 บาทนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเพิ่มเติมนะเพราะว่าหลายคนก็สนใจใช่ไหมฮะและหลายคนก็เป็นห่วงนะซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะวันนี้ถ้าถามว่ามีข่าวอะไรที่มันน่าติดตามนะน่าสนใจอีกหรือไม่เนี่ยผมว่านอกเหนือจากเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเรื่องว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่านะกรณีของคุณทักษิณนี่ก็น่าสนใจนะเพราะคือโอ้หลายคนก็ไปตีความนะที่คุณวีระตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเอ๊ะคำพูดของคุณทักษิณตอนที่พูดเนี่ยนะว่าจำศีลและจำอะไรไม่ได้แล้วหรือเป็นอัลไซเมอร์อะไรเนี่ยนะ
คืออัลไซเมอร์เนี่ยพูดก่อนที่จะมาพูดว่าจำอะไรไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วอะไรเนี่ยนะก็ถูกตีความนะเมื่อวานนี้ผมเห็นสำนักข่าวเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ออกมาตีความเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยหลายคนนะก็ได้วิเคราะห์ไปในทิศทางที่ก็แล้วแต่ความมุมมองของทางด้านการเมืองของแต่ละคนที่จะวิเคราะห์ออกมานะบางคนก็บอกก็คิดว่าน่าจะนะก็แปลความเหมือนกันว่าจำศีลหมายถึงอะไรเนี่ยนะก็คิดว่าคงไม่ก็คงยังมีบทบาททางการเมืองนะบางคนก็บอกว่าอาจจะถอยออกมาสักนิดหนึ่งก็สุดแท้แต่นะว่าเป็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าเข้าใจว่าคุณทักษิณนะวันนี้ก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมเนี่ยเห็นบอกว่าไปทั้งคุณหญิงอ้อนะคุณอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะแล้วก็ทางคุณพินทองทานะบอกว่าเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระราม9นะเพื่อตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็เช็คอัพร่างกายหลังจากที่ควบคุมตัวในเรือนจำของเปรมนาน8เดือนนะก็ส่วนเรื่องของกำไร EM เรื่องของข้อกำหนด11ข้อนี้เป็นเรื่องคือไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะ เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกโอ้โหข้อกำหนดของกรมคุมประพฤติเนี่ยเห็นออกมาบอกห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัดห้ามประพฤติในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับวัตถุต่อที่ทำให้เกิดผลต่อจิตยาเสพติดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นข้อกำหนดของทุกคนนะข้อกำหนดของคนของทุกคนเลยนะที่ได้รับการไอ้พักโทษเนี่ยแล้วก็มีการติดไอ้กำไร EM เนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดนะว่าก่อนหน้านี้เราก็จำมาได้หลายต่อหลายคนนะที่ได้รับการพักโทษมาที่เขาติดกำไร EM เนี่ยไอ้เครื่องติดตามตัวเนี่ยเวลาที่มันส่งสัญญาณออกนอกพื้นที่มันจะมีสัญญาณอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็หรือว่าห้ามถอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อกำหนดนะเขาก็ต้องบอกว่าข้อกำหนดมันคือ1 2 3ยังไงแล้วการไปรายงานตัวต้องรายงานตัวทุกเดือนอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องระเบียบของทางราชการนะแต่เรื่องที่ผมพยายามตามอยู่นะคือกรณีของหมิงเฉิงซันใครจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไปตรวจค้นบ้านแล้วไปเจออาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนไปเจอวัตถุระเบิดไปเจอ C4 โอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคือก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ก่อให้เกิดความสงสัยเคลือบแคลงว่าทั้งตัวอาวุธสงครามปืนต่างๆเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปสืบสวนสอบสวนนะไปเจอเหมือนกันว่ามันมีเส้นทางทางการเงินมันมีเส้นทางการติดต่อเข้าใจว่าคงไปดูโทรศัพท์มือถือไปค้นดูประวัติการติดต่อแล้วก็มีบัญชีในการโอนสตุ้งสตังนะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วบางคนก็ถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาแล้วนะแต่เดี๋ยวก็แจ้งความดำเนินคดีนะการขายอะไรล่ะอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้ทำแค่นี้นะครับเขาก็ต้องไปดูว่าเอาเงินมาจากที่ไหนไปซื้อถูกไหมก็ต้องไปดูมันมีความเชื่อมโยงแล้วมันจะทำวัตถุประสงค์หรือว่าเจตนาของเขาที่สะสมเยอะๆเนี่ยหรือว่าเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่ได้ตัดข้อสงสัยอะไรเลยนะจะเป็นนักสะสมเหรอโอ้มันก็เกินกว่าการเป็นนักสะสมนะถ้าขนาดนี้นะเพราะบางปืนบางชนิดนี่เห็นบอกว่าขึ้นลำกล้องพร้อมอ่ะใส่แม็กอะไรเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะมันก็อาจจะไม่ใช่นักสะสมเพราะนักสะสมส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเขาสะสมอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาก็ต้องถอดไม่ใช่ว่าโอ้มาประกอบเสร็จพร้อมไม่มีฮะไม่มีเราต้องแยกส่วนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมมีเพื่อนที่เป็นนักสะสมด้วยที่เขาชอบเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะมันโอ้ไม่มีหรอกโอ้ปุ๊บยิ่งต้องระวังนะคนที่เป็นนักสะสมนี่ยิ่งต้องระวังอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นมีอะไรอีกล่ะ
มีก่อการร้ายไหมใช่ไหมมีโอ้หลายต่อหลายอย่างไม่ตัดประเด็นอะไรเลยอ่ะนะเชื่อมโยงเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศต่างประเทศอะไรยังไงหรือไม่นะจนเขาไปเจอครับไปเจอเส้นเงินอันนี้น่าสนใจบางบัญชีเนี่ยเงินไหลเข้าไหลออกมันเป็นร้อยล้านนะวนครั้งหนึ่งนะเข้า5ล้านออก5ล้านอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะไอ้เส้นเงินที่เขาไปเจอเนี่ยแล้วดันไปเจออีกอันนึงที่น่าสนใจบอกมันไปเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการเปิดรับเป็นคล้ายๆสแกมเมอร์อะหลอกลวงอะนะที่หลอกลวงสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะเขาบอกไปเจออย่างนั้นจริงๆซึ่งวันนี้ทางโฆษกตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พูดถึงกรณีนี้นะฮะคือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นทางสื่อมวลชนที่เขาออกมาเปิดเผยบอกโอ้นี่เป็นระดับบิ๊กบอสเลยนะเป็นระดับแบบโอ้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เลยนะแล้วจนตำรวจเนี่ยวันนี้นะเขาก็ออกมาเปิดเผยเส้นทางทางการเงินเนี่ยพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เนี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนบางทีชื่อยศอาจจะผิดถูกนะพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะก็บอกเลยบอกโอ้นี่ไปดูแล้วนะไปตรวจบัญชีธนาคารไปตรวจบัญชีคริปโตเคอเรนซีของผู้ต้องหาอย่างละเอียดเลยพบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงของสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยตรงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสเชื่อมโยงการกระทำความผิดทั้งหมดไอ้นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งไปตรวจสอบประวัตินะว่าอ้าวถือบัตรประชาชนหรือว่าถือไอ้บัตรต่างด้าวบัตรชมพูมาได้ยังไงนะเขาก็ไปไล่ตรวจสอบจนไปเจอตั้งแต่ที่เชียงดาวนะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครย้ายกลับไปเชียงดาวใหม่อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปเจอนะบอกมีคนขอให้บ้านขอให้เข้าไปอยู่ในบ้านที่เชียงดาวให้ตังค์ 2,000 5,000 อะไรเนี่ยนะเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องไปตามต่อว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับแก๊งที่ลักลอบออกบัตรประชาชนนะหรือว่าให้สัญชงสัญชาติอะไรเงี้ยปลอมด้วยอีกไหมนะนี่ก็เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งสืบสวนสอบสวนล่ะนะเพราะว่ามันเชื่อมโยงหลายอันนะส่วนที่กินแต่น้ำไม่ทานข้าวเลยเนี่ยนะ 2-3 วันที่ผ่านมาจนช็อกเมื่อคืนเนี้ยก็ส่งที่โรงพยาบาลนะก็บอกว่าก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอนะอ่ะก็เป็นประเด็นนะที่น่าสนใจและหลายคนก็ติดตามนะทางการทางข่าวทั่วไปก็จะมีเรื่องเนี้ยเท่าที่ผมเห็นมีเรื่องเซียนพระใช่ไหมมีเรื่องฟุตบอลโลกใช่ไหมมีอะไรไหมอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนี่แหละนะส่วนถ้าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะอันนี้ต้องดูนะว่าที่ทางกัมพูชาไปขึ้น MOU 44กับทาง UN อย่างเงี้ยนะมันจะส่งผลยังไงนะก็ต้องรอดูทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณสีหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยนะท่านดูแล้วยังไงนะมันทำได้เหรอนะหรือยังไงเรามีข้อกำหนดเนี่ยหรือมีข้อตกลงไหมว่าไม่สามารถที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะมันเรื่องใหญ่นะมีรายละเอียดที่ต้องดูนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมกลัวผมจะตกหล่นตรงไหนไปไหมเนี่ยไม่น่านะฮะประมาณนี้เนาะพี่มุดเนาะข่าวก็ไม่น่ามีอะไรละนะแต่ว่าที่เหลือต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังละนะครับว่าสนใจประเด็นไหนนะหรือมีเรื่องไหนอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมนะอันเนี่ยที่ชัดเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบนะถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นะประสานทำงานร่วมมือกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช
จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะบอกผู้สื่อข่าวก็เลยถามเอ๊ะอันนี้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองใช่ไหมหรือให้เอกชนเป็นคนซื้อนะนายกก็บอกว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยให้ทางผู้รับผิดชอบไปดำเนินการอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะว่าจะยังไงแต่มันก็มีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ14:34 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: อ่ะ14:38 น.นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆนะประเด็นที่น่าสนใจนะที่ผมดูแล้วว่าคงจะมีหลายท่านนะอยากติดตามนะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังแล้วนะมีประเด็นไหนมีเรื่องไหนที่อยากจะพูดคุยกันนะครับจะถามจะอะไรก็สุดแท้แต่นะก็หมายเลขโทรศัพท์นะที่คุ้นเคยนะคือบางทีนี่บางคนนี่กดเบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บมันขึ้นเลยไงบอกเลยเบอร์นี้สำหรับ 96.5 เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะรายการอาจารย์วีระเนี่ยนะคือมันขึ้นเลยเหมือนกันนะใครที่ใช้พวกแอปพลิเคชันอะนะหมายเลขโทรศัพท์นะแจ้งก่อนนะบางท่านอาจจะเพิ่งฟังนะแต่ว่าท่านที่เป็นคนที่ฟังติดตามต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้พอทราบอยู่แล้วนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะมีประเด็นมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยนะก็เชิญนะไม่ได้กำหนดหัวข้อนะอันนี้แล้วแต่เลยนะจะเป็นเรื่องไหนเป็นประเด็นอะไรก็ได้นะอันไหนที่อยากถามนะมีถ้าผมตอบไม่ได้เนี่ยนะก็มีคุณผู้ฟังที่พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับมีหลายท่านนะที่เขาชอบแล้วเขาก็สนใจอาจจะเป็นเรื่องเดียวกับเราก็ได้นะครับอ่ะเริ่มกันที่ใครเอ่ยวันนี้นะคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์รู้สึกว่าหลังของการนี่มันอืดๆเหรอครับผม
0: โอ้ยังไงล่ะอืดๆนี่คือ
1: มันเศร้าๆอืดๆมันไม่กระเตื้อง
0: อะไรล่ะเศรษฐกิจหรืออะไรอย่าหรือว่ามาม่าที่หรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้มอยู่ในชามแล้วไม่ได้กิน
1: สายของทำธุรกิจช่วงนี้ก็มันอืดอ่ะกว่าจะได้แต่ละตัวโอ้ย
0: จริง
1: กว่าจะได้กว่าแต่ละตัว
0: จริงจริงเห็นด้วย
1: ก็ได้ตัวนึงตั้งแต่หลังสงกรานต์มานี่กี่วันแบบเกือบเดือน
0: มัน
1: ตัวเดียว
0: มันไม่ได้ติดตั้งเยอะไปหมดแล้วหรือพี่คุณสมบัติ
1: อะไรครับ
0: ไอของคุณที่ทำเกี่ยวกับอะไรล่ะล้อยางอะไรพวกอย่างเงี้ย
1: พวกลิฟต์พวกพอยพวกเครื่องตั้งหมุนพวกเครื่องถอดเครื่องอะไรเนี่ยมันก็ยังไปได้อยู่ครับ
0: ยังไปได้อยู่เหรออ๋อ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอืดใช่ไหม
1: คนแต่มันอืด
0: อ๋ออ
1: ืดมันไปได้อยู่เพราะว่าธุรกิจนี้มันไประหองมันไปเรื่อยๆอ่ะขนาดช่วงอะไรโควิดพวกผมไม่ได้มีรับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
0: โคว
1: ิดไม่มีปัญหาเลยช่วงโควิดอ่ะคือพอไปได้รถก็เป็นรถไม่มากอ่ะ
0: หรือคนใช้รถน้อยลงเพราะว่าราคาน้ำมันแพงก็เลยไม่อยากใช้รถมันก็เลยไม่ต้องไปยกไปเปลี่ยนคนก็เลยดูว่าเอ๊ะอย่างไรอย่างนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลงทุน
1: วันนี้ถนนโล่งมากเลยเนี่ย
0: หรอ
1: ตั้งแต่อะไรนะ3-4-5ถนนอะไรนะสายชื่ออะไรนะ
0: ถนนอะไรสาย3-4-5เหรอ
1: เออ
0: นี่ไงประตู
1: 3-4-6
0: -3-4-5หรือ3-4-6ลงปทุมธานีตรงอะไรเนี่ยนะ
1: เออ3-4-6ล่วงจนมาถึงกาญจนาพิเศษตอนนี้ผมข้ามมาฝั่งภาพแดงแล้วก็ฝั่งสมุทรปราการแล้วเนี่ยเลยนะ
0: โอ
1: ้ตลอดวันนี้ทำไมมันล่วงจังๆเลยแบบเนี้ย
0: เออ
1: คือส่งของลูกค้าวันเนี้ยก็เลยมาบ่นแค่นี้แต่ละคนนะพงเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอืดมันไม่หวือหวาเหมือนกับซึ่งหลังปีใหม่มาก็พอได้อยู่แต่ว่าช่วงก่อนสงกรานต์มานี่ก็พอได้อยู่แล้วม
0: ัน
1: เป็นพักแค่
0: เออเออเอออ่ะมันอืดอ่ะโอเค
1: มันอืด
0: โอเค
1: ตายไปเลยโอเคครับคุณนภพงศ์
0: รับทราบขอบพระคุณสวัสดีครับนะอันนี้มันอืดนะคุณไก่ครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับผม
2: คุณณัฐพงศ์ครับเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นเมื่อวานจะมีผลกับคนละครึ่งที่ออกมาไหมครับผมโครงการนี้อ่ะ
0: อุ้ยคนไอ้คนละครึ่งนี่เขากระทรวงการคลังเขายังต้องทำไอ้นี่อยู่เลยทำอะไรล่ะ ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีรายละเอียดมันยังไม่ถึงไหนเลยนะ
2: เห็นเขาบอกว่าจะเริ่มลงทะเบียน25คงไม่ใช่ใช่ไหม
0: ต้องค่อยๆทีละสเต็ปค่อยๆทีละสเต็ปว่าเอาอันแรกก่อนนะเห็นว่าจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเมื่อไหร่อันนี้อันที่หนึ่งนะสำหรับโครงการนะจะคนละครึ่งจังหวัดสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะที่ปลัดกระทรวงการคลังเขาเป็นประธานเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอ้าวพอเข้าเสร็จปุ๊บมันจะต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูว่าเข้าเมื่อไหร่19นี้ทันไหมอาทิตย์หน้าทันไหมถ้าอาทิตย์หน้าทันโอกาสที่คุณจะบอกว่า25ลงทะเบียนก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้า19ไม่ทัน25อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนก็ได
2: ้
0: มันต้องค่อยๆทีละสเต็ป
2: เพราะผมรอโครงการนี้อยู
0: ่เออใช่
2: เพราะว่าตอนนี้ขายของขายข้าวสารเนาะมันเงียบมากเลยเดือนนี้มันเปิดเทอมหรือเปล่าครับมันนิ่งแบบสุดๆเลย
0: ก็มีส่วนมีส่วน
2: ใช่นิ่งจนแบบตกใจ
0: เปิดเทอมมีส่วน
2: ครับผม
0: เพราะว่ามีใครไม่รู้ไปทำเรื่องอะไรล่ะเรื่องไอ้ค่าเทอมอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเยอะนะ
2: ครับผม
0: ค่าเทอมมีค่าอะไรบำรุงค่าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมเห็นแล้วผมยังงงเลยโอ้ทำไมตอนรุ่นเราค่าเทอมมัน 2,000 กว่าบาทวะแต่ว่าตอนนี้ค่าเทอม เรียน EP นี่ 38,000 40,000 เลยเหรอยังไม่ได้รวมค่าบำรุงค่านู่นค่านี่เลยอ่ะ
2: เพราะว่าขายของมันเงียบอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนละครึ่งช่วยอ่ะถ้าเขาบอกว่าจ่ายที่ว่าจ่ายสี่เดือนเดือนละพันมันจะช่วยได้เยอะเลยพ่อค้าแม่ค้าครับผม
0: อ๋อเหรอแล้วขายอะไรล่ะ
2: พบอย่างปีที่ผ่านมาผมก็โดนภาษีเนาะก็โดนไปแล้วก็คุ้มครับผมแล้วก็รับได้ครับผม
0: ไม่ๆเราขายอะไรไก่ข้าวนี่คือข้
2: า
0: ว
2: สารครับ
0: ไก่ข้าวสารข้าวสารอย่างเดียวเลยเหรอ
2: ข้าวสารอย่างเดียวเลย
0: โอ้โห
2: เดือนนึงก็ถ้ามันดีๆเนาะเดือนนึงก็มีเกือบพันกระสอบครับผมประมาณนี้แต่ทุกวันนี้มันลงมาเหลือสัก700กว่าลูก
0: เดี๋ยวขายแบบไหนเนี่ย
2: มันจะเป็นตลาดเช้าครับผม
0: ขายแบบตลาดเช้าที่ตักให้5 โล 5 โลเนี่ยนะ
2: ใช่แล้วก็มีคนสั่งไปลูกแล้วก็มีคนวิ่งส่งให้อย่างนี้ครับ
0: โอ้ขายได้เป็นพันกระสอบเลยเหรอตอนน
2: ี้ยังน้อยนะนี่ยังน้อยนะครับผม
0: รอ
2: ใช่แล้วขายตลาดเช้ามันจะเป็นเปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่อย่างนี้ครับผมขายจนถึง5 โมง
0: เนี่ยโอ้แถวไหนเนี่ยโทษทีถามได้ไหม
2: อยู่แถวบางแคอ
0: ยู่แถวบางแคเนาะ
2: ใช
0: ่เขาเอาไปทำอะไรกันส่วนใหญ่เขาไปทำข้าว
2: ตอนเช้าทุกวันเราเปิดขึ้นมาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหาประจำรออย่างนี้ครับผมเขาจะคนหนึ่งถังหนึ่ง10 โลอย่างนี้ครับผมเขาจะมีลูกน้องวิ่งส่งอย่างนี้ครับผม
0: อ๋อก็คือเขาไปทำเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือไปทำร้านอาหารเนาะ
2: อย่างพ่อค้าข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวบางคนก็เป็นกระสอบวันนึงก็ขายวันนึง3 วันลูกไอ้ครบรอบมันหลายเจ้าแล้วมันก็จะมีวนกันมาครับผม
0: แล้วเป็นยังไงเศรษฐกิจช่วงนี้มันดีไหม
2: เงียบมาก
0: เงียบมากอะ
2: เงียบ
0: มานานยัง
2: เงียบแบบไม่เคยเจออย่างเงี้ย
0: นานหรือยัง
2: ที่เริ่มเป็นจริงๆผมว่าปีนี้หนักนะตอนสมัยคนอะไรนะตอนโควิดอะวิกโควิดขายดีมากขายดีจนตกใจเพราะมันเหมือนคนตุนข้าวคนกลัวออกไปไหนไม่ได้เนาะแล้วขายดีจนเราแบบตกใจใจหายเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้คนกลัวกัน
0: อ
2: ะถามว่าเราดีใจไม่ได้ดีใจแต่มันหดหู
0: ่
2: คนกลัวกันเหมือนแย่งกันเงี้ยขายกันแบบโอ้โหไม่เคยเจอ
0: ตอนนี้
2: ใช่แต่ตอนนี้มันเงียบลงมาแต่ว่าผมยอมรับว่าไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะแต่ผมไม่เคยเชียร์อะไรแต่ผมคือถ้ามีโครงการพวกนี้มาตั้งแต่สมัยคุณตู่เนาะจะมีที่ว่าแจกเงิน5,000อะไรพวกนี้ครับผมแล้วตอนนั้นผมจำได้เลยผมไปทำแรกๆเลย
0: ไม่คือตอนนี้เป็นยังไงเอาตอนนี้มันเงียบขนาดไหน
2: ตอนนี้เงียบมันหายไปสัก 30% ผมว่า
0: 30% เนาะ
2: 40%
0: อ่ะโอเครับทราบรับทราบ
2: ครับ
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มี2คนแล้วนะที่บอกว่าเงียบเนี่ยนะคุณนุกูลครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
3: ขอถาม2เรื่องครับ
0: ครับผม
3: เรื่องแรกไอ้บัตรที่ว่าสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่จะลงทะเบียนเมื่อไหร่ทราบไหมครับ
0: ยังไม่ทราบครับยังไม่มีรายละเอียดครับผม
3: เพราะผมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้รอบแรกเนี่ยผมได้แล้วพอรอบที่สองลงตู่ตรวจเข้มผมเลยไม่ได้เลยตกไป
0: ครับ
3: มันเงินหนุ่มเงินหมื่นก็เลยไม่ได้กับเขาด้วย
0: ครับ
3: เขาบอกว่าผมมีผมบอกว่าผมเขาบอกว่าผมมีอะไรทะเบียนสมรสนะฮะก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้เกี่ยวทะเบียนสมรสแต่ว่าคุณครอบครัวคุณมีเงินได้เกินเท่านั้นเท่านี้เกินเกณฑ์ถูกไหม
3: อ๋อมันไม่มีรายได้ครับเพราะครอบครัวก็ยากจนอยู่แล้วไม่มีที่ไม่มีทาง
0: ไม่ใช่มันก็ต้องมีสิมันไอการจดทะเบียนสมรสมันไม่ได้เป็นเหตุให้ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
3: มันนั่นแหละสิฮะแต่ผมก็ยังงงว่าทำไมผม
0: มันต้องมีเงินได้มันต้องมีเงินได้ของครอบครัวเกินเกณฑ์มันไม่ใช่ว่าทะเบียนสมรสอันนี้เข้าใจผิดไม่ได้
3: เขาอ้างว่า
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรอันนั้นมันจบไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาลงทะเบียนใหม่แล้วเดี๋ยวจะบอก
3: ครับผมจะฟังผมฟังรายการอยู่ตลอดนะคร
0: ับ ได้เรื่องที่สอง
3: เรื่องที่สองครับไอ้เรื่องอะไรแก๊ปเนี่ยกับพวกไอ้แอปพลิเคชันทั้งหลายแหล่เนี่ยลาล่ามูฟโรบินฮูดแรงแมนทางรัฐบาลนี่เขาได้เงินไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้แล้วเขามีรายได้มาจากพวกแก๊ปพวกอะไรเขาไม่ได้ส่งให้รัฐบาลเลย
0: แล้วคุณขับแท็กซี่ไหมล่ะ
3: ขับแท็กซี่ครับ
0: ครับกระถางแท็กซี่เรามีรายได้จากอะไรล่ะเอ้เราต้องส่งให้รัฐบาลไหมล่ะ
3: อ๋อไม่ได้ส่งครับ
0: เนี่ยเหมือนกันนะ
3: แต่ก็เสียภาษีประจำปีอะนะฮะ
0: เขาก็มีเสียภาษีเขาใช้รถก็ต้องเสียภาษี
3: อ๋อผมรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถแก๊ปรถไลแมนวิ่งกันให้เกลื่อนถนนไม่หมดเลยฮะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับ
0: ก็ไม่ผิดนี่เขาไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี
3: ่
0: ถ้าเขาทำถูกกฎหมายมันไม่ได้ผิดนะแล้วเขาทำตามขั้นตอนตามกระบวนการที่เขาทำถูกต้องนะว่าจะต้องไปเป็นอะไรล่ะมีบัตรหรือว่ามีใบขับขี่สาธารณะรถจะต้องไปจดทะเบียนให้มันเป็นแบบรูปแบบสาธารณะอะไรพวกอย่างเงี้ยถ้าเขาทำถูกก็ถูกนะเหมือนของคุณแหละเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะ
3: แต่ผมเห็นบางครั้งก็ยังเป็นป้ายขาวอยู่เลยคร
0: ับ มันจะเป็นป้ายขาวป้ายเหลืองมันไม่ได้สำคัญแต่ว่าถ้าเขาทำถูกก็คือถูกครับผม
3: อ๋อแต่รัฐบาลไม่มีรายได้จากตัวนี้นะฮะ
0: เขาไม่มีคนที่มีก็คือทางแก๊ปเขาจะมีรายได้และหลักรายได้เนี่ยพอหักต้นทุนเสร็จปุ๊บกำไรอ่ะเขาจะต้องส่งให้รัฐบาลอันเนี้ยกำไรที่เขาได้
3: เสียภาษีรายได้อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
3: อ๋อครับแต่ตอนนี้เงียบมากคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เงียบ
3: นะผมขับแท็กซี่อยู่สุวรรณภูมิเนี่ยครับ
0: ครับได้
3: เงียบมากพอจักเคยได้วันละห้ารอบเดี๋ยวนี้เหลือวันละสองรอบสองรอบก็เที่ยงคืนแล้วครับ
0: โอ้สองรอบนี่เที่ยงคืนแล้วเหรอโอ้
3: จากตีสามนะจากตีสามขออีกวันหนึ่งถึงเที่ยงคืนขออีกวันหนึ่งครับ
0: อืมอ่ะโอเครับทราบเงียบมากเงียบมาก
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะเงียบมากนะนี่เงียบมากหลายตีสามแล้วโอ้แสดงว่ามันเงียบจริงนะเนี่ยฮะคุณอะไรเอ่ยคุณชัยอะไรครับชัยโรจน์เหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
4: คร
0: ับ สวัสดีครับคุณชัยโรจน์
4: ครับออกอากาศแล้วครับ
0: เชิญครับคุณชัยโรจน์ครับ
4: คุณณัฐพงศ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ผมแต่รายงานเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันครับตอนนี้เศรษฐกิจรู้สึกผมอาชีพค้าขายเหมือนกันครับ
0: ครับ
4: เงียบมากมากเลยครับ
0: เงียบมากมากเนาะ
4: และหลังจากที่มีศึกน้ำมันขึ้นราคาปรับราคาตั้งแต่นั้นมาก็ยิ่งเงียบไปใหญ่เลย
0: โอ้เราขายอะไรล่ะ
4: แต่รัฐบาลก็
0: ไม่คุณชัยโรจน์เดี๋ยวเราขายอะไรขายอะไร
4: ขายอาหารครับ
0: ขายอาหารอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะอาหารปรุงสุกเนี่ยนะ
4: อาหารจานด่วนอาหารข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดง
0: โอ้
4: เกี๊ยวประมาณนี้ฮะ
0: เออ
4: แล้วก็สินค้าก็ขึ้นราคาทุกตัวเลยครับอย่างละ3บาท7บาท8บาทตั้งตัวเป็น10บาท
0: อ๋อแล้วของเราได้เพิ่มราคาไหมล่ะ
4: นี่กำลังจะพูดต่อว่าผมก็ยังคงราคาเดิมแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกเพื่อคิดว่าจะสร้างปริมาณให้มันขายจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ตัวอยู่ได
0: ้
4: ผมไม่ปรับราคาแต่ผมยังเพิ่มสินค้าเพิ่มอย่างหมูสมมติว่าจานหนึ่งใส่6ชิ้นใส่ไป8ชิ้น9ชิ้นเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่กับเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ใช่อันนี้มันก็วิธีแก้ก็แต่ละคนแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันอันนี้ไม่มีปัญหา
4: ตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าเรายังพอมีกำไรอยู่บ้างแต่กำไรน้อยหน่อยแต่ก็ ไม่มีเหลือครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้ work from home มาเลยยิ่งเงียบไปใหญ่เลย
0: อ้าวแล้วเราไม่ได้ทำผ่าน delivery หรือ
4: มีครับ delivery ก็เงียบครับ
0: อ้าว delivery นั่นไง work from home ก็ไม่เกี่ยวไง work from home เขาก็สั่งผ่าน delivery ได
4: ้อ๋อผมก็ทำอยู่ครับมันก็ดีมานด์เท่าเดิมนะครับ
0: เท่าเดิมเนาะ
4: นี
0: ่เออแล้วหน้าร้านหน้าร้านเราเท่าเดิมไหมล่ะ
4: หน้าร้านนี่ครับลดลงนะครับ
0: หน้าร้านลดลงเนาะเออโอเค
4: ลดลงมากมากเลยแล้วนี่ผมก็พยายามส่งราคาไว้แล้วก
0: ็
4: ปริมาณให้มันมากขึ้นเพื่อ
0: ได้ได้ได้เข้าใจละโอเค
4: และตอนนี้ก็น้ำมันก็แพงขึ้นและค่าไฟฟ้าก็แพงขึ้นไฟฟ้านี่เขาให้ work from home ที่บ้านเขา work from home แต่ปรากฏว่าลูกกลับมาทำงานที่บ้านก็ต้องใช้ค่าไฟมากขึ้นเปิดแอร
0: ์ครับ
4: เลยกลายเป็นภาระผมต้องรับ
0: ครับครับผม
4: แทนที่รัฐบาลจะให้กลับไปทำงานได้แล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันด้วยความโฮมมันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจาก
0: ก็ไม่เป็นไรก็ให้เราก็แก้ปัญหาสิแถวนั้นมันมีร้านอะไรที่มันนั่นไหมล่ะก็ให้ลูกไปทำตรงร้านกาแฟไปทำอะไรตรงไหนที่มันมีแอร์สิไปสิถ้ามันร้อนมากอ
4: ่
0: ะอ๋อเออก็แก้ปัญหาสิไม่อันไหนที่มันแก้ได้เราก็เริ่มจากตัวเราสิ
4: งานคงไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นมากนะคร
0: ับ ถ้าไม่อาศัยผู้อื่นมากอันนี้นิดหน่อยแล้วอันนี้เราก็ต้องทำนะก็เปลี่ยนจากค่าเดินทางมาเป็นค่าไฟเนาะ
4: ผมว่าเดินทางยังถูกกว่าเยอะเลยคร
0: ับ เดินทางถูกกว่าเดินทางถูกกว
4: ่
0: า
4: ไฟฟ้ามั่งอะไรมั่ง
0: เออ
4: แต่ถ้าทำงานอยู่ที่บ้านเข้าแอร์เนี่ยคนละห้องก็ลำบาก
0: ครับผมอ่ะรับทราบนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับได้นะบ่นได้ไม่มีปัญหาโอ้แต่ถ้าอย่างนี้มันก็สะท้อนเนาะว่ามันซึมจริงนะเศรษฐกิจมันซึมจริงนะนี่อย่างน้อยๆนี่เห็นแล้วนะอันนี้ข้าวสารพอข้าวสารเสร็จนี่มาต่อที่อาหารตามสั่งใช่ไหมแล้วก็อาหารจานเดียวนะนี่ก็บอกซึมทั้งคู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้อะไรล่ะทำธุรกิจนะคุณสมบัติอะไรนะนั่นก็เหมือนกันนะนั่นก็ซึมเหมือนกันนะโอ้นะก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะคุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอนิดนึงครับคุณ KG เหรอครับสาย2สวัสดีครับคุณ KG ปิดวิทยุก่อนสิ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับปิดวิทยุก่อน
5: ปิดแล้วครับปิดแล้ว
0: โอเคเชิญครับเชิญ
5: ครับคืออยากจะคุยเรื่องหัวข้อตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับ
0: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
5: ก็คือเรื่องคนละครึ่งพลัสนะครับผมมองว่าการที่ทำโปรเจกต์แบบนี้ครับมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ยั่งยืนสุดท้ายทำให้เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมฟังคอมเมนต์หลายคนนะฮะเหมือนกับเขาแบมืองอมือรอความช่วยเหลืออ
0: ุ้ยเขาไม่ได้รอเขาไม่ได้แบมือเขาก็ขายของปกติไงแต่ว่าถ้ามีก็ดีเขาไม่ได้บอกเขาแบมือนะคุณเขาไม่ได้บอกเขาแบมือรอนะเขาบอกว่ามีเมื่อไหร่ถ้ามีเขาก็ดีเขาก็พูดอย่างนี้เออแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแบมือรออย่าไปตีความอย่างนั้น
5: แล้วต้องตีความยังไงคร
0: ับ เขาไม่ได้แบมือรอไงเขาก็บอกว่าขายของเนี่ยก็ขายข้าวสารนี่เขาบอกว่าตอนนี้เหลือประมาณสัก700
5: หมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยครับคือโปรเจกต์แบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเลยนะครับโปรเจกต์นี้เราทำมาหลายปีหลายครั้งแต่เศรษฐกิจของเราก็ยังไม่ไปไหน
0: เอาอะไรเป็นหลักอ่ะถ้าจะคุยกันให้
5: เข้มสมมติยกตัวอย่าง
0: ให้เข้มข้นเนี่ยอ่ะ
5: เรื่องแท็กซี่เนี่ย
0: ครับ
5: นะครับ
0: แท็กซี่ครับ
5: แท็กซี่บ่นว่าไม่มีรายได้ไม่มีผู้โดยสาร
0: ครับ
5: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: เขามองไหมว่าทำไมเขาถึงไม่มี
0: แท็กซี่เมื่อกี้นี้เขาบอกแค่ว่าเขารับคนที่สุวรรณภูมิจากเดิม
5: ที่เขาเคยมี5เนี่ย
0: ครับ
5: ตอนนี้เหลือ2
0: ครับถ้ารับคนจากสุวรรณภูมิคุณว่ามันมาจากไหนล่ะ
5: ครับ
0: มันก็นักท่องเที่ยว
5: คำถาม
0: มันก็ต้องนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินทางถูกไหม
5: ครับ
0: เราต้องค่อยๆแยกแยะนะ
5: ครับ คือเขาจำเป็นจะต้องไปทำที่เพลินอำคมอย่างเดียวหรือเปล่าครับอันนี้คือคำถามเขาไม่มีออปชันอื่นหรอฮะไม่มีทางเลือกอื่นหรอครับเราสอนให้คนเนี่ยคือรอแต่ความช่วยเหลือไม่ปรับตัวเอง
0: เดี๋ยว
5: แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไปยังไงครับคือผมก็ฟังรายการของอาจารย์นะครับเรื่อง AI เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางกลับกันเราแทนที่เราจะอัพสกิลคนทำให้คนคิดแนวทางใหม่ๆใช่ไหมครับเรามามีแต่โปรเจกต์ช่วยเหลือระยะสั้นอย่างเงี้ยแต่หมดไปเป็น 200,000 ล้าน
0: ครับผม
5: แล้วก็ไปสร้างนี่อีกนะฮะอันนี้
0: เข้าใจเข้าใจคุณเคจีเดี๋ยวพอดีมันหมดเวลาช่วงหน้าโทรศัพท์กลับมาคุยใหม่ได้ไหมประเด็นน่าสนใจนะเดี๋ยวช่วงหน้าโทรศัพท์กลับมาคุยใหม่นะ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
15: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ

0: ไข่น้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราสือดาว
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อ่ะ15:10นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: คิดว่าคงไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นมีเรื่องเดียวเรื่องของผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันคุณณัฐพงษ์เปิดสายไปแล้วใช่ไหม
0: เปิดสายแล้วครับ
1: งั้นเราคุยต่อ
0: ครับผมได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะคุยต่อเนื่องจากช่วงชั่วโมงแรกนะก็เดินหน้าเลย
0: ครับ
1: เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยจะได้คุยกันได้เชื่อมโยงกันนะผมจะพยายามไม่ทำให้เสียบรรยากาศที่คุณณัฐพงษ์เริ่มไว้เพราะบางทีเวลาผมเข้ามาบางทีมันก็เกิดรายการสะดุดอ่ะนะเพราะเขากำลังคุยกันได้ที่ผมมาที่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: ระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็ไปอ่านไอ้หนังสือของทางพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยื่นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร
0: คุ
1: ณโสพลสารัมเนี่ยนะเรื่องไอ้พระราชกำหนดกู้400,000,000,000ว่ามันจะมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยตรงไหน
0: ครับ
1: ความยาว12หน้าก็เรียนตามตรงนะว่าอ่านแล้วงงนะว่าเอ๊ะมันจะยังไงนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไปเน้น
0: เรื่องเดียวเลย
1: เงินกู้ก้อนที่2อ
0: ่
1: ะ 200,000,000ว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนนะไม่ได้แตะเงินกู้ก้อนแรก
0: ครับ
1: นะ200,000,000ที่จะเอามาทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นสำคัญนะแต่ว่ามันยังเหลือมันยังขาดยังไงนี่ต้องดูว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีใครเสนอโครงการมาซึ่งก็คือกระทรวงการคลังนั่นแหละทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสเราจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมาในส่วนนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่เห็นระเบียบของคณะกรรมการที่จะกลั่นกรองโครงการที่จะมากู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ซึ่งก็ต้องรอให้ประกาศลงในราชกิจ

0: จาก่อนแล้วเขาจะนัดประชุมกันวันไหนแล้วเขาจะอนุมัติโครงการไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชกำหนดแล้วก็ต้องมาที่กระทรวงการโทษมาที่กระทรวงการคลังทำเรื่องเข้าครม.
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟังจากที่คุณเอกนิติเอ่ยคุณพลดรปริศนานันทกุลเอ่ยคุณกรวีปริศนานันทกุลคุณประกรณ์นินประพันธ
1: ์ครับ
0: รวมไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสำหรับเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านบาทโดยไม่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: นะฟังดูอย่างนั้นใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
1: ครับ
0: นะส่วนเรื่องทางสภาประเด็นมันมีอยู่ว่าทางฝ่ายค้านยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่11ให้ส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันวันจันทร์วันเดียวกันทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ส่งเรื่องที่รัฐบาลจะให้บรรจุวาระการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าอะไรจะก่อนจะหลังแล้วมันจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟังจากที่คุณกรวีซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยทำให้เข้าใจได้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี
1: ้ครับ
0: นั่นหมายความว่าคุณโสพลคงจะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วก็รอการพิจารณาเมื่อศาลนูนวินิจฉัยภายใน60วันแล้วค่อยกลับมาพิจารณาให้ความเห็นชอบทีหลัง
1: ครับ
0: ส่วนตัวพระราชกำหนดซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็คงจะไปดูเองอะว่าอะไรที่สามารถทำได้โดยไม่รอก็จะทำไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าขั้นตอนสุดท้ายอะมันคือขั้นตอนที่จะเอาเงินมาจัดเอามาให้สำหรับโครงการนี
1: ้
0: ซึ่งคนที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานเนี่ยคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
1: ครับ
0: แม้ว่าสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะมีมติของคณะกรรมการนโยบายกำกับแล้วก็บริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทแรกไปแล้วก็ตามทีแต่ว่าก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นมันมี2เรื่องค้างกันอันนึงคือเรื่องกู้เงินที่ไปเกี่ยวข้องกับแผนการก่อหนี้สาธารณะที่มีการปรับปรุงใหม
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะมาตรา35ถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เป็นเรื่องที่ตีคู่ขนานกันไปคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะเบ็ดเสร็จสุดท้ายเนี่ยคงต้องรอสัปดาห์หน้าถ้ารัฐบาลเดินหน้าเอาสองเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าขั้นตอนเตรียมการสำคัญก็คือเรื่องการลงทะเบียนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวนประมาณ30ล้านคน
1: ครับ
0: กับโครงการที่จะมีการเพิ่มเติมการให้เงินกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจำนวน13ล้าน5แสนคนอีกคนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเท่ากันแต่มันมีรายละเอียดนิดนึงสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะทำไปพร้อมกับการอัปเดตรายชื
1: ่อ
0: ของคนที่จะได้รับเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: เพราะว่าในระหว่างทางหลังจากที่ทำทะเบียนมาแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการอัปเดตเนี่ยมันก็มีบางคนที่เมื่อตรวจอย่างละเอียดก็อาจจะมีคุณสมบัติต้องห้ามนะเช่น รายได้ของครัวเรือนเกิน 100,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะรวมทั้งอย่างอื่นด้วย
2: ครับ
0: เราก็จะมีผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่เสียชีวิตระหว่างนั้นนะอันนี้ก็จะต้องดำเนินการทำตัวเลขทำตัวบัญชีที่จะโอนเงินให้เนี่ยให้มันอัปเดตแล้วก็จะต้องไปดูว่าเขาจะเชื่อมระหว่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านค้าแล้วก็โครงการไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ซื้อของได้เฉพาะร้านธงฟ้าเนี่ยเขาจะมัดรวมเป็นก้อนเดียวกันยังไงอันนี้มันก็มีรายละเอียดในภาคปฏิบัตินะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ต้องดูในเรื่องภาคลงมือปฏิบัติของรัฐบาลว่าเขาจะทำยังไง
2: ครับ
0: คิดว่าครบถ้วนแล้วนะ
2: ครับผม02 248 1657
0: ครับ
2: 02 248 1657นะครับ
0: เชิญคุณผู้ฟังนะส่วนทางวุฒิสภานี่เขามีความมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการนะที่ศึกษาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ
2: ์
0: มีการอภิปรายกันไอตัวรายงานนั้นเนี่ยผมก็ได้มาแล้วก็ส่งให้คุณณัฐพงษ์ไปแล้วเนาะ
2: ครับ
0: แต่อันนี้ก็จะเป็นรายงานฉบับที่4ฉบับแรกในของสภาผู้แทน
2: ครับ
0: ฉบับที่2ในของทางวุฒิสภาฉบับที่3นี่ของทางสภาพัฒน์ที่จ้างศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนทำ
2: ครับ
0: ฉบับที่4เนี่ยเป็นฉบับที่สำนักงานนโยบายและแผน
2: ขนส่งจราจร
0: ขนส่งจราจรสนข
2: ครับ
0: เป็นคนจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ4อันส่วนคณะกรรมการขับเคลื่อนที่รัฐบาลตั้งที่คุณมีเอกนี่คุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยก็คงจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในแต่ละประเด็น
2: ครับ
0: เพิ่มเติมนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเดินหน้าถอยหลังไปขนาดไหนนะคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีความคลี่คลายแล้วก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนคุณทักษิณตอนนี้ไปโรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กลับไปหรือยัง
2: น่าจะนะ
0: โอเคก็ต้องติดต้องทำนะต้องเช็คนะสำหรับคนอายุมากนี่บางคนนี่เช็คทุก6เดือนนะที่เจาะเลือดอดอาหารเนี่ยเช็คแบบเช็คละเอียดอ่ะเนี่ยเหมือนแอนนวลเช็คอ
2: ่
0: ะแต่นี่เขาเรียกว่าเซมิแอนนวลละ6เดือนเช็คทีแต่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเช็คอย่างนี้มา8เดือนก็สมควรจะต้องเช็คอยู
2: ่
0: อายุมากๆเนี่ยนะว่ามันมีอะไรเสื่อมอินทรีย์มันเสื่อมไปตามสภาพหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะเพราะแกในนี้แกก็มีผ่าตัดอะไรด้วยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: นะก็ว่ากันไปนะคุณณัฐพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
2: ไม่มีเลยคุณวิลา
0: โอ้นะเราคงจะต้องพูดไปเรื่อยๆจนถึง4โมงเย็นแล้วอย่างนี้
2: เพราะประเด็นแต่ว่าเรื่องไอ้อะไรล่ะไอ้200ล้านน่ะที่ตอนแรกเห็นว่าทางครม.เขาจะเข้าหรือยังไม่เข้าที่เห็นตามของสบน.อะไรเนี่ย
0: ทำไม่ทัน
2: ทำไม่ทันอ๋อก็เห็นตอนแรกมีข่าวว่าจะเข้าวันนี
0: ้ตอนแรกน่าจะยังทำไม่ทัน
2: ครับ
0: หรืออาจจะรออะไรก็ได้ไม่แน่ใจก็คงดูเมื่อไหร่พร้อม
2: ครับ
0: นะเมื่อไหร่พร้อมแล้วก็คงจะก็คือจะคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนลงทะเบียน
2: ครับ
0: นะถึงแม้ว่าเรื่องการจัดหาเงินเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นตอนอย่างช้าเนี่ยเงินต้องพร้อมถ้าเขาจะเริ่ม1มิถุนาเนี่ย
2: ครับ
0: เงินก็ควรจะพร้อมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภา
2: ใช่
0: วันนี้วันที่12ใช่ไหม
2: ครับ
0: ยังมีเวลาอีก18วันเพราะเวลาจะก่อนที่เขาจะกู้เนี่ยเขาก็คงจะต้องทาบทามเจ้าหนี้แล้วถูกไห
2: ม
0: เพราะฉะนั้นก็อาทิตย์หน้าก็ยังทัน
2: อ
0: าทิตย์นู้นก็ยังทันถ้ามันแน่นอนแล้ว
2: ครับ
0: นะว่าจะโชะเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกก็ต้องเขาก็ต้องคงดูให้มันเรียบร้อยนะ
2: ครับ
0: รัฐบาลก็ค่อยๆว่ากันไปกันแล้วกันอันนี้เป็นเดือนที่2นะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: ป็นเดือนที่2ของรัฐบาลคุณอนุทินจะเห็นว่า

0: รูปร่างหน้าตาของเดือนที่2เนี่ยมันต่างกับเดือนแรกเยอะ
1: จริง
0: เดือนแรกดูแบบว่าจัดทัพ
1: ครับ
0: จัดเรื่องคนจัดเรื่องคนจัดเรื่องเงินจัดองค์คาพยพทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ทั้งฝ่ายประจำแล้วก็หยิบเรื่องที่จะขับเคลื่อนอันไหนดำเนินการภายใต้ในกรอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก็ว่าไป
1: อ
0: ันไหนเป็นเรื่องภายในแต่ละกระทรวงที่เขาจะขยับก็ทำไป
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องบอกว่านี่เป็นวันแรกของเดือนที่สองซึ่งมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆความสนใจของผู้คนตอนนี้น่าจะมองไปที่ปักกิ่ง
1: ที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาจะไปเยือนปักกิ่ง
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถึงปักกิ่ง
1: 13 14 15
0: พรุ่งนี้จะไปถึงปักกิ่งแล้วก็จะเริ่มเปิดการเจรจากันเนี่ยวันพฤหัส
1: ครับ
0: วันพฤหัสที่14แล้วก็กลับวันที่15คราวเนี้ยเวลาทางอเมริกาเนี่ยมันช้ากับเวลาทางปักกิ่งเนี่ย12ชั่วโมง13ชั่วโมงงั้นแกก็ต้องออกเดินทางแ
1: ล้ว
0: อ๋อคืนเนี้ยแกต้องออกเดินทาง
1: ครับ
0: เพื่อไปถึงปักกิ่งพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี
0: ้บ่ายๆเห็นว่านะวันแรกไม่ได้เจอกันหรอกนะวันแรกก็คือไปรับไปเลิฟเสร็จก็พาไปโรงแรมหลังจากนั้นก็วันที่2อ่ะถึงจะเริ่มคุยกันก็มีหลายประเด็นประเด็นอิหร่านประเด็นไต้หวันประเด็นไอ้เจรจาทางการค้าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ว่า2ชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกลำดับ1และลำดับ2ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันท
1: ั
0: ้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องการเมืองเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้ผู้นำก็ได้มาเจอกันเทียบกับที่ยกโทรศัพท์คุยกันก็อาจจะเรียกว่าไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็บริเวณอ่าวโอมานก็ไม่น่าจะขยายตัวลุกลามในระหว่างที่เดินทางซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีบทสรุปสุดท้ายว่าจะมีอะไรที่ตกลงกันได้แล้วก็จะนำไปสู่การยุติการคุกคามทางการทหารด้วยกันทั้งสองฝ่ายและประเทศอื่นๆในแถบนั้นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรที่มันหนักแน่นนะที่มันน่าวางใจแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาว่าการขนถ่ายผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงด้วยนะ
1: ครับ
0: มันลื่นไหลไหมมันก็หมายความว่าอิหร่านก็ต้องบริหารจัดการการผ่านช่องแคบฮอร์มุสที่ตัวเองดูแลอยู่ทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องบริหารจัดการกองเรือที่ไปปิดล้อมตรงอ่าวโอมานไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: มันก็จะสะท้อนกลับมาที่ราคาน้ำมันดิบแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขยับมันทรงน้ำมันดิบดูไบที่ใช้อ้างอิงกันตอนนี้ตัวเลขกลมๆมาประมาณ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งดีเซลและเบนซินเนี่ยก็ไม่เคลื่อนไหววูบว่าผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทางกองทุนน้ำมันก็มีการปรับอะไรนิดหน่อยอันแรกก็คือลดค่าการกันจากเดิมลิตรละ5บาท
1: ครับ
0: เหลือลิตรละ3บาท
1: อันนี้นี่ตั้งแต่ประกาศครั้งที่แล้วแหละ
0: โอเค
1: แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาคำนวณอีกทีวันที่19 19พฤษภาคม
0: ว่าจะเป็นงวดต่อไปจะเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันที่2ก็เรื่องการชดเชยจากกองทุนน้ำมันก่อนหน้านี้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลแต่ตอนนี้เป็นชดเชยแต่ก็ชดเชยน้อยมากนะคุณนันทพงศ
1: ์ครับ
0: ตัวเลขที่มีล่าสุดนะชดเชยแค่ลิตรละบาท40สตางค
1: ์
0: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ใช้กันเยอะ
1: ๆครับ
0: นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันยกเว้นแก๊สโซฮอล์95E20 อันนี้ชดเชยให้ลิตรละ2บาท40สตางค์แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B20 ซึ่งใช้ไม่เยอะชดเชยลิตรละ7บาท84สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินแล้วก็อื่นๆที่เหลือเนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุนไม่รวมก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งก็ชดเชยตลอดการประมาณ กิโลละ11บาทกิโลละ11บาทอันนี้ชดเชยยาวมากนะโอ้โหไม่สู้กันเลยเหรอไม่สู้กันเลยใช่ไหมไม่สู้กันเลยเหรอ
1: แต่ว่าบรรยากาศเมื่อกี้ที่คุยกับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มา
0: ครับ
1: คือมันเหมือนมันซึมซึมอ่ะเขาทุกแต่ทุกคนเนี่ยที่เขาทำมาค้าขายคุณดูแล้ว
0: ครับ
1: บอกโอ้เศรษฐกิจไม่ดีคนน้อยลงขายข้าวก็ขายได้น้อยทั้งข้าวแบบข้าวสารนะ
0: ครับ
1: ทั้งข้าวแบบที่เป็นอาหารจานเดียวอย่างเงี้ยก็น้อยลงอะไรล่ะไปขายอย่างอื่นก็โอ้หรือว่าแม้แต่พี่แท็กซี่อย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหผู้โดยสารก็ลดน้อยลงคือมันย่อมย่ำจริงเนาะเขาบอกว่าหลังยิ่งหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับทำไมครับ
1: เนี่ยมันเศรษฐกิจมันไม่ดีคนกำลังซื้อมันไม่ค่อยมีหรือว่าคนไม่ค่อยซื้อหรือว่าคนเขาเตรียมพร้อมเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีความอะไรล่ะเศรษฐกิจมันจะแย่ไปกว่านี้เลยต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยหรือเปล่า
0: โอ้ผมไม่ทราบอ่ะนะแต่ว่าผมผลิตสินค้าและบริการไปแบบต่อเนื่องไม่หยุด
1: ครับ
0: นะรวมทั้งของใหม่ด้วย
1: แ
0: ต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: คุณดาวครับสายสอง
0: คุณดาว
2: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
0: เชิญครับ
2: แท็กซี่ครับอาจารย
0: ์ครับผม
2: โควิดก็ผ่านมาแล้วอาจารย
0: ์อืม
2: ที่เขาบอกว่าเงียบๆอ่ะเงียบจริงอาจารย์แต่ว่าขับแท็กซี่มันต้องขยันอาจารย์ไปหาร่อนแถวเยาวราชมั่งเสาชิงช้ามั่งมันก็พอได้อาจารย
0: ์ครับ
2: ขยันมากหน่อยนอนน้อยหน่อยอาจารย
0: ์ครับ
2: เมื่อคืนเข้าบ้าน2:00ตื่น5:00
0: โอ้โห
2: ฮัลโหลครับ
0: แล้วนอนตอนไหนครับเนี่ย
2: นอน 2-3 ชั่วโมงอาจารย์แล้วก็นอนกลางวันอาจารย
0: ์
2: กลางวันบ่ายๆง่วงก็จอดนอนอาจารย
0: ์เออดีครับ
2: มีคาถาเดียวอาจารย์ขยันครับถึงจะได้ตังค
0: ์เออจริง
2: เมื่อคืนเข้าบ้านก็ได้ตังค์เกือบ 2,000 อยู
0: ่เออ
2: หักค่าแก๊สค่ารถแล้วก็เหลือ 1,000
0: เอออ้าวโหแต่เหนื่อย
2: เหลือแค่นั้นอาจารย์ทำงานวันนึง10กว่าชั่วโมงบางวันเกือบ20ชั่วโมงอาจารย์
0: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโทษ
2: อะไรนะคร
0: ับ อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตอนนี้52อาจารย์เกิด17อาจารย
0: ์โอ้อ้าวโอเคครับผม
2: เมื่อเช้าผมออกจากบ้าน5:00
0: เออ
2: เนี่ยได้นอนไปงีบหนึ่งแล้ว
0: โอเคดีครับขอบ
2: คุณคิดว่านู่นแหละ5-6ทุ่มนี่แหละวันนี้ถึงจะได้เข้าบ้านวันนี้ได้เงินตอนนี้ได้เงินมา 1,500 แล้วอาจารย์วันนี้ฟุกหน่อยได้เหมา
0: โอ้อ้าวโอเคครับผม
2: ห้าหกลูกอาจจะได้เพิ่มอีกสัก1,000อาจจะได้สัก25,000วันนี้รวม
0: อ้าวโอเค
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะปิดเบรกนะ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตแจ้งนะผมกำลังพิมพ์หนังสือเล่มใหม่คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนนี้แต่ว่าตอนเนี้ยเปิดให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยจองนะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดน
1: ครับ
0: เล่มที่2จากโปรตุเกสถึงสเปน
1: โอ้
0: เล่มแรกเนี่ยจากแคนาดาถึงอเมริกาก็ขายดิบขายดี
1: ครับ
0: นะเล่ม2จากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นป็อกเก็ตบุ๊กหนา216หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่มเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นราคาที่จับต้องได้ถูกมากตั้งแต่พิมพ์หนังสือมาเล่มนี้น่าจะราคาถูกที่สุดนะเหมาะสมกับการละสมัยนะ275บาทเท่านั้นเอง
1: โอ
0: ้เออนะ
1: โอ้ถูกนะ
0: ถูกที่สุดแล้วนะเพราะหลายคนก็อาจจะเรียกว่าถ้าเป็นหนังสือเล่มหนาพิมพ์แบบกระดาษอาร์ตมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเล่มมันแพงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วหลายคนก็จับต้องไม่ได้นะแต่เล่มเนี้ยถูกที่สุดนะพูดจริงคุณรัตพงศ์ ขายหมดอ่ะกำไรยังไม่พอไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย ขายหมดเนี่ยนะกำไรยังไม่พอไปเที่ยวแบบคุณเลยคืออันนี้ต้องขายหมดทั้งหมดเลยนะที่พิมพ์นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าหนึ่งอยากให้อ่านอยากให้อ่านนะถึงได้ตั้งราคาค่อนข้างถูก
1: ครับ
0: นะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะแล้วบอกเลยว่าเล่มนี้อ่านง่ายเพลินๆนะแล้วใครที่ไม่เคยไปเที่ยวกับผมและอยากรู้ว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมไปเที่ยวแบบไหนยังไง อารมณ์บรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงก็เชิญชวนให้อ่านเล่มนี
1: ้ครับ
0: หรือถ้าเกิดใครที่สนใจเล่มหนึ่งด้วยซึ่งพอมีเหลืออยู่เนี่ยจากแคนาดาถึงอเมริกาเล่มนั้นมันหนากว่าแต่ก็ไม่แพงอยู่ดี295 บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเป็นชุดไปก็รวมกันก็570 บาทสองเล่มนะแต่ว่าแล้วแต่ท่านอันนี้เล่มใหม่ใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดในการจะโอนเงินก็ใช้ไลน์แอดโรนิน5นะท่านถ้าท่านอยู่ในไลน์ถ้าท่านอยู่ในไลน์ OA แอดโรนิน5อยู่แล้วก็เปิดดูแต่ถ้าเกิดท่านไม่อยู่ท่านก็ไปแอดกันละกันนะไม่มีการขายตามท้องตลาดนะคือถ้าเกิดไปขายผ่านร้านหนังสือนี่ขายเท่าไหร่ก็ขาดทุนเพราะเดี๋ยวนี้ค่าส่งก็เล่มหนึ่งแพงนะ
1: แพงครับแพง
0: เดี๋ยวนี้ค่าส่งเนี่ยเล่มบางๆมัน35 บาทอ่ะ
1: นี่มันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันต้องมีค่าน้ำมันเนี่ยตอนนี้เพิ่มอีก3 บาท
0: ไม่รู้ว่า
1: ทุกเจ้าเลย
0: เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรก็ตั้งราคาแบบว่าอยากให้จับต้องได้ก็ย้ำ
1: ครับ
0: หนังสือเล่มใหม่นะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะเป็นเล่มที่2นะคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแบบต่อเนื่องนะเหมือนเครื่องจักร
1: ครับ
0: คือฝนจะตกแดดจะออกอะไรผมก็ทำของผมไปเรื่อยขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกำไรก็ดีขาดทุนก็รับได้ไม่มีปัญหา อยากให้อ่าน
1: ถ้
0: าถามผมอยากให้อ่านไม่ว่าจะเป็นเล่มแรกจากแคนาดาถึงอเมริกาหรือจะเป็นเล่มที่2ซึ่งกำลังพิมพ์แล้วก็เปิดให้จองตอนนี้ทาง LINE ID @ronin5 เนี่ยจากโปรตุเกสถึงสเปนนะผมตั้งใจจะทำชุดเนี้ย4 เล่ม4 เล่มนะเสร็จไปแล้ว1กำลังทำ2ส่วนอีก2เล่มก็ดูผลงานของ2เล่มนี้ถ้าพอไปได้ก็จะทำให้ครบแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นละ
1: ครับ
0: นะพอจำคือผมทำอะไรเป็นชุดเสร็จแล้วผมก็ทิ้งละไม่เอาละนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เชิญเปิดให้จองเป็นวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 ซึ่งทางสำนักพิมพ์ Ronin เขาส่งไปให้ก่อนหน้านี้นะก็คงจะมีคนสนใจ
1: ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องพิมพ์เรื่องขายหรอกนะเพียงแต่ว่าต้องมาแจ้งให้ทราบว่ามีของใหม่ราคาไม่แพงจับต้องได้อ่านง่ายเพลินๆสนุกสวนกระแส
1: ครับ
0: นะที่คุณบอกบรรยากาศมันเงียบเงียบขนาดไหนคุณรู้มั้ย
1: ขนาดไหน
0: เข็มตกในตลาดเนี่ยเหมือนฟ้าผ่า
1: เหมือนฟ้าผ่าเลยผมต้องเงียบมากเลย
0: เข็มตกประมาณเข็มตกในตลาดเหมือนฟ้าผ่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ในบรรยากาศที่เงียบอ่ะถ้าคุณทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องตะโกนไง
1: จริงจริงจริงจริง
0: คือถ้าเกิดตอนที่มันเจี๊ยวจ้าวนะคุณต้องตะเบงแข่งกัน
1: ครับ
0: อันนี้ผมใช้หลักว่าคือตอนที่มันเจียวจ้าวผมก็ทำตอนที่มันไม่เจียวจ้าวผมก็ทำผมถือหลักอะว่าทำซ้ำทำแบบไม่เซ็งรับรองได้คุณประสบความสำเร็จ
1: จริงจริง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยทำซ้ำไม่เป็น
1: ครับ
0: แล้วทำซ้ำเนี่ยจะเซ็ง
1: ให
0: ้ผมเนี่ยทำซ้ำด้วยแล้วก็ต้องบริหารจิตใจบริหารอารมณ์อะไม่ให้เซ็งเหมือนก็มาทำรายการเนี่ยอย่างรัตพงศ์ทำมา7 ปี 8 ปีผมทำมา30 ปีเนี่ยนี่คือการทำซ้ำนะ
1: ครับ
0: ซ้ำทุกแต่ละวันก็เจอบรรยากาศแตกต่างกันถูกไหม
1: ใช่
0: บางวันก็เฮฮาสนุก เวลาก็ผ่านไปเร็ว
1: ครับ
0: บางวันก็อาจจะเรียกว่าอืดอาดยืดยาดเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยนะ มันก็ต้องบริหารจัดการอีกแบบนึง
1: ใช่
0: อ่ะมีคนมาคุยด้วยแล้ว
1: อ๋อคุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับ295ครับอาจารย
0: ์275หรือ295
3: 295อาจารย์เป็นความบังเอิญมันเท่ากับคราวที่แล้วเลยอาจารย
0: ์275
3: เมื่อเขาโพสต์295ผมดูไม่ผิด
0: 275
3: เหรออาจารย
0: ์295เนี่ยมันเล่มแรก
3: เล่มแรกใช
0: ่เล่มนี้เล่มที่2นะ275
1: นะเล่ม2
3: เห็นอาจารย
0: ์มุดโอนเงินเกินหรือเปล่าเขาไม่คืนนะบอกก่อนจากโปรตุเกสถึงสเปนราคา275บาทค่าส่งฟรีไม่ใช่295 295นี่มันจาก
3: เล่มแรกอาจารย์อเมริกาถึง
0: เอออเมริกา
3: แคนาดาถึงอเมริกา
0: เออแคนาดาถึงอเมริกาเนี่ย295ใช่
3: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงผมดูผิดหรือเปล่า
0: น่าจะดูผิดอ
3: าจารย์2ผมดูผิด
0: เออ
3: ผมดูผิดผมดู2ผมโอนไป295
0: ไม่เป็นไรตะไว้ก่อนไม่คืนไม่คืน
3: ตะไว้ก่อนไว้ตัดเล่ม3อาจารย
0: ์
3: แต่ว่าผมจะบอกว่าชอบรูปการ์ตูนของอาจารย์น่ะสวยจังถ้าทำมาเป็นถ้าทำมาเป็นในบุ๊กมาร์กนะฮะผมว่ามันน่ารักเลยอาจารย
0: ์ใช่ๆๆๆๆอืออ่ะก็อันนี้เป็นไอเดียสร้างสรรค์ของเขา
3: ครับผมดูผิดคือเขาเอาเล่ม295ไปแปะข้างหน้าแล้ว275มันตัวสีเหลืองๆมันกลืนกันอาจารย
0: ์อ๋ออ้าวๆ
3: อาจารย
0: ์ไม่เป็นไรหรอก
3: ไปแล้วเรียบร้อย
0: ตามไว้ก่อนได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ยังพอได้คุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ยังพอขายได
1: ้
0: อ่ะ15 นาฬิกา 40 นาที
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะพ
0: ัก
1: สักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ15:46นะช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับอังคารที่12พฤษภาคมนะก็เผื่อคุณผู้ฟังนะที่รับฟังนะท่านไหนที่จะพูดคุยนะหรือว่าจะถามอะไรก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-2481657นะครับ
1: ผมเห็นในข่าวแวบๆนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เรื่องของพระอ่ะคุณรัตพงศ์พระอะไร
0: พระคึกฤทธิ์เหรอฮะ
1: เอออ
0: ๋อ
1: มันมีเรื่องอะไรเนี่ยวัดนี้วัดอะไรนะหนองอะไรวัดนาป่าพงหรือไง
0: คุณรัตพงศ์ที่ปทุมธานีใช่ไหม
1: ที่แถวลำลูกกา
0: ครับครับ
1: เป็นเจ้าวาดใช่ไหม
0: ครับวันนี้เห็นไปรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์นะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ยักยอกทรัพย
0: ์
1: วัดนาป่าพง
0: ครับ
1: เรื่องผิดอะไรนะมาตรา157
0: อ๋อ157นะเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: คราวนี้เจ้าวาดนี่เป็นเจ้าพนักงานไหม
0: เจ้าวาดเนี่ยเป็นครับ
1: เป็นเจ้าพนักงานแน่นอน
0: เป็นครับในวัดเนี่ยมีตำแหน่งเดียวเลยนะเจ้าวาดที่เป็นเจ้าพนักงาน
1: นั่นน่ะสิผมก็จำได้ว่าเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเจ้าวาดไม่รู้เดี๋ยวก็ให้เขาว่ากัน
0: ครับ
1: คุณ
0: เสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
1: เสกสิทธิ์ครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมอาจารย์ผมสองตอนนี้ผมเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วขอแจ้ง
1: work from
2: home ก็อยากจะถามว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจไงว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราจะเหลือน้ำมันใช้สักกี่เดือนนะ
1: ใช้เยอะไหมครับ
2: ตกไม่มันไม่เกี่ยวกับผมไม่ถึง
1: โอ้ถ้าไม่
2: เกี่ยวในประเทศไทยเนี่ย
1: โอ้ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับครับ
2: แต่ตอนนี้ก็คือไอ้ที่กังวลเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้านายก็ประชุมแล้วก็คุณเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้เลยเพราะว่าคือเราขายสินค้าเป็นเครื่องจักรโรงงานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทุนนะฮะตอนนี้มันก็คงไม่มีใครลงทุนนะช่วงนี
1: ้
2: ก็เลยจำนายก็บอกเวิร์กฟอร์มโฮมไปอันนี้สเต็ปแรกส่วนสเต็ปที่สองก็ไม่รู้ว่าอยากสักกี่เดือนสองสามเดือนถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะลดเงินเดือนตามสเต็ปไปตามเรื่องตามราวเขาหน่อยละ
1: ตอนนี้ยังได้เงินเดือนอยู
2: ่อ๋อยังได้เงินเดือนอยู่ครับ
1: แต่ไม่ต้องมาออฟฟิศ
2: ไม่ต้องมาออฟฟิศก็
1: มีการประชุมกันบ้างมีการ
2: ที่ละวันครับที่ละวัน
1: โอ้อ้าวคราวนี้เวลาที
2: ่ใส่ขาย
1: เวลาที่เหลือก็ไปทำอย่างอื่นก็แล้วกัน
2: ก็ไม่เป็นคือผมก็พออยู่ได้ครับพอดีอายุก็เยอะแล้ว
1: ก
2: ็ทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาลูกตากระจกโตกันหมดแล้วแต่งงานอะไรถึงกายกันไปแล้วก็เลยก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่รู้มันจะไปถึงไหนแล้วน้ำมันขาดจริงๆผมคิดว่ามันก็คงมีผลกระทบแหละแล้วก็คงต้องเตรียมมาตรการอะไรไปบ้างนะ
1: คือไอ้อันนี้มันควรจะพูดเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนนี้ เดือนนี้ถ้าพูดถึงจากวันนี้ไปอ่ะมีน้ำมันใช้อย่างน้อยก็3เดือนเอาถ้าถามนะถ้าถามเป็นข้อมูลก็ตอบได้ว่าทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสุกเนี่ยมีไปจนถึง3เดือนซึ่งมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเขาจัดหามามันก็ต่อไปได้ไ
2: ม่ก็เข้าใจครับเพราะว่าต้องจัดหามาแต่ผมไม่รู้ว่าเขา
1: ตอนเนี้ยใช้ตัวเลขว่า3เดือนได้ซึ่งทั้งโลกก็เป็นแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีใครเอาน้ำมันมาเก็บไว้เป็น3ปีอะไรมันคงไม่มีครับเพราะมันมีต้นทุนซื้อน้ำมันมาเก็บกันนะก็ซื้อมาใช้ไปอะครับก็ต้องจัดหาให้ได้แล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้เราใช้ไม่มีความต่อเนื่องเอ้ยใช้ให้แบบว่าไม่ขาดมือซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ครับ
2: ครับก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาใช่ไหม
1: น่าจะไม่มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องราคามากกว่าของไม่ขาดแต่ว่าราคาต้องคุยกันเท่านั้นเองครับผมโอเคครับ
2: ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันเนี้ยมันก็ที่มันเป็นรูปธรรมก็คือที่สถานีบริการ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วที่ต่อคิวกันเป็นกิโลเลยมันไม่มีมาตั้งนานแล้วไม่มีมาตั้งเป็นเดือนแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่
1: มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าราคาที่เราเคยเติม30มันเป็น40
0: ใช่
1: ซึ่งก็ยังดีกว่าตอนที่มันเป็น50
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เป็นอย่างนี้เอาทำใจไว้แล้วว่าราคา40
0: บาท
1: ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลราวๆนี้แหละ
0: ครับ
1: วันนี้40บาทก็มันไม่ใช่แค่น้ำมันอ่ะมันสินค้าและบริการอย่างอื่นมันขึ้นแบบปะตรงนั้นขึ้นนิดคนนี้ขึ้นหน่อยตรงนั้นขึ้นอะไรเงี้ยรวมๆกันแล้วนะมันทำให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มง่ายๆอ่ะต่อ
0: คุณนิพาครับสายสอง
1: คุณนิพา
3: ฮัลโหล
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ดีเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยทันเท่าไหร่มันไม่แน่เข้าใจ
1: ว่า
3: เห็นบอกว่าที่จะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการคนจนนะคะสำหรับคนที่ณตอนนี้มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยทางเขาจะต้องมีการตรวจเช็คอีกรอบนึงเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่
3: ว่ามีคุณสมบัติแท้จริงหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่โอ้
1: ครับ
3: เพราะว่าตอนที่ได้บัตรมันก็คือในส่วนของ
1: นานแล้ว
3: ใช่คือส่วนนั้นเงินมันยังไม่มี
1: นานแล้ว
3: พอ
1: ตอนนี้มีเงินเดี๋ยวเขาตรวจดูมันเกินเดี๋ยวเขาก็ตัดเราเองอ่ะครับ
3: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
3: เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ว่าคืออะไรล่ะคะมันมาทีหลังนะคะในส่วนที่มันเป็นเงิน
1: มันจะมาก่อนมาหลังอะไรไม่รู้ว่าณปัจจุบันมันไม่เข้าข่ายเขาก็ตัดเราออกอ่ะครับ
0: ครับครับ
3: ซึ่งเขาจะเช็คเมื่อไหร่
1: นี่แหละนี่แหละก่อนที่เขาจะจ่ายรอบใหม่เขาต้องเช็คครับเขาจะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 นะฮะจาก300เป็น 1,000 ให้700เพิ่ม
3: แต่มันไม่ได้ตลอดนะคะมันคือช่วง
1: ใช่ไม่ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเราคุณสมบัติมันเลยไปแล้วเขาก็ต้องตัดเราออกครับ
3: อ๋อ
1: ครับ
3: แล้วก็คือเราจะไม่ได้ต่ออีกเลยหรือว่าเรา
1: yes,
3: ไม่ได้แค่ 1,000
1: นึงครับ yes ไม่ได้ต่ออีกเลยครับถ้าเราเกินแล้วอ่ะถ้ารายได้เราเกินเกณฑ์ที่เขาว่าแล้วเขาก็ตัดเราออก forever ไปเลยครับ
3: คือเราไม่ได้มีรายได้ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้เงินส่วนนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรคะส่งประกันครบแล้วมันก็ได้เงิน
1: นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันเกินก็คือเกินไม่ว่ามันจะมาจากไหนมันคือเกินนะครับครับ
0: ครับ
3: เพราะมันเป็นคุณสมบัติข้อนึงที่บอกว่าถ้ามีเงินฝากในบัญชีคือตัวนี้มันก็เพิ่งจะเข้ามาได้วันสองวันนี้เอง
1: ก็นั่นแหละครับก็ไอ้ที
0: ่เข้าม
1: ันคือเกินนะครับ
3: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไม่เกินแต่ตอนนี้เกินครับถ้าตอนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปสมัครเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วครับครับผม
0: ครับขอบคุณนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: อดิศรครับสายหนึ่ง
1: อดิศรครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: มีสองคำถามครับสำหรับสองท่านเอาคุณพี่ณัฐพงศ์ก่อน
0: ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยผมเห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียมันเป็นรูปของต้นไม้แล้วก็ผูกผ้าเจ็ดสีอะไรเงี้ยแล้วเขาให้แคปชั่นว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไทยคำถามคือนั่งกฎหมายอ่านแล้วรู้สึกยังไงครับ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
4: ไ
0: ม่รู้สึกอะไรเล
4: ยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: แบบอ๋อมันไม่เหมือนแบบตัดเพราะว่าเฮ้ยกฎหมายไทยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่า
0: ไม่รู้สึกครับ
4: โอเคครับคำถามของอันวีระครับ
1: ครับ
4: กรณีที่บริษัทมหาชนของอเมริกาเนี่ยเขาพยายามไปศึกษาการใช้ชีวิตบนดาวอังคารมันขัดต่อหลักเศรษฐศาสตร์ไหมครับเพราะว่าพื้นที่บนโลกเนี่ยบางที่เนี่ยมันแห้งแล้งยังพัฒนาไม่ได้ดีคือมันเอาเงินตรงนั้นน่ะมาพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นน่ะ
1: เขาไม่ได้มองแบบนี้ครับ
4: ทำไมอ่ะครับ
1: การคิดจะไปดาวคานี่เขาคิดเผื่อว่าโลกนี้อยู่ไม่ได้ครับ
4: โอ้แต่การขนคนไปแล้วแบบไปสร้างสถานีผมว่ามันโอเคถ้ามองสมัยก่อนว่าคนเราจะนั่งเครื่องบินเงี้ยอยู่มันเป็นไปไม่ได้แต่การจะขนไปอยู่
1: เขาไม่ได้คิดอะไรแบบคุณคิดนะครับอันที่หนึ่ง
4: ครับ
1: การจะไปดาวอังคารเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีอีกระดับหนึ่ง
4: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งจรวดอะไรขึ้นไปรวมทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องของการจะทำจำศีลในระยะเวลาที่จะเดินไปพวกนี้มันเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มันมาพร้อมกับโครงการนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับอันที่สองคนจำนวนหนึ่งเนี่ย ขาคิดว่าต่อไปโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้เขาต้องทำแผนอพยพซึ่งก็ไม่ใช่พวกเรานะครับมันจะมีคนกลุ่มเล็กๆที่มันคิดว่ามันจะไปก็ให้มันไปเถอะครับส่วนมันจะใช้ทรัพยากรในโลกมนุษย์นี้ตามที่เขาเป็นเจ้าของแล้วไปทำแบบนั้นมันคงห้ามเขาไม่ได้มันไม่มีเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐแสตร์อะไรนะครับพี่อันนี้มันเป็นเรื่อง mankind survival ความอยู่รอดของมนุษยชาติครับ
4: ถ้าเทียบเคียงกับหนังเรื่องนึงคือวันสิ้นโลก
1: ไม่ต้องไปเทียบอะไรแล้วครับจะไปเทียบทำไมแล้วครับแล้วมันคือถ้ามันจะทำก็ต้องปล่อยให้มันทำแล้วครับพี่คือถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยเอามาทำในโลกนี้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนมันก็คิดอย่างนี้แต่เขาไม่คิดอย่างเราไงอย่างสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะ
4: ครับ
1: อ้าวที่อเมริกาไปทำเนี่ยนะนี่จะหมดอายุแล้วนะจะหมดอายุแล้วนะต่อไปก็จะไม่มีนะจีนก็ไปทำ
0: ครับ
1: เทียนกงอะไรนั่นนะไปขึ้นไปทำใช่ไหมแต่มันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เทคโนโลยีอวกาศเรื่องการยิงจรวดเรื่องอะไรมันไปต่อเยอะอ่ะคุณ
4: อันนี้ใช้เงินเยอะมากนะ
1: ใช้เงินเยอะมากอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณ
4: เอามาพัฒนาทุ่มกุลาร้องไห้ไหม
1: ก็นี่แหละก็ถึงบอกไงบอกเขาไม่ได้มองอะไรแบบที่คุณมองไงแต่เขามองอย่างที่คุณมองเขาก็ไปทำอย่างที่คุณที่เขาก็ไปทำอย่างที่คุณบอกหรอกคุณ
4: เนาะคร
1: ับ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ก็เหมือนคนพูดอ่ะบอกทำไมจะต้องไปทำแลนด์บิด1ล้านล้านบาทเอาเงินตรงนั้นมาทำตรงอย่างอื่นดีกว่าเลยมันพูดไปเรื่อยนะครับเหมือนกับบอกมึงจะไปทำทำไมมอเตอร์เวย์ไอ้ถนนที่แม่งแบบวิ่งแล้วอันตราย2เลนเต็มประเทศอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: แม่งยังมีถนนลูกรังเต็มไปหมดถนนดินเต็มไปหมดมึงทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วมึงค่อยไปทำมอเตอร์เวย์ไม่ได้เหร
0: อ
1: ไอ้คนทำมอเตอร์เวย์บอกกูไม่ได้คิดแบบมึงอ่ะ
0: กูจะทำ
1: กูจะทำตรงนี้เพราะไอ้ที่มึงจะวิ่งกันอยู่รถวิ่งน้อย
0: เออ
1: ตรงนี้รถมันวิ่งเยอะถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันมีปัญหา
0: ใช่
1: เอาก็เหมือนกันเนี่ยทางด่วนนะ
0: ครับ
1: เอาทางด่วนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ทำเส้นใหม่ไปเลยทำไมต้องไปทำดับเบิลเด็กตรงนั้นคนใช้เยอะรถติดเห็นไห
0: ม
1: ก็คือจะแก้ปัญหาหนึ่งมันก็ทำแบบหนึ่งนะจะแก้อีกปัญหาหนึ่งมันก็ทำอีกแบบหนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็อย่างนี้แหละก็เหมือนในซอยกรุงเทพคุณณัฐพง
0: ศ์แ
1: ม่งยังไม่มีท่อระบายน้ำเยอะแยะ
0: จริง
1: ถูกไหม
0: จริง
1: มันมองไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยไอ้ทำรถไฟรางคู่ทำมอเตอร์เวย์ทำเนี้ยทำซ้ำๆกันน่ะ
0: ครับ
1: ทางไอ้รถไฟความเร็วสูงก็ทำซ้ำนั่นน่ะถูกไหมแต่ว่ามันมีความต้องการในการไปมาจราจรเยอะอ่ะนะก็คือถ้าทำได้ทุกอย่างอ่ะดีแต่ปัญหาคือถ้าจัดลำดับเนี่ยมันก็ยากอยู่นะ
0: ครับ
1: พูดกันไปเรื่อยเปื่อย
0: อ่ะ
1: หมดเวลา
0: พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยหนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะน้ำตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เ ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์

0: ก็มีการตั้งคำถามถึงงบประมาณถึงเงินที่มีการใช้คงจะต้องตอบกันให้ได้พอสมควรอยู่เหมือนกันจะเอาเป็นว่าถ้าจะยึดว่าโครงการเหล่านี้การให้ประชาชนได้ดูฟรีเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดที่รัฐบาลผ่านๆมาเขาให้ดูฟรีกันได้รอบนี้จะทำเหมือนกันก็คงจะไม่แปลกละมั้งนะครับก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรี DES ครับคุณชัยชนกบอกครม.ก็รับทราบเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 1,300 ล้านบาทเรื่องนี้ถามเพิ่มเติมก็บอกว่าก็ให้ไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE นะครับเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดก็ไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับว่าจะใช้งบตรงไหนอย่างไรที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นกองทุนของทางกทปส.นะครับของทางสำนักงานกสทช.ก็เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ขณะเดียวกันครับเรื่องของเงินกู้พรบ.พรก.เงินกู้พรก.กู้เงินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าไม่มั่นใจคงจะไม่ออกฝ่ายค้านเขาก็ยื่นเรื่องให้มีการวินิจฉัยเมื่อวานนี้แล้วเรื่องทางเทคนิคเรื่องทางวิธีการก็ยังไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนแต่ตามกติกาท่านประธานต้องส่งเลยทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีแผนเดียวไม่มีแผนสำรองส่วนท่านเอกนิติบอกว่าจำเป็นนะครับต้องออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทแก้วิกฤตปากท้องได้ทั้งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูประเทศให้เข้มแข็งขณะเดียวกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายท่านประกรณ์อินทรพันธ์บอกมั่นใจพรก.เงินกู้พรก.กู้เงิน4แสนล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่มีเช็คเปล่าแล้วขั้นตอนทั้งหลายก็ต้องมีการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองด้วยท้ายที่สุดจะดูจะออกกันยังไงว่ากันนะครับเมื่อวานครับคนก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของปืนหลังจากที่มีชาวจีนครับที่ถือบัตรสีชมพูพกอาวุธสงครามพกวัตถุระเบิดเพียบนายกก็บอกเนี่ยเห็นไหมคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่อยากให้มีไปแล้วเนี่ยก็อันตรายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากวดขันนู่นนี่นั่นคนธรรมดาเขาก็ตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะข่าวอย่างนั้นคนธรรมดาควรจะมีหรือเปล่าเพราะขนาดที่คนต่างชาติเขายังพกกันได้วันนี้คนไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพตรวจเข้มอาวุธรายกระบอกไม่รู้ว่าในสื่อเขามีเขียนว่าโวด้วยหรือเปล่าบอกว่าขออย่ากังวลครับส่วนเรื่องสถานการณ์ก็เร่งสื่อสารทำความเข้าใจส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงนะครับไวรัสฮันตาที่ทำให้เรือทั้งลำต้องมีการกักตัวเนี่ยอยู่ในฝั่งไกลจากเราเนี่ยแต่ก็มีการรายงานครับว่าไวรัสฮันตานี่เป็นโรคที่เป็นไวรัสที่ติดเชื้อได้นะครับติดต่อคนสู่คนแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในไทยแต่ก็ไม่ประมาทเอาเป็นว่าข้อมูลล่าสุดก็คือว่ามันสามารถที่จะติดต่อจากคนสู่คนได้เหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมอินโทรมาก่อนก็คร่าวนะครับและในวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับคุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภายุบสภาซะก่อนนะครับแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีล่าสุดก็มาเติมนะฮะกฎหมายที่ค้างๆมานะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องที่หลายคนยังต้องตามต่อว่าเอ๊ะตกลงรัฐบาลก็ดึงเรื่องกลับมาเข้าสู่สภาอีกรอบหนึ่งหลังยุบสภานะแต่เรื่องสำคัญที่เคยประกาศไว้ก็คือเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ดึงกลับมานะครับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมก็เอากลับมาบางส่วนกฎหมายฉบับนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาคประชาชนเสนอไปไม่ได้เอากลับมานะทั้งที่เคยสัญญาไว้ว่า ต้องเอากลับมาสินี่คือมติของประชาชนใน

0: การลงประชามติอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าวันนี้ครม.ก็อนุมัติกฎหมายที่ค้างค้างไว้นะครับส่วนเรื่องคุณทักษิณก็ตอนนี้ก็ถือว่าเมื่อวานได้ยึดพื้นที่สื่อนะวันนี้ก็ไปตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่นะครอบครัวเจ้าของอยู่แล้วกันนะนั้นหลังจากนี้ก็คิดว่าคุณทักษิณก็คงจะผมก็เจอคุณทักษิณก็คงจะไม่ได้เคลื่อนไหวมากอยู่กว่าจะถึงเดือนต้นเดือนกันยายนซึ่งตอนนี้ถือว่าคุณทักษิณยังเป็นนักโทษอยู่นะฮะผู้ต้องขังก็ย้ายที่คุมขังมาอยู่ที่บ้านอันการมาขยับอะไรแรงๆคงจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ในภาพนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เคลื่อนไหวนะจนกว่าเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้นะครับ
1: เรื่องสถานการณ์ชายแดนนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการสร้างกำแพงเมตรครึ่ง
0: ครับ
1: บวกกับอีก20เซนตามแนวชายแดนนะครับในบริเวณจันทบุรีข่าวอย่างเป็นทางการในฝั่งเราเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าข่าวจากทางกัมพูชาเนี่ยมีแล้วก็ทางฝั่งเราเองก็มีการให้ข้อมูลทางข้างเพิ่มเติมกันเข้ามาขณะเดียวกันวันนี้ครม.ก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนวันนี้ครม.มีการอนุมัติงบกลาง452ล้านเยียวยากำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกองทัพไทยทั้งกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาก็บอกว่ามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี69งบกลางรายการสำรองกรณีฉุกเฉินให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือวงเงิน452ล้าน350,000บาทตามที่กลาโหมเสนอบรรเทาเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบจากทางร่างกายและจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องที่สถานการณ์ชายแดนนะครับขณะเดียวกันเรื่องกลไกระหว่างเรากับกัมพูชานี่ถ้าพูดถึงเรื่องของชายแดนโดยเฉพาะในทะเลเนี่ยก็ต้องเป็นกลไกของ UN UN UNCLOS นะครับซึ่งก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมในการเจรจาเกมในการพูดคุยจะออกมายังไงเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของต่างประเทศ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของเพื่อนบ้านนึกถึงท่านเสียสักครับมันมีประโยคนึงก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับมีคำว่าเตรียมมีคำว่าชงเนี่ยยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวเหลือ30วันนะครับก็หวังที่จะสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติก็ไม่เจาะจงประเทศไหนนะครับแต่ก็มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักของเดิมเนี่ย60ของใหม่เนี่ยจะเหลือ30นะครับพระเสียศักดิ์บอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยนำเสนอตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วอนุทิน1แต่ว่าติดเลือกตั้งก็เลื่อนออกไปท่านรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีทบทวนวีซ่าทุกประเภทที่อาจจะเกินความจำเป็นแล้วก็พิจารณาหยุบรวมปรับปรุงหลักเกณฑ์ป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์เริ่มต้นจากวีซ่าท่องเที่ยวส่วนข้อวิจารณ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของการลดระยะวีซ่าท่านศิริศักดิ์บอกว่าไม่จริงเพราะเคยให้ความเห็นเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับก็จะประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากขึ้นนักข่าวก็ถามไปถึงตัวนักท่องเที่ยวจีนแหละว่าจะถูกลดหรือเลิกตรงนี้ไหมท่านศิริศักดิ์บอกว่าไม่ได้พูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ตรวจสอบกิจกรรมที่สร้างปัญหาวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามวีซ่าอย่างเคร่งครัดผมเรียนเนี่ยหนึ่งเราก็อาจจะกังวลเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนต้องวงเล็บด้วยจีนเทานะจีนธรรมดาเข้ามาเที่ยวเข้ามาจ่ายตังค์ก็ว่ากันไปก็ยังจะมีพวกกลุ่มที่อยู่พำนักระยะยาวอิสราเอลแล้วก็ยุโรปบางประเทศนะครับที่มีพฤติกรรมที่ดูแล้วน่ากังวลเห็นเมื่อวานทางตำรวจลุมพินีเขาก็ไปจับลักษณะยืนค้าขายบริการทางเพศอยู่ที่แถวแถวซอยนานาแถวแถวซอยคาร์บอยเนี่ยเห็นจับกันได้6-7คนผมก็นั่งนึกในใจในฐานะคนทำข่าวมาก่อนนี่เรียนแบบตรงไปตรงมานะมันมีเอาเป็นว่าไอ้ส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิดถูกคนไทยก็แล้วกันแถวนั้นมีทั้งเวียดนามก็มีนะมีทั้งประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศก็มียุโรปก็มีหลังๆนี่กลุ่มผิวสีที่มาอีกซีกหนึ่งก็มีมาเหมือนกันเมื่อวานเห็นจับได้6คนผมก็นั่งนึกในใจจับเป็นตัวอย่างจับให้เป็นข่าวหรือยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ตำรวจก็เพิ่งรู้แหละ จริงๆคืออย่างนี้เขา

0: ต้
1: ข
0: น
1: ่าวอาชญากรรมมันก็รู้กันหมดอะว่าตรงไหนก็ยังไงใช่ไหม
0: คือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวก็รู้นะแล้วก็ผมเห็นในคลิปแต่ตอนนี้มีคนต่างชาติที่มาทำคลิปยืนสัมภาษณ์หญิงที่มาค้าบริการทางเพศหลากหลายชาติบนถนนสายนั่นแหละครับแล้วยังเป็นคลิปที่แบบแพร่ไปทั่วโลกเลยผมดูแล้วผมก็อายในแบบที่ตกลงเนี่ยต่างชาติฝรั่งด้วยคนชาติอื่นด้วยก็ทำคลิปออกไปเนี่ยมันเหมือนประจานว่าประเทศไทยมีเรื่องอย่างนี้แล้วก็แพร่กระจายทั่วโลกนะตำรวจก็เอาละก็ถือว่าเริ่มช้าแต่ก็บอกในแง่ดีเดียวไม่ได้เริ่มแต่ว่าสำคัญคือขอให้เริ่มจริงจริงจริงจังจังนะฮะนี่ก็เรื่องหนึ่ง
1: ผมว่าไม่ได้เริ่มอ่ะคุณวิสุทธ์เพราะว่า
0: แล้วฮะ
1: เรียนกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันรู้อยู่แล้วว่าที่ยืนอ่ะคนไหนเข้ามายืนรอเพื่อนคนไหนเข้ามายืนรอหาลูกค้า
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดเราพูดกันแบบถ้าจะเอากฎหมายให้มันชัดเนี่ยประเทศแต่เราพูดเสมอเราว่าไม่มีการค้าขายบริการ
0: ไม่มี
1: เรามีอาบอบนวดเราไม่เคยมีอะไรผมว่า
0: ไม่มี
1: อาบอบนวดเนี่ยมันยังมิดชิดแล้วมันตรวจยากว่าข้างในเนี่ยนอกเหนือจากอาบอบนวดแล้วเขาทำอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดเราแกล้งไม่รู้อ่ะเราก็บอกว่ามันก็ยังมิดชิดหน่อยแต่อยู่บนถนนเนี่ยถ้าเขาคุยกันเขาคงชวนกันไปกินกาแฟมั้งหรือยังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันกลายมาเป็นพื้นที่ที่เวียดนามเอ่ยประเทศอื่นเอ่ยเขามาขุดทองบ้านเราเยอะอ่ะคุณวิสุทธ
0: ิ์
1: ไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นทางผ่านหรือเราเป็นประเทศฟรีดอมทางด้านการค้าขายบริการแบบนี้หรอแล้วคนที่รู้จักกันเขาบอกว่าเขาผมต้องเลี่ยงไปใช้คำอย่างนี้นะบางประเทศเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เคลียร์ยืนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เคลียร์ยืนไม่ได้หรอกแต่ที่ยืนได้เนี่ยเคลียร์มาหมดแล้วคุณวิสุทธ์นะไม่รู้จะยังไงเขาอธิบายแบบนี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันก็เคยมีคนไทยนะที่ประกอบอาชีพอย่างนี้เขาบอกโวยๆไปเอ้าตกลงปล่อยให้คนต่างชาติมาฟลิปบินต่างชาติแย่งทำมาหากินอาชีพนี้คนไทยได้หรืออ่ะตำรวจก็บอกมันไม่ได้อาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไงก็เป็นที่มาฟุ้งตัวคุณอภิรักษ์ครับก็เป็นที่มาของการต้องจ่ายนะต้องมีสวยนะต้องมีสิ่งที่ทำให้เจ้าที่มองไม่เห็นจริงมากกว่าเจ้าที่ไม่ใช่ที่ระดับทั่วๆไปนะมันต้องแบบผมคิดว่าต้องเป็นกระบวนการนะมโหฬารก็อีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กับเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตอนนี้นายกก็ตื่นตัวใช่ไหมครับเรื่องของที่คนต่างชาติมาปักหลักปักฐานทำมาหากินทั้งสีเทาสีดำนะฮะในเขตพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพังงานะฮะกระบี่นะฮะสุราษฎร์นะภูเก็ตเนี่ยนะก็เห็นว่านายกจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะไปสำรวจตรวจสอบโอ้โหปรากฏว่า
1: แต่บางกลุ่มก็ไม่น่าห่วงเนี่ยคุณวิสุทธ์เพราะบางกลุ่มเป็นแค่คุย
0: อาจจะแหมนายกก็อาจจะถนัดลีลาอย่างนี้นะผมไปไม่ถูกแล้วเจอจริงๆนะเจอนายกมาสองเรื่องอย่างนั้นเรื่อง
1: คุยนักข่าวเขาก็ถามจริงจังอ่ะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องนี้นะท่านนายกเตรียมที่จะลงไปที่ภูเก็ตน่ะเพราะมันมีจะเรียกว่านักท่องเที่ยวเลยเป็นชาวต่างชาติที่เขามาอยู่แล้วเขาปักหลักอ่ะแล้วเขาคิดว่ากฎหมายไม่กล้ายุ่งกับเขาอ่ะถ้าบางทีไปย้ายกรงย้ายกลัวไปขยับอะไรต่อมีอะไรไปหน่อยเนี่ยคนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาไม่อยากที่จะไปยุ่งบางครั้งบางทีเนี่ยคนพวกนี้ผิดกฎหมายเยอะนะแล้วชาวต่างชาติบางทีเข้ามาในซุปเปอร์มาร์เก็ตบางทีขโมยของก็มีนะทีเนี้ยมันก็มีนัดว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที
0: ่
1: แล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะท่านก็เลี้ยวไปที่อะไรนะไปที่ระนองหรือชุมพรน่ะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ไปตรงนั้นแล้วนักข่าวก็ถามวันนี้ท่านใส่แว่นน่ะเขาบอกอย่าไปเรียกพวกมีอิทธิพลอย่าไปเรียกอะไรพวกนี้ก็แค่กุ้ยทีเนี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยท่านหัวหน้าชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยท่านหัวหน้าชัยวัฒน
0: ์
1: ท่านก็บอกว่าแหมเรียกว่ากุ้ยเรียกว่าอะไรแล้วไม่มาจัดการปัญหาเลยเหรอชาวบ้านเขาก็รอที่จะก็มาจัดการปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวนะคุณวิสุทธ์อันนี้เป็น
0: ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยคนจริงไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าอ่านในยะทางการเมืองภาษาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณไปรักจำเรื่องนี้ไหมจวนกระจอก
1: โอ้
0: ตัวนัยยะคล้ายกันนะคือไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาใหญ่ที่มันฝังรากลึกและก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นถ้าเรามองแค่ปัญหาเล็กๆนะปุ๋ยหรือถ้าเป็นภาคใต้ที่ผ่านมาจวนกระจอกเนี่ยถ้ามองงั้นก็ไม่ได้แก้ปัญหามองอะไรผิวเผิน จริงๆมันมีเรื่องมากกว่านั้นนะก็นายกอาจจะไม่รู้สิสไตล์นายกรัฐมนตรีมันสบายๆมั้งแต่นี่เรื่องใหญ่ที่สำคัญก็คือว่ามีตัวเลขมาดีคุณอภิรัตน์พื้นที่เหล่านี้เนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทก็มีนะปรากฏว่านอมินีนี่ฟาดเข้าไปโอ้โหเกิน 50% แล้วนอมินีตัวจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ฝรั่งนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่เรากังวลกันแหละชาวอิสราเอลอะไร ก็มีนะที่มาถือเป็นเจ้าของนอมินีขายที่ดินขายอะไรมากมายทีเดียวก็ผมว่าน่าจะเอาเวลาลงไปทำเรื่องพวกนี้ให้จริงจังเพราะนี่คือแผ่นดินไทยนะครับเอกราชและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยที่ถ้าไม่ดูแล ก็กำลังจะหลุดมือไปในพื้นแผ่นดินไทยคนไทยได้แต่มองตาปิดๆนะครับ
2: บางทีเราเอาเงินง่ายไหมคุณวิสุทธ์คือบางทีบางธุรกิจอะธุรกิจกลางคืนอะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าค้าขายด้วยธุรกิจในลักษณะนี้จริงๆถ้าเราย้อนกันไปเมื่อก่อนในช่วงหลังสงครามเนี่ยเงินสดที่มาจากเงินฝรั่งเนี่ยก็มาจากที่เที่ยวกลางคืน
0: อ่ะใช่
2: แต่ณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับไหมหรือว่าถ้าเกิดเรายังจะคงอยู่เนี่ยเราจัดการเนี่ยมันโอเคไหมเอาอย่างปักซอยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวเป็นคนไทยอันนี้เป็นคนไทย LGBT อันนี้ผมสมมติผมพูดแบบหลับตาแบบยอมนะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีการจัดการแล้วถามว่าตรงกระทบไปหน่อยทำไมทุกคนรู้กันหมดว่าอันนี้เป็นแอเรียฟิลิปปินส
0: ์
2: อันนี้รู้ว่าเป็นแอเรียเวียดนามอันนี้เป็นแอเรียประเทศอื่นๆที่เข้ามาของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบ่งกันเป็นแอเรียกันแล้วก็เหมือนกับว่าจำกัดดีมานด์ซัพพลายให้มันพอดีกันแล้วมันอยู่กันตรงนั้นได้เราเหมือนก็ยอมรับกันว่ามันเท่าๆมันอยู่ประมาณนี้นะแต่มันยอมรับกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปปล่อยให้แบบนี้มันมีเยอะไปอ่ะคนที่เขาดูแลพื้นที่รับมาเยอะพอถึงเวลาเนี่ยคนพวกนี้เขาแย่งกันทำมาหากินแล้วไปจ่ายค่าอะไรต่อไม่อะไรไปนี่เป็นปัญหานอกเหนือจากตรงนี้แล้วประเภทที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วเขามาถ่ายแล้วเขามาเที่ยวเนี่ยเขารู้กันหมดแหละว่าเมืองไทยแบบนี้เขาเขียนกันในโซเชียลมีเดียเลยนะ
0: ครับ
2: ขออนุญาตจริงๆนะถ้าอยากจะได้ LGBT ต้องช่วงนี้ถ้าอยากจะได้ปกติธรรมดาปิงปองต้องแถวนี้แต่ถ้าจะเลยเข้าไปหน่อยแบบนี้ก็จะเป็นฟิลิปปินส์แบบนี้จะเลยเข้าไปหน่อยมุมนี้จะเป็นทำไมต่างชาติเขารู้หมดเลยคุณวิสุทธ์ในขณะที่บ้านเราไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้โลกสวยนะว่าต้องไม่มีเลยอ่ะแต่ถ้าจะยอมให้มันมีอ่ะจัดการให้มันได้แบบกระมิดกระเมียเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางหน่อยมันน่าจะโอเคไหมไม่งั้นมันแล้วไปจับโชว์5คน6คนอย่างเงี้ยมันก็จับโชว์เกินไปไหมคุณวิสุทธ์นะ
0: ก็พูดไม่ออกจริงนะทั้งเนื้อสิ่งอื่นใดมันต้องมีการ
2: จัดการ
0: คือเพราะว่าจะเป็นกลุ่มไหนพื้นที่เท่าไหร่สัดส่วนไงเนี่ยมันต้องมีกลุ่มผู้มีอำนาจจัดการเรื่องนี้ซึ่งการจัดการแบบว่าผมคิดว่าเอาตรงๆอ่ะก็ต้องจัดการเรื่องผลประโยชน์และบริหารอำนาจได้ใช่ไหมประเด็นคือถ้าเราไม่จัดการเจ้าที่ตั้งระดับบิ๊กๆเบิ่มๆนะไอ้นี่ก็แก้ไม่หายใช่ไหมครับคือคุณจับพวกผู้ที่มาขายบริการทางเพศอะไรนี่เถอะจับไม่หมดหรอกถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุส่วนหนึ่งคือคนไทยที่มีอำนาจทางกฎหมายรู้เห็นปันใจและจัดการเรื่องพวกนี้จัดสรรประโยชน์ล่ะถ้าต้องแก้ตรงนี้ถึงจะแก้ได
2: ้แถวบ้านคุณวิสุทธ์ยังมีคนที่หน้าตาแถวเบงกอที่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่ไม่ใช่แบบเบอร์นาร์ดขายถั่วที่ธรรมศาสตร์แต่เป็นรุ่นใหม่ๆ20กว่าไม่ถึงอ่ะตอนนี้มาขายถั่วมาขายผ้าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดน่ะผมยังนึกไม่ออกเลยว่ากลุ่มเนี้ยเค้ามาขายโรตีขายบ้านเราด้วยไหลเส้นอะไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกคุณวิสุทธิ์เอากันแบบนักข่าวอาชญากรรมก็รู้กันว่าบางทุกคนเนี่ยถ้าไม่แบบประเทศใดประเทศหนึ่งก็แล้วกันบางทุกคนถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดินขายเดินอะไรไม่ได้นะคุณวิสุทธิ์ผมก็รู้เหมือนกันว่าไอ้บ้านเรามันต้องประจานตัวเองกันไปถึงไหน
0: ครับที่เนี่ยคือแบบมันไปไม่ถูกจริงนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แก้โชว์ให้เห็นว่ามีปฏิบัติการไม่ใช่แก้ให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วเรื่องก็เงียบหายไปนะครับ
2: แต่เราก็โชคดีหน่อยเราได้ดูบอลโลกไงคุณผู้ชม
0: แน่ใจหรือว่าจะได้ว่าโชคดี
2: แน่ใจจ่ายไปพันกว่าล้านไง
0: 1,000 กว่าล้านนี่ตกลงให้ใครจ่าย

0: ไม่รู้กองทุนกองทุน
1: กสทช.
0: เปล่าเพราะเห็นรัฐมนตรีดีเอออกมาอธิบายนี่ว่าให้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนอธิบายอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าไปที่บอร์ดกสทช.นะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะกสทช.ก็เคยอนุมัติงบถ่ายทอดสดฟุตบอลคราวที่แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่600 ล้านบาทนะครับอุดหนุนการถ่ายทอดสดปี2022 600 ล้านบาทแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในบอร์ดกสทช.โดยเฉพาะยิ่งมีอำนาจไหมที่จะอนุมัติเงินก้อนนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่เรียกว่าสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนนะฮะของกสทช.ก็ทางกรรมการกสทช.บางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้ตอบเจตนารมณ์ของกสทช.นะเอาไปช่วยบุญหนุนเรื่องถ่ายทอดสดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องดูครับว่าทางประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะจะดันยังไงคือผมคิดว่าท่านดันอยู่แล้วดันยังไงให้ผ่านนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะเคยอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็เคยถูกตรวจสอบเคยถูกฟ้องร้องนะก็ผ่านมาได้ช่วงนี้เราสูงไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าดาวใจท่านคงต้องผลักให้ผ่านอ่ะแต่ว่าถ้าผ่านนะถ้าผ่านเนี่ยจะได้เท่าไหร่จากกสทช.แล้วถ้าสมมติกสทช.ได้ภายใต้ความเห็นต่างของกรรมการนะรัฐบาลจะเอาที่ไหนมาเติมฮะคุณอภิรักษ์ครับเห็นว่าให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นคนประสานทำแผนนะผมว่าไม่
0: หรือถ้าคนมาเติมไปแค่ 30% แต่สามารถเลือกถ่ายทอดสดคู่ที่พิเศษได้เป็นแบบเดิมก็วนมาอีกอ่ะ
1: ก็วนอีกนะแล้วผมคาดเดาอย่างนี้นะคงจะไปหักคอบรรดารัฐวิสาหกิจหรือที่อยู่ภายใต้การดูแลรัฐบาลนะช่วยกันเติมใส่เข้าไป
0: เล่าสักหนึ่งลายแบงค์สักหนึ่งลายโทรคมสักหนึ่งลายแล้วก็ยักษ์ใหญ่สักเจ้า
1: พลังงานสักเจ้าหนึ่ง
0: โอ้อยู
1: ่แล้วก็แต่อยู่ป่ะไม่รู้สิแล้วเอกชนจะต้องมาลงด้วยป่ะเอกชนจะลงนี่คงเต็มใจลงคงจะยากนะอาจจะขอร้องเกมมาครับหรือเปล่าเขาจะมีใครนะแอโรซอฟนะคุณใช่ไหมที่มาลง
0: นะเป็นญาติกาเจ็กใช่ไหมล่ะ
1: ญาติกาเจ็กก็ยังดีที่พลิกเกมทันเพราะว่าเดิมที่มีข่าวช่วงประมาณสักบ่ายใช่ไหมว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกโอ้โหคุณไปทักตอนนั้นนะผมตามข่าวโอ้โหเสียงก็คือดังกันทั้งประเทศก็ว่าได้ตรงรัฐบาลจะเอาเงิน 1,300 ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกท่ามกลางเพราะว่าที่เราก็ขาดแคลนเงินเหรอหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงว่าไม่ใช่ไหมไม่มีการกู้ไม่มีการใช้งบประมาณรัฐบาลแต่อย่างใดก็ต้องรอดูครับว่างบก้อนนี้จะมาจากไหนนะฮะแต่ว่าเรามีเสียงเรียกร้องเนี่ยคุณพิรักษ์เป็นคนกีฬาเนี่ยบางคนก็เรียกร้องว่าก็ควรต้องคนดูควรต้องจ่ายวะคือ
0: ผมไม่สุดเคยได้ยินแบบนี้ไหมมันคล้ายแต่ไม่เหมือนนะ
1: ครับ
0: เช่นวันนี้กินอาหารเนี่ยบางคนบอกกูไม่ได้กินเหล้าทำไมกูต้องหาเหล้าด้วยคือฟุตบอลน่ะมันไม่ใช่ของทุกคนแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยดูแต่ทำไมต้องเอางบประมาณของทางประเทศเนี่ยเข้ามาใส่ก็บอกแต่ที่เขาบอกว่าเอ้าไปกินข้าวก็ไปกินด้วยกันใครกินก็กินใครไม่กินก็ไม่เป็นไรเลือกได้หนิว่าจะกินหรือไม่กินก็บอกว่าก็เหมือนกัน
1: อ
0: ่ะบอลเนี่ยก็คือเขาก็ให้ดูทุกคนมีสิทธิ์ดูเหมือนกันหมดแต่เลือกที่ว่าจะดูหรือไม่ดูบางคนบอกไอ้ตรรกะเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้คือพูดแทนคนที่เขาไม่ได้ดูบอลนะคุณที่สุดทีเนี้ยแล้วกองทุนน่ะมันมีวัตถุประสงค์คือในภาพใหญ่ก็คือเพื่อส่วนรวมยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับอะไรต่างๆไปปุ๊บแต่มาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามกันมาแต่ก่อนแล้วแหละว่ามันยกประโยชน์คุณภาพชีวิตส่วนรวมกันยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายก็ผ่านได้แหละคุณรู้สึกทำคิดกันแบบไทยๆนะ
1: ผมก็คาดเดาว่าคงจะได้มาสักก้อนหนึ่ง
0: อ่
1: ะจากกสทช.
0: ครับ
1: คือจะบอกว่าไม่ตรงเป้าจะบอกว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนแห่งนี้ก็อาจจะใช่นะแต่ก็จะมีคนแบบว่าตอบว่าเอ้าแล้วคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลลงตู่ยาวกองทุนที่ไปช่วยเรื่องน้ำท่วมเลยไม่เห็นตรงเป้า พักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาดูเรื่องตู่เป้าไม่ตรงเป้าโดยเฉพาะเรื่องเงินกู
0: ้
1: 400,000 ล้านบาทวันนี้

0: โหหลายฝ่ายมันยืนยันว่ามั่นใจ
1: สู้ตาย
0: สู้ตายแล้วก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกทำหน้าที่เต็มที่วันนี้นะ
1: วันนี้รองไหนรองเอกนิติหรือรองประกรณ์หรือประสานกัน
0: รองประกรณ์นะรองประกรณ์นะครับพักกันสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องเงินกู้ก็คงจะเดินหน้ากันต่ออย่างแข็งขันนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีความกังวลเอาท่านรองเอกนิติก่อนวันนี้ครับนักข่าวก็ถามหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความมั่นคงเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องทุกประเทศต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนที่มีการเปรียบเทียบกับวิกฤตปี40ตอนนั้นคือค่าเงินและธนาคารล้มแตกต่างปัจจุบันที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนผ่านการพิจารณาของครม.อย่างรอบคอบถ้าไม่เร่งแก้ไขในวันนี้จะตามมาอีกหลายระลอกวันนี้เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นวิกฤตต่อมาคือค่าครองชีพถ้าไม่หยุดแต่ตอนนี้แล้วรอให้เกิดปัญหารายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ผลกระทบจะหนักจะเป็นการตกงานและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและหากปล่อยก็ยิ่งจะแก้ยากพ.ร.ก.กู้เงินประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วรัฐบาลพร้อมดำเนินการส่วนข้อสงสัยอีก200,000 ล้านส่วนหลังเนี่ย รองบประมาณประจำปีปกติได้ไหมท่านเอกนิติบอกว่าทั้งสองเรื่องต้องแยกจากกันเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของพรก.คือการเยียวยาและช่วยเปลี่ยนผ่านให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือช่วยบรรเทาผลกระทบและให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงขึ้นท่านรองเอกนิติบอกว่าความเสี่ยงวิกฤตพลังงานของประเทศที่มีมากกว่าหลายประเทศนะครับเพราะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนที่สูงท่ามกลางวิกฤตสงครามที่ยังไม่ทราบจุดสิ้นสุดรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเพราะหากล่าช้าจะได้รับผลกระทบอีกหลายระลอกและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักผมย้ำกันอีกทีนึงนะครับถ้าพูดถึงการปรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเนี่ยมันต้องดูทั้งเรื่องของสัดส่วนการใช้พลังงานสูตรการใช้พลังงานการคาดหมายปริมาณไฟที่เราจะต้องใช้ในแต่ละปีแล้วอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องสัมปทานและหรือเรื่องค่าพร้อมใช้และหรือเรื่องต่างๆที่เราพูดถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะถามว่าเร่งด่วนไหมมันก็น่าจะอยู่กลางๆมันน่าจะไม่ได้เร่งมากแต่ถามว่ามันต้องใช้เงินในกรณีไหนบ้างมันต้องใช้เงินในกรณีที่อาจจะต้องมีแรงจูงใจกับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเป็นตรงนั้นก็ยังไม่ด่วนอยู่ดีแต่เอาเป็นว่ารัฐบาลเขามองว่ามันเป็นประเด็นเร่งด่วนและต้องทำครับคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับคุณเอทีบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าเร่งด่วนและต้องทำนะฮะแต่ขณะเดียวกันผมเชื่อวันนี้เปิดตัวเต็มที่นะฮะคุณประกรณ์นิมประพันธ์เมื่อก่อนนี่เห็นในบทบาทของเลขาธิการกฤษฎีกานะก็จะมีมุมมองทางกฎหมายกับความเห็นกับให้กับรัฐบาลบ้างตอนที่เป็นรองนายกเนี่ยผมฟังแล้วจริงๆนะผมคิดถึงอาจารย์วิษณุหรืออาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยผมว่าท่านรองประกรณ์นี่เริ่มเป็นแบบเดียวกันเลยนะ
1: พลิ้วอ่ะพลิ้วใช่ไหม
0: ปลิ้วแล้วก็มีมุมมองที่โอเคตอบโต้ในทางการเมืองด้วยนะฮะรัฐบาลที่บานนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเพราะมีผลทางกฎหมายแล้วนะฮะมีผลทางกฎหมายแล้วเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการก็เดินหน้าต่อไปเว้นแต่ศาลจะมีเว้นแต่ศาลจะสั่งให้รอไว้ก่อนซึ่งรัฐบาลก็จะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อดำเนินการและอนุมัติและเชื่อว่าสภาจะต้องพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนั่นแปลว่าวันที่14พฤษภาซึ่งเดิมคิดว่าจะเป็นการอภิปรายเนี่ยก็น่าจะไม่การอภิปรายแล้วครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็จะยื่นไปที่ศาลวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยนะครับมันก็คาดว่าจะไม่การอภิปรายนั้นศาลมีระยะเวลา60วันจะต้องตัดสินเรื่องนี้นะครับส่วนที่มองว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งท่านรองประกอบบอกไม่ขัดแต่ที่ทำไมถึงบอกไม่ขัดนะฮะน่าสนใจฮะรองประกอบบอกว่าเงินกู้ใน2ก้อนเราเข้าใจดีละ2ก้อนคือก้อนแรกเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเยียวยา 200,000 ล้านนะอีกก้อนหลังอีก 200,000 ล้านเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งทางฝ่ายค้านก็มองว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินก้อนนี้อย่างเร่งรีบแต่ปรากฏว่าท่านรองประกอบบอกว่า2ก้อนเนี่ยเยียวยาและเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ครับแยกออกจากกันไม่ได้ต้องดำเนินไปพร้อมกันทั้งหมดนะแล้วก็ทั้งสองวัตถุประสงค์ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปการใช้เงินไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับมันสรุปว่าไม่แยกก้อนนะครับดำเนินการไปนะฮะส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะทำให้ขัดรัฐธรรมนูญรองประกรณ์บอกว่ามีหลายฉบับนี่ผมขออนุญาตเล่ายาวเพราะว่าผมกำลังบอกว่ารองประกรณ์เนี่ยไปส่องข้อมูลมันดีแล้วก็พยายามซัดกลับไปที่รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาว่ากู้เหมือนกันกู้เหมือนกันนะฮะ รปภ.บอกว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะฮะปี40ไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนรัฐธรรมนูญปี40นะไม่เน้นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศช่วงนั้นมีการออกพ.ร.ก.กู้เงินในยุครัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรต่อมาปี50ก็เอามาเขียนใหม่ให้ตรวจสอบ2เรื่องครับคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนคำอธิบายนี้โยนกับพลเอกอภิสิทธิ์ฮะรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เคยกู้ครั้งแรกสำเร็จอีกครั้งถอนเรื่องไปก่อนเพราะติดปัญหาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนและไม่วายที่จะโยนไปถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกู้สำเร็จในเรื่องน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2จะกู้2 ล้านบาทเนี่ยลงทุน
1: โครงสร้าง
0: คำว่าโครงพื้นฐานที่เป็นคลิปจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณหลายคุณชาชาทำเรื่องตีคมนาคมเนาะไปชี้แจงนะฮะก็เกิดปัญหาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนจนวิวลีบอกว่าทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าไหมนะฮะตอนนี้พอปี60นะฮะกลับไปใช้หลักเดิมของปี40คือกรมการอธิบายนี่ครับปี60ให้ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนพูดง่ายว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะให้ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลรู้ดีที่สุดและกระทรวงการคลังเป็นแม่บ้านถือกระเป๋าสตางค์ฉะนั้นเงินขาดมือหรือไม่แม่บ้านคือกระทรวงการคลังต้องรู้นะก็อธิบายมาตรา172ว่า172สรุปว่าให้ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนนี่คือมือกฎหมายมาโต้นะฮะถ้าฝ่ายค้านอธิบายว่าเร่งด่วนหรือไม่ไม่ได้อยู่ในหน้าของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนะแล้วที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นรองฝ่ายการเมืองไปอย่างรวดเร็วนะก็คือฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่าร.ป.ก.บอกว่าเอาอีกแล้วเช็คเปล่าอีกแล้วเหรอเช็คเปล่าที่ไหนไม่มีใครให้เช็คเปล่าแก่คุณโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่ายืนยันการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรม
1: เฮ้ยว่าโลกนี้มีตีเช็คเปล่าเยอะแยะ
0: มีไหมมีไห
1: มมี
0: เออเหรอฮะ
1: แต่มันขึ้นอยู่ถ้าผมตีเช็คเปล่าให้คุณมนตรีแต่บัญชีผมมีแหมมันคือท่านบอกว่าเคสนี้ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็ได้แต่แหมบอกโลกนี้ไม่มีเช็คเปล่าโลกนี้มีเช็คเปล่าเยอะแยะ
0: มาสไตล์การเมืองได้แล้วนะเรียกได้ว่
1: าเป็นการเมืองแล้ว
0: ยืนยันทีนะโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่ายืนยันไม่มีการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมและคิดว่าไม่ควรตีเช็คเปล่ามันติดคุกนะรัฐบาลไม่ทำหรอกนะฮะพอประมาณนี่คือความเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายผมมองเองนะว่าบทบาทคล้ายๆกับอาจารย์บวรศักดิ์กับอาจารย์วิษณุเลยตอนหลังนี่รองนายกที่ดูกฎหมายคงจะมาสไตล์นี้นะก็ตีความทางกฎหมายด้วยออกความเห็นทางการเมืองไปด้วยนะแล้วก็ตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามไปด้วย
1: วันก่อนไม่แน่ใจคุณมนตรีบอกหรือเปล่าแหมถ้ามีอาจารย์ดีลูกศิษย์อาจารย์มีชัยเนี่ย
0: ครับ
1: คนนี้เขาร่างมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาร่างยังไงแบบไหนบางทีประตูช่องเชิงอะไรต่อไม่ไรเนี่ยมันมาได้
0: ครับ
1: รองประกรณ์ตอนนั้นก็ไปเหมือนกับไปโวยนักข่าวอยู่ทีนึงนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็กู้นี่ก็ตอนแรกอาจจะเป็นลักษณะว่ายิงเร็วไปหน่อยจังหวะเร็วไปหน่อยพอจังหวะนี้นวดทุกอย่างนวดทุกวันอภิสิทธิ์เคยกู้ก่อนเคยกู้ใช้ชื่อเหมือนกันแต่คล้ายๆกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆบริบทมันต่างกันพอไปตั้งคำถามกันว่าด่วนไม่ด่วนเร่งไม่เร่งวิกฤตไม่วิกฤตอันนี้มาออกมาอีกแนวนึงอีกบอกว่ารัฐธรรมนูญ40แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันคนละเรื่องกันก็เป็นอีกคนละเรื่องกันอีกยกตัวอย่างของคุณคือมันเหมือนกับการโต้วาทีรายวันน่ะคุณวิสุทธ์คือมันไม่ได้หยิบบริบทแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาวางเอาไว้เนี่ยเรื่องของเรื่องคำถามสำคัญก็คือว่าไอ้ตัวโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันด่วน มันด่วนหรือมันไม่ด่วนก็คล้ายๆก่อนนั้นเนี่ยที่อาจจะต้องมานั่งโต้

0: ทีกรายวันว่าตกลงแล้วเงินปี59หรือแสนล้านหรือ 50,000 ล้านหรือมันเหลือ 2-30,000 ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเอกนิติพูดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดจนถึงท่านเอกนิติต้องมาพูดอีกทีนึงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามอ่ะถ้าใครที่ดูไม่ละเอียดแล้วอาจจะจะต้องเลือกฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วอาจจะหลงไหลใคร่เคลิ้มกันได้ขณะเดียวกันทางฝั่งนี้เขาก็ตั้งหลักนะครับโดยเรื่องของพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเดินหน้าแล้วโดยครม.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านโฆษกรัชราธนาดิเรกก็บอกว่ามีมติให้ยกเลิกมติครม.เดิม29 ตุลา 67ที่เคยมีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกเลิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยเพราะกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานปี2550ในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทีนี้ครับการยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรื่องของบอร์ดพลังงานอย่างน้อยถ้าเกิดใครที่ตามข่าวบ่อยๆนะครับก็จะได้ยินเรื่องของการกำหนดค่า FT นะครับการกำหนดนู่นนี่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะเดียวกันท่านโฆษกรัฐบาลก็พูดถึงเรื่องของค่าไฟครับคือตอนนี้เขาทำการบ้านไล่หลังอ่ะแหละคือเรื่องของพลังงานที่จะกู้มาอีก2 แสนล้านเนี่ยมันถูกตั้งคำถามในเชิงสื่อเยอะอย่างวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องของการซื้อไฟต้นทุนรับซื้อจากเอกชนเนี่ยมีทั้งค่าพร้อมจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าที่เป็นข้อกังวลตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีการสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่เป็นหัวโต๊ะครับท่านรองปรัชกรนินประพันธ์ครับท่านรัฐมนตรีพลังงานเป็นรองประธานครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดกฤษฎีกาเลขาสภาพัฒน์สคบผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงภูมิภาคคือถ้ามองในแง่ของการแก้ไขปัญหาโดนติงเรื่องนี้โดนตำหนิเรื่องนี้นี่ปิดทางครับโดยบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการซื้อไฟจากเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็ค่าไฟฟ้ารวมถึงสัญญาในเชิงนโยบายก็บอกรัฐบาลก็มีความเข้าใจครับที่เหลือคือข้อความ PR ละรัฐบาลเข้าใจว่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนของครัวเรือนมีการแก้ไขปัญหาต้องเฉพาะด้านอะไรก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าถ้าจะโดนตีเรื่องไม่ได้โฟกัสเรื่องของพลังงานจริงจังเนี่ยตอนนี้เขาก็ขยับเพิ่มเติมแล้วคุณในสุดแม้ว่าจะช้ากว่าการโดนตำแต่ก็พยายามที่จะขยับฮะในสุด
1: ครับเอาละเดี๋ยวผมกลับมานิดนึงก็ยังตกลงว่ารองนะก็ยืนยันว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องมีพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านนะครับนายกคนนี้มั่นใจเต็มล้านนะครับนะว่าเดินหน้าต่อนะครับถ้าข่าวถามคุณอนุทินไงเรื่องกู้400,000 ล้านเนี่ยนะครับว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนายกก็บอกว่าไม่ครับโครงการจะสะดุดไหมที่รัฐบาลวางไว้ที่ฝ่ายค้านไปยื่นสารรัฐธรรมนูญคำตอบคือไม่ครับนะฮะไม่ครับเพราะว่าพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแต่จะมีความล่าช้าบ้างถ้าสมาชิกสภารวบรวมรายชื่อ1 ใน 5ส่งเรื่องมานะครับนักข่าวถามผมชอบคำถามนี้นะมองฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่คำตอบก็คือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะฮะไม่มีฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดเนาะหน้าที่คือช่วยเหลือประชาชนนะ ข่าวไม่ลดละถามต่อว่าแล้วตกลงพ.ร.ก.

0: ผูกพนันด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนายกมีแผนรองรับหรือไม่มั่นใจมากเดี๋ยวตอบว่ามาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจอย่าออกพ.ร.ก.ก็เท่านั้นเองงั้นแต่ฟังน้ำเสียงเดินหน้าเต็มที่นะตอนนี้ก็คือพ.ร.ก.ออกแล้วและกิจการออกแล้วก็คงจะมีมาตรการนะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน1 มิถุนายนถ้าตามกฎก็คงจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วใช่ไหมนะฮะงั้นก็มั่นใจส่วนศาลรัฐธรรมนูญถ้าฝ่ายค้านยื่นมาวันจันทร์วันอังคารรับเรื่องหรือไม่แล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเรื่องนี้มันระเบิดมันขัดรัฐธรรมนูญนี่เดิมพันสูงนะเดิมพันสูงนะเอาไงต่อรัฐ
1: มันไป
0: บา
1: ถึ
0: ล
1: งประธานแล้วไม่ใช่คุณวิสุทธ์ใช่ไหม
0: ถึงประธานแล้วใช่ไหมฮะถึงประธานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ถึงแล้วถึงแล้วเขาโทรวันที่12แล้วนะครับก็แต่ก็ต้องฟังดูน้ําเสียงเนี่ยทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ติดใจนักนะเรื่องของส่วนแรกคือ200,000 ล้านบาทนะคือติดใจอยู่แต่ไม่ได้เป็นสาระที่แบบใหญ่ยังต้องไปคืออย่างนี้นะคุณพิรักษ์ถ้าเกิดไปติดใจไอ้เรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะ
1: เรตติ้งไม่ได้เสียคะแนน
0: คนด่าทั้งประเทศอะไรบอกเนี่ยแต่ว่าติดใจเรื่องที่สองก็ต้องตรงที่ตีความมันไปเอาไปว่าเราก็จะไม่ใช่เรารวมทั้งคุณพิทักษ์ใช่ป่ะคุณพิทักษ์จะได้ด้วยป่ะ
1: รอบที่แล้วไม่ทันอ่ะรอบที่แล้วไม่ได้อ่ะไอ้เงินของอนุทินหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได
0: ้รอบที่จะได้ใช่ไหมนะฮะท่านเดี๋ยวเวลาหน่อยนึงผมเป็นเพียให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเงิน400,000 ล้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีนะครับจะไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกคูปองน้ำมันให้กับบรรดารถพุ่มพวงมะนะฮะก็คือว่าโครงการนี้ส่วนหนึ่งใช้กับกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการขยายสินค้า SME เอาสินค้าชุมชนมาร่วมนะฮะแล้วก็จับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระจายสินค้าให้ทั่วนะฮะแล้วก็จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะฮะและจะสนับสนุนครับกระจายสินค้าบัตรเติมน้ำมันของรถนะถ้าเป็นรถ3 ล้อ1,500 บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยนะช่วย 1,000 บาทนะนี่เป็นมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจากโครงการ200,000 ล้านบาทมาช่วยเรื่องผู้ค้าขายส่วนราคาของแพงกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจะคุมราคาคุณสุภิรักษ์ครับจะคุมราคาไม่ให้ขึ้นราคาโอ้ยเรื่องยากโจทย์ยากเอาเป็นว่าก็เริ่มเห็นการกระจายงบไปที่กระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงมหาดไทยด้วยสิกระทรวงมหาดไทยคือกรมการปกครองจะช่วยระบายช่วยเชื่อมต่อช่วยประสานระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับเครือข่ายนะฮะต่างๆในพื้นที่นะครับ
1: ครับ16:58 นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เวลา17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเนจิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาในเวลา 17:30 นผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21:00 นโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุดวิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฝันไม่เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากพาดพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการและเสาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า Nagoya SME Insight

0: ซุกอาวุธเนี่ยเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ดุดันนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้นี่ใครที่โยงไปที่นักการเมืองนี่ฟันไม่เลี้ยงนะครับฟันไม่เลี้ยงนะครับก็ท่านนายกก็ยืนยันนะครับถามเลยเรื่องนี้เคยเห็นใครมาวิ่งกับผมไหมล่ะนี่ใครที่จะเกี่ยวก้องเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยฟันไม่เลี้ยงนะครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังขณะเดียวกันเรื่องที่เป็นกุ้ยในพื้นที่ที่ภูเก็ตครับวันนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าท่านนายกครับสั่งการโดยตรงให้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกำกับดูแลกรณีบุกรุกพื้นที่บริเวณชายหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตอย่างใกล้ชิดกำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นดูแลอย่างจริงจังครับเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดกฎหมายเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ชายหาดสาธารณะเป็นสมบัติของชาติของประชาชนครับผู้ช่วยรัฐมนตรีก็บอกว่าก็รวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็มีการบูรณาการกำลังลงตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมายาวนานอันนี้ก็ใส่เครดิตครับบอกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกทราบว่ามีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบซับซ้อนเริ่มจากบุคคลที่เข้ามาดูแลที่ดินให้กับเจ้าของเดิมตั้งแต่ปี58แล้วก็ยึดถือครองครอบครองพื้นที่หลังจากเจ้าของเสียชีวิตแล้วก็มีการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจากนั้นก็ดึงผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องขยายอาณาเขตแล้วก็อ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวอาศัยพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยว200-300 บาทโดยบอกว่าเป็นการดูแลพื้นที่จัดการขยะแล้วก็พบความพยายามในการใช้เอกสารสิทธิปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยก่อนหน้านี้ทางผู้ว่านะครับก็เข้าตรวจสอบในพื้นที่ป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดพบการบุกรุกชัดเจนกว่า57 ไร่นำไปสู่การตรวจยึดร้องทุกข์กล่าวโทษ23 คดีตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนถือว่าเป็นการบุกรุกทำลายที่ดินทางผู้ช่วยรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้มีการลุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ก็แหมบางอันมันก็เป็นข้อความประชาสัมพันธ์นะผมก็อยากจะย้ำตรงนี้เอาเป็นว่าเพิ่งจะมาพบเจอกัน57 ไร่หลังจากที่ขยับกันตอนนี้แล้วทีนี้ไอ้ที่ผ่านมาเข้าไปยึดเข้าไปอยู่เข้าไปเก็บค่าพันธุ์ดงบันทางเนี่ยไม่เคยรู้กันเลยนะคุณมนตรีฮะ
1: ครับก
0: ็ขอโทษขอไปฮะ
1: ก็ไม่เห็นยากเลยถ้ารู้แล้วก็ลุยแต่จริงเนี่ยที่ผมรู้ที่เพราะว่าผมเนี่ยที่บอกว่า2 เดือนที่แล้วที่ผมไปที่พังงามาก็ไปดูที่ทางคือไม่ได้ไปซื้อหรอกแต่ทำทีว่าจะไปซื
0: ้อโอ้โห
1: คนในพื้นที่ก็พาไปเขาอยากให้เราเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้มันถูกจับจองและถูกขายโดยนอมินีต่างชาตินะคนในพื้นที่พาไปก็ไปคุยแล้วก็รู้เลยว่าโอเคถ้าจะซื้อที่ดินมีทั้งผืนใหญ่กับผืนเล็กแบ่งขายเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องผ่านคนไทยก็ชัดเจนว่าเป็นนอมินีบางแห่งเป็นเขาเรียกเป็นตาน้ำเป็นต้นน้ำด้วยซ้ำไปก็ยังขายได้นั้นแบบสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปยังรู้ได้ไม่ยากตอนแก้งไปถามเนี่ยก็ยังบอกแล้วใครเจ้าของเป็นใครเอ้ยไม่เกินฝีมือของเจ้าหน้าที่ของไทยนะวงเล็บถ้าทำจริงนะก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆนะผมคิดว่านี่คือดีไม่ดีคือถือว่าเป็นการลุกล้ำอำนาจประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงอ่ะถ้าเข้ามาลุกได้นะนะครับผมกลับไปดูเรื่องที่หนึ่งครับคุณเป็นราคาทะลุฟังครับเรื่องของหมิงเฉินซันเนี่ยนะครับข้อมูลก็ทยอยมาล่าสุดจากท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ก็ยืนยันอย่างนี้ว่าตกลงก็พบว่าอย่างนี้ครับเฉินซันเนี่ยเกี่ยวโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา

0: ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลดิจิตอลต่างๆแล้วนะครับมีตั้งแต่บอร์ดการสนทนาการฝึกอาวุธการสะสมอาวุธนะฮะสรุปว่าใช้นี้นะฮะหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเหตุจูงใจสำคัญครับมาจากการเตรียมเพื่อรับมือผู้ง่ายเป็นความขัดแย้งรุนแรงกันเองระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองฮะนี่จากโฆษกมาตุลาแห่งชาตินะครับแต่ก็พูดเพื่อความสบายใจครับว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าผู้ต้องหามีเป้าหมายจะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยและก็ไม่มีอะไรที่บ่งว่าจะเอาอาวุธไปทำร้ายคนไทยแต่อย่างใดนะฮะนี่ก็เป็นการขยายผลนะฮะส่วนที่น่ากลัวก็คือว่าเรื่องการเดินทางเข้าประเทศหมิงเฉินซันเข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองใช้หนังสือเดินทางของประเทศจีนและกัมพูชาแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรนะวีซ่าสิทธิพิเศษอ่ะคุณพิรักใช่ไหม Privilege Entry Visa เนี่ยนะ
1: ไอ้ที่ซื้อจ่ายล้านหนึ่งตลอดชีพ
0: เออใช่แต่เนี่ยเอาใช้วีซ่าที่แหละก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งที่สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะฮะก็เลยมีฐานะเป็นผู้พำนักระยะยาวได้ด้วยแล้วก็มีพำนักระยะยาวในเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็มีบัตรคนไทยอ่ะที่เป็นบัตรสีชมพูอ่ะเนี่ยเป็นที่มาของการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้ใช้สิทธิพิเศษนะสำหรับผู้ที่ซื้อเข้ามานี่คือของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนายกรัฐมนตรีว่าอย่างที่คุณพิรักษ์บอกแล้วว่าถ้าการเมืองเกี่ยวพันนะถ้ามีนักการเมืองเชื่อมโยงก็ฟันไม่เลี้ยงนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตดูความเห็นของต้นเหลียวก็เป็นอดีตนักการเมืองอยู่เป็นอยู่ฝ่าไม่แน่ใจนะต้องกันวีสืบแสงฮะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ของปฏิริษีก็ช่ำชองเชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศนะแล้วก็เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะคุณกันวีสืบแสงพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าขอร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนั่งคุยกันก่อนแถลงข่าว ขอเถอะนะฮะเพราะว่าอย่างนี้คือยกตัวอย่างนะครับผบตร.แถลงบอกว่าคนคนนี้ชอบสะสมอาวุธสงครามเฉยๆผมก็รีแถลงนะคือไม่ต้องกลัวก่อนนะคือแค่สะสมอ่ะตอนแรกผบตร.แถลงอีกวันแรกๆนะต่อมาครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่ฟันธงว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่รองเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีอาวุธไว้สู้กับสแกมเมอร์ส่วนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เจ้าของพื้นที่คุณกระบี่บอกว่าหายไปไหนไม่รู้นะส่วนผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกองแห่งชาติยอมรับว่าหนุ่มจีนคนนี้โยงกับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านดังนั้นคุณกระบี่บอกขอได้ไหมคุยกันก่อนการแถลงข่าวของหน่วยงานความมั่นคงไม่ตรงกันคุยแค่รู้เรื่องเพราะไม่นั้นเนี่ยมันนอกจากมันคนต้องงงแล้วคุณวิรักษ์นะแถลงไม่เหมือนกันนะประเทศไทยถูกลดความน่าเชื่อถือแล้วประชาชนคนไทยก็ร้อนร้อนหนาวหนาวถึงความไม่ปลอดภัยด้วยนะฮะนี่ก็ร้องขอมานะฮะอย่าปล่อยให้นักสืบโซเชียลเอาข้อมูลออกมาเพราะจะผิดรูปผิดคดีนะแล้วก็นี่ขอเพียงก่อนต้นกันบีนะเรื่องของหนุ่มจีนคนนี้ที่แบบอดข้าวแล้วก็ช็อกตอนนี้อยู่ที่การรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องห้องขังนะฮะก็บอกว่าอย่างนี้ครับยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันคือโจรระดับโลกทำได้ทุกอย่างหนุ่มจีนคนนี้ทำให้แก๊งถูกเปิดเผยได้ความเห็นดร.กฤตวีคือรอดยากครับไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือนอกเรือนจำเพราะฉะนั้นสืบสวนสอบสวนให้ได้ถึงเครือข่ายทั้งไทยดำและการข้ามชาติให้ได้นะครับ อย่าปล่อยให้การตัดตอนเกิดขึ้นอีกเลยนี่ก็เป็นความเห็นที่ผมคิดว่าก็มีมุมที่น่าสนใจเยอะนะฮะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่อาชญากรรมธรรมดาแล้วไงตอนนี้ก็ถือว่าตำรวจก็ดูแลรักษาเต็มที่กับผู้ต้องหารายนี้ที่อดข้าวแล้วก็ช็อกนะฮะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกครับว่าผมก็ทำแม่งว่าตำรวจแต่ละคนแถลงข่าวไม่ตรงกันแต่ตอนนี้สรุปแล้วว่าเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์และเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนจะใช้ไทยเป็นฐานที่มั่นหรือฐานปฏิบัติการหรือว่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ฟังว่าก็บางกระแสบอกอย่างนี้ฮะคุณวีระครับก็ใช้ไทยเป็นที่พักแล้วก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะไม่คิดจะก่อเหตุที่นี่นะบางกระแสก็บอกว่าก็รับงานมาแต่ว่าไปปฏิบัติงานในประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทยมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือประเทศไทยโดยไม่อาจเลี่ยงได้นะครับ
1: จริงๆแล้วถ้าในแง่ของคนก่อการร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยจะกังวลอะไรกับประเทศไทยเท่าไหร่ก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนี่เขาก็เดินสวนกันไปสวนกันมาในประเทศไทย
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเขาเสร็จจากที่นู่นเขาก็มาแวะที่นี่เสร็จจากที่นู่นเขาก็มาพักกันแถวนี้แล้วทุกคนก็รู้กันดีว่าอย่ามาพลาดอย่ามาอะไรที่เมืองไทยอย่างตอนนั้นถ้าเราจำกันได้ทั้งกรณีฮัมบาลีทั้งกรณีแถวสุขุมวิททั้งกรณีแถวแถวซอยปรีดีพนมยงค์แม้กระทั่งลุมพินีทั้งหมดทั้งปวงอ่ะก็ออกมาในลักษณะคล้ายๆกันว่าไม่ได้หวังที่จะมาทำร้ายมาทำอะไรในเมืองไทยก็จะไปใช้เตรียมการนู่นนี่นั่นก็มีกลุ่มของเขาแต่ก็คือบ้านเราไม่ใช่เป้าหมายไงแต่บ้านเราเป็นไหนจะเรียกใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นฮับเหรอหรือเป็นทางผ่านหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะเกิดแบบนี้บ่อยๆมันก็คงไม่ดีแล้วนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็โยนเป็นแบบนี้ตลอดอย่างบ้านเราอ่ะสมัยก่อนเวลาพูดถึงจับยาเสพติดทีไรอ๋อประเทศไทยเราติดกับชายแดนเพื่อนบ้านอย่างมากเราก็เป็นทางผ่านยาเสพติดเวลาเราจับเรื่องค้ามนุษย์ข้ามชาติอ๋อประเทศไทยเราก็เป็นทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติคุณวิสุทธิ์เวลาเราจับสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้ไซเตสอ๋อประเทศไทยเราก็เป็นทางผ่านตอนนี้ประเทศไทยยังสามารถใช้คำว่าเป็นทางผ่านหรือเป็นอะไรกันได้อยู่ได้หรือเปล่าบางทีมันก็เป็นตลกร้ายฝรั่งบางทีเขาก็บอกบ้านเรานี่บ้านเรานี่เป็นทางผ่านในทุกอย่างจริงๆก็มองในแง่ดีก็เป็นแง่ดีมั้งครับคุณวิสุทธ์นะ
0: มันมองอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ชัดเจนบ้างก็คือว่าเราจะบอกว่า
1: แต่วันนี้กัญชาไม่ได้เป็นทางผ่านแล้วเป็นต้นตอหลักได้ไหม
0: กัญชาเป็นทางที่รัฐบาลอยากให้ผ่านให้จบไปไม่อยากพูดถึงถ้าคุณเราเรียกไปถามรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยเขาจะไม่ค่อยอยากพูดถึงนะ
1: แล้วเขาก็พร้อมใจกันไม่ค่อยมีข่าวเรื่องนี้กันเนาะไม่รู้เพราะอะไรกัน
0: ใช่ไหมใช่แล้วตัวกฎหมายมันไม่ได้แก้ใช่ไหมตกลงว่ากัญชาผ่านแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลเรื่องกระทรวงกัญชาเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบนะแต่ละกระทรวงอยู่นะส่วนเรื่องทางผ่านเนี่ยพวกผมได้ยินคำอธิบายจากฝ่ายรัฐพยาอธิบายว่าไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือแหล่งของแก๊งสแกมเมอร์นะให้สบายใจได้หรือไทยไม่ใช่แหล่งทำสแกมเมอร์ขนาดใหญ่เป็นขนาดย่อยเท่าที่จับได้แต่ความจริงก็คือว่าที่น่ากลัวคือไทยเป็นศูนย์การฟอกขาวศูนย์การฟอกเงินนะสำหรับสแกมเมอร์หลักก็คือสแกมเมอร์เขาหาเงินมาได้นะด้วยวิธีการแบบโหดร้ายทารุณนะแล้วหาที่ฟอกในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฐานในการฟอกเงินที่ดีที่สุดตั้งแต่ฟอกเล็กฟอกใหญ่กระทั่งอย่างที่เป็นข่าวอ่ะจะซื้อหุ้นบางจากยังถือว่าฟอกเลยก็จับไม่ได้ซะก่อนไอ้นี่น่ากลัวกว่าไม่ใช่น่ากลัวน่ากลัวคือจะบอกว่าเราพอใจที่ไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตสแกมเมอร์ไม่ใช่อ่ะเราคือโรงงานขนาดใหญ่ในการฟอกขาวให้กับบรรดาสแกมเมอร์ถ้าเราเห็นสมมติฐานอย่างนี้เราก็แก้ปัญหาได้ตรงมากขึ้นไงอย่ามัวแต่หยุดดีใจว่าเราไม่ใช่พื้นที่สแกมเมอร์นะ
1: ผลที่สุดแต่บางเรื่องอ่ะมันก็เป็นเหมือนตลกร้ายนะ
0: ครับ
1: ว่าเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ฟอกขาวอย่างเดียวนะเขาจะไปจัดการกันอ่ะปืนก็หาได้จากฝั่งไทยระเบิดก็หาได้จากฝั่งไทย
0: ใช่
1: อินเทอร์เน็ต สัญญาณสื่อสารน่ะก็ลากจากทางฝั่งไทยล่าสุดนี่มีสัญญาณไปจับที่ชายแดนอ่ะแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์ออกมาบอกว่าโอ้ยเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าใครไปเปิดบงเปิดเบอร์แล้วก็ไปใช้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็เขียนกันเยอะแยะมากมายบอกเป็นไปได้ยังไงเน็ตตรงไหนมันวิ่งเยอะๆคุณที่สุดเวลามีงานรับปริญญาแต่ละทีงานที่คนเยอะๆเขาก็เอารถสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปตั้งเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนมันมีคนใช้สัญญาณเยอะอะไรเยอะเนี่ยโอเปอเรเตอร์จะไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันหลบกันไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับครับว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ตัวเราจริงๆเมื่อวานคุยกับคุณมนตรีว่าจะไม่ถามแล้วว่ากทม.เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาจะปล่อยตัวคนมาลงสมัครว่ากทม.จะเปิดตัวหรือยัง
0: มีคนยังมีคนยัง
1: ยังคงต้องรอวันที่16พฤษภาคมวันนี้ประชาธิปัตย์เขาก็มีงานของเขานะเป็น AI Demo Day เนี่ย
0: เป็นเรื่อง Demo Day ล่ะ
1: เป็นน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศก็มีชาวต่างชาติชาวไทยให้ความสนใจสะท้อนว่าประเทศไทยสามารถที่จะเป็นอะไรมากกว่านั้นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของเมืองไทยก็คือการให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลต่างเรื่องของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก็ถามท่านอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ๊คือเขาถามว่ามาร่วมงานในวันนี้ไหมคือจริงๆแล้วมันเหมือนไม่มี2ตัวเต็งอ่ะที่มาอยู่ในงานคุณอภิสิทธิ์ก็ทำท่าเหมือนกับส่องแล้วบอกว่าน่าจะอยู่นะ
0: ก็เหรอ
1: แต่วันที่16เนี่ยน่าจะได้เห็นชัดเจนทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามันจะสู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคอื่นได้ไหมคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่าก็อยู่ที่ประชาชนแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็เต็มที่ในการเลือกนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนส่วนจะชูคนรุ่นใหม่ทันสมัยหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าไม่ทราบนิยามคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าจริงๆก็แสดงว่าตัวคนที่เมื่อวานบอกอายุไม่เกิน60และเป็นผู้ชายเนี่ยก็คงจะไม่ได้รุ่นใหม่มากนะอาจจะเราจะเป็นคนรุ่นใหญ่หน่อยก็บอกว่าสิ่งที่พรรคได้นำเสนอขณะนี้ก็คือต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังแล้วก็คนมีบทบาทในวันนี้อย่างวันนี้ทาง The Reporter นี่เขาไปจับตามองครับเขาไปโฟกัสคุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่อาจจะเป็นเด็กเก่าประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยมาร่วมงานนี้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงดร.
0: ว
1: ิเชษ
0: ฐ์ใช่มั้ยใช่ใช
1: ่มีดร.วิชาด้วยเหรอมีดร.วิเชษฐ์ผู้บริหารของลาแคปพลัสด้วยนะ
0: ใช่ครับดร.พิเชษฐ์นำคุณกุลฤทธิ์ปีชานะฮะ
1: โอ้โ
0: หเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารไลน์พลัสซึ่งบริษัทแม่คือไลน์ไทยแลนด์เนี่ยนะที่สำคัญก็คือว่าเคยเป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์มยหาวิชิตปฏิทินนะ
1: โกศาโยจินใช่ไหม
0: คุณวิรักษ์นี่เคยเป็นผู้ว่ากทม.2 สมัยสมัยแรกสมัยเราสารานนท์อยู่ปั๊บหนึ่งนะก็มาร่วมงานด้วยก็เลยถูกจับตามองทั้งสองคนนะทั้งคุณ อนุชาบูรพาไทยศรีนะฮะมีคนถามว่าตอนนี้ยังอยู่พักภูมิใจไทย
1: อยู่ภูมิใจไทยนะ
0: คุณอนุชาบอกว่าอย่างนี้ครับได้ลาออกจากสมาชิกพักภูมิใจไทยแล้วเมื่อไหร่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่งลาออกไปที่แล้วโดยภูมิใจไทยได้รับทราบกระบวนการลาออกครบถ้วนแล้วอันนี้ก็เป็นถ้าดูสัญญาอย่างนี้ก็อาจจะตีความเท่าคล้ายก็อาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนหน้าพอลาออกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะนักข่าวถามคุณอภิสิทธิ์นะครับว่าผู้สมัครคันดิเดตกทม.คือใครอภิสิทธิ์นี่แกแบบชัดเจนแล้วไม่ยอมบอกอ่ะรอ16พฤษภาคมนะถามต่อว่าใช่ดร.พิเชษฐ์หรือไม่คุณฤทธิ์ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธนะรอ16พฤษภาคมจะมีการเปิดตัวประชาธิปัตย์ตอนนี้มี2รายชื่อนะก็เป็นผู้ชายอายุไม่ถึง60มีความรู้ความสามารถนะฮะคุณอนุชานี่ไม่ถึง60ใช่ไหม50ต้องเล่าจาก58 59ไม่ถึงนะก็เอาว่าตอนนี้ไปใช้ปัดก็รอยไม่กี่วันก็จะเห็นนะฮะประชาชนเห็นแล้วดร.โจว่าชาติ ลงแล้วนะฮะคนอื่นก็ทยอยลงมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจว่าน่าจะโฟกัสอยู่ที่คน3คนหรือเปล่าหมายถึงว่าผู้ว่ากทมนะว่าใครจะเข้าเส้นชัย
1: เดี๋ยวรอ16ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: เราไปติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับการสงบการหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยาวนานมากว่า4สัปดาห์แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สหรัฐต้องการอิหร่านเขาไม่ได้จะสมยอมไปถึงขนาดนั้นทีนี้รูปแบบที่น่ากังวลอันตรายที่สุดก็คือจะกลับมาสู่การใช้กำลังกันต่อสถานการณ์ซีนาริโอจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฉากทัศน์ที่เห็นทันทีคือทรัมป์เรียกประชุมทีมงานทั้งหมดด้านความมั่นคงเพื่อจะวางแผนก้าวต่อไปซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คงหนีไม่พ้นว่าต้องกลับไปสู่ปฏิบัติการทางทหารแต่ล่าสุดที่ทรัมป์ออกมาใช้ประโยคอธิบายว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออเมริกาและอิหร่านสภาวะของการหยุดยิงอยู่ในทรัมป์ใช้คำว่า massive life support

0: ซึ่งความหมายคืออิหร่านยอมสงบศึกไม่ใช่เพราะต้องการกลับไปสู่สันติภาพแต่เพราะต้องประคองชีวิตอย่างหนักคำว่า massive life support ของทรัมป์นั้นแปลว่าทรัมป์กำลังมองว่าอิหร่านต่างหากที่อ่อนแออิหร่านยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพราะกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านจนต้องประคับประคองชีวิตอย่างหนักหรืออยู่ในภาวะดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งด้านเศรษฐกิจทางทหารและเสถียรภาพภายในประเทศคำว่า on massive life support ที่ทรัมป์ใช้นั้นเป็นสำนวนครับเปรียบเทียบว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสภาวะอ่อนแรงอย่างหนักเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ต้องพึ่งเครื่องช่วยชีวิตจึงไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะยอมเข้าสู่การสงบศึกเพื่อหยุดความเสียหายที่กำลังลุกลามแน่นอนครับทรัมป์ย่อมตีความเข้าข้างตัวเองว่าที่อิหร่านยอมหยุดยิงขณะนี้เพราะว่าตัวเองลำบากเต็มทนทรัมป์ก็คงต้องการสื่อนะครับว่าแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรสงครามการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตเศรษฐกิจภายในทำให้อิหร่านเสียเปรียบอย่างมากจนจำเป็นต้องลดการเผชิญหน้าและยอมเปิดทางสู่การเจรจาแต่ถ้าหากมองในแง่อิหร่านนี่คือการตีความเฉพาะของทรัมป์ที่ต้องการประเมินตัวเองสูงและประเมินฝ่ายตรงกันข้ามต่ำกว่าความเป็นจริงอิหร่านยังยืนยันว่าตัวเองนั้นสามารถทำศึกกับสหรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามการสู้รบไม่ว่าจะเป็นศึกเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นศึกทางด้านโซเชียลมีเดียเพราะว่าภาษาทรัมป์ล่าสุดประโยคนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของทรัมป์ที่จะประกาศว่าฝ่ายอเมริกาเป็นผู้กุมความได้เปรียบในเกมต่อรองและมองว่าการหยุดยิงครั้งนี้เกิดจากแรงกดดันที่ทำให้อิหร่านไปต่อไม่ไหวมากกว่าจะเป็นการยอมประนีประนอมอย่างเสมอภาคกันข้อนี้คือความเห็นแนวทางของทรัมป์ที่ยังต้องการให้ทั้งโลกโดยเฉพาะคนอเมริกันฐานเสียงตัวเองเห็นว่ายังคุมเกมอยู่เพราะว่ารายงานล่าสุดที่ต่างอิหร่านออกมาพร้อมข้อเสนอสหรัฐที่ทรัมป์บอกว่า totally unacceptable คือยอมรับไม่ได้เลยนั้นเพราะว่ามีเงื่อนไขที่อิหร่านไม่ถอยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะต้องรับประกันว่า 1. ยุติสงคราม 2. จะไม่มีการโจมตีซ้ำ 3. จะต้องผ่อนปรนเรื่องความบาดและจะต้องยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันอีกทั้งยังต้องปล่อยปลดล็อกสินทรัพย์ที่อเมริกายึดของอิหร่านไปเพราะว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นแลกกับอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่อเมริกายอมยกเลิกการปิดล้อมบล็อกเกตแต่ก็ไม่มีอะไรรับรองได้นะครับว่าอิหร่านจะยอมเลิกแนวทางนโยบายที่ว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซฉะนั้นข้อนี้จึงทำให้อเมริกานั้นไม่อยู่ในฐานะจะต่อรองเจรจาอะไรมากมายทรัมป์จึงบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันเพราะว่าอิหร่านมีเงื่อนไขเกินกว่าที่ทรัมป์จะมองว่าเป็นชัยชนะตัวเองได้เพราะนอกเหนือจากเงื่อนไขยังแข็งกร้าวต่างๆเหล่านี้ยังบอกว่าอเมริกาต้องยอมอีกข้อหนึ่งคือต้องลดความตึงเครียดในภูมิภาคอื่นๆทั้งหมดโดยเฉพาะในเลบานอนแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังมองความขัดแย้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านความมั่นคงทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเท่านั้นฉะนั้นมองไม่ผิดว่าอิหร่านนั้นกำลังวางตนเองเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้โดยปราศจากความสงสัยโดยเฉพาะหลังจากที่เปิดศึกสงครามแล้วมีหลายอย่างที่สะท้อนว่าอิหร่านมีศักยภาพทางการสู้รบสูงกว่าที่ฝั่งอเมริกาเคยประเมินไว้เพราะว่าทรัมป์ยังยอมรับเลยครับว่าถึงวันนี้สามารถบรรลุเป้าหมายทางทหาร 70% แล้วทรัมป์ไม่เคยพูดคำว่า 70% ทรัมป์เคยบอกเพียงว่า 100% ทุกอย่างจบสิ้น อเมริกาสามารถทำลายล้างกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกของอิหร่านรวมทั้งระดับผู้นำรุ่น1รุ่น2รุ่น3นี่ถูกกวาดล้างโดยการสังหารไปหมดแล้วแต่วันนี้ทรัมป์กลับบอกว่ายังมีอีก 30% เป้าหมายในการสู้รบที่จะต้องเดินหน้าทำลายต่อไปเรื่องช่องแคบโฮมุสแน่นอนเป็นหัวใจสารฝ่ายของอิหร่านว่าอเมริกาต้องเลิกการปิดล้อมก่อนประเด็นเรื่องนิวเคลียร์เอาไว้ทีหลังสำหรับอเมริกาแล้วเรื่องนิวเคลียร์เป็นอันดับต้นเพราะว่าทรัมป์ย้ำแล้วย้ำอีกว่านี่คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเมื่ออิหร่านหลบเลี่ยงประเด็นนี้หันไปเน้นประเด็นฮอร์มุซซึ่งทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่อเมริกาก็ลำบากใจครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเรื่องฮอร์มุซอย่างที่อิหร่านบอกก็แปลว่าอเมริกายังไม่สามารถกดดันให้อิหร่านยอมถอยกรณีที่ไปใช้สิทธิ์ที่ทั้งโลกคัดค้านที่จะไปยึดช่องแคบฮอร์มุซมาบริหารเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนาทีนี้ทุกคนจับตาไปดูที่ปักกิ่งครับทรัมป์จะไปปักกิ่งพรุ่งนี้ขณะที่สงครามอิหร่านยังคุกรุ่นหรืออาจจะกลับไปมีการต่อสู้กันได้เป็นไปได้ไหมครับว่าอนาคตชะตากรรมของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไปเจรจาตกลงสรุปกันที่ปักกิ่งซึ่งก็แสดงว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนมีอำนาจบารมีสูงเกินกว่าที่หลายหลายคนคาดเอาไว้เพราะว่ากรณีอิหร่านกับอเมริกาอเมริกาควรจะปิดเกมได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับจีนด้วยซ้ำไปแต่นี่แสดงว่ายังต้องพึ่งพาจีนในขณะที่ควรจะเป็นประเด็นระหว่างอเมริกากับจีนสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามจิตวิทยาสองมหาอำนาจกลับกลายเป็นว่าวาระต้นๆของการเจรจาระหว่างทรัมป์สีจิ้นผิงกลายเป็นเรื่องอิหร่านไม่ใช่เรื่องจีนอเมริกาด้วยซ้ำไปข้อนี้โลกคงต้องจับตาดูว่าทำไมเกมอิหร่านจึงกลายเป็นเกมใหญ่กว่าที่ทรัมป์เคยประเมินเอาไว้ชนิดที่เกินคาดจริง
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับผมและคุณวิสุทธ์ทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีภาพแบบนี้ในครม.นี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นครม.ของคุณของนายกลุงตู่ที่จะคุ้นเคยกับภาพของมีมอเตอร์ไซค์มาให้ขี
4: ่
3: มีมวยมาต่อยโชว์มีอะไรต่อมีอะไรมาแบบนั้นวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนครับมีท่านรองสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์คณะรัฐมนตรีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนายกนี่ท่านก็ขยันนะท่านก็มีเรียกว่าคอสตูมท่านนี่เป๊ะๆทุกวัน
4: ครับ
3: ไปงานชายแดนท่านก็ใส่เสื้อแบบนึงไปงานมหาดไทยท่านก็ใส่เสื้อแบบนึงไปประชุมสภาท่านก็ใส่ชุดไทยไปงานไหนท่านก็ใส่สูตรในชุดอสงอสวันนี้ใส่ชุดเป็นเสื้อกั๊กครับของกระทรวงพาณิชย์ถ่ายภาพหมู่กับผู้ประกอบการแล้วก็เดินชมรถพุ่มพวงที่ร่วมโครงการนายกก็ขึ้นรถพ่วง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงครับแล้วก็คุณสุปจีก็ซ้อนท้ายขี่จากตึกสันติไมตรีเป็นยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็มีครม.แล้วก็มีการบีบเสียงแตรเพื่อเป็นสัญญาณในการเปิดโครงการท่านนายกก็ได้จอดรถบนตึกไทยครับหยิบสินค้ามาโชว์ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้แล้วก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาด 10% ขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าที่ผู้ประกอบการให้มาจริงๆถ้ามาแบบนี้เยอะนี่แสดงว่าค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงสิคุณวิสุทธ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องกู้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ดึงราคาใช่ไหมเป เป็นแบรนด์เป็นโปรโมชั่นที่สินค้าตาที่ผู้ประกอบการให้มาเป็นแบรนด์ที่ไม่เสียค่าการตลาดราคาก็ย่อมยาวรสชาติคุณภาพเชื่อถือได
4: ้มันได้จำนวนหนึ่งไง จำนวนหนึ่งเท่านั้นอันนี
3: ้คุณสุภชัยบอกว่าเป็นการต่อยอดกับโครงการปกครองที่มีการกระจายไปทั่วทุกอำเภอจะตายไปยังจุดห่างไกลด้วยโครงการปกครองก็จะมาช่วยลงทะเบียนนายกก็ชวนประชาชนคนไทยครับให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเป็นของถูกกว่าราคาตลาดละถ้าเห็นการออกร้านขายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ก็รับรู้เลยว่านี่เป็นงานที่สินค้าราคาถูกกว่าตลาดเพราะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการแบบที่ทุกคนมาซื้อได้เลยไม่ต้องเกรงใจเป็นสินค้าที่ราคาต่ำลงแต่คุณภาพมาตรฐานรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงท่านรองสุภจีบอกว่าตลาดราคาถูกกว่าตลาดเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะส่งสินค้าราคาประหยัดส่งถึงคนไทยเป็นสินค้าที่ร่วมกันลงทะเบียนก่อนหน้านี้ตอนนี้สินค้าเหล่านี้ก็เริ่มแรกก็ส่งให้ผู้ประกอบการนำไปขายเพื่อเอารายได้มาซื้อเติมใส่รถพุ่มพวงโดยมีรัฐบาลช่วยแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการเติมเรื่องบัตรน้ำมันถ้าประชาชนหากให้โครงการนี้มีต่อนักข่าวถามทำได้ไหมคุณสุภจีบอกทำต่อไปได้นะคะอันนี้ผมเติมเองนะคะเพราะเรามีความตั้งใจที่จะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาร่วมในโครงการนี้แล้วก็ตั้งใจจะทำในระยะยาวนายกก็หยิบคะน้าหยิบเครื่องปรุงรสขึ้นมาแล้วก็บอกแม่ถ้ามีพริกเนี่ยสามารถหั่นสามารถผัดได้เลยส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเมนูผัดแห้งได้แล้วก็กลับมาที่ตึกไทยดูสินค้าในโครงการทั้งหลายในแบรนด์ต่างๆนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ครับก็จะมีคนละครึ่งพลัดเฟสแรกนะครับ15พฤษภาคมถึง14มิถุนาแล้วก็จะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12เจ้าครับนำมาจำหน่ายในกทม.ผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนจุดให้บริการไปรษณีย์ไทยเพื่อให้ผู้บริการนำมาให้กับประชาชนได้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า280ล้านบาทตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาดำเนินการ3เดือนจุดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้นนะครับจะมีรถพุ่มพวง 3,800 คันผ่านไปรษณีย์ผ่านอำเภอ946จุดร้านค้าชุมชน129ล้านเป็นเครือข่ายในการนำสินค้าราคาถูกส่งให้กับพี่น้องประชาชนครับเอ้าช่วยครับคุณวิสุทธิ
4: ์ครับ
3: ของจะได้ไม่แพงเงินจะได้ไม่เฟ้อครับ
4: ก็งานนี้มีพรีเซนเตอร์นะฮะพ่อค้านี่คุณรุจินชาญวินากูลนะแล้วก็คนที่ช่วยขายคุณสุภจีดูในงานถนัดของคุณอนุทินนะงานสไตล์เนี่ยนะมีคุณสุภจีก็มารอบนี้ก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะอาจจะไม่เฟี้ยวฟ้าวโด่งดังเท่ากับตอนขายทุเรียนนะช่วยทำมาหากินนะครับผมไปตามเรื่องหักมุมหน่อยคุณพิรักษ
3: ์
4: คุณจำคุณเนติวิทย์ใช่ไหม
3: โอ้ยังไง
4: เนติวิทย์ที่ต่อต้านเรื่องการเกณฑ์ทหารมาโดยตลอดต่อสู้ในสมัยเป็นนักศึกษานะแล้วก็เนติวิทย์เนี่ยเขาคัดค้านการเกณฑ์ทหารมาตลอดไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารนะฮะแล้วก็ต่อสู้บอกว่าไอ้บทบัญญัติมาครับเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลเกินควรแก่เหตุและก็ขัดต่อความเชื่อทางมโนสำนึกซึ่งคุณเนติวิทย์เนี่ยยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยก็สู้กันมายาวนานในทางกฎหมายนะล่าสุดครับ12พฤษภาคมศาลรัฐธรรมนูญไปแพร่เอกสารศาลท่านยังไม่ได้แถลงนะท่านเป็นเอกสารนะฮะบอกว่าคดีนี้มีมติวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497มาตรา27มาตรา45ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และ31นะนั่นแปลว่าประเด็นคุณเนติวิทย์เนี่ยยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านบอกไม่ขัดนะฮะศาล เห็นว่ากฎหมายนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งรัฐเป็นหน้าที่ของชายไทยตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้จึงไม่ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในลักษณะที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโอ้คุณเนติวิทย์ตอนนี้ก็ต้องสู้ทางคดีต่อนะฮะมันต้องติดคุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยเขาเรียกใช้วิธีอายะขัดขืนไม่ไปตรวจเลือกเกณฑ์ทหารจริงคุณเนติวิทย์ไปที่เรียกไงเขาเรียกสูงหรือที่เกณฑ์อ่ะนะไปนะไปแสดงตัวมาแต่ไม่ยอมเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือไปตรวจเลือกไปจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะใช้ช่องทางกฎหมายนะฮะเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอมีคำตัดสินมาคุณเดชวิทย์ก็อาจจะต้องถูกฟ้องนะข้อหาหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่รับการตรวจเลือกทหารความผิดโทษสูงสุดนะจำคุกไม่เกิน3ปีนะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการต่อสู้ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญของนายเดชวิทย์นะครับซึ่งยืนยันนะว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทีนี้ก็ต้องติดตามต่อว่าเป็นยังไงแต่เข้าใจว่าเนี่ยฮะถ้ายังไม่ยอมไปหรือตอนนี้ไปทันหรือเปล่ามนุษย์นะก็อาจจะต้องถูกฟ้องข้อหาหลีกเลี่ยงขัดขืนนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีต้องทุกท่าทีคุณเดชวิทย์นี่คือคำวิจัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมากับการต่อสู้ที่ยาวนานของคุณเดชวิทย์กับเรื่องเกณฑ์ทหารนะก็ต้องยอมรับเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมีการเรียกร้องเยอะนะคุณวิรักษ์นะคือผมก็จะว่ายิ่งตอนหาเสียงมีหลายพรรคการเมืองเสนอว่าไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะแต่ว่าให้ที่มาของเกณฑ์ทหารเนี่ยที่แบบไม่เชิงกับบังคับทีเดียวพรรคประชาชนก็บอกว่าจะสมัครใจสิจำต้องว่าพรรคของภูมิใจไทยเขาใช้วิธีส่วนหนึ่งสมัครใจไหมแล้วก็มีเขาเรียกมีเบี้ยเลี้ยงมีเงินลงเดือนให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นภาพคนที่จดจำก็คือว่าเป็นทหารเป็นเกณฑ์ทหารได้เลยมากกว่าที่คิดแต่บางครั้งก็เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะได้รับอะไรที่เกินคาดคิดก็ได้นะไม่ว่าถูกทำร้ายหรือถูกลงโทษเกินกว่าเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแต่ไม่มีทางลงแต่สรุปว่าเป็นชายไทยถึงวัยเกณฑ์ทหารยังต้องไปครับ
3: เรื่องของพรก.กู้เงินที่รัฐบาลวันนี้เนี่ยก็ตั้งป้อมชี้แจงกันเต็มสูบนะครับวันนี้ทางบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ขยับแล้วก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมในสแตนดาร์ดก็ลงไว้ทีละสุธีวรังกูลเนี่ยก็บอกว่าการยื่นคำร้องเป็นกลไกในการตรวจสอบรัฐบาลตามปกติเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายในฐานะฝ่ายค้านแล้วก็ยืนยันว่าการตั้งประเด็นรัฐกุมเพื่อป้องกันการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาก้าวก่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยทีนี้มีการตั้งข้อกังวลจากหลายฝ่ายกับการตัดสินใจของพรรคประชาชนในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.ดังกล่าวทีนี้ครับพรก.เนี่ยพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลและอนาคตใหม่มีจุดยืนไม่สนับสนุนให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเกินขอบเขตแต่ในฐานะของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านที่มีอำนาจในการตรวจสอบเมื่อพบการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบตามหน้าที่อันนี้ก็เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อใครจะมาติงนะครับทีนี้ครับทางนี้ก็บอกว่าเรื่องของความชัดเจนตัวนี้เนี่ยเหตุผลในการตรวจสอบทางการเมืองแม้พรรคจะไม่สามารถมีมติให้ส.ส.ลงมติไม่อนุมัติพ.ร.ก.ดังกล่าวได้แต่ฝ่ายค้านที่ไม่สามารถระงับได้เนี่ยก็มีกลไกในการตรวจสอบตามขั้นตอนของทางตุลาการนะครับทีนี้เหตุผลในการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่าเป็นกลไกทางกฎหมายที่ปกติที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญทั้ง34 40 50และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีส่วนช่วยอำนาจนี้ในการป้องกันอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติการกระทำดำเนินการของพรรคจึงเป็นกลไกปกติที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาดุลอำนาจทีนี้ครับ ความชัดเจนนะครับข้อกังวลที่บอกว่าอาจจะทำให้มีการเปิดช่องของศาลรัฐธรรมนูญขยายขอบเขตเนี่ยทางพรรคบอกว่ากำหนดทิศทางไว้แล้วเรื่องของความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศที่ระบุไว้ใน172หรือในวรรค1หรือไม่เท่านั้นกรอบนี้ชัดเจนกำหนดขอบเขตเพื่อลดการความเสี่ยงในการขยายอำนาจของศาลเข้าใจในความกังวลของหลายๆท่านจะยืนยันว่าการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าปรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินได้ตราขึ้นชอบตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้พรรคได้ทำไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้วนะตอนนี้ฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันเต็มสูบเรื่องของการกู้ครับในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ได้ขวางผลประโยชน์ใครแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่อะไรเกินขอบเขตครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับคุณเซนนี่ห่างหายไปจากข่าวคราวไปนานนะโดยเฉพาะยิ่งหลังจากว่าปล่อยคลิปแล้วก็มีการเรียกว่าทำสงครามกันระหว่างไทยกัมพูชาวันนี้คุณเซนแถลงการนะครับสั่งระงับการเจรจาทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 44ที่ไทยยืนยันยกเลิกกันนะครับก็ระงับการเจรจาทุกกรณีนะบอกว่าเป็นการทำลายขอบความร่วมมือแล้วก็ขอไปใช้กลไกสากลในการกดดันไทยในนานาชาตินะครับแล้วก็คุณเซนบอกว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของความมั่นคงทางพลังงานนะฮะก็ออกตัวแรงและก็ยังเป็นคุณเซนคนเดิมข้าพเจ้าเคยเตือนไปครั้งหนึ่งอย่าสร้างกลไกทวิภาคีขึ้นมาแทนที่กลไกเดิมที่ไทยยกเลิกไปแล้วเสียใจที่ไทยยกเลิก MOU แต่ว่าเราขอบคุณไทยที่ช่วยให้เราไปใช้กลไกสากลระดับนานาชาติแทนก็ถึงปีทางเสียคุณเสียศักดิ์ก็ยืนยันไปทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าเราขอยกเลิก MOU 44ซึ่งทางคุณมนเสร็จก็รับทราบเนาะแต่ว่าคุณมนเสร็จคงตอนนั้นที่ไปที่ไหนไปที่ฟิลิปปินส์นายกเราก็แจ้งคุณมนเสร็จอย่างเป็นทางการวันนั้นก็คงจะทำสีหน้าคงยอมรับอ่ะคงยอมรับแบบมันเป็นเรื่องการทูตอยู่นะตอนนั้นนะวันนี้คุณเซ็นออกมาตอบโต้รุนแรงเกี่ยวกับตามสไตล์อังเคอร์เลยนะนุกลูกอังเคอร์คุณเสร็จก็เอาวะไทยก็ยังยืนยันแข็งขันว่าจะยกเลิกเป็นมติไปแล้วของทางครม.นะครับ
3: ครับหมดเวลาของเราสองคนนะครับ
4: ครับ
3: เจอกับข่าวเด่นในวันพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ครับผมวารินทร์ สัจเดลวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็ยังลดลงอยู่นะครับปิดไปที่ 1483.56 จุดครับลดลงไป 5.73 จุดคิดเป็น 0.38% ครับวอลุ่มวันนี้ 55,549 ล้านบาทดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะค่อยๆลดระดับลงมาและทำจุดต่ำสุด 1,481.95 จุดจุดสูงสุด 1,501.35 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น169หลักทรัพย์ลดลง302หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง187หลักทรัพย์โดยมี Top 5นะครับปตท.อันดับ1ครับ 5,212 ล้านบาทปิดไปที่37บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่2 Advance 3,399 ล้านบาทปิดไปที่352บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่3 KTB ครับ3,176ล้านบาทปิดไปที่32บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์หรือ1สลึงนะครับอันดับที่4 Delta 3,137.13 ล้านบาทปิดไปที่300บาทลดลงไป5บาทและอันดับที่5 KBank ครับ2,505ล้านบาทปิดไปที่196บาทลดลงไป1บาทนะครับปัจจัยตลาดวันนี้ขับเคลื่อนจากเรื่องอะไรบ้างนะครับพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
0: ครับผมวันนี้วอลุ่มก็ 50,000 กว่านะครับแล้วก็ลดลงไป 5.73 จุดนะครับมองตลาดยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ครับวันนี้ไม่ผ่านตรงแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,500 จุดนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีแรงขายออกมาประเด็นที่เห็นชัดเจนเนี่ยยังคงมีแรงขายหุ้นใหญ่ที่พันที่เป็นองค์ประกอบของตัวดัชนี MSCI นะซึ่งมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะประกาศทบทวนรายไตรมาสเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วรอบนี้เนี่ยเราจะถูกปรับลดหนักเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบของตัวดัชนี MSCI เนี่ยเราเห็นแรงขายต่อเนื่องมาเรียกว่าร่วม2สัปดาห์แล้วเห็นว่าเวลามีข่าวต่างประเทศเป็นบวกทีหนึ่งหุ้นพวกนี้ก็กระตกทีหนึ่งเวลามันเงียบๆก็ยังเห็นแรงขายต่อเนื่องนะก็จับตาดูครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวเลขแล้วก็น้ำหนักจริงที่จะมีการปรับลดเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่คาดการณ์กันหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าท้ายที่สุดมันก็จะสะท้อนตัวปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอยู่ดีนะเพราะนั้นถึงแม้จะมองแรงกดที่อาจจะทยอยออกมาได้ต่อเนื่องแล้ววันจริงที่จะมีการปรับพอร์ตกันเนี่ยคือวันที่29พฤษภาคมนะครับในวันนั้นเนี่ยพวกกองที่สร้างพอร์ตเลนแบบตระก้าหุ้น MSCI หรือเรียกว่าเป็นลักษณะสไตล์แบบพาสซีฟเนี่ยเขาจะขายจริงแต่พวกแอคทีฟที่ชิงจังหวะทยอยขายมาตลอดทางเนี่ยเขาก็ต้องหาจังหวะที่จะซื้อคืนเหมือนกันเป็นก็เรียนว่าอาจจะเป็นแค่ประเด็นความผันผวนระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมองว่าถ้าตัวไหนมีพื้นฐานที่ดีถูกกดจากประเด็นนี้มองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมครับนะฮะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะก็ยังเป็นเรื่องเก่าๆที่เรายังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของสถานการณ์ในช่องแคบโฮมูสนะครับเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าคงทำให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยยากที่จะปรับลดดอกเบี้ยนะฮะเรื่องของ AI ที่ยังคงเป็นเมกะเทรนด์หลักของโลกเลยผลประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาดีเกินคาดในตลาดสหรัฐในตลาดแถบเอเชียทางตอนเหนือ

0: เราก็จะสังเกตอย่างนึงก็คือว่าตลาดเนี่ยก็มองไปที่หุ้นหลายตัวโดยเฉพาะในตัวที่มีผลประกอบการออกมาดีเนี่ยก็สามารถสวนตลาดขึ้นมาได้เช่นเราเห็น global นะที่กำไรไตรมาส1ออกมาดีแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไตรมาส2ยังดีอยู่นะตัวติดล้อนะก็จะเห็นว่าผลประกอบการก็ดีเกินคาดมากก็เห็นลักษณะของการทบทวนปรับขึ้นประมาณการกำไรแล้วก็ราคาหุ้นเป้าหมายเป็นต้นนั้นก็เรียนว่าในระหว่างที่พักรอความคืบหน้าของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยในหุ้นหลายตัวที่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาส1เนี่ยก็ต้องกลับไปทบทวนดูตรงนี้นะฮะส่วนหุ้นที่อิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปิโตรเคมีก๊าซเนี่ยวันนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็ดูทรงตัวนะฮะคือถ้าดูดิบเบรนท์เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งก่อนหน้านู้นเคยย่อลงมาตามทิศทางราคาน้ำมันเมื่อราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลได้เนี่ยก็ทำให้หุ้นตัวหลักอย่างต้นน้ำอย่างตทสผ.เนี่ยเคลื่อนไหวโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วละเป็นต้นนะฮะเรายังเห็นการสลับกลุ่มเล่นกันไปมานะครับระหว่างชุดที่ได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันก๊าซถ่านหินแพงๆเนี่ยเวลามันถอยทีหนึ่งกลุ่มนี้ก็ถูกขายทำกำไรแล้วก็สลับไปเล่นอีกข้างหนึ่งหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่แบบนี้นะฮะคิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ยตลาดยังจับอยากรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของเราเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเรื่องของความคืบหน้าของการใช้เงินพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านนะซึ่งก็คงจะออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นระหว่างนี้นะยังกันกวนตัวกว้างๆ 1,500 จุดแล้วก็ติดอีกทีนึง 1,530 จุดในขณะที่ข้างล่างเนี่ย1490นะวันนี้ก็ลงมาหลุดไปนะฮะแต่ยังไม่หลุด1480แล้วก็ใหญ่ๆเลยนะแถว1450ยังคงกวนตัวเป็นกรอบกว้างๆเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นไปมาซะมากกว่าครับ
1: ครับผมส่วนวันพรุ่งนี้ที่จะรู้ผลเรื่องของ MSCI นี่ตลาดมองยังไงบ้างครับ
0: ผมคิดว่าตลาดรับรู้ล่วงหน้าไปแล้วที่เรียนนะฮะว่าเราคงถูกปรับลดน้ำหนักแล้วก็มีการคาดการณ์ลงไปถึงน้ำหนักของหุ้นหลายตัวที่จะปรับลดซึ่งก็สามารถประเมินได้เบื้องต้นว่าจะมีแรงขายออกมาประมาณไหนในหุ้นหลายตัวเลยนะครับทำให้นักลงทุนที่เป็นฝ่ายบริหารแบบแอคทีฟเนี่ยชิงจังหวะเล่นรอบขายออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ทยอยขายมาเรื่อยๆนะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาจ้องหาจังหวะที่จะซื้อคืนครั้งหนึ่งในช่วงวันที่กลุ่มพาสซีฟนะฮะเขาจะต้องขายจริงในวันที่29พฤษภาคมตอนราคาปิดนะครับเน้นก็เรียนนะฮะว่าไอ้เรื่องการปรับน้ำหนักตรงเนี้ยมันเป็นแลกที่มีดิเคเตอร์นะครับมันเป็นผลพวงจากการที่ตลาดหุ้นไทยของหุ้นหลายตัวเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นในภูมิภาคในช่วง3เดือน6เดือนที่ผ่านมานะซึ่งถ้าในอนาคตเราเกิดอัพเปอร์ฟอร์มคนอื่นมันก็จะกลับข้างได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นครับ
1: ครับแนะนำนักลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้ได้เลยครับ
0: ครับติดตามอย่างที่เรียนนะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดชนีขึ้นลงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังหุ้นถูกชี้นำโดยหุ้นใหญ่ๆไม่กี่ตัวนะครับดังนั้นอาจจะต้องไปสนใจในหุ้นหลายตัวที่ผลประกอบการเนี่ยออกมาโดดเด่นกว่าที่ประเมินไว้แต่ถ้าเอาหุ้นง่ายๆเนี่ยยังคิดว่าตีนพวกโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากการความต้องการใช้ไฟที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการลงทุนในตัว data center หรือการใช้งานพวก AI ต่างๆก็ยังไปได้ดีรวมถึงจะมีความคืบหน้าเรื่องของ PDP 2026ในประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับในกลุ่มนี้ตัวกราฟระยะสั้นอาจจะถูกปรับลดน้ำหนักในตัวเดชนี MSCI มากแต่เรามองเป็นจังหวะในการเก็บสะสมนะหรือหุ้นง่ายๆอย่างตัว Defensive อย่างตัว Advance ซึ่งก็ได้ประโยชน์โดยอ้อมด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่ yield ดีนะส่วนตัวธนาคารเนี่ยระยะสั้นอาจจะดูเงียบๆไปหลังพ้นช่วงของการจ่ายเงินปันผลไปนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นย่อตัวลงพอสมควรจากการปรับลดน้ำหนักของ MSCI เนี่ยมันก็มองไปจังหวะในการเก็บสะสมเหมือนกันตัวเด่นๆกสิกรไทยอย่างตัวกรุงไทยเป็นต้นครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับคำแนะนำของการลงทุนในตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ครับไปดูข้อมูลของ InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับ Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนปิดลบครับนักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับวันนี้เป็นท็อปิกที่เราพูดคุยกันกับดร.อามตั้งนิรันดรด้วยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตครับตลาดต่างคาดหวังว่าการหารือครั้งนี้จะช่วยรักษาข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้และนอกจากนี้ก็คาดว่าผู้นำทั้งสองนั้นจะหารือกันในประเด็นความขัดแย้งในอิหร่านรวมถึงประเด็นไต้หวันด้วยนะครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดลบไปครับลบไป10จุดนะครับคิดเป็น 0.25% ติดไปที่ 4,214.49 จุดครับหางเสียงฮ่องกงปิดลบเช่นเดียวกันนะครับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังจากทรัมป์เตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนั้นอยู่ในภาวะที่เปราะบางเป็นอย่างมากนะครับหางเสียงปิดไปที่ 26,347 ลดลงไป 58.93 จุดคิดเป็น 0.22% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดบวกในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแม้ว่าระดับการบวกจะลดลงจากแรงขายทำกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนิกเคอิปิดไปที่ 62,742 จุดเพิ่มขึ้นมา 324 จุดครับคิดเป็น 0.52%คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดร่วงลงในวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากดัชนีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการครับท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกาและอิหร่านนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้คอสปีปิดไปที่ 7,643.15 จุดครับลดลงไป 179 จุดคิดเป็น 2.29% นะครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันนี้ครับเนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังน้อยลงเรื่องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านหลังจากที่ทรัมป์เตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนั้นอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างมากนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,670.70 จุดลดลงไป 31.10 จุดคิดเป็น 0.36% ครับดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,909.60 จุดลดลงไป 32.80 จุดคิดเป็น 0.37% นะครับล่าสุดนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเยือนจีนของทรัมป์นะครับก็มีการจับตามองกันครับผลดิก CEO สหรัฐร่วมคณะอีลอนมัสก์ทิมคุก Among the Few นะครับเดี๋ยวไปคุยกันรายละเอียดต่อในช่วงของเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับสหรัฐความบาดบริษัทที่ช่วยอิหร่านขายน้ำมันให้กับจีนก่อนที่ทรัมป์จะพบกับสีจิ้นผิงด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการออกมาเผยโดยทรัมป์ว่าข้อตกลงหยุดยิงของอิหร่านนั้นอยู่ในภาวะที่ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจเลยครับขยายความสิ่งที่ตลาดแพนิคกันนิดนึงนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับออกมายืนยันว่าการหยุดยิงกับอิหร่านนั้นยังมีผลอยู่แต่อ่อนแอมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับพร้อมกับกล่าวหาอิหร่านว่าทำผิดสัญญาและเปลี่ยนใจไปมาจนทำข้อตกลงไม่สำเร็จจนถึงตอนนี้ครับทรัมป์เนี่ยตอบคำถามเรื่องสงครามอิหร่านขณะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวใน Oval Office ใน White House นะครับห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเตหะรานปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างหนักครับอิหร่านกับสหรัฐนั้นยิงปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าทรัมป์จะกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่แต่เขาระบุว่ามันอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อผมบอกได้เลยว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้เนี่ยอยู่ในภาวะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างหนักครับแล้วก็ยังกล่าวหาอิหร่านว่าผิดข้อตกลงที่ระบุว่าจะอนุญาตให้สหรัฐเข้าไปเคลื่อนย้ายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกไปบอกว่าพวกเขาตกลงเมื่อ2วันก่อนแต่แล้วพวกเขาก็เปลี่ยนใจเพราะพวกเขาไม่ได้ระบุเรื่องนี้ลงในเอกสารนะครับทรัมป์อ้างว่าในการเจรจาที่นำไปสู่ข้อเสนอใหม่ของสหรัฐเพื่อยุติสงครามนั้นอิหร่านบอกกับรัฐบาลวอชิงตันว่าจะยอมสละยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ แต่สหรัฐจะต้องเป็นฝ่ายเข้ามาดําเนินการขนย้ายออกไปเองนะครับทรัมป์โค้ชคำพูดของทรัมป์มาบอกว่าผมก็บอกผมว่าอย่างแรกเลยคือคุณจะได้มันไปแต่คุณต้องไปเอามันออกไปเองนะครับก็หมายถึงยูเรเนียมที่ถูกฝังอยู่ใต้ฐานนิวเคลียร์ที่สหรัฐทิ้งระเบิดใส่เมื่อปีที่แล้วพื้นที่นั้นถูกทำลายย่อยยับจนมีเพียงแค่1หรือ2ประเทศในโลกเท่านั้นที่สามารถเข้าไปกู้มันออกมาได้นะครับอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีการหารือกันเช่นนั้นเนี่ยทรัมป์ก็กล่าวว่าอิหร่านนั้นกลับไม่ได้รวมข้อตกลงนี้ไว้ในเอกสารฉบับล่าสุดที่ส่งให้สหรัฐพวกเขาไปไม่ถึงจุดนั้นเสียทีพวกเขาตกลงกับเราแล้วจากนั้นพวกเขาก็ถอนคำพูดนะครับทรัมป์ยังกล่าวหาอิหร่านอีกด้วยนะครับว่าบรรดาผู้นำของอิหร่านนั้นชอบเปลี่ยนใจในขณะที่ผู้เจรจาดูเหมือนจะบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่างๆแล้วฟังนะผมต้องรับมือกับพวกเขามา 4-5 ครั้งแล้วพวกเขาก็เปลี่ยนใจตลอดกลุ่มผู้นำพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีเกียรติเอาซะเลยนะครับทรัมป์เหมือนไม่มีกระจกในทำเนียบขาวนะครับนิสัยทรัมป์เองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราติดตามพฤติกรรมของทรัมป์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าในโลกธุรกิจเนี่ยผมเคยเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วที่คุณก็รู้ว่าใจคนมันเปลี่ยนกันได้แล้วก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำท่าเหมือนจะตกลงกันได้แล้วแต่พอวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็กลับส่งเอกสารที่ต้องใช้เวลาถึง5วันกว่าจะมาถึงมือทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะมาถึงใน20นาทีด้วยซ้ำนะครับคุณก็รู้มันเป็นเอกสารที่เรียบง่ายมากนั่นคือพวกเขาจะต้องไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าผู้นำอิหร่านนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสายกลางและกลุ่มคนบ้าโดยเขาระบุว่ากลุ่มสายกลางนั้นคืออยากจะบรรลุข้อตกลงใจจะขาดคุณมีทั้งกลุ่มสายกลางและพวกคนบ้าและผมคิดว่ากลุ่มสายกลางนั้นได้รับการยอมรับมากกว่าส่วนพวกคนบ้านั้นต้องการจะสู้จนตัวตายกลุ่มสายกลางอยากจะทำข้อตกลงใจจะขาดแล้วคุณก็ยังมีพวกคนบ้าอยู่ซึ่งพวกเขาซึ่งผมเดาว่าพวกเขาพวกสายกลางนั้นก็คงจะกลัวพวกคนบ้าอยู่บ้างเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นล่าสุดจากทรัมป์นะครับส่วนบ้านเรานะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่หอการค้าชี้ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ8เดือนมองรัฐกู้เงินปรับโครงสร้างของพลังงานนั้นไม่เร่งด่วนนะครับคมนาคมเตรียมนัดถกคลังมาตรการช่วยขนส่งภายในสัปดาห์นี้ครับเกษตรหนุนแนวคิดคมนาคมใช้ยางพาราทำแบเรียร์ยันมีสต็อกพร้อมแปรรูปนะครับในขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เสริมศักยภาพนักสร้างสรรค์ด้วยลิขสิทธิ์ปั้นคอนเทนต์ไทยเปิดตลาดโลกครับ 18:23 นาทีเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจ China อัปเดตกันต่อนะครับมาฟังมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดรที่มีต่อการเยือนจีนในรอบหลายปีของทรัมป์ในครั้งนี้กันครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 400,000 ล้านพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11พฤษภาคมนี้ 8:30
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมวารินทร์สัจเดวกันต่อนะครับ Econ World ในทุกๆวันอังคารในช่วงนี้คือเกาะติดเศรษฐกิจ China Update ครับวันนี้อยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ไฮไลท์ก็คือเรื่องของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงครับซึ่งจะเป็นการเดินทางเยือนจีนในรอบ หลายปีนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยทรัมป์เดินทางเยือนจีนในปี2017ช่วงไบเดนไม่มีการพบปะกันระหว่าง2ผู้นำที่ประเทศจีนนะครับก็น่าจับตาทีเดียวครับว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงพบปะกันในครั้งนี้จะคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฟังการวิเคราะห์จากดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอดีทัวร์ไปที่ญี่ปุ่นกันสักแป๊บหนึ่งครับอยากชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ 96.5 FM คลื่นความคิดอยากเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปในทริป Exclusive ทริปนี้ครับ Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยซึ่งเป็นกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงครับและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารเลยนะครับโอกาสทองแบบนี้หาไม่ได้จากที่ไหนครับแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับนอกจากนั้นคลื่นความคิดยังจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างนะครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรจะได้สัมผัสกันนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะครับซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนอย่างน่ามหัศจรรย์นะครับเขาทำกันได้อย่างไรและยังจะพาไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่ช้อปปิ้งกันในย่านซากะเอะให้จุใจเลยนะครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนี่คือพิเศษสุดๆเลยและนาโกย่าครับคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะนี้จะเดินทางกันเหนือระดับนะครับด้วยการบินไทยแอร์เวย์สพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกนะครับแต่ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับจองด่วนครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
9: เกาะติดเศรษฐกิจในทุกๆวันอังคารนะครับคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนครับทุกสายตาจับจ้องไปที่การพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งน่าจะเป็นการพบปะกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับคือจะเดินทางไปถึงสหรัฐในวันที่13พฤษภาคมแต่ว่าจะได้มีการหารือกันเนี่ยคือ14และ15พฤษภาคมโลกกำลังจับจ้องอยู่นะครับผมเชื่อว่าเช่นเดียวกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรซึ่งก็คงไม่พลาดที่จะมีข้อสังเกตในเรื่องนี้ด้วยนะครับดร.อาร์มสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
9: ครับผมเราคุยกันมานานนะครับเรื่องของการพบปะกันในครั้งนี้สุดท้ายก็จะได้เจอกันแล้วนะครับอาจารย์ครับคงไม่มีอะไรคลาดขึ้นแล้วนะครับอาจารย
12: ์ครับครับได้ยินไหมครับคุณวาริน
9: ได้ยินครับอาจารย์ได้ยินผมไหมครับโทษที
12: อ๋อได้ยินครับได้ยินครับเมื่อกี้มันหลุดไปนิดนึงมั้งครับ
9: อ๋อครับครับครับคงไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนแล้วนะครับอาจารย์ครับกำหนดการนี
12: ้ครับก็ไม่มีแล้วครับคุณวารินครับก็คงเดินทางชัดเจนแน่นอนนะครับเตรียมการทางจีนก็เตรียมการต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คงต้องต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าทรัมป์นี่เขาชอบการต้อนรับแบบยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะฮะซึ่งทรัมป์ก็พูดนะฮะว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับคุณวารินแต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่าที่บอกว่าครั้งประวัติศาสตร์นี่มันจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอะไรออกมาบ้างนะครับ
9: อืมครับ ครั้งสุดท้ายที่ไปนี่คือ2017นี่2026นะครับอาจารย์ก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยอาเจนดาที่เราเห็นในข่าวแล้วนะครับก็ไม่พ้นเรื่องของแร่เอิร์ธเรื่องอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนปาดหน้าทรัมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการพบปะกันในครั้งนั้นของ2รัฐมนตรีต่างประเทศครับอิหร่านกับจีนเนี่ยจะมีผลกับการพบปะกันหรือมีผลต่อการเจรจาประเด็นอิหร่านระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงไหมครับ
12: ครับมีแน่นอนนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็จะต้องเป็นประเด็นหารือที่สำคัญนะครับคือผมคิดว่าทางอเมริกาก็คงต้องการให้จีนเนี่ยช่วยในการกดดันอิหร่านโดยเฉพาะการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยที่ในมุมมองของอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับจีนเองด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงเป็นเรื่องที่ทางสีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็คงต้องมีการสนทนาหารือกันว่าเออตกลงแล้วมุมมองเรื่องนี้เป็นยังไงจีนช่วยได้แค่ไหนซึ่งทางจีนเองก็คงอยากให้อเมริกายอมถอยหรือยอมประนีประนอมในบางเรื่องบางประเด็นในส่วนของอิหร่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราทรัมป์คงคิดว่าสงครามอิหร่านจะจบก่อนที่เขาเดินทางนะครับแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าสงครามมันไม่จบนะครับแล้วก็เรื่องของอิหร่านยังไงก็คงเป็นประเด็นหลักอันนึงที่จะต้องพูดคุยกันครับ
9: ครับอาจารย์คิดว่าจีนจะกล่อมสหรัฐยังไงบ้างครับในเรื่องนี้จีนมีน้ำหนักมากพอในการที่จะให้ทรัมป์เนี่ยเอ็นอ่อนตามไหมครับ
12: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างที่ไม่ได้มีอำนาจต่อรองต่ออีกฝ่ายมากทั้งคู่นะครับคือสหรัฐก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะไปกดดันจีนมากว่าให้จีนทำโน่นทำนี่นะครับเพราะว่าครั้งนี้จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจีนมีไพ่แร่เอิร์ธชัดเจนมากนะครับขณะเดียวกันฝั่งจีนเองก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรจะไปกดดันให้สหรัฐทำโน่นทำนี่เช่นเดียวกันนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไปพูดคุยฟังความเห็นกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยอาจจะต้องมีเส้นตายบางเส้นที่บอกว่าห้ามข้ามนะครับเช่นจีนอย่าส่งอาวุธช่วยอิหร่านนะอย่างเงี้ยซึ่งก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทางทรัมป์ก็พูดมาเสมอครับ
9: ครับแล้วเรื่องภาษีนะครับตอนนี้ระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ระดับใดแล้วมันจบหรือยังครับเรื่อง reciprocal tariff กับจีนสหรัฐเนี่ย
12: ครับคือผมคิดว่าเรื่องภาษีเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงพักรบแหละครับคุณวารินก็คือภาษีมันลดลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับจากเดิมขึ้นไปมากกว่า100อ่ะครับคุณวารินตอนนี้ก็อยู่ระดับประมาณ20-30นะครับซึ่งถามว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องภาษีกลับมาแล้วก็เป็นเพราะจีนได้ใช้ไพ่แร่เอิร์ธอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับในเรื่องของแร่เอิร์ธเลยนะครับในระยะยาวเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงซัพพลายเชนแร่เอิร์ธออกจากจีนนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่มันค่อนข้างยอกย้อนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับก็คือยิ่งสงครามอิหร่านเนี่ยครับคุณบาริดมันทำให้คลังอาวุธอเมริการ่อยหรอลงนะครับแล้วอเมริกาเนี่ยก็ต้องผลิตอาวุธมาเพิ่มนะครับซึ่งการผลิตอาวุธนี่มันจะต้องใช้แร่เอิร์ธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าท่ามกลางสงครามอิหร่านเนี่ยอเมริกาต้องพึ่งแร่เอิร์ธจากจีนมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยเรื่องนี้ก็คงทำให้ตัวสงครามการค้าการขึ้นกำแพงภาษีระหว่างกันเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะเรียกว่ากลับมา อีกครั้งได้นะครับในช่วงเวลานี้ครับ
9: ครับเรื่องไต้หวันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ที่หลายๆคนก็รอดูอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็มีการส่งสัญญาณไปยังสหรัฐแล้วนะครับว่าให้ดำเนินการอย่างรอบคอบในการช่วยเหลือหรือว่าส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันเนี่ยครับ
12: ครับก็อันนี้ก็เป็นเส้นแดงของจีนนะครับว่าอยากให้ทางสหรัฐระมัดระวังเรื่องของการขายอาวุธส่งอาวุธให้กับไต้หวันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจีนถ้าจะต่อรองแลกหมูแลกแมวกันจีนต้องการ concession หรือต้องการเรื่องอะไรจากสหรัฐมากที่สุด นะครับจริงๆจีนต้องการคอนเซสชันในเรื่องของไต้หวันนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็น่าจะยากนะครับที่จะให้คอนเซสชันอะไรเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมีพัฒนาการเรื่องนี้อย่างไรหรือเปล่านะครับคือยกตัวอย่างว่าถามว่าถ้าสหรัฐต้องการให้จีนช่วยอะไรสักอย่างแล้วจีนบอกว่าจะช่วยแล้วช่วยได้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเรื่องอิหร่านแต่ถ้าจีนขอเรื่องไต้หวันเป็นการแลกเนี่ยสหรัฐจะยอมหรือสหรัฐจะยินดีไหมอย่างไรนะครับคำว่าขอเรื่องไต้หวันนี่คงไม่ได้หมายถึงขอว่าให้ไต้หวันกลับไปเป็นจีนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ยกตัวอย่างว่าเช่นว่าให้ทรัมป์พูดให้ชัดเจนนะครับว่า

0: ทรัมป์ไม่ต้องการให้ไต้หวันเป็นเอกราชอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยสหรัฐไม่เคยที่จะพูดอะไรที่มันชัดเจนเรื่องไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จับตามองว่าเออเรื่องไต้หวันเนี่ยมันจะมีการขยับจุดยืนของทางฝั่งสหรัฐไหมอย่างไรนะครับ
1: ครับทรัมป์ไปกับใครบ้างครับครั้งนี้อาจารย์
0: คือถ้าเราดูลิสต์ของคนที่เดินทางกับทรัมป์แล้วทรัมป์ชวนไปด้วยเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยครับคุณวารินเพราะว่าทรัมป์เนี่ยชวนนักธุรกิจผู้ประกอบการใหญ่ๆไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออีลอนมัสก์นะครับทิมคุกนะครับลารีแฟงของ BlackRock นะครับตัวของ CEO ของเครื่องบิน Boeing นะครับคือมันก็เลยค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนนะครับคุณวารินว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะฉายภาพการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางในเรื่องธุรกิจการค้านะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรเหล่านี้มันอยู่บนอเจนดาที่ต้องหารือกันอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายที่ทรัมป์จะพยายามสร้างภาพหรือประกาศออกมาเนี่ยก็คือความสำเร็จหรือว่าความร่วมมือในเรื่องของธุรกิจการค้ามากกว่านะครับซึ่งถ้าเราดูที่เดินทางเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องภาคเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องของการหารือเรื่อง AI อยู่ในอเจนดาด้วยนะครับว่าสหรัฐกับจีนจะสามารถร่วมมือหรือว่ามีข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ AI ได้บ้างไหมนะครับขณะเดียวกันอีกอันนึงก็คือจีนจะซื้ออะไรอเมริกามากขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่จีนซื้ออเมริกาได้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับคุณวารินก็คือเครื่องบินนะครับเครื่องบิน Boeing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่จีนจะต้องหาทางที่ว่าบอกว่าจะซื้ออะไรอเมริกามากขึ้นบ้างเพื่อทำให้เทรดเนี่ยมันบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ถามว่าทำไมCEO ของ Boeing ถึงเดินทางมาด้วยก็แปลว่าอันนึงที่ครั้งนี้คงมีประกาศดีลก็คือจีนจะซื้อเครื่องบินอเมริกามากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่บ้างนะครับ
1: AI แหละครับอาจารย์อีลอนมัสก์คือจีนเองค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องนี้พอสมควรถูกไหมครับแล้วจีนเองก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญของสหรัฐเรื่อง AI ด้วยนะครับมันจะออกมารูปแบบไหนครับที่พาอีลอนมัสก์ไปด้วยเนี่ยครับ
0: คือจริงๆเนี่ยนะครับที่พาทั้งทิมคุกทั้งอีลอนมัสเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองคนเนี้ยก็มีการลงทุนมีโรงงานมีธุรกิจอยู่ที่จีนมากพอสมควรเลยนะครับคือดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับไปทำอะไรใหม่เท่ากับว่าไปซัสเทนสิ่งที่มีอยู่อะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอาคนที่เดิมไม่สนิทกับจีนเพื่อจะไปสร้างความสัมพันธ์สนิทขึ้นนะครับอันนี้คือคนที่จริงๆก็สนิทกับจีนอยู่แล้วอะครับอีลอนมัสก์ทิมคุกพวกนี้เขาเดินทางไปจีนทุกปีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับผู้นำของจีนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราดูลิสต์ของคนที่เดินทางไปกับทรัมป์เนี่ยมันขาดใครไปบ้างนะครับมันก็น่าสนใจนะครับว่าก่อนหน้านี้มีการจับตามองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่อเมริกาจะเปิดให้จีนไปลงทุนเพราะว่าอันนึงที่จีนเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งเลยก็คือรถยนต์ EV ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานอะไรเหล่านี้ครับคุณวารินมันก็ทำให้รถยนต์ EV นี่กำลังมาแรงกำลังขายดีกำลังเรียกว่าเป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันว่ายกตัวอย่างครับว่าเช่นบริษัทรถยนต์ Ford เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะหาทางร่วมมือร่วมทุนกับบริษัทรถยนต์จีนนะครับแต่ถ้าดูลิสต์ล่าสุดเนี่ยไม่มีนะครับทาง CEO บริษัทรถยนต์เดินทางไปกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สะท้อนนะฮะว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคงยังไม่มีดีลอะไรที่เป็นเรื่องที่บอกว่าจะให้จีนนะครับไปลงทุนที่อเมริกาหรือร่วมทุนกับบริษัทรถยนต์อเมริกาก็ยังเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในทางการเมืองในอเมริกาอยู่ครับ
1: ครับครับจริงๆผมมองว่าอีลอนกับชิมเนี่ยก็เหมือนจะเป็นกาวใจให้กับ สีจิ้นผิงและทรัมป์ด้วยหรือเปล่านะครับที่ในภาพที่ออกมาดูเหมือนกับว่าจะตึงเครียดกันตลอดเวลาหลังจากที่ทรัมป์ประกาศใช้ reciprocal tariff นะครับแล้วจีนก็ตอบโต้ค่อนข้างรุนแรงด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะเห็นระหว่างนั้นเนี่ยครับอีลอนไปจีนเรื่องของ EV red carpet ต้อนรับอีลอนมัสก์เลยด้วยซ้ำนะครับอาจารย์มองอย่างนั้นด้วยไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือทั้งสองคนเนี้ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วก็มีธุรกิจการลงทุนเยอะมากอยู่แล้วในจีนแล้วก็สองคนนี้ไปจีนทุกปีนะครับแล้วก็เวลาไปเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับค่อนข้างที่จะได้พบผู้นำระดับสูงของจีนนะครับจริงๆจำได้นะครับคุณวารินว่าสมัยก่อนตั้งแต่ที่อีลอนเข้าไปช่วยทรัมป์ในตอนแรกๆเนี่ยเราก็มีข้อเราก็พูดกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าอีลอนนี้จะเป็นคนเชื่อมทรัมป์กับจีนได้นะครับแต่ว่าก็ครั้งนี้ที่ทรัมป์ชวนอีลอนชวนทิมคุกชวนอะไรไปด้วยก็คือชัดเจนนะครับว่าทรัมป์ก็คงต้องการให้ภาพของการเดินทางเนี่ยมันออกมาในเชิงธุรกิจนะครับในเชิงของการค้าแล้วก็เอาคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมีธุรกิจที่เยอะมากอยู่แล้วในจีนเนี่ยไปด้วยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพของเอาคนที่อะไรไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับจีนเนี่ยเพื่อจะไปสานความสัมพันธ์ใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถจะคาดหวังนะฮะอะไรที่มันใหม่ใหญ่โตเป็นเรื่องใหม่ๆได้นะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของการ stabilize ความสัมพันธ์ก็คือรักษาความสัมพันธ์มันเสถียร
1: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณวารินครับครับ
1: ครับครับมาสักครู่เสียงหยุดไปจากคำว่ารักษาความสัมพันธ์ให้มันเสถียรครับอาจารย์
0: อ๋อครับก็คือผมคิดว่าประเด็นหลักก็คือ stabilize ความสัมพันธ์ครับคุณวารินไม่ให้ความสัมพันธ์มันแย่ไปมากกว่านี้นะครับสิ่งที่เคยทำมาร่วมมือกันมาก็ขอให้ทำต่อไปนะครับมันเป็นภาพลักษณะแบบนี้ครับ
1: อาจารย์บอกให้จับตาการประกาศตั้ง Board of Trade คือทรัมป์เนี่ยบอร์ดเยอะไปหมดเลยนะฮะ Board of Peace ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วกับเรื่องของ Board of Peace หลังจากที่เริ่มสงครามกับอิหร่านขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็ดูหยุดไปนะครับกาซาอิสราเอลก็ยังกลายเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับตอนนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยครับอาจารย์ให้บอกว่าอาจารย์ให้จับตาดูว่าจะมีการตั้ง Board of Trade จากการเยือนในครั้งนี้ด้วยมันคืออะไรครับอาจารย
0: ์ครับก็ทรัมป์เองต้องการที่จะมีคณะกรรมการการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับสหรัฐและจีนเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับดูว่าจะซื้อจะขายอะไรกันให้มันเกิดเทรดบาลานซ์มากขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่ามาช่วย identify ว่าจีนซื้ออะไรอเมริกาได้มากขึ้นบ้างนะครับมาช่วย identify นะครับว่าอเมริกานะครับจะช่วยหรือซื้ออะไรจีนได้บ้างนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เจมิสันเกรียนะครับผู้แทนการค้าของอเมริกาเนี่ยได้เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลเชิงรูปธรรมอันหนึ่งของการเยือนครั้งนี้ก็คือการร่วมกันประกาศตั้ง Board of Trade ระหว่าง2ประเทศที่จะมาทำสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องจับตารายละเอียดนะครับเพราะว่าทรัมป์ชอบตั้งองค์กรใหม่นะช่วงนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณวารินบอก Board of Peace นะครับคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะมีบทบาทมันจะมาแทน UN มันจะอะไรไหมแต่ว่าเช่นเดียวกันตอนนี้หลายคนก็บอกว่าไอ้ตัว World Trade Organization องค์การการค้าโลกเนี่ยมันอ่อนแอมากนะครับบทบาทมันน้อยกว่าเดิมมากแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่มันจะมีตัว Board of Trade เนี่ยมาแทนนะครับ
1: อเมริกาเขาก็มีสิ่งที่เนี่ยคุณสุภจีเองก็กำลังเดินทางไปหารืออยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับUSTR มันจะต่างกับ Board of Trade ยังไงบ้างครับ United States Trade Representative นี่ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์
0: คือทรัมป์นี่เขาเป็นคนชอบสร้างmarketing นะครับคุณวารินมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่มีแต่ว่าหมายถึงว่าผมคิดว่ามันก็เป็นคำที่ catchy นะครับแล้วก็มันก็อาจจะต่างก็คือมันมีผู้แทนทั้งสองฝ่ายระดับสูงมี agenda ที่ชัดเจนมีโครงสร้างกลไกที่ชัดเจนประชุมกันอย่างชัดเจนคือก่อนหน้านี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันจะมีคำถามเยอะว่าจัดประชุมได้ไหมนะครับจีนยอมมาประชุมไหม อเมริกาแม้กระทั่งจะคุยกันเนี่ยยังไม่รู้บางทีจะคุยได้เลยหรือเปล่าใช่ไหมครับจีนก็อาจจะบอกว่าขอให้อเมริกายอมตรงนั้นตรงนี้ก่อนถึงจะคุยจำได้เนาะคุณวารินตอนที่อเมริกาขึ้นภาษีจีนไปเกินร้อยเนี่ยจีนบอกจีนไม่คุยนะครับคุณวารินนะครับจนกว่าจะต้องยอมโน่นยอมนี่ก่อนอะไรกว่าจะได้คุยกันอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีไอ้ตัวคณะกรรมการหรืออะไรที่เป็นกลไกถาวรที่สามารถที่จะคุยกันได้นะครับเป็นเวลาที่ชัดเจนนะครับมันก็อาจจะช่วย stabilize ความสัมพันธ์ได้ครับ
1: ครับอย่างน้อยชัดเจนบอร์ดออฟเทรดถ้าตั้งขึ้นมาก็คือมีจีนอยู่ในบอร์ดนี้ด้วยถูกไหมครับแต่ USTR ก็เป็น US ฝั่งเดียว
0: คือน่าจะต้องเป็นทวิภาคีครับคุณวารินคือ Board of
1: ครับ
0: Trade เนี่ยไม่ใช่ Board of Trade หลายๆประเทศนะครับแต่ว่าเป็น Board of Trade ระหว่างอเมริกากับจีน Board of Trade ระหว่างอเมริกากับไทยแลนด์อย่างเงี้ยเป็นประเทศไปครับ
1: ครับครับครับก็น่าสนใจนะครับอาจารย์มีอะไรที่มีโอกาสที่จะผิดไปจากแผนไหมครับสำหรับการเยือนในครั้งนี้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่สงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์ครับเราคาดหวังอะไรได้บ้างครับจากการพบปะกันในครั้งนี้กับเรื่องที่โลกจะเข้าสู่ภาวะที่สงบขึ้นดูท่าทางแล้วมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยไงครับผมไม่แน่ใจว่าที่อิหร่านไปคุยกับจีนก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนเนี่ยไม่มีใครทราบสาระสำคัญตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย์มีการวิเคราะห์ออกมาบ้างแล้วหรือยังครับ
0: คือไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรามองเป็นบวกดีไหมครับว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเมื่อกี้คุณบารินพูดน่าสนใจนะครับครั้งสุดท้ายที่ผู้นำสหรัฐเยือนจีนก็คือสมัยทรัมป์เมื่อปี2017นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะ10ปีแล้วครับคุณบารินนะครับคือสมัยไบเดนเนี่ยไม่ได้ไปเยือนจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดได้เนาะว่าสมัยไบเดนเนี่ยความสัมพันธ์กับจีนแย่กว่าสมัยทรัมป์อีกอ่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วปีนี้ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะเจอกันถึง4ครั้งนะครับตัวต่อตัวเนี่ยก็คือครั้งนี้นะครับทรัมป์เยือนจีนแล้วก็สีจิ้นผิงก็บอกว่าจะไปเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับคุณวารินครับสมัยไบเดนเนี่ยสีจิ้นผิงก็แค่ไปประชุมที่อเมริกานะครับสีจิ้นผิงไม่ได้มีโอกาสไปเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการที่เป็น state visit นะครับไบเดนก็ไม่รับนะครับแล้วก็การประชุมเนี่ยก็จะมีการประชุมอีก2นัดปลายปีนะครับก็คือการประชุม G20 นะครับแล้วก็การประชุม APEC ซึ่ง APEC เนี่ยก็จะจัดที่เซินเจิ้นซึ่งเขาก็เชื่อกันนะครับว่าทรัมป์และสีจิ้นผิงก็จะไปประชุมทั้ง G20 แล้วก็ทั้ง APEC เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปีนี้ผู้นำสองคนนี้อาจจะเจอกันถึง4ครั้งซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ทำให้มีคนเชื่อนะครับว่าอย่างน้อยปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยน่าจะ stabilize ระดับหนึ่งนะครับไม่น่าที่จะผันผวนขึ้นลงหวือหวานะครับแล้วอเมริกาเองตอนนี้ก็ต้องทุ่มสมาธิให้กับเรื่องตะวันออกกลางให้กับเรื่องอิหร่านนะครับก็คงไม่ได้มีเวลาหรือมีเขาเรียกว่าความตั้งใจที่บอกว่าจะมาจัดการซัดจีนหรือว่าเล่นกับเรื่องจีนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยภาพมันคือการพยายาม stabilize ความสัมพันธ์มากกว่าครับ
1: ครับครับแต่ก่อนที่จะพบปะกันนะครับล่าสุดผมก็เห็นข่าวรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบริษัทและบุคลากรรวม12รายนะครับที่ออกมาระบุนะครับโดยอเมริการะบุว่านี่เป็นกลุ่มบริษัทและคนเหล่านี้นี่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขายและขนส่งน้ำมันจากอิหร่านไปยังประเทศจีนซึ่งก็เป็นการประกาศออกมาเพียงไม่กี่วันก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปที่ปักกิ่งแล้วก็อยู่ที่นั่นระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้นะครับส่วนสกอตต์บิสเซนต์รัฐมนตรีคลังเองก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะเดินหน้าตัดขาดระบอบการปกครองของอิหร่านออกจากเครือข่ายทางการเงินที่ใช้ในการก่อการร้ายและบ่อนทำลายเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก ประเด็นเรื่องที่จีนให้การสนับสนุนอิหร่านนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกนําขึ้นมาหารือในการประชุมที่ปักกิ่งนี้ด้วยนะครับคือนี่ก็กระทบจีนแล้วครับอาจารย์ครับการที่เขาออกมาคว่ำบาตรบริษัทที่ช่วยอิหร่านขายน้ำมันให้กับจีนเนี่ยครับอาจารย์นี่มันเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วมันบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีก่อนที่จะพบกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับแต่ก็ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายไม่ได้พยายามที่จะสร้างข่าวให้ใหญ่โตนะดูมันมีการพยายามจำกัดข่าวหรือการโต้ตอบกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากเลยคุณวารินเพราะว่าอเมริกาคว่ำบาตรถูกไหมครับแต่ว่าจีนเนี่ยจริงๆมีประกาศออกมานะครับบอกว่าไม่ให้บริษัทจีนปฏิบัติตามไอ้การคว่ำบาตรอันนี้นะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าจีนก็ยืนว่าจีนไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนอาจจะเป็นการกดดันกันน่ะก่อนจะเจอกันนะครับคุณวารินแต
1: ค
0: ่
1: ร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าเดี๋ยวก็คงต้องไปคุยไปเคลียร์กันตอนที่เจอกันว่าตกลงจะยังไงแค่ไหนนะครับ
1: ครับส่วนเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจที่จะไปกับทรัมป์เนี่ยนะครับก็มี17คนนะครับนอกจากที่อาจารย์บอกแล้วว่ามีอีลอนมัสก์จากเทสลาและ SpaceX นะครับทิมคุกจาก Apple แลร์รี่ฟิงค์นะครับจาก BlackRock ยังมีรายชื่อผู้บริหารจากบริษัทระดับโลกอีกหลายแห่งนะครับซึ่งก็ cover ทั้งโซเชียลมีเดียฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีชิปการบินการเงินภาคการผลิตและเกษตรกรรมนะครับที่ผมเห็นรายชื่อเพิ่มเติมมาเนี่ยมี Meta นะครับมี Boeing อาจารย์บอกว่ามี Visa ฮะมี Blackstone นะครับมี Cargill มี City GE Aerospace Goldman Sachs Illumina และ Mastercard นะครับส่วนซิสโก้นะครับชักโรบินส์เนี่ยก็ได้รับเชิญเช่นกันแต่ว่าไม่สามารถไปร่วมงานได้เนื่องจากติดประกาศผลประกอบการของบริษัทนะครับอาจารย์ครับก็ถือว่า cover หลายอินดัสทรีเลยนะฮะอาจารย
0: ์ครับก็ชัดเจนนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เครื่องบินแอโรสเปซนะครับแต่อันนึงเลยที่ไม่เห็นนะครับคุณวารินที่เมื่อกี้ไฮไลท์ก็คือเรื่องรถยนต์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดกันเยอะว่าเอ๊ะมันจะมีความร่วมมือไหมนะครับแต่ว่าก็เลยเท่ากับว่าดูเหมือนว่าความร่วมมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าคนที่สนิทกันอยู่แล้วมากกว่าคนที่ร่วมลงทุนที่จีนกันอยู่แหละกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือ
1: คร
0: ล
1: ิ
0: สต์ที่ไปเนี่ยทุกคนก็มีธุรกิจมีการลงทุนที่จีนค่อนข้างเยอะนะครับของใหม่เนี่ยอาจจะยังดูไม่มีมากครับ
1: ครับเฮ้ทรัมป์อยากให้จีนไปลงทุนโรงงาน EV ในอเมริกาไหมครับหรือว่าไม่อยากครับ
0: ก็ตอนนี้ก็คงยังไม่มีเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีบริษัทรถยนต์อเมริกาไปรอบนี้ยังไม่
1: ม
0: ีนะครับก่อนหน้านี้มีการถามรัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกาคำถามนี้เลยก็คำตอบคือโนนะครับยังไม่มีไม่ได้ต้องการนะครับ
1: ก็เป็นการปกป้องอินดัสทรีของเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็พูดชัดอยู่แล้วว่ามันมาทางเม็กซิโกก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับในเรื่อง EV ที่ไปประกอบกันที่นู่นแล้วส่งเข้ามาเนี่ยเม็กซิโกก็เจอขีดกันเรื่องนี้เข้าไปด้วยถูกไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือยังเป็นประเด็นเซนซิทีฟในทางการเมืองในกระแสสังคมอเมริกาอยู่ครับ
1: ครับใช่แต่เทสลาไปลงทุนในจีนซึ่งเทสลาก็เป็นแบรนด์อเมริกามันดูอิมบาลานซ์แปลกๆไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นนโยบายตั้งแต่ทรัมป์ตั้งแต่ไบเดนอยู่แล้วนะครับว่าต้องการที่จะโปรเทคอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกาครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับผลลัพธ์ของการเยือนในครั้งนี้แล้ววันอังคารหน้าก็ได้คุยกับอาจารย์แน่นอนนะครับสำหรับความผลลัพธ์ของการเยือนจีนในครั้งนี้ของทรัมป์และทีมผู้บริหารนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าเบรดครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีครับและกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนได้เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันอังคารอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next 2มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095 508 8226
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม4นาทีโดยประมาณนะครับทาง 96.5 MHz กับรายการ Econbiz พบกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี4วันต่อสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยถึงประเด็นข่าวสารแนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนะครับในรอบวันที่ผ่านมารวมถึงข่าวที่น่าสนใจนะฮะนำมาเก็บตกเล่าให้ฟังกันยามเย็นๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางหน้าปัดวิทยุที่บ้าน 96.5 MHz หรือว่าจะเป็นระบบออนไลน์นะครับ Facebook 96.5หรือแม้แต่แอปพลิเคชัน mcord.net นะครับโอ้อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนำมาเล่ากัน เนี่ยได้ตลอดเวลาไปที่ Facebook ของ 96.5 นะครับแล้วก็วันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคมนี่เดี๋ยวเผลอๆแป๊บเดียวจะกลางเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับหันไปดูทางด้านของวงการทองคำกันหน่อยนะครับวันนี้23รอบเหนาะๆนะฮะทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 71,900 แหม่หลุด 72,000 ครับขณะที่ขายออกเนี่ยเกินอยู่ที่ 72,100 บาทนะครับรูปพรรณรับซื้อ 74,63 บาท68สตางค์ครับขายออกรูปพรรณ 72,900 บาทนะครับวันนี้ทองคำที่สิงคโปร์นั้นขึ้นไปถึงระดับสูงสุด 4,729 ดอลลาร์สหรัฐเงินบาทก็ยังแถว32บาท40สตางค์ตกเจ็บตกเจ็บนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ไม่ไปไหนไกลเลยครับปรับลดลงซะเลยซ้ำนะฮะลบมา5จุดไปที่ 1,483 จุดก็ไม่ถึง 1,500 สักทีนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิโอเปนนิ่งหน่อยนะฮะ 55,000 กว่าล้านนะครับที่ว่าเทียบกันหน่อยว่าปกติเนี่ยถ้าคึกคักเนี่ยต้องระดับแถว 7-80,000 กันขึ้นไปนะครับมาถึงเรื่องราววันนี้ที่เราให้ความสำคัญกันต่อนะครับก็คือก็ยังที่เมื่อวานผมเล่าไปนะตอนเบรกที่2ที่เราจะจบกันเนี่ยนะครับหลังจากที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะโอ้ยเปิดข้อมูลนะฮะต่างชาติเนี่ยนะครับทำงานผ่านนอมินีนะฮะโดยการเข้าไปลงทุนใน2เกาะที่เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดปลายทางระดับโลกเลยของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเกาะพะงันกับเกาะสมุยโอ้โหแล้วตัวเลขของท่านอธิบดีนี่นะครับเปิดไปเปิดมาแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวานเนี่ยบนเกาะพะงันเนี่ยมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 67% เกาะสมุยเนี่ยมีบริษัทที่ต่างชาติลงทุน 68% นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบจริงๆจังๆนี่แหละฮะแต่ว่าไปพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เงินหนาตามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับรวมถึงเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบด้านไหนยังไงกันบ้างกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเรานะครับรวมถึงภาพรวมในปีนี้เอาละครับวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเราจะได้พูดคุยนะครับกับผู้ที่อยู่ในวงการของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ชัดเจนกันเลยนะครับก็คือทางด้านของคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณชาครับ
11: ครับคุณพรนฤทธิ์ครับข่าวนี้ที่ออกมาจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคือมันมีผลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยด้านไหนบ้างครับ
12: จริงๆมันก็มีมานานแล้วนะครับแล้วทางอิสราเอลนี่เขาก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะมีฝรั่งเศสในบางที่นะครับจีนบางที่รัสเซียบางที่จะเยอะมากเห็นตามตัวเลขก็จดกันเป็นหมื่นบริษัทเลย
11: ใช่คร
12: ับ จริงๆมันแยกได้นะคุณเชาว่าเขาจดปั๊บถือครองอสังหาเลยแต่ไม่แจ้งประกอบกิจการอื่นมันก็ชัดนะครับตั้งมาเพื่อซื้ออสังหาหรือเก็งกำไรแต่ครั้งนี้เขาตั้งมาถ้าเกิดมาทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องดูว่าคนไทยถือเยอะไหมข้อแรกข้อที่สองทำธุรกิจต้องห้ามหรือเปล่านะครับถ้าต้องห้ามนี่ก็ต้องเข้าไปตรวจมันตรวจเส้นเงินไม่ยากครับเพียงแต่ว่าตรวจแล้วเจอนอมินีมันมีโทษจำแล้วก็โทษปรับหรือนะครับสุดท้ายก็ทั้งภูเก็ตวันนั้นจับไปเป็น20บริษัทเลยมันก็กลายเป็นโทษปรับแต่มีไม่มีโทษจำเลยนะครับแล้วก็ตรงๆเลยก็คือกลับมาทำอย่างเดิมอีกนะครับของพังงานหรือของสมุยก็อาการเดียวกันหมดแหละครับถามว่ามันอ่อนแอที่นโยบายรัฐที่จะเอาเงินเข้าประเทศหรืออ่อนแอที่ผู้ใช้กฎหมายครับตาหลวงนะครับ
11: อ๋อครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนครับมันอยู่ที่เรื่องของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับ
12: ใช่ครับใช่
11: แล้ว
12: ก็ยังโทษคุณบัญชาอย่างภาค EEC เนี่ยครับตะวันออกเนี่ยอันนั้นจีนเลยนะครับมาทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าคอนโดให้เช่าเนี่ยก็เจ้าของก็นอมินีจีนถือนะครับแล้วให้คนจีนเช่าแล้วก็มีแปะป้ายเลยรับสมัครงานไปทำโรงงานจีนหรือไปทำงานก่อสร้างจีนทำเสร็จกลับมารับตังเนี่ยก็รับเป็นWeChat Pay นะครับรับเป็นคริปโตครับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเวลาใช้เนี่ยเขาก็ไปซื้อซูเปอร์ก็เป็นซูเปอร์จีนนะครับของเนี่ยเอามายังไงก็อีกเรื่องนึงก็ไม่รู้ล่ะเสียภาษียังไงก็ให้สรรพากรไปตรวจเอานะครับแต่คนไทยเดินไปซื้อก็ไปสแกนแล้วก็มีหอจกนะครับเป็นของไทยแต่ถ้าคนจีนสแกนมันกลับเมืองจีนเลยครับเงินที่จ่ายมาเมื่อกี้นะครับ
11: อ
12: ันนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจถามว่าเราห้ามเขาไหมเราห้ามนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยไม่ลงมาเลยในประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้มันศูนย์เหรียญเหมือนกันนะครับ แต่พอหย่อนยาไม่ลงไปตรวจมันก็เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่อิสราเอลตอนนี้คนยิวเนี่ยเข้ามาแล้วไปก่อเรื่องที่ภาคใต้นะครับอย่างพัทยาอย่างภูเก็ตเนี่ยไปก็วัยรุ่นของเขามาก็เต็มที่เลยดื่มกินขี่มอเตอร์ไซค์กวนประสาทกวนเมืองเนี่ยแล้วก่อเรื่องนะครับมันก็เลยเป็นเรื่อง
13: ม
12: ันสังคมเขาค่อนข้างปิดนะครับถ้าคนมีโบสถ์เนี่ยอะไรของเขานี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหานะครับ
13: ครับฉะนั้นก็แสดงว่าตอนนี้โดยข้อมูลทางของกรมพัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปก็ต้องไปดูว่าการจดตั้งบริษัทเข้าไปซื้อ

0: ธุรกิจของเขาเองหมดซึ่งต้องเข้าไปเช็คครับผิดกฎหมายไหมเอาง่ายๆนะครับอย่างนานาเนี่ยครับมีร้านตัดผมซึ่งร้านอาชีพตัดผมเนี่ยต้องห้ามนะครับไม่รู้เลยครับเป็นสิทธิ์เลยแล้วก็คนมีหนวดมีคาวตะวันออกกลางตัดคนตะวันออกกลางด้วยกันอย่างเงี้ยถามว่าแล้วทำไมไม่มีใครเห็นเนี่ยผมนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านยังเห็นเลยครับ คือบางอย่างเราก็ละเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าพวกบาร์เบอร์ทั้งหลายออกมาร้องเรียนนี่ก็ที่กฎหมายหนักเลยนะครับแต่สุดท้ายถ้าเจอเขาปรับก็เดี๋ยวก็มาใหม่สไตล์ไทยๆอ่ะครับ
1: ปรับอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่ร้านบาร์เบอร์อิสราเอลนี่คือซอยนานาใช่ไหมฮะ
0: ครับเยอะแยะเลยครับ
1: ครับทีนี้เอาละครับในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ที่เมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่ามันมีผลกระทบกับราคาถ้าเกิดว่าตอนนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราก็พอทราบดีครับว่าเดี๋ยวนี้มันไปแพงเอาตรงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเช่นภูเก็ตสมุยพังงานตอนนี้มันแพงขึ้นมามากน้อยแค่ไหนครับ
0: โอ้มันไต่ขึ้นมาเยอะครับแต่บังเอิญช่วงอสังหาไม่ดีอ่ะช่วงปี2ปีเนี้ยถ้าย้อนไป3ปีเนี่ยอสังหาทรงตัวได้ก็เพราะแรงซื้อต่างชาตินะครับแรงซื้อต่างชาติสมมุติซื้อคอนโดมันก็ได้ 49% แต่สุดท้ายอ่ะถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยใช้49เต็มแล้วที่เหลือเป็นนอร์มานีอ่ะครับ
1: มันก็
0: ลำบากเหมือนกันหรือเดเวลอปเปอร์ไทยเองก็พอขายช้าก็ขายยกตึกบ้างขายยกฟลอร์บ้างให้ต่างด้าวไปเลยแล้วก็มีนอร์มานีมาจดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยเทคไปแล้วก็ปล่อยเช่านะครับ
1: ม
0: ันก็ถูกกฎหมายครับแต่ถ้าย้อนไปว่าเป็นบริษัทที่นอร์มานีอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับแต่โทษก็คือปรับหรือจำนะครับสุดท้ายก็ปรับนะครับแล้วก็เงี้ยเงี้ยกันไป
1: ปรับไอ้ปัญหาพวกนี้เกิด
0: มันเพี้ยนนะครับราคามันเพี้ยนขึ้นมาหมดเลยแล้วเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราพูดตรงๆราคาอสังหาริมทรัพย์ทางพวกเมืองท่องเที่ยวเนี่ยประมาณฟองสบู่ได้เลยไหมฮะ
0: ไม่นะครับคือเขาก็ขายกลุ่มของเขานะครับคนไทยก็ไม่ได้ไปอยู่ในโซนที่เขาจัดให้แบบนี้เพราะว่าทุกบ้านเป็นพวกเขาหมดเราก็ไม่อยากไปอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่วิลล่าแพงๆ50ล้าน80ล้านภูเก็ตเนี่ยเวลาเขาทำโอเพนเฮาส์ก็คือเชิญบล็อกเกอร์เชิญเอเจนต์มาชมบ้านมาบีฟให้ฟังว่าหลังนี้ดียังไงเนี่ยเวลาผมไปด้วยเนี่ยก็เห็นโอ้รัสเซียบ้างอะไรยุโรปก็เอาแขกบ้างตะวันออกกลางมาเป็นในหน้าเนี่ยเทียบไปหมดเลยครับ30คน20คนต่อวันมันเป็นกฎหมายนะครับอาชีพในหน้าเป็นอาชีพสงวนครับ
1: โอ้ครับ
0: คราวนี้แต่บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่พัทยามันก็มีรัสเซียที่เขาโกงเงินต่างๆโกงเงินแบงก์อะไรพวกนี้เสื้อหลิดมาแล้วก็มาอยู่พัทยาก็ฟอกเงินผ่านอสังหาแล้วก็ในยุคนู้น 20-30 ปีนะในหน้าไทยก็จัดเบ็ดเสร็จนะครับหาบริษัทมาหาออดิเตอร์บัญชีมาทำทุกอย่างให้เขาหมดสุดท้ายพอโดนจับเขาก็เลยมองว่าในหน้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการฟอกเงินพอในหน้าอยากจะทำพรบในหน้าเนี่ยมันก็ไปติดเรื่องปัญหาความมั่นคงเพราะว่าต้องไปยื่นบัญชีที่ DSI ด้วยนะครับพอเข้าสภาก็ไม่มีทางผ่านกฎหมายแบบนี้ทั้งที่ในหน้าเนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่มีต่างชาติก็มาในหน้าเถื่อนไทยก็เถื่อนในหน้าฝรั่งก็เถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโบรกเกอร์เมืองนอกเลยเป็นบริษัทเลยเขาจะไม่รับความเชื่อถือกว่าโบรกเกอร์ท้องถิ่นไทย
1: อ๋อ
0: เนี่ยประเด็นปัญหาพอจะมีไลเซนสอบกันก็ไม่ได้นะครับและกฎหมายไม่รับรองแต่คราวนี้ก็จะมีสมาคมทางในหน้าเนี่ย2สมาคมก็จัดตั้งมาตรฐานตัวเองดิโพมาตัวเองแจกนะครับมีไลเซนก็ไม่ใช่ไลเซนทางการนะครับเป็นไลเซนของสมาคม
1: ครับ
0: เป็นพวกนี้มันยาวมาเยอะเลย
1: นี่พูดไป2อาชีพนี่ก็เป็น2อาชีพสมมุติคนไทยแล้วนะช่างตัดผมกันในหน้านี่นะฮะ
0: ครับมันจะมีในหน้าค่าเห็นค่าได้ยินนะครับบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเออคนนี้บอกต่อปั๊บไปโพสต์กรุ๊ปไลน์ปั๊บฉันเป็นคนเอามาให้ทุกคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทะเลาะกันบางคนก็บอกฉันจะได้มาจากกรุ๊ปอื่นมันบอกง่ายทำง่ายมันก็ควรมีการสอบมีทุกอย่างเสร็จมีลายเส้นคุณไม่มีลายเส้นคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกแต่ลายเส้นพวกนี้ยื่นมา20กว่าปีนะครับก็ อยู่ล่างสุดเสมอเวลา

0: ้าสภาแล้วก็ไม่ถูกพิจารณาต้องออกพรบครับ
1: ครับถ้าฟังดูอย่างนี้เนี่ยนะคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาชาวต่างชาติเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับท่านผู้ประกอบการที่เป็นสัญชาติไทยเลยใช่ไหมครับ
0: มีบ้างนะครับเพราะอย่างเมืองท่องเที่ยวที่จะขายของแพงเช่นหัวหินนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรพวกนี้พัทยาเนี่ยมันมีต่างชาติที่ครบวงจรเลยครับเดเวลอปเองขายเองลูกค้าต่างชาติเอามาเองเนี่ยครับมันก็กระทบเพราะว่าทำให้สมมติเข้าลึกในซอยไปปั๊บดันขายได้ไอ้ซอยนั้นแพงทั้งซอยเลยครับที่ดิน
1: โอ้
0: กะทำวิลล่ากันหมดเลยชาติไทยชาติไหนในซอยนี้ที่ดินดิบแพงหมดครับ
1: ครับอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นฝรั่งศูนย์เหรียญได้ไหมฮะ
0: บางคนก็ไม่เชิงศูนย์นะครับแค่มีเมียไทยทำบริษัทแล้วก็คิดได้เลยหรอกนะครับรู้จักแล้วเหมาให้ซื้อชื่อเมียสร้างวิลล่าแล้วก็ปล่อยขายทีละหลังสองหลังมันก็ไม่ศูนย์เพราะจ้างผู้รับเหมาไทยอยู
1: ่
0: เลยเนี่ยคนจีนเนี่ยศูนย์เลยครับวัสดุก่อสร้างเกือบทุกชิ้นเนี่ยเอามาจากจีนยกเว้นปูนซีเมนต์แบกมาไม่ได้นะครับน้ำไฟนั่นเองที่เหลือประตูหน้าต่างกระจกก๊อกเกิร์ตมาหมดเลยครับ
1: โอ้
0: ไม่รู้มาทางไหนครับ
1: อันนั้นน่าจะพบได้มากที่สุดก็คือ EEC 3จังหวัดภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่แต่ทางใต้เนี่ยต่างชาติเองยังไม่ได้สร้างเองครับเพราะเขาต้องมีผู้รับเหมาแรงงานของเขาเองซึ่งมันไม่ใช่ก็ยังไม่มาทำแต่จีนมีครบทุกอันเลยในเชนหัววาลูเชนเขามีหมด
1: ครับคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ต้องการอยากจะเข้าไปทำหรือว่าเป็นธุรกิจโอกาสบนเมืองจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็เจอกลุ่มต่างชาติในลักษณะแบบอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถใช้นักออกแบบก่อสร้างผู้รับเหมาท้องถิ่นทำโครงการของเขาแล้วก็ขายตลาดของเขาก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ความสามารถของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยเราเนี่ยมันจะสามารถแข่งขันได้ไหมครับ
0: มันแข่งได้นะครับเพราะว่าเรารู้จักซื้อที่ดินเราดูจากเจ้าของถ้าท้องถิ่นนะจะรู้จักเจ้าของที่ดินยินดิบได้มาถูกผู้รับเหมาอาจจะรู้จักนะครับแต่ก็เหมือนกันนะครับต่างชาติเช่าให้สร้างก็ราคาสูสีนะครับเขาถูกก่อสร้างถ้ายังใช้โลคอลคอนเทนต์ก็โอเคสูสีแต่ไปตายตอนสุดท้ายครับตอนขายเวลาเราจะขายเนี่ยถ้าขายลูกค้าเป็นต่างชาติเป็น UAE ยิ่งตอนนี้เขาจะมาขอดูเยอะๆเลยที่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะก็จะมีสงครามมาเนี่ยเราต้องใช้โบรกเกอร์ต่างชาติครับโบรกเกอร์ไทยไม่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มพวกนี้ง่ายๆเลยพวกไทยเนี่ยเปิดเลยวันนี้ยากครับสุดท้ายก็ไปจบตรงค่าในหน้าโดนค่าในหน้าแล้วค่าในหน้านะครับอัพไปถึง 18-20% เลยนะครับกฎหมายไม่มีบอกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ราคานี้ก็ไม่ว่างทำให้นะครับแบบนี้เลยครับ
1: โอ้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่าในหน้า
1: เหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าหมูเข้าปากช้างของพวกโบรกเกอร์ต่างประเทศเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเขาขับรถหรูอยู่วิลล่าแล้วก็เนี่ยครับทำอาชีพนี้กันอยู่ผัวเมียคู่นึงอยู่ยาวเลยครับซีวีซ่าด้วยตอนนี้ก็อยู่กันยาวๆครับแต่ว่าซีวีซ่าไม่ดีมันก็มีข้อดีนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีไม่ดีมาด้วยนะครับจริงๆมันหนักตรงปลายทางพูดตรวจสอบใช้กฎหมายมันก็ลำบากหน่อยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือธุรกิจนายหน้าของคนไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะสามารถพัฒนายกระดับแข่งขันกับโบรกเกอร์นายหน้าต่างประเทศได้ครับ
0: โอ้จริงๆเนี่ยตัวโปรดักต์โนเลจเนี่ยเราใช้ได้เลยนะครับเราสู้ได้ภาษาเป็นตัวปัญหาครับแต่เราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับพูดอังกฤษมั่วๆอะไรก็ขายได้เหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปบอกราคาบอกผ่านแล้วเขาจับได้ส่วนไอ้ต่างชาติที่ขายเขาก็บอกผ่านครับแต่จับได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นว่าเขาไม่ค่อยเชื่อ local ไอ้เอเจนต์นะครับ
1: อ
0: ืมเป็นอย่างนั้นไป
1: แหมตรงนี้ถ้าแก้ได
0: ้มันต้องมีไลเซนส์ด้วยถ้าคุณทำผิดคุณโดนถอนไลเซนส์คุณขายไม่ได้ก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับแต่ไทยเนี่ยมันไม่มีลายเส้นเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแค่นั้นเองครับ
1: ครับไม่หรอกครับนึกถึงอาชีพ
0: เราไปขายบ้านเขาไม่ได้ครับ
1: เอออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเพียงแต่ว่านึกถึงว่าในเมื่อก็เป็นอาชีพสงวนอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วคิดดูอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณอริพูดถึงเนี่ย 18-20% คอมมิชชั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับ
0: นี่ไม่รวมบวกราคาไปเองอีกนะครับ50ล้านบอก70ล้านแล้ว end up คอมมิชชั่น18จาก70นี่นะครับเยอะแยะถ้าเขาเก่งจริงขายเร็วแล้วก็ developer ไทยนี่ร้อนเงินทำแล้วทำแพงขายไม่ออกสักทีเนี่ยก็เป็นเด่นในหน้าพวกนี้ครับขายร้านเดียวรวยเลยครับ
1: ตอบอย่างนี้ก็เอาละถ้าดูลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือในเชิงของการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามเมืองท่องเที่ยวมันก็ถือว่าเป็นไงคือตลาดมันโตแหละมันมีดีมานด์แหละแล้วมันก็ตกลงกันได้แล้วก็ทำให้ตลาดมันไปได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่แต่ที่มันจะพีคก็คือตอนนี้ที่ก็ขึ้นไปจนแพงก่อสร้างก็แพงเพราะต้องหาผู้รับเหมาท้องถิ่นมาแข่งกันคุณภาพไม่ดีสร้างมาก็บิลล่า50ล้านดูกระจอกมากเลยนะครับเลยไปดูแล้วปูนกระฉาบไม่ดีก่อกระเบื้องก็กระเดิดขึ้นมาตรงเนี้ยแข่งกันแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคอมมิชชั่นสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้กำไรเหลือน้อยมันก็ไม่ใช่หมูนะครับที่ว่าจะทำแล้วขายดิบขายดีแต่เพราะราคามันสูงไงคุณเมชาขายได้หลังหนึ่งถ้าดอกเบี้ยไม่ทันกินเราก็จะชนะดอกเบี้ยก็ได้ตังค์ไปแล้วพอเสร็จก็ไม่หยุดอีกเอาอีกไปซื้ออีกแปลงนึงซื้อสองแปลงทำนะครับไม่มันก็บางคนก็ไปติดนะครับก็คือแบบไม่ตรงบ้างเอาแบบฝรั่งโมเดิร์นมาเลยปรากฏว่าฝรั่งบางประเทศเขาชอบเตี้ยๆชั้นเดียวเหมือนวิลล่าแบบติดทะเลแบบเนี้ยสงสัยด้วยก็เอาบางคนก็ชอบอีกมันไม่ตรงสเปคกันก็ขายไม่ออกครับ
1: ครับนั่นก็ดูน่าจะเป็นเรื่องปัญหาภายในท้องถิ่นซะมากกว่าถ้าสมมุติจะทำในอสังหาริมทรัพย์มันไปได้อีกนะฮะถ้าดูเงี้ย
0: ครับแต่ในรายใหญ่ของไทยไปทำเนี่ยคอนเซ็ปต์ดีสวยแต่ก็จะขายแพงฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบแบบนั้นนะครับจะอยู่แบบไฮโซเขาก็ไม่เอาเขาชอบแบบในป่าดงดิบบ้างหรือชายทะเลลอนลี่ไม่มีใครเขาก็ชอบแบบนั้น
1: แต่นี่ขนาดไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยก็ยังแพงเลยนะ
0: แพงครับแพงเลยที่โฉนดของจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับดินมาจากตรงไหนยังไม่รู้เลยครับ
1: เหร
0: อสวมสิทธิ์อะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ครับ
1: โอ้ครับอันนี้ก็คงจะดูแล้วกลายเป็นประเด็นเชิงทางเขาเรียกว่าเชิงทางสังคมมากกว่านะฮะที่แบบว่ากลัวกลายเป็นว่าต่างชาติจะมายึดครองแผ่นดินแล้วก็เป็นนอมินีผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าดูแล้วแหมมันก็เป็นโอกาสทางอสังหาริมทรัพย์ของบ้านของเมืองไทยเหมือนกันนะครับ
0: มันจริงๆคุณชาเราไปต่างประเทศอ่ะเรามีต้นไทยแลนด์อย่างเงี้ยโซนเมืองไทยโซนอะไรพวกนี้เวลาจัดงานสงกรานต์ก็คนไทยทั้งโซนเลยแต่ประเด็นคือเราซื้ออสังหาเขาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้ไงครับส่วนใหญ่เราไปเช่าอยู่นี่มันเป็นโซนแต่อังกฤษเนี่ยเขาปล่อยหลายเส้นลองไปดูตัวลอนดอนนี่ครับมีทั้งอินเดียเยอะจีนเกินซื้อยกตึกกันเลยก็มีครับมันก็เกิดแบบนี้ครับมัน globalization คนท้องถิ่นขายได้ราคาก็ขายครับแล้วก็ลืมนึกไปว่าถ้าเขาซื้อพร้อมกันทั้งย่านนี้ก็จะกลายเป็นประเทศเขาเราห้ามไม่ได้ครับห้ามไม่ได
1: ้ก็จริงนะคือมันเหมือนจะยุคตอนสมัยโบราณนะฮะที่คนจีนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็กลายเป็นไชน่าทาวน์อะไรเป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่แล้วต้องถามไชน่าทาวน์เนี่ยอากงอาม่าเนี่ยซื้อได้ยังไงมันก็มีแลนด์ลอร์ดให้เช่าเซ้ง30ปีนะครับแล้วก็ต่อกันมาเป็น60ปีอะไรพวกเนี้ย
1: ครับคือจริงๆแหละมันก็คือมันก็มีวิธีแล้วก็เป็นการเข้ามาของต่างชาติในการที่สร้างชุมชนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณแต่ว่าอันนี้มันเป็นสมัยใหม่เท่านั้นเองถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วบังเอิญมันมีเคสประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งไปไหนก็เราก็เห็นเขาทำเหมือนกันหมดคือนะครับยึดครองอยู่ร่วมกันยาวๆแล้วก็สร้างชุมชนที่คนนอกห้ามเข้าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นประเด็นแล้วแถมตอนนี้ก็มีประเด็นว่าตัวประเทศเองเขาก็โดนจรวดกันจนเขาแยกตัวออกหนีออกมานะครับมาตั้งที่ใหม
1: ่ครับ
0: เราก็เลยกลัวเข้ามายึดปลายยึดพังงานยึดสมุยนะครับจริงเขาเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับแต่คราวนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: พอดีคุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าในมองในแง่ของต่างประเทศหรือต่างชาติกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จากต้นปีจนถึงขณะนี้นี่นะครับมีสัญญาณหรือว่าตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
0: อสังหาไทยนะครับถ้าเป็นเดิมๆที่เราบอกยอดขายกันทุกปีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตอนนี้แย่นะครับแย่เลยเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาปิดช่องแคบพมุดเนี่ยครับคอขวดคือไม่อนุมัติสินเชื่อให้น้อยมากรีเกียดสูงนะครับเข้มข้นแต่ว่าตัวแบงก์เองก็กำไรโด่งทุกปีนะครับนิวไฮทุกปีเพราะว่าเขาก็เลือกให้เฉพาะคนที่มีศักยภาพจะกู้ได้อย่างเดียวแล้วก็รายอื่นๆรายเล็กรายอื่นๆก็ไม่ได้ให้กู้แล้วก็สถาบันการเงินทางคำนิดเนี่ยก็ไม่ต้องสำรองหนี้ศูนย์เยอะกำไรเลยโด่งนะครับแต่พออย่างนี้เสร็จแล้วจะไปกันต่อไงครับกู้มาทำโปรเจกต์แล้วพอโปรเจกต์จะโอนก็ไม่มีเงินไปจบโปรเจกต์เพื่อจะโอนแล้วถามโอนเสร็จลูกค้าก็ไม่มีศักยภาพที่จะเข้าแบงก์อีกก็ต้องขายคืนเงินบ้างยึดเงินหรือลดบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายออกแล้วก็ไปขายใหม่อีก 3-4 รอบมันอยู่ไม่ไหวครับตอนนี้หนักมากครับหนักมาก
1: ลดครับ
0: จะขายต่างชาติใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าเกิน49ไหมหรือถ้าจะเกินก็มีบริษัทมาซื้อไหมอะไรพวกนี้มันก็อย่างนี้ครับเราก็เลยพึ่งกำลังซื้อต่างชาติมา 2-3 ปีแล้วครับหลังๆเนี่ย
1: ครับตอบคือเนี่ยนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งมาเนี่ยถือว่าปีนี้หนักสุดไหม
0: มันคนละแบบนะครับต้มยำกุ้งใช่มันตึ้งขึ้นมาแล้วมันรากไปหมดเลยทุกอย่างเจ๊งหมดเลยใช่ไหมเราก็ทำมาตั้งหาเงินก็ติดทันทีเลยลูกค้าที่มาซื้อเราก็ติดทันทีแบงก์ก็ล้มนะครับนั่นคือเข้า ICU เลยทีเดียวแต่ตอนกับ5-6โรคนะมีเบาหวานความดันมีมะเร็งแทรกเล็กน้อยนะครับนะครับภาพคล่องหดหายหมดเลยเนี่ยประเด็นคือตรงนี้ครับแต่ยังอยู่นะครับจะอยู่ยังมีหวังแต่ก็คิดหลีนะครับหลายคนอสังหาน่าจะฟุบปีนี้ไม่เห็นปีหน้าไม่รู้นะครับ
1: เหรออุ้ยปีนี้เพิ่งจะมาได้เกือบ5เดือนยังเหลืออีกตั้ง7เดือนข้างหน้าเลยนะฮะ
0: ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาจะลบกันอีกนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ทุกคนก็ภาวนาว่าอเมริกาอาวุธใกล้หมดนะครับอิหร่านอาหารใกล้หมดมาก็สู้กันนะครับแตกหักกันไปแล้วจะยังไงแต่ถ้าจะอยู่กัน7เดือนเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็อยู่ไม่ถึงตรงนั้นนะครับสาหัสแล้วครับส่วนอิหร่านนี่จะยังไงใช่ไหมครับเพราะตอนนี้บอลเบิร์นบอลยูอะไรก็แหลกลานหมดนะครับของอเมริกานี่ไม่ดอลลาร์ก็ไม่ค่อยดีนะครับสู้กันนะฝั่งหนึ่งทุบเศรษฐกิจอีกฝั่งหนึ่งทุบด้วยการแซงชั่นและกำลังทหารพอเราเดาตรงนี้ไม่ได้อสังหาไม่ต้องห่วงเลยครับต่อให้เขาเลิกยิงพรุ่งนี้พรุ่งวันรุ่งขึ้นแบงก์ก็ไม่ได้อนุมัติดีขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: สาธารณะเราสูงมากนะครับนี่สาธารณะเราสูงมากอาชีพที่จะอยู่รอดได้จากนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยนับได้เลยครับมีอะไรบ้างท่องเที่ยวที่เราคิดว่าดีพุ่งๆมาสงกรานต์นี่คนเพียบเลยแต่ตอนนี้ก็มีถ้าลบหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแคนเซิลบุ๊กกิ้งโรงแรมนะครับเพราะว่ามันตายที่ค่าเครื่องบินครับสายการบินถ้าบินยาวเนี่ยกรุงเทพฯทั้งเฟอร์นิเจอร์ตอนนี
1: ้
0: มันไปอ้อมนะครับมันบินผ่านไอ้ทางตะวันออกกลางไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็เลยแพงแล้วน้ำมันก็แพงขึ้นตรงนี้มันทำให้ท่องเที่ยวมันจะดีก็ไม่ดีจะร่วงก็ยังมีคนเที่ยวอยู่แต่ว่าเป็น FIT เป็น Backpack นะครับ
1: ม
0: ันก็เนี่ยครับยังไม่รู้จะไปหลายธุรกิจเนี่ยไม่รู้จะหาเงินมาต่อยอดยังไงนะครับมีการ
1: คร
0: ับ
1: คือเมื่อก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นตัวเลขของต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดบ้านเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติในเพื่อนแบบประเภทเพื่อนบ้านใกล้เคียงติดพรมแดนกันแถวเนี้ยระยะสั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถเข้ามาช่วยทดแทนได้ระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยบ้างเลยนะครับ
0: มันยากคุณบัญชาคือพม่าซื้อเยอะขึ้นนะครับเมียนมาเนี่ยปีตั้งแต่เขารบกันเนี่ยครับมีปัญหารบพุ่งกันเนี่ยเขาก็แห่มาตอนนี้ก็จะมีพวกการศึกษาสูงหน่อยเห็นท่าทางไม่ค่อยดีเขาก็ย้ายมาเรียนเมืองไทยกันนะครับหลายมหาลัยก็มีเมียนมามาแต่ยอดที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะแยะเหมือนคนจีนที่แบบซื้อแหลกเหมือนสมัยคนจีนอยู่เมืองไทยที่คนจีนซื้อเมืองไทยเยอะนะครับ แล้วตอนนี้คนจีนก็ซื้อดรอปลงไปพอสมควรเลยเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจเขาภายในเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยครับ
1: อย่างนั้นแสดงว่าภาพรวม
0: ก็เหนื่อยอยู
1: ่ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปีนี้คิดว่าจะติดลบหรือไหมฮะชะลอต่อไหม
0: โอ้มันแย่ลงเรื่อยๆครับแต่ว่ามันแย่ลงแบบที่มันไม่มี U shape ครับมันจะเป็น L shape ครับหมายถึงลงแล้วนิ่งยาวหรืออาจจะลงไปอีกนะครับไอ้ที่ลงไปอีกเนี่ยสาเหตุเพราะว่าสภาพคล่องบริษัทมันไปต่อไม่ได้ครับคุณบัญชาอย่าลืมนะหุ้นกู้ที่ต้องโรลโอเวอร์เนี่ยให้ได้มันมีทุกเดือนนะครับจะครบจะโรลได้ไหมจะขายของใหม่ได้ไหมถ้าขายของใหม่ไม่ได้ก็เหมือนเปิดแชร์ใหม่หรือปิดแชร์เก่าไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยนะครับ
1: โอ้ก็แสดงว่าไอ้ปัญหาพวกหุ้นกู้ของพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงปีนี้อีก
0: ใช่ครับบางคนโรลรอบ3นะครับแล้วก็ทบดอกไปเรื่อยๆทบดอกเพิ่มดอกให้เรื่อยๆในขณะที่ยอดขายมันไม่เติบโตปัญหาปีนี้เอ้ยปัญหาของปีนี้ปีหน้ามันแก้ไม่ออกแล้วปีต่อไปก็แก้ไม่ออกแล้วมันจะโรลโอเวอร์หมุนไปถึงไหนอะครับเราไม่ได้กู้แบงค์ใช่ไหมเราออกเป็นหุ้นกู้หมายถึงบริษัทมหาชนนะครับเขาออกหุ้นกู้แล้วตอนนี้จะวกมากู้แบงก์ก็ยิ้มเห็นหุ้นกู้ค้างสต็อกเดี๋ยวนี้เขาก็คงไม่ได้ให้กู้ง่ายๆครับ
1: โอ้อันนี้ยิ่งกว่าบัวพันหลักอีกนะครับคุณมลิศครับ
0: ถูกต้องครับสาหัสครับเราไม่ใช่เฉพาะอสังหานะครับธุรกิจอื่นด้วยนะครับเกือบ200,000 ล้านนี่รวมๆกันเนี่ยแต่มันมีไอ้พวกทิปเปิลบีเอเออะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก็จะรอดนะครับจะพอไปต่อได้หรือบางตัวที่มีสงครามแต่ไปได้ดีมีพอมีนะครับไอตัวอย่าอาสังหาหรือบางตัวนี่โอ้โหที่มีเคมีพันมีอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหเหนื่อยครับ
1: นั่นก็แสดงว่าตอนเนี้ยคืออย่าคิดว่าสงครามจบแล้วจะรอดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดด้านการระดมทุนการเงินที่มันพันสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่กว่าจะรีคอเวอร์จากปัญหาที่เรากำลังเกิดปัจจุบันเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายแลขวาด้วยว่าเฮ้ยประเทศต่างๆในโลกอ่ะต้นทุนการเงินมันเป็นยังไงด้วยโลกนี้มันยืมกันไปกันมาครับยืมเท่าไหร่ใครให้สูงใครให้น้อยใครอนุมัติใครไม่อนุมัติเอาอะไรไปค้ำมันอยู่อย่างนี้ครับกว่าจะนิ่งกว่าจะอะไรก็ต้องใช้เวลาถ้าสงครามเลิกนะครับแล้วคุณทำเนี่ยสงครามเลิกจะเลิกแบบไหนครับเลิกแบบถอยกลับบ้านดื้อๆเขาก็จะเจ็บมากนะครับดอลลาร์แย่เนี่ยมันก็จะมาอย่างอื่นอีกนะครับเพราะเขาหยุดไม่ได้นะครับไม่งั้นอเมริกาก็จะล่
1: ม
0: เห็นไหมครับมีไอ้ตอนจัดเต็มถนนไปหมดแล้วตอนนี้
1: ใช่ใช่
0: โอ
1: ้
0: เนี่ยโอ้มันก็ไม่มีนะครับ
1: ใช่แหละเพราะว่านาทีนี้นะฮะถ้าจะมองไปก็อสังหาริมทรัพย์ถ้าพูดตรงๆนะตามข่าวอะไรต่างๆมาตลอดเนี่ยมันไม่มีข่าวดีสำหรับตลาดนี้จริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือมันมีซ้ำมาตลอดนะครับตั้งแต่แผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วมาต่ออันนี้อีกต่อสงครามอีกก่อนหน้าแผ่นดินไหวก็รัสเซียยูเครนอีกคือแต่ละอันนี่แบบมันช็อกธุรกิจอสังหาพอสมควรนะครับแต่พอเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยปัญหาพลังงานปั๊บรัสเซียเนี่ยช่องแคบพมุดเนี่ยโอ้โหนิ่งไปเลยครับนิ่งแบบยอดขายต่างชาตินี่เงียบไปเลยบางคอนโดนะครับเป็นลักชัวรี่สุดๆเนี่ยอาจจะพอไปได้บ้างแต่ปีนึงจะขายสัก5อันก็เก่งแล้วนะครับตารางเมตรนึง 500,000 400,000 เนี่ยขายกันได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับ
1: ก็เลยทำให้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้ก็ยังจะดูเป็นปีที่เหนื่อยสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กันอยู่นะครับ
0: ใช่ครับใช่ๆแล้วมันลามไงคุณนันชาเพราะว่าพออสังหาไม่ดีผู้ออกแบบก็เหนื่อยผู้รับเหมาก็เหนื่อยผู้รับเหมาจะเหนื่อยมากกว่าเพราะของใหม่งานน้อยของเก่าไม่จ่ายเงินจะไปยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ใครที่มีต้นทุนการผลิตหนักก็ไม่รู้จะผลิตยังไงขายยังไงพวกเป็นเอเย่นก็สั่งน้อยหน่อยแต่สต็อกเดิมก็ขายยังไม่ออกอะไรพวกนี้ครับก็ต้องดิ้นกันนะครับขายก็เก็บเงินไม่ได้ก็เหนื่อยอีกนะครับ
1: อ๋อครับนี่รวมไปถึงพวกตกแต่งภายในตกแต่งสวนอะไรตรงด้วยนะฮะเนี่ย
0: ครับแต่ตกแต่งภายในถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ย ขาก็วิ่งเข้าโรงแรมได้เพราะโรงแรมก็ยังมีการ investment พอสมควรนะครับมีคนกำลังคิดขอมาโทรมาถามว่ามีโรงแรมให้ซื้อไหมอยากจะ5ดาว6ดาวหรือในภูมิภาคท่องเที่ยวมีคนถามนะครับเรื่อยๆมีกองทุนที่มองว่าไทยจะกลับมาครับ
1: โอ้
0: มีแต่ว่าถ้าลายเล็กๆในอินทีเรียนะคุณบัญชาเขาก็จะมีแบบไปฟลิปเขาเรียกภาษาฟลิปบ้านฟลิปบ้านก็คือไปเอาบ้านมือสองมานะครับจะจากแบมหรือจากNPA ของแบงค์เนี่ยแล้วก็เทคออกมาแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ขายอย่างนี้ก็ยังพอได้ใช้อะไรอินทีเรียบ้างนะครับแต่ก็เป็นลายเล็กๆไปนะครับตลาดอันนี้มีอันนึงดีนะครับคุณบัญชาตลาดขายฝากจำนองเนี่ยใครมีเป็นนายทุนแล้วก็มีคนน้องทำให้เขาก็จะไปปล่อยนะครับโอ้โหของให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ร้อนมาก็เขาจำนองโอ้โหดีมาตลอดปีกว่าเนี่ยครับ
1: โอ้ก็คือขายฝากจำนอง
0: แบงค์ไม่ให้เนี่ยคุณบัญชาแบงค์ไม่ให้อ่ะครับแล้วเราต้องเอาเงินไปปิดการก่อสร้างงวดหรือหมุนใช้ในองค์กรยังไม่ไล่ลูกน้องออกเนี่ยมันก็ต้องมีเงินมาอัดฉีดมาใช้หมุนเวียนซื้อสินค้าพวกเนี้ยสุดท้ายก็เอาทรัพย์ตัวเองอ่ะที่มีไปจำนองจำนองก็ได้ราคามาครึ่งนึง 60% บ้างดอกเบี้ยสัก 12-18 ก็แล้วแต่ต่อปีนะครับเพราะนั้นมันก็ลุ่งพวกที่ทำมีเต็มไม่หมดเลยครับ
1: โอ้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตซะด้วยซ้ำไปนะ
0: ครับแล้วเงียบๆด้วยเพราะว่าไม่รู้เขาทำธุรกิจยังไงนะครับมันไม่ต้องการดังนะครับ ต้องการให้คนที่ไปบอกต่อว่าเฮ้ยผมรับเนี่ยแล้วเขาก็มีคนเจ้าที่ดูโฉนดเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องนี่ก็ลูกน้อง60คนนะครับไว้ทำธุรกิจนี
1: ้เหรอ
0: เยอะแยะมีเคสทุกวันมีเคสพาไปหาลูกค้าไปหากรมที่ดินไปจดจำนองโอ้เยอะแยะไปถ่ายรูปบินโดรนได้ไม่หมดเลยครับตอนนี
1: ้โอ้เหรอครับ
0: ครับเห็นไหมโตเงียบเงียบครับ
1: โอ้ที่โตเงียบเงียบนะเนี่ย
0: เทียบครับแล้วอพาร์ตเมนต์ก็ดีนะครับเพราะคนซื้อไม่ได้ก็เช่านะครับอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ราคาใช้ได้นะครับขายดีกว่าคนที่ไปซื้อคอนโดแล้วมาปล่อยเช่าเยอะเพราะคอนโดปล่อยเช่ามันก็ต้องมี12,000-15,000พวกนี้ครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันต้องพอผ่อนแบงก์นะครับถ้าเราต่ำกว่านี้ก็ต้องควักกระเป๋าเพิ่มพอตั้งราคานี้ปั๊บอพาร์ตเมนต์ก็เอาไปกินหมดนะครับ
1: ถูก
0: มันก็ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ก็เลยบางทำเลถ้าเปิดใหม่ๆแล้วทำเลไม่ลึกเนี่ยออคิวเพนซีเรทก็มี 8-90% นะครับ
1: โอ้โหสูงนะครับ
0: สูงครับสูงเต็มหมดเลย
1: กับสภาพอย่างนี้เนี่ย 80-90% เนี่ยถือว่ามหัศจรรย์เลยนะครับ
0: แต่อาจจะมีเทอร์โนเวอร์สูงกว่าปกติกว่า 3-4 ปีหน่อยโอเคไม่ไหวแล้วบายๆคนใหม่มา
1: ครับ
0: มีอีกธุรกิจเนี่ยธุรกิจในหน้าอพาร์ตเมนต
1: ์
0: ผมว่าเพิ่งเจอนะคุณชาสมมติเราเปิดอพาร์ตเมนต์ใหม่ปั๊บส่งอินโฟเมชันไปเนี่ยมีโบรกเกอร์ที่ไปเอาคนมาเช่าเราเซ็นสัญญา1ปีเนี่ยมีนะครับแล้วเขาก็กินคอมไปเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง
1: อ
0: ย่างผมทำอพาร์ตเมนต์ก็มีในหน้าเก่งๆทำได้25ห้องก็มีครับไม่รู้ว่าคนที่ไหนมาอยู่ยอมย้ายมาอยู่โซนที่เราทำอพาร์ตเมนต
1: ์
0: นะครับเพื่ออยู่ในราคาเนี้ยแล้วก็ไปทำงานไหนแล้วก็ไม่ได้เซอร์เวย์แต่ในนั้นได้ครับเขามีเครือข่ายมี Facebook เนี่ยของเขาที่เนี่ยคอนอพาร์ทเมนต์เปิดใหม่ตรงนี้สวยงามเท่าคอนโดเนี่ยเขาก็ไปโปรโมทกันก็ได้ลูกค้ามาครับตลอดเลยตลอดได้ตลอดเลย
1: ก็นี่ก็เพิ่งรู้นะครับว่าสภาพที่เศรษฐกิจมันแย่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบางธุรกิจในภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกลับมีรายได้และโตแบบเงียบๆนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับใช่มีครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็เราได้เห็นความเข้าใจสภาพเกี่ยวกับทางด้านของอสังหาในเมืองท่องเที่ยวกันนะฮะเพราะว่าเป็นกระแสที่ต่างชาตินั้นเข้ามาซื้อผ่านนอมินีกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าสภาพของอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ก็คงจะต้องนะครับทำใจกันต่อไปนะครับใครบริหารเก่งในทีนี้ก็ถือว่าน่าจะรอดกันได้นะครับเอาละครับต้องขอบคุณคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยศิษย์ครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพรณฤทธิ์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมครับในจริงๆไอ้คำนี้มันคลาสสิกจริงฮะทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าคราวนี้วิกฤตมันจะเป็นวิกฤตแบบอาบุญตรงเลยวิกฤตซอมบี้เลยเนี่ยนะฮะแต่ยังฟังเมื่อสักครู่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็เห็นมีฮะธุรกิจไปจำนองเงี้ยธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ย ก็เกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะเป็นการเกิดแบบ low profile โตเงียบๆแต่นี่เราก็ไม่รู้นะครับว่ารายได้หักสุทธิกันแล้วเนี่ยกำไรกำไรจะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไว้มีเวลานะครับได้คุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ทุ่ม43นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz ทาง 90.5 ขึ้นความคิดของอสมทกันนะครับแหมเงินเฟ้ออเมริกาเปิดออกมาตกใจเลยนะฮะเป็นเงินเฟ้อที่ขึ้นเร็วที่สุดในรอบ3ปีหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2023เป็นต้นมานาทีนี้สะดุ้งมาแล้วครับนะฮะถ้าหากว่าราคาสินค้าผู้บริโภคของคนอเมริกันขึ้นดุดันขนาดนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นตัวเลขของเดือนเมษายนนะครับเพิ่งประกาศมาเมื่อประมาณ 4-5 นาทีที่ผ่านมานี่นะครับโอ้ถ้าเงินเฟ้อขึ้นเยอะอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสดอกเบี้ยที่จะลงหรือจะทรงเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงต่อไปอีกนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับกรณีที่ตอนนี้สงครามอิหร่านเองก็กำลังจะทำให้ข้าวของแพงกันทั่วโลกเนี่ยดูจากตรงนี้ปรากฏว่าดัชนีหุ้นร่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐถ้าเปิดก็ลงแดงกันทั้งแถบนะครับดาวโจนส์นะฮะถ้าเปิดตอนนี้เราก็ตกลงไปอยู่48จุดนะครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ลง38จุดครับNasdaq Future นะฮะร่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก248จุดนะครับส่วนราคาน้ำมันช่วงนี้กลับมาแพงละนะฮะราคาน้ำมันดิบBrent อังกฤษนิวยอร์กนี่นะครับโทษนะ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนขณะนี้เปิดตลาดแล้วนี่นะครับ3.66ดันขึ้นมา 3.51% วิ่งอยู่ที่107.86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่แพงแล้วนะครับต่อมาครับราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐนะฮะเดี๋ยวอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยโอ้โหขึ้นไปยืนเกินร้อยครั้งใหม่แล้วนะครับขึ้นมา3.45เซนต์หรือประมาณ 3.5% ครับวิ่งอยู่ที่101.51เซนต์ต่อบาร์เรลราคามันกลับแพงขึ้นแล้วและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคือถ้าเงินเฟ้อมันออกมาสูงๆอย่างนี้เนี่ยนะโอกาสที่มันจะลงกระทรวงดอกเบี้ยเนี่ยมันยากด้วยนะฮะทำให้ราคาทองคำสัญญาณล่วงหน้านะครับตอนนี้ลงไป26.80เซนต์หรือประมาณ 0.57% ครับตอนนี้ทองคำสัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่ 4,701 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนเนี่ยทำทางกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหลุด 4,700 เอาอีกแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณข้อมูลเร็วด่วนนะครับส่งตรงมาสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนก็ติดตาม Econbiz กันได้นะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะก็จะมีข่าวที่น่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยเกาหลีใต้ก็เอาจริงนะเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะฮะมีอยู่พักหนึ่ง 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโอ้โหโพสต์แบบสื่อโซเชียลกันยกใหญ่เลยนะไปถึงปั๊บเข้าห้องเย็นไป ไปถึงปั๊บยังไม่ทันจะพ้นประตูอินชอนเลยถูกส่งกลับประเทศไทยนี่นะครับนาทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยข่าวนี้ออกมาตอนแรกคิดว่าเฟคนิวเอาข้อจริงไม่ใช่นะฮะได้รับการยืนยันจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบไปที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของประเทศไทยยืนยันครับเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยห้ามนำเข้าแรงงานที่มีนะถิ่นกำเนิดจาก4จังหวัดตรงนี้เข้าไปทำงานในภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลนี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็อย่างที่บอกนะฮะทุกวันนี้แรงงานหรือว่าคนใช้แรงงานเนี่ยนะครับก็หาเช้ากินค่ำได้ยากลำบากกับเศรษฐกิจประเทศไทยในนาทีนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขั้นอยากจะไปทำต่างประเทศเองนะถ้าเงินดีกว่าก็ไปกันอยู่แล้วแต่ว่าไปแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีปัญหาบางคนกลุ่มทำเสียชื่อเสียงและกลายเป็นเครดิตที่แย่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาจริงเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของกระทรวงแรงงานออกมาเพิ่มเติมครับว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลคือเขาใช้คำว่าตามฤดูกาลก็เป็นว่าอย่างนี้ครับช่วงไหนที่เข้าช่วงเก็บพืชพันธุ์สินค้าทางการเกษตรหรือจับประมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเกาหลีใต้อาจจะขาดแคลนแรงงานสูงมากๆเพราะฉะนั้นต้องอิมพอร์ตนำเข้ามาตามฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ปรากฏตรงนี้เนี่ยตรวจสอบมาไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีบุคคลที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามเนี่ย4จังหวัดอีสานทั้งนั้นเนี่ยนะฮะหลบหนีนายจ้างนะครับเวลาที่ไปถึงเกาหลีใต้แล้วเนี่ยนะครับส่งผลให้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องดำเนินการขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำนะครับกับแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์เลยนะไม่ใช่แค่ขึ้นบัญชีดำเดียวนะฮะตัดสิทธิ์นำเข้าแรงงานไทยจากทั้งหมด4จังหวัดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่มีผล1ปีคือด้านหนึ่งเราก็ฟังได้ใจชื้นระดับหนึ่งว่าเออถือว่าแบนถาวรเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการแบนชั่วคราวนะครับทีนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือ1มกราคม2569ก็จริงๆนี่มันมีผลมานานแล้วเนี่ยนะประมาณ 4-5 เดือนไล่แล้วแล้วมันก็จะไปจบดุลสิ้นปี31ธันวาคม2569คือการแบน1ปีเต็มๆนะครับสำหรับใครที่มีบัตรประชาชนนะพาสปอร์ตนะสถานที่เกิดอยู่ใน4จังหวัดนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับถือว่า1ปีเต็มเนี่ยจะไม่ได้ทำงานที่ทางเกาหลีใต้กันนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณชุติมาจุดมังมอนะฮะเป็นจัดหางานจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เปิดเผยเรื่องนี้เพราะชัยภูมิเป็นหนึ่งใน4จังหวัดที่โดนแบนนะครับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับกรมการจัดหางานเนี่ยก็ได้รับแจ้งแล้วก็มีการยืนยันว่าถูกขึ้นบัญชีดำนะฮะทั้งหมด4จังหวัดเป็นเวลา1ปีเรื่องนี้จริงนะครับปัญหามันคืออย่างนี้บางส่วนเนี่ยหลบหนีนายจ้างก็เลยทำให้ทางด้านเกาหลีใต้เขาก็ไม่พอใจนะครับว่าคุณทำผิดกฎหมายของเขานะครับแล้วนอกจากนี้ยังพบเนี่ยนะครับว่าการหลบหนีนายจ้างที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับบางส่วนก็ไปกระทบต่อนายจ้างที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถูกไหมครับเวลาเขารับแรงงานเขารับอะไรคนต่างชาติเขาไปทำงานเนี่ยเขาก็ต้องมีภาระผูกพันความรับผิดชอบถูกไหมครับเนื่องจากว่าพอเกิดความการกระทำผิดกฎหมายขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับทีนี้การฝ่ายจัดหางานในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง4จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็คือมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมันเป็นการตัดสินใจทางฝั่งของเกาหลีใต้เขาก็แจ้งเตือนเลยนะครับกลุ่มแรงงานในพื้นที่ด้วยนะฮะห้ามหลบหนีเวลาทำงานเกาหลีใต้ห้ามหลบหนีครับนะฮะห้ามหลบหนีเด็ดขาดเพราะถือว่าโทษของการหลบหนีนายจ้างในต่างประเทศเนี่ยนะฮะเข้าข่ายว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างแล้วก็ผิดกฎหมายเกาหลีใต้อย่างรุนแรงนะครับดังนั้นแรงงานตรงนี้ขอเตือนกันล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็ต้องว่า1ปีเต็มๆคน4จังหวัดนี้ก็ไปทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้รวมกันทั้งหมดเนี่ย 21,000 คนส่วนใหญ่ทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า EPS หรือว่า E8 เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่านะครับทีนี้การหลบหนีนายจ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับมันทำให้แรงงานคนอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยที่อยากไปทำงานอย่างถูกกฎหมายหมดโอกาสยาวจนถึงสิ้นปีนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยนะมันไปทั้งอ่างทั้งบึงทั้งอะไรกันนี่เลยนะครับก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะฮะก็ต้องเจอไม้แรงๆอย่างเงี้ยครับจากทางด้านของต้นทางที่บรรดาคนไทยเนี่ยไปใช้ชีวิตทำงานกันอยู่ในต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้กันนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคนไทยเป็นยังไงในเดือนเมษายนที่ผ่านไปเนี่ยนะครับคุณนันทพงศ์จิรัตเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเอาได้เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนคนไทยตั้ง 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยนะเป็นการสะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาวัดทุกเดือนและเดือนเมษายนออกมาละ45จุดปรากฏว่าเป็นเดือนที่ตกต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมนะครับและมันต่ำกว่า50จุดก็หมายความว่าไม่มีความเชื่อมั่นนะอันนี้เป็นหลักการตีความของทางผลสำรวจเขานะครับ ถามว่าทำไมคนไทยไม่เชื่อมันเลยล่ะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกหย่อมย่าเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไอ้เรื่องการที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับขณะเดียวกันราคาพลังงานก็แพงแสนแพงนะครับตามด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งมากระทบกับต้นทุนราคาขายสินค้ากำลังซื้อก็ฟื้นตัวได้อย่างจำกัดนะครับท่องเที่ยวส่งออกก็แค่เข้ามาประคับประคองหิ้วปีกเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ารัฐก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับดูจากตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เจ้าดัชนีที่มันสะท้อนเตี้ยลงหรือว่าเดือนเตี้ยลงเนี่ยปัจจัยทั้งหมดที่สะท้อนถึงตรงนี้ยังมองได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอกาสมันจะฟื้นตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณอันตพงศ์แกก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้าสมมติจบหรือว่าคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้น้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยลดลงได้บ้างเนี่ยนะครับมันจะเอื้อต่อการลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยได้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งการนำเข้านะครับทั้งน้ำมันดิบทั้งก๊าซธรรมชาติผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่เยอะและสูงจริงๆนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับทางด้านของคุณธนพงศ์แกก็บอกงี้ครับว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากการผลสำรวจในครั้งนี้นะเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากที่สุดเนี่ยถึง 32% เห็นไหมฮะคือทำไปทำมายังไงเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีกำลังจงกำลังใจหรือมั่นใจอะไรกันเลยนะครับอันดับ2เนี่ยนะครับคือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีคนมองเรื่องนี้ประมาณ 30% นะครับที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคนไทยนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นเศรษฐกิจโลก 14% นะครับอันดับที่4เนี่ยมาตรการของรัฐอยู่ที่ 9% ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยประมาณ 4% ครับความมั่นคงทางสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณ 3% นะฮะการเมืองอีก 3% เท่านั้นนะครับภัยพิบัติโรคระบาดเนี่ยอยู่เกือบท้ายๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะเก็บ5ภูมิภาคด้วยทีนี้อาจจะได้รู้เลยนะครับว่าประชาชนแต่ละภาคเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจมากน้อยกันแค่ไหนก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับในระดับภูมิภาคนะฮะมีระดับความไม่เชื่อมั่นเนี่ยของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 49.7 จุดมาเป็นระดับที่1นะแสดงว่าเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยนะไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทยเลยเนี่ยนะฮะอันดับที่2เนี่ยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเนี่ยนะฮะ 46.8 นะครับอันดับที่3สำหรับคนไทยที่ไม่มั่นใจมาอันดับ3อยู่ที่ภาคใต้นะครับ 44.5 ส่วนภาคเหนือเนี่ย 43.2 มีภาคกลางเนี่ยแหละครับที่ไม่มั่นใจเนี่ยน้อยที่สุดก็คือระดับ 43.1 นะฮะแต่ว่าคนเมืองหลวงคนแบบแถบปริมณฑลเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆนะครับต่อมาเขาเจาะลึกไปมากกว่านั้นครับเขาไปถามเป็นอาชีพเลยนะอาจจะได้รู้เลยครับว่าอาชีพไหนเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมั่นเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีทั้งหมด7อาชีพนะครับทุกกลุ่มอาชีพอยู่ในระดับไม่เชื่อมั่นทั้งหมดไม่มีอาชีพไหนแบบจะสวนขึ้นมาว่าเชื่อมั่นเลยนะฮะทีนี้พอมาดูกันว่า7อาชีพอยู่ในระดับความไม่เชื่อมั่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ต้นจากพนักงานของรัฐ 48.9 จุดต่อมาครับผู้ประกอบการก็คงจะหมายถึงเอกชนนะหมายถึงผู้ประกอบการของพนักงานเอกชนเนี่ยนะฮะ 46.8 นะครับขอโทษนะผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการอยู่ที่ 46.8 นะครับพนักงานที่ทำงานกับเอกชนเป็นลูกจ้างเนี่ยอยู่ที่ 45.5 นะแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปก็คือนักศึกษาก็ไม่มั่นใจฮะเป็นอาชีพที่4เนี่ยนะฮะ 43.1 นะครับฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน 42.9 อาชีพเกษตรกรเนี่ย 42.8 นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมองเลยนะครับว่าความเชื่อมั่นของ7อาชีพเนี่ยก็น่าจะลดลงต่อเนื่องในอนาคตต่อไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันละครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวบอกชี้วัดเลยนะครับว่าคนจะมีอารมณ์ความรู้สึกทำมาค้าขายการจัดจ่ายยังไงขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยกันเลยนะครับต่อจากเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นอีกเรื่องนึงซื้อรถเนี่ยได้รถแต่ซื้อรถแล้วทำให้รู้สึกเสียอารมณ์กับราคาแล้วก็ซ่อมสูงอะไรต่างๆนี่นะครับกลายเป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะก็เนื่องจากว่าแกเองก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเนี่ยโอ้โหวันนี้นำทีมเลยนะฮะลงไปตรวจสอบที่โชว์รูมรถไฟฟ้า EV ของBYD นะครับไฮคลาสที่สาขาลาดพร้าวแล้วก็ไปต่ออีกนะฮะที่ชมโชว์รูมของรถจีนยี่ห้อโอโมดะเจคูที่สาขาลาดพร้าวก็ใกล้ๆกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าลงไปทำไมคือได้รับการร้องเรียนผ่านทางด้านของผู้บริโภคมันเยอะมากเลยเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาหลักที่สรุปเป็นภาษาพูดได้ก็คือชำรุดลอยแพราคาดิ่งเนี่ย3เรื่องเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อรถ EV นะครับจากสถิติการร้องทุกข์นี่นะครับปรากฏว่า โอ้โหนี่ร้องมาตั้ง 1,348 คนเนี่ยนะฮะก็เลยต้องลงมาดูนะฮะพอลงมาดูเสร็จก็ตรวจสอบอย่างแรกเลยฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีหรือไม่มีนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉลากเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดว่าเออฉลากมันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วการบริโภคตั้งนู่นนี่นั่นราคาเท่าไหร่แบตเท่าไหร่อะไรต่างก็ว่าไปนะครับซึ่งเรื่องนี้พอทางด้านระดับรัฐมนตรีลงไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็เลยย้ำสำคัญเลยนะครับว่าตอนนี้นะผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3อย่างนะอย่างแรกเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงฉลากให้เห็นชัดและอ่านเป็นที่ชัดเจนที่ตัวรถไม่ใช่ไปเก็บไว้ที่อื่นนะต้องติดที่ตัวรถนะฮะส่วนใหญ่จะติดตรงกระจกนะตรงกระจกใสๆนี่แหละครับแล้วมาจบนี้แล้วเนี่ยนะครับการชี้แจงข้อมูลทั้งหมดต้องครบหมดประการที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะเช่นคันนี้สเปคเนี่ยวิ่งจะต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นยังไงนะครับให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไอการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานให้ชัดว่าเป็นแบบมาตรฐาน EPA WLTP NEDC หรือว่า CLTC อันนี้ต้องชัดนะต้องครบถ้าเป็นไปได้ก็ครบทุกว่าทุกตัวชี้วัดประเด็นกันนะครับแล้วนอกจากนี้เท่าที่รู้กันเนี่ยนะฮะโอ้โหว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นสินค้าควบคุมฉลากแต่ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ควบคุมราคาเข้าใจมั้ยฮะเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดฉลากให้ครบไม่งั้นและยุ่งแน่ๆเลยนะครับไปตบท้ายกับต่างประเทศกันนะครับเนี่ยที่ประเทศไทยเราต้องการจะเป็นศูนย์ Data Center เนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนอเมริกันก็ไม่พอใจนะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยฮะมีการประท้วงกันแบบยกใหญ่กันเลยที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นรัฐเวอร์จิเนียประชาชนที่เป็นคนชาวอเมริกันที่นั่นน่ะออกมายกป้ายประท้วงกันเลยครับว่าตอนเนี้ย AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับกำลังทำให้เมืองเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่มีการใช้ค่าใช้ไฟมากพอใช้ไฟมากเนี่ยค่าไฟมันแพงพอแพงเสร็จสิ่งแวดล้อมมันพังเพราะว่ามันจะต้องรีบผลิตไฟเข้ามาป้อน data center และที่สำคัญครับเอาตกลง data center นี่เสียงไม่เงียบนะเสียงดังอีกต่างหากทำให้คนอเมริกันในหลายรัฐเนี่ยนอนไม่หลับนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ก็ดูไว้ครับเดี๋ยวสักวันนึงที่ data center ประเทศไทยตอนนี้ก็ปักหมุดลงทุนกันเยอะแยะกันเนี่ยนะฮะอาการอย่างนี้จะมาหรือไม่นะครับค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังแล้วก็เสียงดังรบกวนชาวบ้านเขานะครับหมดเวลาครับสำหรับ Econ Beast ในวันนี้นะครับติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มประมาณถึง2ทุ่มนะครับแล้วแบบนี้ผมลาท่านชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Econ Beast ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beast บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วย ำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
8: บอกเล่า965กับนิรุธศิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
9: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและ ปภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการอิ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุ

0: ชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพบกันวันนี้12 พฤษภาคม 2569นะครับเรื่องของการกู้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยังเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าตอนนี้ออกเป็นพ.ร.ก.และมีผลบังคับใช้แล้วและก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องของการมาตรการในการเยียวยาส่วนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเรื่องที่ถูกพากย์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะมันเรื่องเร่งด่วนจริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายค้านก็ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันกับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะครับแต่ระหว่างที่รออาจารย์ปริญญาอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังครับอาจารย์ปริญญาเองจะมีงานนะครับงาน34 ปีพฤษภา 35คงจำกันได้นะครับที่เป็นเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองมีการเปลี่ยนผ่านไปผ่านมาแล้ว34 ปีพฤษภา 35นะครับวันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคมนี้วันที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีการเสวนาเรียกว่า Talk May Talk เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังนะครับเดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังโอ้มีคนที่ไปพูดบนเวทีน่าสนใจทีเดียวนะครับงานนี้เขาจะเป็นการระดมทุนที่จะพัฒนาอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมนะครับให้เป็นสวนสาธารณะประชาธิปไตยเนี่ยนี่เป็นอนุสรณ์สถานพฤษภาที่ต่อสู้มายาวนานกว่าจะได้มานะฮะจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะประชาธิปไตยมีใครไปบ้างครับปาเต็ดปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมปกติจะเป็นคนที่พูดเรื่องดนตรีสังคมนะฮะการเมืองบ้างเที่ยวนี้ปาเต็ดมาขึ้นเวทีนะครับครับมากับคุณสมภพรัตนวรีเชื่อจะไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าบอกว่าติงข่าวโอ้โหหมู่นี้ช่วงนี้ติงข่าวเวิร์กพอยต์คุณติงสมภพเนี่ยมาแรงอะทำข่าวสนุกสนานเสียดสีนะฮะแน่นทีเดียวนะฮะแล้วก็มีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะครับแล้วก็อาจารย์ปริญญาแน่นอนฮะเป็นหนึ่งในพิธีกรครั้งนี้ด้วยมีคุณชนิดนันบุญนันทิเป็นผู้ดำเนินรายการวันอาทิตย์

0: นี้นะครับ17พฤษภาคมบ่ายโมงที่ห้อง LT2 ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันที่ท่าประจันนะครับนะที่ต้องเย็นต้องเน้นเพราะว่ามีธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะรังสิตก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้ก็กว้างใหญ่นะฮะเรียนตั้งแต่ระดับจาตรีขึ้นไปส่วนธรรมศาสตร์ก็ที่ท่าประจันก็เป็นที่เรียนตั้งแต่ระดับผมก็จะโทรอยู่ถึงเอกนะฮะระดับสูตรพิเศษนะครับแล้วก็เวทีจัดอยู่ที่นี่นะครับย้ำอีกทีนะครับอาทิตย์17พฤษภา2569นะครับบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังนะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจติดตามเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับอาจารย์ปริญญาเข้าไปยังฮะยังไม่เข้ามานะครับโอเคท่านสืบเนื่องกันนะฮะสืบเนื่องกันก็คือเรื่องของการบ้านการเมืองที่ผ่านมาเมื่อวันที่11วันจันทร์เนี่ยฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนฮะตอนนี้นี่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่ทางพรรคประชาชนเป็นเงื่อนไขคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยนะฮะว่าจะสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าสัญญาว่าจะผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วที่สุดก็นำไปสู่การยุบสภารัฐธรรมนูญไปไม่ถึงฝั่งขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้หลังได้รัฐบาลแล้วมีกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาและเมื่อมีการยุบสภากฎหมายนี้ก็ตกไปแต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับก็เขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลก็เรียกร้องขอเอากฎหมายที่ค้างอยู่นะมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ก็เป็นไปได้และตอนนี้ก็คือนายกก็มีการต้องทำภายใน60วันนะฮะมีกฎหมายพรบอากาศสะอาดได้กลับมาสู่การพิจารณากันใหม่นะครับส่วนแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะในเรื่องนี้กำลังจะเล่าถึงการเสวนาเมื่อวานนี้ครับในโอกาส126ปีชาติการดร.ปรีดีพนมยงค์ฮะเขามีการคุยเรื่องจากมติเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญสู่ต้นทางการปฏิรูปองค์กรอิสระนะครับก็เป็นหัวข้อที่ถือว่าน่าสนใจนะฮะนี่ก็34ปีผ่านไปนะในการพฤษภาก็เรียกพฤษภาธมินหรือพฤษภาประชาธรรมนะครับเอาละใครสนใจก็เชิญไปฟังกันได้วันอาทิตย์นี้หรือว่าหัวข้อการสัมมนาที่ผ่านมาก็ลองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากนะไปเสิร์ชดูนะครับวันที่จริงตั้งใจจะคุยกับอาจารย์ปริญญานะครับว่าด้วยเรื่องของพรบ.กู้เงินนะครับ400,000,000,000 บาทว่ามองเรื่องนี้มองกันอย่างไรนะก็จะว่าอาจารย์ปริญญาน่าจะติดภารกิจอย่างเร่งด่วนนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามาก็จะมาสมทบกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดนะฮะมีการประชุมครม.ก็ยืนยันว่าเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทมี2ก้อนนะฮะก้อนหนึ่งเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจ200,000,000,000อีกก้อนนึงว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานอีก200,000,000,000 บาทซึ่งก้อนเนี้ยที่มีปัญหาว่ามันเร่งด่วนจริงหรือเปล่ามันจำเป็นขนาดต้องไปกู้เงินมาอย่างเร่งด่วนแล้วคนรุ่นหลังจะต้องมารับผิดชอบเรื่องเงินกู้ด้วยหรือเปล่านะฮะก็มีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผ่านไปที่สภาเพื่อจะส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยื่นตีความว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะครับ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนายกก็ยืนยันนะครับว่าความเห็นนายกถือว่ามั่นใจว่าไม่ขัดครับเพราะว่าพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่วนเรื่องฉากทัศน์ก็คือว่าแย่ที่สุดขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า worst case มองฉากทัศน์ว่าอย่างไรเพราะมีคนมองว่ากรณีที่ส่งไปที่สภาส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเงินที่กู้ปล่อยไปแล้วแล้วถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญจะทำยังไงฮะจะเอาเงินคืนหรือต้องรับผิดชอบทางการเมืองแต่อย่างไรบ้างนี่เป็นประเด็นที่เป็นฉากที่จะเกิดขึ้นนายกยืนยันนะครับว่าต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อน้องประชาชนเพราะเป็นฝ่ายบริหารส่วนที่แผน2หรือไม่ยืนยันว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกยืนยันและมั่นใจว่าเดินหน้าต่อไปได้นะครับขณะเดียวกันทางคุณประกรณ์นะฮะคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันอย่างมั่นใจเช่นกันนะครับว่ากระทรวงการคลังมีอำนาจนะฮะกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทนะครับยืนยันว่าทำได้แล้วก็ยืนยันว่าคิดรอบคอบแล้วนะฮะคิดรอบคอบแล้วแล้วก็ยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าสภาเมื่อสภาเนี่ยฮะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลจะมีเวลาในการตัดสินภายใน60 วันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคุณประกอบก็ยืนยันนะครับว่าเชื่อมั่นว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนที่ฝ่ายค้านคือถ้าที่ฟัง2พรรคเนี่ยแม้จะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะกับมาตรการการกู้เงินที่จะมาช่วยเหลือมาแจกมาทำความเดือดร้อนเนี่ยอาจจะมีข้อกังขาหรือว่ามีข้อห่วงใยอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับคัดค้านเต็มที่ในก้อนแรกเนี่ยนะครับก้อนหลังสิฮะก้อนที่บอกว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไม่มีแผนงานที่ชัดเจนและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนต้องรีบกู้นะทำไมถึงมาอยู่ในการกู้ก้อนเดียวกันนะฮะซึ่งทางรองนายกประกรณ์ก็ยืนยันนะครับว่ามันเป็นเงินที่ต้องอยู่ในก้อนเดียวกันและมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า เรื่องนี้มันมี2ก้อนจริงที่สำคัญนะเราต้องตีความนะรองประกรณ์ท่านบอกว่ามี2ก้อนคือการช่วยเหลือเยียวยานี่ก้อนที่1ก้อนที่2คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการไปพร้อมทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะฮะช่วยเหลือประชาชนกลไกระบบที่ทำมีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง2วัตถุประสงค์ต้องดำเนินคู่ขนานไปด้วยกันนะฮะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินจึงไม่แยกก้อนฮะแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นแปลว่ายืนยันว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนยืนยันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยังพูดถึงว่าการกู้เงินเนี่ยความจริงเป็นเรื่องของการพูดย้ำเพื่อสร้างความชอบธรรมว่ารัฐบาลชุดก่อนก็ทำไม่ใช่มีเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับก็พูดถึงตั้งแต่สมัยนี่ฮะรัฐบาลตั้งแต่ปี50นะฮะก็มีการกู้นะครับตอนนั้นมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้นะฮะครั้งแรกกู้สำเร็จครั้งต่อไปก็ถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะว่าติดปัญหาเรื่องความจะเป็น เร่งด่วนนะฮะนี่คือพูดถึงเรื่องของรัฐบาลก่อนๆแล้วยังพูดถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะว่าที่กู้สําเร็จในช่วงน้ําท่วมส่วนครั้งที่สองเนี่ยจะกู้อีก2 ล้านลงทุนพื้นฐานในด้านคมนาคมแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านตีตกเรื่องนี้ไปนะครับอันนี้คือเรื่องของข้อกฎหมายนะแต่เอาเป็นว่าสาระณเวลานี้ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์รัฐบาลที่วางไว้ก็จะมีการลงทะเบียนประมาณวันที่25พฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็วันที่1มิถุนายนนี้ก็จะมีโครงการที่รัฐพูดถึงนะมีตั้งแต่เรื่องสวัสดิการสมัยเขาส่วนเขาเรียกอะไรบัตรคนจนนะนะฮะสวัสดิการแห่งรัฐนะที่เขาติดปากว่าบัตรคนจนนะก็จะเพิ่มจาก300 บาทนะฮะก็จะเป็น1,000 บาทนะฮะส่วนคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ครึ่งละก็คือรัฐจ่ายให้60%ผู้มีสิทธิ์ได้40ก็คือ60 40อ่ะก็ใช้เวลาประมาณ4 เดือนเอาไปว่าก็รัฐบาลก็ยืนหยัดจะเดินหน้าข้างหน้าจะเป็นบ้านไปแต่ว่าเชื่อมั่นจะมันผ่านฝ่ายค้าก็เชื่อมั่นว่านี่คือการกระทําที่ไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความเร่งด่วนจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดูบทรองประกอบบอกว่าเอ๊ะการกู้เงินเนี่ยนะไม่ขัดกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าไม่ได้พูดเรื่องเร่งด่วนไม่เร่งด่วนแต่ให้มองเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแห่งรัฐนี่คือการโต้เถียงกันนะแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับประชาชนที่รอที่จะใช้ได้ใช้บริการกู้นะฮะบวกกู้เพื่อเยียวยามี2 แบบนะผมตีความ1เยียวยาช่วยเหลือและ2กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็รอกันอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกครับเจ้าหน้าผมที่ว่านี่เป็นการกู้เพื่อแจกแต่แจกแล้วจะกระตุ้นได้จริงหรือเปล่าแจกแล้วมันจะทำให้เกิดสมัยเขาเรียกว่าพายุหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าต้องรอพิสูจน์กันนะครับนี่ก็คือเรื่องใหญ่ในของการกู้400,000,000,000 บาทวันนี้ยังดีนะครับวันนี้มีเรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 1,300 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลคุณอนุทินก็ออกมายืนยันว่าคนไทยจะต้องได้ดูฟุตบอลโลกนะฮะต้องได้ดูฟรีสินะฮะยืนยันว่าต้องได้ดูฟรีด้วยนะฮะและทีแรกก็มีข่าวว่ารัฐบาลอนุมัติเงิน 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ดูฟุตบอลโลกโอ้โหข่าวนี้มาเนี่ยนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังมาขลุ่มเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศกำลังย่ำแย่ต้องกู้เงินมาจะใช้เงินของรัฐบาล1,000 กว่าล้านบาทไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูมันจะไม่เหมาะกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วก็ออกมายืนยันนะครับโดยทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าไม่จริงของจริงก็คือว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นแกนกลางนะครับในการประสานงานกับกสทช.หาข้อสรุปเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับดูแล้วรูปแบบจะเป็นยังไงจะดำเนินการเองหรือว่าดึงเอกชนเข้าร่วมเนี่ยอยู่ในรายละเอียดกำลังเร่งพิจารณาอยู่นะครับแต่ว่านายกยืนยันว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกแบบฟรีทีวีต้องฟรีสิต้องฟรีสิอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าจะคุ้มค่าไหมคือรัฐบาลคงไม่คุ้มอ่ะที่จะลงไปตั้ง1,000 กว่าล้านบาทเพื่อให้ดูฟุตบอลโลกนะฮะเอกชนก็คงจะไม่คุ้มนะเพราะเมื่อก่อนจะแลกด้วยการโฆษณาในช่วงแบบระหว่างพักระหว่างเบรกอะในยุคที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะนะฮะแล้วเอกชนถือถ้าให้เต็มใจมาช่วยลงโฆษณาผมว่าก็น้อยนะฮะงั้นคาดว่ารูปแบบนี้คงจะแบบหนึ่งก็คือจะไปขอกสทช.ให้ช่วยออกเงินสมทบครั้งที่แล้วออกมา600 ล้านบาทก็ยังเป็นความขัดแย้งกันระหว่างเห็นไม่ตรงกันระหว่างกสทช.ว่าเฮ้ยมันใช่อำนาจของกสทช.หรือไม่ที่จะช่วยออกเงินสมทบเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกส่วนหนึ่งผมก็จะว่าน่าจะให้ใช้บอกเรียกนะฮะบริษัทองค์กรและวิสาหกิจอยู่ภายใต้ครม.อาจจะรัฐบาลนะช่วยจ่ายอันนี้ผมคาดเอานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก การตอบแทนทางธุรกิจไม่คุ้มค่าแต่ว่านี่อีกเรื่องหนึ่งของการใช้เงินที่ต้องติดตามแต่รัฐบาลนี่ยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลนะครับที่ว่าโดยงบประมาณวันนี้เราเกินกันนะฮะระหว่างรอจำปริญญาแต่คิดว่าไม่ทันแหละไม่เป็นไรครับท่านฝากครับนี่คือการเกินนําเรื่องของพรบ.กู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมองเรื่องฝ่ายค้านไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรจะมาฟังความเห็นของอาจารย์จรัญภักดีธารกุลในช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับ
1: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ความคิดนะครับต่อเนื่องกันนะครับว่าในเรื่องของการที่ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงิน400,000,000,000เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะนี่เป็นส่วนที่ทำให้ครม.ตอนนี้ก็ในสภาคงอภิปรายต่อไม่ได้คงรอนะฮะศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องหรือไม่ขั้นตอนจะเป็นต่อไปอย่างไรแต่ว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินการต่อเนื่องเพราะนี่เป็นพรก.ไปแล้วนะครับเรื่องนี้จะมีผลยังไงในทางกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญและผลอย่างไรกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าศาลตีความอีกแบบหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไปขอความรู้จากท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับ
9: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับขอความรู้จากอาจารย์นี่แน่นอนที่สุดนะเรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่ต้องขอความรู้และประสบการณ์โดยตรงของอาจารย์เลยนะว่าเรื่องนี้โอกาสจะเป็นอย่างไรในเรื่องการที่ฝ่ายค้านยื่นตีความไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ
9: เอามิติทางกฎหมายก่อนนะครับ
0: ครับ
9: ผมเริ่มจากรัฐธรรมนูญ2550
0: 2550ครับ
9: และก่อนหน้านั้นและก่อนหน้านั้นมาจนถึง2550เนี่ย
0: 2550และก่อนหน้านั้นครับ
9: ให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ทั้ง2เงื่อนไข
0: ค
9: ือเงื่อนไขตามเรื่องความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงของทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับ เงื่อนไขที่หนึ่งในกฎหมายก็จะเขียนไว้ในวรรคหนึ่งกฎหมายปี2550บัญญัติเงื่อนไขข้อแรกในการออกราชกำหนดอย่างเนี้ยเอาไว้ในมาตรา284วรรคหนึ่งนะครับก็เหมือนตรงกับในรัฐธรรมนูญ2560ปัจจุ
0: บ
9: ันมาตรา172วรรคหนึ่งตัวหนังสือเหมือนกันเป๊ะแล้วเงื่อนไขข้อที่2ครับคือต้องเป็นเรื่องเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้
0: ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้นี่ก็ข้อที่2นะ
9: ครับนี่วรรค2ครับในรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยให้ท่านสสสวร้อยละเท่าไหร่ละ5 1ใน5
0: 1ใน5ก็คือ5เอ้ย100คน
9: เสนอผ่านท่านประธานสภาแต่ละสภา
0: ครับ
9: ก็ถ้าเป็นสสก็100คนอย่างน้อยเสนอผ่านท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา3วันที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยมีใครพร้อมลายเซ็นกันไหมครบไหมก็ต้องรีบถ้ามันครบก็ต้องรีบส่ง
0: สามวันเวลาสามวันครับตรวจสอบครับ
9: ไม่มีดุลพินิจที่จะตีตกเหมือนอย่างในกรณีของปปช.นะครับแล้วก็ให้รัฐธรรมนูญ2550 2540ให้เสนอไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ทั้งสองเงื่อนไข
0: ครับ
9: กลับไปที่เงื่อนไขข้อที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
0: ครับ
9: ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนี่จะออกพระราชกำหนดก็ได้สองเงื่อนไขเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ทั้งสองเงื่อนไข
0: ครับ
9: ทั้งตามวรรคหนึ่งและวรร
0: คสองเรื่องความเร่งด่วนจำเป็นเร่งด่วน
9: ใช่ครับ
0: ครับ
9: ใช่ครับแต่พอมาในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน2560
0: ครับ
9: กฎหมายเปลี่ยนครับในมาตรา172วรรคหนึ่งก็เขียนไว้เหมือนเดิมวรรคสองก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับแต่พอ173ให้ท่าน100สสหรือว่า40สวเสนอคำร้องผ่านประธานสภาแต่ละสภาส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้เฉพาะวรรคหนึ่งครับ
0: วรรคหนึ่งก็คือ
9: ไม่ได้ครับ
0: เรื่องความปลอดภัยของประเทศประโยชน์แห่งสาธารณะใช่ไหมฮะเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
9: ใช่ครับเนี่ยไม่ให้ตรวจสอบวรรคสอง
0: คือควรจะเป็นเร่งด่วน
9: เห็นว่าเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยให้เป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีศาลเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงตรวจสอบศาลจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามันมีอะไรฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนมันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่มีทางที่จะมีความรู้ได้เลยแล้วก็ให้เวลาศาลตรวจสอบ60
0: ว
9: ัน เพราะฉะน
0: ั้
9: นนี่เป็นต้นเหตุที่รัฐธรรมนูญ60ให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้เฉพาะ เรื่องความปลอดภัยสาธารณะความปลอดภัยของประเทศของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามหลักหนึ่งเท่านั้นถ้าผมจะอ่านรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา173นะครับก็จะเขียนชัดเลยครับว่าเฉพาะวรรคหนึ่งครับเนี่ยครับถ้าเห็นว่า100ส.ส.เนี่ยเห็นว่าการตราพระราชกำหนดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งเฉพาะวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรตามวรรคสองเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูครับว่าคำร้องของ100ส.ส.ที่เสนอผ่านท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คิดว่าจะต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่14เนี่ยอย่างช้าถูกไหมครับ
0: ครับ
9: เรื่องก็ยื่นขอให้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก็ถูกต้องถูกไหมครับแต่ไม่ได้ตรวจสอบแต่ขอตรวจสอบตามวรรคสองไม่ได้เรื่องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งเนี่ยไม่
0: ครับ
9: แต่ในเนื้อหาของคำร้องที่เสนอไปเนี่ยมีสองส่วนครับในพระราชกำหนดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือส่วนเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างนี้ท่านบอกส่วนแรกนี้ท่านไม่แตะ
0: ไม่
9: คัดค้านท่านคัดค้านเฉพาะส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินกู้ก้อนที่สองเนี่ยประมาณ200,000 ล้านบาทไปส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเรื่องติดวิกฤตพลังงานและการพลังงานของประเทศมองเห็นไหมครับถามว่าไอ้อย่างเนี้ยมันไม่จำเป็นมันไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรเลยมันก็ค่อยทำค่อยไปก็ได้ไปออกเป็นพระราชบัญญัติก็ได้มาออกเป็นพระราชกำหนดมันผิดเงื่อนไขที่ว่ามันจำเป็นจะต้องเร่งด่วนฉุกเฉินแล้วก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีตกหรือว่าวินิจฉัยเฉพาะส่วนที่สองเนี้ย
0: ได้ไหม
9: ว่ามันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งไหม
0: ครับ
9: ผมก็ดูว่าไอ้ส่วนที่สองเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยนะ
0: ครับ
9: จะไปอ้างเหตุผลว่ามันไม่ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนไม่ได้ครับไม่อยู่ในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะตรวจสอบก็มีปัญหาอย่างเดียวว่าไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้สองแสนล้านบาทส่วนที่สองที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยมันเข้าวรรคหนึ่งไห
0: ม
9: มันเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศไหมผมเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศอันแรกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะวิกฤตพลังงานเนี่ยครับถ้าพลังงานสมมติว่าน้ำมันอะไรๆที่เป็นที่จะใช้ในการขับเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารกำลังรบอ้าวนี่มันปลอดภัยสาธารณะนะครับของประเทศนะครับความปลอดภัยสาธารณะก็เข้าครับชัดเจนเวลามีปัญหาว่าจะต้องขับเคลื่อนอะไรอย่างรวดเร็วช่วยเหลืออะไรกันอย่างรวดเร็วเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยสาธารณะอ้าวน้ำมันไม่มีหรือว่าพลังงานไม่พออะไรไม่ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันก็เสียหายครับหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศผมก็มองว่ามันตรงไปเลยครับเร
0: ื
9: ่องวิกฤตพลังงานเนี่ยกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมันเป็นเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนต้นน้ำเลยนะครับถ้ามันแก้ไม่ตกแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวเราไม่มีละไม่เหลือพลังงานอะไรที่จะใช้เพียงพอ
0: ครับ
9: กระบวนการทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งการขนส่งทั้งโอ้โหทั้งทุกเรื่องมันก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าคำร้องของ100ส.ส.นี้เนี่ยไปเน้นที่
0: เรื่องความจะเป็นเร่งด่วน
9: มันไม่จำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนไอ้นั่นเป็นเงื่อนไขตาม172วรรค2ครับศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตรวจสอบครับ
0: ครับ
9: ก็ตรวจสอบกันเฉพาะวรรค1ก็ดูเฉพาะว่าตัดสินใจกันว่ามันเพื่อประโยชน์ในความรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือการป้องปัดพิบัติภัยพิบัติสาธารณะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม
0: ่
9: แล้วศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะตีตกเนี่ยคือจะต้องวินิจฉัยว่ามันขัดแย้งต่อ172วรรค1เนี่ยนะต้องใช้คะแนนเสียง2ใน3นะครับ
0: 2ใน3
9: ครับ2ใน3ก็คือ6
0: จาก
9: 9
0: แล้ว
9: ขณะนี้มีแค่8ท่านก็ต้องใช้6จาก8ครับ
0: ครับ
9: 5จาก8ไม่ได้2ใน3ครับ
0: ครับ
9: เพราะงั้น6ท่านแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเลยเห็นไหมครับผมถึงมองว่าเรื่องนี้ไปจนสุดสายแต่แน่นอนศาลรัฐธรรมนูญต้องรับวินิจฉัยให้แน่นอนเพราะว่ามาโดยถูกช่องทางตาม173วรรค1ก็มาถูกช่องทางก็ต้องรับแล้วมีเวลา
0: 60วัน
9: ต้องเร่งรีบด่วนฉุกเฉินดูแลแล้วก็จะต้องแยกระหว่างเงื่อนไขวรรค1กับวรรค2เร
0: ื่
9: องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่มีอำนาจตรวจสอบครับตรวจสอบได้เฉพาะวรรค1แล้วก็ไปตัดสินใจกันในเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดแก่สาธารณะทั้งในทางความปลอดภัยและในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม
0: ่ครับนั้นสรุปว่าสารนูนเรื่องนี้ต้องรับหรือไม่รับไม่ได้ส่วนรับแล้วก็มีเวลาในการที่จะวินิจฉัยอาจจะก่อน60วันก็ได้แต่ไม่เกิน60วันถูกต้องไหมครับ
9: ใช่ครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่อง
9: แล้วก็ไม่ใช่กรอบเวลาเร่งรัดที่จะไปขยายกันได้นะไม่มีช่องทางให้ศาลไปขยายเวลาเพราะนั้นท่านต้องทำให้เสร็จในกรอบเวลานี
0: ้ครับงั้นผมเข้าใจว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านยื่นก็คือยื่นสำนวนวินิจฉัยเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนอันวิอาจเรียกได้ซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญปี60ถูกไหมอาจารย์
9: ใช่ครับผมนั่นเป็นความเห็นของผมนะ
0: ใช่ของอาจารย์นะ
9: เอากฎหมายเป็นตัวตั้งเอากฎหมายปัจจุบัน
0: บ
9: ไม่เอากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ4050นะครับ
0: เอา60เป็นตัวตั้ง
9: ใช่ครับ
0: ถ้าเช่นนั้นใช่ครับอาจารย์ครับ
9: ทีนี้ถ้าเกิดมันพลิกไม่เป็นอย่างที่ผมเดาผมคาดคะเนการหรือใช้ฐานข้อมูลจากกฎหมายวิเคราะห์เนี่ย
0: ครับ
9: ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเกิดได้มติ6ต่อ3หรือ6ต่อ2ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอะไรเลยนะมันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1จึงตกไปเลยนะครับ
0: ครับ
9: ตกไปเลยนะครับอะไรอะไรที่จะไปทำอะไรกันแล้วให้มีผลใช้บังคับอยู่ได้ไม่มีเลยนะครับก็คือเท่ากับคล้ายๆเสมือนเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นเลย
0: ครับ
9: รัฐสภาก็ไม่จำเป็นต้องลงมติว่าจะอนุมัติ
0: ไ
9: ม่ใช่ไหมครับ
0: แต่ระหว่างนี้ทางรัฐสภาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมต้อง ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
9: ใช่ครับใช่ครับต้องรอการพิจารณาเอาไว้60วันน่ะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรแต่พอครบ60วันแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำวินิจฉัยรัฐสภาก็ดำเนินหน้าให้สภาผู้แทนลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติอนุมัติแล้วก็ไปวุฒิสภาอะไรก็ว่าไปนะครับ
0: ครับครับแต่อันนี้ถามแบบโอกาสคงจะยากนะผมคาดเดาแต่ถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสมมติได้อาจารย์นะ
9: ครับ
0: จะมีผลยังไงเกิดขึ้นในทางกฎหมาย
9: ขัดรัฐธรรมนูญอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีของสภาไม่อนุมัตินะครับ
0: ครับ
9: รัฐธรรมพระราชกำหนดตกไปก็จริงแต่ไม่มีผลย้อนหลัง
0: ไม่มีผลย้อนหลัง
9: ถ้าสภาไม่อนุมัติ
0: แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษนะถ้าแปลว่ารัฐถ้ารัฐออกมาตรการช่วยเหลือแล้วเนี่ยแล้วสภาไม่อนุมัติทีหลังเนี่ยการช่วยเหลือแล้วก็ว่าไปไม่มีผลย้อนหลัง
9: ใช้ได้
0: ใช้ได้อยู
9: ่ใช่ได้
0: มีใช
9: ่ครับผมแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นไม่อนุมัตินะไม่ใช้บังคับไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
9: ก็จะทำให้ตกไปเลยครับรัฐธรรมนูญนี
0: ้ตกไป
9: ทั้งหมดเลยครับผม
0: เพราะว่าเรื่องการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยทำไงอาจารย์นี่คือแบบ worst case แบบฉากทัศน์ที่เลวร้ายจะเกิดอะไรขึ้นในทางปฏิบัตินะสมมติ
9: คือกฎหมายเขียนอย่างนี้ครับในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ไม่เกี่ยวกับวรรค2เลยนะให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
0: ไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
9: เท่ากับโมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นเลยอะไรอะไรที่ไปทำล่วงหน้าหรือพร้อมทำกันไปก่อนนะ
0: ก็
9: ยกเลิกเพิกถอนย้อนหลังกันหมดเงินจ่ายต้องคืนกันหมดคนที
0: ่
9: ตัดสินใจทำไปก่อนอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรผมว่ารัฐบาลไม่น่าจะเสี่ยงทำอะไรไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าพระราชกำหนดมีผลบังคับเป็นกฎหมายแล้วบางคนบอกว่าทำได้แล้วทำไปเลยเพราะฉะนั้นเสี่ยงอันตรายมากครับ
0: นะแต่วันที่ฟังดูว่านายกรัฐมนตรีรองนายกทั้งสองท่านก็ฟังดูก็จะเดินหน้าต่ออาจารย์ครับ
9: ก็เดินหน้าต่อ
0: หมาย
9: ความว่าก็คือต้องเสนอพระราชกำหนดนี้ให้สภาพิจารณาอนุมัติเนี่ยไม่ใช่เดินหน้าต่อว่าไปกู้เลยไปเอามาเยียวยาเลยเงินมีพร้อมแล้วเอามาเยียวยากันก่อนเลยอ้าวแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าม
0: ัน
9: ไม่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยสาธารณะอะไรเลยใช้บังคับไม่ได้แล้วก็ไม่มีผลบังคับมาตั้งแต่ต้นเลย
0: ครับ
9: เห็นไหมครับอย่างเนี้ยคนที่ไปสั่งอนุมัติจ่าย
0: ต้องรับผิดชอบ
9: ใช่แน่นอนเลยเพราะกฎหมายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปมีส่วนโอกาสตรวจสอบในเรื่องพระราชกำหนด
0: แต่ถ้าที่ผมฟังท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีคลังและผมตีความเอาเองอาจารย์ผมที่เข้าไปเองนะว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาจะเริ่มต้นทันทีครับถ้าผมตีความไม่ผิดนะผมไม่รอสภา
9: ก็มีอีกแง่มุมหนึ่งถ้าจะดำเนินการนะก็มองว่าคำร้องที่ท่านสสเสนอผ่านไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบเขาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเขาไม่ติดใจเรื่องเยียวยา
0: ใช่เขาไม่ติดใจเรื่องเยียวยา
9: เขาก็ติดใจแต่เรื่องว่าเอาไปเอาไม
0: ่ไอ้ส่งผ่านพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงาน
9: แล้วก็มันไม่เห็นจะเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นอะไรเลย
0: ครับ
9: เนี่ยมันจึง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญนี่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆก็โอเคแต่ว่าฉบับนี้มันไม่ใช่ซะแล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในมิติแบบนี้เนี่ยเมื่อคำร้องไม่ติดใจในเรื่องเยียวยาเห็นว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยมันเข้ามันเป็นประโยชน
0: ์ครับ
9: มันเป็นประโยชน์ต่ออะไรล่ะต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจถูกไหมครับก็จ่ายไปสิเพราะว่าถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย6-2 6-3ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในทางสาธารณะต่อการปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วให้มันตกไปมันก็ตกไปเฉพาะส่วนของพลังงานครับ
0: มันไม่
9: ไอ้ส่วนเยียวยา
0: ไม่
9: ได
0: ้
9: ขอให้สาธารณสุขหนุนวินิจฉัยใช่
0: ครับครับครับโอ้ชัดเจนชัดเจนหายสงสัยแล้วก็คาดการจะสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจารย์ครับโอ้ถ้าไม่ได้ตามอีกลึกจะไม่เคยเห็นพัฒนาการของรัฐธรรมนูญนะอาจารย์นะเพราะปี60นะไม่ได้ยืนยันที่ถ้าฟังจากอาจารย์คือไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะเรียกได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับครับอาจารย์ฮะครึ่งนาทีท้ายอาจารย์จะฝากข้อคิดความเห็นหรืออะไรที่เป็นสติสำหรับเรื่องนี้อาจารย์ครับ
9: ผมก็มองว่าการที่ฝ่ายค้านทักท้วงติติงในเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับ
0: มันเป็นประโยชน์
9: เป
0: ็
9: นประโยชน์เป็นประโยชน์ในแง่ว่าก็จะได้ระมัดระวังว่าจะเอาเงินต้อง200,000,000,000 บาทเนี่ยไปส่งเสริมไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องพลังงานของเราเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกู้มาถูกไหมครับ
0: ครับ
9: มันก็ค่อยๆทยอยเพราะมันไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นรีบด่วนมันก็ค่อยๆมีเอาเงินที่จัดสรรประหยัดทางนั้นประหยัดทางอื่นมาพัฒนาทางนี้ได
0: ้ครับ
9: ไม่ใช่ว่าถือพอพระราชกำหนดผ่านได้
0: จะกู้อย่างเดียว
9: ปั๊บจ่ายคล่องแล้วเราก็แบกภาระหนี้สาธารณะจริงอยู่มันยังไม่เกินเพดาน
0: แต่
9: ก็เสียดอก
0: มันคือหนี้สินดอกเบี้ยและหนี้สินที่ลูกหลานต้องรับผิดชอบขอบพระคุณท่านอาจารย์จราพัทธิราคุณครับท่านฟังเรื่องราวไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
9: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทํา MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัด

0: ถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์

0: ่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะประจำทุกคืน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะวันจันทร์วันอังคารจะอยู่กับดิฉันเก่งพัชราภรแล้วก็วันพุธนะคะคุณประสานเลยคือพิทักษ์วันพฤหัสคุณชายอดัมค่ะวันศุกร์ก็น้องนุ้ยน้องแต่ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงจอนวินเทจกับจอนวินเทจและวันเมทีนะฮะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นอาจารย์ธนิตศรียินดีค่ะและทุกวันอังคารเนี่ยหลายๆท่านก็อยากจะชวนคบคิดชวนตั้งคำถามชวนกันหาคำตอบโดยที่เราจะมีคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตศรีจัญญาจะมาพูดคุยกันในช่วงบอกเล่าคุยแบบนิรุตซึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
11: สวัสดีครับสุจิตาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ

0: เป็นไงครับก็แถวขุมก็หมดไปร้อยกว่าตันแล้วก็แล้วก็วันก่อนที่จะคุยกันวันเสาร์อาทิตย์ในตัวจังหวัดจันเองก็หมดไปอีก10ตันเอ๊ะเบื่อเรื่องทุเรียนหรือยังครับเนี่ยมัน
1: ยังไม่เบื่อเลยวันนี้เก่งเห็นรถโอ้โหป้ายตัวคอนเทนเนอร์คันใหญ่ๆ
0: ท่านฟังจะเบื่อไหมแต่ว่ายังไม่หมดฤดูยังไม่หมดหน้าทุเรียนนะครับเดี๋ยว
1: ยังไปจันระยองฮิได้อยู่นะ
0: มันครับมันยังมีทุเรียนอีกเยอะแล้วที่เก่งไปเมืองจันตอนนี้ก็มันก็เป็นหน้าทุเรียนแล้วตอนนี้กำลังทุเรียนอยู่เยอะเลยนะครับ
1: วันนี้ได้ทานจันทบุรี3ค่ะซึ่งเขามีสายพันธุ์ตัดต่อกันใหม่1ถึง10ใช่ไหมคะวันนี้ได้ชิมจันทบุรี3กับพวงมณีค่ะพี่หนิงโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ฟังมาตามทานได้ก่อนที่จะไปกับเราในชุมพรวันที่11ถึง13มิถุนายนค่ะ
0: พวงมณีก็เขาอร่อยแบบดั้งเดิมเขาอยู่แล้วแต่ว่าจันทบุรี3นี่คือหมอนทองหรืออะไรครับ
1: เขาเอาก้านยาวมาผสมกับทางพันธุ์พื้นเมืองที่จันทบุรีนะคะพี่หนิงค่ะเขาจะเรียกชื่อจันทบุรี1ถึง10
0: อย่างนี้ยังไม่เคยลองผมตกข่าวแล้วเป็นคนจันทบุรีก็ไม่เป็นไรฮะก็ดีครับพัฒนาไปเรื่อยๆก็ดีแต่ดีว่าอยากจะจบวันนี้นะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้รู้ว่าทำไมถึงปล่อยให้เมืองจันทเขาดำเนินการเรื่องของเขาไปก็แล้วกันถ้าคุณจะช่วยมีหลายแห่งปีหน้าจองกันไว้ก่อนเลยจะพาไปหัวหินป่าละอูเลยที่นั่นก็มีทุเรียนป่าละอู
1: ใช่ค่ะทุเรียนป่าละอูอร่อยค่ะ
0: ถ้าเราไปนอนพักหัวหินกันไปเที่ยวทะเลกันไปกินอาหารทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราคุยไปถึงปีหน้าแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเที่ยวปั๊บมันก็สะดุดขึ้นมาอีกนิดนึงพี่เก่งท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าเผื่อว่าจะออกมาข้างนอกหรือจะไปไหนก็แวะเติมน้ำมันเลยนะครับพรุ่งนี้ขึ้นอีก80สตางค์นะครับ
1: โอ้โหฟังแล้ววันนี้เติมไป1ถังก็ 2,900 แล้วครับพรุ่งนี้
0: ขึ้น80สตางค์รีบบอกก่อนรีบบอกก่อนแต่ว่าปีหน้าหรือว่าชุมพรก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะลดแล้วหรือขอให้ลดแล้วก็แล้วกันนะครับทุกคนจะได้สบายใจกันนะครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้คุณผู้ฟังต่อแถวรอเลยนะคะก่อนเที่ยงคืน
0: ครับแต่ว่าเขาขึ้นมูลนิธิ5นะครับว่างตรงไหนก็เติมได้ทีนี้จะพูดให้จบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลุดคำว่าGP ไป GP นั้นพูดถึงเรื่องของการขายหรือว่านำมาส่งจากตัวแทนนำมาส่งลงแล้วก็ได้กำไรแล้วได้กำไรก็ได้กำไรจากลงเป็นเงินสดแต่ถ้าหากว่ามาขายทางแพลตฟอร์มต่างๆหรือออนไลน์หรือ TikTok หรืออะไรพวกนี้เขาจะมีค่าอะไรนะครับค่าธรรมเนียม
1: ค่าธรรมเนียม
0: พี่อะไรที่ทำขายทางออนไลน์เนี่ยครับก็จะเป็นพี่ชาคิดเป็นพี่แพรรี่อะไรก็ดีแต่ว่าพี่ชาคิดไม่ได้พูดถึงแต่พี่แพรรี่ออกมาโอดครวญวันนี้ว่าโดนไปประมาณ700,000นะครับ
1: ค่าธรรมเนียมขายออนไลน์ใช่ไหมคร
0: ับ ค่าธรรมเนียมที่ขายออนไลน์ขายได้2,800,000แต่ว่าโดนหักไป700,000ครับพี่เก่ง
1: เริ่มเก็บภาษีได้ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่ใช่เป็นค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มเพราะว่า
1: อ๋อแพลตฟอร์มเรียกเก็บจากการมีรายได
0: ้ผลไม้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าคุณมาขายทางออนไลน์เจ้าของออนไลน์เนี่ยคุณจะไปขายทิกตอกเขาหรือคุณจะไปขายผ่านไปเป็นอะไรผ่านทาง Google หรือคุณจะไป Facebook อะไรคือคุณต้องมีค่าธรรมเนียมให้เขาไง
1: ค่ะใช่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าขึ้นราคานี่นะ
0: ก็ไม่รู้ก็มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับที่บอกคุณจะมาช่วยนะครับแล้วคุณไปเสียค่าธรรมเนียมซึ่งเงินก็ออกไปต่างประเทศไปจากที่ขายได้ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเก็บอะไรละอยากให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ยังไงก็ยังยืนยันว่าจันทบุรียังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาช่วยเขาผมยังไม่เคยเห็นทุเรียนเขามาโยนกลางถนนกันเลยนะครับคุณไปช่วยเรื่องเงาะเมืองจันทร์เขาช่วยเรื่องมังคุดเมืองจันทร์เขาหรือว่าจังหวัดอื่นๆทุเรียนก็ไปช่วยจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงว่าGP จบไปแล้วก็เป็นเรื่องของกำไรคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางไปหาลงแต่ปัจจุบันนี้ลงเขาฉลาดอีกแล้วเพราะว่าคนที่ได้ cross profit จากลงเนี่ยก็คือคนกลางสมมติเป็นผมเนี่ยผมไปซื้อทุเรียนจากพี่เก่งและผมนำมาส่งเขา นำมาส่งครับเพื่อ

0: ่งไปเมืองนอกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าพี่เก่งจะต้องมีอะไรบ้างแล้วลงจะต้องมีอะไรบ้างและ cross profit ที่ได้มาเนี่ยผมจะอาจจะไม่ได้และผมจะทำมาหากินยากลำบากขึ้นเพราะว่าลงจะติดต่อไปยังสวนพี่เก่งโดยตรงเลย
1: ตอนนี
0: ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้แล้วและเมื่อเพราะว่าคนกลางเนี่ยเหมือนกับเป็นเสือนอนกินน่ะขับไปแล้วก็ไปซื้อจากพี่เก่งมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ลงเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่า GMP ส่วนพี่เก่งที่ปลูกทุเรียนพี่เก่งจะต้องมี GAP หรือว่าแก๊ปเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยถึงจะว่าจะประสานอะไรกันได้แต่ถ้าหากว่าพี่เก่งเป็นเจ้าของสวนเองแล้วก็ส่งออกเองเป็นทำตัวเป็นทั้งโรงเองพี่เองที่จะต้องมีทั้งสองแบบคือ GMP กับ GAP
1: AP ค่ะต้องมีสองอย่างนะคะ
0: คือ GMP ไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วกันแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณคือผู้เรียกว่ารับซื้อมาและส่งออกก็คือในเรื่องของการจัดการในระบบจัดส่งคุณต้องดีมีมาตรฐานมีเชื้อโรคมีมังสวิรัติมีไข่แมงสาบอยู่ในกล่องอยู่ในรังอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคุณจะโดนคุณจะโดนยึดใบอนุญาตเลยห้ามส่งไปประเทศจีนอีกแล้วส่วน GAP นั่นหมายความเป็นผู้ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาเนี่ยคุณไม่มีสารเคมีตกค้างคุณไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ที่คุณจะส่งเพราะว่าสองอย่างนี้เมื่อดีทั้งสองอย่างแล้วในการบรรจุพันธุ์กับในการปลูกแล้วทั้งสองอย่างนี้ดีก็จะส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็จะย้อนกลับมาหาได้ว่า GMP เนี่ยของบริษัทไหนส่งออกไป GAP เนี่ยของสวนพี่เก่งหรือสวนของผมเป็นคนส่งไปให้ลงกับ GMP ที่เขาเป็นผู้จัดการส่งออกไปอย่างมีคุณภาพGI จำเป็นไหม GI ไม่จำเป็นเท่าไหร่ GI คือแหล่งผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวตน
1: ของ
0: ท้องถิ่นนั้นๆเป็นผลิตภัณฑ์ของ GI นั้นๆอย่างเช่นข้าวส้มโอทับทิมสยาม อย่างเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเขาที่เขามี GI ของเขาแต่ว่าทุเรียนของพี่เก่งจะส่งไปจีนไม่ต้องทำ GI ก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้
1: ใช่ใช่
0: แต่ทีนี้สิ่งที่ชาวสวนทุเรียนหรือว่าผมอยากจะต้องการเพราะตอนนี้ผมไม่เป็นชาวสวนทุเรียนแล้วผมอยากจะต้องการให้รัฐบาลช่วยก็คือว่าสระแก้วเขาก็มีทุเรียน
1: ใช่
0: แล้วเขาก็มี GAP แล้วเขาก็มี GMP ด้วย
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็ต้องมาฝากหรือว่าเขาไม่มี GMP เขาเป็น GAP คือเป็นผู้ผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมวิชาการการเกษตรที่คุณจะต้องไปขออนุญาตทั้ง GAP และ GMP ถ้าคุณได้ใบอนุญาตมาคุณผลผลิตของคุณจึงสามารถส่งออกไปต่างประเทศผ่านลงไปได้หรือถ้าคุณมีทั้งสองอย่างทั้ง GMP คุณก็สามารถส่งผลผลิตของคุณไปยังต่างประเทศได้แต่บางจังหวัดอย่างเช่นสระแก้วหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามีแต่ GAP แต่เขาก็มีเป็นทุเรียนถ้าอย่างนี้แล้วเราเรียกว่าเป็นทุเรียนนอกได้ไหมที่นำเข้ามาที่จังหวัดจันทร์มาโดยมันก็เลยมาเพิ่มปริมาณมากกว่า 33% ได้ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าพี่เก่งบอกว่าทุเรียนปีนี้ของเมืองจันทร์จะเพิ่ม 33% น่ะ
1: ใช่ๆ
0: คุณหมายถึงว่าจากสวนของเมืองจันทร์แค่เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีจากจังหวัดตราดจากจังหวัดสระแก้วจากจังหวัดระยองส่งเข้ามาแล้วมันจะเกินมากมายใช่ไห
1: ม
0: ตรงนี้เราต้องการคนช่วยโควต้าว่าไม่ให้เกินได้ไหมหรือว่าทำยังไงให้หาช่วยเขาจัดส่งได้ไหมเพราะสิ่งที่เกษตรกรขาดคือคนที่ช่วยนำส่งออกอย่างเช่นว่าเขาขาดอะไรพี่เก่งเขาขาดตู้คอนเทนเนอร์
1: ใช่ใช
0: ่ของมาส่งเรียบร้อยสมมุติว่าลงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอยู่ที่ตราดหรืออยู่ที่ระยองเขาต้องการจะส่งออก ต่เขาไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไง
1: ใช่ก็ต้องไปหาวิ่งหายใช่ไหมครับ
0: จะวิ่งหายังไงเลยเมื่อสมมุติว่าผมเป็นคนปลูกทุเรียนพี่เก่งไม่ได้ปลูกอะไรเลยแต่พ
1: ี่
0: เก่งไปเช่าคอนเทนเนอร์เก็บไว้หมดเลย
1: เก่งหัวหมอไงเก่งกากไว้ก่อน
0: นี่ไงมันมีธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมา
1: ประเภทไม่ได้ค้าขายไม่มีของแต่กักตู้ไว้ก่อน
0: นั่นไงตรงเนี้ยคุณมองถึงปัญหาหรือเปล่าคุณจะมา
1: ตรงนี้แล้วก็มาโกง
0: ที่มันตกคือทุเรียนเนี่ยมันหมดอายุมันขายไม่ได้มันก็ต้องตกสิราคามันต้องตกเพราะมันสุกเลยไปแล้ว
1: ถ้าเก่งกักเก่งไม่ปล่อยตู้ถ้าเก่งกักเก่งไม่ปล่อยตู้ทุเรียนก็เน่าใช่ไหมส่งออกไม่ได้โอ้เก่งนี่แย่จริง
0: ถึงบอกว่าเรื่องทุเรียนนี่มันละเอียดมากไงคุณอย่ามาคิดแค่มันจะล้นตลาดแค่นั้นมันจะล้นตลาดมันก็ไม่ล้นถ้าคุณระบายมันออกได้ทัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามานั่งพูดล้นตลาดก็คือเราแก้การล้นตลาดว่ามันมีคนต้องการแต่ว่ามันไม่สามารถระบายออกได้ถ้ามันไม่สามารถระบายออกได้คอนเทนเนอร์เนี่ยอย่าพอพูดถึงคอนเทนเนอร์ปั๊บคนนึกว่าต้องไปส่งลงเรือถูกไหมคอนเทนเนอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นไปลงเรือนะครับ
1: แค่มีเครื่องบิน
0: คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าพี่เก่งมีคอนเทนเนอร์ผมมีทุเรียนคอนเทนเนอร์มาผมก็ไปเช่าหัวรถมาถ้าหัวรถมาผมขนทุเรียนเข้าใส่คอนเทนเนอร์เป็นแบบชิลเย็นมีแอร์เย็นๆหน่อยหัวมาถึงปั๊บล็อกปั๊บขับจากจันหรือจากตราดหรือจากระยองหรือจากสระแก้วเขาขับไปไหนรู้ไหมครับ
1: ไปออกลาวกับจีนไหมเชียงหรือไปจีนเลยได้ไหม
0: ก็นั่นแหละไปเชียงรายไปอะไรและก็เขาเร็วกว่าเรือไงครับ
1: ใช่ใช่เก่งเห็นอยู่วันนี้ก็เห็นมีรถโอ้โหแบบเยอะเลยนะวิ่งขึ้น
0: เยอะมากที่เมืองจันถึงบอกไงเขาบอกว่าทุเรียนที่เมืองจันทร์เขาไม่มีซาราคาก็ไม่มีซาคุณจะมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะซามีแต่ว่าลงนี่เขาซาเพราะเขาขายหมดมันไม่มีของแล้วเขาถึงต้องย้ายไปชุมพร
1: ที่
0: มันจะตามไปชุมพรเนี่ยไปดูลงก็ที่ชุมพรเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงมิถุนาเนี่ยกลางมิถุนาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มซาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของทุเรียนที่ผมหรือว่าคนจันทร์เขาหวั่นวิตกมากๆคือว่าเขาระบายไม่ทันเองต่างหากแล้วก็ที่บอกว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าทุเรียนผลผลิตทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มทุกปีครับ
1: ใช่
0: เพิ่มทุกปีแล้วคุณไปรองรับอะไรล่ะคุณรองรับเรื่องคอนเทนเนอร์ให้มันสะดวกมากขึ้นได้ไห
1: ม
0: ไม่ต้องว่าผมจะบอกพี่เก่งผมให้พี่เก่งหมื่นนึงได้ไหมครับขอคอนเทนเนอร์ผม1ตู้ครับ
1: ค่ะแล้วบริษัทเช่าหัวลากอีกใช่ไหมคะเอาให้พอ
0: ใช่ใช่เขาอยากให้คุณเข้ามาแก้อย่างนี้มากกว่ามั้งครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คำถามนี้พี่หนิงก็น่าจะถามว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คงมีคนเห็นแต่อาจจะกักเอาไว้ก่อนว่ารอราคามันแพงขึ้นอีกหน่อยค่าเช่าตู้แพงค่าเช่าหัวฉัตรแพง
0: คือบางทีไม่ได้มองไปตรงนี้ไงฮะมองไปก็ว่ามองไปที่จุดที่เป็นที่จะไปเจาะตรงนั้นเลยว่าปัญหามันอยู่ที่ทุเรียนจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาทุเรียนมันเพิ่มขึ้น33ยังไงโดยคุณไม่ได้มองเรื่องละเอียดมวลรวมเลยนะครับว่าทุเรียนที่เพิ่มมา 33% เนี่ยเขาทำ GAP เขามี GMP กี่รายกันที่สามารถจะส่งออกต่างประเทศได
1: ้
0: เรากำลังพูดถึงว่าที่เกินเนี่ยมันมี2เกินคือเกินในตลาดที่บริโภคภายในประเทศไหมกับตลาดที่ต้องส่งออกต่างประเทศไหมคุณพูดให้ละเอียดชัดเจนกับผมหน่อยไม่ใช่อยู่ๆคุณมาพูดวุ่นวายแล้วคุณถามว่าคุณผิดหรือที่คุณจะมาช่วยพยุงราคาหรือว่าช่วยทำให้ราคาดีขึ้นที่ผมไม่อยากไปพูดเรื่องเก่าแต่ผมกำลังให้เหตุและผลว่ามันเป็นเรื่องละเอียดมากว่าสิ่งที่คุณบอกว่าจะออกทุเรียนจะเพิ่มขึ้น 33% มันจะล้นตลาดล้นตลาดภายในประเทศหรือต่างประเทศ
1: แต่แล้วมันมีทางแก
0: ้ค่ะแล้วเล่นสำนวนว่าทุเรียนป๊อกแป๊กอย่าไปเรียกป๊อกแป๊กเขาเป็นทุเรียนลูกเล็กที่ตกซ้ายแต่ว่าอยู่ในต้นเดียวกันที่เนื้อดีเหมือนกัน แต่ว่าเขาไม่รับหรือเขารับก็ได้ไง
1: ใช
0: ่ไหมเรากำลังพูดถึงว่าเรากำลังพูดถึงว่าที่มันออกมา3เกินมา 33%
1: เนี่ย
0: เขามีใบอนุญาตส่งออกไปต่างประเทศหรือไม่ก่อนทำไมคุณไม่ดูตรงนี้ก่อนว่าสายสามเกินมาเนี่ยมันคนที่ส่งออกไปต่างประเทศปีนึงเนี่ยกี่แสนตันและคนที่ขออนุญาตสมมติพี่เก่งขออนุญาตว่าเขาว่ากรมวิชาการการเกษตรก็ต้องไปดูที่ของพี่เก่งก่อนนะครับว่าที่พี่เก่งมีกี่ไร
1: ่
0: ก็จะคำนวณได้ถูกเลยในกี่ไร่เนี่ยมีสามารถปลูกทุเรียนได้กี่ต้นต้นนึงเนี่ยผลผลิตจะให้ได้เท่าไหร่เขาจะคำนวณอย่างนั้นเขามีตารางที่เขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วพี่เก่งจะไปโกหกหลอกลวงอะไรเขาไม่ได้อย่างมากมันก็คาดเคลื่อนกันเป็นแค่5ลูกหรือ10ลูกเท่านั้นเอง
1: เรามีเทคโนโลยีแม่นยำใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เขาแม่นยำมากพี่เก่งจะบอกว่ามีเท่านี้ต้นแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยจะได้เท่านี้เมื่อทุเรียนเนี่ยโตเจริญพันธุ์เต็มที่แล้ว7ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณได้แล้วว่าต้นนึงเนี่ยสามารถให้ได้เท่าไหร่25ลูก30ลูกได้เท่านี้เองประมาณนี้แล้วก็จะมีกี่ต้นจะมีเสียบ้างมีอะไรบ้างเขาเอาไม่ต้องเสียก็ได้อ่ะก็บอกมาเลยจำนวนพี่เก่งก็บอกมาเลยว่ามีเท่านี้ต้นปีนึงเนี่ยของเก่งเนี่ยผลผลิตมี10ตันพอผลผลิตมี10ตันพอถึงหมดฤดูปั๊บพี่เก่งขาย200ตันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะ
1: ใช่คงไม่มีการสวมใช่ไหมพี่หนิง
0: มันมีสวมด้วยเพราะฉะนั้นคุณมาบอกว่าอาจารย์ 33% ที่เกิดในเมืองจันเนี่ยมันมีถูกสวมอีกเท่าไหร
1: ่คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าสวมคืออะไรคือไม่ได้เอาทุเรียนของจันส่งออกถูกไหมคะแต่ไปเอาของเพื่อนบ้านมาส่งออก
0: ไม่จะเป็นทุเรียนของจันก็เป็นจังหวัดอื่นก็ได้แต่สวนพวกนั้นไม่มีใบอนุญาตไงไม่มีใบอนุญาต GAP ที่จะส่งออกนอกประเทศได
1: ้
0: เพราะว่าลงเขามี GMP ลงที่เขาไม่ได้มีสวนผลไม้ก็มี GMP แต่เขาก็ต้องซื้อทุเรียนที่มี GAP
1: ใช่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายในการที่จะต้องส่งออกนะคะ
0: เพราะว่าเขาจะได้หาต้นตอของแต่ละสวนได
1: ้
0: ว่า GAP 1เนี่ยเป็นของพี่เก่งถ้ามันลงเอาไปปั๊บแล้วส่งไปปั๊บเกิดมีปัญหาเขาก็บอกว่าเนี่ย GMP 1ทีมพีหนึ่งเขาก็ย้อนกลับมาก็เป็นที่สวนพี่เก่งเขาก็คือเอาเงินคืนจากพี่เก่งไงเรามีการตรวจสอบกันได้แล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่พี่หนิงชี้ให้เห็นก็คือคำถามที่ว่าถ้ารัฐบาลจะช่วยก็ต้องช่วยให้ครอบคลุมทุกด้านใช่ไหมฮะในแง่ของการ
0: มันละเอียดหลายด้านก็จะคุยจบวันนี้ก็แล้วกันว่ามันมีหลายหลายเรื่องรายละเอียดแบบเนี้ยว่าคนที่ไม่มีคุณมองไปถึงคนที่เขาไม่มีหรือเปล่าไม่มีหมายความว่าไม่มีใบอนุญาตคุณไปช่วยคนที่ไม่มีใบอนุญาตไหมคุณแยกออกไปเลยสิคนที่ใบอนุญาตแล้วเขาอยากจะได้ราคาดีทำยังไงอันนี้ผมมุ่งจะคิดอะไรให้คุณเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปขอกันหมดเนี่ยคุณก็จะต้องเหนื่อยเพราะ
1: ไปหาตลาดต่างประเทศให้อีก
0: ดูแลไม่ได้ใช่คุณก็ต้องดูแลเรื่องมาตรฐานของคุณคุณภาพของผลผลิตคุณนั่นคือ GAP ไงทีนี้ถ้าว่าคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมมันก็ออกมาบางทีที่มันลูกเล็กแล้วก็มันตกไซส์เนี่ยบางทีมันก็แบบว่าคนที่ปลูกไปตามมีตามเกิดก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยเขาปลูกไปตามมีการตามเกิดเขาก็มาให้ผม4บาทกับ7บาทไง
1: ให้เทวดาช่วยดูแลใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ไงผมก็พูดอย่างเงี้ยอายุผมตัวเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่ามันไม่ได้หมายความว่าไอ้ลูกเล็กไอ้ปอกแป๊กมันมาจากต้นใหญ่เหมือนกันหรอกเสมอไปนะไม่ใช่เลยคุณอย่ามาตีเหมาเอาว่าโอ้มันเนื้อเหมือนกันมันมาจากต้นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันลูกเล็กมันจะลูกเล็กไม่ได้เลยถ้าเป็นสวนเขามือแบบเทพเจ้าอย่างเงี้ยมือเทพอย่างเงี้ยเขาจะตัดทิ้งหมดพี่เก่งก็ไปดูต้นทุเรียนมาแล้วก็จะเลี้ยงไว้ลูกเนี่ยสวยหมดเลยขนาดเท่ากันหมดเลย ถ้าคุณจะมาบอกไอ้ลูกป๊อกแป๊กไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยที่ตกไซส์เนี่ยมันก็มาจากต้นเดียวกันมันก็เนี่ยนี่คุณพูดมั่วคุณไม่ใช่สวนคุณไม่ใช่ชาวสวนอย่างผมคุณมาพูดอะไรไอ้ป๊อกแป๊กลูกเล็กที่ตกไซส์มันอยากของผมเพราะว่าผมไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเยอะแต่คนที่ก็ทำเป็นธุรกิจเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเขาจะตัดทิ้งหมดครับพวงมณีเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกพวงมณีเพราะว่ามันออกมาเป็นพวงแล้วในพวงมณีห้าลูกพี่เก๋
1: มันก็ต้องริดอันไหนที่มันดูไม่ดีใช่ไหมริดออกใช่ไหม
0: ครับก็ถ้าหากว่าผมงกไงผมก็อยากให้มันเป็นพวงสวยยาวห้าลูกมันไม่ดูไม่ดีหรอกมันออกมาดูดีหมดแต่ถ้าพี่เก่งตัดมันไว้เหลือลูกเดียวมันก็ลูกใหญ่เท่ากับชะนีไงอ๋ออะไรที่มันเหลือเดียวเนี่ยมันก็ได้กินอิ่มนอนหลับไงถ้ามันขวาง
1: แล้ว
0: ห้าลูกอยู่ในพวงเดียวกันเนี่ยมันก็แย่งกันกินมันก็เกินเล็กไง
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นละไอ้คนที่ทำไม่เป็นไงแล้วก็ไม่เคยปลูกไงแล้วก็จะมาหลอกคนบริโภคอีกไงว่าไอ้ลูกแป้วๆที่เรียกป๊อกแป๊กอย่าไปเรียกเขาป๊อกแป๊กเขาก็มาจากไอ้ต้นใหญ่ๆที่ขายแพงๆเนื้อมันจะสุดมันไม่จริงไงมันไม่จริงเสมอไปไงพูดอย่าแบบก้อมแก้มแล้วก็หลอกให้ความรู้คนเขาไม่มีไงเพราะพูดเถียงกันข้างกูๆมันก็มาจากไอ้ต้นเดียวไม่มีหรอกเขาตัดทิ้งหมดไอ้ลูกแป้วๆงอๆเป็นกล้วยหอมอะไรพวกนี้ไม่เอาไอ้มาออกมาพอดีหมอนทองหรือชนีแบบบ้านผมนี่ออกมาเป็นคู่นี่เขายังไม่เอาเลยเขาก็ตัดทิ้งไปลูกเลยมันยังไม่มองเห็นหรอกว่ามันสวยหรือไม่สวยพี่เก่งเขาตัดทิ้งไปก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: หวังผลให้มันสวยสมบูรณ์ที่สุดคือ
0: ให้ลูกนั้นมันออกมาสวยไง
1: ให
0: ้ลูก
1: ไม่ถูกเบียด
0: สวยแล้วจะได้ราคาแล้วก็เนื้อจะได้เต็มภูไงแล้วมันก็ต้องมี5 4 5ภู6ภูใน
1: ไงค่ะ
0: นั่นแหละนั่นคือวิธีการของคนที่ปลูกเป็นแล้วก็พูดเป็นไงไม่ใช่พูดเอาแต่ได้อย่างเดียวไงว่าโน่นนี่นั่นแล้วก็จะมาขายลูกละร้อยแล้วก็ขายขิงแล้วก็หนีไปแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จพูดอย่างกับคุณทรัมป์ไปได้เลยเนี่ยชนะแล้วประสบความสำเร็จแล้วอะไรก็ไม่รู้นี่ยังไม่ถึงมิถุนายนประสบความสำเร็จแล้วยังไม่หมดอ
1: ันนี้ครั้งแรกไหมพี่หนิงน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งต่อไปอาจจะดีขึ้นนะคะให้กำลังใจอาจจะต้องมีมืออาชีพอย่างพี่หนิงเข้าไปช่วยจัดการให้พี่หนิงมาช่วยไลฟ์เดี๋ยวจะรู้เรื่องทุเรียน
0: ผมไม่ไปช่วยหรอกผมไม่ไปช่วยอะไรทั้งหมดหรอกเพราะว่าเขาไม่ต้องมีคนไปช่วยเขาดีอยู่เขาไปอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่สิ่งที่ผมจะไปช่วยคือชวนท่านผู้ฟังกับพี่เก่งเนี่ยบอกขอไปชุมพรหน่อยได้ไหมที
1: ่
0: แล้วลูกละ100 บาทได้เลยไอ้ลูกที่ไม่สวยตกไซส์คัดเกินคัดเกรดมาแต่ว่าไม่ใช่ป๊อกแป๊กไม่ได้ลูกแป้วแป้วต้อง
1: เ
0: ป็น30 บาทเพราะ30 บาทลูกหนึ่ง3 กิโลมันก็100 บาทยังไม่ถึง100เลยมันก็3 กิโลนิดๆอ่ะมันก็น่ากินแล้วนะลูก3 กิโลนิด
1: ใช่
0: ไม่ใช่ลูกละกิโลแบบไอ้ที่มาขายกันติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สวนนี้ก็เป็นสวนป่าธรรมชาติด้วยนะคะโอเค
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: เลย
1: แท้ๆ
0: ผมไม่เป็นปีที่แล้วผมไปมาแล้วเขาบอกว่ามันถูกมากเลยคุณยิรุธที่นี่มาช่วยกันหน่อยได้ไหมคะล
1: ู
0: กมันบ้านคุณยิรุธไม่ได้บอกทำไมของคุณก็อร่อยอะไรเดี๋ยวซื้อมาให้กินก็อร่อยบอกแต่ว่าราคามันตกไม่มีใครมาดูแลเลยแล้วก็30 บาทลูกหนึ่ง3 กิโลกว่าเพิ่งจะ100 บาทก
1: ็
0: คุณอยากจะช่วยเขาให้คนกินคนไทยได้กินของดีแล้วก็ถูกราคาลูกละ100ไปช่วยชุมพรได้ไหมเล่า
1: เดือนมิถุนายนเราจะลงไปช่วยค่ะจะเป็นเหมาเป็นมา
0: คุณจะเป็นแม่ค้าคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณต้องช่วยทั้งประเทศไม่ใช่เหร
1: ออ
0: ันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเพียงแต่ถาม
1: เดี๋ยวต้องมีคำตอบเร็วๆนี้พี่หนิงเดี๋ยวต้องมีคำตอบ
0: เอกชนอย่างเราต้องไปสนหาว่าตรงไหนน่าช่วยเดี๋ยวปีหน้าผมก็ไปช่วยป่าละอูที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ไปให้เกษตรกรได้ปลูกทุเรียนจะได้มีชุดของตัวเองชื่อว่าทุเรียนป่าละอูแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครไปดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่าเขาแห้งยืนตายกันเป็น
1: ซ้ำ
0: แล้วก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยขณะที่สมัยนึงเนี่ยทุเรียนเมืองจันเนี่ยยังไม่ได้ขายราคาแพงขนาดนี้กิโลละ35 บาททุเรียนป่าละอูนี่เพื่อนผมพาไปซื้อกิโลละ200ครับ
1: ใช่ตอนออกใหม่ๆนะฮะโอ้โห
0: ใช่พี่เก่ง
1: ราคางามมาก
0: แล้วก็ไม่เห็นใครไปยุ่งเลยตอนที่ทุเรียนป่าอูกำลังออกทำไมไม่มีใครไปช่วยไปโน่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรเลยอ่ะผมก็เลยยังสงสัยอยู่ไม่มีใครตอบเราพูดไปวันนี้อาทิตย์ที่3แล้วว่าทำไมถึงชอบมายุ่งเมืองจันทร์ในหน้าทุเรียนออก
1: จะมีคนไปอาสาทำลงอยู่แถวนั้น
0: มาทำไมต้องมายุ่งทำไมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเมืองจันทร์นอกฤดูทุเรียนบ
1: ้
0: างไม่ย
1: ุ่
0: งเรื่องอาหารทะเลบ้างเรื่องกู้เสือกลับคืนมาให้ผมบ้างเรื่องกะปิเมืองจันทร์บ้างเรื่องไม้กวาดเมืองจันทร์บ้างเขามีขายไว้ตามร้านขายละไอ้ขายของฝากพี่แก่งลองแวะดู250 บาทนะไม้กวาดเนี่ย
1: เอาพืชธรรมชาติมานะฮะช่วยกันทำเป็นวัสดุธรรมชาติล้วนเลยไม่ใช่พลาสติกค่ะไม่กว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็250 บาทตอนนี้ก็อาจจะแพงกว่าแล้วด้วยเกือบจะใกล้ๆเครื่องดูดฝุ่นแล้วราคา
1: ทำไมมันแพงเลยคะพี่นิ่งคะทำงานฝีมือ
0: ขอประธานโทษไม่ได้พูดจาหยาบคายเขาเขียนไว้เลยว่าไม้กวาดโคตรทนครับ
1: โอเคโอเค
0: ต้องเขียนมาอย่างนั้นเลยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็พอๆเครื่องดูดฝุ่นสิผมตั้งขึ้นมาเองอยากจะจบแล้วดีกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปค่อนแค่จริงๆผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรใครเลยนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมา3อาทิตย์เกี่ยวเรื่องทุเรียนเนี่ยผมนำความจริงมาพูดครับเพราะว่าไม่อยากให้แม่ค้าก็โดนหลอกไม่อยากให้รัฐมนตรีก็โดนหลอกไม่อยากให้ใครถูกหลอกทั้งหมดเลยไปช่วยการกระทำที่เราจะช่วยคนเนี่ยไปช่วยคนที่ก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราจะได้เห็นรอยยิ้มเขาเนี่ยมันแบบท่านยิ้มแบบจริงใจถ้าคุณไปช่วยแบบคนที่ก็ไม่ต้องการให้คุณไปช่วยอย่างเมืองจันทร์ก็ไม่ต้องการคุณช่วยคุณก็ได้ยิ้มแบบยิ้มแย่ๆแค่นั้นเองแล้วก็อย่ามาทำเป็นอวดรู้อะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทุเรียนแปลว่าอะไรคุณไปหามาก่อนถ้าผมพูดผิดก็ไม่เป็นไรขอโทษด้วยแต่ผมแปลว่าเรียนไม่จบครับ
1: ค่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะมีมาตรการอะไรดีๆจากทั้งนี้นะคะที่ทำให้เกษตรกรได้การเยียวยาแบบมืออาชีพจริงๆอ่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีมืออาชีพมาช่วยแก้ปัญหาให้ได้แน่นอนทั้งระบบนะแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วถึงด้วยใช่ไหมคะพี่หนิงคะ
0: ที่พูดอย่างเงี้ยคือว่าอยากจะให้มาแก้ที่ระบบแก้กันทุกจังหวัดที่เขาปลูกทุเรียนหรือว่าปลูกผลไม้อื่นอย่างเช่นมะพร้าวมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามันจะเหลือ2 บาท 3 บาท 5 บาทมะม่วงนี่เหมือนกันตอนช่วงโควิดก็มีคนเอามาหลอกเกษตรกรทางเหนือให้ปลูกมะม่วงกันเป็นมะม่วงพันสายพันจีนแล้วก็จะซื้อกลับส่งไปกลับไปจีนไปอะไรสรุปแล้วก็ไม่มีก็ต้องรบกวนพี่น้องๆซื้อไปเลี้ยงช้างกัน
1: ค่ะ
0: ตอนช่วงโควิดก็ขนาดไปช่วยไปช่วยชาวบ้านจนเขาขายได้แล้วก็เลิกปลูกกันไปแล้วเขาก็ได้ทุนคืนมาบ้างวิสาหกิจชุมชนทางภาคเหนือแล้วก็ไปช่วยคนก็มาช่วยคนมีตังก็ช่วยไปให้ช้างก็จะมีคนมาถามอีกว่าคุณนิรุตคุณซื้อมะม่วงให้ช้างช้างเขากินมะม่วงด้วยเหรอโตก็บอกก็ช่วยซื้อหน่อยไม่ได้เหรอเดี๋ยวถามว่าเขากินไม่กินไม่ก็ยังมีคนแบบนี้อีกนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยจริงๆแล้ววันนี้อยากจะจบเรื่องนั้นแต่ว่าพี่เก่งบอกพูดให้มันจบไปซะเลยก็จะได้รู้ว่า GMP สำคัญ GAP สำคัญ GAP ก็ภาษาอังกฤษก็ขออนุญาตพูดนิดนึงว่าเป็น Good Agriculture Product หรือ Produce นะครับส่วน GMP ก็เป็นบริษัทที
1: ่ GMP เป็น Good Manufacturing Practice ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่นะฮะก็จบไปวันนี้ก็จบสิ้นนาทีว่าถ้าจะช่วยแล้วก็จะไปคิดคำนวณกับอัตราที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องย้อนหลังไปปีที่แล้วไปสัก 2-3 ปีหรือ5ปีย้อนหลังว่าผลไม้ชนิดนี้มันเพิ่มขึ้นทุกปีไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรจริงไหมถ้ามันมีปัญหาปล่อยกลไกให้เขาเดินเข้าไปเองอะไรที่เขาเดินไปได้เองแล้วถ้าเราเข้าไปยุ่งปั๊บเนี่ยมันจะทำให้กลไกตลาดนั้นมันเสียหายไม่มากก็น้อยแล้วมันจะสะดุดบ้างไม่มากก็น้อยราคาตอนนี้พี่เก่งดูอยู่ราคาก็ยังดีอยู่ก็ยังแพงอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่และยิ่ง
1: แต่ยังเป็นหลักร้อย
0: ยังเป็นหลักร้อยแล้วเมื่อหมดแล้ว ก็ยังหลักรอยอยู
1: ่ใช่
0: ที่ก็บอกว่าทุเรียน3ก็ยังหลักรอยอยู
1: ่ค่ะ
0: ความจริงก็จะก้าวผ่านไปอยากจะไปคุยเรื่องคุณ C4 หน่อย
1: โอ้โห C4 นี่ยังคุยได้อีกเลยค่ะเพราะเขายังหาสืบหาต้นตอความเกี่ยวพันกันได้อีกเดี๋ยวโอ้โห6กิโลนะ C4 ผมนี่
0: เนาะเดี๋ยวขอเวลาเราจะมีเวลาอยู่สักเท่าไหร่5 นาที 10 นาที
1: 5 นาที ค่ะ
0: ห้านาทีผมจะพูดสั้นๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยพูดกันยาวๆว่าเรามองที่ปลายเหตุอย่างพี่เก่งบอกเลยก็เลยจะสืบมาว่าย้อนหลังไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่หากกระบวนการสืบเนี่ยมันต้องทำสองทางทางหน่วยหนึ่งก็สืบความสัมพันธ์ของการที่มีและครอบครองอาวุธสงครามต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันก็ต้องย้อนไปก่อนว่านายคนเนี้ยนายหมิงเฉินซันเนี่ยหรือว่าเรียกว่าหมิงซีโฟเนี่ยพี่เก่งเข้ามาอยู่เมืองไทย12 ปีแล้วนะ
1: จ่ายหลายคนด้วยอ่ะจ่ายเยอะนะ
0: ไม่ใช่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะ31เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าที่ดูข่าว
1: ก็คนจีนต่างด้าวเดี๋ยวนี้มาเมืองไทยตั้งแต่อายุหนุ่มๆเด็กๆก็มีนะคะพี่หนิงที่มาสวมสิทธิ์เนี่ย
0: นั่นสิเขาก็เป็นความคิดเขาไม่เขามาก่อนการเวลาเลยนะถ้าเผื่อว่าเขาเข้ามา12 ปีก็คือเขามาตั้งแต่ปี57เขาอายุ19หรือ20ก็ได้และเขาเข้ามาอยู่ในฐานะชาติพันธุ์นะเขามีความคิดเด็กมีความคิดได้ยังไง19 20เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านทางเหนือนะเชียงดาวเชียงใหม่นั่นนะเข้ามามีอยู่ในทะเบียนบ้านที่เป็นชาติพันธุ์และมามีใบเกิดอยู่ในกรุงเทพนี่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
1: จ่ายดีมา
0: ไอ้ก่อนที่เราจะไปถึงไอ้การครอบครองอาวุธเนี่ยผมอยากคุยตรงนี้ก่อนไงว่าอยู่ๆคุณจะไปปลายเหตุแล้วจบกันไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักพวกมีสีไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเลยถ้าไม่รู้จักเลยเนี่ยตั้งแต่19เนี่ยทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: มีบัตรโกหกตาใส
0: ใช่มีบัตร
1: คนในเมืองไทยทำบัตรยังยากเลยพี่หนิงเดี๋ยวน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผมขอเล่าเรื่องผมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะจบรายการราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ฟังกับพี่เก่งเรื่องของผมที่พูดไปหลายครั้งแล้วผมขอย้ายทะเบียนบ้านปี3กว่า
1: จาก
0: เขตพักขนงเขตแล้วนะเป็นเขตแล้วนะไม่ใช่อำเภอพักขนงนะก
1: ็
0: ต้องปี3กว่านะปีประมาณปี31
1: ค่ะ
0: เข้าโป่งน้ำร้อนพี่เก่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมต้องไปเอาผู้ใหญ่มายืนยันว่าผมเป็นคนไทย
1: ก็บอกแล้วเนี่ยคนไทยยังยากเลย
0: ก็ที่พี่เก่งพูดเนี่ยผมมี
1: พี่หนิงเจอกับตัวเลยนะ
0: ใช่ผมมีบัตรประชาชนของประเทศไทย
1: นายนิรุต
0: ทะเบียนบ้านผมมีทะเบียนบ้านของเขตพระขนง
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายไปอยู่เมืองจันท
0: ร์ใช่ผมก็ถ่ายเอกสารไปก็ไปอำเภอโป่งน้ำร้อนก็ไปขอเข้าทะเบียนบ้านของตัวเองซึ่งตอนนั้นมีคนสวนอยู่คนเดียวเป็นผู้อาศัยไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีเจ้าบ้านผมก็ขอเข้าไปเป็นเจ้าบ้านโดยที่มีนายแสนเนี่ยเป็นคนงานเป็นคนงานแล้วก็เป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านนี้ในสำโรงครัวนี้เสมียนเรียกปลัดก็เรียกปลัดอะไรอ่ะปลัดที
1: ่ปกครองไหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่ปลัดปกครองก็ปกครองอันนี้ปลัดทะเบียนราษฎร
1: ์
0: ทะเบียนราษฎร์ที่จะต้องออกใบบัตรประชาชนให้เขาก็บอกไม่ได้คุณต้องไปเอาผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองว่าคุณเป็นคนไทยขอประทานโทษผม30กว่านะครับผมมีบัตรประชาชนที่เขตพระขนงผมมีหนังสือจากผอ.พระขนงเนี่ยเอามาให้คุณแล้วเดี๋ยวท่านจะส่งตัวจริงไหมคุณไม่ได้นี่เป็นชายแดนถ้าผมก็ต้องขับไปผู้ใหญ่บ้านออกไปหาของป่าในป่าชุมชนกลับมาบอกผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ครับเดี๋ยวจะโทรมาหาท่านแล้วก็ให้ทำให้ผมก่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านจะมาเซ็นให้ท่านครับผมเรียกเขาท่านด้วยนะไม่ได้คุณต้องไปเอางั้นถ้างั้นก็ไม่เรียกผมคุณเลยถ้างั้นก็ไป ไปเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาผมก็ขับรถไปแบบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปไม่อยู่ครับก็ไปหาของป่าเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยถามว่าไปไหนทำอะไรผมก็กลับบอกไม่อยู่ครับถ้าไม่อยู่ก็ทำไม่ได้แล้วผมลางานมาตอนนั้นผมจัดรายการที่นี่กรุงเทพอยู่วันนั้นเป็นวันจันทร์แล้วผมว่าคุณเปิดวันจันทร์เย็นวันจันทร์ผมต้องกลับเพราะวันอังคารผมต้องไปบันทึกเทปแล้วก็บอกไม่ได้ก็ต้องมาว่างเมื่อไหร่ก็มาใหม่อย่างเงี้ยพี่เจ๋งทำไมยากจังเลยแต่ว่าตีคนนี้อายุ19เข้ามาแล้วมีแบบประชาชนชาติพันธุ์ได้แบบประชาชนสีชมพูก็คือไม่ใช่ประชาชนไทยแต่ว่าขึ้นต้นด้วยหมายเลข6หรือหมายเลข00มี13หลักเหมือนกันสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ตั้งแต่12ตั้งแต่2ปีไปถึง10ปีทำงานได้เปิดบัญชีธนาคารได้สมัครงานได้เมื่อสมัครงานได้แล้วควบคู่กันไปคุณก็ไปต่ออายุบัตรสีชมพูนี้ได้เรื่อยๆแต่ว่าสรุปแล้วเขาก็ย้ายไปย้ายมาแต่ว่าเป็นชาติพันธุ์ไปอยู่ในทะเบียนบ้านของที่สอยดาที่เชียงใหม่แล้วก็มีการมาแจ้งขอดูใบเกิดก็ต้องไปสืบตามสัญชาติที่เกิดอีกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปได้เชื้อสัญชาติที่เกิดเมื่อเกิดอยู่แถวฝั่งทนอะไรนี่ก็เลยมากลับกลายมาว่ามีบัตรอะไรไม่รู้หลายบัตรเลยตรงเนี้ยอยากจะหารายละเอียดตรงนี้ว่าที่เหตุที่เขาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะคุณต้องหาต้นเหตุก่อนว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาถึงจะรู้ว่าเขาทำงานอะไรถึงมาเช่าบ้านอยู่พัทยาได้แล้วเขามีเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเขาไปรู้จักกับปืนพวกนี้ได้ยังไงแล้วไปหาปืนพวกนี้อยู่ในครอบครองได้ยังไงถ้าไม่รู้จักคนมีสีแล้วใครจะหาปืนพวกนี้เขาได
1: ้
0: เขาขายกันตามอินเทอร์เน็ตหรือไงคุณก็ต้องไปจับอินเทอร์เน็ตดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่มันก็มา3วันแล้วนะแล้วก็มาบอกด้วยว่าจำไหมตำรวจเราจับได้จริงๆไม่ใช่ตำรวจจับได้มันเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่
1: อุบัติเหตุใช่เหมือนไทยเหมือนไทยนี่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่หนิงเจอเพราะอุบัติเหตุทุกที
0: ส่งมาว่าเขาก่อนนี่จะยึดสถานทูตแถวซอยหลังสี่ีแล้วยึดไม่ได้
1: ใช่
0: น
1: ั่นก็เจออุบัติเหตุ
0: แถวเพลินจิตเนี่ยระเบิดมันสามารถจะไปถึงประตูน้ำได้แล้วเปิดได
1: ้หมด
0: แต่มันก็มาเจอคว่ำซะก่อน
1: อุบัติเหตุ
0: ก่อนไปเจอมีคนตายอยู่ในนั้นซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เกิดเหตุคราวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มี C4 อยู่ในรถมีแต่ปืนซึ่งตอนนี้มาสืบสวนแล้วก็ทำเป็นลืมเรื่องกำเนิดของไอ้ตีคนนี
1: ้
0: ตัวคุณเฉินซีโฟเนี่ย
1: เขาอาจจะกำลังสืบในเชิงลับเพราะว่าอาจจะกำลังย้ายเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้มงวดกับพี่หนิงไปอยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อให้เข้มงวดมากขึ้น
0: โอ้ยพื้นที่ที่เข้มงวดบทบาทนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องไปหาหรอกผมไม่ได้มาลองขอความเป็นธรรมอะไรผมก็จัดการผมไปได้จนผมมีแล้วก็ขึ้นหูน้ำร้อนเนี่ยตอนนี้ผมก็มีบัตรประชาชนตลอดชีพแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ผมเพียงแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนไทยทำอะไรถูกต้องเนี่ยม
1: ันยากเย็น
0: แต่อติเนี่ย19มาอยู่เนี่ยได้บัตรสีชมพูแล้วก
1: ็
0: เข้ามาอยู่จนก็อยู่ที่ดีกว่าเราอีกอยู่พัทยาด้วยซ้ำแล้วก็ครอบครองพวกครอบครอง
1: สังหาด้วย
0: ตามที่มันแบบเป็นของหนักเลยแล้วก็ C4 อะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีหลังแต่อยากจะรู้คนเราเนี่ยจะรู้เนี่ยผมต้องอยากรู้เริ่มต้นก่อนผมไม่อยากไปรู้หรอกไอ้ตอนที่มาเจอกันตอนจบเนี่ยคืออยากจะรู้ถ้าเริ่มต้นมันไม่มีแบบนี้ได้มันจะได้เป็นบทเรียนไงว่าเข้าไปดูคนจีนทั้งหมดคนต่างด้าวไม่ใช่แค่คนจีนนะ
1: ใช่ทุกเชื้อชาติค่ะ
0: ทั้งหมดเลยตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังจะถูกกลืนกินโดยต่างประเทศหมดแล้วแล้วก็จะแบ่งเป็นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นไปทั่วประเทศอีกหน่อยจะหาคนไทยไม่เคยเจอราตรีสวัสดีกว่ากับไว้อาทิตย์หน้าเราค่อยคุยกัน
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยแบบนิรุตค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนิงค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ช่วงนี้นะคะพักสักครู่ค่ะให้คุณผู้ฟังไปคิดกันว่าเอ๊ะเราจะหาคำตอบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาติดตามบอกเล่ากันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะเรื่องสินค้าส่งออกเองเนี่ยที่จะต้องมีผลไม้นะคะก็คือระบุแหล่งที่มาของฟาร์มแหล่งที่ปลูกแล้วก็ผู้ส่งออกก็ต้องมีมาตรฐานด้วยเพราะนั้นจีต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยนะคะ GMP GAP ก็เป็นเรื่องจำเป็นคุณผู้ฟังก็คงค้นข้อมูลกันได้แต่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ก็คือเราจะช่วยอย่างไรให้ถูกจุดและทั่วถึงนะคะเพราะว่าเชื่อว่าปัญหาผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีตามมาอีกแน่นอนในทุกๆจังหวัดค่ะตอนนี้มาฟังข่าวดีของบอกเล่า965กันนะคะช็อปมาเนียค่ะจัดสินค้าให้คุณผู้ฟังช่วยดับร้อนบางบ้านนี่ฝนตกแต่ก็ร้อนนะคะร้อนมากๆเพราะฉะนั้นพัดลมธรรมดาเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ก็เลยเสนอ Cool Plus ค่ะ Cool Plus รุ่น AV 5146 Cool Plus รุ่น AV 5146จะช่วยลดความร้อนได้ถึง3หรือ4องศาเย็นชื่นใจนะคะมีช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับมีระบบส่ายหน้าซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์เป็นมินิมอลสีขาวแล้วก็มีแบบสีเทาด้วยค่ะคุณสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะย้ายไปห้องนอนห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะเพราะมีล้อแล้วก็มั่นใจในการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะCool Plus ดูแลคุณได้ค่ะสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆราคา 1,190 บาทรับไปเลยนะคะรับประกันมีแถม Cooling Pack ให้อีก4ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะโทรศัพท์สอบถามและสั่งจองสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็คือ Cool Plus รุ่น AV 5146นะคะมาเรื่องที่ดิฉันอยากฝากบอกคุณผู้ฟังก็คือวันนี้นะคะ12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล International Nurse Day ค่ะก็สภากาชาดไทยก็ฝากให้คุณผู้ฟังได้ให้กำลังใจพยาบาลของเรากันนะคะทำงานหนักกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีข่าวดีๆจะมาบอกเล่ากันค่ะจากสภากาชาดไทยชวนวิ่งข้าม4สะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนนะคะวิ่งข้ามสะพานตรงถนนพระราม3แต่สภากาชาดไทยชวนวิ่งข้าม4สะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเป็นบางกอกดับเบิลบริดจ์ฮาฟมาราธอน for Red Cross 2026 เลือกได้4ระยะ21กิโล10กิโล7กิโลเมตรและ2กิโลเมตรค่ะมีเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึกกับบิ๊บทุกระยะค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเขาจะวิ่งกันวันที่5กรกฎาคมนะคะหอประชุมกองทัพเรือค่ะจัดวิ่งไปสตาร์ทกันที่หอประชุมกองทัพเรือเพราะฉะนั้นเข้าไปสมัครที่ iredcross.org นะคะ www.iredcross ก็คือเครื่องหมายกาชาดสีแดงนะคะ redcross.org ค่ะก็ชวนกันวิ่งเพื่อรายได้หลังค่าใช้จ่ายเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็เรื่องให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเรื่องราววันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองดูว่าในโลกปัจจุบันที่ทำธุรกิจทำอาชีพอยู่ตอนนี้นะคะมีข่าวบริษัทที่ทำด้านดิจิทัลออนไลน์เนี่ยเมตาปลดพนักงาน 8,000 คน Oracle ปลด 30,000 คนนะคะ Microsoft ปลดอีกหลายพันคนเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารเองเนี่ยอาจจะต้องคุยกับลูกหลานว่าจะเรียนอะไรเพื่อให้ได้มีงานทำเทรนในปีนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ฟังติดตามคลื่นความคิดค่ะเดือนหน้าเราจะมีโปรแกรมช่วย SME นะคะเราจะมีโปรแกรมช่วย SME ต้องรอดในรายการของคลื่นความคิดนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะมีรูปแบบรายการออนไลน์ใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามรับชมกันเป็นประจำรายการออนไลน์ตอนนี้ของเราก็มีนะคะทุกเย็นวันจันทร์ก็จะมีรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆวันอังคารนะคะเราก็จะมีรายการวันพุธก็จะเป็นคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าวันพฤหัสบดีคุยอย่างเสือวันศุกร์ก็เป็นในบริบทของดร.สมเกียรตินะคะแล้วก็วันเสาร์จะรายการ CEO Cozy ค่ะเพราะฉะนั้นรายการออนไลน์ของเรานะคะคลื่นความคิดเราก็ไปเพิ่มเติมกันในช่อง YouTube เป็นทั้งพอดแคสต์แล้วก็เป็นทั้งรายการบนภาพถ่ายคลิปเป็นการตัดต่อลงพื้นที่ CEO Cozy ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากให้คุณผู้ฟังไปติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากให้เราเชิญ CEO ท่านไหนมาทำ Cozy ให้แจ้งมาได้ค่ะที่ LINE @thinkingradio ส่วนกิจกรรมที่จะลงพื้นที่นะคะไปช่วยเกษตรกรช่วยทุเรียนชุมพรกันก็เต็มแล้วให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวที่จะพร้อมเดินทางกับเราวันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วค่ะเจอกับอาจารย์ประสานมาเลกพิทักษ์ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งมีแขกรับเชิญจะมาบอกเล่ากันในช่วง3ทุ่มวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: วันนี้ค่ะมีหลายข่าวมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่เขาส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราค่ะก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้มาจากจังหวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกนะคะจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์คะปีนี้เนี่ยอาจารย์มีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมคะที่ต่างประเทศอะคะ
3: มี
2: ไปประเทศอะไรคะ
3: ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจะมีคนไปด้วยมากน้อยแค่ไหนก็จะมีไปนิวซีแลนด์
2: เคยไปมายังคะนิวซีแลนด
3: ์นิวซีแลนด์ยังไม่เคยไปแค่ออสเตรเลีย
2: ค่ะ
3: แต่ออสเตรเลียนี่ไปหลายครั้งไป 4-5 ครั้ง
2: นิวซีแลนด์เป็นหลักๆอ้าวแล้วในประเทศไทยอะคะตามต่างจังหวัดเนี่ย
3: โอ้หลายที่นะ
2: ค่ะ
3: เท่าที่วางเอาไว้ก็มีไปกินทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิ
2: ว้าว
3: จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อาจจะแวะไปเที่ยวปราสาทเมืองสิงห์อ่ะที่เราเคยไป
2: อ๋อที่เคยไป
3: แต่ว่าหลักๆอ่ะคือผมจะมีฤดูกาลช่วงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยผมกินทางฝั่งตะวันออกเนี่ยกินจนหมดทุกที่
2: ทุเรียนมังคุดเงาะอะไรพวกน
3: ี้ทุเรียนเงาะมังคุดแต่ว่ารู้สึกที่ทองผาภูมิเนี่ยจะมีแต่เงาะกับทุเรียนนะแต่ว่ามังคุดนี่ไม่แน่ใจ
2: วันนู้นไม่เคยกินทุเรียนทองผาภูมินะจ๊ะ
3: อันนี้ก็เมื่อก่อนก็มีนะที่ไปก็ระยองเนี่ยระยองจันทบุรีตราดเนี่ยไปติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เขายังไม่ฮิตกันนะเรื่องเทศกาลชิมผลไม้ผมไปก่อนแล้ว
2: จริงๆอยากให้อาจารย์จัดทริปแบบนี้เอาในประเทศก่อนเนี่ยนะคะให้ไปในหลายๆจังหวัดนะคะเพื่อมีโอกาสก็มาเล่าในรายการ
3: แล้วช่วงเข้าพรรษาก็จะไปวัด
2: ไปไหว้พระอย่างเงี้ยค่ะ
3: ผมก็ได้หลายอย่าง
2: รอบกรุงรัตนโกสินทร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไปติดตามอาจารย์เอาเองนั่นนะคะแต่ว่าที่บอกว่าอยากให้อาจารย์พาไปเที่ยวเพราะว่าก็เกร็ดความรู้บางทีอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังแต่ในขณะเดียวกันค่ะเวลาที่อาจารย์เนี่ยพาไปเที่ยวเนี่ยนะคะตามจังหวัดต่างๆอ่ะหลายคนมาสะท้อนผ่านนุ่นแบบนี้ค่ะว่าเขารู้สึกดีหมายถึงว่าคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็พาคนไปเที่ยวเยอะเนาะแล้วก็เขาก็ได้ไปจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศตอนนี้มันซึม
3: ก็จริงก็จริงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าแต่พอพูดอย่างนี้ก็นึกถึงนะว่าเออรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยเข้าบริหารราชการหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยวันที่11เมษายนวันนี้วันที่11พฤษภาคมจริงๆรัฐบาลคุณอนุทินชุดเนี้ยที่มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทย
2: ภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักแล้วก็มีพรรคร่วมรัฐบาล
3: 2พรรคเนี่ย2พรรคเป็นพรรคหลักเพิ่งจะเข้ามาบริหารประเทศได้เดือนเดียวใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
3: เออแต่ความรู้สึกเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วอ
2: ่ะ
3: ความรู้สึกของคนเนี่ยมันต่อเนื่องขนาดนั้นนะ
2: แล้วความรู้สึกของคนเนี่ยในวันนี้พอเห็นภาพบรรยากาศ
3: คราวนี้ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจคราวนี้มันจะมีผลต่อการเมืองในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนี่ก็สุดจะคาดเดานะ
2: ค่ะ
3: คุณทักษิณชินวัตรก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษ
2: ค่ะ
3: มาอยู่ที่บ้านเนี่ยออกจากเรือนจำคลองเปรมคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นคนไปสวมกอดคนแรกตามด้วยคุณปิ่นทองทานะ
2: หลาน
3: หลานเนี่ยนะ
2: คุณโอ๊
3: คคุณโอ๊คเนี่ย3คน
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีลูกเขย2คน
2: ใช่ค่ะ
3: ลูกเขยคนโตกับลูกเขยคนเล็กนะ
2: แล้วก็สะใภ้
3: ลูกสะใภ้เนี่ยอันนี้วงในแล้วก็มีหลานลูกของคุณ
2: ยิ่งรักค่ะ
3: น้องไปเนี่ยนะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้คือวงในแต่ว่าคุณหญิงไม่ได้ไป
2: ใช่ค่ะ
3: ก็

0: สูตรดำอันนั้นเขาก็ตามคุณทักษิณตลอด
1: แล้วอันนี้ก็แล้วคุณทักษิณพอออกจากเรือนจำอาจารย์เขาก็เดินไปทักทาย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปที่บ้านจันทร์สองราแล้วก็ไม่มีคนอื่นเข้ามาเจอ
1: ตอนที่
0: ตอนที่จะเข้าบ้านตอนที่จะเข้าบ้านคุณทักษิณพูดนะ
1: ก็มีคนไปรอค่ะอาจารย์ก็เป็น
0: พวกเสื้อแดงแล้วนักข่าวก็ไปรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไง
1: คือสื่อมวลชนถามว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนค่ะแล้วทีเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้าง
0: อันนี้นักข่าวฝรั่งถาม
1: คุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: แกไม่ได้พูดเรื่องแกไม่ได้พูดว่าแกเป็นไม่ได้พูดอัลไซเมอร์ใช่ไหม
1: ไม่มีคำนั้นนะคะในข่าวเนี่ยที่เขาเขียนมาก็ไม่เห็นมีคำว่าอัลไซเมอร์
0: แต่ว่ามันมีคนไปเวลาทำเป็นแคปเป็นโปสเตอร์เนี่ยบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยอัลไซเมอร์แต่ว่าจริงๆเขาพูดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เอาละ
1: อาจารย์คำว่าจำศีล
0: นะคราวนี้จำศีลเนี่ยก็น่าสนใจนะคือจำศีลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีถ้าทั่วไปถ้าเป็นประเทศไทยก็แล้วก็ละกบจำศีล
1: อะกบเนี่ยมันมีการจำศีล
0: แล้วก็อีกอันนึงก็หมีถ้าเป็นฝรั่งหมีคือจะเป็นช่วงที่ใช้พลังงานน้อยโดยเฉพาะหมีนะเขาว่ามันปกติถ้าหัวใจมันเต้นนาทีละสัก 30-40 ครั้งเนี่ยมันจะเหลือนาทีละสัก2ครั้ง5ครั้งแล้วก็การทำงานของระบบอวัยวะมันก็จะเหมือนกับฟรีซแล้วก็รอเวลาก็เรียกว่าถ้าเป็นอย่างถ้าเกิดคุณเคยดูหมีขั้วโลกอะนะโพลาร์แบร
1: ์ค่ะ
0: ตอนที่มันจำศีลเนี่ยมันใช้พลังงานใช้ไขมันที่มันสะสมก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยจนตัวมันบางเลยจนตัวมันบางเลยแล้วพอออกมาปั๊บมันต้องรีบหาของกินเลยต้องไปล่าแมวนงแมวน้ำเพื่อฟื้นฟูพลัง
1: มันทำ IF เลย
0: ยิ่งกว่า IF มันหลายเดือนนะ
1: ค่ะ
0: มันหลายเดือนนะส่วนกบจำศีลก็อยู่ในรูนั่นแหละนะนั่นก็อยู่ในโพรงอันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า hibernation หยุดการเคลื่อนไหวนะอันนี้การเคลื่อนไหวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คุณบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีสัญญามีความหมายอยู่เหมือนกัน
1: ที่คุณทักษิณพูด
0: จำอะไรไม่ได้แล้วหรือจำอะไรไม่ได้แล้วหรือไม่อยากจะจำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าต้องบอกนะว่าคือเรื่องของคุณทักษิณที่เป็นคดีความหลักนะแล้วก็จากก่อนหน้านี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินแล้วก็มีการอภัยลดโทษนะอะไรต่อมีอะไร ก็ถือว่าแกก็ไปอยู่ในเรือนจำถึงแม้จะไม่ครบ1ปีตามคำสั่งของศาลก็จริงแต่ว่าก็ใช้หลักเกณฑ์ของการพักโทษของผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อรับโทษ2ใน3ก็คือ8เดือนเนี่ยก็สามารถจะมาอยู่ข้างนอกได้ภายใต้การกำกับดูแลของกรมคุมประพฤติซึ่งเขาก็กำหนดเงื่อนไขเอาไว้1 2 3 4 5แหละนะอันนี้ก็พูดถึงทั่วๆไปเป็นหลักทั่วไปแต่ว่าคุณทักษิณยังต้องรับโทษแม้ว่าจะรับโทษนอกเรือนจำอีก4เดือนกว่าจะครบจะครบจริงๆก็วันที่11กันยายนครบ4เดือนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าที่คนพูดกันเยอะๆว่าแล้วยังไงต่อใช่ไหม
1: บทบาททางการเมืองของคุณทักษิณจะยังไงต่อแล้วคนก็เอาการตีความจากคำที่คุณทักษิณพูดเรื่องของจำศีลด้วยว่าโอ้โหอันนี้มีนัยยะทางการเมือง
0: ต้องแยกโดยดูเหตุปัจจัยประกอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุปัจจัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงช่วงที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาวันเดียวกับวันจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาที่รัฐสภาลงมติให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: แล้ววันนั้นน่ะ คุณทักษิณก็ไปที่เรือนจำของเปรมพอประมาณสัก5ทุ่มกว่าก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นก็เป็นเรื่องที่พูดกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการลื้อฟื้นไต่สวนกันใหม่ให้มารับโทษผมว่ามันคนละบริบทกันนะบริบทในสมัยโน้นเนี่ยเป็นบริบทที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาล
1: ค่ะ
0: แต่ก็อย่าลืมก็มีพรรคภูมิใจไทยด้วยนะ

0: ว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นของพรรคเพื่อไทย
1: ค่ะ
0: พอตกมาถึงสมัยคุณแพทองธารเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพอตกสมัยที่คุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยความที่คุณทักษิณเนี่ยก็คงจะอยากจะช่วยลูกสาวมากนะก็มีบทบาทในทางเปิดเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: ครั้งสุดท้ายที่เป็นบทบาททางเปิดก็คงจะเป็นตอนที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ค่ะ
0: ผมก็จำได้เราๆนะในบริบทนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างแต่ส่วนหลังจากนั้นคุณทักษิณต้องเข้าเรือนจำวันที่11กันยาหรือไงผมจำไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงปลายของรัฐบาลคุณแพทองธารแล้วก็ถ้าไม่ลืมนะก็เกิดเรื่องการปล่อยบทสนทนาลับแล้วก็ทำให้คุณแพทองธารเนี่ยต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอ
1: ัน
0: นี้มันก็เป็นบริบทในช่วงเวลานั้นเวลามันม้วนลงเนี่ยมันก็ม้วนลงพร้อมกันเลย
1: ทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยอันนั้นคือก้อนก่อนหน้านั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอเรามองย้อนหลังเนี่ยนะทุกคนก็พูดคล้ายๆกันนะว่าการที่คุณทักษิณไฮโปรไฟล์มากในช่วงปี2568ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงปี2568ช่วงครึ่งแรกของปี2568เนี่ยหรือว่าประมาณว่าช่วงที่คุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะที่จะพยายามสืบสาวราวเรื่องจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็คุณทักษิณก็ต้องเข้าไปรับโทษ
1: ในเรือนจำ
0: นะมันก็เหมือนกับปิดไปเอพิโซดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เห็นอย่างที่เราเห็นการเมืองก็เปลี่ยนไปสถานการณ์ใหม่ขณะนี้เมื่อคุณทักษิณออกมา8เดือนคุณทักษิณจะได้รับรู้ความเป็นไปของสาวสารมากน้อยขนาดไหนก็คงจะขึ้นอยู่กับตอนที่ทนายความกับครอบครัวไปเยี่ยมเพราะเห็นบอกว่าในช่วง8เดือนที่คุณทักษิณ
1: อยู่ในเรือนจำ
0: คลองเปรมที่คลองเปรมเรือนจำพิเศษคลองเปรมเนี่ยทางญาติเนี่ยเข้าไปพบทั้งหมด61ครั้ง
1: ค่ะ
0: เท่าที่เขาว่านะผมก็ไม่ได้ไปตามรายละเอียดหรอกซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกก็เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์เขาญาติเข้าไปพบได้ทนายเข้าไปพบได้คงจะมีการอัปเดตข้อมูลอะไรกันระดับนึงแต่ว่าก็ต้องถามก็ต้องบอกว่าเท่าที่ทราบก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรตอนที่อยู่เรือนจำนี่บริบทใหม่ที่เปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยแต่หลังการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่มีส.ส.มากที่สุดหรือเบอร์สองอย่างเมื่อก่อนแล้วเป็นพรรคที่มีส.ส.มากเป็นอันดับสามน้อยกว่าพรรคประชาชนน้อยกว่าพรรคภูมิใจไทยอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยซ้ำไปนะประเด็นก็คือว่าแล้วจะเล่นบทบาทอะไรหรือไม่เล่นบทบาทอะไรนะก็ต้องดูบริบทที่มันเปลี่ยนไปบริบทขนาดนี้คือพรรคเพื่อไทยไม่ได้ใหญ่โตเหมือนก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: บริบทที่สองพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแม้ว่าจะไม่ดูโดดเด่นด้วยงานที่ดูแลนะก็จริงนะคำถามก็คือว่าในช่วง4เดือนนี้ถ้าถามผมคิดนะเอาคิดก่อน
1: 4เดือนของคุณทักษิณ
0: ที่เหลือจนผมคิดว่าคงจะไม่ได้ออกสังคมอะไรมากมายแต่ส่วนจะได้พบปะพูดคุยกับใครหรือเปล่าทั้งแบบเปิดเผยแล้วแบบไม่เปิดเผยไปพบที่บ้านหรือไปพบกันสถานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความเป็นไปของรัฐบาลนี้ด้วยว่ามันขึ้นลงยังไงแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้เขายังแข็งพรรคเพื่อไทยยังเป็นอย่างนี้มันก็ยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้สมการหรือตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันยังเป็นตัวเลขนี้ตราบใดที่ยังไม่มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม
1: ่เพราะตอนนี้เป็นรัฐบาลของภูมิใจไทย
0: ซึ่งเขามีตั้ง200เขามีเกือบ200แล้วทางนี้มีอยู่นะผมจำตัวเลขไม่ได้นะของพรรคเพื่อไทย70 80อะไรพวกนี้นะก็ต้องบอกอะว่าทุกคนก็ประเมินคล้ายๆกันว่าคงจะไม่ไฮโปรไฟล์เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงรัฐบาลคุณแพ

0: 2ทางผมคิดว่าน่าจะไม
1: ่
0: แต่ถามว่ายังมีความสนใจในการจะปรึกษาหาเรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ถึงกับเลิกไปเลยคงไม่ถึงกับเลิกไปเลยบางคนบอกโอ
1: ้วางมือ
0: วางมือเลยล้างมือจากอ่างทองคำไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองแล้วคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าความเป็นไปของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผูกดวงผูกชะตาผูกอนาคตเอาไว้กับความเป็นไปของคุณทักษิณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ใช่แค่ผู้นำทางติดวิญญาณอย่างเดียวหรอกนะมันก็มีพลังทางอื่นประกอบด้วยเนี่ยพลังทางปัญญาพลังทางทรัพย์มันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะบริหารจัดการกันยังไงแต่ผมก็คิดเหมือนคนอื่นๆนะว่าคุณทักษิณต้องดิสแตนต์ตัวเองจากการเมืองที่เป็นการเมืองอย่างที่เราเห็นเนี่ยระดับหนึ่งเราก็ต้องปรับตัว
1: และ
0: ต้องปรับตัวที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเหตุปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มันต่างออกไป
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือก็ต้องดู
1: เอาที่เหลือต้องดูเนี่ยอาจารย์คะเรายังไม่รู้ว่าในบทบาทการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะ
0: มีบทบาทไม่แค่มีบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะว่ารับตำแหน่งอะไรไม่ได้เลยตำแหน่งทางการเมืองนี่รับไม่ได้เลยเพราะว่าคุณก็เป็นคุณสมบัติต้องห้ามมีจำคุกอะไรนะมีโทษจำคุกถึงที่สุดอะไรเงี้ยในเรือนจำด้วยอย่างนี้ต้องตัดไปเลยคือไม่มีอย่างนั้นยังไม่มีอย่างอื่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแง่การแนะนำในแง่การพูดคุยก็โดยนิสัยอ่ะคุณทักษิณเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบคุยชอบคือเป็นคนสนุกในการคุย
1: ค่ะ
0: คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนสนุกในการคุยแล้วคนที่คุยกับคุณทักษิณก็สนุกด้วยได้ความรู้ถ้าแกต้องใช้เวลาสักพักนึงในการที่จะบรัชอัพคือการติดตามความเป็นไปของโลกและสังคมในเรือนจำเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกหรอกอีกอันนึงก็คือมันก็ต้องอาศัยคนอื่นๆมานั่งคุยอะไรให้ฟังซึ่งคุณทักษิณคงจะได้คุย
1: อ
0: ันนี้ผมไม่แปลกใจหรอกเพียงแต่ว่าจะมีบทบาทอย่างในทางเปิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
1: แต่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะจะได้มีโอกาสไปพบกับคุณทักษิณหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับคุณทักษิณ
0: ผมว่าเจอแต่ว่าเจอแบบอย่าบอกให้คนอื่นรู้อย่างมีถ่ายรูปอะไรหรือเปล่าหรือจะเจอกันเงียบ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจก็ต้อง
1: ข่าวถามด้วยนะอาจารย์วันนี้ค่ะไปถามท่านนายกว่ามีโอกาสที่จะไปพบกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวหรือไม
0: ่
1: คุณอนุทินก็ตอบกลับทันทีเลยค่ะว่ามีอยู่แล้ว
0: เ
1: มื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปเพราะกรุงเทพก็มีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องอย่างนี้แหละนะแต่ที่เราสนใจจริงๆที่ผมสนใจจริงๆว่าคือทั้งคนที่เป็นคณะและบริวารของคุณทักษิณเนี่ยที่นับถือคุณทักษิณที่จะไปเจอเนี่ยผมไม่แปลกใจเป็นเรื่องปกตินะส่วนคนที่มีบทบาททางการเมืองมากๆในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นตัวปิดอย่างค
1: ุ
0: ณเนวินเนี่ยชิดชอบเนี่ยก็จะไปเจอคุณทักษิณไหมเราอย่าลืมนะว่าตอนที่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศปี2567เดือนสิงหาคมเนี่ยคุณเนวินไปที่สนามบินดอนเมืองนะ
1: ตอนนั้น
0: ไม่รู้ไปทำอะไรผมก็ไม่รู้แล้วว่านะนะไป
1: คุณเนวินชิดชอบนี่ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยแบบนั้นถูกไหม
0: เราก็จะใช้คำนั้นก็ได้แต่หมายความว่าก็เป็นคนที่อะไรล่ะให้คำปรึกษาแล้วก็มีบทบาท
1: ค่ะ
0: เพราะคุณเนวินเนี่ยไม่สามารถจะมีบทบาททางการเมืองแบบเปิดจะด้วยมีข้อจำกัดด้วยเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาไม่แบบนั้นแต่ก็เขาไม่ได้มีปัญหาต้องเว้นวรรคทางการเมืองอะไรนะ
1: ค
0: ่ะไม่ใช่แบบคุณธนาธรอย่างนี้โอเคถูกตัดสิทธิ์ทางการเขาไม่ได้มีปัญหาแต่เขาไม่ลงการเมืองเป็นตำแหน่งการเมือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลงเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นอะไรเอาลูกมาเป็นน้องมาเป็นอะไรก็อีกเรื่องแต่เขาไม่ลงแบบนั้นคนรู้จักกันที่เขาอะไรมีเครือข่ายบริวารแล้วก็อีกนั้นแต่ตัวไม่ลง

0: แต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็น
1: คนสำคัญของการเมือง
0: behind the scene ว่าการหลังม่านเหมือนกัน
1: ว่าการหลังม่านตัวปิดเกมหลายๆครั้งใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่คุณอนุทินจะเจอคุณทักษิณเนี่ยผมว่า
1: 100%
0: เพียงแต่ว่าจะแสดงออกแบบไหนต้องการให้รับทราบแบบไหนถ้าต้องการให้รับทราบแบบเปิดเผยก็ต้องนักข่าวต้องรู
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปเจอกันเองเงียบๆอันนี้ก็ต่างคนต่างอยากเงียบก็จบไปเช่นเดียวกันแต่กรณีของคุณเนวินคงไม่เป็นข่าวแล้วถ้าจะเจอกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็ต้องดูแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีบริบททางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้รัฐบาลเขาก็เดินหน้าเข้าไปใช่ไหมไม่มีเรื่องอะไรพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลก็คงรู้รับรู้ความเป็นไปแต่จะไปอะไรล่ะเข้าไปยุ่มย่ามอะไรมากก็คงยากแหละ
1: อาจารย์รัฐบาลตอนนี้เขาไม่มีเรื่องอะไรจริงๆหรอคะเนี่ย
0: ก็เพิ่งมาเป็นรัฐบาลได้เดือนเดียวนะผมพูดอย่างนี้คนก็จะว่าคนก็จะว่าผมบอกว่าปกป้องอะไรเนี่ยคือเอาตามข้อเท็จจริงอ่ะเขาเป็นรัฐบาลได้เดือนเดียวก็หลังการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งจะเข้าบริหารราชการได้หนึ่งเดือนเต็มๆวันเนี้ย
1: และจริงๆอ่ะก่อนที่หลายๆคนนะคะจะเอาไปวิพากษ์หรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าดูรายการฟังหูไว้หูเพียงแค่1วันแล้วไปวิพากษ์นะคะเพราะอย่างบางวันอาจารย์วันนี้เขาพูดแบบนี้แต่จริงๆอ่ะคืออาจารย์เขาวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงอะค่ะอะไรว่าดีอาจารย์เขาก็ชมไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอะไรที่มันเป็นข้อติดขัดและอาจารย์เขามีความ
0: คิดเขาพูดมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
1: ค่ะวันนี้เรื่องใหญ่ไหม
0: เดี๋ยวสิพูดถึงอะไร
1: เนี่ยค่ะที่บอกว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาล
0: ไม่ใช่คืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเราอยากให้รัฐบาลทำอะไรให้เรามากกว่านั้นอะไรเงี้ยในอีกเรื่องน
1: ึ
0: งต้องแยกกันเอา
1: แต่ว่ารัฐบาลเขาต้องทำเรื่องใหญ่เรื่องโตนะอาจารย์ดูแลเศรษฐกิจอะโหแล้วเขาจะต้องกู้เงินต้อง400,000,000 บาทอะ
0: ก็ต้องเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงอย่างนี้ก่อนว่าการจะกู้เงินเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นเงินงบประมาณมันเป็นเงินนอกงบประมาณรัฐบาลเขาก็อาศัยว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเขาก็ใช้อำนาจของเขาออกพระราชกำหนดฉบับหนึ่งชื่อพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
1: ลงในไหนวันที่เท่าไหร่
0: ลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่9พฤษภาคม
1: ค่ะ
0: ซึ่งหมายความว่าพระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเท่ากับตอนนี้รัฐบาลมีอำนาจในการจะกู้เงินซึ่งบอกเอาไว้แล้วว่าวงเงินกู้เนี่ย400,000,000 บาทมีอำนาจจะกู้แล้วก็ดำเนินการในไปใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าไป2ส่วนช่วยเหลือประชาชนอีกอันนึงก็เรื่องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
1: และกำหนดไหมคะว่าถึงเมื่อไหร่เน
0: ี่
1: ย
0: คือการกู้เงินเนี่ยจะต้องกู้เงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนปี2570
1: ค่ะ
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดใครสังเกตดูเนี่ยในนี้ก็จะมีตามที่เคยพูดอ่ะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู
1: ้ค่ะ
0: ขึ้นมาคณะนึงนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู
1: ้ค่ะ
0: 1คณะในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อะไรล่ะ
1: เขาก็เขียนว่าอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่องค์ประกอบเป็นยังไงบ้างและในตอนท้ายเนี่ยในบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องที่จะต้องทำก่อนเป็นวงเงิน200,000 ล้านและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผนงานเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอีก200,000 ล้านเมื่อดูแล้วเอามาประกบแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำเนี่ยตอนนี้ถ้าจะกู้เงินก็ต้องไปเปลี่ยนแผนบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีคณะกรรมการนโยบายกำกับแล้วก็ดูแลหนี้สาธารณะก็มีมติอนุมัติการทำแผนปรับปรุงเนี่ยให้มีการกู้ได้200,000 ล้านสำหรับโครงการนี้
1: ที่ประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่แล้วก็ยังมีให้อันอื่นกู้อีก 20,000 ล้านนะแต่ว่าเอาเฉพาะตรงนี้ 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: งั้นตอนนี้กรอบก็คือ 200,000 ล้านคราวนี้ถ้าเกิดจะทำอะไรก็ต้องมาผ่านคณะกรรมการ
1: กันกรอง
0: กันกรอง การใช้เงินกู
1: ้
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าที่เราดูเนี่ย 200,000 ล้านเนี่ยหลักๆเลยอ่ะจะเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคน 4,000 ละ 4,000 บาทก็ 120,000 ล้าน13ล้านคนหรือ 13.5 ล้านคน
1: อันนี้
0: คนละ700คนละ 2,800 บาทอ่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อย
0: เอา 2,800 เนี่ยคูณด้วย13ออกมาเนี่ยก็ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านอันเนี้ยแสนเฉพาะอันนี้นะอันเนี้ยทางคณะที่กระทรวงการคลังที่จะกู้เนี่ยก็ต้องมาผ่านคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ซึ่งตอนนี้กำลังออกระเบียบแล้วก็จัดตั้งเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะครบถ้วนที่จะพร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี
1: อ๋อหมายความว่าเมื่อมีพ.ร.ก.กู้เงินออกมาแล้วเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะต้องมีระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกันกรอง
0: ซึ่งก็จะออกมาเร็วแล้วก็แต่งตั้งคนที่เกี่ยวข้องอ่ะที่เขาตามองค์ประกอบที่เขาว่าเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิจากไหนแล้วก็ว่ากันไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติอันนี้คือฝั่งของโครงการเพราะรัฐบาลก็มองว่าอยากจะเปิดให้มีการลงทะเบียนวันที่25พฤษภา
1: คม
0: แล้วก็ใช้เงินวันที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเข้าครม.เนี่ยอาทิตย์หน้า
1: ถ้าอาทิตย์หน้าก็ตรงกับวันที่19
0: เนี่ยน่ะถือถ้าเร็วสุดน่ะก็ต้อง19หรืออะไรแถวๆนี้น่
1: ะ
0: งั้นอาทิตย์เนี้ยก็ต้องดูความเคลื่อนไหวว่าระเบียบที่ว่าออกในราชกิจลงในราชกิจจาเพราะระเบียบเนี่ยมันเป็นไปตามพระราชกำหนดอันนี้ก็ต้องทำนะเสร็จแล้วตั้งคนครบแล้วก็กระทรวงการคลังซึ่งมีของอยู่แล้วก็เสนอไปมันก็จะวิ่งไปหากันทั้งอนุมัติแผนเงินกู้กับเงินจะกู้เท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องการลงทะเบียนเรื่องอะไรนี่ก็ว่ากันไปแล้วถึงจะขั้นตอนที่จะใช้เงินจริงๆเนี่ยถึงจะกู
1: ้
0: คราวนี้ในระหว่างทางเนี่ยอันนี้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยวันนี้ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พรรคฝ่ายค้านสองพรรค
1: ก็พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี
1: ้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
0: ถ
1: ู
0: กต้องตามรัฐธรรมนูญโดยคือการยื่นเนี่ยยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา173
1: ค่ะ
0: แต่เหตุเนี่ยเป็นเหตุมาตรา172ที่ทางรัฐบาลออกพระราชกำหนด
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อันนี้คุณโสพลสารามเจอกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โดยหลักของรัฐธรรมนูญมาตรา173ซึ่งเรายังไม่เห็นคำร้องนะเรายังไม่รู้ว่าในคำร้องที่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ลงชื่อกันเกิน100คนเนี่ยนะเนื้อหาเป็นยังไงจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะไร
1: อ
0: ันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยก็ต้องรอว่าคราวนี้พอมาถึงมือของคุณ
1: โสพล
0: สารัม
1: ประธานสภา
0: คือต้องบอกว่าทางรัฐบาลก็ส่งเรื่องไปที่คุณโสพลสารัมให้บรรจุวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้ซึ่งส่งไปแล้วอันนี้คุณกรวีเป็นคนจัดการ
1: แสดงว่ามันต้องมีปีของรัฐบาลกับปีของใครคะ
0: รัฐบาลส่งไปนะรัฐบาลส่งไปทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องบรรจุเป็นวาระโอเคในเวลาเดียวกันพรรคฝ่ายค้านยื่นมาทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพิจารณาในคำร้องตรวจสอบให้เรียบร้อยครบถ้วนที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมภายใน3วันอันนี้ก็กำหนดไว้เลยภายใน3วันก็ภายใน3วันก็ต้องนับวันนี้ด้วยใช่ไหม
1: วันนี้วันที่11ค่ะอาจารย์
0: 11 12 13เขาจะประชุมวันที่14ก็น่าจะมีคำตอบ
1: เดี๋ยว14เนี่ยที่จะมีการประชุมเป็นการประชุมของสภา
0: เป็นวาระคราวนี้ถ้าประธานโสพลอันนี้อธิบายแบบเท่าที่คิดนะถ้าประธานโสพลสารัมรับไว้แล้วมีเวลา3วันส่งศาลรัฐธรรมนูญถ้าส่งก่อนวันที่14ก็โดยออโตเมติกอะ
1: เป็นไง
0: วาระนั้นก็จะต้องเอาออกไปเพราะเรื่องไป
1: ถึงศาล
0: โอเคไหมอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
1: ะ
0: นะซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือไม่ก็ตามดูกันละกันยังมีเวลานะแต่ประเด็นก็คือว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วแม้ว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะทำอะไรไม่ได้ถ้าจะทำ
1: ตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายความต่อแต่ต้องใช้เวลาในการคุยให้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์พูดประโยคเมื่อสักครู่อะค่ะอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้วันนี้วันที่11พฤษภาคมนับจากนี้เป็นต้นไป12 13 14คือเราต้องโฟกัสเรื่องนี
0: ้ว่าคุณโสพลจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญไหมอ
1: ัน
0: ที่หนึ่งอันที่สองคือวาระที่รัฐบาลให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่14เนี่ยจะมีไหม
1: อัน
0: นี้ก็ขึ้นอยู่คุณโสพลเพราะการดึงเข้าดึงออกแล้วแต่แกแต่ตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลมีอำนาจจะดำเนินการได้อยู่แล้วไม่ว่าจะส่งไม่ส่งอะไรก็รู้แต่ในระหว่างทางก็ดำเนินการได้อยู่แล้วจนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดใช้การไม่ได้ก็อันนี้ก็รัฐบาลยุบสภาลาออกไปเลยแต่ว่าอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือผมเนี่ยมองว่ามันไม่มีปัญหาแต่ขณะนี้เราก็ดูรัฐบาลว่าเขาดำเนินการตามสเต็ปที่เขาว่าไหมเช่นทำโครงการของเงินกู้คณะกรรมการกันกองเงินกู้เข้าครม.อนุมัติเปิดลงทะเบียนอะไรต่ออะไรอันนี้ผมพูดสำหรับคนที่รอเงินน่
1: ะ
0: ว่าเราไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะเดินหน้าแบบนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดเดินหน้าไปแล้วมันมีปัญหาไอ้เงินที่รับเอาไปเนี่ยก็ไม่ต้องคืนนะเพราะมันไม่ย้อนหลัง
1: เอาไปถึงว่าถ้าประชาชนรับไปแล้ว
0: ไอ้สองแสนที่เขาจ่ายไปหรือแสนหกแสนแปดอะไรเนี่ยไม่ต้องคืนมันจบไปแล้วแต่มันไม่เกิดอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าผมว่าฝ่ายค้านเขาก็ใจกว้างเขาไม่ได้มองก้อนสองแสนนี
1: ้แล้วเขามองก้อน
0: เขามองก้อนสองแสนหลังว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วน
1: ไอ้ก้อนที่จะเอาไปเปลี่ยนโครงสร้าง
0: นั่นแหละไอ้ตรงนั้นเนี่ยคราวนี้ผมต้องดูในคำร้องของพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ่ะก็เขาจะยังไงถ้ามันบีเป็น2ก้อนได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าในทางกฎหมายนี่เราก็ไม่รู้ว่าศาลมันจะมีคำสั่งอะไรเราไม่รู้แหละแต่ว่าพูดในหลักการน่ะว่าถ้ารัฐบาลใจถึงก็เดินหน้าไป
1: ค่ะ
0: ถ้ารัฐบาลใจไม่ถึงก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วแต่นะแต่ถึงรัฐบาลใจถึงมันสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีคนกู้เงินก็ต้องถามว่าทางกระทรวงการคลังทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาจะกล้ากู้ไหมด้วย
1: เดี๋ยวอาจารย์แล้วที่เราเคยคุยกันหนาว่าอันนี้ตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่คุณโสพลสารัม
0: ไม่เฉพาะเรื่องกฎหมายเขามันมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งเอาพระราชกำหนดนี้บรรจุเป็นวาระให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องไปบรรจุวาระอีกวุฒิสภาเห็นชอบถัดไปนะอันนั้นอีกเรื่องนึงยังไม่ถึงสวุฒิแต่ว่าถ้าบรรจุแล้วมันลงมติโอเคอยู่แล้วถ้าบรรจุได้ก็ยกมือโอเคเสียงข้างมากผ่านแต่ถ้ายังไม่บรรจุก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไปนั่งดูว่าคำร้องของพรรคฝ่ายค้านที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเขาให้วินิจฉัยในประเด็นไหนเสร็จแล้วมันจะมีผลอย่างไรซึ่งอันนี้เราไม่รู้เพราะก็ไม่รู้ตั้งแต่ว่าส่งไปศาลจะรับวินิจฉัยหรือเปล่าด้วยซ้ำไปต้องเริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนั้นแล้ววินิจฉัยเนี่ยมันจะต้องเรียกพยงพยานเอกสารเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรือจะดูแค่ข้อกฎหมายแล้วก็สามารถเราไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆดูไป
0: เป็นทีละสเต็ปแต่ว่าสำหรับคนที่จะรับเงินนะก็ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดรัฐบาลเขาไม่กล้าเขาไม่เดินหน้าหรือยังไม่เดินหน้าหรือยังไม่เปิดลงทะเบียนยังไม่แจกเงินอย่างที่เขาบอกเนี่ยก็ให้เข้าใจว่ามันติดขัดตรงนี
1: ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ใช่อาจารย์พรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.ไงทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามติครม.ในเรื่องของพรุ่งนี้ที่จะออกมามันมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคุยให้ฟังในรายการฟังหูไว้ดูนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
9: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง พิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฉากทัศน์ที่เห็นทันทีคือทรัมป์เรียกประชุมทีมงานทั้งหมดด้านความมั่นคงเพื่อจะวางแผนก้าวต่อไปซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คงหนีไม่พ้นว่าต้องกลับไปสู่ปฏิบัติการทางทหารแต่ล่าสุดที่ทรัมป์ออกมาใช้ประโยคอธิบายว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออเมริกาและอิหร่านสภาวะของการหยุดยิงอยู่ในทรัมป์ใช้คำว่า massive life supportซึ่งความหมายคืออิหร่านยอมสงบศึกไม่ใช่เพราะต้องการกลับไปสู่สันติภาพแต่เพราะต้องประคองชีวิตอย่างหนักคำว่า massive life support ของทรัมป์นั้นแปลว่าทรัมป์กำลังมองว่าอิหร่านต่างหากที่อ่อนแออิหร่านยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพราะกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านจนต้องประคับประคองชีวิตอย่างหนักหรืออยู่ในภาวะดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งด้านเศรษฐกิจทางทหารและเสถียรภาพภายในประเทศคำว่า on massive life support ที่ทรัมป์ใช้นั้นเป็นสำนวนครับเปรียบเทียบว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสภาวะอ่อนแรงอย่างหนักเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ต้องพึ่งเครื่องช่วยชีวิตจึงไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะยอมเข้าสู่การสงบศึกเพื่อหยุดความเสียหายที่กำลังลุกลามแน่นอนครับทรัมป์ย่อมตีความเข้าข้างตัวเองว่าที่อิหร่านยอมหยุดยิงขณะนี้เพราะว่าตัวเองลำบากเต็มทนทรัมป์ก็คงต้องการสื่อนะครับว่าแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรสงครามการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตเศรษฐกิจภายในทำให้อิหร่านเสียเปรียบอย่างมากจนจำเป็นต้องลดการเผชิญหน้าและยอมเปิดทางสู่การเจรจาแต่ถ้าหากมองในแง่อิหร่านนี่คือการตีความเฉพาะของทรัมป์ที่ต้องการประเมินตัวเองสูงและประเมินฝ่ายตรงกันข้ามต่ำกว่าความเป็นจริงอิหร่านยังยืนยันว่าตัวเองนั้นสามารถทำศึกกับสหรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามการสู้รบไม่ว่าจะเป็นศึกเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นศึกทางด้านSocial Media เพราะว่าภาษาทรัมป์ล่าสุดประโยคนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของทรัมป์ที่จะประกาศว่าฝ่ายอเมริกาเป็นผู้กุมความได้เปรียบในเกมต่อรองและมองว่าการหยุดยิงครั้งนี้เกิดจากแรงกดดันที่ทำให้อิหร่านไปต่อไม่ไหวมากกว่าจะเป็นการยอมประนีประนอมอย่างเสมอภาคกันข้อนี้คือความเห็นแนวทางของทรัมป์ที่ยังต้องการใหทั้งโลกโดยเฉพาะคนอเมริกันฐานเสียงตัวเองเห็นว่ายังคุมเกมอยู่เพราะว่ารายงานล่าสุดที่ต่างอิหร่านออกมาพร้อมข้อเสนอสหรัฐที่ทรัมป์บอกว่า totally unacceptable คือยอมรับไม่ได้เลยนั้นเพราะว่ามีเงื่อนไขที่อิหร่านไม่ถอยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะต้องรับประกันว่า1ยุติสงครามสองจะไม่มีการโจมตีซ้ำสามจะต้องผ่อนปรนเรื่องความบาดและจะต้องยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันอีกทั้งยังต้องปล่อยปลดล็อกสินทรัพย์ที่อเมริกายึดของอิหร่านไปเพราะว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นแลกกับอิหร่านจะเปิดช่องแคบโฮมุสหลังจากที่อเมริกายอมยกเลิกการปิดล้อมบล็อกเกตแต่ก็ไม่มีอะไรรับรองได้นะครับว่าอิหร่านจะยอมเลิกแนวทางนโยบายที่ว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุส ฉะนั้นข้อนี้จึงทำให้อเมริกานั้นไม่อยู่ในฐานะจะต่อรองเจรจาอะไรมากมายทรัมป์จึงบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันเพราะว่าอิหร่านมีเงื่อนไขเกินกว่าที่ทรัมป์จะมองว่าเป็นชัยชนะตัวเองได้เพราะนอกเหนือจากเงื่อนไขยังแข็งกร้าวต่างๆเหล่านี้ยังบอกว่าอเมริกาต้องยอมอีกข้อหนึ่งคือต้องลดความตึงเครียดในภูมิภาคอื่นๆทั้งหมดโดยเฉพาะในเลบานอนแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังมองความขัดแย้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านความมั่นคงทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเท่านั้นฉะนั้นมองไม่ผิดว่าอิหร่านนั้นกำลังวางตนเองเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้โดยปราศจากความสงสัยโดยเฉพาะหลังจากที่เปิดศึกสงครามแล้วมีหลายอย่างที่สะท้อนว่าอิหร่านมีศักยภาพทางการสู้รบสูงกว่าที่ฝั่งอเมริกาเคยประเมินไว้เพราะว่าท่านยังยอมรับเลยครับว่าถึงวันนี้สามารถบรรลุเป้าหมายทางทหาร 70% แล้วท่านไม่เคยพูดคำว่า 70% ท่านเคยบอกเพียงว่า 100% ทุกอย่างจบสิ้นอเมริกาสามารถทำลายล้างกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกของอิหร่านรวมทั้งระดับผู้นำรุ่น1รุ่น2รุ่น3นี่ถูกกวาดล้างโดยการสังหารไปหมดแล้วแต่วันนี้ทรัมป์กลับบอกว่ายังมีอีก 30% เป้าหมายในการสู้รบที่จะต้องเดินหน้าทำลายต่อไปเรื่องช่องแคบโฮมุสแน่นอนเป็นหัวใจสารฝ่ายของอิหร่านว่าอเมริกาต้องเลิกการปิดล้อมก่อนประเด็นเรื่องนิวเคลียร์เอาไว้ทีหลังสำหรับอเมริกาแล้วเรื่องนิวเคลียร์เป็นอันดับต้นเพราะว่าทรัมป์ย้ำแล้วย้ำอีกว่านี่คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเมื่ออิหร่านหลบเลี่ยงประเด็นนี้หันไปเน้นประเด็นฮอร์มุซซึ่งทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่อเมริกาก็ลำบากใจครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเรื่องฮอร์มุซอย่างที่อิหร่านบอกก็แปลว่าอเมริกายังไม่สามารถกดดันให้อิหร่านยอมถอยกรณีที่ไปใช้สิทธิ์ที่ทั้งโลกคัดค้านที่จะไปยึดช่องแคบฮอร์มุซมาบริหารเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนาทีนี้ทุกคนจับตาไปดูที่ปักกิ่งครับทรัมป์จะไปปักกิ่งพรุ่งนี้ขณะที่สงครามอิหร่านยังคุกรุ่นหรืออาจจะกลับไปมีการต่อสู้กันได้เป็นไปได้ไหมครับว่าอนาคตชะตากรรมของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไปเจรจาตกลงสรุปกันที่ปักกิ่งซึ่งก็แสดงว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนมีอำนาจบารมีสูงเกินกว่าที่หลายหลายคนคาดเอาไว้เพราะว่ากรณีอิหร่านกับอเมริกาอเมริกาควรจะปิดเกมได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับจีนด้วยซ้ำไปแต่นี่แสดงว่ายังต้องพึ่งพาจีนในขณะที่ควรจะเป็นประเด็นระหว่างอเมริกากับจีนสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามจิตวิทยาสองมหาอำนาจกลับกลายเป็นว่าวาระต้นๆของการเจรจาระหว่างทรัมป์สีจิ้นผิงกลายเป็นเรื่องอิหร่านไม่ใช่เรื่องจีนอเมริกาด้วยซ้ำไปข้อนี้โลกคงต้องจับตาดูว่าทำไมเกมอิหร่านจึงกลายเป็นเกมใหญ่กว่าที่ทรัมป์เคยประเมินเอาไว้ชนิดที่เกินคาดจริงๆครับ
12: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่อง
7: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
9: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันนะครับก็เป็นกระแสที่มาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับจนเหมือนจะเป็นแผลแล้วประทุออกมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะล่าสุดนะครับผมกำลังพูดถึงกรณีที่มีการยึดถือครองอสังหาริมทรัพย์และการทำธุรกิจในประเทศไทยโดยผ่านโนมินีคนไทยหรืออาจจะเป็นโนมินีที่ไม่ใช่นะครับคนไทยแต่มีสิทธิ์ในการที่ทำธุรกิจในประเทศไทยของชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะให้นักลงทุนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยแต่ถ้าเดินทางเข้ามาแล้วทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีนำเข้าประเทศไทยเอาไปดูแลนะครับทั้งผู้คนประชาชนคนไทยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเข้ามาแล้วทำธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาแล้วดำเนินธุรกิจโดยมีการจดทะเบียนโดยไม่ได้ถูกต้องก็ต้องถูกกวาดล้างไปล่าสุดทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ได้มีการออกมาตรการแล้วก็มีการออกปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในหลายพื้นที่เดี๋ยวคงมาไล่เรียงสิ่งที่เกิดขึ้นกันแล้ววันนี้ครับเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันซึ่งคิดว่าจะใช้คำว่าขายชาติขายพื้นที่ขายแผ่นดินหรืออะไรอย่างไรก็สุดแท้แต่กับนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์สากลครับดร.โสพลพรโชคชัยท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับท่านวรพงษ์ครับ
3: ครับยินดีที่ได้คุยกันนะครับนานๆจะมีประเด็นที่ น่าเป็นห่วงน่าตกใจตอนแรกๆก็คิดว่าสถานการณ์นี้จะเบาลงแต่ว่านับวันก็จะหนักขึ้นล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดปฏิบัติการนะครับกวาดล้างโนมินีโดยมีการตรวจสอบไปในพื้นที่2จุดด้วยกันก็คืออำเภอเกาะสมุยกับอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่พูดถึงกันอยู่นานพอสมควรแล้วแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเอาว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์โสพลเห็นมาตลอดผมเชื่อแล้วผมก็ทราบว่าก็คงจะไม่ได้เกินความคาดหมายว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับท้าวความสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานิดนึงได้ไหมครับกับเรื่องราวนี้กับอสังหาในบ้านเราฮะ
4: แล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวกลายพันธุ์นั่นเองอะไรเงี้ยนะครับว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาก็เลยกลายพันธุ์ก็จะมีทางผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันครับว่ากล้าพูดเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนี่ไม่ต้องกลัวก็กล้าพูดอยู่แล้วนะครับแต่บางคนไม่กล้าเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเปิดโปงเนี่ยเจอชาวต่างชาติมาตามล่าก็มีนะมีปัญหาขนาดนั้นเลยนะครับ
3: อาจจะเป็นเรื่องมาเฟียเป็นเรื่องอิทธิพลใช่ไหม
4: อิทธิพลขนาดนั้นเลยนะครับ
3: มันไม่กลัวแล้วกับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไงในบ้านเรามันเกิดมานานแล้วใช่ไหม
4: ประมาณสัก 3-40 ปีมาแล้วตั้งแต่มีการท่องเที่ยวสมัยก่อนฝรั่งมาอะไรเงี้ยแหละก็มาเรื่อยที่ทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมายของเราอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้และเรื่องหลังๆมานี่ยิ่งมีการให้ฟรีวีซ่าด้วยปกติวีซ่านี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องไปนอกประเทศไปเขมรใช้

0: มันก็เป็นแหล่งที่แบบมาหน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนจัดและมากมายอะไรเงี้ยนะครับหน้าหนาวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็พวกนี้ก็ชอบอยู่เกาะซะด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็เลยมาอยู่ในพื้นที่นี้ก็สะดวกดีแทนที่จะไปที่แคริบเบียนอาจจะค่อนข้างที่จะแพงกว่านะหรือเมดิเตอร์เรเนียนก็แพงกว่าเราอะไรเงี้ยอยู่ที่
1: ค
0: น
1: ร
0: ี่
1: ับ
0: นี่ดีกว่าแล้วก็ช่องโหว่กฎหมายไม่มากกว่าอย่างถ้าเราเทียบกับจีนอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปซื้อคอนโดที่เมืองจีนได้นะแต่ซื้อ
1: ค
0: ได
1: ร
0: ้
1: ับ
0: แค่ยูนิตเดียวแต่ถ้าเมืองมาเมืองไทยนี่ซื้อยกฟลอร์เลยนะคร
1: อ
0: ับ
1: ๋อ
0: นะแล้วก็ซื้อไปเก็งกำไรก็ไม่ได้ซื้ออยู่อาศัยอย่างเดียวแล้
1: ควร
0: ต้
1: ั
0: อ
1: บ
0: งอยู่ครบปีก่อนถึงจะซื้อได้แต่น
1: อ
0: ี่
1: ๋อ
0: มาถึงซื้อได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วนี่จะไปปล่อยเช่าก็ต้องเสียภาษีหนักอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ของเขานี่เขาให้เช่าแค่70 ปีไม่ได้ซื้อขายขาดนะพอคร
1: ค
0: บ
1: รับ
0: 70 ปีปุ๊บเนี่ยที่ดินตอนนี้หายไปเลยนะตัวตึกก็หายไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะแต่ของเรานี่พอครบมาอยู่ได้ช่วงการประวัติศาสตร์แต่ถ้าเกิดตึกมันพังขึ้นมาเนี่ยที่ดิน
1: คร
0: ม
1: ั
0: ับนเป็นของเรามาแบ่งแยกมาแบ่งกันได้อีกอันนี้เลยแตกต่างกันมากข้างหวงกฎหมายเราค่อนข้างจะเยอะอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเอาจริงๆแล้วในการถือครองอสังหาโดยชาวต่างชาติเนี่ยในบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: อย่างคอนโดมิเนียมพักอาศัยเข้าใจว่าก็อนุญาตให้ซื้อได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านหรือว่าเป็นตึกแถวหรือว่าเป็นอะไรที่มันติดพื้นดินเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมหรือเป็น
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่
0: ครับ
1: เปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่ได้ครับคือคอนโดนี่เราก็ซื้อได้49%อะไรเงี้ยนะครับแต่หลายที่ก็ซื้อเกินมีโนมินีด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: 49เปอร์เซ็นต์ของทั้งโครง
0: ทั
1: ก
0: ้ง
1: าร
0: ตึกทั้งโครงก
1: ข
0: าร
1: อง
0: เนี่
1: ต
0: ย
1: ึ
0: ค
1: ก
0: รับ
1: โอเคถ้ามี100 ห้องก็ได้49ห้องอะไร
0: ใช่ครับนะแต่ถ้าเกิดเนี่ย EEC นี่มีกำหนดเลยนะถ้าซื้อได้กันเลยเนี่ยครับส่วนที่ดินก็เราก็มีทรัพย์ยิงสิทธิ์นะให้เช่าได้30 ปีโดยที่ระหว่าง30 ปีนี่ก็เอาไปจำนองจำนำได้อีกนะมองนั้นนะครับดังนั้นก็เลยสามารถไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็เลยมีการจดทรัพย์ยิงสิทธิ์กันเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าที่ EEC นี่เช่าที่ดินได้99 ปีที่ไหนก็ได้อย่างเวียดนามที่เคยคิดจะให้เช่า99 ปีเหมือนกันชาวบ้านเดินขบวนใหญ่เลยนะครับนะแต่รัฐบาลต้องเลิกเหลือแค่50 ปี
1: อย่
0: แ
1: า
0: ต
1: ง
0: ่
1: นี้
0: เ
1: ม
0: ร
1: ัน
0: า
1: ท
0: นี
1: ำ
0: ่
1: ให
0: จ
1: ้
0: ะแค่
1: ซึ่งของ
0: 95 ปี
1: มันมีปัญหาในแง่ไหนครับหมายความว่าเราไม่ควรให้เขาเช่านานขนาดนั้น
0: ครับใช
1: เพ
0: ่
1: รา
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ว่ามันจะเสียสิทธิ์ในการถือครองที่ดินแต่บ
0: ใช
1: า
0: ่
1: งค
0: ครัน บ
1: ก็อาจจะบอกว่าที่ดินมันก็ยังอยู่ติดในประเทศไทยไม่เห็นจะเป็นรายละเปลี่ยนมือแต่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้ว
0: ครับ
1: มัน
0: เขาไม่ได้คิดจะย้ายเอายกที่ดินไปอยู่แล้วครับเขาจะมาตั้งอาณานิคม
1: อ๋อ
0: ไอ้พวกขายช่างเขาแก้ตัวไปอย่างนั้นแหละเพราะอย่างเดียวมันเข้ากระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาตั้งอาณานิคมมาสร้างบ้านของเขาอยู่เหมือนกับตอนที่จีนให้ฮ่องกงเช่า99 ปีเพราะแพ้สงครามเข้ามาหรือ
1: ค
0: เข
1: รั
0: ต
1: บ
0: เช่าในเซี่ยงไฮ้ที่บอกคนจีนและหมาห้ามเข้าอะไรนะก็
1: ครับ
0: พอแพ้สงครามมาถ้าเกิดแพ้สงครามก็ไม่ต้องเช่า99 ปีในอังกฤษเนี่ยที่มีว่าให้เช่า99 ปี999 ปีนั่นในเชิงทฤษฎีความจริงถ้าเราไปเช่าที่ดินในอังกฤษในเวลนี่ได้แค่20-30 ปีเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ไปทําอะไรที่ดินมันแค่ปัจจัยการผลิตหนึ่งดังนั้นก็ไม่เช่ากันนานอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแต่เราพยายามที่จะเข้าใจเป็นว่ามีการเช่า99 ปีดีแล้วซึ่งลาวไม่มีเลยลาวยังไม่มี
1: คร
0: เ
1: ั
0: มื
1: บ
0: ่อก่อนมีเลยเลิกไปแล้วเขมรก็ไม่มีเวียดนามก็ไม่มีมีแต่ไทยแล้วเนี่ยแปลกมากๆอย่างเงี้ยครับ
1: และไอ้ช่องโหว่ของกฎหมายที่พูดถึงหมายความว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขากำลังกวาดล้างหรือว่ากำลังตรวจสอบกันอยู่เนี่ยคือให้คนไทยเช่นสมอเคมผมว่าเป็นคนไทยชาวต่างชาติมาบอกผมว่าให้ไปซื้อพื้นที่นี้หน่อยซื้อเอาตรงๆเลยอย่างที่สมุยหรืออย่างที่พังงาที่มีข่าวมาเนี่ยหมายความว่าเขาไปเช่าตึกเช่าอาคารเช่าสถานที่โดยใช้คนไทยเช่าโดยใช้คนไทยซื้ออ
0: ย่างนั้นก็
1: ค
0: ได
1: น
0: ้
1: ไท
0: คร
1: ย
0: ั
1: ไ
0: บ
1: ม่
0: เพ
1: ต้
0: ือ ่
1: ง
0: อ
1: ม
0: น
1: ี
0: เร
1: น
0: า
1: อ
0: ไม่
1: ก
0: มี
1: ชาติ
0: ครับผมคือมันต้องมีคนไทยร่วมมือด้วยก็คล้ายๆกับการไปขุดกรุพระอะไรเงี้ยนะตามโบราณสถานเนี่ยมันต้องมีคนท้องถิ่นร่วมด้วยแต่จะไปว่าคนท้องถิ่นก็คงจะไม่ได้บางคนอาจจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็เลยได้เงินมาก็เอาแต่ปัญหาคือว่าเราจะต้องแก้กฎหมายว่าถ้าเกิดใครไปร่วมมือกับต่างชาติเป็นโนมินีอย่างนี้เนี่ยเขาต้องสูญเสียมากกว่าได้เช่นว่าต้องติดคุกนานไม่มีการปล่อยออกมาหรือต้องเสียค่าปรับสูงกว่าสิ่งที่เราได้จากค่าจ้างเพราะคนจะไม่กล้าม
1: ันต้องม
0: หร
1: ี
0: ือ
1: โ
0: ว
1: ท
0: ่าไม่
1: ษ
0: แต่ค่าราช
1: มัน
0: ก
1: ต้อ
0: างร
1: มี
0: เน
1: โ
0: ี
1: ท
0: ่ย
1: ษ
0: คร
1: ต
0: ั
1: ้
0: บ
1: องมีการลงโทษ
0: ใช่ครับหรือแม้ค่าราชการถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคุณจะไม่แค่ย้ายไปที่อื่นนะต้องไล่ออกจากราชการนะแล้วต้องยึดทรัพย์อะไรต่างเนี่ยครับถ้ามีการทำนี้เนี่ยก็มีเพคค่าร่วมมือ
1: วิธ
0: แ
1: ี
0: ต่
1: ก
0: บ้
1: า
0: าร เร
1: ท
0: า
1: ี่
0: ก
1: ต
0: ็
1: ้อง
0: ม
1: ม
0: ี
1: าหมายถึงว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามาจ้างคนไทยคือให้เงิน
0: เออ
1: าจจะเ
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ็น
0: ่
1: เงินก้อนหรืออาจจะเป็นเงินรายเดือนแล้
0: คว รัก บ
1: ็
0: ผ
1: ให
0: ม
1: ้คนคนนั้นน่ะไปถือสิทธิ์ครอบครอง
0: ค
1: แ
0: ร
1: ท
0: ับ
1: นตัวเองอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับนะแล้วก็เป็นแบบว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นก็หายตัวไปแล้วอะไรแบบนั้นเนี่ยครับแล้วก็การตัดสินใจก็ไม่อยู่ที่ตัวเขาจริงๆแล้วก็อาจจะถือต่างชาติจะถือครองอยู่49%ดูเนี่ยงั้นเนี่ยครับแล้วก็มีบริษัทกฎหมายซึ่งเป็นบริษัทที่ เป็นพวกต่างชาติอีกต่างหากช่วยถืออีก 2% แล้วให้คนไทยถืออยู่ 2% ให้ 49% ไอ้คนไทยคนนั้นก็ทำสัญญาไว้ว่าคุณติดหนี้ผมอยู่กี่ล้านบาทนะ

0: คุณเบี้ยวไปเนี่ยจะเอาสัญญานี้ไปให้คุณช่อง
1: อ๋
0: ชด
1: อ
0: ใช้หนี้
1: ทำสัญญาด้วย
0: ครับผม
1: เพื่อผูกมัดคนไทย
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออย่างนั้นก็หมายความว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการเลี่ยงกฎหมายเพราะจริงๆแล้วคนไทยคือจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยไม่ให้ต่างชาติถือครองเกินกว่า 51% หรือครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับได้แค่49ครับแล้วอย่างบางอาชีพเนี่ยอย่างพวกรัสเซียยูเครนหรือชาติอื่นๆเนี่ยเอาช่างทันผมมาด้วยไอ้ช่างทำผมนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพสงวนอะไรเงี้ยของคนไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่สำคัญก็คืออาชีพในหน้าอาชีพในหน้าสังหาริมทรัพย์จริงๆต้องเป็นคนไทยบางว่าต่างชาติเปิดกันสลอนเลยอะไรเงี้ยจริงๆต้องจับแต่นี่ปัญหาคือเราไปจับมาแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีครับแต่ว่ากลัวจะเป็นแบบไฟไหม้ฟางนะสักพักหนึ่งก็เงียบหายไปหรือว่าก็เลยเป็นเงื่อนไขให้ก็มีการจ่ายใต้โต๊ะกันได้อาจจะเงียบๆนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ช่องทางตามากินของราชการต่างๆก็แย่ๆเลย
1: ข้อแรกคือว่าเขาใช้นอมินีคนไทยโอเคซึ่งกฎหมายไม่เปิดช่องให้เขาทำแต่เขาเลี่ยงโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายสองเวลาเขาทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ยภาษีเขาเสียไหม
0: โดยทั่วไปก็อาจจะมีเสียภาษีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเช่นจดทะเบียนบริษัทก็ต้องมีเสียบ้างแต่ถ้าทำให้มันขาดทุนมันก็ไม่เสียใช่ไหมครับนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะโอนขายบริษัทกันไปเนี่ยแล้วก็โอนผ่านคริปโตบิตคอยอะไรพวกนี้เนี่ยครับนะถ้าโอนไปนี่ไม่มีการซื้อขายเสียภาษีเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่ไปตามเก็บภาษีแรงต่างได้หรือได้ไม่มากบางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ต่างชาติมาเนี่ยจะได้มูลของเขาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยและอย่างอื่นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่คนงานมาทำงานเนี่ยสมัยเกาหลีญี่ปุ่นมาทำงานเนี่ยจ้างคนไทยแย่ๆหรือนี่เอาคนจีนมาจ้างกันเองเนี่ยครับส่งมาอย่างเมืองจีนกันเองแล้วก็มีที่อยู่อาศัยของเขาเองอยู่ในหอพักของเขาเองเรียกว่าถ้าไม่มีอะไรจะตกคนไทยเราเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ข้อเสียหรือผลเสียที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งเนี่ยไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้เงินเนี่ยเขาขนออกนอกประเทศโดยผ่านช่องทางอื่นหรือช่องทางวิธีการเปลี่ยนเป็นคริปโตอะไรที่อาจารย์ว่าสองคือแม้มีการจ่ายเงินให้คนไทยเป็นนอมินีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อผูกมัดที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะเรียกว่ายังไงทั้งขึ้นทั้งล่องคนไทยเสียเปรียบหมด
0: ใช่ครับเราก็อาจจะไม่ได้เลยหรือแม้แต่ถ้าเกิดเขามาอยู่บ้านอาศัยในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะจ้างคนใช้ก็อาจจะไม่จ้างคนไทยแล้วก็พม่าเยอะแยะนะดังนั้นอย่างที่ชาวทางนั้นเนี่ยครับว่าบอกว่าเนี่ยหลายต่างชาติหลายอิสราเอลมาทำธุรกิจนะเช่นทาสีบ้านปรับปรุงบ้านแต่ตัวเขาไม่ได้ทำแล้วเขาจ้างคนแรงงานพม่าทำอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: แล้วเรื่องอิทธิพลที่แบบอาจจะมีการเขาเรียกอะไรดีฮะเก็บค่าคุ้มครองหรือว่าสร้างอาณานิคมของตัวเองเนี่ยซึ่งไม่ให้คนไทยเข้าไปหรือถ้าคนไทยเข้าไปนี่ก็จะโดนทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้มีจริงใช่ไหมท่าน
0: น่าจะมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีคนไปเปิดโปงที่บางแห่งเนี่ยครับปรากฏว่าโดนพวกต่างชาติตามหน้าก็มีนะหรือเราเร็วนี้เราได้ข่าวว่ามีจับคนจีนที่มีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เชื่อมโยงไปถึงพวกเนี่ยก็นักฆ่าไปถึงเขมรนู่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้นะครับ
1: ผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเลยนะอาจารย์ครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมอยู่สมทเนี่ยตรงถนนรัชดาภิเษกตรงห้วยขวางเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจารย์ได้สัมผัสหรือเปล่า
0: ค
1: ือมันเป็นเหมือนกับโซนร้านอาหารนะซึ่งมันเป็นร้านอาหารที่ใหญ่หรูอลังการแล้วก็ติดภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: หางโจวเลยห้วยขวางอะไรมันเป็นภาษาหางโจวหรือห้วยขวาง
1: การพูดมันคือไอ้อย่างเงี้ยคืออย่างเมื่อวานนี่ขับรถผ่านก็เห็นอยู่หลายที่มากแล้วก็เกิดกันเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดเราเห็นเราก็อยู่รู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นตามตาอย่างเงี้ยแต่เราเจ้าหน้าที่ทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะ
0: คือถ้าเราไปทำอย่างนี้ที่เมืองจีนเราทำไม่ได้นะหรือไปเปิดโรงที่เมืองจีนไปเปิดโรงลำไยโรงนี้ที่เมืองจีนทำไม่ได้นะแต่ก็อยู่เมืองไทยทำได้อันนี้ส่วนนึงก็เป็นเพราะเรากฎหมายเราย่อหย่อนข้าราชการเราไม่เอาจริงเอาจังมีช่องโหว่อะไรเงี้ยแหละครับนะอย่างที่บอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยเช่นจะไปยึดไต้หวันเนี่ยต้องใช้ขีปนาวุธกำลังอาวุธเข้าไปยึดเสียเลือดเนื้อมากแต่จะมายึดเมืองไทยนี่เพียงแค่บอกให้รัฐบาลไทยเราออกฟรีวีซ่าบอกให้รัฐบาลไทยเราให้เช่า99ปีจบแล้วนะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อทำนองนั้น
1: เหตุที่มันเกิดเรื่องนี้มันเกิดเพราะฟรีวีซ่าอย่างเดียวเลยเหรออาจารย
0: ์พอไม่เราตั้งแต่ว่าเราให้เขาเช่าที่ดินได้99
1: ปี
0: ใน EUC แล้วต่อไปเนี่ยจะบอกว่าSouthern Economic Corridor ก็จะ99ปีเหมือนกันบางคนบอกแค่ทั่วประเทศนะบางคนบอกว่าจะให้เช่าที่ดินได้ถึง60ปีบ้าง80ปีบ้าง90ปีบ้างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วความจำเป็นที่ต้องเช่าอะไรยาวนานขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีพอถึง99ปีปรากฏว่าไอ้คนให้เช่าคงไม่อยู่แล้วเหลือแต่คนเช่าดังนั้น
1: ก็ความเหมาะสมจริงๆแล้ว
0: คนเข้าไป
1: ในทั่วโลกหรือสากลในระดับสากลเขาทำกันยังไง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยก็50ปี นะ30ปี50ปีเนี่ย30 50 40ปีเนี่ยครับที่สิงคโปร์มีเหมือนกัน99ปีแต่ก็เช่าเป็นแปลงๆนะเช่นแปลงธนาคารกรุงเทพแปลงสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยรัฐบาลให้เช่าและคนที่เช่าก็คือก็คือบริษัทของสิงคโปร์กันเองต่างชาติไม่ได้แอมเลยนะแต่เมืองไทยเรานี่ที่ EEC เนี่ย7จังหวัดเนี่ยนะครับตรงไหนก็ได้เช่าได้หมด99ปี
1: พูดว่าเป็นการถ้าพูดว่าเป็นการทำเพื่อให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยมันฟังขึ้นไหมอาจารย
0: ์ไม่ขึ้นเลยครับเพราะอย่างที่ตอนที่เราให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในเมืองไทยเขาก็ไม่เคยเรียกร้องเลยนะแล้วก็เช่าที่ดิน30ปีไปทำโทเวไปทำทอนหวนแค่ที่2ไปทำโรงแรมอะไรต่างๆ30ปีก็คุ้มไปแล้วนะไม่มีใครเรียกร้องเลยมีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาให้กับทางจีนหรือชาติอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยแรงงานไทยก็ไม่ได้ใช้แรงงานไทยก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะใช้แต่คนยนต์ใช้แต่คนจีนมาทำอะไรเงี้ยนะครับนะหรือใช้แต่พม่าไอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้เราเมืองไทยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรืออย่างที่บอกว่ามีไอ้เรื่องของการทำโรงงานขนาดใหญ่อะไรต่างเนี่ยครับใช้เครื่องจักรทั้งนั้นนะครับถ้าจะไม่ได้ใช้คนเท่าที่ควรเนี่ยครับแล้วผมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยมันจะถ่ายทอดอะไรแก้ไปสอนที่มหาลัยนิดหน่อยมันไม่ได้อะไรเลยไม่เหมือนกับที่เมืองจีนที่บอกว่าเราเอาแม็กเล็บมาไปที่จากฝรั่งเศสไปจีนเนี่ยต้องถ่ายทอดเป็นก็ทำเป็นแต่เราอย่างนั้นทำให้เป็นรถไฟบ้านเราร้อยกว่าปียังผลิตหัวจักรเองไม่เป็นเลยครับ
1: อีกที่หนึ่งนะที่ผมไปเจอมานะอันนี้เล่าให้อาจารย์ฟังคุณผู้ฟังที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยแถวแถวประตูน้ำ
0: ครับผม
1: เดิมทีมันเป็นโรงแรมเก่าแล้วตอนนี้ก็โรงแรมก็ไม่ค่อยมีคนมาพักแล้วแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นศูนย์การค้าปรากฏว่าวันก่อนผมเข้าไปเนี่ยเป็นคนอินเดียเช่าพื้นที่หมดเลยแล้วก็ขายของให้กับคนอินเดียนี่ขออนุญาตระบุชื่อประเทศเพราะมันเห็นเป็นภาพชัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่พูดภาษาไทยอาจารย์พูดภาษาอินเดียไม่ก็พูดภาษาอังกฤษครับอินเดียไม่ได้ผิดแต่ผมก็จะบอกว่ามันอย่างที่อาจารย์พูดคือช่องโหว่ของกฎหมายแล้วเราก็ไม่เข้มงวดเอาจริงเอาจังคือเข้าไปเน
0: ี่
1: ยผมไปซื้อของเนี่ยเขาไม่พูดภาษาไทยแล้วผมก็ถามว่าอ้าวผมเป็นคนไทยผมพูดภาษาไทยในประเทศไทยทำไมผมซื้อของคุณไม่ได้เขาบอกเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ว่าอ้าวแล้วคุณจะขายของคนไทยได้ยังไงเขาบอกว่า 99% คนมาซื้อไม่ใช่คนไทยเป็นคนอินเดียผมบอกโอ้โหนี่เรา
0: ไปทำแบบนี้ที่เมืองอินเดียไม่ได้นะแต่ก็มาทำที่เมืองไทยเราได้ดูอย่างเงี้ยมัน
1: สิ่งที่ทำไมไม่จับอ่ะผมไม่เข้าใจ
0: เออนั่นสิแล้ว
1: ผิด
0: แล้วเราเห็นตามถนนเนี่ยมีคนแขกใส่ชุดแบบแขกเนี่ยเดินกันสองสามคนสองสามคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับพวกนี้ตรวจบัตรดูแล้วก็มีฟรีวีซ่าเข้ามาหรือเปล่าก็อยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็ทำอาชีพอะไรวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่มีการตรวจสอบเลยนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกที่เขาตรวจสอบนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราย่อหย่อนมากเนี่ยแล้วการย่อหย่อนก็ทำให้เราได้ไปข้าราชการก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับมีแต้ตกแต้โตอะไรเงี้ย
1: คือเส้นแบ่งของการเปิดเสรีการค้าการลงทุนผมเข้าใจนะว่านโยบายต้องการที่จะให้นักลงทุนต่างชาติหรือว่าโอเคเขาเรียกว่าใครค้าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้คนที่ทำพัฒนาที่ดินสามารถขายที่ขายทางต่างๆได้ไม่ได้เป็นเพื่อประเทศชาติจริงจังหรอกเพราะว่าผู้บริหารบางส่วนก็มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินแหล่งต่างด้วยเนี่ยครับมันจะทำให้เช่นถ้าเกิดมาซื้อบ้านในมาเลเซียเนี่ยเขาเลยกำหนดนะต้องซื้อบ้านราคาตั้งแต่15-16ล้านขึ้นไปในอินโดนีเซียก็ต้องประมาณสัก10ล้านบาทขึ้นไปในสิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อแล้วต้องเสียภาษีซื้อเนี่ยประมาณ 60% ฮ่องกงประมาณ 30% บ้านเราไม่เสียอะไรเลยอะไรอย่างนี้เขามาแย่งคนไทยซื้ออีกต่างหากนะไม่ได้เอาเงินแบบกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้เลยภาษีที่เลี้ยงสิ่งปลูกสร้างก็แทบไม่เก็บเลยที่เมืองนอกเขาเก็บกันปีละ 1% ของราคาขายในท้องตลาดอันนี้เราเก็บตามราคาปุ่มมาได้กันที่มันต่ำมากนะแล้วกำไรจากการขายต่อก็ไม่เก็บอย่างเช่นท่านชาติมีบ้านอยู่อเมริกา70ล้านตอนซื้อมา30ล้านได้กำไรขายต่อ40ล้าน
1: มันก็ต้องมีที่มันจะมีกฎหมายที่เรียกว่าลาบกฎหมายลาบลอยไม่ใช่หรออาจารย์อ
0: ันนั้นคือแค่ดำริยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะภาษีกำไรจากการขายต่อยังไม่มีเลยนะของญี่ปุ่นที่อเมริกาเก็บ 20% กำไรเนี่ยมาแทรกส่วนกำไรมาบ้านเราแทบไม่เก็บอะไรเลยดังนั้นก็ขนกลับไปด้วยภาษีมรดกก็แทบไม่เก็บเลยนะอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยจากชาวต่างชาติหรือไม่ได้คนไทยที่รวยๆนั่นแหละ
1: คือการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องดีการที่เขามาลงทุนหรือทำธุรกิจถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้อง 100% มันก็เป็นเรื่องดีความเข้มงวดของกฎหมายในการใช้บังคับถ้าทำได้มันก็เป็นเรื่องดี ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคนเร่ร่อนคนต่างชาติมาพวกลาตินอเมริกาเม็กซิกันอะไรกันมาแล้วก็ยังมีทั้งเรื่องของความหลากหลายในการเข้าไปทำธุรกิจแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำได้แต่มันมีกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็ลงโทษอย่างรุนแรงถึงได
0: ้บ้านเราไม่ลงโทษเท่าที่ควรนะครับแล้วก็EB ไฟในอเมริกาเพรา
1: ะ
0: ว่าต้องจ้างคนอเมริกันทำงานถ้า EB ไฟไปลงทุนที่นู่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้จ้างแต่อาจจะจ้างโนมินีทำงานอยู่ไม่กี่คนนอกนั้นจ้างพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงมันต้องมี
0: หลักๆก็คืออาจจะเลิกฟรีวีซ่าไปเลยหรือว่าที่ให้เช่าที่ดิน99ปีก็ต้องเลิกกันไปนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเจอโนมินีเจอจับตัวปุ๊บปิดบริษัทไปเลยหรือว่าเสียค่าปรับนะเจ้าหน้าที่ที่เคยออกมาอะไรต่างให้ก็ต้องเรียกว่าถูกปลดหรือว่าอะไรต่างเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้เงินจากการรับใต้โต๊ะเนี่ยมันสูญเสียมากการถูกปรับเนี่ยมันสูญเสียมากกว่าสิ่งที่เขาได้ก็ยังไม่กล้าทำนะถ้าเราเชื่อใจให้ลิงดูเนี่ยครับแล้วก็อย่าไปทำแบบไฟไม่ฟังแป๊บเดียวไม่เกินปีสองปีก็จบแล้วอย่างตอนที่ปรับยาบ้าไม่กี่ปีก็จบแล้วแต่นี่
1: มันจะยิ่งถึงเรื่อยๆถ้าทำแบบนี้มันจะกระทบกระเทือนต่อการท่องเที่ยวหรือการลงทุนจากต่างชาติไหมจ๊ะ
0: โอ้ที่กับบาหลีเขาไม่เคยทำอย่างนี้เลยก็มีคนมาท่องเที่ยวนะครับนะหรือว่ามาดีฟก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็มีคนมาท่องเที่ยวดังนั้นถ้าเกิดมันเรื่องดีจะเป็นการกำจัดนักท่องเที่ยวสายเทาอย่างภูเก็ตนี่มันเป็นระดับไฮเดี๋ยวนี้กลายเป็นระดับโลโลแล้วใครก็มาได้หมดอะไรมานอนกิ้งกันดามตามชายหาดอะไรพวกนี้เนี่ยครับโอ้ยอย่างนี้คือทำให้คุณภาพเราตกต่ำชื่อเสียงเราย่ำแย่ลงด้วยซ้ำไปครับ
1: มันก็คาราคาซังแล้วมันก็เป็นปัญหาหมักหมมเหมือนดินพ่อคางหมูที่เกิดขึ้นมันสะสมเรื่อยๆมันก็คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่นักการเมืองนักธุรกิจหรือว่าภาครัฐใช่ไหมอาจารย
0: ์แบบนายกเทศมนตรีเอ่ยนะพรรคการเมืองระดับจังหวัดนักการเมืองระดับภาคนักการเมืองระดับประเทศหรือแม้แต่ในทุนใหญ่ๆที่อยู่ที่เกาะอะไรพวกนี้เนี่ยครับอาจจะมีส่วนร่วมกับพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะหรือถูกซื้อได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่ต้องอันตรายมากครับ
1: คือถ้าฟังลักษณะแบบนี้ไม่เห็นมีข้อดีเลยนะมีแต่ข้อเสียหมดเลยถ้าเกิด
0: ใช่ครับบ้านอื่นเมืองอื่นก็ไม่ทำกันอย่างนี้มีแต่บ้านเราทำแบบนี้เนี่ย
1: ก็จะมีตัวอย่างประเทศที่เขาเข้มงวดและได้ผลจริงๆจังๆเป็นตัวอย่างทั้งสองสามประเทศไหม
0: โอ้อย่างออสเตรเลียนี่บอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: ชาติเนี่ยห้ามมาซื้อบ้านมือสองเลยนะซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งใหม่ๆเพราะว่าอย่าแย่งคนท้องถิ่นซื้อนะนิวซีแลนด์บอกต่างชาติห้ามมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แดงซึ่งไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะบริติชโคลัมเบียที่แคนาดาก็เลิกแล้วนะหรือในยุโรปต่างๆเนี่ยเขาก็เลิกให้ต่างชาติมาแล้วพวกที่มาแล้วก็ซื้อเก่งอะไรเก็บไว้ปล่อยๆพี่ๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะหลายประเทศเริ่มตื่นตัวกับการที่ให้ต่างชาติมาลงทุนแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรือในหมู่บ้านในเมืองอเมริกาเนี่ยมีอาม่าอยู่กันเต็มไปหมดเลยมันไม่มีคนอื่นเลยอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับต
1: ับ
0: แก่ขึ้นนะมีบ้านเราที่ปล่อยกันเละเทะขนาดนี
1: ้แล้ววิธีการที่ถูกต้องเขาควรจะมีสิทธิ์มีเสียงแค่ไหนในการทำธุรกิจในประเทศไทย
0: กำหนดเวลาเช่นมาเช่า50ปี30ปีนะหรือใช้ชักยิงสิทธิ์เนี่ยครับแล้วทำให้ถูกต้องกฎหมายเขาคงจะชอบนะเพราะว่าไม่ต้องถือรีดไถไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขาก็สบายใจด้วยต่อทุกฝ่ายถ้าอย่างนี้เนี่ยต่างชาติจะยิ่งแห่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เราทำให้มันขมุกขมัวเพื่อจะมีช่องทางในการชุบจริตหรือว่าใต้โต๊ะอะไรเงี้ย
1: อาจารย์อธิบายคำว่าชักยิงสิทธิ์เพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับคำว่าชักยิงสิทธิ์นี่มันคือยังไงนะอาจารย์
0: คือครับสมมติปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเช่าที่ได้90ได้30ปีนะครับนะสูงสุดไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ว่าระหว่างเช่าคือถ้าผมเป็นคนเช่าเนี่ยถ้าผมตายไปเนี่ยก็จบเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบเป็นทรัพย์ยิงสิทธิ์เนี่ยแล้วเช่าขึ้นมาเนี่ยครับในระหว่าง30ปีนี้เนี่ยผมเอาทรัพย์อันนี้เนี่ยไปจำนองได้ไปให้คนอื่นต่อได้เจ้าของไม่สามารถมาทำอะไรได้เลยออกเป็นโฉนดแค่โฉนดใบหนึ่งสีฟ้านะครับคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นต่างชาติก็สนใจอยากได้อันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราทำให้มันถูกต้องไม่ต้องไปแบบจ่ายใต้โต๊ะหรือแกล้งทำสัญญาเช่า30ปีบวก30ปีบวก30ปีซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับต่างชาติก็ยังมีความสบายใจที่มาอยู่เมืองไทยเรามากกว่านี
1: ้ทุกวันนี้นี่กฎหมายทรัพย์อินเสียในบ้านเราใช้บังคับแล้วมีใช่ไหมครับ
0: มีแล้วครับในต่างประเทศในเมืองไทยเราเนี่ยต่างชาติก็เลยชอบอันนี้มากเป็นพิเศษเลยครับ
1: อ๋อโอเคทีนี้อย่างการใช้พื้นที่ที่มีสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนเช่น EEC หรือ Southern Economic Corridor อย่างเงี้ยมันควรจะมีการผ่อนปรนมากกว่าเช่าพื้นที่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจลักษณะนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมหรือว่าจริงๆก็ควรจะใช้เหมือนกันหมด
0: มันควรจะเป็นเฉพาะพื้นที่อย่างในเวียดนามเนี่ยนะเขาให้เช่าได้50ปีเนี่ยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ในเมืองไทยนิคมอุตสาหกรรมซื้อขายขาดเลยนะและของเราเนี่ยที่ให้เช่า99ปีหรืออะไรกี่ปีเนี่ย มันทั่วประเทศทุกภูมิภาคเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับเช่าได้50ปีเนี่ยเฉพาะที่ดินของรัฐแต่ถ้าไปเช่าที่ดินเอกชนในกอเนี่ยไม่เกิน30ปีเท่านั้นนี่เขาพยายามรักษาสิทธิ์แต่บ้านเรานี่ปล่อยสะเปะสะปะอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ศึกษาจากประเทศอื่นเลยพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกที่ดูกึ่งผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็มี2ส่วนส่วนแรกคือรัฐปล่อยปะละเลยและเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับ2กฎหมายที่เราออกมามันเอื้อประโยชน์กับการทำธุรกิจสีเทามากเกินไป
0: ใช่ครับอย่างที่ไต้หวันเนี่ยก็บอกเลยนะคุณอยู่เมืองเขาเนี่ยใน3ปีแรกห้ามขายต่อนะจะได้ป้องกันการเก็งกำไรนะแล้วจีนชอบไปไต้หวันคนไปแทรกซึมเนี่ยก็กำหนดไว้เลยนะปีนึงคุณอยู่ได้แค่4เดือนคุณจะไปอยู่เป็นรากงอกหรือเป็นปีๆเนี่ยไม่ได้นะบ้านเรานี่ต่อวีซ่าไปเลยนะหรือว่า5เนี่ยก็คือว่าคุณโดยกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยคนซื้อคอนโดในไต้หวันก็ได้แต่กู้ไม่เกิน 50% ของราคาตลาดตัวนี้ไปได้เอาซากไปขายทอดตลาดต่อได้อันนี้เป็นนโยบายที่ก็มีแต่บ้านเรานี่ไม่มีเลยอ้าซ่าอย่างเดียวเลยครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยมันฝังรากลึกลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเกาะพะงันหรือว่าเกาะสมุยปายอาจารย์ก็ได้ข่าวเรื่องปายใช่ไหมครับเชียงคานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆน่ะภูเก็ตอย่างเงี้ยมาเฟียประเทศนู้นประเทศนี้มาอยู่เนี่ยไอ้ขยะเหล่านี้ที่มันผิดกฎหมายเหล่านี้ผมว่าถ้าเคลียร์กันจริงๆเนี่ยโอ้โหเราต้องเนรเทศเขาออกนอกประเทศเป็นน่าจะเป็นล้านๆคนนะอาจารย
0: ์ไม่เป็นไร
1: ไหวเหรอครับ
0: ไหวแต่ครับแต่จริงๆแล้วเราค่อยๆทำไปได้นะดูอย่างกรณีที่เมื่อก่อนบุกลุกป่าไม้ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยนะครับตอนมีคนอธิบดีคนนึงไปช่วยทำจริงจังสักพักเดียวเฮี้ยนเลยไม่มีใครกล้าเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราทำจริงจังเนี่ยทุกคนก็จะเข้ากฎหมายมากขึ้นนะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นตามคำนองคองคำมากขึ้นนะมันก็เป็นข้อดีซะอีกเนี่ยครับดังนั้นเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่นั้นเนี่ยมันก็อย่าปล่อยป่าละเลยไปเรื่อยๆซึ่งการทำก็ไม่ยากเหมือนล็อกตะเข็บก็ล็อกทีละตะเข็บไม่ใช่ไปล็อกทีเดียวทั่วประเทศเอาที่สัมพันธ์งานก่อนมาที่สมุยก่อนไปที่ปายก่อนนะจบแล้วก็ค่อยมาภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาเห็นเอาจริงเอาจังเนี่ยไอ้พวกที่มาแบบอาชญากรเนี่ยก็จะลดน้อยถอยไปครับ
1: แล้วสิทธิประโยชน์ในการที่เขาจะมาลงทุนหรือการเช่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมแยกแยะ 2-3 ประเด็นใกล้เวลาใกล้หมดก็คือถ้าเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยมันจะต้องมีสิทธิ์แค่ไหนยังไงจ้ะถ้าเป็นคอนโด49% ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
0: 49%ยังโอเคครับนะใน
1: ระยะเวลา
0: พอกับเราก็ประมาณสักคือซื้อขายขาดไปเลยได้ 49% อะไรเงี้ยเนี่ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นบ้านติดพื้นดินหรืออสังหาที่มันอยู่แนวราบอาจารย์
0: อาจจะเช่าได้นะแต่ว่าบ้านเมืองอื่นก็ไม่มีใครปล่อยให้ซื้อขายกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ซื้อขายกันเนี่ยจริงๆเราทำได้นะครับแต่ต้องมีการเก็บภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเช่นซื้อมาราคา10ล้านบาทต้องจ่าย 1% ของ10ล้านบาทก็คือ 100,000นะ
1: คร
0: ับทุกปีแต่นี่แทบไม่จ่ายอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย
1: หรือไม่ใช่ซื้อตอนครั้งเดียวแล้วเสียแค่ครั้งเดียวต้องเสียรายปีด้วย
0: เสียรายปีซึ่งบ้านเราแทบไม่ได้เสียเลยแล้วตอนจ่ายซื้อมาครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยอย่างที่สิงคโปร์เก็บ 60% ฮ่องกงเก็บ 30% บ้านเราไม่เก็บสักบาทไอ้อย่างนี้ควรจะเก็บจะได้มีเอาเงินมาพัฒนาประเทศตามข้ออ้างก็อ้างว่าพัฒนาประเทศนี่ไม่ได้เก็บเงินบัญชีพัฒนาประเทศไม่ได้เลยนะหรือว่ากำภาษีกำไรจากการขายต่ออย่างเงี้ยเนี่ยครับซื้อมาราคาหนึ่งขายต่อเอาส่วนกำไรมาเสียภาษีสัก 20% มาช่วยชาติอันนี้เราก็ไม่ได้ทำหรือภาษีมรดกที่เมืองสิงคโปร์เอาที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับถ้าราคาเกิน150ล้านบาทไปแถวนิสึโกะที่เซโกะสกีรีสอร์ทเนี่ยเขาเก็บถึง 55% ของส่วนที่เกินฮะ150ล้านบาทของบ้านเรานี่แทบจะไม่เก็บอะไรเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะไอ้อย่างนี้มันก็ไปทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะครับ
1: แล้วเรื่องของการเช่าที่ดินนะครับมันต้องยังไงอาจารย์มันให้เช่าได้ระยะยาวแค่ไหนแล้วต้องเก็บภาษียังไงถ้าเป็นเช่าที
0: ่ก็เหมือนกันแล้วก็เก็บภาษีตามราคาอย่างเช่นในจีนเนี่ยเขาอยู่ได้70ปีแม้พออายุน้อยลงราคาลดลงแล้วเก็บ 1% ของราคาที่ลดลงไปเรื่อยๆแต่จริงๆการเช่าที่ดิน30ปีก็สุดคุ้มเรื่องเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเมื่อก่อนเช่า30ปีต่อมาเช่า20ปีตอนเช่า
1: ก็อาจจะเช่านานกว่านั้นแต่ให้แค่30ปีหรือเปล่า
0: แต่เช่า30ปีนี่ก็สุดคุ้มไปแล้วนะครับนะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเช่ายาวธุรกิจทั้งหลายเนี่ยไม่กี่ปีก็คุ้มแล้วนะดังนั้นการเช่ายาวเกินไปเนี่ยมันมีอะไรต่างๆแอบแฝงอยู่มากกว่านะครับ
1: แล้วอย่างเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทที่ใช้โนมินีคนไทยมาจดทะเบียนเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะสิ่งที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องแล้วล่ะที่ให้คนต่างด้าวหรือคนต่างชาติถือครองแค่ 49% เพียงแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดอันนี้ไม่ต้องมีการแก้กฎหมายมันถูกต้องอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องเอาตัวจริงมาช่วยกันลงทุนจะได้มีนายทุนไทยมาช่วยลงทุนด้วยจะได้เศรษฐกิจได้เฟื่องฟูไม่ใช่แต่พวกเขาเองอะไรเงี้ยนะครับ
1: มันก็มีการร่วม
0: ทุนเสียเหมือนกันเพราะยังมีคนท้องถิ่นก็มาร่วมทุนอย่างบริษัทกฎหมายของจากต่างประเทศเนี่ยไปเปิดที่นั่นไม่ได้นะต้องใช้บริษัทท้องถิ่นเขามาช่วยด้วยมันจะได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานี่ใช้เปลี่ยนจากชื่อไทยแต่ผู้บริหารหรือทุกอย่างเป็นคนต่างชาติหมดเลยอย่างนี้ที่นี่ก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรใดๆได้นะครับ
1: ทุกวันนี้หมวกที่อาจารย์สวมอยู่เป็นนายกเนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีข้อเสนอหรืออะไรยังไงที่จะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้บ้างไหมในสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์สากลเราได้คุยกันกับสมาชิกหรือว่าอาจารย์ในฐานะนายกสมาคมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีการผลักดันอะไรมากกว่านี้ยังไงไหมครับ
0: ครับเพราะอย่างที่เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่จริงๆเราก็สนับสนุนนะถ้าต่างชาติมาอยู่บ้านเมืองไทยเรานะมาสร้างความเจริญให้เราก็ยินดีเสมออยู่แล้วแต่ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แบบว่าอาศัยช่องโหว่อะไรต่างเนี่ยครับนะแล้วก็พวกที่ขายเนี่ยโดยที่หวังจะได้ตังค์อย่างเดียวจะได้ยกหัวออกจากอกนะหรือพยายามจะแค้นจะขายได้เนี่ยทั้งที่ชาวบ้านเองไม่แต่คนไทยเองไม่ยังมีตังค์ซื้อเลยนะจะพยายามให้เขากู้ให้ได้ 100% เนี่ยผักพาร่าไปเพื่อเราจะได้ขายให้หมดไปเนี่ยถ้าเราขายอสังหาทรัพย์แล้วไม่ขายไม่ออกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เก็บไปขายเต้าหวยก็ได้หรือทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำอาชีพนี้ทู่ซื้อทำอย่างเดียวเนี่ยครับในเมื่อมันขายไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ว่าจะให้รัฐบาลช่วยท่าเดียวนะครับ
1: คือถ้าสมมติเราไปตีกรอบที่มันแคบลงแล้วก็เข้มงวดกฎหมายมากขึ้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้ว developer เองเขาอาจจะเดือดร้อนไหมอ่ะเพราะเขาธุรกิจเขาก็อยากจะขายให้ชาวต่างชาติเยอะกว่าเพราะคนไทยกำลังซื้อมันอ่อนแอลงเยอะ
0: ใช่ต้องเห็นแก่ประเทศชาติเป็นสำคัญนะจะเห็นแก่ธุรกิจส่วนตัวไม่ได้นะเราไปอยู่เมืองเล็กเราอยู่ญี่ปุ่นเราไปอยู่เมืองจีนอยู่ไต้หวันอยู่ยุโรปเนี่ยเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจนทำลายผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันน่าละอายไม่ควรทำแบบนั้นนะครับ
1: มีอะไรฝากถึงรัฐบาลไหมฮะอาจารย์ฮะว่าควรจะต้องเป็นยังไงแบบไหนหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเป็น developer เองก็ไม่ควรจะอาศัยช่องโหว่ในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติหรือแม้แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะเรียนเชิญนะ
0: แต่ผมก็เราก็ดูว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเนี่ยครับลาวทำไงคัมเบียนเวียดนามเนี่ยก็ทำยังไงที่แบบว่าเช่าไม่เกิน50ปีเนี่ยเราทำไมต้องไปเช่า99ปีต้องมีการกับกลุ่มแก้ไขไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะครับดูประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีการกำหนดว่าซื้อขั้นต่ำอย่างนี้นะอย่าไปซื้อราคาถูกๆวันเดี๋ยวแย่งคนไทยซื้อคนไทยจะทำให้บ้านราคาแพงขึ้นทำให้คนไทยซื้อไม่ได้นะ
1: คร
0: ับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้ง่ายนะครับถ้าเราคิดว่าจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วอย่าทำแบบว่าไฟไม่ฟังต้องทำต่อเนื่องสักพักหนึ่งสักปีสองปีสามปีเนี่ยนะครับนะมันก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็แก้ไขทีละจุดเอาเริ่มต้นที่พังงานก่อนหรือสมุยก่อนเนี่ยครับแต่ที่อื่นก็หนาวร้อนแล้วไม่กล้าแล้วนะแล้วเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับ
1: ก็จะดูความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าและความเข้มงวดกดขันกันในระยะยาวว่าจะเป็นยังไงต่อไปหรือถ้ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าจะต้องมากระตุ้นกันอีกรอบนึงในเรื่องนี้จะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับผม
1: วันนี้เวลาประมาณนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.สมพลพรชัยครับนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์สากลครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าคุยกันต่อกับดร.พิพัฒน์สักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับประเด็นนี้ก็คงเป็นประเด็นร้อนๆซึ่งก็ไม่ได้เพิ่งเกิดในประเทศไทยแต่ว่าเกิดกันมาและสะสมกันจนต้องเรียกว่าอย่างรากลึกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปมนี้ยังไงแต่ว่าดร.นะครับก็ดร.โสพลก็มาอธิบายภาพให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้มันควรจะมีทางออกและความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเอามาฟังทัศนะที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งกับดร.วิพัฒน์ท่านอยู่กับเราทุกๆวันอังคารสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณวรพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังข่าว 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
11: อาจารย์เชื่อไหมครับว่าทั้งเกาะสมุยทั้งเกาะพะงันเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยอาจารย
12: ์
11: แต่ได้ยินทั้งชื่อเสียงทั้งชื่อเสียมานานพอสมควรแล้วนะไม่น่าเชื่อว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่แบบลุกลามบานปลายสมัยก่อนเราได้ยินแต่พัทยาภูเก็ตใช่ไหมอาจารย์เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่ใช่
11: แต่ตอนนี้มันลามไปถึงเกาะทั้งเกาะแล้วโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะครับ
12: ครับผมว่ามองในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าถามว่าเป็น เป็นข้อดีของประเทศไทยที่มีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเดิมทีก็มาแค่ท่องเที่ยวชั่วคราวนะครับแต่พอเขามาในเมืองไทยเขาประทับใจหลายเรื่องทั้งอาหารทั้งบรรยากาศทั้งผู้คนเนี่ยเขาก็คงคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าไม่พำนักชั่วคราวเนี่ยมาอยู่แบบยาวๆได้ไหมนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเกาะพะงันเกาะสมุยหรือปายจะเป็นแหล่งพำนักพักพิงระยะยาวแต่ว่ามันเกิดการบอกต่อครับก็คือเหมือนกับอย่างพลพงศ์มีญาติอยู่ในประเทศต้นทางเราบอกเอ้ยมาที่นี่สิดีนะบรรยากาศดีร่มรื่นไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นการรีเฟอร์ไปเรื่อยๆจนทำให้มันเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาอย่างถาวร นะครับอันนี้ก็เป็น
11: ฟังแบบนี้ดูดีนะอาจารย์ถูกไหม
12: มันก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้คนหนีภัยสงครามด้วย
11: และ
12: เรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับมองมุมนี้เราก็บอกว่าแสดงว่าประเทศไทยมีเสน่ห์แต
11: ่
12: เป็นเพราะว่าไอ้ความที่เขาอยากจะเข้ามาตั้งรกรากในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นช่องว่างช่องโหว่ตอนนี้คือเรื่องของการประกอบธุรกิจซึ่งเขาก็อาจจะอยากบอกว่าในเมื่อมาอยู่ยาวๆเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจไปด้วยเลยมีช่องทางไหนบ้างไหม
11: อยากจะทำมาหากินอยากจะสร้างรายได้แทนที่จะอยู่จะกินจะเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช
12: ่
11: ไหม
12: ใช่ครับผมแล้วจริงๆมันก็จะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการจดตั้งบริษัทอะไรต่างๆของคนต่างด้าวอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีการแนะนำวิธีต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาก็จะแนะนำในช่องทางที่ถูกต้องนะแต่ว
11: ่
12: ามันก็จะมีทางลัดทางเลี้ยวที่อาจจะบอกว่าไอ้อันนี้มันเซฟคอสกว่าหรือว่ามันลัดขั้นตอนกว่านะครับมันก็เลยเกิดเป็นคล้ายๆกับธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้แอปบริการของคนนั้นคนนี้สิผมว่าตรงนี้มันมาถึงจุดที่ปัญหามันเริ่มปลิดออกมาแล้วก็คนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้เราอาจจะแยกออกเป็น2ตอน2ท่อนก็ได้นะครับคือท่อนหนึ่งก็คือการปราบปรามส่วนอีกท่อนหนึ่งก็คือการป้องกันนะซึ่งมันต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้ก็เร่งพยายามที่จะปราบปรามเชิงรุกแล้วแหละก็จะมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อเสนอซึ่งอาจจะช่วยเสริมเรื่องของการคันน็อตให้มันเข้มข้นขึ้นก็คือว่าเราสามารถจะใช้ตัวเกณฑ์นอมินีเนี่ยให้เป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินได้ไหมนะครับเพราะว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะยึดอายัดทรัพย์สินได้นะครับไอ้ความเข้มงวดมันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นก็ทำให้คนที่อยากจะละเมิดกฎหมายตัวนี้ก็จะต้องคิดใหม่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังโดยการทำเกรย์ลิสต์ก็คือบัญชีสีเทาซ
11: ึ่
12: งตรงเนี้ยผมว่าชาวบ้านธรรมดาก็คงรู้เหมือนกันว่าไอ้บริษัทที่มันเป็นเทาๆเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับเราดูเนี่ยหนึ่งบริษัทเนี้ยตั้งขึ้นมาแล้วมีต่างชาติถือหุ้นใกล้ 50% นะครับเพราะว่าที่เราบอกว่าขอบมันอยู่ตรง49ใช่ไหมครับนั้นวิธีการเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะทำนั่นคือว่าให้ต่างชาติถือใกล้ๆ49แล้วก็อีกสัก 2-3%ก็ไปเซ็นโอนหุ้นกับคนไทยที่เป็นโนมินีข้างหลังมันก็จะทำให้ตัวเสียงเกิน 51% ก็คุมบริษัทได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งถ้าไปส่องดูเนี่ยเห็นเพียงชื่อตาวชังต่างชาติหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ไว้ก่อนแล้วแหละว่าอันนี้น่าจะมีประเด็นนะครับ
11: เราบังคับแต่เรื่องผู้ถือหุ้นเราไม่ได้บังคับเรื่องกรรมการถูกไหมอาจารย์ตามกฎหมาย
12: ใช่ครับจริงๆคนทั่วไปเนี่ยไปเซิร์ชไอ้คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยนะครับฟรีเราอยากจะรู้ว่าบริษัทนี้มีกรรมการขายบ้างถือหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทนี้เป็นต่างชาติหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังวรไว้แล้วว่าอันนี้มีโอกาสเข้าขายก็อาจจะต้องทำเป็นเกรย์ลิสต์ไว้นะครับส่วนคนไทยที่ถือเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางหน่วยราชการเช็คได้ไม่ยากเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็ไปดูว่าไอ้รายได้ของผู้ถือหุ้นคนไทยกับมูลค่าการลงทุนที่มาจัดตั้งบริษัทนี่มันสัมพันธ์กันไหม
11: ครับ
12: เพราะบางทีเนี่ยไปเอาตสินตสามาไปดูไอ้การจะเสียภาษีกันได้บุคคลวันนั้นก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีการมาถือหุ้นต้อง 20-30% อย่างเงี้ยมูลค่าก็ต้องเป็นหลักแสนหลักล้านอันนี้มันก็สะท้อนแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการแจ้งเบาะแสก็คือให้ประชาชนช่วยนะครับเรามีแอปที่มันประสบผลสำเร็จอย่างเช่นเรื่องของชัฟฟี่ฟองดูใช่ไหมครับไปแจ้งเรื่องตรงไหนน้ำท่วมรั่วพังนะครับถนนเสียนะครับเราก็ใช้นอมินีฟองดูเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่อยู่ในเกาะพังงานเกาะสมุยหรือปายเนี่ยช่วยตรวจตาเฝ้าระวังให้ทางการก็เป็นการแจ้งเบาะแสเราก็จะได้ชี้เป้าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือการปรับปรามนะครับส่วนการป้องกันซึ่งอันนี้ก็คือพยายามจัดการที่ตัวบริษัทจดหมายของคนต่างด้าวที่ต้องการมาใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยผมว่าหลักการง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านคืออย่าให้มันจดง่ายนักก็คือต้องเพิ่มขั้นตอนนะครับเพิ่มขั้นตอนให้การจดทะเบียนเหล่านี้มันยากขึ้นนะครับซึ่งเข้าใจว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็เริ่มทำแล้วนะครับก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าหนังสือยืนยันการลงทุนนะหรือ investment certificate ก็หมายความว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี้ยต้องยอมรับว่ามาลงทุนจริงไม่ใช่ตัวแทนแล้วก็ถ้าเกิดว่า
11: ไปถึงถ้ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติก็ต้องมีหนังสือยืนยันอย่าง
12: น
11: ี้
12: ใช่ครับเขาเรียกหนังสือยืนยันการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องรับผิดทางอาญาด้วยถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นมโนมินีจริงนะมันก็จะทำให้คนไทยที่จะไปรับจ้างเนี่ยก็กลัวขึ้นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันชัดแจ้งหรือว่าเราผิดนะครับขั้นตอนอีกอันหนึ่งที่เพิ่มได้คือขอแบงก์สเตทเมนต์นะครับก็คือยืนยันเรื่องหลักฐานทางการเงินอาจจะย้อนหลัง3เดือน6เดือนว่าไอ้รายได้ของคนที่จะมาจดทะเบียนตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กับหุ้นที่จะถือจริงไหมแล้วก็ในแบงก์สเตทเมนต์มันก็โชว์ว่ามันมีการชำระค่าหุ้นจริงหรือเปล่าเวลาตั้งบริษัทใช่ไหมครับเวลาคุณลงทุนจะตั้งบริษัทเนี่ยมันต้องมีทุนจดทะเบียน1ล้านเงินถอนมาจากไหนบัญชีนั้นมันสอดคล้องสัมพันธ์กันไหมอันนี้ก็ต้องทำได้แล้วก็ต่อมาก็คือเรียกเจอตัวจริงนะครับก็คือไม่ใช่ว่าจดออนไลน์ก็จบเรียบร้อยเบ็ดเสร็จในกระบวนเดียวนะครับ
11: ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอเขาจะอำนวยความสะดวกให้มันง่ายขึ้นก็เลยต้องออนไลน์อย่างเดียวได้
12: ใช่แต่เป็นถ้ากรณีที่มีบริษัทที่ถือหุ้นในต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกพบ
11: เรียกมาเจอหน่อยมาสัมภาษณ์มาคุยหน่อย
12: ใช่อย่างน้อยตรงนี้มันก็จะเป็นการป้องปรามในระดับหนึ่งว่าเอ้ยฉันไม่ใช่นอมินีนะนะครับเพราะนั้นการเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ไอ้ตัวบริษัทที่มันจะมาตั้งใหม่ๆในช่วงหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็ทำได้เป็นเรื่องของเขาเรียกระบบนิเวศข้างเคียงนะครับก็คือเรื่องที่ดร.สุพลพูดไปแล้วคือการยกเลิกฟรีวีซ่านะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้คนจะเข้ามาง่ายมากเวลาที่ต้องการจะมาพำนักแล้วก็อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายนะครับการมีวีซ่าที่ต่อได้เป็นช่วงๆเป็นพีเรียดเนี่ยก็จะทำให้ทางการเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้น
11: นี่จริงฟรีวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่าฟรีวีซ่าหมายความว่าเหมือนกับที่เราไปญี่ปุ่นเราไม่ต้องขอวีซ่าอย่างนี้ความหมายนี่คือฟรีวีซ่าถูกไหมอาจารย์
12: ใช่ถูกครับผมก็คือไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปหาตม.นะครับแต่กรณีถ้าเรามีการตรวจลงตาวีซ่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต่างชาติคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วเขาม
11: ันยกเลิกเลยหรือว่ามันแค่ลดจำนวนวันที่เขาอยู่ได้ลงดีกว่ากันนะยกเลิกเลยเหรอต้องเก็บต้องให้ทุกคนทำวีซ่าที่จะเข้าประเทศไทยทุกประเทศที่จะเข้าไทย
12: ตอนที่เรามีการโปรโมทการท่องเที่ยวครับเราก็จะมีการทำข้อตกลงกับประเทศที่เราอยากจะดึงเขาเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเราก็บอกว่าจากเดิมที่ทั้งสองประเทศมีวีซ่าซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็บอกเราไม่ต้องทำวีซ่าแล้วก็เดินเขามีพาสปอร์ตฉบับเดียวก็สามารถจะเข้ามาในประเทศได้เลยนะอันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของมาตรการวีซ่ากลับเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ซึ่งตอนนี้มันก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจะใช้ตัว AI เนี่ยมาช่วยในการเช็คไอ้ตรงทริกเกอร์บางอย่างนะอย่างเช่นที่บอกว่าบางบริษัทมีการถือหุ้นของคนต่างชาติใกล้ 50% อ่ะเนี่ยก็ต้องแฟลกไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาสหน้าที่มันจะอยู่ในเกรย์ลิสต์นะครับหรือมีต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหมดเลยนะครับหรือว่ามีรายได้ของผู้ถือหุ้นคนไทยที่มันไม่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนในบริษัทพวกนี้จริงๆไม่ต้องใช้คนก็ได้นะเราเอา AI ไปดึงข้อมูลมาแล้วก็มาจัดเรียงกลุ่มเราก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มนี้ควรจะต้องเฝ้าระวังนะครับก็เหมือนกับการเฝ้าระวังตามโซนว่าเรารู้ว่าพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ตอนนี้มี2ที่2เกาะที่น่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าในที่เกาะปายในจังหวัดอำเภอปายอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการทำตรงนั้นให้มันเข้มข้นหน่อยนะแล้วค่อยๆกระจายตัวไปยังจังหวัดอื่นๆตามลำดับครับผม
11: เอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามีการเข้มงวดกวดขันแล้วบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมันก็คงจะค่อยๆกวาดล้างไปได้ทีนี้ผมยังไปคิดถึงว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะไปเลี่ยงโดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายมันจะไม่ยิ่งหนักขึ้นหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าไง
12: ก็คงยากนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยตัวมูลค่าธุรกรรมมันไม่ใช่หลัก10บาท100บาทนะครับการจะไปจดซื้อที่ซื้ อเครื่องจักรโรงงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวนิติบุคคลรองรับ
11: ก็เป็นนิติบุคคล
12: ใช่ก็คงอาจจะทำไม่ได้ถ้ากรณีที่ไม่ได้จดตั้งเป็นบริษัทนะครับจริงๆถามว่าความเสียหายวันนี้เยอะไหมนะครับผมก็ต้องเรียนว่าถ้าเราไปดูมูลค่าความเสียหายที่มาจากเรื่องของโนมินีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นล้านแล้วนะครับซึ่งความเสียหายตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากทั้งเรื่องตัวที่บริษัทคนต่างชาติมาแล้วก็เอามาซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างในบ้านเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เสียโอกาสในเรื่องของการจะใช้ที่ดินที่ให้เกิดประโยชน์โดยคนไทยด้วยกันเองนะครับ มีเรื่อง ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่เป็นการตัดโอกาสของผู้ประกอบการไทยในพื้นที่อันนี้ชัดเจนว่าอย่างกรณีตอนที่นักท่องเที่ยวจีนมาทำเป็นตัวเป็นผู้ประกอบการเราก็เห็นว่าเขามาเปิดร้านค้าแข่งกับคนไทยแม้กระทั่งการชำระเงินเนี่ยก็ไปเอาแอปของจีนเนี่ยมารับเงินแทนนะโดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารของประเทศไทยเลยนะครับขอให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มาเบียดบังเรื่องของการใช้สารรูปพื้นฐานของรัฐอย่างเช่นเรื่องระบบสาธารณสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือตัวเลขความสูญเสียที่มาในรูปของภาษีที่รัฐอาจจะจัดเก็บไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็กำไรที่บริษัทเหล่านี้ของถ่ายไปยังต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยโดยกำเนิดอันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นครับผม
11: มันคิดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าโอเคยกตัวอย่างชัดเจนคือแถวรัชดาภิเษกแถวห้วยขวางแถวสมทรเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเราลายล้อมด้วยทุนจีนที่เป็นร้านอาหารจีนโรงแรมจีนสถานที่ท่องเที่ยวบางทีตั้งที่สักการะบูชาบางที่นะที่ทำใหม่ๆเนี่ยก็เป็นจีนหมดแต่ว่าเรานึกซะว่าเขาก็มาลงทุนเขาก็เช่าเขาก็เสียเงินให้คนไทยที่เป็นเจ้าของตึกเจ้าของที่ดินมันนึกอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย
12: จริงๆก็ต้องบอกว่าในสองกลุ่มเนี่ยมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำอย่างเปิดหน้านะครับก็คือตรงไปตรงมาเสียภาษีเสียอะไรทุกอย่างตามถูกต้องนะครับซึ่งผมว่าเราไม่ได้ปฏิเสธกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาตั้งรกราก
11: เพราะคนไทยเองก็ไม่ได้มีกำลังที่จะมาลงทุนแล้วก็ให้ต่างชาติลงทุนซะอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือเปล่า
12: ใช่แต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ 100% ก็คือกลุ่มที่ว่าพอเห็นช่องที่มันสามารถจะเลี่ยงกฎหมายหรือเห็นช่องที่สามารถจะซื้อเจ้าหน้าที่รัฐได้โดยการจ่ายใต้โต๊ะนะครับแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของที่จีนมีการใช้แอปรับชำระเงินโดยที่ไม่ได้ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็เห็นว่ามันสูญเสียโอกาสสูญเสียอะไรได้คนผลกระทบคนไทยโดยชัดเจนอันนี้เราก็ต้องปราบปรามเพราะว่ามาทำธุรกิจเราไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้ช่องในการเลี่ยงหลบเนี่ยคนไทยทำอย่างนี้ก็โดนจับนะไม่ใช่ว่าจะไปจับคนต่างด้าวอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตามให้เสมอภาคกันครับ
11: รอดูความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่าจะจริงจังแค่ไหนอย่างไรและจะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟางหรือเป็นแค่จุดพลุแล้วก็เงียบไปแล้วมาติดตามความคืบหน้ากันต่อวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
12: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับนะครับเราจะมีพักทุกวันอังคารครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
13: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์ขานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับถ้ามองเป็นข่าวดีก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับที่คนไทยจะได้ดูฟรีนะครับแต่เรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามถึงงบประมาณถึงเงินที่มีการใช้คงจะต้องตอบกันให้ได้พอสมควรอยู่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าจะยึดว่าโครงการเหล่านี้การให้ประชาชนได้ดูฟรีเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดที่รัฐบาลผ่านมาเขาให้ดูฟรีกันได้รอบนี้จะทำเหมือนกันก็คงจะไม่แปลกละมั้งนะครับก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรี DES ครับคุณชัยชนกบอกครม.ก็รับทราบเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 1,300 ล้านบาทเรื่องนี้ถามเพิ่มเติมก็บอกว่าก็ให้ไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE นะครับเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดก็ไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับว่าจะใช้งบตรงไหนอย่างไรที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นกองทุนของทางกทปสนะครับของทางสำนักงานกสทช.ก็เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ขณะเดียวกันครับเรื่องของเงินกู้พรบ.พรก.เงินกู้พรก.กู้เงินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าไม่มั่นใจคงจะไม่ออกฝ่ายค้านเขาก็ยื่นเรื่องให้มีการวินิจฉัยเมื่อวานนี้แล้วเรื่องทางเทคนิคเรื่องทางวิธีการก็ยังไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนแต่ตามกติกาท่านประธานต้องส่งเลยทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีแผนเดียวไม่มีแผนสำรองส่วนท่านเอกนิติบอกว่าจำเป็นนะครับต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแก้วิกฤตปากท้องได้ทั้งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูประเทศให้เข้มแข็งขณะเดียวกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายท่านประกรณ์อินทรพันธ์บอกมั่นใจพรก.เงินกู้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่มีเช็คเปล่าแล้วขั้นตอนทั้งหลายก็ต้องมีการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองด้วยท้ายที่สุดจะดูจะออกกันยังไงว่ากันนะครับเมื่อวานครับคนก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของปืนหลังจากที่มีชาวจีนครับที่ถือบัตรสีชมพูพกอาวุธสงครามพกวัตถุระเบิดเพียบนายกก็บอกเนี่ยเห็นไหมคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่อยากให้มีไปแล้วเนี่ยก็อันตรายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากวดขันนู่นนี่นั่นคนธรรมดาเขาก็ตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะข่าวอย่างนั้นคนธรรมดาควรจะมีหรือเปล่าเพราะขนาดที่คนต่างชาติเขายังพกกันได้วันนี้คนไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพตรวจเข้มอาวุธรายกระบอกไม่รู้ว่าในสื่อเขามีเขียนว่าโวด้วยหรือเปล่าบอกว่าขออย่ากังวลครับส่วนเรื่องสถานการณ์ก็เร่งสื่อสารทำความเข้าใจส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงนะครับไวรัสฮันตาที่ทำให้เรือทั้งลำต้องมีการกักตัวเนี่ยอยู่ในฝั่งไกลจากเราเนี่ยแล้วก็มีการรายงานครับว่าไวรัสฮันตานี่เป็นโรคที่เป็นไวรัสที่ติดเชื้อได้นะครับติดต่อคนสู่คนแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในไทยแต่ก็ไม่ประมาทเอาเป็นว่าข้อมูลล่าสุดก็คือว่ามันสามารถที่จะติดต่อจากคนสู่คนได้เหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมอินโทรมาก่อนก็คร่าวนะครับและในวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับคุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภายุบสภาซะก่อนนะครับ แล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีล่าสุดก็มาเติมนะฮะกฎหมายที่ค้างๆมานะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องที่หลายคนยังต้องตามต่อว่าเอ๊ะตกลงรัฐบาลก็ดึงเรื่องกลับมาเข้าสู่สภาอีกรอบหนึ่งหลังยุบสภานะ

0: ส่วนเรื่องคุณทักษิณก็ตอนนี้ก็ถือว่าเมื่อวานได้ยึดพื้นที่สื่อนะวันนี้ก็ไปตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่นะครอบครัวเจ้าของอยู่แล้วกันนะอันหลังจากนี้ก็คิดว่าคุณทักษิณก็คงจะผมก็เจอคุณทักษิณก็คงจะไม่ได้เคลื่อนไหวมากอยู่กว่าจะถึงเดือนต้นเดือนกันยายนซึ่งตอนนี้ถือว่าคุณทักษิณยังเป็นนักโทษอยู่นะฮะผู้ต้องขังก็ย้ายที่คุมขังมาอยู่ที่บ้านอันการว่าขยับอะไรแรงๆคงจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ในภาพนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เคลื่อนไหวนะจนกว่าเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้นะครับ
1: ครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการสร้างกำแพงเมตรครึ่ง
0: ครับ
1: บวกกับอีก20เซนตามแนวชายแดนนะครับในบริเวณจันทบุรีข่าวอย่างเป็นทางการในฝั่งเราเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าข่าวจากทางกัมพูชาเนี่ยมีแล้วก็ทางฝั่งเราเองก็มีการให้ข้อมูลทางข้างเพิ่มเติมกันเข้ามาขณะเดียวกันวันนี้ครม.ก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนวันนี้ครม.มีการอนุมัติงบกลาง452ล้านเยียวยากำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกองทัพไทยทั้งกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาก็บอกว่ามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี69งบกลางรายการสำรองกรณีฉุกเฉินให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือวงเงิน452ล้าน350,000บาทตามที่กลาโหมเสนอบรรเทาเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบจากทางร่างกายและจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องที่สถานการณ์ชายแดนนะครับขณะเดียวกันเรื่องกลไกระหว่างเรากับกัมพูชานี่ถ้าพูดถึงเรื่องของชายแดนโดยเฉพาะในทะเลเนี่ยก็ต้องเป็นกลไกของ UN UN UNCLOS นะครับซึ่งก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมในการเจรจาเกมในการพูดคุยจะออกมายังไงเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของต่างประเทศ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของเพื่อนบ้านนึกถึงท่านเสียสักครับมันมีประโยคนึงก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับมีคำว่าเตรียมมีคำว่าชงเนี่ยยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวเหลือ30วันนะครับก็หวังที่จะสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติก็ไม่เจาะจงประเทศไหนนะครับแต่ก็มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักของเดิมเนี่ย60ของใหม่เนี่ยจะเหลือ30นะครับท่านเสียศักดิ์บอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยนำเสนอตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วอนุทิน1แต่ว่าติดเลือกตั้งก็เลื่อนออกไปท่านรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีทบทวนวีซ่าทุกประเภทที่อาจจะเกินความจำเป็นแล้วก็พิจารณาหยุบรวมปรับปรุงหลักเกณฑ์ป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์เริ่มต้นจากวีซ่าท่องเที่ยวส่วนข้อวิจารณ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของการลดระยะวีซ่าท่านศิริศักดิ์บอกว่าไม่จริงเพราะเคยให้ความเห็นเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับก็จะประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากขึ้นนักข่าวก็ถามไปถึงตัวนักท่องเที่ยวจีนนั่นแหละว่าจะถูกลดหรือเลิกตรงนี้ไหมท่านศิริศักดิ์บอกว่าไม่ได้พูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ตรวจสอบกิจกรรมที่สร้างปัญหาวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามวีซ่าอย่างเคร่งครัดผมเรียนเนี่ยหนึ่งเราก็อาจจะกังวลเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนต้องวงเล็บด้วยจีนเทานะจีนธรรมดาเข้ามาเที่ยวเข้ามาจ่ายตังค์ก็ว่ากันไปก็ยังจะมีพวกกลุ่มที่อยู่พำนักระยะยาวอิสราเอลแล้วก็ยุโรปบางประเทศนะครับที่มีพฤติกรรมที่ดูแล้วน่ากังวลเห็นเมื่อวานทางตำรวจลุมพินีเขาก็ไปจับลักษณะยืนค้าขายบริการทางเพศอยู่ที่แถวแถวซอยนานาแถวแถวซอยขบอยเนี่ยเห็นจับกันได้6-7คนผมก็นั่งนึกในใจในฐานะคนทำข่าวมาก่อนนี่เรียนแบบตรงไปตรงมานะมันมีเอาเป็นว่าไอ้ส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิดถูกคนไทยก็แล้วกันแถวนั้นมีทั้งเวียดนามก็มีนะมีทั้งประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศก็มียุโรปก็มีหลังๆนี่กลุ่มผิวสีที่มาอีกซีกหนึ่งก็มีมาเหมือนกันเมื่อวานเห็นจับได้6คนผมก็นั่งนึกในใจจับเป็นตัวอย่างจับให้เป็นข่าวหรือยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ตำรวจก็เพิ่งรู้แหละมันจริงๆคืออย่าง
1: น
0: ี้เขาน
1: ักข่าวอาชญากรรมก็รู้กันหมดนะว่าตรงไหนก็ยังไง
0: คือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวก็รู้นะแล้วก็ผมเห็นในคลิปแต่ตอนนี้มีคนต่าง

0: ชาติที่มาทำคลิปยืนสัมภาษณ์หญิงที่มาค้าบริการทางเพศหลากหลายชาติบนถนนสายนั้นแหละครับแล้วยังเป็นคลิปที่แบบแพร่ไปทั่วโลกเลยผมดูแล้วผมก็อายในแบบที่ตกลงเนี่ยต่างชาติฝรั่งด้วยคนชาติอื่นด้วยก็ทำคลิปออกไปเนี่ยมันแบบมันเหมือนประจานว่าประเทศไทยมีเรื่องอย่างนี้แล้วก็แพร่กระจายทั่วโลกนะตำรวจก็เอาละก็ถือว่าเริ่มช้าแต่ก็บอกในแง่ดีเดียวไม่ได้เริ่มแต่ว่าสำคัญคือขอให้เริ่มจริงจริงจังจังนะฮะนี่คือเรื่อง
1: ผมว่าไม่ได้เริ่มอ่ะคุณวิสุทธ์เพราะว่าเรียนกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันรู้อยู่แล้วว่าที่ยืนอ่ะคนไหนเขามายืนรอเพื่อนคนไหนเขามายืนรอ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดเราพูดกันแบบถ้าจะเอากฎหมายให้มันชัดเนี่ยประเทศเราพูดเสมอเราว่าไม่มีการค้าขายบริการ
0: ไม่มี
1: เรามีอาบอบนวดเราไม่เคยมีอะไรผมว่า
0: ไม่มี
1: อาบอบนวดเนี่ยมันยังมิดชิดแล้วมันตรวจยากว่าข้างในเนี่ยนอกเหนือจากอาบอบนวดแล้วเขาทำอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดเราแกล้งไม่รู้อ่ะเราก็บอกว่ามันก็ยังมิดชิดหน่อยแต่อยู่บนถนนเนี่ยถ้าเขาคุยกันเขาคงชวนกันไปกินกาแฟมั้งหรือยังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันกลายมาเป็นพื้นที่ที่เวียดนามเอ่ยประเทศอื่นเอ่ยเขามาขุดทองบ้านเราเยอะอะคุณวิสุทธิ
0: ์
1: ไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นทางผ่านอะหรือเราเป็นประเทศฟรีดอมทางด้านการค้าขายบริการแบบนี้หรอแล้วคนที่รู้จักกันเขาบอกว่าเขาผมต้องเลี่ยงไปใช้คำอย่างนี้นะบางประเทศเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เคลียร์ยืนไม่ได้หรอก
0: ใช่ใช่ไ
1: หมถ้าไม่ได้เคลียร์ยืนไม่ได้หรอกแต่ที่ยืนได้เนี่ยเคลียร์มาหมดแล้วคุณวิสุทธิ์นะไม่รู้จะยังไงเขาอธิบายแบบนี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันก็เคยมีคนไทยนะที่ประกอบอาชีพอย่างนี้เขาโวยๆว่าเอ้าตกลงปล่อยให้คนต่างชาติมาฟลิปเป็นต่างชาติแย่งทำมาหากินอาชีพนี้คนไทยได้หรืออ่ะตำรวจก็บอกมันไม่ได้อาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไงก็เป็นที่มาฟุ้งตัวคุณอภิรักษ์ครับก็เป็นที่มาของการต้องจ่ายนะต้องมีสวยนะต้องมีสิ่งที่ทำให้เจ้าที่มองไม่เห็นจริงมากกว่าเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่ระดับทั่วไปนะมันต้องแบบผมคิดว่าต้องเป็นกระบวนการนะมโหฬารก็อีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กับเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตอนนี้นายกก็ตื่นตัวใช่ไหมครับเรื่องของที่คนต่างชาติมาปักหลักปักฐานทำมาหากินทั้งสีเทาสีดำนะฮะในเขตพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพังงานะฮะกระบี่นะฮะสุราษฎร์นะภูเก็ตเนี่ยนะก็เห็นว่านายกจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะไปสำรวจตรวจสอบโอ้โหปรากฏว่า
1: แต่บางกลุ่มก็ไม่น่าห่วงเนี่ยคุณวิสุทธ์เพราะบางกลุ่มเป็นแค่คุย
0: อาจจะแม่นายกก็อาจจะถนัดกีฬาอย่างนี้นะผมไปไม่ถูกแล้วเจอจริงๆนะเจอนายกมาสองเรื่องอย่างนั้นเรื่อง
1: คุยนักข่าวก็ถามจริงจังอ่ะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องนี้นะท่านนายกเตรียมที่จะลงไปที่ภูเก็ตน่ะเพราะมันมีจะเรียกว่านักท่องเที่ยวเลยเป็นชาวต่างชาติที่เขามาอยู่แล้วเขาปักหลักอ่ะแล้วเขาคิดว่ากฎหมายไม่กล้ายุ่งกับเขาอ่ะถ้าบางทีไปย้ายกรงย้ายกลัวไปขยับอะไรต่อมีอะไรไปหน่อยเนี่ยคนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาไม่อยากที่จะไปยุ่งบางครั้งบางทีเนี่ยคนพวกนี้ผิดกฎหมายเยอะนะแล้วชาวต่างชาติบางทีก็มาในซุปเปอร์มาร์เก็ตบางทีขโมยของก็มีนะทีเนี้ยมันก็มีนัดว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที่
0: คร
1: ับปรากฏว่าวันนั้นน่ะท่านก็เลี้ยวไปที่อะไรนะไปที่ระนองหรือชุมพรน่ะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ไปตรงนั้นแล้วนักข่าวก็ถามวันนี้ท่านใส่แว่นน่ะก็บอกอย่าไปเรียกพวกมีอิทธิพลอย่าไปเรียกอะไรพวกนี้ก็แค่คุยทีเนี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยท่านหัวหน้าชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรน่ะท่านหัวหน้าชัยวัฒน์น่ะท่านก็บอกว่าแหมเรียกว่าคุยเรียกว่าอะไรแล้วทําไม่มาจัดการปัญหาหน่อยเหรอชาวบ้านเค้าก็รอที่จะก็มาจัดการปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวนะบริสุทธิ์อันนี้เป็น
0: ใช่ๆคือเรื่องนี้เนี่ยคนจริงไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าอ่านในแง่ทางการเมืองภาษาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณไปรักจำเรื่องนี้ไหมชวนกระจอก
1: โอ้
0: ก็ในแง่คล้ายกันนะคือไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาใหญ่ที่มันฝังรากลึกและก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นถ้าเรามองแค่ปัญหาเล็กๆนะคุยหรือถ้าเป็นภาคใต้ที่ผ่านมาโจรกระจอกเนี่ยถ้ามองมันก็ไม่ได้แก้ปัญหามองอะไรผิวเผินจริงๆมันมีเรื่องมากกว่านั้นนะก็นายกอาจจะไม่รู้สิสไตล์นายกรัฐมนตรีมันสบายๆมั้งแต่นี่เรื่องใหญ่ ที่สำคัญก็คือว่ามีตัวเลขมาดีคุณอภิรัตน์พื้นที่เหล่านี้เนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทก็มีนะปรากฏว่านอมินีนี่ฟาดเข้าไปโอ้โหเกิน 50% แล้วนอมินีตัวจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ฝรั่งนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่เรากังวลกันน่ะชาวอิสราเอลอะไร ก็มีนะที่มาถือเป็นเจ้าของนอมินีขายที่ดินขายอะไรมากมายทีเดียวก็ผมว่าน่าจะเอาเวลาลงไปทำเรื่องนี้ให้จริงจังเพราะนี่คือแผ่นดินไทยนะครับเอกราชและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยที่ถ้าไม่ดูแล ก็กำลังจะลุดมือไปในพื้นแผ่นดินไทยคนไทยได้แต่มองตาปิดๆนะครับ
1: บางทีเราเอาเงินง่ายไหมคุณวิสุทธ์คือบางทีบางธุรกิจอะธุรกิจกลางคืนอะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าค้าขายด้วยธุรกิจในลักษณะนี้จริงๆถ้าเราย้อนกันไปเมื่อก่อนในช่วงหลังสงครามเนี่ยเงินสดที่มาจากเงินฝรั่งเนี่ยก็มาจากที่เที่ยวกลางคืน
0: อ่าใช่
1: แต่ณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับไหมหรือว่าถ้าเกิดเรายังจะคงอยู่เนี่ยเราจัดการให้มันโอเคไหมเอาอย่างปักซอยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวเป็นคนไทย อันนี้เป็นคนไทย LGBT อันนี้ผมสมมติผมพูดแบบหลับตาแบบยอมนะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีการจัดการแล้วถามว่าตรงกระทบไปหน่อยทำไมทุกคนรู้กันหมดว่าอันนี้เป็นแอเรียฟิลิปปินส์
0: อันนี้
1: รู้ว่าเป็นแอเรียเวียดนามอันนี้เป็นแอเรียประเทศอื่นๆที่เข้ามาของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบ่งกันเป็นแอเรียกันแล้วก็เหมือนกับว่าจำกัดดีมานด์ซัพพลายให้มันพอดีกันแล้วมันอยู่กันตรงนั้นได้เราเหมือนก็ยอมรับกันว่ามันเท่าๆมันอยู่ประมาณนี้นะแต่มันยอมรับกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปปล่อยให้แบบนี้มันมีเยอะไปอ่ะคนที่เขาดูแลพื้นที่รับมาเยอะพอถึงเวลาเนี่ยคนพวกนี้เขาแย่งกันทำมาหากินแล้วไปจ่ายค่าอะไรต่อมีอะไรไปนี่เป็นปัญหานอกเหนือจากตรงนี้แล้วประเภทที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วเขามาถ่ายแล้วเขามาเที่ยวเนี่ยเขารู้กันหมดแหละว่าเมืองไทยแบบนี้เขาเขียนกันในโซเชียลมีเดียเลยนะ
0: ครับ
1: ขออนุญาตจริงๆนะถ้าอยากจะได้ LGBT ต้องช่วงนี้ถ้าอยากจะได้ปกติธรรมดาปิงปองต้องแถวนี้แต่ถ้าจะเลยเข้าไปหน่อยแบบนี้ก็จะเป็นฟิลิปปินส์แบบนี้จะเลยเข้าไปหน่อยมุมนี้จะเป็นทำไมต่างชาติเขารู้หมดเลยคุณวิสุทธ์ในขณะที่บ้านเราไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้โลกสวยนะว่าต้องไม่มีเลยอ่ะแต่ถ้าจะยอมให้มันมีอ่ะจัดการให้มันได้แบบกระมิดกระเมียเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางหน่อยมันน่าจะโอเคไหมไม่งั้นมันแล้วไปจับโชว์5คน6คนอย่างเงี้ยมันก็จับโชว์เกินไปไหมคุณวิสุทธ์ฮะ
0: ก็พูดไม่ออกจริงนะ
1: ทั้ง
0: เนื้อสิ่งอื่นใดมันต้องมีการ
1: จัดการ
0: คือเพราะว่าจะเป็นกลุ่มไหนพื้นที่เท่าไหร่สัดส่วนไงเนี่ยมันต้องมีกลุ่มผู้มีอำนาจจัดการเรื่องนี้ซึ่งการจัดการแบบว่าผมคิดว่าเอาตรงๆอ่ะก็ต้องจัดการเรื่องผลประโยชน์และบริหารอำนาจได้ใช่ไหมประเด็นคือถ้าเราไม่จัดการเจ้าที่ตั้งระดับบิ๊กเบิ้มๆนะไอ้นี่ก็แก้ไม่หายใช่ไหมครับคือคุณจับพวกผู้ที่มาขายบริการทางเพศอะไรนี่เถอะจับไม่หมดหรอกถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุส่วนหนึ่งคือคนไทยที่มีอำนาจทางกฎหมายรู้เห็นปันใจและจัดการเรื่องพวกนี้จัดสรรประโยชน์ล่ะถ้าต้องแก้ตรงนี้ถึงจะแก้ได
1: ้แถวบ้านคุณวิสุทธ์ยังมีคนที่หน้าตาแถวเบงกอที่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่ไม่ใช่แบบเบอร์นาร์ดขายถั่วที่ธรรมศาสตร์แต่เป็นรุ่นใหม่ๆ20กว่าไม่ถึงอ่ะตอนนี้มาขายถั่วมาขายผ้าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดน่ะผมยังนึกไม่ออกเลยว่ากลุ่มเนี้ยเขามาขายโรตีขายบ้านเราด้วยลายเส้นอะไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกคุณวิสุทธิ์เอากันแบบนักข่าวอาชญากรรมก็รู้กันว่าบางทุกคนเนี่ยถ้าไม่แบบประเทศใดประเทศหนึ่งก็แล้วกันบางทุกคนถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดินขายเดินอะไรไม่ได้นะคุณวิสุทธิ์ผมก็รู้เหมือนกันว่าไอ้บ้านเรามันต้องประจานตัวเองกันไปถึงไหน
0: ครับที่นี่ไปที่เนี่ยที่แบบมันไปไม่ถูกจริงนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แก้จับโชว์ให้เห็นว่ามีปฏิบัติการไม่ใช่แก้ให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วเรื่องก็เงียบหายไปนะครับ
1: แต่เราก็โชคดีหน่อยเราได้ดูบอลโลกไงคุณผู้ชม
0: แน่ใจหรือว่าจะได้ว่าโชคดี
1: แน่ใจไปพันกว่าล้านไง
0: พันกว่าล้านนี่ตกลงให้ใครจ่าย
1: ไม่รู้กองทุน
0: กสทช.
1: ก็เห็นรัฐมนตรีดีเอออกมาอธิบายนี่ว่าให้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนอธิบายอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าไปที่บอร์ดกสทช.นะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะกสทช.ก็เคยอนุมัติงบถ่ายทอดสดฟุตบอลคราวที่แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่600 ล้านบาทนะครับอุดหนุนการถ่ายทอดสดปี2022 600 ล้านบาทแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในบอร์ดกสทช.โดยเฉพาะยิ่งมีอำนาจไหมที่จะอนุมัติเงินก้อนนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่เรียกว่าสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนนะฮะของกสทช.ก็ทางกรรมการกสทช.บางส่วนก็บอกว่าไม่ได้ตอบเจตนารมณ์ของกสทช.นะเอาไปช่วยหนุนเรื่องถ่ายทอดสดซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องดูครับว่าทางประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะจะดันยังไงคือผมคิดว่าท่านดันอยู่แล้วดันยังไงให้ผ่านนะฮะเพราะว่าตอนที่ท่านก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะเคยอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็เคยถูกตรวจสอบเคยถูกฟ้องร้องนะก็ผ่านมาได้ช่วงนี้บรสุมไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าดาวใจท่านคงต้องผลักให้ผ่านอ่ะแต่ว่าถ้าผ่านนะถ้าผ่านเนี่ยจะได้เท่าไหร่จากกสทช.แล้วถ้าสมมติกสทช.ได้ภายใต้ความเห็นต่างของกรรมการนะรัฐบาลจะเอาที่ไหนมาเติมฮะคุณอภิรักษ์ครับเห็นว่าให้กรมประชาพันธ์เป็นคนประสานทำแผนนะ
1: ผมว่าไม่หรือถ้าคนมาเติมไปแค่ 30% แต่สามารถเลือกถ่ายทอดสดคู่ที่พิเศษได้เป็นแบบเดิมก็วนมาอีกอ่ะ
0: คือวนอีกนะแล้วผมคาดเดาอย่างนี้นะคงจะไปหักคอบรรดารัฐวิสาหกิจหรือที่อยู่ภายใต้การดูแลรัฐบาลนะช่วยกันเติมใส่เข้าไป
1: เล่าสักหนึ่งลายแบงค์สักหนึ่งลายโทรคมสักหนึ่งลายแล้วก็ยักษ์ใหญ่สักเจ้า
0: พลังงานพลังงานสักเจ้าหนึ่ง
1: โอ้อยู
0: ่แล้วก็แต่อยู่ป่ะไม่รู้สิแล้วเอกชนจะต้องมาลงด้วยป่ะเอกชนจะลงนี่คงเต็มใจลงคงจะยากนะอาจจะลองขอล้อมเกมครับหรือเปล่าเขาจะมีใครนะแอร์โรซอฟนะคุณใช่ไหมที่มาลง
1: นะเป็นญาติกาเจกใช่ไหมล่ะ
0: ญาติกาเจกก็ยังดีที่พลิกเกมทันเพราะว่าเดิมที่มีข่าวช่วงประมาณสักบ่ายใช่ไหมว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกโอ้โหคุณพิทักษ์ตอนนั้นนะผมตามข่าวโอ้โหเสียงก็คือดังนั้นทั้งประเทศก็ว่าได้ตรงรัฐบาลจะเอาเงิน 1,300 ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกท่ามกลางเพราะว่าที่เราก็ขาดแคลนเงินเหรอหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่มีการไม่มีการใช้งบประมาณรัฐบาลแต่อย่างใดก็ต้องรอดูครับว่างบก้อนนี้จะมาจากไหนนะฮะแต่ว่าเรามีเสียงเรียกร้องเนี่ยคุณพิทักษ์เป็นคนกีฬาเนี่ยนะบางคนเขาเรียกร้องว่าก็ควรต้องคนดูควรต้องจ่ายวะคือ
1: ผมไม่สุดเคยได้ยินแบบนี้ไหมมันคล้ายแต่ไม่เหมือนนะ
0: ครับ
1: เช่นวันนี้กินอาหารเนี่ยบางคนบอกกูไม่ได้กินเหล้าทำไมกูต้องหาเหล้าด้วยคือฟุตบอลน่ะมันไม่ใช่ของทุกคนแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยดูแต่ทำไมต้องเอางบประมาณของทางประเทศเนี่ยเข้ามาใส่ก็บอกแต่ที่เขาบอกว่าเอ้าไปกินข้าวก็ไปกินด้วยกันใครกินก็กินใครไม่กินก็ไม่เป็นไรเลือกได้นี่ว่าจะกินหรือไม่กินก็บอกว่าก็เหมือนกันน่ะบอลเนี่ยก็คือเขาก็ให้ดูทุกคนมีสิทธิ์ดูเหมือนกันหมดแต่เลือกเฉพาะจะดูหรือไม่ดูบางคนบอกไอ้ตรรกะเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้คือพูดแทนคนที่เขาไม่ได้ดูบอลนะคุณวิสุทธ
0: ิ์
1: ทีเนี้ยแล้วกองทุนน่ะมันมีวัตถุประสงค์คือในภาพใหญ่ก็คือเพื่อส่วนรวมยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับอะไรต่างๆไปปุ๊บแต่มาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามกันมาแต่ก่อนแล้วแหละว่ามันยกประโยชน์คุณภาพชีวิตส่วนรวมกันยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายก็ผ่านได้แหละคุณรู้สึกทำคิดกันแบบไทยๆนะ
0: ผมก็คาดเดาว่าคงจะได้มาสักก้อนหนึ่ง
1: ได
0: ้จากกสทช.
1: ครับ
0: คือจะบอกว่าไม่ตรงเป้าจะบอกว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนแห่งนี้ก็จะใช่นะแต่ก็จะมีคนแบบก็ตอบว่าเอ้าแล้วคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลลงตู่ยาวกองทุนที่ไปช่วยเรื่องน้ำท่วมเลยไม่เห็นตรงเป้า พักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาดูลงตู่เป้าไม่ตรงเป้าโดยเฉพาะเรื่องเงินกู
1: ้ครับ
0: 4 แสนล้านบาทวันนี้โอ้โหหลายฝ่ายมันยืนยันว่ามั่นใจ
1: สู้ตาย
0: แล้วก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายก ทำหน้าที่เต็มที่วันนี้นะ
1: วันนี้ลองไหนลองเอกนิติหรือลองประกรณ์หรือประสานกัน
0: ลองประกรณ์นะลองประกรณ์นะ
1: คร
0: ับ ครับพักสักครู่ครับ
1: กลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาภรณ์ หาญฉันท์ชัยกรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องเงินกู้ก็คงจะเดินหน้ากันต่ออย่างแข็งขันนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีความกังวลเอาท่านรองเอกนิติก่อนวันนี้ครับนักข่าวก็ถามหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความมั่นคงเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องทุกประเทศต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนที่มีการเปรียบเทียบกับวิกฤตปี40ตอนนั้นคือค่าเงินและธนาคารล้มแตกต่างปัจจุบันที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนผ่านการพิจารณาของครม.อย่างรอบคอบถ้าไม่เร่งแก้ไขในวันนี้จะตามมาอีกหลายระลอกวันนี้เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นวิกฤตต่อมาคือค่าครองชีพถ้าไม่หยุดแต่ตอนนี้แล้วรอให้เกิดปัญหารายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ผลกระทบจะหนักจะเป็นการตกงานและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและหากปล่อยก็ยิ่งจะแก้ยากพ.ร.ก.กู้เงินประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วรัฐบาลพร้อมดำเนินการส่วนข้อสงสัยอีก 200,000 ล้านส่วนหลังเนี่ยรองบประมาณประจำปีปกติได้ไหมท่านเอกนิติบอกว่าทั้ง2เรื่องต้องแยกจากกันเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของพรก.คือการเยียวยาและช่วยเปลี่ยนผ่านให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือช่วยบรรเทาผลกระทบและให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงขึ้นท่านรองเอกนิติบอกว่าความเสี่ยงวิกฤตพลังงานของประเทศที่มีมากกว่าหลายประเทศนะครับเพราะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนที่สูงท่ามกลางวิกฤตสงครามที่ยังไม่ทราบจุดสิ้นสุดรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเพราะหากล่าช้าจะได้รับผลกระทบอีกหลายระลอกและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักผมย้ำกันอีกทีนึงนะครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเนี่ยมันต้องดูทั้งเรื่องของสัดส่วนการใช้พลังงานสูตรการใช้พลังงานการคาดหมายปริมาณไฟที่เราจะต้องใช้ในแต่ละปีแล้วอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องสัมปทานและหรือเรื่องค่าพร้อมใช้และหรือเรื่องต่างๆที่เราพูดถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะถามว่าเร่งด่วนไหมมันก็น่าจะอยู่กลางๆมันน่าจะไม่ได้เร่งมากแต่ถามว่ามันต้องใช้เงินในกรณีไหนบ้างมันต้องใช้เงินในกรณีที่อาจจะต้องมีแรงจูงใจกับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเป็นตรงนั้นก็ยังไม่ด่วนอยู่ดีแต่เอาเป็นว่ารัฐบาลเขามองว่ามันเป็นประเด็นเร่งด่วนและต้องทำครับคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ คุณยายทีบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมว่าเร่งด่วนและต้องทำนะฮะแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าวันนี้เปิดตัวเต็มที่นะฮะคุณประกรณ์นิมประพันธ์เมื่อก่อนนี้เห็นในบทบาทของเลขาธิการกฤษฎีกานะก็จะมีมุมมองทางกฎหมายกับความเห็นทางกับให้กับรัฐบาลบ้างตอนที่เป็นรองนายกเนี่ยผมฟังแล้วจริงๆนะผมคิดถึงอาจารย์วิษณุหรืออาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยผมว่าท่านรองประกรณ์นี่เริ่มเป็นแบบเดียวกันเลยนะ
1: พลิ้วอ่ะพลิ้วใช่ไหม
0: พลิ้วแล้วก็มีมุมมองที่โอเคตอบโต้ในทางการเมืองด้วยนะฮะรองประกรณ์ที่บานนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเพราะมีผลทางกฎหมายแล้วนะฮะมีผลทางกฎหมายแล้วเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการก็เดินหน้าต่อไปเว้นแต่ศาลจะมีเว้นแต่ศาลจะสั่งให้รอไว้ก่อนซึ่งรัฐบาลก็จะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อดำเนินการและอนุมัติและเชื่อว่าสภาจะต้องพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนั่นแปลว่าวันที่14พฤษภาซึ่งเดิมคิดว่าจะเป็นการพิปรายเนี่ยก็น่าจะไม่การพิปรายแล้วครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็จะยื่นไปที่ศาลวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยนะครับมันก็คาดว่าจะไม่การพิปรายงั้นศาลมีระยะเวลา60วันจะต้องตัดสินเรื่องนี้นะครับส่วนที่มองว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งท่านรองประกรณ์บอกไม่ขัดแต่ที่ทำไมถึงบอกไม่ขัดนะฮะน่าสนใจฮะรองประกรณ์บอกว่าเงินกู้ใน2ก้อนเราเข้าใจดีละ2ก้อนคือก้อนแรกเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเยียวยา 200,000 ล้านนะอีกก้อนหลังอีก 200,000 ล้านเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งทางฝ่ายค้านก็มองว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินก้อนนี้อย่างเร่งรีบแต่ปรากฏว่าท่านรองประกรณ์บอกว่า2ก้อนเนี่ยเยียวยาและเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ครับแยกออกจากกันไม่ได้ต้องดำเนินไปพร้อมกันทั้งหมดนะแล้วก็ทั้งสองวัตถุประสงค์ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปการใช้เงินไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับนั้นสรุปว่าไม่แยกก้อนนะครับดำเนินการไปนะฮะส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะทำให้ขัดรัฐธรรมนูญกรมประกอบบอกว่ามีหลายฉบับนี่ผมขออนุญาตเล่ายาวเพราะว่าผมกำลังบอกว่ารองประกรณ์เนี่ยไปสอบข้อมูลมันดีแล้วก็พยายามซัดกลับไปที่รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาว่ากู้เหมือนกันกู้เหมือนกันนะฮะรองประกรณ์บอกว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะฮะปี40ไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนรัฐธรรมนูญปี40นะไม่เน้นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศช่วงนั้นมีการออกพรก.กู้เงินในยุครัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรต่อมาปี50ก็เอามาเขียนใหม่ให้ตรวจสอบ2เรื่องครับคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนคำอธิบายนี้โยนกับพันธกุลวิสิทธิ์รัฐบาลวิสิทธิ์ก็เคยกู้ครั้งแรกสำเร็จอีกครั้งถอนเรื่องไปก่อนเพราะติดปัญหาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนและไม่วายที่จะโยนไปถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกู้สำเร็จในเรื่องน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2จะกู้2ล้านล้านบาทเนี่ยลงทุน
1: โครงสร้าง
0: กับความพื้นฐานที่เป็นคลิปจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณหลายคุณชาติชาติรัฐมนตรีคมนาคมเนาะชี้แจงนะฮะก็เกิดปัญหาเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนจนมีวลีบอกว่าทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าไหมนะฮะตอนนี้ปี60นะฮะ กลับไปใช้หลักเดิมของปี40คือกรมกรอธิบายนี่ครับปี60ให้ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจะเป็นเร่งด่วนพูดง่ายว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะให้ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับความจะเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลรู้ดีที่สุดและกระทรวงการคลังเป็นแม่บ้านถือกระเป๋าสตางค์ดังนั้นเงินขาดมือหรือไม่แม่บ้านคือกระทรวงการคลังต้องรู้นะก็อธิบายมาตรา172ว่า172สรุปว่าให้ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนนี่คือมือกฎหมายมาโต้นะฮะถ้าฝ่ายค้านอธิบายว่าเร่งด่วนหรือไม่ไม่ได้อยู่ในหน้าของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนะแล้วที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นรองฝ่ายการเมืองไปอย่างรวดเร็วนะก็คือฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่าร.ป.ก.บอกว่าเอาอีกแล้วเช็คเปล่าอีกแล้วเหรอเช็คเปล่าที่ไหนไม่มีใครให้เช็คเปล่าแก่คุณโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่ายืนยันการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรม
1: เฮ้ยโลกนี้มีตีเช็คเปล่าเยอะแยะ
0: มีไหมมีเอาเหรอฮะ
1: แต่มันขึ้นอยู่ถ้าผมตีเช็คเปล่าให้คุณมนตรีแต่บัญชีผมมีแหมมันคือท่านบอกว่าเคสนี้ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็ได้แต่แหมบอกโลกนี้ไม่มีเช็คเปล่าโลกนี้มีเช็คเปล่าเยอะแยะ
0: มาสไตล์การเมืองได้แล้วนะเรียนรู้ไ
1: ปเป็นการเมืองแล้ว
0: ทีใดทีนะโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่ายืนยันไม่มีการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมและคิดว่าไม่ควรตีเช็คเปล่ามันติดคุกนะรัฐบาลไม่ทำหรอกนะฮะพอประมาณนี่คือความเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายผมมองเองนะว่าบทบาทคล้ายๆกับอาจารย์บวรศักดิ์กับอาจารย์วิษณุเลยตอนหลังนี่รองนายกที่ดูกฎหมายคงจะมาสไตล์นี้นะก็ตีความทางกฎหมายด้วยออกความเห็นทางการเมืองไปด้วยนะแล้วก็ตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามไปด้วย
1: วันก่อนไม่แน่ใจคุณมนตรีบอกหรือเปล่าแหมถ้ามีอาจารย์ดีลูกศิษย์อาจารย์มีชัยเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่เขาร่างมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาร่างยังไงแบบไหนบางทีประตูช่องเชิงอะไรต่อไม่ไรเนี่ยมันมาได้
0: คร
1: ับรองประกรณ์ตอนนั้นก็ไปเหมือนกับไปโวยนักข่าวอยู่ทีนึงนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็กู้นี่ก็ตอนแรกอาจจะเป็นลักษณะว่ายิงเร็วไปหน่อยจังหวะเร็วไปหน่อยพอจังหวะนี้นวดทุกอย่างนวดทุกวันอภิสิทธิ์เคยกู้กรเคยกู้ใช้ชื่อเหมือนกันแต่คล้ายๆกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆบริบทมันต่างกันพอไปตั้งคำถามกันว่าด่วนไม่ด่วนเร่งไม่เร่งวิกฤตไม่วิกฤตอันนี้มาออกมาอีกแนวนึงอีกบอกว่ารัฐธรรมนูญ40แล้วนูญฉบับนี้มันคนละเรื่องกันก็เป็นอีกคนละเรื่องกันอีกยกตัวอย่างของคุณคือมันเหมือนกับการโต้วาทีรายวันน่ะคุณวิสุทธ์คือมันไม่ได้หยิบบริบทแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาวางเอาไว้เนี่ยเรื่องของเรื่องคำถามสำคัญก็คือว่าไอ้ตัวโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันด่วนหรือมันไม่ด่วนก็คล้ายๆก่อนอันเนี้ยที่อาจจะต้องมานั่งโต้วาทีกันรายวันน่ะว่าตกลงแล้วเงินปี59หรือแสนล้านเหลือ 50,000 ล้านหรือมันเหลือ 2-30,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านเอกนิติพูดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดจนถึงท่านเอกนิติต้องมาพูดอีกทีนึงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามอ่ะถ้าใครที่ดูไม่ละเอียดแล้วอาจจะจะต้องเลือกฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วอาจจะหลงไหลใคร่เคลิ้มกันได้ขณะเดียวกันทางฝั่งนี้เค้าก็ตั้งหลักนะครับโดยเรื่องของพลังงานเนี่ยเค้าบอกว่าเนี่ยเค้าเดินหน้าแล้วโดยครม.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านโฆษกรัชราธนาดิเรกก็บอกว่ามีมติให้ยกเลิกมติครม.เดิม29ตุลา67ที่เคยมีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
0: ครับ
1: ยกเลิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยเพราะกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานปี2550ในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทีนี้ครับการยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรื่องของบอร์ดพลังงาน อย่างน้อยถ้าเกิดใครที่ตามข่าวบ่อยๆนะครับก็จะได้ยินเรื่องของการกำหนดค่า FT นะครับการกำหนดนู่นนี่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะเดียวกันท่านโฆษกรัฐบาลก็พูดถึงเรื่องของค่าไฟครับคือตอนนี้เขาทำการบ้านไล่หลังอ่ะแหละคือเรื่องของพลังงานที่จะกู้มาอีก2 แสนล้านเนี่ยมันถูกตั้งคำถามในเชิงสื่อเยอะอย่างวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องของการซื้อไฟต้นทุนรับซื้อจากเอกชนเนี่ยมีทั้งค่าพร้อมจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าที่เป็นข้อกังวลตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีการสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่เป็นหัวโต๊ะครับท่านรองปกรณ์นินประพันธ์ครับท่านรัฐมนตรีพลังงานเป็นรองประธานครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดกฤษฎีกาเลขาสภาพัฒน์สคบผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงภูมิภาคคือถ้ามองในแง่ของการแก้ไขปัญหาโดนติงเรื่องนี้โดนตำหนิเรื่องนี้นี่ปิดทางครับโดยบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการซื้อไฟจากเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็ค่าไฟฟ้ารวมถึงสัญญาในเชิงนโยบายก็บอกรัฐบาลก็มีความเข้าใจครับที่เหลือคือข้อความ PR ละรัฐบาลเข้าใจว่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนของครัวเรือนมีการแก้ไขปัญหาต้องเฉพาะด้านอะไรก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าถ้าจะโดนตีเรื่องไม่ได้โฟกัสเรื่องของพลังงานจริงจังเนี่ยตอนนี้เขาก็ขยับเพิ่มเติมแล้วคุณในที่สุดแม้ว่าจะช้ากว่าการโดนตำแต่ก็พยายามที่จะขยับฮะในที่สุด
0: ครับเอาละเดี๋ยวผมกลับมานิดนึงก็ยังตกลงว่ารอง2รองนะก็ยืนยันว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องมีพรก.กู้400 ล้านนะครับนายกคนนี้มั่นใจเต็มล้านนะครับนะว่าเดินหน้าต่อนะครับถ้าข่าวถามคุณอนุทินไงเรื่องกู้400 ล้านเนี่ยนะครับว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนายกก็บอกว่าไม่ครับโครงการจะสะดุดไหมที่รัฐบาลวางไว้ที่ฝ่ายค้านไปยื่นสารรัฐธรรมนูญคำตอบคือไม่ครับนะฮะไม่ครับเพราะว่าพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแต่จะมีความล่าช้าบ้างถ้าสมาชิกสภารวบรวมรายชื่อ1 ใน 5ส่งเรื่องมานะครับนักข่าวถามผมชอบคำถามนี้นะมองฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่คำตอบก็คือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะฮะไม่มีฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดเนาะหน้าที่คือช่วยเหลือประชาชนนะนักข่าวไม่ลดละถามต่อว่าแล้วตกลงพ.ร.ก.ถูกพนันด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนายกมีแผนรองรับหรือไม่มั่นใจมากแล้วตอบว่ามาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจอย่าออกพ.ร.ก.ก็เท่านั้นเองงั้นแต่ฝากน้ำเสียงเดินหน้าเต็มที่นะตอนนี้คือพ.ร.ก.ออกแล้วและกิจการออกแล้วก็คงจะมีมาตรการนะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน1 มิถุนายนถ้าตามกฎก็คงจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วใช่ไหมนะฮะนั้นก็มั่นใจส่วนสารรัฐธรรมนูญถ้าฝ่ายค้านยื่นมาวันจันทร์วันอังคารรับเรื่องหรือไม่แล้วถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเรื่องนี้มันระเบิดมันขัดรัฐธรรมนูญนี่เดิมพันสูงนะเอาไงต่อ
1: ไม่ถึงประธานแล้วไม่ใช่คุณวิสุทธ์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ถึงประธานแล้วใช่ไหมฮะถึงประธานแล้วใช
1: ่ไหม
0: ถึงแล้วของตัววันที่12แล้วนะครับก็แต่ก็ต้องฟังดูน้ำเสียงเนี่ยทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ติดใจนักนะเรื่องของส่วนแรกคือ200 ล้านบาทนะคือติดใจอยู่แต่ไม่ได้เป็นสาระที่แบบใหญ่ยังต้องไปคืออย่างนี้นะคุณพิรักษ์ถ้าเกิดไปติดใจไอ้เรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะ
1: เรตติ้งไม่ได้เสียคะแนน
0: คนด่าทั้งประเทศอะไรบอกเนี่ยแต่ว่าติดใจเรื่องอันที่สองอ่ะก็ต้องเรียนตีความมันไป เอาไปว่าเราก็จะไม่ใช่เรารวมทั้งคุณพิทักษ์ใช่ป่ะคุณพิทักษ์จะได้ด้วยป่ะ
1: รอบที่แล้วไม่ทันอ่ะรอบที่แล้วไม่ได้อ่ะไอ้เงินของอนุทิน1ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได
0: ้รอบที่จะได้ใช่ไหมนะฮะท่านเดี๋ยวเวลาหน่อยนึงผมเป็นเพียให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเงิน400,000 ล้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีนะครับจะไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกคูปองน้ำมันให้กับบรรดารถพุ่มพวงมะนะฮะก็คือว่าโครงการนี้ส่วนหนึ่งใช้กับกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการขยายสินค้า SME เอาสินค้าชุมชนมาร่วมนะฮะแล้วก็จับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระจายสินค้าให้ทั่วนะฮะแล้วก็จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะฮะและจะสนับสนุนครับกระจายสินค้าบัตรเติมน้ำมันของรถนะถ้าเป็นรถ3 ล้อ 1,500 บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยนะช่วย 1,000 บาทนะนี่เป็นมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจากโครงการ200,000 ล้านบาทมาช่วยเรื่องผู้ค้าขายส่วนราคาของแพงกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจะคุมราคาคุณสุภิรักษ์ครับจะคุมราคาไม่ให้ขึ้นราคาโอ้ยเรื่องยากโจทย์ยากเอาเป็นว่าก็เริ่มเห็นการกระจายงบไปที่กระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงมหาดไทยด้วยสิกระทรวงมหาดไทยคือกรมการปกครองจะช่วยระบายช่วยเชื่อมต่อช่วยประสานระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับเครือข่ายนะฮะต่างๆในพื้นที่นะครับ
8: ครับหมดเวลาของเราสองคนนะครับ
0: ครับ
8: เจอกับข่าวเด่นในวันพรุ่งนี้16 นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมวารินทร์ สัจเดววันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็ยังลดลงอยู่นะครับปิดไปที่ 1,483.56 จุดครับลดลงไป 5.73 จุดคิดเป็น 0.38% ครับวอลุ่มวันนี้ 55,549 ล้านบาทดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะค่อยๆลดระดับลงมาและทำจุดต่ำสุด 1,481.95 จุดจุดสูงสุด 1,501.35 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น169หลักทรัพย์ลดลง302หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง187หลักทรัพย์โดยมีท็อป5นะครับปตท.อันดับ1ครับ 5,212 ล้านบาทปิดไปที่37บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่2 Advance 3,399 ล้านบาทปิดไปที่352บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่3 KTB ครับ3,176ล้านบาทปิดไปที่32บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์หรือ1สลึงนะครับอันดับที่4 Delta 3,137.13 ล้านบาทปิดไปที่300บาทลดลงไป5บาทและอันดับที่5 KBank ครับ2,505ล้านบาทปิดไปที่196บาทลดลงไป1บาทนะครับปัจจัยตลาดวันนี้ขับเคลื่อนจากเรื่องอะไรบ้างนะครับพูดคุยกับคุณพี่ชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพี่ชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
2: ครับผมวันนี้วอลุ่มก็ 50,000 กว่านะครับแล้วก็ลดลงไป 5.73 จุดนะครับมองตลาดยังไงบ้างครับวันนี
3: ้ครับวันนี้ไม่ผ่านตรงแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,500 จุดนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีแรงขายออกมาประเด็นที่เห็นชัดเจนเนี่ยยังคงมีแรงขายหุ้นใหญ่ที่พันที่เป็นองค์ประกอบของตัวดัชนี MSCI นะซึ่งมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะประกาศทบทวนรายไตรมาสเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วรอบนี้เนี่ยเราจะถูกปรับลดหนักเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบของตัวดัชนี MSCI เนี่ยเราเห็นแรงขายต่อเนื่องมาเรียกว่าร่วม2สัปดาห์ละเห็นว่าเวลามีข่าวต่างประเทศเป็นบวกทีหนึ่งหุ้นพวกนี้ก็กระตกทีหนึ่งเวลามันเงียบๆก็ยังเห็นแรงขายต่อเนื่องนะก็จะมาดูครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวเลขแล้วก็น้ำหนักจริงที่จะมีการปรับลดเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่คาดการณ์กันหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าท้ายที่สุดมันก็จะสะท้อนตัวปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอยู่ดีนะเพราะนั้นถึงแม้จะมองแรงกดที่อาจจะทยอยออกมาได้ต่อเนื่องแล้ววันจริงที่จะมีการปรับพอร์ตกันเนี่ยคือวันที่29พฤษภาคมนะครับในวันนั้นเนี่ยพวกกองที่สร้างพอร์ตเรียนแบบตระก้าหุ้นใน MSCI หรือเรียกว่าเป็นลักษณะสไตล์แบบพาสซีฟเนี่ยเขาจะขายจริงแต่พวกแอคทีฟที่ชิงจังหวะทยอยขายมาตลอดทางเนี่ยเขาก็ต้องหาจังหวะที่จะซื้อคืนเหมือนกันดังนั้นก็เรียนว่าอาจจะเป็นแค่ประเด็นความผันผวนระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมองว่าถ้าตัวไหนมีพื้นฐานที่ดีถูกกดจากประเด็นนี้มองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมครับนะฮะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเก่าๆที่เรายังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของสถานการณ์ในช่องแคบคอมมูสนะครับเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าคงทำให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยยากที่จะปรับลดดอกเบี้ยนะฮะเรื่องของ AI ที่ยังคงเป็นเมกะเทรนด์หลักของโลกเลยผลประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาดีเกินคาดในตลาดสหรัฐในตลาดแถบเอเชียทางตอนเหนือโดยช่วงนี้ทางเกาหลีใต้นะครับเรายังเห็นเงินเนี่ยไหลเข้าไปที่หุ้นประเภทนี้เพียงแต่ว่าขึ้นมาเร็วมากก็เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นแรงขายทำกำไรบ้างวันนี้เราเห็นตัวของตลาดเกาหลีใต้เนี่ยปรับลดลง 2% เศษนะครับก็ทำให้มีส่งผลลบเชิงจิตวิทยาเนี่ยต่อตัวหุ้นที่เจออิเล็กทรอนิกส์ที่เกาะหุ้นตีมนี้ขึ้นมานะวันนี้เราเห็นแรงขายในเดลต้าฮาน่า KCE เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของตัวตีมเราก็จะสังเกตอย่างนึงก็คือว่าตลาดเนี่ยก็มองไป ที่หุ้นหลายตัวโดยเฉพาะในตัวที่มีผลประกอบการออกมาดีเนี่ยก็สามารถสวนตลาดขึ้นมาได้เช่นเราเห็น global นะที่กำไรไตรมาส1ออกมาดีแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไตรมาส2ยังดีอยู่นะตัวติดล้อนะก็จะเห็นว่าผลประกอบการก็ดีเกินคาดมากก็เห็นลักษณะของการทบทวนปรับขึ้นประมาณการกำไรแล้วก็ราคาหุ้นเป้าหมายเป็นต้นนั้นก็เรียนว่าในระหว่างที่พักรอความคืบหน้าของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยในหุ้นหลายตัวที่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาส1เนี่ยก็ต้องกลับไปทบทวนดูตรงนี้นะฮะส่วนหุ้นที่อิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปิโตรเคมีก๊าซเนี่ยวันนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็ดูทรงตัวนะฮะคือถ้าดูดิบเบรนท์เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งก่อนหน้านู้นเคยย่อลงมาตามทิศทางราคาน้ำมันเมื่อราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลได้เนี่ยก็ทำให้

เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยให้ใช้โซล่าเซลล์ให้ใช้รถ EV ให้ใช้อะไรเนี่ยนะเขาบอกมันเป็นแผนระยะกลางเป็นระยะยาวทั้งนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะมันเป็นการทำแผนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำต่อและขณะเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจคือในรัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยนะที่ให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญและในรัฐธรรมนูญปี2560ให้พิจารณาให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งคือให้ไปดูเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงภัยพิบัติป้องปัดภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอะไรพวกอย่างเงี้ยนะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่มีเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเหตุฉุกเฉินนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ถ้าเราจะย้อนไปปี2540รัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยก็ลอกมาเหมือนกันเอาก๊อปปี้อันนี้มาพูดง่ายๆนะก็ดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญรัฐธรรมนูญปี2550ตอนนั้นมันมีการรัฐประหารจำได้ไหมแล้วมันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยมามันก็มีส่วนเพิ่มเติมว่าพระราชกำหนดนี่มันจะต้องไปอะไรล่ะต้องจำเป็นเร่งด่วนนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งและอันที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงเรื่องสังคมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกำหนดองค์ประกอบในการออกพระราชกำหนดแล้วก็การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะดูว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยมันจะมีการเขียนไว้แต่สำหรับรอบนี้ก็คืออย่างที่คุณวีระบอกว่าต้องไปดูเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญทางส.ส.ที่เขาส่งรายชื่อไปที่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะเขาก็อธิบายมาแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าตามที่มีข่าวก็คือทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเขาต้องตรวจสอบรายชื่อว่าครบถูกต้องไหมมีลายมือชื่อลงรายชื่ออะไรครบถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะแล้วจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามีความคืบหน้าประการใดนะแต่ว่าอันนี้ข่าวมันมาจากเมื่อวานนี้นะบอกว่าน่าจะส่งวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะแต่ว่าที่แน่ๆคือการบรรจุวาระในการพิจารณาของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะนะทางสภาเนี่ยเขาถอนวาระการพิจารณาในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเอกนิติทันประภาสนะจริงๆถามท่านรองปกรณ์นินประพันธ์ด้วยนะท่านรองปกรณ์ก็เชื่อมั่นนะว่าสามารถที่จะ ออกพระราชกำหนดได้นะส่วนทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติเนี่ยนะก็ยืนยันนะถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายค้านนะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นวิกฤตปากท้องของประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศเนี่ยมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินแล้วก็วิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะท่านก็อธิบายเพิ่มเติมละแล้วมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบแล้วพร้อมระบุด้วยว่าถ้าหากไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตมันจะมาอีกหลายระลอกนะท่านรองนายกย้ำนะบอกว่าวันนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้ววิกฤตต่อมาก็คือวิกฤตค่าของชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตคนตกงานนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจถ้าหากปล่อยให้เกิด

านขึ้นจะยิ่งแก้ไขยากนะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าพ.ร.ก.นี่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามให้ตอนหลังนี่แหละ200,000 ล้านบาทนี่แหละนะบอกเอ๊ะในส่วน200,000 ล้านบาทเนี่ยส่วนหลังเนี่ยสามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติได้หรือไม่นะท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าคิดว่า200,000 ล้านบาทส่วนหลังกับ200,000 ล้านบาทส่วนแรกเนี่ยต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องของการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากนี้และนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งด้วยนะก็บอกว่าเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้นกถึง2 ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังนะกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเพิ่มเติมนะเพราะว่าหลายคนก็สนใจใช่ไหมฮะและหลายคนก็เป็นห่วงนะซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะวันนี้ถ้าถามว่ามีข่าวอะไรที่มันน่าติดตามนะน่าสนใจอีกหรือไม่เนี่ยผมว่านอกเหนือจากเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเรื่องว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่านะกรณีของคุณทักษิณนี่ก็น่าสนใจนะเพราะคือโอ้หลายคนก็ไปตีความนะที่คุณวิระตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคำพูดของคุณทักษิณตอนที่พูดเนี่ยนะว่าจำศีลและจำอะไรไม่ได้แล้วหรือเป็นอัลไซเมอร์อะไรเนี่ยนะคืออัลไซเมอร์เนี่ยพูดก่อนที่จะมาพูดว่าจำอะไรไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วเลยเนี่ยนะก็ถูกตีความนะเมื่อวานนี้โอ้ผมเห็นสำนักข่าวเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ออกมาตีความเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยหลายคนนะก็ได้วิเคราะห์ไปในทิศทางที่ก็แล้วแต่ความมุมมองของทางด้านการเมืองของแต่ละคนที่จะวิเคราะห์ออกมานะบางคนก็บอกก็คิดว่าน่าจะนะก็แปลความเหมือนกันว่าจำศีลหมายถึงอะไรเนี่ยนะก็คิดว่าคงไม่ก็คงยังมีบทบาททางการเมืองนะบางคนก็บอกว่าอาจจะถอยออกมาสักนิดนึงก็สุดแท้แต่นะว่าเป็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าเข้าใจว่าคุณทักษิณ นะวันนี้ก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมเนี่ยเห็นบอกว่าไปทั้งคุณหญิงอ้อนะคุณอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะแล้วก็ทางคุณพินทองทานะบอกว่าเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระราม9นะเพื่อตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็เช็คอัพร่างกายหลังจากที่ควบคุมตัวในเรือนจำคลองเปรมเนี่ยนาน8 เดือนนะก็ส่วนเรื่องของกำไร EM เรื่องของข้อกำหนด11 ข้อนี้เป็นเรื่องคือไม่ใช่เรื่องใหญ่ตั้งโตนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกโอ้โหข้อกำหนดของกรมคุมประพฤติเนี่ยเห็นออกมาบอกห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัดห้ามประพฤติในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับวัตถุต่อที่ทำให้เกิดผลต่อจิตยาเสพติดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นข้อกำหนดของทุกคนนะข้อกำหนดของคนของทุกคนเลยนะที่ได้รับการไอ้พักโทษเนี่ยแล้วก็มีการติดไอ้กำไร EM เนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดนะว่าก่อนหน้านี้เราก็จำมาได้หลายต่อหลายคนนะที่ได้รับการพักโทษมาที่เขาติดกำไร EM เนี่ยไอ้เครื่องติดตามตัวเนี่ยเวลาที่มันส่งสัญญาณออกนอกพื้นที่มันจะมีสัญญาณอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็หรือว่าห้ามถอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อกำหนดนะเขาก็ต้องบอกว่าข้อกำหนดมันคือ1 2 3ยังไงแล้วการไปรายงานตัวต้องรายงานตัวทุกเดือนอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องระเบียบของทางราชการนะแต่เรื่องที่ผมพยายามตามอยู่นะคือกรณีของหมิงเฉิงซันใครจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไปตรวจค้นบ้านแล้วไปเจออาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนไปเจอวัตถุระเบิดไปเจอ C4 โอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคือ
ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ก่อให้เกิดความสงสัยเครือบแคลงว่าทั้งตัวอาวุธสงครามปืนต่างๆเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปสืบสวนสอบสวนนะไปเจอเหมือนกันว่ามันมีเส้นทางทางการเงินมันมีเส้นทางการติดต่อผมเข้าใจว่าคงไปดูโทรศัพท์มือถือไปค้นดูประวัติการติดต่อแล้วก็มีบัญชีในการโอนสตุ้งสตังนะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วบางคนก็ถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็แจ้งความดำเนินคดีนะการขายอะไรล่ะอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้ทำแค่นี้นะครับเขาก็ต้องไปดูว่าเอาเงินมาจากที่ไหนไปซื้อถูกไหมก็ต้องไปดูมันมีความเชื่อมโยงแล้วมันจะทำวัตถุประสงค์หรือว่าเจตนาของเขาที่สะสมเยอะๆเนี่ยหรือว่าเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่ได้ตัดข้อสงสัยอะไรเลยนะจะเป็นนักสะสมเหรอโอ้มันก็เกินกว่าการเป็นนักสะสมนะถ้าขนาดนี้นะเพราะบางปืนบางชนิดนี่เห็นบอกว่าขึ้นลำกล้องพร้อมอ่ะใส่แม็กอะไรเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะมันก็อาจจะไม่ใช่นักสะสมเพราะนักสะสมส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเขาสะสมอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาก็ต้องถอดไม่ใช่ว่าโอ้มาประกอบเสร็จพร้อมไม่มีฮะไม่มีเราต้องแยกส่วนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมมีเพื่อนที่เป็นนักสะสมด้วยที่เขาชอบเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะมันโอ้ไม่มีหรอกโอ้ปุ๊บยิ่งต้องระวังนะคนที่เป็นนักสะสมนี่ยิ่งต้องระวังอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นมีอะไรอีกล่ะมีก่อการร้ายไหมใช่ไหมมีโอ้หลายต่อหลายอย่างไม่ตัดประเด็นอะไรเลยอ่ะนะเชื่อมโยงเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศต่างประเทศอะไรยังไงหรือไม่นะจนเขาไปเจอครับไปเจอเส้นเงินอันนี้น่าสนใจบางบัญชีเนี่ยเงินไหลเข้าไหลออกมันเป็นร้อยล้านนะวนครั้งหนึ่งนะเข้า5ล้านออก5ล้านอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันนะไอ้เส้นเงินที่เขาไปเจอเนี่ยแล้วดันไปเจออีกอันนึงที่น่าสนใจบอกมันไปเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการเปิดรับเป็นคล้ายๆสแกมเมอร์หลอกลวงอ่ะนะที่หลอกลวงสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะเขาบอกไปเจออย่างนั้นจริงๆซึ่งวันนี้ทางโฆษกตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พูดถึงกรณีนี้นะฮะคือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นทางสื่อมวลชนที่เขาออกมาเปิดเผยบอกโอ้นี่เป็นระดับบิ๊กบอสเลยนะเป็นระดับแบบโอ้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เลยนะแล้วจนตำรวจเนี่ยวันนี้นะเขาก็ออกมาเปิดเผยเส้นทางทางการเงินเนี่ยพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เนี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนบางทีชื่อยศอาจจะผิดถูกนะพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะก็บอกเลยบอกโอ้นี่ไปดูแล้วนะไปตรวจบัญชีธนาคารไปตรวจบัญชีคริปโตเคอเรนซีของผู้ต้องหาอย่างละเอียดเลยพบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงของสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยตรงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสเชื่อมโยงการกระทำความผิดทั้งหมดไอ้นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งไปตรวจสอบประวัตินะว่าอ้าวถือบัตรประชาชนหรือว่าถือไอ้บัตรต่างด้าวบัตรชมพูมาได้ยังไงนะเขาก็ไปไล่ตรวจสอบจนไปเจอตั้งแต่ที่เชียงดาวนะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครย้ายกลับไปเชียงดาวใหม่อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปเจอนะบอกมีคนขอให้บ้านขอให้เข้าไปอยู่ในบ้านที่เชียงดาวให้ตังค์ 2,000 5,000 อะไรเนี่ยนะเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องไปตามต่อว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับแก๊งที่ลักลอบออกบัตรประชาชนนะหรือว่าให้สัญชาติอะไรเงี้ยพร้อมด้วยอีกไหมนะนี่ก็เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งสืบสวนสอบสวนล่ะนะเพราะว่ามันเชื่อมโยงหลายอันนะส่วนที่กินแต่น้ำไม่ทานข้าวเลยเนี่ยนะ 2-3 วันที่ผ่านมาจนช็อกเมื่อคืนเนี้ยก็ส่งที่โรงพยาบาลนะก็บอกว่าก็อยู่ในการดูแลของ
ของคุณหมอนะอ่ะก็เป็นประเด็นนะที่น่าสนใจและหลายคนก็ติดตามนะทางการทางข่าวทั่วไปก็จะมีเรื่องเนี้ยเท่าที่ผมเห็นมีเรื่องเซียนพระใช่ไหมมีเรื่องฟุตบอลโลกใช่ไหมมีอะไรไหมอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนี่แหละนะส่วนถ้าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะอันนี้ต้องดูนะว่าที่ทางกัมพูชาไปขึ้น MOU 44กับทาง UN อย่างเงี้ยนะมันจะส่งผลยังไงนะก็ต้องรอดูทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยนะท่านดูแล้วยังไงนะมันทำได้เหรอนะหรือยังไงเรามีข้อกำหนดเนี่ยหรือมีข้อตกลงไหมว่าไม่สามารถที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะมันเรื่องใหญ่นะมีรายละเอียดที่ต้องดูนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมกลัวผมจะตกหล่นตรงไหนไปไหมเนี่ยไม่น่านะฮะประมาณนี้เนาะพี่มุดเนาะข่าวก็ไม่น่ามีอะไรละนะแต่ว่าที่เหลือต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังละนะครับว่าสนใจประเด็นไหนนะหรือมีเรื่องไหนอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมนะอันเนี่ยที่ชัดเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบนะถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นะประสานทำงานร่วมมือกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะบอกผู้สื่อข่าวก็เลยถามเอ๊ะอันนี้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองใช่ไหมหรือให้เอกชนเป็นคนซื้อนะนายกก็บอกว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยให้ทางผู้รับผิดชอบไปดำเนินการนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะว่าจะยังไงแต่มันก็มีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆนะประเด็นที่น่าสนใจนะที่ผมดูแล้วว่าคงจะมีหลายท่านนะอยากติดตามนะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังแล้วนะมีประเด็นไหนมีเรื่องไหนที่อยากจะพูดคุยกันนะครับจะถามจะอะไรก็สุดแท้แต่นะก็หมายเลขโทรศัพท์นะที่คุ้นเคยนะคือบางทีนี่บางคนนี่กดเบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บมันขึ้นเลยไงบอกเลยเบอร์นี้สำหรับ 96.5 เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะรายการอาจารย์วีระเนี่ยนะคือมันขึ้นเลยเหมือนกันนะใครที่ใช้พวกแอปพลิเคชันอะนะหมายเลขโทรศัพท์นะแจ้งก่อนแจ้งก่อนนะบางท่านอาจจะเพิ่งฟังนะแต่ว่าท่านที่เป็นคนที่ฟังติดตามต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้พอทราบอยู่แล้วนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะมีประเด็นมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยนะก็เชิญนะไม่ได้กำหนดหัวข้อนะอันนี้แล้วแต่เลยนะจะเป็นเรื่องไหนเป็นประเด็นอะไรก็ได้นะอันไหนที่อยากถามนะมีถ้าผมตอบไม่ได้เนี่ยนะก็มีคุณผู้ฟังที่พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับมีหลายท่านนะที่เขาชอบแล้วเขาก็สนใจอาจจะเป็นเรื่องเดียวกับเราก็ได้นะครับอ่ะเริ่มกันที่ใครเอ่ยวันนี้นะคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์รู้สึกว่าหลังของการนี่มันอืดๆเหรอครับผม
0: โอ้ยังไงล่ะอืดๆนี่คือ
1: มันเศร้าๆอืดๆมันไม่กระเตื้อง
0: อะไรล่ะเศรษฐกิจหรืออะไรเดี๋ยวรู้ว่ามาม่าที่รู้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้มอยู่ในชามแล้วไม่ได้กิน
1: อืดๆสายของทำธุรกิจช่วงนี้ก็มันอืดอ่ะกว่าจะได้แต่ละตัวโอ้ย
0: จริง
1: กว่าจะได้กว่าแต่ละตัว
0: จริงจริงเห็นด้วย
1: ก็ได้ตัวนึงตั้งแต่หลังสงกรานต์มานี่กี่วันแบบเกือบเดือนมันตัวเดียว
0: มันไม่ได้ติดตั้งเยอะไปหมดแล้วหรือพี่คุณสมบัติ
1: อะไรครับ
0: ไอของคุณที่ทำเกี่ยวกับอะไรล่ะล้อยางอะไรพวกอย่างเงี้ย
1: พวกลิฟต์พวกพอยพวกเครื่องตั้งหมุนพวกเครื่องถอดเครื่องอะไรเนี่ยมันก็ยังไปได้อยู่ครับ
0: ยังไปได้อยู่เหรออ๋อ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอืดใช่ไหม
1: คนแต่มันอืด
0: โอ
1: ้อืดมันไปได้อยู่เพราะว่าธุรกิจนี้มันไปแล้วของมันไปเรื่อยๆอ่ะขนาดช่วงอะไรโควิดพวกผมไม่ได้มีรับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโควิดไม่มีปัญหาเลยช่วงโควิดอ่ะคือพอไปได้รถก็เป็นรถไม่มากอ่ะ
0: หรือคนใช้รถน้อยลงเพราะว่าราคาน้ำมันแพงก็เลยไม่อยากใช้รถมันก็เลยไม่ต้องไปยกไปเปลี่ยนคนก็เลยดูว่าเอ๊ะอย่างไรอย่างนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลงทุน
1: วันนี้ถนนโล่งมากเลยเนี่ย
0: หรอ
1: ตั้งแต่อะไรนะ3-4-5ถนนอะไรนะสายชื่ออะไรนะ
0: ถนนอะไรสาย3-4-5เหร
1: อ
0: นี่ไงประทุม
1: 3-4-6
0: 3-4-5หรือ3-4-6ลงปทุมธานีตรงอะไรเนี่ยนะ
1: 36ล่วงจนมาถึงการยานาวิเศษตอนนี้ผมข้ามมาฝั่งไอ้ผ้าประแดงแล้วก็ฝั่งสมุทรปราการแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้โอ
1: ้ตลอดวันนี้ทำไมมันล่วงจังๆเลยแบบเนี้ย
0: เออ
1: จะส่งของลูกค้าวันเนี้ยก็เลยมาบ่นแค่นี้แต่ละคนนะพงเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันไม่หวือหวาเหมือนกับซึ่งกำลังปีใหม่มาก็พอได้อยู่แต่ว่าช่วงก่อนสงกรานต์มานี่ก็พอได้อยู่แล้วม
0: ัน
1: เป็นพักๆอ่ะ
0: เอออ่ะมันอืดมันอืดอ่ะโอเค
1: มันอืด
0: โอเค
1: ตายไปเนี่ยโอเคครับคุณณพงศ์
0: รับทราบรับทราบขอบพระคุณสวัสดีครับนะอันนี้มันอืดมันอืดนะคุณไก่ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับผม
2: คุณณัฐพงศ์ครับเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นเมื่อวานจะมีผลกับคนละครึ่งที่ออกมาไหมครับผมโครงการนี้
0: อ่ะอุ้ยคนไอ้คนละครึ่งนี่เขากระทรวงการคลังเขายังต้องทำไอ้นี่อยู่เลยทำอะไรล่ะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีรายละเอียดมันยังไม่ถึงไหนเลยนะ
2: เห็นไหมเขาบอกว่าจะเริ่มลงทะเบียน25คงไม่ใช่ใช่ไหม
0: ต้องค่อยๆทีละสเต็ปค่อยๆทีละสเต็ปว่าเอาอันแรกก่อนนะเห็นว่าจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเมื่อไหร่อันนี้อันที่หนึ่งนะ สำหรับโครงการนะจะคนละครึ่งจะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะที่ปลัดกระทรวงการคลังเขาเป็นประธานเนี่ยอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าอ้าวพอเข้าเสร็จปุ๊บมันจะต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูว่าเข้าเมื่อไหร่19นี้ทันมั้ยอาทิตย์หน้าทันมั้ยถ้าอาทิตย์หน้าทันโอกาสที่คุณจะบอกว่า25ลงทะเบียนก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้า19ไม่ทัน25อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนก็ได
2: ้
0: มันต้องค่อยๆทีละสเต็ป
2: เพราะผมรอโครงการนี้อยู
0: ่เออใช่
2: เพราะว่าตอนนี้ขายของขายข้าวสารเนาะมันเงียบมากเลยเดือนนี้มันเปิดเทอมไม่รู้เปล่าครับมันนิ่งแบบสุดๆเลย
0: ก็มีส่วน
2: ใช่นิ่งจนแบบตกใจ
0: เปิดเทอมมีส่วน
2: ครับผม
0: เพราะว่ามีใครไม่รู้ไปทำไอ้เรื่องอะไรล่ะเรื่องไอ้ค่าเทอมอ่ะใช่ไหมบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเยอะนะ
2: ครับผม
0: ค่าเทอมมีค่าอะไรบำรุงค่าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมเห็นแล้วผมยังงงเลยโอ้ทำไมตอนรุ่นเราค่าเทอมมัน 2,000 กว่าบาทวะแต่ว่าตอนนี้ค่าเทอม เรียน EP นี่ 38,000 40,000 เลยเหรอยังไม่ได้รวมค่าบำรุงค่านู่นค่านี่เลยอ่ะ
2: เพราะว่าขายของมันเงียบอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนละครึ่งช่วยถ้าเขาบอกว่าจ่ายที่ว่าจ่ายสี่เดือนเดือนละพันมันจะช่วยได้เยอะเลยพ่อค้าแม่ค้าครับผม
0: อ๋อเหรอแล้วขายอะไรล่ะ
2: พบอย่างปีที่ผ่านมาผมก็โดนภาษีเนาะก็โดนไปแล้วก็คุ้มครับผมแล้วก็รับได้ครับผม
0: แม่เราขายอะไรไก่ข้าวนี่คือข้าว
2: สารครับ
0: ไก่ข้าวสารข้าวสารอย่างเดียวเลยเหรอ
2: ข้าวสารอย่างเดียวเลย
0: โอ้โห
2: เดือนนึงก็ถ้ามันดีๆเนาะเดือนนึงก็มีเกือบพันกระสอบครับผมประมาณนี้แต่ทุกวันนี้มันลงมาเหลือสัก700กว่าลูก
0: เดียวขายแบบไหนเนี่ย
2: มันจะเป็นตลาดเช้าครับผม
0: ขายแบบตลาดเช้าที่ตักให้5 โล 5 โลเนี่ยนะ
2: ใช่แล้วก็มีคนสั่งไปลูกแล้วก็มีคนวิ่งส่งให้อย่างนี้ครับ
0: อู้ขายได้เป็นพันกระสอบเลยเหรอ
2: นี่ยังน้อยนะนี่ยังน้อยนะครับผม
0: รอ
2: ใช่แล้วขายตลาดเช้ามันจะเป็นเปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่อย่างนี้ครับผมขายจนถึง5 โมง
0: เออแถวไหนเนี่ยโทษทีโทษทีถามได้ไหม
2: อยู่แถวบางแค
0: เนาะ
2: ใช
0: ่เขาเอาไปทำอะไรกันส่วนใหญ่เขาไปทำข้าว
2: ตอนเช้าทุกวันเราเปิดขึ้นมาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขาประจำรออย่างนี้ครับผมเขาจะคนหนึ่งถังหนึ่ง10 โลอย่างนี้ครับผมเขาจะมีลูกน้องวิ่งส่งอย่างนี้ครับผม
0: อ๋อก็คือเขาไปทำเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือไปทำร้านอาหารเนาะ
2: อย่างพ่อค้าข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวบางคนก็เป็นกระสอบวันนึงแล้วขายวันนึง3 วันลูกไอ้ครบรอบมันหลายเจ้าแล้วมันก็จะมีวนกันมาครับผม
0: แล้วเป็นยังไงเศรษฐกิจช่วงนี้มันดีไหม
2: เงียบมาก
0: อะ
2: เงียบ
0: มานานยัง
2: เงียบแบบไม่เคยเจออย่างเงี้ย
0: นานหรือยัง
2: ที่เริ่มเป็นจริงๆผมว่าปีนี้หนักนะตอนสมัยคนไอ้นะตอนโควิดอะวิกโควิดขายดีมากขายดีจนตกใจเพราะมันเหมือนคนตุนข้าวคนกลัวออกไปไหนไม่ได้เนาะแล้วขายดีจนเราแบบตกใจใจหายเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้คนกลัวกัน
0: อ
2: ะถามว่าเราดีใจไม่เราได้ดีใจแต่มันหดหู
0: ่
2: คนกลัวกันเหมือนแย่งกันเงียบขายกันแบบโอ้โหไม่เคยเจอ
0: ตอนนี้
2: ใช่แต่ตอนนี้มันเงียบลงมาแต่ว่าผมได้ผมยอมรับว่าไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะแต่ผมไม่เคยเชียร์อะไรแต่ผมคือถ้ามีโครงการพวกนี้มาตั้งแต่สมัยคุณตู่เนาะจะมีที่ว่าแจกเงิน5,000อะไรพวกนี้ครับผม
0: แ
2: ล้วตอนนั้นผมจำได้เลยผมไปทำแรกเลย
0: ไม่คือตอนนี้เป็นยังไงเอาตอนนี้มันเงียบขนาดไหน
2: ตอนนี้เงียบมันหายไปสัก 30% ผมว่า
0: 30% เนาะ
2: 40%
0: โอ้อ่ะโอเคอ่ะรับทราบ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับโอ้มี2คนแล้วนะที่บอกว่าเงียบเนี่ยนะคุณนุกูลครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
3: ขอถาม2เรื่องครับ
0: ครับผม
3: เรื่องแรกไอ้บัตรที่ว่าสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่จะลงทะเบียนเมื่อไหร่ทราบไหมครับ
0: ยังไม่ทราบครับยังไม่มีรายละเอียดครับผม
3: เพราะผมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้รอบแรกเนี่ยผมได้แล้วพอรอบที่สองลงตู่ตรวจเข้มผมเลยไม่ได้เลยตกไป
0: ครับ
3: มันเงินหมื่นก็เลยไม่ได้กับเขาด้วย
0: คร
3: ับ เขาบอกว่าผมมีอะไรทะเบียนสมรสนะฮะก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้เกี่ยวทะเบียนสมรสแต่ว่าคุณครอบครัวคุณมีเงินได้เกินเท่านั้นเท่านี้เกินเกณฑ์ถูกไหม
3: อ๋อมันไม่มีรายได้ฮะเพราะครอบครัวก็ยากจนอยู่แล้ว ไม่มีที่ไม่ม
0: ีทางไม่ใช่มันก็ต้องมีสิมันไอการจดทะเบียนสมรสมันไม่ได้เป็นเหตุให้ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
3: ก็นั่นแหละสิฮะแต่ผมก็ยังงงว่าทำไมผม
0: มันต้องมีเงินได้มันต้องมีเงินได้ของครอบครัวเกินเกณฑ์มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทะเบียนสมรสอันนี้เข้าใจผิดไม่ได้
3: เขาอ้างว
0: ่
3: า
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรอันนั้นมันจบไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาลงทะเบียนใหม่แล้วเดี๋ยวจะบอก
3: ครับผมจะฟังผมฟังรายการอยู่ตลอดนะคร
0: ับ ได้อ่ะเรื่องที่2
3: เรื่องที่2ครับไอ้เรื่องอะไรแก๊ปเนี่ยกับพวกไอ้แอปพลิเคชันทั้งหลายแหละเนี่ยลาล่ามูฟโรบินฮูดแรงแมนทางรัฐบาลนี่เขาได้เงินไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้แล้วเขามีรายได้มาไอ้พวกแก๊ปพวกอะไรเขาไม่ได้ส่งให้รัฐบาลเลย
0: แล้วคุณขับแท็กซี่ไหมล่ะ
3: ขับแท็กซี่ครับ
0: ขับถามแท็กซี่เรามีรายได้จากอะไรล่ะเอ้ยเราต้องส่งให้รัฐบาลไหมล่ะ
3: อ๋อไม่ได้ส่งคร
0: ับ เนี่ยเหมือนกันนะ
3: แต่ก็เสียภาษีประจำปีอ่ะนะฮะ
0: เขาก็มีเสียภาษีเขาใช้รถก็ต้องเสียภาษี
3: อ๋อผมรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถแก๊ปรถไลแมนวิ่งกันให้เกลื่อนถนนไม่หมดเลยฮะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับ
0: ก็ไม่ผิดนี่เขาไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี
3: ่
0: ถ้าเขาทำถูกกฎหมายมันไม่ได้ผิดนะแล้วเขาทำตามขั้นตอนตามกระบวนการที่เขาทำถูกต้องนะว่าจะต้องไปเป็นอะไรล่ะมีบัตรหรือว่ามีใบขับขี่สาธารณะรถจะต้องไปจดทะเบียนให้มันเป็นแบบรูปแบบสาธารณะอะไรพวกอย่างเงี้ยถ้าเขาทำถูกก็ถูกนะเหมือนของคุณแหละเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะ
3: แต่ผมเห็นบางครั้งก็ยังเป็นป้ายขาวอยู่เลยคร
0: ับมันจะเป็นป้ายขาวป้ายเหลืองมันไม่ได้สำคัญแต่ว่าถ้าเขาทำถูกก็คือถูกครับผม
3: อ๋อแต่รัฐบาลไม่มีรายได้จากตัวนี้นะฮะ
0: เพราะไม่มีคนที่มีก็คือทางแก๊ปเขาจะมีรายได้และหลักรายได้เนี่ยพอหักต้นทุนเสร็จปุ๊บกำไรอ่ะเขาจะต้องส่งให้รัฐบาลอันเนี้ยกำไรที่เขาได้
3: เสียภาษีรายได้อะไรเงี้ย
0: ใช่
3: อ๋อครับแต่ตอนนี้เงียบมากคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เงียบ
3: นะผมขับแท็กซี่อยู่สุวรรณภูมิเนี่ยครับ
0: ครับได้
3: เงียบมากพอจักเคยได้วันละ5รอบเดี๋ยวนี้เหลือวันละ2รอบสองรอบก็เที่ยงคืนแล้วครับ
0: โอ้สองรอบนี่เที่ยงคืนแล้วเหรอโอ้
3: จากที่สามนะจากที่สามขออีกวันหนึ่งถึงเที่ยงคืนขออีกวันหนึ่งครับ
0: อืมอ่ะโอเครับทราบเงียบมากเงียบมาก
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะเงียบมากนะนี่เงียบมากรายที่สามแล้วโอ้แสดงว่ามันเงียบจริงนะเนี่ยนะคุณอะไรเอ่ยคุณชัยอะไรครับชัยโรจน์เหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับคุณชัยโรจน์
4: ครับออกอากาศแล้วครับ
0: เชิญครับคุณชัยโรจน์ครับ
4: คุณณัฐพงษ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ผมจะรายงานเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันครับตอนนี้เศรษฐกิจรู้สึกผมอาชีพค้าขายเหมือนกันครับ
0: ครับ
4: เงียบมากมากเลยครับ
0: เงียบมากมากเนาะ
4: และหลังจากที่มีศึกน้ำมันขึ้นราคา
0: โอ้
4: ปรับราคาตั้งแต่นั้นมาก็ยิ่งเงียบไปใหญ่เลย
0: เราขายอะไรล่ะ
4: แต่รัฐบาลก็
0: ไม่คุณชัยโรจน์เดี๋ยวเราขายอะไรขายอะไร
4: ขายอาหารครับ
0: ขายอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะอาหารปรุงสุกเนี่ยนะ
4: อาหารจานด่วนอาหารข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดง
0: โอ้
4: เกี๊ยวประมาณนี
0: ้
4: ฮะแล้วก็สินค้าก็ขึ้นราคาทุกตัวเลยครับอย่างละ3บาท7บาท8บาทตั้งตัวเป็น10บาท
0: แล้วของเราได้เพิ่มราคาไหมล่ะ
4: นี่กำลังจะพูดต่อว่าผมก็ยังคงราคาเดิมแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกเพื่อคิดว่าจะสร้างปริมาณให้มันขายจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ตัวอยู่ได
0: ้
4: ผมไม่ปรับราคาแต่ผมยังเพิ่มสินค้าเพิ่มอีกอย่างหมูสมมติว่าจานนึงใส่6ชิ้นใส่ได้8ชิ้น9ชิ้นเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่กับเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ใช่อันนี้มันก็วิธีแก้ก็แต่ละคนแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันอันนี้ไม่มีปัญหา
4: ทำตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าเรายังพอมีกำไรอยู่บ้างแต่กำไรน้อยหน่อย
0: อ๋อ
4: แต่ก็ไม่มีเหลือครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้ work from homeมาเลยยิ่งเงียบไปใหญ่เลย
0: อ้าวแล้วเราไม่ได้ทำผ่าน delivery หรือ
4: มีครับ delivery ก็เงียบครับ
0: อ้าว delivery นั่นไง work from home ก็ไม่เกี่ยวไง work from home เขาก็สั่งผ่าน delivery ได
4: ้อ๋อผมก็ทำอยู่ครับมันก็ ดีมานด์เท่าเดิมนะครับ
0: เท่าเดิมเนาะเออแล้วหน้าร้านหน้าร้านเราเท่าเดิมไหมล่ะ
4: หน้าร้านนี่ครับลดลงนะครับ
0: หน้าร้านลดลงเนาะเออโอเค
4: ลดลงมากมากเลยแล้วนี่ผมก็พยายามส่งราคาไว้แล้วก็ปรับปริมาณให้มันมากขึ้นเพื่อ
0: ได้เข้าใจเข้าใจแล้วโอเค
4: และตอนนี้ก็น้ำมันก็แพงขึ้นและค่าไฟฟ้าก็แพงขึ้นไฟฟ้านี่เขาให้ work from home ที่บ้านเขา work from home แต่ปรากฏว่าลูกๆ กลับมาทำงานที่บ้านก็ต้องใช้ค่าไฟมากขึ้นเปิดแอร
0: ์ครับ
4: เลยกลายเป็นภาระผมต้องรับ
0: ครับครับผม
4: แทนที่รัฐบาลจะให้กลับไปทำงานได้แล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องความโฮมมันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจาก
0: ก็ไม่เป็นไรก็ให้เราก็แก้ปัญหาสิแถวนั้นมันมีร้านอะไรที่มันนั่นไหมล่ะก็ให้ลูกไปทำตรงร้านกาแฟไปทำอะไรตรงไหนที่มันมีแอร์สิไปสิถ้ามันร้อนมากอ่ะก็แก้ปัญหาสิไม่อันไหนที่มันแก้ได้เราก็เริ่มจากตัวเราสิ
4: งานคงไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นมากหรอกคร
0: ับ ถ้าไม่อาศัยผู้อื่นมากอันนี้นิดหน่อยแล้วอันนี้เราก็ต้องทำนะก็เปลี่ยนจากค่าเดินทางมาเป็นค่าไฟเนาะ
4: ผมว่าเดินทางยังถูกกว่าเยอะเลยคร
0: ับเดินทางถูกกว่าเดินทางถูกกว่า
4: บ้างอะไรบ้าง
0: เออ
4: แต่ถ้าทำงานอยู่ที่บ้านเข้าแอร์เนี่ยคนละห้องก็ลำบาก
0: ครับผมอ่ะรับทราบนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับได้นะบ่นได้ไม่มีปัญหาโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็สะท้อนเนาะว่ามันซึมจริงนะเศรษฐกิจมันซึมจริงนะนี่อย่างน้อยๆนี่เห็นแล้วนะอันนี้ข้าวสารพอข้าวสารเสร็จนี่มาต่อที่อาหารตามสั่งใช่ไหมแล้วก็อาหารจานเดียวนะนี่ก็บอกซึมทั้งคู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้อะไรล่ะทำธุรกิจนะคุณสมบัติอะไรนะนั่นก็เหมือนกันนะนั่นก็ซึมเหมือนกันนะโอ้นะก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะคุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอนิดนึงครับคุณ KG เหรอครับสาย2สวัสดีครับคุณ KG ปิดวิทยุก่อนสิ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับปิดวิทยุก่อน
5: ปิดแล้วครับปิดแล้วคร
0: ับ โอเคเชิญครับเชิญ
5: ครับคืออยากจะคุยเรื่องหัวข้อตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับ
0: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
5: ก็คือเรื่องคนละครึ่งพลัสนะครับผมมองว่าการที่ทำโปรเจกต์แบบนี้ครับมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ยั่งยืนสุดท้ายทำให้เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมฟังคอมเมนต์หลายคนนะฮะเหมือนกับเขาแบมืองอมือรอความช่วยเหลืออ
0: ุ้ยเขาไม่ได้รอเขาไม่ได้แบมือเขาก็ขายของปกติไงแต่ว่าถ้ามีก็ดีเขาไม่ได้บอกเขาแบมือนะคุณเขาไม่ได้บอกเขาแบมือรอนะเขาบอกว่ามีเมื่อไหร่ถ้ามีเขาก็ดีเขาก็พูดอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแบมือรออย่าไปตีความอย่างนั้น
5: แล้วต้องตีความยังไงคร
0: ับ เขาไม่ได้แบมือรอไงเขาก็บอกว่าขายของเนี่ยก็ขายข้าวสารนี่เขาบอกว่าตอนนี้เหลือประมาณสัก700
5: หมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยครับคือโปรเจกต์แบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเลยนะครับโปรเจกต์นี้เราทำมาหลายปีหลายครั้งแต่เศรษฐกิจของเราก็ยังไม่ไปไหน
0: เอาอะไรเป็นหลักถ้าจะคุยกันให้
5: เข้มสมมติยกตัวอย่าง
0: ให้เข้มข้นเนี่ย
5: เรื่องแท็กซี่เนี่ย
0: ครับ
5: นะครับ
0: แท็กซี่ครับ
5: แท็กซี่บ่นว่าไม่มีรายได้ไม่มีผู้โดยสาร
0: ครับ
5: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: เขามองไหมว่าทำไมเขาถึงไม่มี
0: แท็กซี่เมื่อกี้นี้เขาบอกแค่ว่าเขารับคนที่สุวรรณภูมิจากเดิม
5: ที่เขาเคยมี5เนี่ย
0: ครับ
5: ตอนนี้เหลือ2
0: ครับถ้ารับคนจากสุวรรณภูมิคุณว่ามันมาจากไหนล่ะ
5: ครับ
0: มันก็นักท่องเที่ยว
5: คำถาม
0: มันก็ต้องนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินทางถูกไหม
5: ครับ
0: เราต้องค่อยแยกแยะนะ
5: ครับคือเขาจำเป็นจะต้องไปทำที่สุวรรณภูมิอย่างเดียวหรือเปล่าครับอันนี้คือคำถามเขาไม่มีออปชั่นอื่นหรอฮะไม่มีทางเลือกอื่นหรอครับเราสอนให้คนเนี่ยคือรอแต่ความช่วยเหลือไม่ปรับตัวเอง
0: เดี๋ยว
5: แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไปยังไงครับคือเราผมก็ฟังรายการของอาจารย์นะครับ เรื่อง AI เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทางกลับกันเราแทนที่เราจะอัพสกิลคนทำให้คนคิดแนวทางใหม่ๆใช่ไหมครับเรามามีแต่โปรเจกต์ช่วยเหลือระยะสั้นอย่างเงี้ยแต่หมดไปเป็น 200,000 ล้าน
0: ครับผม
5: แล้วก็ไปสร้างนี่อีกนะฮะคุณอันนี้
0: เข้าใจเข้าใจคุณเคจีเดี๋ยวพอดีมันหมดเวลาช่วงหน้าโทรศัพท์กลับมาคุยใหม่ได้ไหมประเด็นน่าสนใจนะเดี๋ยวช่วงหน้าโทรศัพท์กลับมาคุยใหม่นะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: โมงที่2ของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: คิดว่าคงไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นมีเรื่องเดียวเรื่องของผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันคุณณัฐพงษ์เปิดสายไปแล้วใช่ไหม
0: เปิดสายแล้วครับ
1: งั้นเราคุยต่อ
0: ครับผมได้นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะคุยต่อเนื่องจากช่วงชั่วโมงแรกนะก็เดินหน้าเลย
0: ครับ
1: เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยจะได้คุยกันได้เชื่อมโยงกันนะผมจะพยายามไม่ทำให้เสียบรรยากาศที่คุณณัฐพงษ์เริ่มไว
0: ้
1: เพราะบางทีเวลาผมเข้ามาบางทีมันก็เกิดรายการสะดุดอ่ะนะเพราะเขากำลังคุยกันได้ที่ผมมาที่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็ไปอ่านไอ้หนังสือของทางพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยื่นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร
0: ค
1: ุณโสภณสารัมเนี่ยนะเรื่องไอ้พระราชกำหนดกู้4แสนล้านว่ามันจะมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยตรงไหน
0: ครับ
1: ความยาว12หน้าก็เรียนตามตรงนะว่าอ่านแล้วงงนะว่าเอ๊ะมันจะยังไงนะไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไปเน้น
0: เรื่องเดียวเลย
1: เงินกู้ก้อนที่2อ
0: ่
1: ะ 200,000 ล้านว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนนะไม่ได้แตะเงินกู้ก้อนแรก
0: ครับ
1: นะ 200,000 ล้านที่จะเอามาทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นสำคัญนะแต่ว่ามันยังเหลือมันยังขาดยังไงนี่ต้องดูว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีใครเสนอโครงการมาซึ่งก็คือกระทรวงการคลังนั่นแหละทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสเราจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมาในส่วนนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่เห็นระเบียบของคณะกรรมการที่จะกั่นกรองโครงการที่จะมากู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ซึ่งก็ต้องรอให้ประกาศลงในราชกิจจาก่
0: อ
1: นแล้วเขาจะนัดประชุมกันวันไหนแล้วเขาจะอนุมัติโครงการไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชกำหนดแล้วก็ต้องมาที่กระทรวงการโทษมาที่กระทรวงการคลังทำเรื่องเข้าครม.
0: ครับ
1: แต่ถ้าฟังจากที่คุณเอกนิติเอ่ยคุณพลดอนปริศนานันทกุลเอ่ยคุณกรวีปริศนานันทกุลคุณประกรณ์นินประพันธ
0: ์ครับ
1: รวมไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสำหรับเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านบาทโดยไม่รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: นะฟังดูอย่างนั้นใช่ไหมคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องทางสภาประเด็นมันมีอยู่ว่าทางฝ่ายค้านยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่11ให้ส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันวันจันทร์วันเดียวกันทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ส่งเรื่องที่รัฐบาลจะให้บรรจุวาระการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าอะไรจะก่อนจะหลังแล้วมันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าฟังจากที่คุณกรวีซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ย ทำให้เข้าใจได้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้นั่นหมายความว่าคุณโสพลคงจะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่
0: อ
1: นเราก็รอการพิจารณาเมื่อศาลนูนวินิจฉัยภายใน60วันแล้วค่อยกลับมาพิจารณาให้ความเห็นชอบทีหลัง
0: ครับ
1: ส่วนตัวพระราชกำหนดซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็คงจะไปดูเองอะว่าอะไรที่สามารถทำได้โดยไม่รอก็จะทำไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าขั้นตอนสุดท้ายอะมันคือขั้นตอนที่จะเอาเงินมาจัดเอามาให้สำหรับโครงการนี
0: ้
1: ซึ่งคนที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานเนี่ยคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
0: ครับ
1: แม้ว่าสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะมีมติของคณะกรรมการนโยบายกำกับแล้วก็บริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทแรกไปแล้วก็ตามทีแต่ว่าก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นมันมี2เรื่องค้าง

0: ็คือเรื่องการลงทะเบียนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวนประมาณ30ล้านคน
1: ครับ
0: กับโครงการที่จะมีการเพิ่มเติมการให้เงินกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจำนวน13ล้าน5แสนคนอีกคนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเท่ากันแต่มันมีรายละเอียดนิดนึงสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะทำไปพร้อมกับการอัปเดตรายชื
1: ่อ
0: ของคนที่จะได้รับเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: เพราะว่าในระหว่างทางหลังจากที่ทำทะเบียนมาแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการอัปเดตเนี่ยมันก็มีบางคนที่เมื่อตรวจอย่างละเอียดก็อาจจะมีคุณสมบัติต้องห้ามนะเช่นรายได้ของครัวเรือนเกิน 100,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะรวมทั้งอย่างอื่นด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่เสียชีวิตระหว่างนั้นนะอันนี้ก็จะต้องดำเนินการทำตัวเลขทำตัวบัญชีที่จะโอนเงินให้เนี่ยให้มันอัปเดตแล้วก็จะต้องไปดูว่าเขาจะเชื่อมระหว่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านค้าแล้วก็โครงการไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ซื้อของได้เฉพาะร้านธงคะธงฟ้าเนี่ยเขาจะมัดรวมเป็นก้อนเดียวกันยังไงเนี่ยอันนี้มันก็มีรายละเอียดในภาคปฏิบัตินะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ต้องดูในเรื่องภาคลงมือปฏิบัติของรัฐบาลว่าเขาจะทำยังไง
1: ครับ
0: คิดว่าครบถ้วนแล้วนะ
1: ครับผม
0: เชิญคุณผู้ฟังนะส่วนทั้งวุฒิสภานี่เขามีความมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ
1: ์
0: มีการอภิปรายกันไอตัวรายงานนั้นน่ะผมก็ได้มาแล้วก็ส่งให้คุณณัฐพงศ์ไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ก็จะเป็นรายงานฉบับที่4ฉบับแรกในของสภาผู้แทน
1: ครับ
0: ฉบับที่2ในของทางวุฒิสภาฉบับที่3นี่ของทางสภาพัฒน์ที่จ้างศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนทำ
1: ครับ
0: ฉบับที่4เนี่ยเป็นฉบับที่สำนักงานนโยบายและแผน
1: ขนส่งจราจร
0: ขนส่งจราจรสนข
1: ครับ
0: เป็นคนจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ4อันส่วนคณะกรรมการขับเคลื่อนที่รัฐบาลตั้งที่คุณมีเอกคุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยก็คงจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในแต่ละประเด็น
1: ครับ
0: เพิ่มเติมนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเดินหน้าถอยหลังไปขนาดไหนนะคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีความคลี่คลายแล้วก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนคุณทักษิณตอนนี้ไปโรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กลับไปหรือยัง
1: น่าจะนะ
0: โอเคก็ต้องทำนะต้องเช็คนะสำหรับคนอายุมากนี่บางคนนี่เช็คทุก6เดือนนะที่เจาะเลือดอดอาหารเนี่ยเช็คแบบเช็คละเอียดอ่ะเนี่ยเหมือนแอนนวลเช็คอ
1: ่
0: ะแต่นี่ก็เรียกว่าเซมิแอนนวลละ6เดือนเช็คทีแต่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเช็คอย่างนี้มา8เดือนก็สมควรจะต้องเช็คอยู
1: ่
0: อายุมากๆไงนะว่ามันมีอะไรเสื่อมอินทรีย์มันเสื่อมไปตามสภาพหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะเพราะแกนี่แกก็มีผ่าตัดอะไรด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะก็ว่ากันไปนะคุณณัฐพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
1: ไม่มีเลยคุณวีระ
0: โอ้นะเราคงจะต้องพูดไปเรื่อยๆจนถึง4โมงเย็นแล้วอย่างนี
1: ้แล้วประเด็นแต่ว่าเรื่องไอ้อะไรล่ะไอ้200,000 ล้านที่ตอนแรกเห็นว่าทางครม.เขาจะเข้าหรือยังไม่เข้าที่เห็นตามของสบน.อะไรเนี่ย
0: ทำไม่ทัน
1: ทำไม่ทันอ๋อเพราะเห็นตอนแรกมีข่าวว่าจะเข้าวันนี
0: ้ตอนแรกน่าจะยังทำไม่ทัน
1: ครับ
0: หรืออาจจะรออะไรก็ได้ไม่แน่ใจก็คงดูเมื่อไหร่พร้อม
1: ครับ
0: นะเมื่อไหร่พร้อมแล้วก็คงจะก็คือจะคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนลงทะเบียน
1: ครับ
0: นะถึงแม้ว่าเรื่องการจัดหาเงินเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นตอนอย่างช้าเนี่ย เงินต้องพร้อมถ้าเขาจะเริ่ม1มิถุนาไอ้1มิถุ

0: นาเนี่ย
1: ครับ
0: เงินก็ควรจะพร้อมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภา
1: ใช
0: ่วันนี้วันที่12ใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังมีเวลาอีก18วันเพราะเวลาจะก่อนที่เขาจะกู้เนี่ยเขาก็คงจะต้องทาบทามเจ้าหนี้แล้วถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นก็อาทิตย์หน้าก็ยังทัน
1: อ
0: าทิตย์นู้นก็ยังทันถ้ามันแน่นอนแล้วนะว่าจะโชะเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกก็ต้องเขาก็ต้องคงดูให้มันเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ค่อยๆว่ากันไปกันแล้วกันอันนี้เป็นเดือนที่2นะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เป็นเดือนที่2ของรัฐบาลคุณอนุทินจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเดือนที่2เนี่ยมันต่างจากเดือนแรกเยอะ
1: จริงๆ
0: เดือนแรกดูแบบว่าจัดทัพ
1: ครับ
0: จัดเรื่องคนจัดเรื่องคนจัดเรื่องเงินจัดองคาพยพทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ทั้งฝ่ายประจำแล้วก็หยิบเรื่องที่จะขับเคลื่อนอันไหนดำเนินการภายใต้ในกรอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก็ว่าไป
1: อ
0: ันไหนเป็นเรื่องภายในแต่ละกระทรวงที่เขาจะขยับก็ทำไปแต่ว่าต้องบอกว่านี่เป็นวันแรกของเดือนที่สองนะซึ่งมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆความสนใจของผู้คนตอนนี้น่าจะมองไปที่ปักกิ่ง
1: ที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: ก็จะไปเยือนปักกิ่ง
0: พรุ่งนี้จะไปถึงปักกิ่ง
1: 13 14 15
0: พรุ่งนี้จะไปถึงปักกิ่งแล้วก็จะเริ่มเปิดการเจรจากันเนี่ยวันพฤหัส
1: ครับ
0: วันพฤหัสที่14แล้วก็กลับวันที่15คราวนี้เวลาทางอเมริกาเนี่ยมันช้ากับเวลาทางปักกิ่งเนี่ย12ชั่วโมง13ชั่วโมงงั้นแกก็ต้องออกเดินทางแล้วคืนนี้แกต้องออกเดินทาง
1: ครับ
0: เพื่อไปถึงปักกิ่งพรุ่งนี้บ่ายๆเห็นว่านะวันแรกไม่ได้เจอกันหรอกนะวันแรกก็คือไปรับไปเลิฟเสร็จก็พาไปโรงแรมหลังจากนั้นก็วันที่สองอ่ะถึงจะเริ่มคุยกันก็มีหลายประเด็นประเด็นอิหร่านประเด็นไต้หวันประเด็นไอ้เจรจาทางการค้าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ว่าสองชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกลำดับ1และลำดับ2ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องการเมืองเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้ผู้นำก็ได้มาเจอกัน
1: เ
0: ทียบกับที่ยกโทรศัพท์คุยกันก็อาจจะเรียกว่าไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็บริเวณอ่าวโอมานก็ไม่น่าจะขยายตัวลุกลามในระหว่างที่เดินทางซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันยังไม่ดีมีบทสรุปสุดท้ายว่าจะมีอะไรที่ตกลงกันได้แล้วก็จะนำไปสู่การยุติการคุกคามทางการทหารด้วยกันทั้งสองฝ่ายและประเทศอื่นๆในแถบนั้นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรที่มันหนักแน่นนะที่มันน่าวางใจแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาว่าการขนถ่ายผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงด้วยนะ
1: ครับ
0: มันลื่นไหลไหมมันก็หมายความว่าอิหร่านก็ต้องบริหารจัดการการผ่านช่องแคบฮอร์มุสที่ตัวเองดูแลอยู่ทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องบริหารจัดการกองเรือที่ไปปิดล้อมตรงอ่าวโอมานไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: มันก็จะสะท้อนกลับมาที่ราคาน้ำมันดิบแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขยับมันส่งน้ำมันดิบดูไบที่ใช้อ้างอิงกันตอนนี้ตัวเลขกลมๆมาประมาณ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งดีเซลและเบนซินเนี่ยก็ไม่เคลื่อนไหววูบว่าผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทางกองทุนน้ำมันก็มีการปรับอะไรนิดหน่อยอันแรกก็คือลดค่าการกันจากเดิมลิตรละ5บาท
1: ครับ
0: เหลือลิตรละ3บาท
1: อันนี้นี่ตั้งแต่ประกาศครั้งที่แล้วแหละ
0: โอเค
1: แล้วจะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาคำนวณอีกทีวันที่19 19พฤษภาคม
0: ว่าจะเป็นงวดต่อไปจะเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันที่2ก็เรื่องการชดเชยจากกองทุนน้ำมันก่อนหน้านี้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลแต่ตอนนี้ เป็นชดเชยแต่ก็ชดเชยน้อยมากนะคุณนันทพงศ
1: ์ครับ
0: ตัวเลขที่มีล่าสุดนะชดเชยแค่ลิตรละบาท40สตางค
1: ์
0: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ใช้กันเยอะ
1: ๆครับ
0: นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันยกเว้นแก๊สโซฮอล์95 E20 อันนี้ชดเชยให้ลิตรละ2บาท40สตางค
1: ์
0: แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B20 ซึ่งใช้ไม่เยอะชดเชยลิตรละ7บาท84สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินแล้วก็อื่นๆที่เหลือเนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุนไม่รวมก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งก็ชดเชยตลอดการประมาณกิโลละ11บาทกิโลละ11บาทอันนี้ชดเชยยาวมากนะโอ้โหไม่สู้กันเลยเหรอไม่สู้กันเลยใช่ไหมไม่สู้กันเลยเหรอ
1: แต่เพราะบรรยากาศเมื่อกี้ที่คุยกับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มา
0: ครับ
1: คือมันเหมือนมันซึมซึมอ่ะเขาทุกแต่ทุกคนเนี่ยที่เขาทำมาค้าขายคุณดูแล้ว
0: ครับ
1: บอกโอ้เศรษฐกิจไม่ดีคนน้อยลงขายข้าวก็ขายได้น้อยทั้งข้าวแบบข้าวสารนะ
0: ครับ
1: ทั้งข้าวแบบที่เป็นอาหารจานเดียวอย่างเงี้ยโอ้ก็น้อยลงอะไรล่ะไปขายอย่างอื่นก็โอ้หรือว่าแม้แต่พี่แท็กซี่อย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหผู้โดยสารก็ลดน้อยลงคือมันยวบย่ามจริงเนาะต้องเขาบอกว่าหลังยิ่งหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับทำไมครับ
1: เนี่ยมันเศรษฐกิจมันไม่ดีคนกำลังซื้อมันไม่ค่อยมีหรือว่าคนไม่ค่อยซื้อหรือว่าคนเขาเตรียมพร้อมเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีความอะไรล่ะเศรษฐกิจมันจะแย่ไปกว่านี้เลยต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยหรือเปล่า
0: โอ้ผมไม่ทราบอ่ะนะแต่ว่าผมผลิตสินค้าและบริการไปแบบต่อเนื่องไม่หยุด
1: ครับ
0: นะรวมทั้งของใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: คุณดาวครับสายสอง
0: คุณดาว
2: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
0: เชิญครับ
2: แท็กซี่ครับอาจารย
0: ์ครับผม
2: โควิดก็ผ่านมาแล้วอาจารย
0: ์อืม
2: พี่เขาบอกว่าเงียบๆอ่ะเงียบจริงอาจารย์แต่ว่าขับแท็กซี่มันต้องขยันอาจารย์ไปหาร่อนแถวเยาวราชมั่งเสาชิงช้ามั่งมันก็พอได้อาจารย
0: ์ครับ
2: ขยันมากหน่อยนอนน้อยหน่อยอาจารย
0: ์ครับ
2: เมื่อคืนเข้าบ้านตีสองตื่นตีห้า
0: โอ้โห
2: ฮัลโหลครับ
0: แล้วนอนตอนไหนครับเนี่ย
2: นอนสองสามชั่วโมงอาจารย์แล้วก็นอนกลางวันอาจารย
0: ์โอ้
2: กลางวันบ่ายๆง่วงก็จอดนอนอาจารย
0: ์เออดีครับ
2: มีคาถาเดียวอาจารย์ขยันครับถึงจะได้ตังค
0: ์เออจริง
2: เมื่อคืนเข้าบ้านก็ได้ตังค์เกือบ 2,000 อยู
0: ่เออ
2: หักค่าแก๊สค่ารถแล้วก็เหลือ 1,000 นึง
0: เอออ้าวโหแต่เหนื่อย
2: แค่เหลือแค่นั้นอาจารย์ทำงานวันนึง10กว่าชั่วโมงบางวันเกือบ20ชั่วโมงอาจารย์
0: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโทษ
2: อะไรนะครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตอนนี้52อาจารย์เกิด17อาจารย
0: ์โอ้อ้าวๆโอเคครับผม
2: เมื่อเช้าผมออกจากบ้านตี5
0: เออ
2: เนี่ยได้นอนไปงีบนึงแล้ว
0: โอเคดีครับขอบ
2: คิดว่านู่นแหละ 5-6 รุ่มนั่นแหละวันนี้ถึงจะได้เข้าบ้านว
0: ัน
2: นี้ได้เงินตอนนี้ได้เงินมา 1,500 แล้วอาจารย์วันนี้ฟุกหน่อยได้เหมา
0: โอ้อ้าวครับ
2: ถึง5-6รุ่งอาจจะได้เพิ่มอีกสัก 1,000 นึงอาจจะได้สัก 2,500 วันนี้รวม
0: อ้าวโอเค
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะปิดเบรกนะ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตแจ้งผมกำลังพิมพ์หนังสือเล่มใหม่คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนนี้แต่ว่าตอนนี้เปิดให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยจองนะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดน
1: ครับ
0: เล่มที่สองจากโปรตุเกสถึงสเปน
1: โ
0: อ้เล่มแรกเนี่ยจากแคนาดาถึงอเมริกาก็ขายดิบขายดี
1: ครับ
0: นะเล่ม2จากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก หนา216หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่มเลยคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นราคาที่จับต้องได้ถูกมากตั้งแต่พิมพ์หนังสือมาเล่มนี้น่าจะราคาถูกที่สุดนะเหมาะสมกับกาลสมัยนะ275บาทเท่านั้นเอง
1: โอ้
0: เออนะ
1: โอ้ถูกนะ
0: ถูกที่สุดแล้วนะเพราะหลายคนก็อาจจะเรียกว่าถ้าเป็นหนังสือเล่มหนาพิมพ์แบบกระดาษอาร์ตมันเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเล่มมันแพงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วหลายคนก็จับต้องไม่ได้นะแต่เล่มเนี้ยถูกที่สุดนะพูดจริงคุณรัตพงศ์ขายหมดอ่ะกำไรยังไม่พอไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย ขายหมดเนี่ยนะกำไรยังไม่พอไปเที่ยวแบบคุณเลยคืออันนี้ต้องขายหมดทั้งหมดเลยนะที่พิมพ์นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าหนึ่งอยากให้อ่านอยากให้อ่านนะถึงได้ตั้งราคาค่อนข้างถูก
1: ครับ
0: นะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะแล้วบอกเลยว่าเล่มนี้อ่านง่ายเพลินๆนะแล้วใครที่ไม่เคยไปเที่ยวกับผมและอยากรู้ว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมไปเที่ยวแบบไหนยังไง อารมณ์บรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงก็เชิญชวนให้อ่านเล่มนี
1: ้ครับ
0: หรือถ้าเกิดใครที่สนใจเล่มหนึ่งด้วยซึ่งพอมีเหลืออยู่เนี่ยจากแคนาดาถึงอเมริกาเล่มนั้นมันหนากว่าแต่ก็ไม่แพงอยู่ดี295บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเป็นชุดไปก็รวมกันก็570บาทสองเล่มนะแต่ว่าแล้วแต่ท่านอันนี้เล่มใหม่ใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดในการจะโอนเงินก็ใช้ไลน์แอดโรนิน5นะท่านถ้าท่านอยู่ในไลน์ถ้าท่านอยู่ในไลน์ OA แอดโรนิน5อยู่แล้วก็เปิดดูแต่ถ้าเกิดท่านไม่อยู่ท่านก็ไปแอดกันแล้วกันนะไม่มีการขายตามท้องตลาดนะคือถ้าเกิดไปขายผ่านร้านหนังสือนี่ขายเท่าไหร่ก็ขาดทุนเพราะเดี๋ยวนี้ค่าส่งก็เล่มหนึ่งแพงนะ
1: แพงครับแพง
0: เออเดี๋ยวนี้ค่าส่งเนี่ยเล่มบางๆมัน35บาทอ่ะ
1: นี่มันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันต้องมีค่าน้ำมันเนี่ยตอนนี้เพิ่มอีก3บาท
0: ไม่รู้ว่า
1: ทุกเจ้าเลย
0: เออเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรก็ตั้งราคาแบบว่าอยากให้จับต้องได้ก็ย้ำ
1: ครับ
0: หนังสือเล่มใหม่นะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะเป็นเล่มที่สองนะคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแบบต่อเนื่องนะเหมือนเครื่องจักร
1: ครับ
0: คือฝนจะตกแดดจะออกอะไรผมก็ทำของผมไปเรื่อยนะขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกำไรก็ดีขาดทุนก็รับได้ไม่มีปัญหา อยากให้อ่าน
1: ถ้
0: าถามผมอยากให้อ่านนะไม่ว่าจะเป็นเล่มแรกจากแคนาดาถึงอเมริกาหรือจะเป็นเล่มที่2ซึ่งกำลังพิมพ์แล้วก็เปิดให้จองตอนนี้ทาง LINE ID @ronin5 เนี่ยจากโปรตุเกสถึงสเปนนะผมตั้งใจจะทำชุดเนี้ย4เล่ม4เล่มนะเสร็จไปแล้ว1กำลังทำ2ส่วนอีก2เล่มก็ดูผลงานของ2เล่มนี้ถ้าพอไปได้ก็จะทำให้ครบแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นละ
1: ครับ
0: นะพอจำคือผมทำอะไรเป็นชุดเสร็จแล้วผมก็ทิ้งละไม่เอาละนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เชิญเปิดให้จองเป็นวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 ซึ่งทางสำนักพิมพ์โรนินเขาส่งไปให้ก่อนหน้านี้นะก็คงจะมีคนสนใจ
1: ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องพิมพ์เรื่องขายหรอกนะเพียงแต่ว่าต้องมาแจ้งให้ทราบว่ามีของใหม่ราคาไม่แพงจับต้องได้อ่านง่ายเพลินๆสนุกสวนกระแส
1: ครับ
0: นะที่คุณบอกบรรยากาศมันเงียบเงียบขนาดไหนคุณรู้ไหม
1: ขนาดไหน
0: ครับเข็มตกในตลาดเนี่ยเหมือนฟ้าผ่า
1: เหมือนฟ้าผ่าเลย ผมต้องเงียบมากเลย
0: เข็มตก ประมาณเข็มตกในตลาดเหมือนฟ้าผ่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ในบรรยากาศที่เงียบอ่ะถ้าคุณทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องตะโกนไง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริง
0: คือถ้าเกิดตอนที่มันเจี๊ยวเจ้านะคุณต้องตะเบงแข่งกัน
1: ครับ
0: อันนี้ผมใช้หลักว่าคือตอนที่มันเจี๊ยวเจ้าผมก็ทำตอนที่มันไม่เจี๊ยวเจ้าผมก็ทำผมถือหลักอะว่าทำซ้ำทำแบบไม่เซ็งรับรองได้คุณประสบความสำเร็จ
1: จริงจริง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยทำซ้ำไม่เป็น
1: ครับ
0: แล้วทำซ้ำเนี่ยจะเซ็ง
1: ให
0: ้ผมเนี่ยทำซ้ำด้วยแล้วก็ต้องบริหารจิตใจบริหารอารมณ์อะไม่ให้เซ็งเหมือนก็มาทำรายการเนี่ยอย่างรัตพงศ์ทำมา7ปี8ปีผมทำมา30ปีเนี่ยนี่คือการทำซ้ำนะ
1: ครับ
0: ซ้ำซึ่งแต่ละวันก็เจอบรรยากาศแตกต่างกันถูกไหม
1: ใช่
0: บางวันก็เฮฮาสนุกเวลาก็ผ่านไปเร็ว
1: ครับ
0: บางวันก็อาจจะเรียกว่าอืดอาดยืดยาดเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็ต้องบริหารจัดการอีกแบบนึง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีคนมาคุยด้วยแล้ว
1: อ๋อคุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับ295ครับอาจารย
0: ์275หรือ295
3: 295อาจารย์เป็นความบังเอิญมันเท่ากับคราวที่แล้วเลยอาจารย
0: ์275
3: เมื่อเขาโพสต์295ผมดูไม่ผิด
0: 275
3: เหรออาจารย
0: ์295เนี่ยมันเล่มแรก
3: เล่มแรกใช่
0: เล่มนี้เล่มที่2นะ275
1: 275นะเล่ม2
3: เห็นอาจารย
0: ์มุดโอนเงินเกินหรือเปล่าเขาไม่คืนนะบอกก่อนจากโปรตุเกสถึงสเปนราคา275บาทค่าส่งฟรีไม่ใช่295 295นี่มันจาก
3: เล่มแรกอาจารย์อเมริกาถึง
0: เอออเมริกา
3: แคนาดาถึงอเมริกา
0: เออแคนาดาถึงอเมริกาเนี่ย295ใช่
3: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงผมดูผิดหรือเปล่า
0: น่าจะดูผิดอ
3: าจารย์2ผมดูผิด
0: เออ
3: ผมดูผิดผมดู2ผมโอนไป295
0: ไม่เป็นไรตะไว้ก่อนไม่คืนไม่คืน
3: ตะไว้ก่อนไว้ตัดเล่ม3อาจารย
0: ์
3: แต่ว่าผมจะบอกว่าชอบรูปการ์ตูนของอาจารย์นะสวยจัง
0: เออ
3: ถ้าทำมาเป็นถ้าทำมาเป็นในบุ๊กมาร์กนะฮะผมว่ามันน่ารักเลยอาจารย
0: ์ใช่ๆๆๆๆอืออ่ะก็อันนี้เป็นไอเดียสร้างสรรค์ของเขา
3: ครับผมดูผิดคือเขาเอาเล่ม295ไปแปะข้างหน้าแล้ว275มันตัวสีเหลืองๆมันกลืนกันอาจารย
0: ์โอ้
3: อาจารย
0: ์ไม่เป็นไรหรอก
3: ไปแล้วเรียบร้อย
0: โอเคได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ยังพอได้คุณท่านทัพพงศ
1: ์ครับ
0: ยังพอขายได
1: ้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะพ
0: ัก
1: สักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
5: 400,000 ล้านพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้ 400,000 ล้านรับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plusช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11พฤษภาคมนี้8โมงครึ่ง

0: ช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับก็เผื่อคุณผู้ฟังนะที่รับฟังนะท่านไหนที่จะพูดคุยนะหรือว่าจะถามอะไรก็เชิญนะครับ
1: ผมเห็นในข่าวแวบๆนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เรื่องของพระคุณรัตพงศ
0: ์
1: พระอะไร
0: พระคึกฤทธิ์เหรอ
1: มันมีเรื่องอะไรเนี่ยวัดนี้วัดอะไรนะน้องอะไรวัดนาป่าพงหรือไง
0: คุณรัตพงศ์ที่ปทุมธานีใช่ไหม
1: ที่แถวลำลูกกา
0: ครับครับ
1: เป็นเจ้าวาดใช่ไหม
0: ครับวันนี้เห็นไปรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์นะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ยักยอกทรัพย
0: ์
1: วัดนาป่าพง
0: ครับ
1: เรื่องผิดอะไรนะมาตรา157
0: อ๋อ157นะ
1: เป็น
0: เจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: คราวนี้เจ้าวาดนี่เป็นเจ้าพนักงานไหม
0: เจ้าวาดเนี่ยเป็นครับ
1: เป็นเจ้าพนักงานแน่นอน
0: เป็นครับในวัดเนี่ยมีตำแหน่งเดียวเลยนะเจ้าวาดที่เป็นเจ้าพนักงาน
1: นั่นแหละสิผมก็จำได้ว่าเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานเจ้าวาดไม่รู้เดี๋ยวก็ให้เขาว่ากัน
0: ครับ
1: คุณ
0: เสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
1: เสกสิทธิ์ครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมอาจารย์ผมสอบตอนนี้ผม work from home แล้วขอแช่ง
1: work from home
2: ก็อยากจะถามว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจไงว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราจะเหลือน้ำมันใช้สักกี่เดือนนะ
1: ใช้เยอะไหมครับ
2: ตกไม่มันไม่เกี่ยวกับผมครับไม่ถึง
1: โอ้ถ้าไม่
2: เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ย
1: โอ้ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปกังวลละครับครับ
2: ตอนนี้ก็คือไอ้ที่กังวลเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้านายก็ประชุมแล้วก็คุณเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้เลยเพราะว่าคือเราขายสินค้าเป็นเครื่องจักรโรงงานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทุนนะฮะตอนนี้มันก็คงไม่มีใครลงทุนนะช่วงนี
1: ้
2: ก็เลยเจ้านายก็บอกเวิร์กฟอร์มโฮมจะให้มีสเต็ปแรกส่วนสเต็ปที่สองก็ไม่รู้ว่าจะกี่เดือน 2-3 เดือนถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะลดเงินเดือนตามสเต็ปไปตามเรื่องกับลาวเขานั่นแหละ
1: ตอนนี้ยังได้เงินเดือนอยู
2: ่อ๋อยังได้เงินเดือนอยู่ครับ
1: แต่ไม่ต้องมาออฟฟิศ
2: ไม่ต้องมาออฟฟิศก็
1: มีการประชุมกันบ้างมีการ
2: อาทิตย์ละวันครับอาทิตย์ละวัน
1: โอ้อ้าวคราวนี้เวลาที่เหลือก็ไปทำอย่างอื่นก็แล้วกัน
2: ก็ไม่เป็นคือผมก็จะพออยู่ได้ครับพอดีอายุก็เยอะแล้ว
1: ก
2: ็ทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กลูกสาวก็จบโตกันหมดแล้วแต่งงานอะไรหนึ่งการกันไปแล้ว
1: อ้าว
2: ก็เลยก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่รู้มันจะไปถึงไหนแล้วน้ำมันถ้ามันขาดจริงๆผมคิดว่ามันก็คงมีผลกระทบแหละแล้วก็คงต้องเตรียมสถานการณ์อะไรไปบ้างนะ
1: คือไอ้อันนี้มันควรจะพูดเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้ถ้าพูดถึงจากวันนี้ไปอ่ะมีน้ำมันใช้อย่างน้อยก็3เดือนเอาถ้าถามนะถ้าถามเป็นข้อมูลก็ตอบได้ว่าทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสุกเนี่ยมีไปจนถึง3เดือนซึ่งมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเขาจัดหามามันก็ต่อไปได้
2: เข้าใจครับเพราะว่าต้องจัดหามาแต่ผมไม่รู้ว่าเขา
1: ตอนนี้ใช้ตัวเลขว่า3เดือนได้ซึ่งทั้งโลกก็เป็นแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีใครเอาน้ำมันมาเก็บไว้เป็น3ปีอะไรมันคงไม่มีครับเพราะมันมีต้นทุนซื้อน้ำมันมาเก็บมานะก็ซื้อมาใช้ไปอะครับก็ต้องจัดหาให้ได้แล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้เราใช้ไม่มีความต่อเนื่องใช้ให้แบบว่าไม่ขาดมือซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ครับ
2: ครับก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาใช่ไหม
1: น่าจะไม่มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องราคามากกว่าของไม่ขาดแต่ว่าราคาต้องคุยกันเท่านั้นเองครับผมโอเคครับ
2: ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันเนี้ยมันก็ที่มันเป็นรูปธรรมก็คือที่สถานีบริการ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วที่ต่อคิวกันเป็นกิโลเลยมันไม่มีมาตั้งนานแล้วไม่มีมาตั้งเป็นเดือนแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าราคาที่เราเคยเติม30มันเป็น40
0: ใช่
1: ซึ่งก็ยังดีกว่าตอนที่มันเป็น50
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เป็นอย่างนี้เอาทำใจไว้นะว่าราคา40
0: บาทท
1: ั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลราวๆนี้แหละ
0: ครับ
1: วันนี้40บาทก็มันไม่ใช่แค่น้ำมันมันสินค้าและบริการอย่างอื่นมันขึ้นแบบปะตรงนั้นขึ้นนิดคนนี้ขึ้นหน่อยตรงนั้นขึ้นอะไรเงี้ยรวมๆกันแล้วนะมัน ันทำให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่
0: ม
1: ง่ายๆอ่ะต่อ
0: คุณนิพาครับสายสอง
1: คุณนิพา
3: ฮัลโหล
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ดีเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ไม่แน่เข้าใจ
1: ว่า
3: เห็นบอกว่าที่จะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการคนจนนะคะสำหรับคนที่ณตอนนี้มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยทางเขาจะต้องมีการตรวจเช็คอีกรอบนึงเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช
3: ่ว่ามีคุณสมบัติแท้จริงหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่อ๋อ
1: ครับ
3: เพราะว่าตอนที่ได้บัตรมันก็คือในส่วนของ
1: นานแล้ว
3: ใช่คือส่วนนั้นเงินมันยังไม่มี
1: นานแล้วตอนนี้มีเงินเดี๋ยวเขาตรวจดูมันเกินเดี๋ยวเขาก็ตัดเราเองอ่ะครับ
3: อ๋อ
1: ครับครับ
3: เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ว่าคืออะไรหรอคะมันมาทีหลังนะคะในส่วนที่มันเป็นเงิน
1: มันจะมาก่อนมาหลังอะไรไม่รู้อ่ะถ้าณปัจจุบันมันไม่เข้าข่ายเขาก็ตัดเราออกอ่ะครับ
3: อ๋อ
1: ครับครับ
3: ซึ่งเขาจะเช็คเมื่อไหร่อัน
1: นี้แหละนี่แหละก่อนที่เขาจะจ่ายรอบใหม่เขาต้องเช็คครับเขาจะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 นะฮะจาก300เป็น 1,000 ให้700เพิ่ม
3: แต่มันไม่ได้ตลอดนะคะมันคือช่วง
1: ใช่ไม่ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเราคุณสมบัติมันเลยไปแล้วเขาก็ต้องตัดเราออกครับ
3: อ๋อ
1: ครับ
3: แล้วก็คือเราจะไม่ได้ต่ออีกเลยหรือว่าเรา
1: yes,
3: ไม่ได้แค่ 1,000
1: yes, yes, yes, yes. ไม่ได้ต่ออีกเลยครับถ้าเราเกินแล้วอ่ะถ้ารายได้เราเกินเกณฑ์ที่เขาว่าแล้วเขาก็ตัดเราออก forever ไปเลยคร
3: ับ คือเราไม่ได้มีรายได้ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้เงินส่วนนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรคะส่งประกันครบแล้วมันก็ได้
1: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันเกินก็คือเกินไม่ว่ามันจะมาจากไหนมันคือเกินนะครับครับครับ
3: เพราะมันเป็นคุณสมบัติข้อนึงที่บอกว่าถ้ามีเงินฝากในบัญชีคือตัวนี้มันก็คือมันก็เพิ่งจะเข้ามาได้วัน2วันนี้เองค่ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็ไอ้ที่
0: เกิน
1: มันคือเกินนะครับ
3: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไม่เกินแต่ตอนนี้เกินครับถ้าตอนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปสมัครเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วครับครับผม
0: ครับขอบคุณนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: อดิศรครับสายหนึ่ง
1: อดิศรครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: มีสองคำถามครับสำหรับสองท่านเอาคุณพี่ณัฐพงศ์ก่อน
0: ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยผมเห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียมันเป็นรูปของต้นไม้แล้วก็ปลูกผ้าเจ็ดสีอะไรเงี้ยแล้วเขาให้แคปชั่นว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไทยคำถามคือนักกฎหมายอ่านแล้วรู้สึกยังไงครับ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: แบบอ๋อมันไม่เหมือนแบบตัดเพราะว่าเฮ้ยกฎหมายไทยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่า
0: ไม่รู้สึกครับ
4: โอเคครับคำถามของอันวีระครับ
1: ครับ
4: กรณีที่บริษัทมหาชนของอเมริกาเนี่ยเขาพยายามไปศึกษาการใช้ชีวิตบนดาวอังคารมันขัดต่อหลักเศรษฐศาสตร์ไหมครับเพราะว่าพื้นที่บนโลกเนี่ยบางที่เนี่ยมันแห้งแล้งยังพัฒนาไม่ได้ดีคือมันเอาเงินตอนนั้นตรงนั้นน่ะมาพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นอ่ะ
1: เขาไม่ได้มองแบบนี้ครับ
4: ทำไมอ่ะครับ
1: การคิดจะไปดาวคานี่เขาคิดเผื่อว่าโลกนี้อยู่ไม่ได้ครับ
4: โหแต่การขนคนไปแล้วแบบไปสร้างสถานีผมว่ามันโอเคถ้ามองสมัยก่อนว่าคนเราจะนั่งเครื่องบินเนี้ยดูมันเป็นไปไม่ได้แต่การขนไปอยู่
1: เขาไม่ได้คิดอะไรแบบคุณคิดนะครับอันที่หนึ่ง
4: ครับ
1: การจะไปดาวอังคารเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีอีกระดับหนึ่ง
4: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งจรวดอะไรขึ้นไปรวมทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องของการจะทำจำศีลในระยะเวลาที่จะเดินไปพวกนี้มันเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มันมาพร้อมกับโครงการนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับอันที่สองคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าต่อไปโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้เขาต้องทำแผนอพยพซึ่งก็ไม่ใช่พวกเรานะครับมันจะมีคนกลุ่มเล็กๆที่มันคิดว่ามันจะไปก็ให้มันไปเถอะครับส่วนมันจะใช้ทรัพยากรในโลกมนุษย์นี้ตามที่เขาเป็นเจ้าของแล้วไปทำแบบนั้น มันคงห้ามเขาไม่ได้มันไม่มีเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรนะครับพี่อันนี้มันเป็นเรื่อง mankind survival ความอยู่รอดของมนุษยชาติครับ
4: ถ้าเทียบเคียงกับหนังเรื่องนึงคือวันสิ้นโลก
1: ไม่ต้องไปเทียบอะไรแล้วครับจะไปเทียบทำไมแล้วครับแล้วมันคือถ้ามันจะทำก็ต้องปล่อยให้มันทำแล้วครับพี่คือถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยเอามาทำในโลกนี้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนมันก็คิดอย่างนี้แต่เขาไม่คิดอย่างเราไงอย่างสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะ
4: ครับ
1: อ้าวที่อเมริกาไปทำเนี่ยนะนี่จะหมดอายุแล้วนะจะหมดอายุแล้วนะต่อไปก็จะไม่มีนะจีนก็ไปทำ
0: ครับ
1: เทียนกงอะไรนั่นไปขึ้นไปทำใช่ไหมแต่มันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เทคโนโลยีอวกาศเรื่องการยิงจรวดเรื่องอะไรมันไปต่อเยอะอ่ะคุณ
4: อันนี้ใช้เงินเยอะมากนะ
1: ใช้เงินเยอะมากอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณ
4: เอามาพัฒนาทุ่งกุหลาบร้องไห้ไหม
1: ก็นี่แหละก็ถึงบอกไงบอกเขาไม่ได้มองอะไรแบบที่คุณมองไงแต่เขามองอย่างที่คุณมองเขาก็ไปทำอย่างที่คุณเขาก็ไปทำอย่างที่คุณบอกหรอกคุณ
4: เนาะ
1: เ
4: ออครับ คุณมากครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: เหมือนคนพูดอ่ะบอกทำไมจะต้องไปทำแลนด์บิด1ล้านล้านบาทเอาเงินตรงนั้นมาทำตรงอย่างอื่นดีกว่าเลยมันพูดไปเรื่อยนะครับเหมือนกับบอกมึงจะไปทำทำไมมอเตอร์เวย์ไอ้ถนนที่แม่งแบบวิ่งแล้วอันตราย2เลนเต็มประเทศอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: แม่งยังมีถนนลูกรังเต็มไปหมดถนนดินเต็มไปหมดมึงทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วมึงค่อยไปทำมอเตอร์เวย์ไม่ได้เหร
0: อ
1: ไอ้คนทำมอเตอร์เวย์บอกกูไม่ได้คิดแบบมึงอ่ะ
0: กูจะทำอ่ะ
1: กูจะทำตรงนี้เพราะไอ้ที่มึงจะวิ่งกันอยู่รถวิ่งน้อย
0: เออ
1: ตรงนี้รถมันวิ่งเยอะถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันมีปัญหา
0: ใช่
1: เอาก็เหมือนกันเนี่ยทางด่วนนะ
0: ครับ
1: เอาทางด่วนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ทำเส้นใหม่ไปเลยทำไมต้องไปทำดับเบิลเด็กตรงนั้นคนใช้เยอะรถติดเห็นไห
0: ม
1: ก็คือจะแก้ปัญหาหนึ่งมันก็ทำแบบหนึ่งนะจะแก้อีกปัญหาหนึ่งก็ทำอีกแบบหนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็อย่างนี้แหละก็เหมือนในซอยกรุงเทพคุณณัฐพงศ
0: ์แ
1: ม่งยังไม่มีท่อระบายน้ำเยอะแยะ
0: จริง
1: ถูกไหม
0: จริง
1: มันมองไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยไอ้ทำรถไฟรางคู่ทำมอเตอร์เวย์ทำเนี้ยทำซ้ำๆกันน่ะ
0: ครับ
1: ทางไอ้รถไฟความเร็วสูงก็ทำซ้ำนั่นน่ะถูกไหมแต่ว่ามันมีความต้องการในการไปมาจราจรเยอะอ่ะนะก็คือถ้าทำได้ทุกอย่างอะดีแต่ปัญหาคือถ้าจัดลำดับเนี่ยมันก็ยากอยู่นะ
0: ครับ
1: พูดกันไปเลื่อนเปื่อยหมดเวลา
0: พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะประจำทุกคืนวันจันทร์วันอังคารจะอยู่กับดิฉันเก่งพัชราภรแล้วก็วันพุธนะคะคุณประสานเลยคือพิทักษ์วันพฤหัสคุณชายอดัมค่ะวันศุกร์ก็น้องนุ้ยน้องแต่ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงจอนวินเทจกับจอนวินเทจและอ้นเมธีนะฮะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นอาจารย์ธเนศศรียินดีค่ะและทุกวันอังคารหลายๆท่านก็อยากจะชวนขบคิดชวนตั้งคำถามชวนกันหาคำตอบโดยที่เราจะมีคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตศรีจัญญาจะมาพูดคุยกันในช่วงบอกเล่าคุยแบบนิรุตซึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
10: สวัสดีครับสุจิตาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
9: สวัสดีค่ะโอ้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะพี่หนิงค่ะวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นวันพืชมงคลแล้วนะคะ
10: แต่เรายังไม่ได้ยินเขาประกาศเลยนะครับ
9: รอใช่ไหมคะวันนี้นี่มาที่จันทบุรีก็เจอฝนนะคะพี่หนิงพี่หนิงเจอฝนบ้างหรือยังคะ
10: ผมก็เจอบ่อยแล้วครับผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจันทร์ครับฝนตกแล้วกลับมาทำงานเนี่ยครับตกแล้วพายุเข้าแบบแต่ว่าก็ที่ได้พูดไปเมื่ออังคารที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเนี่ยก็แล้วขุมก็หมดไปร้อยกว่าตันแล้วก็วันก่อนที่จะคุยกันวันเสาร์ที่ในตัวจังหวัดจันเองก็หมดไปอีก10ตัน เบื่อเรื่องตัวอย่างอย่างครับเนี่ยมัน
9: ยังไม่เบื่อเลยวันนี้เก่งเห็นรถโอ้โหป้ายตัวคอนเทนเนอร์คันใหญ่ๆ
10: ฟังจะเบื่อไหมแต่ว่ายังไม่หมดฤดูยังไม่หมดหน้าทุเรียนนะครับเด
9: ี๋
10: ย
9: วยังไปจันทร์ระยองที่ได้อยู่นะคร
10: ับ ครับมันยังมีทุเรียนอีกเยอะแล้วพี่เก่งไปเมืองจันทร์ตอนนี้ก็มันก็เป็นหน้าทุเรียนแล้วตอนนี้กำลังทุเรียนอยู่เยอะเลยนะครับ
9: วันนี้ได้ทานจันทบุรี3ค่ะซึ่งเขามีสายพันธุ์ตัดต่อกันใหม่1ถึง10ใช่ไหมคะวันนี้ได้ชิมจันทบุรี3กับพวงมณีค่ะพี่หนิงโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ฟังมาตามทานได้ก่อนที่จะไปกับเราในชุมพรวันที่11ถึง13มิถุนายนค่ะ
10: พวกวันนี้ก็เขาอร่อยแบบดั้งเดิมเขาอยู่แล้วแต่ว่าจันทบุรี3นี่คือหมอนทองหรืออะไรครับ
9: เขาเอาก้านยาวมาผสมกับทางพันธุ์พื้นเมืองที่จันทบุรีนะคะพี่หนิงค่ะก็จะเรียกชื่อจันทบุรี1ถึง10
10: อย่างนี้ยังไม่เคยลองผมตกข่าวแล้วเป็นคนจันทบุรีก็ไม่เป็นไรฮะก็ดีครับพัฒนาไปเรื่อยๆก็ดีแต่ดีว่าอยากจะจบวันนี้นะครับ
9: ได้เลยค่ะ
10: ให้รู้ว่าทำไมถึงปล่อยให้เมืองจันทร์เขาดำเนินการเรื่องของเขาไปก็แล้วกันถ
9: ้
10: าค
9: ุ
10: ณจะช่วยมีหลายแห่งปีหน้าจองกันไว้ก่อนเลยจะพาไปหัวหินป่าละอูเลยที่นั่นก็มี
9: ทุเรียนป่าละอูใช่ค่ะทุเรียนป่าละอูอร่อยค่ะ
10: แล้วเราไปนอนพักหัวหินกันไปเที่ยวทะเลกันไปกินอาหารทะเลหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราคุยไปถึงปีหน้าแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเที่ยวปั๊บมันก็สะดุดขึ้นมาอีกนิดนึงพี่เก่งท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าเผื่อว่าจะออกมาข้างนอกหรือจะไปไหนก็แวะเติมน้ำมันเลยนะครับพรุ่งนี้ขึ้นอีก80สตางค์นะครับ
9: โอ้โหฟังแล้ววันนี้เติมไป1ถังก็ 2,900 แล้วครับ
10: พรุ่งนี้ขึ้นอีก80สตางค์รีบบอกก่อนรีบบอกก่อนแต่ว่าปีหน้าหรือว่าชุมพรก่อนจะไปตอนนั้นอาจจะลดแล้วหรือขอให้ลดแล้วก็แล้วกันนะครับทุกคนจะได้สบายใจกันนะครับ
9: ค่ะโอ้วันนี้คุณผู้ฟังต่อแถวรอเลยนะคะก่อนเที่ยงคืน
10: ครับแต่ว่าเขาขึ้นมูลนิธิ5นะครับว่างตรงไหนก็เติมได้ทีนี้จะพูดให้จบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลุดคำว่า GP ไป GP นั้นพูดถึงเรื่องของการขายหรือว่านำมาส่งจากตัวแทนนำมาส่งลงแล้วก็ได้กำไรถ้าได้กำไรก็ได้กำไรจากลงเป็นเงินสดแต่ถ้าหากว่ามาขายทางแพลตฟอร์มต่างๆหรือออนไลน์หรือ TikTok หรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีค่าอะไรนะครับค่าธรรมเนียม
9: ค่าธรรมเนียม
10: พี่อะไรที่ทำขายทางออนไลน์เนี่ยครับก็จะเป็นพี่ชาคิดคือพี่แพรรี่อะไรก็ดีแต่ว่าพี่ชาคิดไม่ได้พูดถึงแต่พี่แพรรี่ออกมาโปรดครวญวันนี้ว่าโดนไปประมาณ700,000นะครับ
9: ค่าธรรมเนียมขายออนไลน์ใช่ไหมครับ
10: ค่าธรรมเนียมที่ขายออนไลน์ขายได้2.8 ล้านแต่ว่าโดนหักไป700,000ครับพี่เก่ง
9: เริ่มเก็บภาษีได้ใช่ไหมคะเนี่ย
10: ก็ไม่ใช่มันเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มเพราะว่า
9: อ๋อแพลตฟอร์มเรียกเก็บจากการมีรายได
10: ้ผลไม้ยังไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าคุณมาขายทางออนไลน์เจ้าของออนไลน์เนี่ยคุณจะไปขายทางTikTokเขาหรือคุณจะไปขายผ่านไปเป็นผ่านทาง Google คุณจะไป Facebook อะไรคือคุณต้องมีค่าธรรมเนียมให้เขาไง
9: ใช่ใช่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าขึ้นราคานี่นะ
10: ก็ไม่รู้ก็มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับที่บอกคุณจะมาช่วยนะครับแล้วคุณไปค่าธรรมเนียมซึ่งเงินก็ออกไปต่างประเทศไปจาก
9: ใช่ใช
10: ่ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเก็บอะไรละอยากให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ยังไงก็ยังยืนยันว่าจันทบุรียังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาช่วยเขาผมยังไม่เคยเห็นทุเรียนเขามาโยนกลางถนนกันเลยนะครับค
9: ุ
10: ณไปช่วยเรื่องเงาะเมืองจันทร์เขาช่วยเรื่องมังคุดเมืองจันทร์เขาหรือว่าจังหวัดอื่นๆทุเรียนก็ไปช่วยจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงว่า GP จบไปแล้วก็เป็นเรื่องของคนไรคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางไปหาลงแต่ปัจจุบันนี้ลงเขาฉลาดอีกแล้ว
9: เพรา
10: ะว่าคนที่ได้ gross profit จากลงเนี่ยก็คือคนกลางสมมติเป็นผมเนี่ยผมไปซื้อทุเรียนจากพี่เก่งและผมนำมาส่งเขานำมาส่งเพื่อเขาส่งไปเมืองนอกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าพี่เก่งจะต้องมีอะไรบ้างแล้วลงจะต้องมีอะไรบ้างและ gross profit ที่ได้มาเนี่ยผ ผมจะอาจจะไม่ได้แล้วและผมจะทำมาหากินยากลำบากขึ้นเพราะว่าลงจะติดต่อไปยังสวนพี่เก่งโดยตรงเลย
9: ตอนนี
10: ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้แล้วและเมื่อเพราะว่าคนกลางเนี่ยเหมือนกับเป็นเสือนอนกินอ่ะขับไปแล้วก็ไปซื้อจากพี่เก่งมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ลงเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่า GMP ส่วนพี่เก่งที่ปลูกทุเรียนพี่เก่งจะต้องมี GAP หรือว่าแก๊ปเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยถึงจะว่าจะประสานอะไรกันได้แต่ถ้าหากว่าพี่เก่งเป็นเจ้าของสวนเองแล้วก็ส่งออกเองเป็นทำตัวเป็นทั้งโรงเองพี่เก่งจะต้องมีทั้งสองแบบคือ GMP กับ GAP
9: AP ต้องมีสองอย่างแล้วนะคะ
10: คือ GMP ไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วกันแปลเป็นภาษาไทยว่า
9: คุณ
10: คือผู้เรียกอะไรรับซื้อมาและส่งออกก็คือในเรื่องของการจัดการในระบบจัดส่งคุณต้องดีมีมาตรฐานมีเชื้อโรคมีแมงสาบมีไข่แมงสาบอยู่ในกล่องอยู่ในรังอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคุณจะโดนคุณจะโดนยึดใบอนุญาตเลยห้ามส่งไปประเทศจีนอีกแล้วส่วน GAP นั่นหมายความเป็นผู้ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาเนี่ยคุณไม่มีสารเคมีตกค้างคุณไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ที่คุณจะส่งเพราะว่าสองอย่างนี้เมื่อดีทั้งสองอย่างแล้วในการบรรจุพันธุ์กับในการปลูกแล้วทั้งสองอย่างนี้ดีก็จะส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็จะย้อนกลับมาหาได้ว่า GMP เนี่ยของบริษัทไหนส่งออกไป GMP เนี่ยของสวนพี่เก่งหรือสวนของผมเป็นคนส่งไปให้ลงกับ GMP ที่เขาเป็นผู้จัดการส่งออกไปอย่างมีคุณภาพGI จำเป็นไหม GI ไม่จำเป็นเท่าไหร่ GI คือแหล่งผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวตน
9: ของ
10: ท้องถิ่นนั้นๆเป็นผลิตภัณฑ์ของ GI นั้นๆอย่างเช่นข้าวส้มโอทับทิมสยาม อย่างเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเขาที่เขามี GI ของเขาแต่ว่าทุเรียนของพี่เก่งจะส่งไปจีนไม่ต้องทำ GI ก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้
9: ใช่ใช
10: ่สิ่งที่ชาวสวนทุเรียนหรือว่าผมอยากจะต้องการเพราะตอนนี้ผมไม่เป็นชาวสวนทุเรียนแล้วผมอยากจะต้องการให้รัฐบาลช่วยก็คือว่าสระแก้วเขาก็มีทุเรียน
9: ใช่
10: แล้วเขาก็มี GAP แล้วเขาก็มี GMP ด้วย
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แต่เขาก็ต้องมาฝากหรือว่าเขาไม่มี GMP เขาเป็น GAP คือเป็นผู้ผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมวิชาการการเกษตรที่คุณจะต้องไปขออนุญาตทั้ง GAP และ GMP ถ้าคุณได้ใบอนุญาตมาคุณผลผลิตของคุณจึงสามารถส่งออกไปต่างประเทศผ่านลงไปได้หรือถ้าคุณมีทั้งสองอย่างทั้ง GMP คุณก็สามารถส่งผลผลิตของคุณไปยังต่างประเทศได้แต่บางจังหวัดอย่างเช่นสระแก้วหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามีแต่ GAP แต่เขาก็มีเป็นทุเรียนถ้าอย่างนี้แล้วเราเรียกว่าเป็นทุเรียนนอกได้ไหมที่นำเข้ามาที่จังหวัดจันทร์มาโดยมันก็เลยมาเพิ่มปริมาณมากกว่า 33% ได้ไหมใ
9: ช
10: ่ถ้าพี่เก่งบอกว่าทุเรียนปีนี้ของเมืองจันทร์จะเพิ่ม 33% น่ะ
9: ค่ะใช่ๆ
10: คุณหมายถึงว่าจากสวนของเมืองจันทร์แค่เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีจากจังหวัดตราดจากจังหวัดสระแก้วจากจังหวัดระยองส่งเข้ามาแล้วมันจะเกินมากมายใช่ไห
9: ม
10: ตรงนี้เราต้องการคนช่วยโควต้าว่าไม่ให้เกินได้ไหมหรือว่าทำยังไงให้หาช่วยเขาจัดส่งได้ไหมเพราะสิ่งที่เกษตรกรขาดคือคนที่ช่วยนำส่งออกอย่างเช่นว่าเขาขาดอะไรพี่เก่งเขาขาดตู้คอนเทนเนอร
9: ์ใช่ใช
10: ่ของมาส่งเรียบร้อยสมมุติว่าลงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอยู่ที่ตราดหรืออยู่

0: คุณจะมาทำ
1: ให้ตกมันตกก่อน
0: ที่มันตกคือทุเรียนเนี่ยมันหมดอายุมันขายไม่ได้มันก็ต้องตกสิราคามันต้องตกเพราะมันสุกเลยไปแล้ว
1: ถ้าเก่งกั๊กเก่งไม่ปล่อยตู้ถ้าเก่งกั๊กเก่งไม่ปล่อยตู้ทุเรียนก็เน่าใช่ไหมส่งออกไม่ได้โอ้เก่งนี่แย่จริง
0: ถึงบอกว่าเรื่องทุเรียนนี่มันละเอียดมากไงคุณอย่ามาคิดแค่มันจะล้นตลาดแค่นั้นมันจะล้นตลาดมันก็ไม่ล้นถ้าคุณระบายมันออกได้ทันถ้าเรามานั่งพูดล้นตลาดก็คือเราแก้การล้นตลาดว่ามันมีคนต้องการแต่ว่ามันไม่สามารถระบายออกได้ถ้ามันไม่สามารถระบายออกได้คอนเทนเนอร์เนี่ยอย่าพอพูดถึงคอนเทนเนอร์ปั๊บคนนึกว่าต้องไปส่งลงเรือถูกไหมคอนเทนเนอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นไปลงเรือนะครับ
1: แค่เป็นเครื่องบิน
0: คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าพี่เก่งมีคอนเทนเนอร์ผมมีทุเรียนคอนเทนเนอร์มาผมก็ไปเช่าหัวรถมาเช่าหัวรถมาผมขนทุเรียนเข้าใส่คอนเทนเนอร์เป็นแบบคิวเย็นมีแอร์เย็นๆหน่อยหัวมาถึงปั๊บล็อกปั๊บขับจากจันหรือจากตราดหรือจากระยองหรือจากสระแก้วเขาขับไปไหนรู้ไหมครับ
1: ไปออกลาวกับจีนไหมเชียงหรือไปจีนเลยได้ไหม
0: ก็นั่นแหละไปเชียงรายไปอะไรแล้วก็เขาเร็วกว่าเรือไงครับ
1: ใช่ใช่เก่งเห็นอยู่วันนี้ก็เห็นมีรถโอ้โหแบบเยอะเลยนะวิ่งขึ้น
0: เยอะมากที่เมืองจันถึงบอกไงเขาบอกว่าทุเรียนที่เมืองจันทร์มันเขาไม่มีซาราคาก็ไม่มีซาคุณจะมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะซามีแต่ว่าลงนี่เขาซาเพราะเขาขายหมดมันไม่มีของแล้วเขาถึงต้องย้ายไปชุมพร
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: จะซาไปชุมพรเนี่ยไปดูลงก็ที่ชุมพรเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงมิถุนาเนี่ยกลางมิถุนาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มซาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของทุเรียนที่ผมหรือว่าคนจันทร์เขาหวั่นวิตกมากๆคือว่าเขาระบายไม่ทันเองต่างหากแล้วก็ที่บอกว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าทุเรียนผลผลิตทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มทุกปีครับ
1: ใช่
0: เมื่อเพิ่มทุกปีแล้วคุณไปรองรับอะไรล่ะคุณรองรับเรื่องคอนเทนเนอร์ให้มันสะดวกมากขึ้นได้ไห
1: ม
0: ไม่ต้องว่าผมจะบอกพี่เก่งผมให้พี่เก่งหมื่นหนึ่งได้ไหมครับขอคอนเทนเนอร์ผมหนึ่งตู้ครับ
1: ใช่แล้วบริษัทเช่าหัวลากอีกใช่ไหมคะเอาให้พอ
0: ใช่ใช่เขาอยากให้คุณเข้ามาแก้อย่างนี้มากกว่ามั้งครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คำถามนี้พี่หนิงก็น่าจะถามว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คงมีคนเห็นแต่อาจจะกักจัดเอาไว้ก่อนว่ารอราคามันแพงขึ้นอีกหน่อยค่าเช่าตู้แพงค่าเช่าหัวฉัตรแพง
0: คือบางทีไม่ได้มองไปแค่ไปตรงนี้ไงมองไปก็ว่ามองไปที่จุดที่เป็นที่จะไปเจาะตรงนั้นเลยว่าปัญหามันอยู่ที่ทุเรียนจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาทุเรียนมันเพิ่มขึ้น33ยังไงโดยคุณไม่ได้มองเรื่องละเอียดมวลรวมเลยนะครับว่าทุเรียนที่เพิ่มมา 33% เนี่ยเขาทำ GAP เขามี GMP กี่รายกันที่สามารถจะส่งออกต่างประเทศได
1: ้
0: เรากำลังพูดถึงว่าที่เกินเนี่ยมันมี2เกินคือเกินในตลาดที่บริโภคภายในประเทศไหมกับตลาดที่ต้องส่งออกต่างประเทศไหมคุณพูดให้ละเอียดชัดเจนกับผมหน่อยไงไม่ใช่อยู่ๆคุณมาพูดวุ่นวายแล้วคุณถามว่าคุณผิดหรือที่คุณจะมาช่วยพยุงราคาหรือว่าช่วยทำให้ราคาดีขึ้นนี่ผมไม่อยากไปพูดเรื่องเก่าแต่ผมกำลังให้เหตุและผลว่ามันเป็นเรื่องละเอียดมากว่าสิ่งที่คุณบอกว่าจะออกทุเรียนจะเพิ่มขึ้น 33% มันจะล้นตลาดล้นตลาดภายในประเทศหรือต่างประเทศ
1: แต่แล้วไม่มีทางแก้แ
0: ต่เรื่องสำนวนว่าทุเรียนป๊อกแป๊กอย่าไปเรียกป๊อกแป๊กเขาเป็นทุเรียนลูกเล็กที่ตกซ้ายแต่ว่าอยู่ในต้นเดียวกันที่เนื้อดีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รับหรือเขารับก็ได้ไง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเรากำลังพูดถึงว่าเรากำลังพูดถึงว่าที่มันออกมา3เกินมา 33%
1: เนี่ย
0: เขามีใบอนุญาตส่งออกไปต่างประเทศหรือไม่ก่อนทำไมคุณไม่ดูตรงนี้ก่อนว่า33เกินมาเนี่ยมันคนที่ส่งออกไปต่างประเทศปีนึงเนี่ยกี่แสนตันและคนที่ขออนุญาตสมมติพี่เก่งขออนุญาตว่าเขาว่ากรมวิชาการการเกษตรก็ต้องไปดูที่ของพี่เก่งก่อนนะครับว่าที่พี่เก่งมีกี่ไร่

0: เขาจะคำนวณได้ถูกเลยในกี่ไร่เนี่ยมีสามารถปลูกทุเรียนได้กี่ต้นต้นนึงเนี่ยผลผลิตจะให้ได้เท่าไหร่เขาจะคำนวณอย่างนั้นเขามีตารางที่เขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วที่เก่งจะโกหกหลอกลวงอะไรเขาไม่ได้อย่างมากมันก็คาดเคลื่อนกันเป็นแค่5ลูกหรือ10ลูกเท่านั้นเอง
1: เรามีเทคโนโลยีแม่นยำใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เขาแม่นยำมากพี่เก่งจะบอกว่ามีเท่านี้ต้นแล้วก็ปีนึงเนี่ยจะได้เท่านี้เมื่อทุเรียนเนี่ยโตเจริญพันธุ์เต็มที่แล้ว7ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณได้ว่าต้นนึงเนี่ยสามารถให้ได้สักหน่อย25ลูก30ลูกได้เท่านี้เองประมาณนี้แล้วก็จะมีกี่ต้นจะมีเสียบ้างมีอะไรบ้างเขาเอาไม่ต้องเสียก็ได้อ่ะก็บอกมาเลยจำนวนพี่เก่งก็บอกมาเลยว่ามีเท่านี้ต้นปีนึงเนี่ยของเก่งเนี่ยผลผลิตมี10ตันพอผลผลิตมี10ตันพอถึงหมดฤดูปั๊บพี่เก่งขาย200ตันเนี่ย มันเป็นไปได้ไหมล่ะ
1: ใช่คงไม่มีการสวมใช่ไหมพี่หนิง
0: มันมีสวมด้วยเพราะฉะนั้นคุณมาบอกว่าไอ้สารเนี่ย 33% ที่เกิดในเมืองจันเนี่ยมันมีถูกสวมอีกเท่าไหร
1: ่คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าสวมคืออะไรคือไม่ได้เอาทุเรียนของจันส่งออกถูกไหมคะแต่ไปเอาของเพื่อนบ้านมาส่งออก
0: ไม่จะเป็นทุเรียนของจันก็เป็นจังหวัดอื่นก็ได้แต่สวนพวกนั้นไม่มีใบอนุญาตไงไม่มีใบอนุญาต GAP ที่จะส่งออกนอกประเทศได
1: ้
0: เพราะว่าลงเขามี GMP ลงเขาไม่ได้มีสวนผลไม้เขามี GMP แต่เขาก็ต้องซื้อทุเรียนที่มี GAP
1: ใช่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายในการที่จะต้องส่งออกนะคะ
0: เพราะว่าเขาจะได้หาต้นตอของแต่ละสวนได้ว่า GAP 1เนี่ยเป็นของพี่เก่งถ้าลงเอาไปปั๊บแล้วส่งไปปั๊บเกิดมีปัญหาเขาก็บอกว่าเนี่ย GMP 1ทีพีหนึ่งเขาก็ย้อนกลับมาก็เป็นที่สวนพี่เก่งเขาก็คืนเอาเงินคืนจากพี่เก่งไงแล้วมีการตรวจสอบกันได้แล้ว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่พี่หนิงชี้ให้เห็นก็คือคำถามที่ว่าถ้ารัฐบาลจะช่วยก็ต้องช่วยให้ครอบคลุมทุกด้านใช่ไหมฮะในแง่ของการ
0: มันละเอียดหลายด้านก็จะคุยจบวันนี้ก็แล้วกันว่ามันมีหลายหลายเรื่องรายละเอียดแบบเนี้ยว่าคนที่ไม่มีคุณมองไปถึงคนที่เขาไม่มีหรือเปล่าไม่มีหมายความว่าไม่มีใบอนุญาตคุณไปช่วยคนที่ไม่มีใบอนุญาตไหมคุณแยกออกไปเลยสิคนที่ไม่ใบอนุญาตแล้วเขาอยากจะได้ราคาดีทำยังไงอันนี้ผมมุ่งจะคิดอะไรให้คุณเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปขอกันหมดเนี่ยคุณก็จะต้องเหนื่อยเพราะ
1: ไปหาตลาดต่างประเทศให้อีก
0: ดูแลไม่ได้ ใช่ คุณก็ต้องดูแลเรื่องมาตรฐานของคุณ คุณภาพของผลผลิตคุณนั่นคือ GAP ไงทีนี้ถ้าว่าคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมมันก็ออกมาบางทีที่มันลูกเล็กแล้วก็มันตกไซส์เนี่ยบางทีมันก็แบบว่าคนที่ปลูกไปตามมีตามเกิดก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยปลูกไปตามมีการตามเกิดเขาก็มาให้ผม4บาทจะ7บาทไง
1: ให้เทวดาช่วยดูแลช่วย
0: ค่ะใช่ไงผมก็พูดอย่างเงี้ยยกผมตัวเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่ามันไม่ได้หมายความว่าไอ้ลูกเล็กไอ้ปอกแป๊กมันมาจากต้นใหญ่เหมือนกันหรอกเสมอไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยคุณอย่ามาตีเหมาเอาว่าโอ้มันเนื้อเหมือนกันมันมาจากต้นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันลูกเล็กมันจะลูกเล็กไม่ได้เลยถ้าเป็นสวนเขามือแบบเทพเจ้าอย่างเงี้ยมือเทพอย่างเงี้ยเขาจะตัดทิ้งหมดพี่เก่งพี่เก่งก็ไปดูต้นทุเรียนมาแล้วเขาจะเลี้ยงไว้ลูกเนี่ยสวยหมดเลยกันมาเท่ากันหมดเลยถ้าคุณจะมาบอกไอ้ลูกป๊อกแป๊กไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยที่ตกไซส์เนี่ยมันก็มาจากต้นเดียวกันมันก็เนี่ยนี่คุณพูดมั่วคุณไม่ใช่สวนคุณไม่ใช่ชาวสวนอย่างผมคุณมาพูดอะไรไอ้ป๊อกแป๊กลูกเล็กที่ตกไซส์มันอยากของผมเพราะว่าผมไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเยอะแต่คนที่เขาทำเป็นธุรกิจเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเขาจะตัดทิ้งหมดครับพวงมณีเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกพวงมณีเพราะว่ามันออกมาเป็นพวงแล้วในพวงมณี5ลูกที่เก่ง
1: มันก็ต้องริดอันไหนที่มันดูไม่ดีใช่ไหมริดออกใช่ไหม
0: ก็ถ้าหากว่าผมงกไงผมก็อยากให้มันเป็นพวง

0: ใช่แล้วก็เลิกปลูกกันไปแล้วเขาก็ได้ทุนคืนมาบ้างวิสาหกิจชุมชนทางภาคเหนือแล้วก็ไปช่วยคนก็มาช่วยคนมีตังก็ช่วยไปให้ช้างไม่ใช่มีคนมาถามอีกว่าคุณนิรุตคุณซื้อมะม่วงให้ช้างช้างเขากินมะม่วงด้วยเหรอโตก็บอกก็ช่วยซื้อหน่อยไม่ได้เหรอเดี๋ยวถามว่าเขากินไม่กินไม่ก็ยังมีคนแบบนี้อีกนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยจริงๆแล้วตอนนี้อยากจะจบเรื่องนั้นแต่ว่าพี่เก่งบอกพูดให้มันจบไปซะเลยก็จะได้รู้ว่า GMP สำคัญ GAP สำคัญ GAP ก็ภาษาอังกฤษก็ขออนุญาตพูดนิดนึงว่าเป็น Good Agriculture Product You Produce นะครับส่วน GMP ก็เป็นบริษัทที
1: ่GMP เป็น Good Manufacturing Practice ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่นะฮะก็จบไปวันนี้ก็จบสิ้นนาทีว่าถ้าจะช่วยแล้วก็จะไปคิดคำนวณกับอัตราที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องย้อนหลังไปปีที่แล้วไปสัก 2-3 ปีหรือ5ปีย้อนหลังว่าผลไม้ชนิดนี้มันเพิ่มขึ้นทุกปีไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรจริงไหมถ้ามันมีปัญหาปล่อยกลไกให้เขาเดินเข้าไปเอง อะไรที่เขาเดินไปได้เองแล้วถ้าเราเข้าไปยุ่งปั๊บเนี่ยมันจะทำให้กลไกตลาดนั้นมันเสียหายไม่มากก็น้อยแล้วมันจะสะดุดบ้างไม่มากก็น้อยราคาตอนนี้พี่เก่งดูอยู่ราคาก็ยังดีอยู่ก็ยังแพงอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่และยิ่ง
1: ยังเป็นหลักร้อย
0: ยังเป็นหลักร้อยแล้วเมื่อหมดแล้วก็ยังหลักร้อยอยู
1: ่ใช่
0: ที่ก็บอกว่าทุเรียนสามก็ยังหลักร้อยอยู
1: ่ใช่
0: ความจริงก็จะก้าวผ่านไปอยากจะไปคุยเรื่องคุณซีโฟหน่อย
1: โอ้โห C4 นี่ยังคุยได้อีกเลยค่ะเพราะเขายังหาสืบหาต้นตอความเกี่ยวพันกันได้อีกเดี๋ยวโอ้โห6กิโลนะ C4 ผมนี่
0: เดี๋ยวหาเดี๋ยวขอเวลาเราจะมีเวลาสักเท่าไหร่5 นาที 10 นาที
1: 5 นาทีค
0: ่ะ5 นาทีผมจะพูดสั้นๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยพูดกันยาวๆว่าเรามามองที่ปลายเหตุอย่างพี่เก่งบอกเลยก็จะสืบหาว่าย้อนหลังไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่หากกระบวนการสืบเนี่ยมันต้องทำสองทางทางหน่วยหนึ่ง ก็สืบความสัมพันธ์ของการที่มีและครอบครองอาวุธสงครามต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันก็ต้องย้อนไปก่อนว่าในคนเนี้ยในหมิงเฉินซันเนี่ยหรือว่าเรียกว่าหมิงซีโฟเนี่ยพี่เก่งเข้ามาอยู่เมืองไทย12 ปีแล้วนะ
1: จ่ายหลายคนด้วยอ่ะจ่ายเยอะนะ
0: ไม่ใช่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะ31เนี่ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าที่ดูค
1: ือก็คนจีนต่างด้าวเดี๋ยวนี้มาเมืองไทยตั้งแต่อายุหนุ่มๆเด็กๆก็มีนะคะพี่หนิงที่มาสวมสิทธิ์เนี่ย
0: นั่นสิเขาก็เป็นความคิดเขามาก่อนการเวลาเลยนะถ้าเผื่อว่าเขาเข้ามา12 ปีก็คือเขามาตั้งแต่
1: 27
0: เขาอายุ19หรือ20ก็ได้และเขาเข้ามาอยู่ในฐานะชาติพันธุ์นะเขามีความคิดเด็กมีความคิดได้ยังไง19 20เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านทางเหนือนะเชียงดาวเชียงใหม่นั่นนะเข้ามามีอยู่ในทะเบียนบ้านที่เป็นชาติพันธุ์และมามีใบเกิดอยู่ในกรุงเทพนี่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
1: จ
0: ่าย
1: ด
0: ีมาไอ้ก่อนที่เราจะไปถึงไอ้การครอบครองวุฒิเนี่ยผมอยากคุยตรงนี้ก่อนไงว่าอยู่ๆจะไปปลายเหตุแล้วจบกันไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักพวกมีสีไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเลยถ้าไม่รู้จักเลยเนี่ยตั้งแต่19เนี่ยทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: มีบัตรตาใส
0: ใช
1: ่มีบัตรคนในเมืองไทยทำบัตรยังยากเลยพี่หนิงเด
0: ี๋
1: ยวนี้ใช่มั้ย
0: ผมขอเล่าเรื่องของผมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะจบรายการราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ฟังกับพี่เก่งเรื่องของผมที่พูดไปหลายครั้งแล้วผมขอย้ายทะเบียนบ้านปี3กว่าเขตพักขนงเขตแล้วนะเป็นเขตแล้วนะไม่ใช่อำเภอพักขนงนะก็ต้องปี3กว่านะ
1: ม
0: ีประมาณปี31เข้าโป่งน้ำร้
1: อ
0: นพี่เก่งถ้าผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมต้องไปเอาผู้ใหญ่มายืนยันว่าผมเป็นคนไทย
1: ก็บอกแล้วเนี่ยคนไทยยังยากเลย

0: ที่พี่เก่งพูดเนี่ยผมมี
1: พี่หนิงเจอกับตัวเลยนะ
0: ใช่ผมมีบัตรประชาชนของประเทศไทย
1: นายนิรุต
0: ทะเบียนบ้านผมมีทะเบียนบ้านของเขตพระโขนง
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายไปอยู่เมืองจันท
0: ร์ใช่ผมก็ถ่ายเอกสารไปก็ไปอำเภอโป่งน้ำร้อนก็ไปขอเข้าทะเบียนบ้านของตัวเองซึ่งตอนนั้นมีคนสวนอยู่คนเดียวเป็นผู้อาศัยไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีเจ้าบ้านผมก็ขอเข้าไปเป็นเจ้าบ้านโดยที่มีนายแสนเนี่ยเป็นคนงานเป็นคนงานแล้วก็เป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านนี้ในตำบลโลกัวนี้เสมียนเรียกปลัดก็เรียกปลัดอะไรอ่ะปลัดที
1: ่ปลัดปกครองไหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่ปลัดปกครองก็ปกครองอันนี้ปลัดทะเบียนราษฎร
1: ์
0: ทะเบียนราษฎร์ที่จะต้องออกใบบัตรประชาชนให้เขาก็บอกไม่ได้คุณต้องไปเอาผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองว่าคุณเป็นคนไทยขอประทานโทษผม30กว่านะครับผมมีบัตรประชาชนที่เขตพระโขนงผมมีหนังสือจากผอ.พระโขนงเนี่ยเอามาให้คุณแล้วเดี๋ยวท่านจะส่งตัวจริงไหมคุณไม่ได้นี่เป็นชายแดนถ้าผมก็ต้องขับไปผู้ใหญ่บ้านออกไปหาของป่าในป่าชุมชนกลับมาบอกผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ครับเดี๋ยวจะโทรมาหาท่านแล้วก็ให้ทำให้ผมก่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านจะมาเซ็นให้ท่านครับผมเรียกเขาท่านด้วยนะไม่ได้คุณต้องไปเอาถ้างั้นเขาไม่เรียกผมคุณเลยถ้างั้นก็ไปเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาผมก็ขับรถไปแบบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปไม่อยู่ครับก็ไปหาของป่าเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยถามว่าไปไหนทำอะไรผมก็กลับบอกไม่อยู่ครับถ้าไม่อยู่ก็ทำไม่ได้แล้วผมรายงานมาตอนนั้นผมจัดรายการที่นี่กรุงเทพอยู่วันนั้นเป็นวันจันทร์แล้วผมว่าคุณเปิดวันจันทร์เย็นวันจันทร์ผมต้องกลับเพราะวันอังคารผมต้องไปบันทึกเทปแล้วก็บอกไม่ได้ก็ต้องมาว่างเมื่อไหร่ก็มาใหม่อย่างเงี้ยพี่เก่งทำไมยากจังเลยแต่ว่าตีคนนี้อายุ19เข้ามาแล้วมีบัตรประชาชนชาติพันธุ์ได้บัตรประชาชนสีชมพูก็คือไม่ใช่บัตรประชาชนไทยแต่ว่าขึ้นต้นด้วยหมายเลข6หรือหมายเลข00มี13หลักเหมือนกันสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ตั้งแต่2ปีไปถึง10ปีทำงานได้เปิดบัญชีธนาคารได้สมัครงานได้เมื่อสมัครงานได้แล้วควบคู่กันไปคุณก็ไปต่ออายุบัตรสีชมพูนี้ได้เรื่อยๆแต่ว่าสรุปแล้วเขาก็ย้ายไปย้ายมาแต่ว่าเป็นชาติพันธุ์ไปอยู่ในทะเบียนบ้านของที่สอยดาที่เชียงใหม่แล้วก็มีการมาแจ้งขอดูใบเกิดก็ต้องไปสืบตามสัญชาติที่เกิดอีกใช่ไหมไปได้เชื้อสัญชาติที่เกิดเมื่อเกิดอยู่แถวฝั่งทนอะไรนี่ก็เลยมากลับกลายมาว่ามีบัตรอะไรไม่รู้หลายบัตรเลยตรงเนี้ยอยากจะหารายละเอียดตรงนี้ว่าที่เหตุที่เขาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะคุณต้องหาต้นเหตุก่อนว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาถึงจะรู้ว่าเขาทำงานอะไรถึงมาเช่าบ้านอยู่พัทยาได้แล้วเขามีเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเขาไปรู้จักกับปืนพวกนี้ได้ยังไงจะไปหาปืนพวกที่อยู่ในครอบครองได้ยังไงถ้าไม่รู้จักคนมีสีแล้วใครจะหาปืนพวกนี้เขาได้เขาขายกันตามอินเทอร์เน็ตหรือไงคุณก็ต้องไปจับอินเทอร์เน็ตอีกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่มันก็มา3วันแล้วนะแล้วก็มาบอกด้วยว่าจำไหมตำรวจเราจับได้จริงๆไม่ใช่ตำรวจจับได้มันเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่อ
1: ุบัติเหตุใช่เหมือนไทยเหมือนไทยนี่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่หนิงเจอเพราะอุบัติเหตุทุกที
0: ส่งมาว่าเขาก่อนที่จะยึดสถานทูตแถวซอยหลังที่สี่แล้วยึดไม่ได้
1: ใช่นั่นก็เจออุบัติเหตุ
0: แถวแถวเพลินจิตเนี่ยถ้าเปิดมันสามารถจะไปถึงประตูน้ำได้แล้วเปิดได้แต่มันก็มาเจอความซะก่อน
1: ต
0: ำรวจไปเจอมีคนตายอยู่ในนั้นซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เกิดเหตุคราวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มี C4 อยู่ในรถมีแต่ปืนซึ่งตอนนี้มาสืบสวนแล้วก็ทำเป็นลืมเรื่องกำเนิดของไอ้ตีคนนี
1: ้
0: ตัวคุณเฉินซีโฟเนี่ย
1: เขาอาจจะกำลังสืบในเชิงลับเพราะว่าอาจจะกำลังย้ายเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้มงวดกับพี่หนิงไปอยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อให้เข้มงวดมากขึ้น
0: โอ้ย มันที่เข้มงวดป่านนี้เกษียณไปแล้วไม่ต้องไปหาหรอกผมไม่ได้มาลองขอความเป็นธรรมอะไรผมก็จัดการผมไปได้จนผมมีแล้วก็ขึ้นโอน้ำร้อนเนี่ยตอนนี้ผมก็มีบัตรประชาชนตลอดชีพแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนแล้วผมเพียงแต่มาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนไทยทำอะไรถูกต้องเนี่ย
1: ยากเย็น
0: แต่อาตีเนี่ย19มาอยู่เนี่ยได้บัตรสีชมพูแล้วแล้วก็เข้ามาอยู่จนกระทั่งอยู่ที่ดีกว่าเราอีกอยู่พัทยาด้วยซ้ำแล้วก็ครอบครองพวกครอบครอง
1: สังหาด้วย
0: ที่มันแบบเป็นของหนักเลยแล้วก็ซีโฟอะไรอย่างเงี้ยไอสิ่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีหลังแต่อยากจะรู้คนเราเนี่ยจะรู้เนี่ยผมต้องอยากรู้เริ่มต้นก่อนผมไม่อยากไปรู้หรอกไอตอนที่มาเจอกันตอนจบเนี่ยคืออยากจะรู้ถ้าเริ่มต้นมันไม่มีแบบนี้ได้มันจะได้เป็นบทเรียนไงว่าเข้าไปดูคนจีนทั้งหมดคนต่างด้าวไม่ใช่แค่คนจีนนะ
1: ใช่ทุกเชื้อชาติค่ะ
0: ทั้งหมดเลยตอนนี้ประเทศไทยเราจะถูกกืนกินโดยต่างประเทศหมดแล้วแล้วก็จะแบ่งเป็นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นไปทั่วประเทศอีกหน่อยจะหาคนไทยไม่ค่อยเจอราตรีสวัสดีกว่ากับไว้อาทิตย์หน้าเราค่อยคุยกัน
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยแบบนิรุตค่ะขอบคุณนะคะพี่หนิงค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ช่วงนี้นะคะพักสักครู่ค่ะให้คุณผู้ฟังไปคิดกันว่าเอ๊ะเราจะหาคำตอบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาติดตามบอกเล่ากันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
5: ้บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
6: ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะเรื่องสินค้าส่งออกเองเนี่ยที่จะต้องมีผลไม้นะคะก็คือระบุแหล่งที่มาของฟาร์มแหล่งที่ปลูกแล้วก็ผู้ส่งออกก็ต้องมีมาตรฐานโดยพนันจีต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยนะคะ GMP GAP ก็เป็นเรื่องจำเป็นคุณผู้ฟังก็คงค้นข้อมูลกันได้แต่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ก็คือเราจะช่วยอย่างไรให้ถูกจุดและทั่วถึงนะคะเพราะว่าเชื่อว่าปัญหาผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีตามมาอีกแน่นอนในทุกๆจังหวัดค่ะตอนนี้มาฟังข่าวดีของบอกเล่า965กันนะคะช็อปมาเนียค่ะจัดสินค้าให้คุณผู้ฟังช่วยดับร้อนบางบ้านนี่ฝนตกแต่ก็ร้อนนะคะร้อนมากๆเพราะฉะนั้นพัดลมธรรมดาเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ก็เลยเสนอคูลพลัสค่ะคูลพลัสรุ่น AV 5146คูลพลัสรุ่น AV 5146จะช่วยลดความร้อนได้ถึง3หรือ4องศาเย็นชื่นใจนะคะมีช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับมีระบบสายหน้าซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์เป็นมินิมอลสีขาวแล้วก็มีแบบสีเทาด้วยค่ะคุณสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะย้ายไปห้องนอนห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะเพราะมีล้อแล้วก็มั่นใจในการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะคูลพลัสดูแลคุณได้ค่ะสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆราคา 1,190 บาทรับไปเลยนะคะรับประกันมีแถมคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะโทรศัพท์สอบถามและสั่งจองสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็คือคูลพลัสรุ่น AV 5146นะคะมาเรื่องที่ดิฉันอยากฝากบอกคุณผู้ฟังก็คือวันนี้นะคะ12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล International Nurse Day ค่ะก็สภากาชาดไทยก็ฝากให้คุณผู้ฟัง ได้ให้กำลังใจพยาบาลของเรากันนะคะทำงานหนักกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีข่าวดีๆจะมาบอกเล่ากันค่ะจากสภากาชาดไทยชวนวิ่งข้าม4สะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะคะวิ่งข้ามสะพานตรงถนนพระราม3แต่สภากาชาดไทยชวนวิ่งข้าม4สะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเป็นบางกอกดับเบิลบริดจ์ฮาล์ฟมาราธอน for Red Cross 2026เลือกได้4ระยะ21กิโล10กิโล7กิโลเมตรและ2กิโลเมตรค่ะมีเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึกกับบิ๊บทุกระยะค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเขาจะวิ่งกันวันที่5กรกฎาคมนะคะหอประชุมกองทัพเรือค่ะจัดวิ่งไปสตาร์ทกันที่หอประชุมกองทัพเรือเพราะฉะนั้นเข้าไปสมัครที่ iredcross.org นะคะ www.iredcross ก็คือเครื่องหมายกาชาดสีแดงนะคะ redcross.org ค่ะก็ชวนกันวิ่งเพื่อรายได้หลังค่าใช้จ่ายเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็เรื่องให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเรื่องราววันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองดูว่าในโลกปัจจุบันที่ทำธุรกิจทำอาชีพอยู่ตอนนี้นะคะมีข่าวบริษัทที่ทำด้านดิจิทัลออนไลน์เนี่ยเมตาปลดพนักงาน 8,000 คน Oracle ปลด 30,000 คนนะฮะ Microsoft ปลดอีกหลายพันคนเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารเองเนี่ยอาจจะต้องคุยกับลูกหลานว่าจะเรียนอะไรเพื่อให้ได้มีงานทำเทรนในปีนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ฟังติดตามคลื่นความคิดค่ะเดือนหน้าเราจะมีโปรแกรมช่วย SME นะคะเราจะมีโปรแกรมช่วย SME ต้องรอดในรายการของคลื่นความคิดนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะมีรูปแบบรายการออนไลน์ใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามรับชมกันเป็นประจำรายการออนไลน์ตอนนี้ของเราก็มีนะคะทุกเย็นวันจันทร์ก็จะมีรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆวันอังคารนะคะเราก็จะมีรายการวันพุธก็จะเป็นคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าวันพฤหัสบดีคุยอย่างเสือวันศุกร์ก็เป็นในบริบทของดร.สมเกียรตินะคะแล้วก็วันเสาร์จะรายการ CEO Cozy ค่ะเพราะฉะนั้นรายการออนไลน์ของเรานะคะคลื่นความคิดเราก็ไปเพิ่มเติมกันในช่อง YouTube เป็นทั้งพอดแคสต์แล้วก็เป็นทั้งรายการบนภาพถ่ายคลิปเป็นการตัดต่อลงพื้นที่ CEO Cozy ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากให้คุณผู้ฟังไปติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากให้เราเชิญ CEO ท่านไหนมาทำ Cozy ให้แจ้งมาได้ค่ะที่ LINE @thinkingradio ส่วนกิจกรรมที่จะลงพื้นที่นะคะไปช่วยเกษตรกรช่วยทุเรียนชุมพรกันก็เต็มแล้วให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวที่จะพร้อมเดินทางกับเราวันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วค่ะเจอกับอาจารย์ประสานมาเล็กพิทักษ์ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งมีแขกรับเชิญจะมาบอกเล่ากันในช่วง3ทุ่มวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2 ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นนะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันหยุดของท่านผู้ฟังเป็นจำนวนมากครับยกเป็นคนที่ไม่มีวันหยุดหรือหยุดทุกวันอย่างผมผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับวันนี้วันพุธที่13 พฤษภาคม 2569แรม12 ค่ำเดือน 6ปีมะเมียวันที่75ของสงครามอเมริกาอิสราเอลรบกับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคืออารยธรรมเปอร์เซียกำลังจะเอาอารยธรรมเปอร์เซียย้อนกลับไปสู่ยุคหินหรือเอานรกไปลงที่อิหร่านอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ยังเลยนะครับยังงอแงกันอยู่แล้วก็อิหร่านก็ยัง ถือไพ่เหนือกว่าต่อรองไปเรื่อยๆไม่รับก็เลิกรบเลิกรบกันจริงๆก็หยุดอย่างถาวรนะครับวันนี้ดอนัลด์ทรัมป์คงจะไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าแกกำลังจะไปคุยกับสีจิ้นผิงที่เมืองจีนแกก็อาจจะพูดอะไรโวเปโวยวายอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่วันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลของพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยที่เป็นเกษตรกรทำไร่ทำนาปลูกพืชผลอะไรต่างๆนะครับวันนี้ที่จริงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับวันพืชมงคลเมื่อวานมีพระราชพิธีชื่อพืชมงคลแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นมีจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญคือมันมีสองพระราชพิธีนะตั้งแต่เริ่มมีการใส่ใจการเกษตรพระเจ้าแผ่นดินลงไถนาเอ๋วตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเมืองจีนก็มีทางอินเดียก็มีที่พระเจ้าแผ่นดินใส่ใจอาชีพเกษตรแล้วก็ลงทำพิธีเรียกขวัญมาสู่ผู้คนเกษตรกรบ้านเราก็เรียกว่าพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันก่อนแล้วก็มาแรกนาขันแรกนาขวัญในวันนี้โทษทีครับพระราชพิธีพืชมงคลเอาใหม่ครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ12พฤษภาคมเนี่ยเป็นพระราชพิธีพืชมงคลส่วนวันนี้ที่สนามหลวงก็จรดพระนางคันแรกนาขวัญก็คือทำขวัญแรกเริ่มฤดูที่เนี่ยฝนกำลังจะมาแล้วล่ะนะค่อยๆมานิดมาหน่อยเดี๋ยวประมาณอีกสักอาทิตย์นึงก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่กรมอุตุนิยมวิทยาท่านจะกำหนดว่าอย่างเป็นทางการถ้าฝนตกติดต่อกันทั้ง3วัน5วันในปริมาณที่เหมาะสมเช่น5หรือ10มิลลิเมตรไปดูเงื่อนไขของกรมนะครับแล้วมันต่อเนื่องยาวถึง 4-5 วันประมาณนั้นเขาจะประมวลดูว่าอันนี้ประกาศเป็นการเริ่มฤดูฝนอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพายุฤดูร้อนอยู่นะหมายว่าช่วงปลายหน้าร้อนจะมีพายุแบบโฉงฉางมาแบบไม่พูดคุยกันแบบไม่รู้เรื่องคือเทวดาก็เมตตาเราเยอะนะครับยังไม่ถึงฤดูฝนท่านก็เอาฟ้ามาให้นะครับฝนแถมนิดหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในช่วงอย่างวันนี้นะครับ13พฤษภาคมที่ต่อมาจากวันพระราชพิธีพืชมงคลเมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจรดพระนางคันก็คือการจรดคันไถนะหรือพานไถไถที่ทำนานะสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10เป็นพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์จะเสด็จจังหวัดผมนะครับสุพรรณบุรีเป็นประจำไปหว่านนาภาพนี้อาจจะเป็นภาพเก่าๆถ้าคนมาก็จะเจอคนสุพรรณก็จะโอ้ยชื่นชอบนะแล้วก็จะไปร่วมการหว่านนาของการทำนาของพระบรมนะแล้วก็เก็บพันข้าวอะไรต่างๆที่ได้มาไว้เป็นขวัญถุงประมาณนั้นอันนั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยของไทยก็จะมีพระราชพิธีอย่างนี้นะครับคือเมื่อวานนี้พระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีราชพิธีพืชมงคลที่วัดพระแก้วส่วนวันนี้ตั้งแต่7โมงเช้าไปต้นไปเดี๋ยวจบรายการโลกยามเช้าสักชั่วโมงเวลาได้เลิกได้ชัยนะครับ17นาฬิกาโทษที7นาฬิกา7นาฬิกา19นาทีเห็นเลข0เป็นเลข7 7นาฬิกาคือเช้านี้นะครับพญาแรกนาก็จะขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็เดินนำขบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์คือแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพิธีพราหมณ์พญาแรกนาก็ตั้งสัตยาธิษฐานเหยียบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมก็จะมีการทำนายว่าผ้านุ่งเป็นยังไงพระโคกินอะไรเมาหรือไม่เมากินข้าวกินข้าวโพดกินหญ้าหรือว่ากินเหล้าอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของวัวนะหรือพระโคนะพระบาทสมเด็จพระโคทั้งสองตัวนะครับ เขาเรียกว่าไงล่ะทั้งสองโคแหละนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตอน8โมงเช้า8โมงครึ่งนะครับเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาก็จะเสด็จพระชำเนินไปโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปพระพาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นฤกษ์เวลานี้ก็อยู่ระหว่าง 8:09 น.ถึง 8:39 น.นะครับท่านผู้ฟังที่มีโอกาสอยู่ใกล้ๆหรือเดินทางไปได้ก็ไปที่สนามหลวงเลยนะครับไปร่วมพระราชพิธีแล้วก็รอว่าพญาแรกนาท่านจะเสียงทายโคเสียงทายโคพญาแรกนาแล้วเทพีจากกระทรวงเกษตรจะสวยไหมเนี่ยมันก็สวยทุกปีแหละครับแหมต้องคัดเลือกกันอย่างดีนะครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็จะอธิบายไว้นะผมอ่านจากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรแล้วกันนะครับว่าเป็นพระราชพิธีรวมกันเมื่อกี้จะพยากรณ์อากาศว่าฝนมีอีก14 15 16 17 18นะครับพี่น้องชาวนาทั้งหลายก็เตรียมหรือเกษตรกรนะครับสำหรับผมนี่เตรียมเครื่องตัดหญ้ามันขึ้นเร็วมากฝนตกทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับ14ถึง18เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งที่ยังไม่เข้าหน้าฝนยังเป็นทางการภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เจอหมดนะครับหนักและหนักมากแต่บางแห่งเพราะฉะนั้นทำใจให้สบายแล้วท่านอาจจะเป็นบางแห่งก็ได้นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้สำหรับพูดง่ายคือลมมาจากทะเลอันดามันนะครับถ้าลมใต้ก็มาทางอ่าวไทยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็ทะเลอันดามันแล้วจะมีตะวันออกเฉียงใต้มาอีกนะครับก็อ่าวไทยนะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าจะมีฝนเป็นอย่างนั้นเพราะมันก็เหมาะที่จะอุ่นเครื่องหรือเปียกเครื่องก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้าสู่พระราชพิธีเมื่อวานพฤชมงคลวันนี้จะรดพระนางคันแรกนาขวัญอันนี้ผมแปลภาพมาจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งของกรมศิลปากรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหนังสือที่พิมพ์เมื่อปี2565ท่านดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมโชคดีแล้วไปได้ดาวน์โหลดมานะครับแต่ก็โชคร้ายที่มันเป็นไฟล์อยากได้หนังสือเป็นเล่มนะครับทางท่านอธิบดีฟังอยู่ส่งให้ผมสักเล่มหนึ่งนะครับซื้อก็ได้นะครับที่จริงที่ซื้อหนังสือกรมศิลป์ต้องไปที่หลังหอสมุดแห่งชาติถ้าผมไม่มีโอกาสไปนะครับเมื่อก่อนนี้กรมศิลป์ก็จะให้หนังสือเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่อยากได้อะไรที่มันเป็นหนังสืออยากซื้อนะครับไม่ใช่ขอฟรีก็คงจะต้องเช็คที่กรมศิลป์ว่าขายไหมนะครับก็พิมพ์แค่พันเล่มหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญการเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันกรมศิลปากรพิมพ์แค่พันเล่ม2565ถ้าจะบ่นก็คือว่ามันก็ไม่เหลือขายสินะครับพันเล่มมันก็แจกส่วนราชการนะห้องสมุดโรงเรียนนี่ไม่พอเลยโรงเรียนประเทศไทยมีตั้ง 3-4 หมื่นโรงมันต้องพิมพ์ขายผมก็บ่นตลอดชีวิตเลยว่าหนังสือดีๆทำไมชอบแจกอยากซื้อนะครับ200ก็ซื้อนะครับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังตอนหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้จะขอมาพูดถึงประวัติความเป็นมาโดยอาศัยข้อมูลของกระทรวงเกษตรสักหน่อยหนึ่งก่อนว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับคือพืชมงคลผ่านไปแล้วแต่ว่าจริงเราก็จะเรียกรวมกันนะครับทั้งสองวันเนี่ยว่าเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสองพิธีรวมกันหรือชาวบ้านจะเรียกธรรมดาก็ว่าเป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับก็เป็นสองพิธีรวมกันตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรพืชมงคลเนี่ยเป็นพิธีสงฆ์เมื่อวานท่านจะเห็นภาพแล้วนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเสด็จวัดพระแก้วมันวันแรกที่วัดพระแก้วนะครับส่วนวันนี้จรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีนะครับตอนนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองแต่ว่าเป็นเพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นพอถึงสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยสุโขทัย ทรงจำศีลเงียบ3วันแล้วจะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ตลอดมาจนถึงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการประกอบพระราชพิธีมาตั้งแต่รัชกาลที่1ผู้ทำการแรกนานะครับไม่ใช่รอลิงนะครับรอเรือแรกนาก็คือนาไถนาครั้งแรกเปลี่ยนเป็นเจ้าพญาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชกาลที่3ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นนะราชพิธีต่างๆทุกพิธีนะดังนั้นพิธีพราหมณ์ก็เลยต้องมีพิธีสงฆ์ก็มีพระราชพิธีสงฆ์ที่เรียกว่าพฤชมงคลเย็นวานนะครับจึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่บัดนั้นมานะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4พฤชมงคลนี่เริ่มรัชกาลที่4แรกนาขวัญนี่เริ่มตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สุโขทัยเลยมาก็รวมกันกับพิธีจรดพระนางคันวันนี้พฤชมงคลเมื่อวานเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีนี้เมื่อก่อนผมก็จะมันไม่วิทยาศาสตร์เรามีความไม่วิทยาศาสตร์นะพระโคกินเหล้าพระโคกินหญ้าพระโคนางอะไรล่ะเทพีแรกดาเธอก็สวยนุ่งผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็หรือว่าพญาแรกนาเสียงทายนุ่งผ้านุ่งอะไรหาบมายังไงหน้าตาเป็นยังไงทุกคนก็จะมองดูแล้วพอเสียงทายว่าปีนี้น้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลปีนี้น้ำมากนาในที่ดอนจะได้ผลเวลาเราเริ่มชักจะรู้มากตอนเราเป็นวัยรุ่นมันก็ใช่สิครับไม่ใช่เราไปวกวนอย่างนั้นตามภาษาคนอยากลองของเพราะเราเป็นหนุ่มวัยรุ่นใช่ไหมก่อนถ้าฝนมากนาที่ดอนมันก็ดีอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงแล้วพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เรียกขวัญเอ๋ยขวัญข้าวจงมานะน้ำข้าวให้มันพอดิบพอดีแล้วก็จะได้เกิดกำลังใจส่วนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอุตุนิยมวิทยาโลกมันทันสมัยแล้วนะครับพระเจ้าแผ่นดินเราก็ทันสมัยพระราชินีก็ทันสมัยพิธีนี้จึงเป็นพิธีให้ขวัญและกำลังใจไม่ว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงมันจะมีความดีออกมาจากธรรมชาตินั้นพระเจ้าอยู่หัวก็จึงจะเล่าให้ฟังด้วยผ่านการเสียงทายปัจจุบันนี้รัฐบาลกับพระเจ้าอยู่หัวก็จะต้องร่วมกันทำให้มีขวัญกำลังใจแก่ประสบนิกรชาวไร่ชาวนาน้ำมากอย่าพะวงเราจะทำเสียบโมเดลกันไม่ให้น้ำท่วมลุ่มน้ำยนลุ่มน้ำยมตอนล่างแต่รัฐบาล3ปีไม่ได้ทำนะครับตอนนี้น้ำท่วมทางเหนือเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพิธีนี้ก็จะเป็นพิธีที่ทำให้เรามานั่งคิดว่าวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์แต่โบราณบวกกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและการเมืองที่ผันผวนต้องถือวันนี้เป็นวันที่ย้อนรำลึกถึงความล้มเหลวในการไม่ทำโครงสร้างทางการชลประทานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยากทำแต่มันไม่มีตังค์จำได้นะครับเล่าให้ฟังแล้วในสมัยก่อนเขื่อนชัยนาทเนี่ยออกแบบอย่างดีเขื่อนเจ้าพระยาแต่ไม่มีตังค์ก็ทำได้แค่คลองรังสิตมันไหนจะปัญหาชายแดนปัญหาฝรั่งเศสกับไทยอะไรพวกนี้นะครับมันประเทศไทยเนี่ยไม่มีการระดมสรรพกำลังทำโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรทั้งแต่ถนนรถไฟนี่กำลังอยากจะสร้างถนนขนของให้ต่างชาติจากฝั่งอันดามันไปทางอ่าวไทยอีกจะสร้างถนนแทนที่จะสร้างคลองเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันที่เราสมควรจะได้บ่นต่ออีกนิดหนึ่งนะครับการแลกนาเนี่ยกลับมาที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรการแลกนาที่ต้องเป็นคือในหนังสือพระราชพิธี12เดือนของรัชกาลที่5เนี่ยบางตอนถูกอ้างไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับวันนี้ผมจะมาหนังสือเล่มนั้นมานั่งอ่านเดี๋ยวจะยาวไปการแรกนาที่ต้องเป็นธุระนี่จากหนังสือพระราชพิธี12เดือนนะซึ่งเขียนไว้เพียง11เดือนเดือนที่12ไม่ได้เขียนไม่ได้พระราชนิพนธ์ การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้ใจหมั่นในการหมั่นนะใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิจะมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานและความสัตย์เป็นที่ตั้งการทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยครับเอาเฉพาะอ้างจากพระราชพิธี12เดือนคือพระราชพิธีรัชกาลที่5เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เด็กวัยรุ่นอย่างผมสมัยก่อนก็ประเภทบอกว่าเอ้ยมันไม่วิทยาศาสตร์พอเราเริ่มจะรู้มากนะเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยหรือมัธยมปลายอันนี้มันเชยเลยครับเข้าใจแล้วนะครับว่าทุกอย่างอธิบายให้เกิดพลังใจค้นหาเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะธรรมชาติแต่ต้องมีกำลังใจเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ในวันนี้ไม่ว่าพระโคจะเสี่ยงทายพระโคกินอะไรนะครับจะอะไรล่ะเสี่ยงทายเรื่องพานุ่งก็ดีอะไรพวกนี้นะครับหลายอย่างผมก็จะพูดเยอะก็คือว่ามันจะออกมาในทำนองที่คิดเป็นบวกแล้วก็สร้างพลังใจถ้าเกิดมีแรงรบมาจากฝนมั่งอะไรมั่งมันก็จะมีทางออกเพราะว่าการเสี่ยงทายทุกครั้งมันจะมีกำลังใจและบอกเป็นทางบวกเสมอครับผมจะกลับไปที่หนังสือเล่มนี้นะครับที่ขึ้นจอมานานนะครับคือหนังสือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญการเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นหนังสือของกรมศิลปากรพิมพ์เมื่อปี2565อย่างที่ผมบ่นนะครับท่านก็พิมพ์แค่พันเล่มเราก็คงไม่มีทันได้ก็จะอยู่กับบุคคลสำคัญที่วางจริงนะครับบุคคลสำคัญทั้งหลายก็จะได้เสร็จแล้วเขาก็ไม่อ่านนะไอ้คนอยากอ่านที่จริงผมก็ได้คือผมได้จากเว็บไซต์นะครับฉะนั้นผมก็สามารถอ่านได้เป็นไฟล์PDF ท่านผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดเอาได้ค้นเอานะครับหนังสือชื่อพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญการเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันมีคำอธิบายเยอะแยะรวมทั้งภาพสวยๆนะเนี่ยภาพจิตรกรรมฝาผนังในอดีตเนี่ยพระราชพิธีเก่าๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินถ่ายหน้าเองเห็นป่ะครับในภาพเหล่านี้แล้วก็ภาพนี้ใครจะไปรู้ว่าผมอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่อยู่ครับเพราะว่าภาพนี้22เมษายน2474ครับผมยังไม่เกิดประชาชนกำลังเก็บเมล็ดข้าวเปลือกภายในมณฑลพิธีภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่22เมษายนปีโน้นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับนั่นคือปี2474สมัยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นภาพจากหอสมุดแห่งชาติสำนักหอจดหมายเหตุพอเห็นภาพนี้จากหนังสือของกรมศิลปากรที่ผมว่าเนี่ยครับเนี่ยภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอาจจะคลาสสิกสวยงามนะลุ่มลึกในหัวใจของผู้รักประวัติศาสตร์และวรรณกรรมศิลปกรรมจิตรกรรมไทยภาพนี้นึกถึงตัวเองสมัยเข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือเพราะว่าพอถึงวันแรกนาขวัญจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพระเจ้าแผ่นดินไถนาตอนนี้ก็จะเป็นอธิบดีเป็นคนไถนานะครับก็ พอไถนาเสร็จเนี่ยพวกเราก็จะจำได้ว่าครูก็บอกพ่อแม่ก็บอกโอ้วันนี้เป็นวันมงคลเพราะที่บ้านผมก็ทำนา5 6ตีซะว่าไม่ถึง10ไร่นะครับทำนาได้บ้างไม่ได้บ้างก็แก๊กๆผมก็เป็นลูกมือพ่อเราก็จะจำได้ว่าวันนี้โอ้โหถ้าใครอยู่กรุงเทพไปสนามหลวงแล้วก็ไปเก็บพันข้าวที่พระเจ้าอยู่หัววานนะคือในพิธีที่วานในพิธีนี้แล้วกันพญาแลกนานะครับวานในพิธีนี้แล้วพอพิธีเสร็จก็จบพิธีพวกเราก็จะต้องเฮลโลไปกวาดมันก็จะมีฝุ่นมีหญ้ามีอะไรที่สนามหลวงใส่กระเป๋าเอากลับบ้านอะไรประมาณทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ไปกรุงเทพได้ไปงานนี้พอผมไปอยู่กรุงเทพ2508นะครับก็มาเรียนหนังสือก็ที่วิทยาลัยครูจักรเกษมก็จำได้เลยเอาละนั่นเป็นปีแรกมาอยู่กรุงเทพเลยนะครับไปสนามหลวงไปเฝ้าพิธีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วพอวานนาอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สนามหลวงครับน้ำก็แห้งๆแล้วจบพิธีจบพระราชพิธีปุ๊บผู้คนทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยก็วิ่งกรูกันไปที่กลางสนามหลวงกวาดฝนมั่งดินมั่งหญ้ามั่งข้าวเปลือกมั่งที่หวานๆอยู่นั่นนะครับใส่กระเป๋าเกงได้1กระเป๋าเต็มๆไม่ได้มากครับเพราะคนเยอะมากเลยนะครับจำได้เลยภาพนี้จำได้ภาพนี้ในความทรงจำแต่ไม่ใช่ภาพที่ผมอยู่ในนั้นมันเกิดก่อนแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายภาพสมัยก่อนมันมีเซลฟี่ที่ไหนก็แต่จำได้ถึงวันนี้ทุกปีก็จะเล่าพอได้พันข้าวใส่กระเป๋าเกงปุ๊บกลับหอพักวิทยาลัยครูจักรเกษมแล้วถึงเวลาแล้วก็ไปสามแยกไฟฉายลุ่งขึ้นถัดมานะครับปิดเทอมหาจังหวะคือเปิดเทอมยังเรียนอยู่ฮะพอปิดเทอมแล้วก็เอาข้าวใส่กระเป๋าไม่เอาออกจากกระเป๋าเกงใส่ถุงไปเอาไปให้พ่อที่บ้านสามชุกสุพรรณบุรีแล้วครอบครัวผมก็มีพันข้าวเป็นขวัญถุงคือไม่ได้เอาไปหว่านจริงๆแล้วมันจะพอหรอกนะครับก็เอาไปผสมกับพันข้าวที่พ่อจะใช้หว่านเพราะเราต้องซื้อพันข้าวนะเอาได้ผสมคลุกๆเป็นสิริมงคลนะแค่กำมือเดียวนะครับพ่อก็จะเอาไว้บนหิ้งบูชาพระพุทธรูปที่บ้านหิ้งพระถึงเวลาซื้อพันธุ์ข้าวมาจะทำนาก็เอาไปผสมกันแล้วก็หว่านนี่ครับภาพนี้มันจึงย้อนอดีตได้แม้ว่าจะเป็นภาพเกิดก่อนผมนะครับก็จึงเป็นอย่างนี้นี่คือ เรื่องราวซึ่งจะอยู่อย่างละเอียดนะพระราชในหนังสือพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญการเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันมันจะมีหลายเรื่องอยู่นั้นเดี๋ยวผมขอพักให้ตรงเวลาซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยพักตรงเวลาท่านผู้ฟังจะทำกิจกรรมก็จะคอยเดี๋ยวค่อยกลับมาลงรายละเอียดสัก10นาที15นาทีถ้าพอทำได้นะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้วท่านผู้ฟังก็ไปดาวน์โหลดเอากรมศิลป์โอ้เดี๋ยวนี้กรมศิลป์ทันสมัยนะครับคือแกก็คงไม่อยากขายให้เรานะครับกลัวพิมพ์แล้วมันขายไม่ออกคนเดินไปซื้อลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่หารู้ไหมว่าคนเก่าๆอย่างเราชอบหนังสือกระดาษนั้นท่านดาวน์โหลดได้หนังสืออื่นๆอีกเยอะหนังสือเก่าๆนะครับกรมศิลป์เนี่ยทำดิจิทัลอีบุ๊กหรืออะไรพวกเนี้ยเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีเยอะแยะไปหมดเลยหลายเรื่องนะครับนั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าวันพระราชพิธีต่อเนื่องจากเมื่อวานถึงวันนี้นะครับพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเวลา 5:30 นาทีพอดีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
13: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:32 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าทางสมท 96.5 FM Facebook YouTube สดหรือว่าย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในเว็บไซต์ของ 96.5 ใน Facebook ก็ได้สดนะครับ 96.5 หลังชื่อโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมล นะครับในวันที่เป็นมงคลสำหรับคนไทยโดยพันยิ่งเกษตรกรไทยแล้วก็เกษตรกรน่าจะกดดันนายกรัฐมนตรีให้หยุดขับรถพุ่มพวงเพราะว่านี้แกขับรถพุ่มพวงคือรถที่เขาใส่พวกกับข้าวขายวิ่งเร่ไปตามซอยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงแล้วก็ขายไปตามซอยก็เป็นนวัตกรรมการตลาดของพ่อค้าไทยที่ชาวบ้านตามหมู่บ้านเขาออกไปตลาดลำบากหรืออะไรเงี้ยครับไม่มีเซเว่นหรือไม่มีพักก็เอากับข้าวใส่ถุงที่กะปิหอมกระเทียมอะไรก็แล้วแต่นะครับผักผลไม้ข้าวปลาอาหารสดแห้งแล้วก็ใส่เป็นถุงๆแล้วก็ห้อยมันก็เลยเป็นพุ่มเป็นพวงไม่ใช่รถของพุ่มพวงดวงจันทร์ท่านนายกก็คือนักการเมืองไทยก็ชอบเนี่ยเวลาเขาจัดพิธีกรรมให้มันดูแบบประชาสัมพันธ์ตลกๆก็ทำกันไอ้ทีบอกให้แก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้คะแนนตลอดชีวิตก็ไม่ทำจะไปกู้เงินทำถนนรับจ้างฝรั่งต่างชาติขนของจากฟากซ้ายไปฟากขวาแทนที่จะทำคลองประชาชนคุณอนุทินก็

ก็คือว่ามีบทนำอธิบายความหมายความเป็นมาของพิธีคติความเชื่อและบางส่วนก็อยู่ในเว็บไซต์กระทรวงเกษตรที่ผมอ่านไปนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อครึ่งที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในช่วงแรกของประเทศไทยจนถึงอยุธยาจนถึงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญสมัยอยุธยารูปแบบความเชื่อราชประเพณีการมีส่วนร่วมของประชาชนภาพสะท้อนจากสังคมแล้วก็พระราชพิธีพุทธมงคลสมัยรัตนโกสินทร์คือตั้งแต่โบราณมาถึงอยุธยาแล้วต่อมารัตนโกสินทร์รัชกาลที่5รัชกาลที่1ถึง4รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเอกสารแนบพูดง่ายคือเป็นหนังสือที่สมบูรณ์มากเรียกว่าค้นที่นี่เพราะเขาไปค้นมาให้แล้วเหมาะสำหรับทำความเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีนะครับผมจะอ่านบางตอนแบบนี้สักหน่อยนะครับความหมายของพระราชพิธีอันนี้อยู่ในหน้าแรกนะครับหน้าแรกหน้า19พระราชพิธีพืชมงคลหน้า11นะคือพระราชพิธีเสกเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเห็นไหมครับก็มันสองพระราชพิธีต่อเนื่องกันพืชมงคลแล้วก็จรดพระนางคันพระราชพิธีจรดพระนางคันหรือเรียกว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีที่ทำขึ้นเป็นขวัญเป็นสิริมงคลต่อการลงมือเพาะปลูกพืชของเกษตรกรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีที่สำคัญนำพระราชพิธีสำคัญสองพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในต่างช่วงเวลากันในอดีตมารวมกันคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพระราชพิธีพืชมงคลโดยสันนิษฐานว่าพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดขึ้นก่อนพระราชพิธีพืชมงคลเพราะจากหลักฐานเอกสารที่พบการกล่าวถึงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญคือกฎมณฑียนบานในกฎหมายตรา3ดวงซึ่งเป็นกฎหมายอยุธยาที่ระบุศักราชกฎหมายไว้ว่าบัญญัติขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อนหน้านี้อาจจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแต่ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพระราชพิธีพืชมงคลเกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิรินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับโปรดเกล้าให้เพิ่มพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์เข้ามารวมเข้ากับจรดพระนางคันก็เป็นชื่อรวมกันสองงานรวมกันอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตปัจจุบันและปรากฏหลักฐานที่สำคัญแสดงถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมและมีการมีส่วนสนับสนุนในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาก็จะมีภาพถ่ายเก่าๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างภาพหนึ่งครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือดาวน์โหลดดิจิทัล PDF file e-book ท่านผู้ฟังไปเอามาได้แล้วเอาภาพมาใช้บรรยายให้เด็กๆฟังที่โรงเรียนก็ได้หรือให้เด็กๆโหลดไปอ่านเองก็ได้สำหรับผมก็โหลดมาอ่านล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นกระตุกเพื่อท่านสนใจไปหาอ่านเองได้มากกว่าที่ผมจะทำแป๊บๆปั๊บๆในวันนี้15นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับก็จึงเป็นงานพระราชพิธีที่ทางกรมศิลปากรค้นคว้ามาหลากหลายมุมมองเมื่อกล่าวถึงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็จะต้องกล่าวถึงประเทศอื่นๆที่มีพระราชพิธีคล้ายคลึงกันหรืออาจจะส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยอารยธรรมที่สำคัญคืออารยธรรมจีนและอินเดียในอารยธรรมจีนพระเจ้าแผ่นดินก็ลงมือไถนาเองเป็นครั้งแรกดังความในเรื่องพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนางคันพระเทพรัชกาลที่5ความว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นนี่จะไม่มีไม่แต่กูออกเสียงยาวเป็นสระเอปอปลานอนหนูเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ดังที่อ้างเมื่อกี้นี้ในเว็บไซต์กระทรวงเกษตรส่วนในอารยธรรมอินเดียปรากฏประเพณีแรกนาอยู่ในรามายณะกล่าวว่าเรามาคิด

จริงเรื่องรามเกียรตินะครับคือตามมาเลยนะกล่าวว่าพระเจ้าชนกแห่งมิถิลานครหรือพระมหาชนกแห่งมิถิลานครทรงพบนางสีดาขณะที่ทรงแรกนามอีกทั้งในพุทธประวัติก็กล่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญขณะที่พระกุมารสิทธัตถะประทับรออยู่ที่ใต้ต้นว่าดังจะพบเห็นได้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับอันนี้เป็นภาพโบราณท่านก็ไปดูพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วกันนะครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระนครเรื่องพุทธประวัติตอนดังกล่าวนี้นะแต่ทั้งนี้อาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญซึ่งจะมีหนังสือเล่มหนึ่งดาวน์โหลดคลิกปุ๊บก็เชิญนะครับท่านก็อธิบายไว้ผมเอาคร่าวๆนะครับไม่ได้อ่านสองเล่มเดี๋ยวจะไปแต่ท่านจะดาวน์โหลดหนังสือของอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญก็ได้ซึ่งท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนดังกล่าวว่าไม่ใช่พระราชพิธีแรกนาขวัญโดยพุทธประวัติตอนนี้ในภาษาบาลีเรียกพิธีกรรมนี้ว่าวัปปะมงคลเพราะแหวนแหวนอังกาดปอปลาแล้วก็ปอปลาไม่มีสะอาดนะครับแล้วก็มงคลคำว่าวัปปะแปลว่าหวานตรงกับคำว่าวาปยะในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าพึ่งหวานเมล็ดพันธุ์หรือพึ่งเพาะปลูกพิธีวัปปะมงคลนี้จึงเป็นพิธีที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกับพระราชพิธีแรกนาขวัญคือเป็นพิธีที่เชื่อว่าจะทำให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์แต่ไม่ใช่แรกนาขวัญเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องขวัญคือเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายนิดนะครับขวัญไม่ใช่วิญญาณเอางี้แล้วกันนะครับถ้าอ่านไปนะครับผมก็อธิบายสั้นๆเท่าที่ผมจำมาแล้วกันคือเรื่องขวัญเนี่ยมันอยู่กับตัวมนุษย์ตัวเราตลอดไปแต่ถ้าจิตวิญญาณเราตายแล้วเราก็จะมีวิญญาณครับเนี่ยแต่ขวัญเนี่ยบางทีขวัญหายกระเจิดกระเจิงก็เรียกขวัญมาไม่สบายใจคุณอนุทินไม่ดูแลเรื่องแหล่งน้ำหรือว่ายังทำแผนตามกรมชลประทานเสนอแล้วไม่ทำกันตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงก็ไม่ทำชาวบ้านก็ขวัญเสียทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็กลัวน้ำจะท่วมนี่ท่วมอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าขวัญครับนี่ผมอธิบายเพิ่มเติมด้วยอารมณ์ทางการเมืองนิดหน่อยขออภัยด้วยท่านนายกนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวท่านจะทำนะโครงสร้างพื้นฐานทางการชลประทานให้จงได้ไม่มีใครทำมาอย่างจริงจังเป็นระบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่ 5รัชกาลที่ 5ก็อยากจะทำให้ครบแต่มันไม่มีตังค์ขบวนแล้วไงมันตอนเนี้ยไม่ใช่ภาระของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ผู้ปกครองประเทศโดยตรงเหมือนรัฐบาลเราเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นผู้ให้กำลังใจเราในวันนี้แหละนะครับแต่จะบอกให้ตัดงบประมาณมาทำคลองทำแหล่งเก็บน้ำเสร็จทำสะเอียดโมเดลอย่างที่ผมแบบประเภทฝันมาตลอด3 ปีนะครับว่าเขาก็ไม่ทำกันนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็สั่งไม่ได้นั่นคุณอนุทินถ้ามีลูกน้องฟังอยู่แอบกระซิบก้าวนายบอกว่าหยุดขับรถผู้พวงแล้วลองดูซิว่าชื่อเสียงของพรรคภูมิใจไทยมันจะยิ่งใหญ่กึกก้องไปตลอด50 ปีเพราะว่าทำโครงสร้างพื้นฐานทางชลประทานนะลุงตู่ทำทางรถไฟความเร็วสูงผมว่าไม่มีผลอะไรกับชีวิตผมนะครับผมไม่รีบไปไหนแล้วรถไฟมันเร็วเกินไปผมต้องการนั่งรถแบบหวานเย็นนะครับเอาละครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ท่านเห็นนะครับประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยไม่นับเมืองจีนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้อธิบายต่ออีกนิดหนึ่งนะย่อหน้าท้ายๆอันนี้น่าจะน่าสนใจคือว่าอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญสรุปว่าพิธีวัปปะมงคลที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบนั้นเป็นพิธีเก่าแก่ในความเชื่อแบบคัมภีร์พระเวทนะซึ่งเป็นต้นแบบของพราหมณ์ฮินดูเมื่อมีการรับอิทธิพลของพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วจึงมีการนำเอาพิธีวัปปะมงคลเข้ามาผสมผสานกับพิธีแรกนาขวัญก็ปรากฏเป็นร่องรอยจากคำว่าจรดพระนางคันโดยคำว่านางคันคำว่านางคันเนี่ยแปลว่าผานไถนาผอพึ่งสละอาลอลิงผานไถนาก็คือเรียกอะไรเหมือนถ้าเรามีรถไถไอ้ที่มันเป็นแผ่นๆเป็นจานคันไถนั่นก็เรียกว่าผ่านรถไถนานะครับถ้าตัวคันไถเองก็ไอ้น่าจะเป็นหัวคันไถกับที่มันโค้งๆออกมานะผมว่าประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่เคยไถนาจริงจังไถเล่นๆเกี่ยวข้าวเคยแบกข้าวเคยยาขี้ควายทำลานตากข้าวเคยอาบน้ำเคยกับโบกข้าวเคยเผาฟางหญ้าสนุกเลยนะครับเผาฟางข้าวเพราะว่าพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสนุกเผาฟางไม่มี PM 2.5 สมัยก่อนทุกคนก็เผากันหมด

0: ครับไม่มีใครเตือนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ควรทำแล้วนะครับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับไทยก็จะมีกัมพูชาพม่ามีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอยู่ปี2562สมเด็จพระบรมนาถณรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งกัมพูชาไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่จังหวัดตาแก้วปี62ตอนใต้ของพนมเปญปีนี้เดี๋ยวดูซิว่าเขมรเขาจะประกอบพิธียังไงนะครับมันก็พี่น้องกันแหละเขมรไทยลาวโปรดเกล้าให้ในตอนนั้นให้ในให้ผู้ว่าจังหวัดตาแก้วในอุจเพียทำหน้าที่พญาแรกนาภรรยาผู้ว่าก็ทำหน้าที่เป็นเพทีอันนี้เล่นเส้นในครอบครัวเลยนะไม่เอาสาวสวยในกรมนะครับก็มีผู้เข้าร่วมงานเยอะนะครับว่างั้นแล้วที่พม่าก็มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกสมัยก่อนนะครับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกสายนาด้วยพระองค์เองนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงถ้าเทียบกับสมัยของเราก็รัชกาลที่5พม่ามีก็จะมีอีกหลายที่นอกจากจีนแล้วเพราะฉะนั้นก็คร่าวๆเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ฟังอยากหารายละเอียดก็ไปอ่านเอาเป็นว่าเมื่อวานและวันนี้ขอให้เกษตรกรสร้างสมกำลังใจจากการที่เจ้าอยู่หัวพระราชินีพระองค์ปัจจุบันเนี่ยสร้างขวัญกำลังใจเรียกขวัญของชาวนาคืนมาต่อไปจะต้องไม่ต้องมีคนละครึ่ง plus อาจจะเป็นคนละครึ่ง plus plus plus ยกกำลัง20โดยเกษตรกรมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำชลประทานปุ๋ยตอนนี้จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยที่มาจากตะวันออกกลางนะซึ่งมันอาศัยพวกไฮโดรคาร์บอนก็พูดง่ายคือองค์ประกอบที่เกิดน้ำมันดิบมันก็จะมีเศษข้างเคียงพวกแร่ธาตุต่างๆมาทำปุ๋ย NPK ให้กับเราเนี่ยครับซึ่งถ้าเราปลูกเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าปลูกนิดๆหน่อยแปลง2แปลงอย่างผมก็ไม่เกี่ยวผมก็ทำดินใช้ใบไม้เน่าผุอะไรก็ได้นะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกคนมีขวัญและกำลังใจแล้วตามดูพระพิธีในวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าๆจบรายการไปสักชั่วโมงดูการถ่ายทอดสดกันแล้วกันแล้วก็ไปสู่โลกของความวุ่นวายชุลมุนของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดีกว่านะครับในเวลาที่เหลืออยู่คือว่าไอ้ผมก็นึกว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แกจะพาโขหรือว่าทรัมป์ always chicken out เพราะแกจะไปเมืองจีนวันนี้ตามเวลาในอเมริกาก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันพุธคือวันพรุ่งนี้ที่อเมริกาแต่วันนี้เป็นวันพุธไทยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เตรียมจะเดินทางไปจีนกล้าหาญที่จริงแกไปพบผู้นำสีจิ้นผิงของจีนประมาณ7ครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกตามที่ต่างๆในโลกนี้หลายที่นะครับมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของอาเจสซิร็อกเขาอธิบายละเอียดก็ไม่น่าตื่นเต้นหวาดกลัวอะไรแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปพบกันตอนที่หยุดยิงอยู่แล้วก็มีทะเลาะขัดแย้งปฏิเสธต่อว่ากันไปมาระหว่างข้อเสนอของอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันจะต้องไม่มีการยิงในช่วงนี้แหละนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะไปคุยกับสีจิ้นผิงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีข่าวตามมาเพราะว่าออกเดินทางไปจีนและพบกันจริงๆก็จะเป็นวันพุธตามเวลาในอเมริกานะครับแต่ปรากฏว่าก่อนไปแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือมีคนถามว่าตอนนี้อเมริกามีปัญหาค่าของชีพน้ำมันเริ่มจะไม่ได้ขาดแคลนเพราะตัวเองผลิตน้ำมันแต่ก็จริงก็ไม่ได้พอใช้นะครับต้องลงกลั่นก็ต้องใช้น้ำมันจากแคนาดาเพราะคุณภาพน้ำมันมันต่างกันแล้วก็น้ำมันที่อื่นนำเข้าอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมีปัญหาเยอะน้ำมันราคาแกลลอนละกว่า4ดอลลาร์เข้าไปแล้วนะหลังจากที่มันอยู่ที่ประมาณบวกลบ2ดอลลาร์กลายเป็น4เงินเฟ้อสูง 2.5 อเมริกาจะเจอปัญหาเศรษฐกิจยาวแน่นอนถ้าไม่ยุติสงครามอ่าวเปอร์เซียถ้าไม่เปิดช่องแคบพร้อมมุดแล้วถ้าไม่เปิดการบล็อกเขตหรือปิดปากอ่าวโอมานในตอนนี้ที่อเมริกาปิดอยู่ส่วนอิหร่านก็ช่วยปิดช่องแคบที่จริงอิหร่านแถลงแทบจะทุกวันว่าเราไม่ได้ปิดช่องแคบนะเราบริหารจัดการช่องแคบให้เรือที่เป็นมิตรผ่านได้บอกกับเราแล้วกันผ่านไปเลยไม่ได้เก็บตังค์ถ้าเป็นมิตรมากๆส่วนเป็นมิตรน้อยจะเก็บตังค์หรือไม่ไม่มีใครยืนยันว่าเก็บหรือไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับแต่เก็บได้ก็เป็นสิทธิอย่างที่ผมบอกแล้วตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็เลยกระทบอเมริกาไม่ได้แปลว่าตัวเองมีน้ำมันใช้แล้วพอไม่พอครับเพราะมันต้องใช้น้ำมันคุณภาพอีกแบบหนึ่งกับโรงกลั่นในอเมริกาที่รับน้ำมันจากแคนาดาเท่านั้น น้ำมันเท็กซัสครูดอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เพราะตอนนี้น้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงถึง 2.5 แล้วรัฐบาลก็ของงบประมาณทางการทหารของอเมริกานะครับจากข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์เช้าวันนี้บอกว่าใช้เงินไปแล้ว29,000 ล้านดอลลาร์ 29,000 ล้านดอลลาร์ในการสงครามครั้งนี้ตั้งแต่28 กุมภาพันธ์แล้วตอนนี้ของงบกระทรวงกลาโหมนะของงบประมาณอีกประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์นะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินมันเศรษฐกิจอเมริกากำลังย่ำแย่ถ้าไม่รีบหยุดแย่จริงๆแต่ประธานาธิบดีอเมริกาตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่บ่นเหมือนผมบ่นเมื่อกี้แต่เขารวบรวมคำถามแบบรัดกุมหน่อยแล้วกันแกบอกว่า I don't care about American I don't worry about American สิ่งที่แกต้องการคืออิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่าน must not have อาวุธนิวเคลียร์ they don't have the navy they don't have the armed force everythingwent down to the bottom of the sea หมดแล้วก็ยังลบกันอยู่ทั้งที่นึกว่าอิหร่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธก็เหลือไม่มากแต่ที่จริงแกก็ไม่รู้นะพูดไม่ถูกนะครับว่าเป็นไปตามนั้นคืออิหร่านยังพร้อมที่จะรบอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับอิหร่านบอกว่ารบครั้งต่อไปเนี่ยจะเปิดสนามรบใหม่อาวุธจะใหม่เทคโนโลยีจะใหม่วิธีคิดก็จะใหม่ตามดูให้ดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับจากจีนจะรบหรือไม่รบแล้วแต่คุณลุงสีจิ้นผิงจะคุยกับนอนทำพูดกันรู้เรื่องหรือไม่ประการใดรออีกสัก 2-3 วันแล้วกันว่ามันจะออกมายังไงแกก็บอกว่า I don't care about America พอพูดอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องวันนี้ทั้งวันผมคิดคนอเมริกันก็จะโวยวายว่า you ไม่แคร์ชาวอเมริกันเหรอ you จะแคร์เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นเหรอโฆษกของ CNN ที่ผมดูชั่วโมงก่อนเข้ารายการก็สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งผมจดชื่อไม่ทันนะครับขออภัยว่าแล้วนี่อยู่ว่าไงนะครับผู้ชมคนนี้คือแขกที่มาคอมเมนต์หรือให้คำวิจารณ์ท่านนั้นก็บอกไปต่างๆนานาแล้วมันจะมีประโยคหนึ่งซึ่งผมเรียกว่ามันติดใจเฮ้ยแกพูดคำนี้นะครับขออภัยที่จำไม่ได้จำชื่อนะครับพูดนะครับใน CNN เมื่อชั่วโมงก่อนเข้ารายการ It will be a hard circle to square เหมือนกับสำนวนอเมริกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าโดนัลด์ทรัมป์พูดแบบไม่แคร์คนอเมริกันจะลบกับอิหร่านเพื่อให้อิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเดียวพวกนี้กันจะลำบากยากจนยังไงแกบอกว่าให้สงครามสงบแล้วจะรู้ว่าแกจะเข้าใจว่าแกทำไมแกคิดอย่างนี้ว่าคนอเมริกันอย่าเพิ่งห่วงใช้เงินซื้อน้ำมันแพงไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจารณ์ในช่อง CNN จึงบอกว่า it will be a hard circle to square มันเป็นสำนวนอเมริกันท่านไปแปลเองผมก็เข้าใจว่ามันหมายความว่ามันยากที่จะทำได้คือคุณจะเอาวงกลมมาทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันยากอันนี้เป็นสำนวนอเมริกันแล้วกันนะครับ It will be a hard circle to square ผมก็จะนำเอาไปใช้ในการใดที่มันยากนะ It will be a hard circle to square คือจะเปลี่ยนความคิดของรัฐบาลปัจจุบันให้ทำโครงสร้างพื้นฐานทางการชลประทานเนี่ย It will be a very hard circle to square มันยากที่จะทำวงกลมให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ออกมาจากข่าวของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้นะครับเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาก็อยู่ในภาวะที่ลำบากวุ่นวายครับแล้วสงครามก็ยังคงหยุดชะงักอยู่อิสราเอลยังคงลบกับเลบานอนอยู่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่พูดถึงเศรษฐกิจที่แย่เนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับคือว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยเหนื่อยมากคนใหม่หางานในฮอลลีวูดลำบากจริงๆนะครับมีการประท้วงฮอลลีวูดแล้วก็มีเรื่องโควิดแล้วก็จะมีเรื่องสงครามและมีเรื่องวิ่งไล่จับชาวต่างชาติที่อาจจะเข้าเมืองผิดกฎหมายมันพวกหนุ่มสาวชาวต่างชาติก็ตกงานหางานยากกันตลอดวันนี้ก็มีข่าวดีนิดนึงเป็นส่วนตัวนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ว่าจริงๆเศรษฐกิจยังไม่ดีหรอกที่ลอสแอนเจลิสนะครับแต่ว่าจากวันนี้ตามเวลาที่อเมริกาจะเป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ13พฤษภาถึง14มิถุนายนนะลูกชายผมก็จะได้งานเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดนตรีละครเวทีชื่อบริกกาดูนที่พาซาเดน่าเพลย์เฮาส์ก็เป็นโรงละครที่พี่บอยตะกอนเกียรติวีระวันเคยไปทำเรื่องข้างหลังภาพภาษาอังกฤษที่นี่นะครับเหมือนลูกชายผมก็ได้ทำช่วยทำเรียบเรียงดนตรีเป็นผู้ช่วยเขานะครับเรียบเรียงดนตรีมา 3-4 เรื่องแล้วเขาพอมีตังค์ค่าขนมไม่ใช่ค่าขนมมันไม่กินขนมอะค่ากับข้าวค่าเช่าบ้านนิดหน่อยแต่ว่าปีนี้ได้งานที่สำคัญขึ้นก็พอได้ค่าเช่าบ้านนะครับก็คือละครเรื่องบริกกาดูน ที่ Pasadena Playhouse เริ่มวันที่13พฤษภาถึง14มิถุนาท่านผู้ฟังที่คุณเคยก็ถ้าคนเก่าๆอาจจะชอบคือผมชอบดูหนังเรื่องบริกาดูนมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกแล้วนะครับบริกาดูนเนี่ยเป็นหนังปี1954หาดูได้ทาง DVD หรือว่าลองค้นอินเทอร์เน็ตดูนะครับอยู่ YouTube ดูก็ได้จีนเคลลี่แสดงกับแวนจอห์นสันนางเอกสาวสวยตัวเบล่มเลยนะครับซิชริส1954แล้วก็เป็นละครบรอดเวย์แล้วก็เอามาทำใหม่ที่โรงละครPasadena Playhouse เริ่มเล่นวันนี้ถึงเนี่ยครับอย่างที่ผม1เดือนเต็มนะครับละครลิกาดูนนะก็ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วแล้วก็บังเอิญเนี่ยทีมนักแสดงเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าไปค้นเว็บไซต์ดูแล้วกันท่านที่อยู่ LA ก็ช่วยไปซื้อตั๋วดูหน่อยแล้วกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยไปนั่งดูหรือว่ามันมีคนไทยช่วยทำดนตรีให้ไม่ใช่เป็นหัวหน้านะครับเป็นลูกน้องเขาก็เรียกว่าเป็น assistant supervisor music supervisor นะก็คือพูดง่ายเขียนโน้ตเพลงเก่าๆพวกนี้มาทำใหม่ให้หมดนายสั่งหัวหน้าสั่งว่าไงก็สั่งไปนะก็ค่อยสบายใจว่ามีตังค่าเช่าบ้านอยู่ไปสัก 3-4 เดือนนะครับก็อันนี้ภาพข้างบนจอนี่ครับมีชาวอเมริกันเอเชียนอเมริกันอยู่ 3-6 คนอยู่ในทีมงานหลากหลายนะครับแล้วก็มีชาวไทยคนหนึ่งขวามือสุดลูกชายผมก็แฮปปี้เฮ้ยได้งานทำเป็นทีมชาวเอเชียเชื้อสายเอเชียที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีตังค์ใช้นิดหน่อยนะครับส่วนมากก็ได้ค่าตัวใช้ในราคาที่พอจะซื้อกับข้าวกินได้แล้วก็ต้องหางานต่อไป3-4 เดือนตังหมดก็ต้องหาต่อไปนะบริกาดูนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นละครเวทีแล้วก็เป็นหนังผมจะเล่าจากหนังที่ดูแต่ว่าเรื่องราวก็จะเหมือนกันแหละนะครับคือว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเอกกับผู้ช่วยพระเอก2คนนะครับแวนจอห์นสันกับเนี่ยจีนเคลลี่จีนเคลลี่เป็นพระเอกแล้วเป็นคนสอนเรื่องเต้นท่าเต้นอะไรต่างๆเป็นคนดังนะยุคเดียวคาบเกี่ยวกับเฟร็ดอัสแตร์จินเจอร์โรเจอร์นักเต้นระบำแท็กแดนที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูดในยุคก่อนเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็คือไอ้พระเอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปสกอตแลนด์ไปเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็หลงทางแล้วไม่รู้จะกลับยังไงนะครับหมอกมัวเต็มไปหมด PM 2.5 แล้วเหลือไปดูไกลๆที่หุบเขามันมีหมู่บ้านแบบมีไฟโอ้โหหมู่บ้านนี่ไฟสว่างเฮ้ยไปที่นั่นเลยนะครับก็เดินลงไปที่หมู่บ้านก็มีตลาดนัดมีข้าวปลาอาหารผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสร้องเพลงเต้นระบำงานประเพณีกินฟรีโอ้เข้ามาแล้วก็เจอสาวสวยที่กอดคอกันอยู่ในจอนะครับเนี่ยทางขวามือนะภาพยนตร์เรื่องบริกาดูนก็เลยหลงรักปรากฏว่าบ้านนี้มันเป็นเมืองลับแลหมู่บ้านนี้นะครับ100ปีหมู่บ้านนี้จะปรากฏให้ชาวสกอตแลนด์หรือชาวโลกได้เห็นวันเดียวถ้าใครหลุดเข้าไปออกกลับมาไม่ได้ถ้าออกกลับมาต้องกลับออกกลับมาให้ทันจะสิ้นวันแล้วจะกลับไปอีกไม่ได้แต่พอเข้าไปแล้วพบรักกับหญิงสาวนางเอกซิชเชอริสชื่อนางเอกเขานะชื่อจริงเขานะครับพอรักกันแล้วทำไงดีออกมาก็ไม่ได้ จะต้องกลับไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความฝันที่กลับไปได้หรือไม่ได้ท่านฟังต้องไปตามดูเองแล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องบิ๊กกระดูนนะครับแล้วมันจะมีการหึงหวงอิจฉาที่จะแต่เพลงเพราะนะครับทางขวามือเป็นหนังนะครับทางซ้ายมือเป็นละครเวทีเรื่องที่กำลังจะแสดงที่พาเซเดนาเคยหาวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในอเมริกาท่านฟังที่สนใจก็ตามไปดูแล้วกันส่วนผมก็ดีใจที่ว่าตอนนี้ก็พอมีงานทำจ่ายค่ากับข้าวนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นชาวเอเชียมีส่วนร่วมงานส่วนทั้งหมดเป็นชาวมาเชียเล่าเรื่องบริกาดูนท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องจะไปดูละครไปไม่ได้อยู่แล้วมันเสียตังค์เยอะนะครับขอลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาใหม่โชคดีสันติภาพจงอยู่กับประเทศไทยและสังคมไทยและท่านทั้งหลายตลอดไปสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพ หากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

0: วงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่เราก็มาติดตามข่าวทันโลกเช่นเดิม13พฤษภาคมพุทธศักราช2559อยู่กับผมธนัสสิริวังคุณและคุณกันกากิติวิชกุลครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณธนัสด้วยค่ะ
6: บรรยากาศยามเช้าก็ครึ้มๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนหลายวันที่ผ่านมาจะรอแดดก็คงต้องสายๆหน่อยนะครับแสงแห่งตะวันนะครับจะมายิ้มเย็นเรานะฮะช้าหน่อยแต่ก็มาแน่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแสงแห่งความหวังจากกรุงปักกิ่งด้วยหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปพบนายสีจิ้นผิงนะครับวันนี้เราก็จะนำเรื่องนี้มาเป็นบิ๊กสตอรี่โลกจะไปทางไหนนะครับการหารือของสองผู้นำยักษ์ใหญ่มหาอำนาจในสถานการณ์โลกที่มันแปรปรวนนะครับเรื่องร้ายๆเรื่องตึงเครียดมากมายทีเดียวนอกจากนั้นแล้วยังอัปเดตนะครับวันนี้วันพืชมงคลเราไปสำรวจกันหน่อยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของไทยในกระแสโลกนะครับมีหลายใจจริงๆส่วนพิษสงครามนะครับที่สหรัฐก็ทำให้ยอดเงินเฟ้อพุ่ง 3.8% สูงสุดในรอบ3ปีด้วยอัปเดตเรื่องอื่นที่รายล้อมเรื่องของสงครามอิหร่านด้วยนะครับ AI กำลังทำให้การโจมตีไซเบอร์เร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นขยายวงง่ายขึ้นเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะครับแล้วก็ที่กัมพูชาเมื่อวานนี้ก็มีการผ่านกฎหมายนะครับร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารนะร่างกฎหมายรับราชการทหารออกมาแล้วก็น่าจะคลอดได้แน่นอนนะครับต่อไปกระบวนการยังมีอยู่แต่คงจะฉลุยแน่นอนนะครับส่วนเยอรมนีก็เตรียมปรับกฎหมายหลายด้านนะครับหลังกรณีนักศึกษาจีนหลอกสาวไปข่มขืนทั้งหมดก็เป็นช่วงชั่วโมงของเรานะครับเราสองคนก็จะนำมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเดิมครับไปเริ่มกันเลยครับในช่วงเวิร์ลอัปเดตครับ
1: เวิร์ลอัปเดต
7: ค่ะวันนี้วันพืชมงคลนะคะเมื่อวานนี้ตอนประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยคุณวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ที่จะทำหน้าที่พญาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

ปีนี้นะคะพร้อมด้วยคู่หาบทองเทพีคู่หาบเงินนะคะก็ทำพิธีล้างมือพญาแรกนาแล้วก็เจิมหน้าพระโคที่โรงพระโคยืนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพิธีก็จะเริ่มขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งวันพืชมงคลแบบนี้เนี่ยอยากจะสำรวจเรื่องความมั่นคงทางอาหารชีวิตเกษตรกรนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรียนเริ่มจากรายงานของ The Nature นะคะรายงานของ Nature ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะราคาน้ำมันนะคุณธนัทเราพูดหลายครั้งว่าตอนนี้เนี่ยมันผัวพันกับความมั่นคงทางอาหารเลยเมื่อการขาดแคลนปุ๋ยเนี่ยมันกระทบกับปากของคนทั้งโลกนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันก็กระบวนการผลิตพลังงานเนี่ยมันทำให้เกิดปุ๋ยเคมีด้วยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนที่เกษตรกรใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะก็ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตเนี่ยในปริมาณมหาศาลในทั้งฐานะวัตถุดิบตั้งต้นแล้วก็แหล่งพลังงานหลักในกระบวนการผลิตนะคะเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยแน่นอนว่าการขนส่งก็หยุดชะงักราคาแพงขึ้นต้นทุนการผลิตปุ๋ยก็พุ่งทะยานตามไปด้วยผลกระทบนี้เนี่ยก็ไม่จบช่วงข้ามคืนนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับโดมิโนที่ค่อยๆล้มทับภาคเกษตรเมื่อปุ๋ยราคาแพงหาซื้อยากขึ้นเกษตรกรโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอเนี่ยก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยลงหมายถึงปุ๋ยเคมีนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราเพิ่งปุ๋ยเคมีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตปีนี้เนี่ยน้อยลงแล้วก็ราคาแพงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งน่ากังวลเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเป็นประเทศที่รายได้น้อยประเทศที่ยังพึ่งพิงพืชผลทางการเกษตรการค้าขายการเกษตรเนี่ยนะคะประชาชนก็ต้องแบกรับค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะใน Nature เนี่ยเขาไปแนะนำให้สนับสนุนการผลิตแอมโมเนียสีเขียวที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแทนแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยจะสูงกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ว่าทางมูลนิธิชีววิถีไบโอไทยเนี่ยเขาแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะปุ๋ยพืชสดในประเทศไทยเนี่ยแล้วลองคิดนะคะข้าวเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่เผานะคะข้าวโพดอ้อยเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่เผาเนี่ยตรงนี้เนี่ยนำมาทำปุ๋ยพืชสดเนี่ยแล้วก็หลายพื้นที่ก็จะใช้ลักษณะนี้เนี่ยจริงๆในประเทศเราเนี่ยปุ๋ยพืชสดเพียงพอนะคะต่อฤดูการผลิตเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะคะอาจจะต้องสนับสนุนให้แรงจูงใจเกษตรกรเนี่ยในการปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้ดูอีกแง่มุมนึงค่ะคุณธนัทเพราะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเขาไปเดินหน้าสร้างความร่วมมือบันทึกความเข้าใจกับ4บริษัทเกษตรชั้นนำของโลกนะคะก็บริษัท Archer Daniel Midland นะคะหรือที่เรียกว่า ADM แล้วก็บริษัท Bungie นะคะบริษัท Louis Delfast แล้วก็บริษัท LDC จำกัดนะคะแล้วก็มีบริษัท EHH ด้วยในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐอเมริกาเนี่ย1ล้านตันโดยมีคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเป็นสักขีพยานด้วยนะคะตรงนี้ล่ะค่ะมูลนิธิชีววิถีเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าคือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเกษตรกรรมไทยไปตลอดการลองฟังดูนะคะว่ามันเป็นอะไรบ้างเพราะว่า A B C D เนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทADM บริษัทบางกี้บริษัทคาร์กิลบริษัทหลุยเดลฟาสเนี่ยเขาควบคุมการค้าธัญพืชเนี่ยประมาณ 70-90% โดยเฉพาะข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลีน้ำมันพืชเนี่ยแล้วก็เป็นผู้เล่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหน้าใหม่อย่างจีนเข้ามานะแต่ว่ากลุ่ม ABCD เนี่ยคือ4บริษัทนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแกนกลางอาหารโลกอยู่ดีทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยถึงแม้ว่า MOU นี้จะบอกว่าล้านตันใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยย้อนกลับไปคุณพิชัยชุนหาวชิระอดีตรองนายกรัฐมนตรีครั้งเนี่ยบอกว่าเป้าหมายเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราใช้ประมาณ 9-10 ล้านตันแต่ผลิตได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ย 4-5 ล้านตันฉะนั้นเนี่ยขาดวัตถุดิบประมาณ4ล้านตันก็จะนำเข้าเพิ่มแต่คุณธนัทคุณผู้ฟังคะเวลาที่พูดแบบ

0: นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลยนะคะแล้วเกษตรกรเหล่านี้จะไปใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าข้าวโพดสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าธรรมดาแต่มันก็เหมือนข้าวของบ้านเราเนี่ยแหละคือได้รับอุดหนุนจากรัฐอเมริกันเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะผ่านฟาร์มบิลฟาร์มแอคนะคะขอบอินชูรันส์นะคะอินเทอร์เน็ตเอสเทอร์นอลพอลิซีฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทั่วโลกเนี่ยไม่มีปัญญาแข่งหรอกเพราะว่าเขาได้รับการอุดหนุนจากรัฐเนี่ยสูงมากนะคะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยเนี่ยก็คือว่าแรงกดดันต่อข้าวโพดในประเทศแม้ว่าภาครัฐจะยืนยันว่าโอ้ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องซื้อข้าวโพดไทย3ส่วนนำเข้า1ส่วนแต่คุณธนัทเชื่อไหมคะว่ามาตรการนี้เนี่ยคือถูกแรงกดดันจากฝั่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แทบทุกปีแล้วก็ยังมีการนำวัตถุดิบอื่นทดแทนที่ไม่ใช่ข้าวโพดอีกโดยเฉพาะพวกข้าวสาลีฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อเนื่องจากผลกระทบแรกเนี่ยคือราคาข้าวโพดตกต่ำมันจะมาถูกกระทบตลาดข้าวด้วยหลายคนสงสัยเอ้าข้าวไปเกี่ยวอะไรกับข้าวโพดอาหารสัตว์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ข้าวโพดอย่างเดียวแต่มันใช้ทั้งปลายข้าวหักปลายข้าวข้าวหักรำข้าวจากโรงสีเป็นส่วนผสมทีนี้เนี่ยเกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะข้าวอย่างเดียวเขาอยู่ได้ด้วยการขายปลายข้าวข้าวหักรำข้าวจากโรงสีด้วยนะคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้โรงสีลดลงรายได้เกษตรกรลดลงนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับซื้อข้าวของชาวนาลดลงด้วยระยะยาวชาวนาไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างวัตถุดิบของอาหารสัตว์แน่ๆนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่เลยนะคะตั้งแต่ข้าวโพดโรงสีโรงงานอาหารสัตว์ไปจนถึงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ค่ะในงานนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลกระทบที่จะรุนแรงเกิดกับเกษตรกรแต่ผลกระทบผลได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่กับนายทุนเต็มๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
1: กลับมาสำรวจผลกระทบของสงครามที่ตะวันออกกลางนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีตัวเลขที่ออกมานะครับจากสำนักงานทางการของสหรัฐสำนักงานเศรษฐกิจแรงงานนะครับก็ได้ประกาศเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับเดือนเมษายนนั้นขึ้นมา 3.8% นะครับสูงสุดในรอบ3ปีนะครับก็เป็นผลแน่นอนครับจากสถานการณ์สงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไปนะครับซึ่งก็จากเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เริ่มทำสงครามนั้นก็อยู่ที่ 2.4 เดือนมีนาคมก็ขยับขึ้นมาเป็น 3.3 และปัจจุบันนี้ 3.8 นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐต้องหันควับนะครับแต่เขาก็ยังให้ข่าวลักษณะที่ไม่ให้ความสำคัญนักกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่จีนเพื่อพบกับนายสีจิ้นผิงนะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับราคาต่างๆนะครับราคาสินค้าโดยเฉพาะมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็ส่งผลนะครับต่อประชาชนมากขึ้นมีการสำรวจนะครับที่พบว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญรับรู้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาคืออะไรนะครับการสำรวจคำถามอย่างนี้ก็พบว่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องปากท้องนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายความเป็นอยู่ของพวกเขานี่แหละที่เป็นปัญหาสูงสุดถึง70%กว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ส่วนไปดูรายละเอียดปลีกย่อยนะครับของราคาต่างๆที่ชาวอเมริกันต้องจ่ายจากสงครามครั้งนี้ก็ราคาเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันเติมรถยนต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเกือบ 30% นะครับ 28.4 นะก็ถือว่าทำให้หลายประเทศหลายรัฐนะครับสูงแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันรัฐที่เผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมากๆนี้ก็มีการเรียกร้องนะครับมีการโอดโวยกันมากมายทีเดียวนะครับสำหรับราคาอาหารนั้นนะครับก็ขึ้นไปเฉลี่ยที่ 3.8% ค่าไฟฟ้าค่าอะไรต่างๆนะครับสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือนค่าไฟฟ้าบางที่อาจจะมีค่าแก๊สอะไรต่างๆด้วยก็เพิ่มขึ้นไป 5.4% ส่วน

0: การเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับค่าโดยสารนั้นเพิ่มขึ้นไปครับ 20.7% นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันต้องเผชิญเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่หลายรัฐเจอแล้วก็ยังมีหลายประเทศนะครับคล้ายๆกันรวมถึงไทยเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลของนายทรัมป์ก็ยังคงนะครับไม่ชะลอหรือว่ายุติความคิดข้อเรียกร้องที่จะให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงกับกดดันธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับให้ดำเนินการเช่นนั้นซึ่งขณะนี้นะครับนายเควินวอชซึ่งจะเป็นผู้ที่มาแทนนะครับตำแหน่งประธานธนาคารกลางธนาคารเฟดนะครับครับก็แสดงท่าทีไว้นะครับว่าอยากจะลดอัตราดอกเบี้ยลงโอ้โหจะทำได้หรือไม่นะครับเราน่าจะได้รับการรับรองแล้วก็ครองตำแหน่งนี้ในเดือนนี้แหละนะครับไม่กี่วันนี้นะครับก็คงจะมีการกระบวนการที่คงเสร็จสิ้นจะสามารถจูงใจนะครับให้กับสมาชิกนะฮะที่เหลือของธนาคารกลางในการโหวตนะฮะเพื่อกำหนดนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไปในทางนั้นได้หรือไม่นะครับโบแม้จะดอกเบี้ยเนี่ยมันตราเงินเฟ้อเนี่ยเป้าหมายของธนาคารกลางเนี่ยอยู่ที่ 2% มาต่อเนื่องยาวนานนะครับตอนนี้มัน 3.8 นะฮะครั้งก่อนหรือครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมามีคนหนึ่งนะครับมีสมาชิกคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องนี้ก็โหวตนะครับเพื่อที่จะให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะนายเควินบราชมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพนะครับเอกเทศด้วยมีความอิสระจะทำได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตานะครับเพราะจะส่งผลต่อการเมืองในสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับค่าใช้จ่ายอื่นที่สหรัฐต้องเสียไปกับการทำสงครามก็มีการซักฟอกอีกแล้วนะครับสำหรับนายพิตแฮกเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมต้องถูกเรียกตัวไปรัฐสภาเพื่อให้การกับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาหลายครั้งเพราะว่าต้องได้คำตอบไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไรเราจะยุติตรงไหนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าได้รับชัยชนะนะฮะอย่างในพร้อมประกาศรายวันนี่มันคืออะไรคุณให้ข้อมูลอะไรกับเจ้านายไปทำไมบอกอย่างนั้นในการซักฟอกครั้งนี้นะครับเขาก็เปิดเผยข้อมูลมาตัวหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำสงครามนะก็บอกว่าอยู่ที่ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเช็คนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั้นองค์กรติดตามเรื่องนี้นะครับของสหรัฐอเมริกาองค์กรNGO ที่เขาประเมินไว้เนี่ยนู่นนะฮะตั้ง2สัปดาห์ที่แล้วทะลุไป 50,000 ล้านแล้วนะครับแต่ตัวเลขของกระทรวงกลาโหมที่นายแฮกเซ็ตพูดออกมานี่อยู่ที่ 25,000 นะซึ่งก็เยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าจะของบเพิ่มอีก 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐงบก้อนสูงที่สุดต้นโตที่สุดสำหรับด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็พยายามชักจูงโน้มน้าวว่าจำเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่คงจะมีการตีแผ่อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคำตอบหลายๆคำถามก็ไม่ได้คำตอบนะไปซักฟอกครั้งนี้ในเฮกเซ็ตก็ใช้แนวทางเดิมคล้ายๆกับรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกเรียกตัวไปให้การต่อคณะกรรมการก็คือไม่ตอบคำถามนะครับก็ใช้แนวทางเรียกว่านำข้อมูลเหตุผลส่วนตัวขึ้นมากล่าวอ้างแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าติดตามครับคุณกัญญิกาก็มีข้อมูลเรื่องของการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีอย่างลับๆนะครับส่งเครื่องบินไปโจมตีไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันไม่ว่าจะเป็นโรงกรองน้ำนะครับของอิหร่านหลายรอบทีเดียวนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่นายทรัมป์ประกาศหยุดยิงซะโดยซ้ำวันที่8เมษายนนะครับก็มีรอบหนึ่งแต่ที่เห็นชัดๆหรือว่ามีข้อมูลมากหน่อยก็จะเป็นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่8เมษายนก็ถือว่าเป็นจุดที่มันก็เข้าเขาว่าอิหร่านนั้นก็ได้แสดงวาทกรรมนะครับเรื่องไม่ได้ทางการเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ได้ให้ข่าวหรือว่าวิจารณ์ตำหนิเรื่องนี้โดยตรงแต่เขาจะปรากฏเป็นข่าวในสื่อของรัฐบาลนะครับก็ถือว่าตรงกับท่าทีที่ออกมาว่าใช้วาทกรรมในการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หนักเหลือเกินนะครับแล้วก็คงจะเป็นเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆของ UAE นะครับล่าสุดเนี่ยผู้นำของ UAE ก็ได้ต่อสายหารือกับ MBS นะครับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียก็คงหารือกันเรื่องนี้UAE เนี่ยหนักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเดินนโยบายเข้าหาอิสราเอลแล้วก็สหรัฐนะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่อิหร่านนั้นแสลงมากนะฮะก็เป็นอับราฮัมแอคคอร์ดนะครับที่สหรัฐในรัฐบาลทรัมป์ 1.0 นะครับสมัยแรกเขาก็โน้มน้าวให้ UAE ดำเนินการทำเข้าร่วมกับข้อตกลงนี้นะครับก็เป็นการปรับเปลี่ยนทางนโยบายเพราะฉะนั้นจะมีผลพวงอย่างไรต่อไปนะครับหลังแม้ว่าจะมีการยุติสงครามระหว่างอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านแต่ UAE อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญต่อไปลากยาวไปอีกนานเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่2ของชาวโลกครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าคุณธนัทได้ใช้ Google Search ในช่วงประมาณสักเที่ยงไหมคะ
0: Google Search ในช่วงนั้น
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้นดูแลลูกน้อย
1: ถ้าใครใช้11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเลยมาจนบ่ายเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าในแดชบอร์ดรายงานสถานะของ Google Search เนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรียนพูดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือOpenAI เนี่ยเขาเปิดตัว Daybreak ซึ่งเป็นโครงการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยเหลือบริษัทเทคโนโลยีในการใช้ AI ค้นหาช่องโหว่ความปลอดภัยเนาะทางก่อนหน้านี้เนี่ย Anthropic เนี่ยก็เปิดตัวเขาเรียกว่า Grasswing นะคะแล้วโทษค่ะ Grasswing ที่ใช้ AI Mythos เนี่ยในการค้นหาช่องโหว่ความปลอดภัยของลูกค้าเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยที่ทำ AI เนี่ยก็จะพยายามเปิดตัวเรื่องนี้น่าสนที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรายงาน Google Trend Intelligent Group นะคะแล้วก็ Google Cloud Block เนี่ยเขาระบุว่าตอนนี้เนี่ยอาชญากรไซเบอร์เนี่ยใช้ AI ในการช่วยค้นหาแล้วก็พัฒนาช่องโหว่ที่เขาเรียกว่าช่องโหว่ที่แม้แต่ผู้พัฒนาก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไม่มีแพชป้องกันที่เขาเรียกว่า zero day vulnerability นะคะเพื่อเตรียมโจมตีในระบบกว้างทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเตือนเลยนะคะว่าสงครามไซเบอร์เนี่ยมันกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ AI เนี่ยเป็นทั้งอาวุธแล้วก็ปกป้องกันของโลกยุคดิจิตอลนะคะเพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถทั้งอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจความหมายของเจตนาโค้ดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นต่างจากเครื่องมือค้นหาช่องโหว่แบบเดิมเนาะที่มักตรวจเจอข้อผิดพลาดพื้นฐานแต่ไม่เข้าใจตรรกะการทำงานซับซ้อนของระบบแต่ช่องโหว่พวกนี้เนี่ยคือ AI เนี่ยมันรู้ไงเพราะว่ามันไปหาเจอเนาะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประดิษฐ์เนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าไปข้ามระบบหรือข้ามกลไกไปทำให้เป็นช่องโหว่หนึ่งของความปลอดภัยหรือเปล่านะคะซึ่งเขาบอกว่าทีมวิจัยของทั้ง Google Threat Intelligence Group นะคะแล้วก็ Google Cloud Block เนี่ยบอกเลยบอกว่าสคริปต์โจมตีที่ใช้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายสร้างจาก AI เช่นการเขียนคำอธิบายโค้ดแบบละเอียดเหมือนตำราเรียนเลยนะคะรูปแบบโค้ดที่ละเอียดมากแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่ AI แต่งขึ้นอันนี้ก็มันก็อาจจะแบบหลอนๆบ้างก็มีส่วนด้วยนะแต่ว่า AI เนี่ยจะช่วยพัฒนาให้เครื่องมือโจมตีนี้เนี่ยมันเรียกว่าดุยิ่งขึ้นเรียนใช้คำว่าดุเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าสิ่งที่ในนิวยอร์กไทมส์เนี่ยรายงานเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นรูปแบบใหม่เพราะว่า AI กำลังทำให้การโจมตีไซเบอร์เนี่ยเร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็อาจกระทบในวงกว้างได้มากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เราก็เจนอยู่ในสภาพที่ว่า AI พวกหนึ่งก็กำลังทำไซเบอร์โจมตีไซเบอร์ให้เร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นกระทบในวงกว้างได้กว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายเจ้าที่ทำบอกว่าจะหาค้นหาจุดบกพร่องเนาะช่องโหว่ต่างๆนะ แต่ว่าโดยความสามารถพูดจริงๆก็ทำได้ทั้งสองแบบคือทั้งฝั่งโจมตีแล้วก็ฝั่งป้องกันนั่นเองนะคะในเมื่อเราเนี่ยยังหาจุดพอดีไม่ได้นะคะแล้วก็กฎหมายที่คุ้มครองเนี่ยก็มีไม่มากซึ่งในรายงานของ Next Steel นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญจากGoogle Threat Intelligence Group เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกบอกว่าสงครามไซเบอร์กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วที่ทั้งความเร็วความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมหาศาลก็ต้องเตรียมรับมือค่ะ
0: กลับมาถึงความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านเรานะครับที่มีปัญหาชายแดนข้อพิพาทต่างๆนะครับลากยาวกันมาช่วงการสู้รบนั้นก็มีการให้ข่าวนะครับประเมินสถานการณ์วิเคราะห์เรื่องของกำลังพลของรัฐบาลกัมพูชานะครับว่ามีขนาดไหนในการก่อกองต่อสู้ครับกับภัยในช่วงนั้นก็ข้อมูลออกมามากมายทีเดียวนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่เห็นได้ครับถึงความขาดแคลนหรืออะไรต่างๆก็มีนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เกิดการปะทะกันเดือนพฤษภาคมนะครับนายวิมานเนตรนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ให้ดำริไว้นะครับตั้งแต่ตั้งนั้นแล้วนะครับประกาศออกมาว่าจะต้องมีการเพิ่มกำลังพลโดยใช้วิธีการเกณฑ์ทหารนะฮะบอกว่าการสู้รบกับไทยเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสให้ทบทวนนะครับตั้งเป้าหมายในการปฏิรูปกองทัพใช้คำว่าปฏิรูปนะครับจนเมื่อวานนี้ครับก็เป็นไปตามแนวทางนั้นนะฮะสมัชชาแห่งชาติของกัมพูชาก็ได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเกณฑ์ทหารนั่นเองกฎหมายรับราชการทหารเสียงรับรองเป็นเอกฉันท์นะครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนยกมือตบเท้าเหมือนกันหมดต่อจากนี้ก็ส่งต่อให้วุฒิสภาซึ่งก็มีนายบุญเซนนะครับบิดาของนายมาเน่เป็นประธานอยู่ก็น่าจะฉลุยนะครับก็จะตรงคงเป็นให้ข่าวมากว้างๆว่าในภายในปีนี้จะบังคับใช้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ประกอบด้วย8หมวดรวม20มาตราเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็ยังมีจุดที่ยังไม่ชัดเจนมากนะครับไม่มีการเปิดเผยหรือว่าสืบค้นยังไม่ค่อยได้นะครับแต่หลักๆก็คือว่าให้พลเมืองอายุ18ถึง25ปีนะรับราชการทหารเป็นเวลา24เดือน2ปีนะครับ18ถึง25 2ปีนะก่อนนี้กัมพูชามีกฎหมายเกณฑ์ทหารหรือไม่มีแล้วนะครับแต่ด้วยเหตุที่ซับซ้อนลึกลับก็ไม่ทราบได้เขาไม่ได้บังคับใช้นะแต่พอมาถึงสมัยปัจจุบันก็บอกว่าฉบับนี้ตั้งแต่ปี2549เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วก็เลยนำฉบับนี้จะมาแทนนะครับก่อนนั้นเนี่ยกำหนดไว้นะครับรัฐราชการเนี่ยต้องอายุ 18-30 ปีเลยนะครับช่วงอายุเนี่ยมากขึ้นกว้างกว่าแต่ระยะเวลาประจำการแค่18เดือนแต่ครั้งนี้คือ24เดือนนะครับส่วนผู้หญิงก็ใช้เกณฑ์ความสมัครใจเช่นเดิมนะครับก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลแน่นอนครับความตึงเครียดปัญหาชายแดนการเสริมสร้างกำลังพลรัฐบาลของนายอุมาเน่ก็ให้ข่าวนะฮะระบุว่าเรื่องนี้เป็นการส่งเสริมกำลังพลนะฮะประชากรของประเทศเนี่ยให้มีทักษะอาชีพด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยของประชาชนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะผลักดันกันต่อไปแต่ตั้งแต่มีแนวทางนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวต่างๆที่จะต้องไปเข้ารับราชการทหารเนี่ยตามกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ยกถึงความกังวลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องหลายคนก็ทำงานมีรายได้ดีนะครับจบมาแต่ต้องเสียเวลา2ปีไปรับราชการทหารซึ่งก็ไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้นะฮะคนที่เคยให้ข่าวให้ข้อมูลไว้น่าสนใจเป็นอดีตประธานหอการค้าชาวอเมริกันนะครับหอการค้ากัมพูชาอเมริกันในอดีตนั้นนะเข้าใจว่าก็ยังคงเป็นนักธุรกิจในกัมพูชาอยู่ก็บอกว่าเขาตอนนั้นเนี่ยมีหัวข้อหนึ่งเขาเสนอไว้อย่างนี้ว่าด้วยจำนวนประชากรนะครับแนวโน้มอัตราการเกิดอะไรคำนวณแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ 2.5 ประมาณนั้นนะครับอัตราการเกิดของกัมพูชาส่วนไทยเราสังคมสูงอายุใช่ไหมฮะคุณบันเนี่ยก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยจะสามารถแซงหน้า เศรษฐกิจได้ภายใน75 ปีแต่ว่าต้องดำเนินนโยบาย1234ตามนี้นะก็บอกไปเรื่องของการพัฒนาอาชีพทักษะการศึกษาแต่จุดหนึ่งที่เป็นนโยบายต้องห้ามต้องไม่ทำก็คือเกณฑ์ทหารนี่แหละครับหากว่ามีคน18 ปีนะฮะถูกเกณฑ์ทหารทั้งหมดก็จะเป็นการสูญเสียแรงงาน 300,000 คนออกนอกระบบ GDP จะหดลงไปนะฮะแล้วก็ยังมีคนองค์กรต่างๆนะครับที่ชี้ถึงความมีปัญหาของเรื่องนี้นะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้วงติ่งกันมาแล้วเรื่องรายได้เนี่ยนะครับเงินเดือนตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับเงินเดือนเขาบอกว่าจากที่ออกมาจากสื่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ145 ดอลลาร์ก็ประมาณ 11,000 บาท 10,000 บาทนะครับแล้วยังมีรายได้อื่นๆอีกไหมนะฮะก็มีสิ่งเรียกร้องว่าช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ต้องนี้ด้วยสิต้องเสียรายได้ไปด้วยสิบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งรายได้ต้องอบอุ้มครอบครัวนะครับรายได้หายไป2 ปีเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็ยังน่าสนใจครับในอดีตเนี่ยชาวกัมพูชาก็เจ็บช้ำนะครับจากสงครามกลางเมืองตะไบซีเมนต์แดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับภาพข่าวยังมีนะฮะก็เรื่องของการบังคับเกณฑ์ทหารออกไปตะเวนตามถนนหนทางเลยนะเจอคนหนุ่มเมื่อไหร่ก็ไปตรวจเอกสารปุ๊บก็เรียกว่าจับขึ้นรถบรรทุกทหารไปเลยนะครับช่วงสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นการสร้างกองทัพปฏิวัตินะฮะก็เรื่องบังคับเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องของการกดเหล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมัยต่อมาเรื่องของสงครามกลางเมืองกองทัพเวียดนามมารุกรานก็มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องมีทหารเด็กนะครับสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วก็ยังมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับเสรีภาพของบุคคลในการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารก็เป็นหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเมื่อวานนี้ของไทยเรานะครับก็มีคำวินิจฉัยที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะครับเรื่องของคุณเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับที่ต่อต้านเรื่องการเกณฑ์ทหารนะก็ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเรื่องที่ว่าพรบ.รับราชการปี2497มาตรา27และ45ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับไม่ขัดนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ผู้ร้องเห็นว่าบังคับเข้าราชการทหารเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุรวมถึงอาจขัดต่อเสรีภาพด้านมนุษยธรรมและความเชื่อส่วนตัวของบุคคลนี่แหละครับที่เป็นจุดเดียวกับที่กัมพูชาการท้วงติ่งแต่ศาลเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นหน้าที่ของชายไทยตามกรอบรัฐธรรมนูญจึงไม่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่คงจะมีแรงกระเพื่อมออกมาตอบไปนะครับสำหรับสังคมกัมพูชาแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นไปกับความขัดแย้งกับไทยด้วยนี่เป็นอัปเดตล่าสุดการเกณฑ์ทหารของกัมพูชาครับ
1: คุณธนัทคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยที่เยอรมนีเนี่ยเขากำลังปรุงกฎหมายกลุ่มหนึ่งเนาะอย่างแบบเร่งด่วนแล้วก็ต้องพยายามอุดช่องโหว่มากๆเลยไม่ว่ากฎหมายที่เรียกว่าคือหลอกไปข่มขืนใช้ยาเพื่อให้นอนหลับนะคะแล้วตื่นขึ้นมาจำไม่ได้การถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอเพื่อไปเผยแพร่ลองฟังการรายงานของ DW ในชิ้นนี้นะคะ
2: The case of Giselle Pellicot exposed a disturbing reality, but as we're learning, it wasn't an isolated case.
1: ใช่ก็อย่างที่รายงานบอกนะคะว่าจำได้ไหมคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นตะลึงกับคดีของ Giselle Pellicot นะคะที่เธอเนี่ยถูกสามีให้ยานอนหลับเป็นประจำเลยแล้วก็ไปชักชวนผู้คนมาข่มขืนเธอนะคะหรือว่ามาหลับนอนกับเธอเนี่ยโดยที่เธอไม่ได้เต็มใจไม่ได้รู้ตัวเนี่ยถึง50 กว่าคนเลยทีเดียวก็เป็นคดีไปนะคะแต่ว่าที่เยอรมนีเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณธนัทคะเขาไปพบว่ามันมีแก๊งคนจีนเนาะคือไม่ใช่คนจีนแบบเรียกว่าไปใช้แรงงานนะแต่เริ่มต้นจากนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมิวนิกชื่อนายเจียงจงอี้เนี่ยเขาอายุ28 ปีเท่านั้นนะคะเขาเนี่ยสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาอยู่ใน Telegram เรียกว่า โรงเรียนสอนขับรถเยอรมันดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มนี้มีสมาชิก8คนนะคะเป็นชาวจีน7คนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วก็คือเรียกว่าช่วงแรกๆเนี่ยของการตั้งกลุ่มแชทเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีความชอบใช้ความรุนแรงแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับพูดคุยกันน่ะแต่พอปี2020เนี่ยคุณธนัทคะคือมันมีการรายงานข่าวคดีของจีเซลใช่ไหมคะในฝรั่งเศสเนี่ยถูกรายงานอย่างกว้างขวางเนี่ยไอ้คนในกลุ่มเนี้ยมันก็บอกว่าอยากมีส่วนร่วมกับเรื่องแบบนี้จังฉะนั้นตอนปี2024 2ปีถัดมานะคะก็เลยใช้วิธีหาเหยื่อที่สาวจีนเนี่ยเขาจะใช้กันถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น WeChat เสี่ยวหงชูนะคะแล้วก็ปลอมตัวบอกว่าเนี่ยมีประกาศห้องเช่าก็ใช้เพื่อต้องการไปดูห้องเช่าแล้วก็เอายาสลบเนี่ยปิดปากแล้วล่วงละเมิดทางเพศบันทึกภาพด้วยนะเหยื่อจำนวนมากเนี่ยคือไม่รู้ตัวแล้วตื่นขึ้นมาก็จะเหมือนกับช่วงเวลาของความทรงจำนั้นน่ะมันหายไปนะคะตำรวจเนี่ยหลังๆเนี่ยมันคือก่อเหตุกับผู้หญิงหลายคนเนาะจนกระทั่งผู้หญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วล่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกทำเหมือนเพื่อนน่ะแล้วก็ถูกข่มขืนเนี่ยแบบนี้หลายครั้งบางคนเป็นเดือนเลยนะคะแล้วเขาก็เลยไปแจ้งความทำให้ในที่สุดเนี่ยตำรวจเยอรมนีเนี่ยจับได้ทั้งกลุ่มเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนนะคุณธนัทก็ไม่ใช่แบบไก่กานะคะอย่างคนที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเป็นนักเรียนวิทยาการหุ่นยนต์ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคนะคะนายชาวชื่อถิงเนี่ยคนนี้สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถงเนาะแต่ต่อมาเนี่ยเรียนแพทยศาสตร์แล้วก็เคยเป็นหมอที่โรงพยาบาลมะเร็งปักกิ่งด้วยคือหาวิธีซื้อยาสลบวิธีผสมยาวิธีให้ยากับเหยื่อให้กับกลุ่มคนในนี้แล้วตัวหลักอีกคนนึงก็คือจางต้าเผิงอันนี้อาศัยอยู่ในเยอรมนี20กว่าปีเป็นผู้จัดการ IT ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะคือช่วยค้นหาเหยื่อเลยนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการอพาร์ตเมนต์ใช้ข้ออ้างเรื่องนัดดูห้องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าคำศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็เหยียดคนสุดๆนะเพราะว่ามันชื่อโรงเรียนสอนขับรถในเยอรมนีใช่ไหม สมาชิกเนี่ยจะใช้รหัสคำเช่นหารถเนาะก็คือมองหาเหยื่อรายใหม่นะคะน้ำมันหรือเชื้อเพลิงก็หมายถึงยาสลบนะคะรถหรูเนี่ยก็หมายถึงผู้หญิงที่หน้าตาดีส่วนถ้าถูกวางยาสลบแล้วเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นหมูตายก็สามารถดำเนินการได้เลยนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยล่าสุดกรณีศาลเยอรมันเนี่ยก็ตัดสินจำคุกนะคะอย่างในเจียงจงอี้เนี่ย11ปี3เดือนแต่ว่าอย่างที่DW รายงานไว้อะมันเป็นกลุ่มเดียวหรือเปล่าที่กำลังดำเนินการเรื่องพวกนี้อยู่หรือมันยังมีกลุ่มอื่นๆอันนี้เรียนไม่ได้พูดว่าเฉพาะในเยอรมนีนะหลายๆประเทศหลายๆสังคมเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันสำรวจมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามันมีกลุ่มแบบนี้ของคนชนชั้นสูงคนที่ฐานะดีสามารถดำเนินการอะไรชั่วร้ายได้โดยสามารถปกปิดได้เนี่ยแบบนี้อยู่ในสังคมอื่นๆอยู่หรือเปล่าการแก้กฎหมายในทางหนึ่งก็ต้องทำนะคะแต่ในการช่วยกันสำรวจกันในสังคมเนี่ยเพื่อไล่ล่ากลุ่มแบบนี้จะจำเป็นเหมือนกันค่ะคุณธนัทคะ
3: World Update
0: ครับมีข่าวที่น่าอัปเดตอันหนึ่งที่คุณผู้ฟังนะครับให้กับคุณผู้ฟังก็คือการเมืองของอังกฤษนะฮะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ก็เผชิญวิกฤตนะครับการลาออกของคณะรัฐมนตรีบางคนนะครับสมาชิกคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการท้าทายของพรรคแรงงานของเขานะครับให้ลงจากตำแหน่งเพราะผลงานการเลือกตั้งนำพรรคเลือกตั้งท้องถิ่นเรียกว่าเสียรางวัลอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ยังไม่มีใครที่จะท้าชิงเขาได้นะครับท้าเลื่อนขาเก้าอี้เขาได้เพราะฉะนั้นก็ยังคงยื้อยึดกันไปต่อนะครับสำหรับกรณีนี้แล้วก็กรณีของการต่อสู้ทางศาลนะครับระหว่างนายอีลอนมัสก์กับแซมอัลแมนกรณีของ OpenAI นะครับก็มีการ พิจิตรฉัยมีการพิจารณาคดีในชั้นศาลอยู่นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับของนายแซมอัลแมนเขาบอกว่าอีลอนมัสก์เคยพูดไว้นะครับว่า OpenAI เนี่ยควรเป็นทรัพย์สินของเด็กๆลูกๆของเขาต่อไปในอนาคตโอ้โหนี่ก็เป็นการตั้มหั่นกันอย่างหนักเลยนะครับระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ในวงการครับ
1: ค่ะคุณธนาคะตอนนี้น้ำมันพุ่งขึ้น3วันติดกันแล้วนะคะก็อันนี้ก็ทำให้เห็นความวิตกกังวลกับเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างค่าไฟเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานรัฐบาลจะทำหลายเรื่องใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นแต่เรื่องค่าความพร้อมจ่ายเชื่อไหมคะว่ามีรายงานว่าปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยร่วมจ่ายค่าพร้อมจ่ายก็คือถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้จ่ายไฟให้เราก็ยังต้องจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้านะคุณธนาจ่ายไป 150,000 ล้านบาทค่ะเฉพาะแค่ปีที่แล้วเราก็ซื้อไฟแค่ 50% เท่านั้นเองหมายความว่าได้กำไรไปเลย 50,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็หาอ่านเมื่อสงครามอิหร่านเปิดโปงการยึดรัฐโดยกลุ่มทุนฟอสซิลไทยได้ใน The Momentum ค่ะ
0: ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปตาม Big Story ก็ดูเรื่องของการเยือนจีนของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะพบกับหารือกับนายสีจิ้นผิงมีเรื่องอะไรที่เราควรจะรับทราบแล้วก็หนทางจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับ
3: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
7: ทำอะไรอยู่อ่ะ
6: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็วันนี้วันที่13บ้านเราเนี่ยเป็นวันหยุดเนาะขอว่าวันนี้ทางผู้นำโลกเขาจะคุยกันโลกจะไปทางไหนไปติดตามกันเลยใน Big Story ค่ะ
4: Big Story
5: นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับน่าจะเดินทางถึงจีนในวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมแล้วก็กำหนดการสำคัญสำคัญในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะครับโดยเฉพาะการหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมการมายาวนานนะครับแลกเปลี่ยนกับการที่นายสีจิ้นผิงก็ได้พบกับนายทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กำหนดกันจะหารือกันนะจากการทำสงครามการค้าเมื่อปีที่แล้วนี่โอ้โหเรียกว่าห้ำหั่นกันถึงคลิกถึงขิงนะครับจนการประชุมที่เกาหลีใต้นะครับที่ทั้งสองคนไปพบกันนะฮะก็ทำให้สถานการณ์ดูจะคลี่คลายลงไปนะครับรวมไปถึงศาลในสหรัฐเองก็ยังนะฮะคว่ำแนวทางของนายทรัมป์ในการกำหนดภาษีวันปลดแอกของเขานะครับที่กำหนดตามอำเภอใจแล้วก็ยังมีตามต่อเนื่องด้วยนะครับอัตราภาษี 10% ศาลก็ขวางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสงครามการค้าด้วยการใช้ภาษีเนี่ยก็ดูจะคลี่คลายลงไประดับหนึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับการยืนครั้งนี้มีกำหนดไปแล้วจริงๆก่อนหน้านี้แต่พอเกิดสงครามอิหร่านขึ้นมาในทรัมป์ก็ได้เลื่อนมาเป็นนะสัปดาห์นี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตานะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องของการค้านี่ก็ยังแม้จะยังดูดีนะครับยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลอยู่นะครับว่าตลอดปีเรื่องของการสงครามการค้าในทรัมป์ก็ยกเรื่องของประโยชน์ของผู้ผลิตนะครับประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะเกษตรกรสินค้าต่างๆของจีนที่หลั่งไหลเข้าไปจะมีการสกัดกั้นอย่างไรการได้เปรียบทางการค้าอย่างโมลานของจีนจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับความตึงเครียดเกิดขึ้นยังมีอยู่นะครับทั้งนี้นายทรัมป์ก็คงพยายามผลักดันให้จีนซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรถั่วเหลืองอะไรต่างๆนะครับขณะที่เดียวกันจีนเขามีปมอยู่ก็คือเรื่องของการสอบสวนการค้าไม่เป็นธรรมนะครับที่สหรัฐใช้เรื่องนี้มากดดันสินค้ากับจีนเช่นกันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าสองฝ่ายจะหารือกันได้อย่างไรปัจจุบันจีนนั้นก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเรื่องการค้าเพราะว่าเรื่องของการใช้ภาษีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้กระจายความหลากหลายมากขึ้นกระจายตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านการทูตนะก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปแล้วว่าจีนเนี่ยเห็นความสำคัญกับการ ประชุมสุดยอดครั้งนี้อย่างยิ่งเลยนะครับก็เดินงานด้านการพูดที่นายหวังอี้เดินทางมาไทยจำได้ไหมครับนะมาพบนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ไปที่กัมพูชาด้วยไปที่พม่าด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องราวมากมายเมื่อไม่นานนี้นายอับบาสอัลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เพิ่งเดินทางไปเยือนจีนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความสำคัญแน่นอนครับสงครามอิหร่านว่าจะเป็นอย่างไรจีนก็พยายามที่เขาเป็นบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยนะฮะโดยจำกัดความจงครึ่มนะฮะคือลักษณะของไม่ได้โผงผางนะครับใช้การพูดแบบเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ว่ามีอิทธิพลที่สูงขึ้นนะครับและบทบาทเรื่องของความเป็นไปได้ในการไกล่เกลี่ยมากขึ้นแล้วก็ในทรัมป์จะฟังจีนหรือไม่นะครับก็มีผลประโยชน์อะไรนะฮะมากมายทีเดียวที่ในทรัมป์อาจจะได้อาจจะเสียจีนอาจจะใช้เรื่องนี้นะครับเรื่องมากมายที่ตัวเองได้เปรียบอยู่โดยเฉพาะเรื่องแร่หายากมันปงโยงไทยโปพันกันอยู่เนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเพราะในทรัมป์ก็เราก็ได้เห็นชัดนะฮะว่าเรื่องอะไรที่เป็นผลประโยชน์การได้การเสียการทูตเนี่ยจบไปเลยคุณไม่ต้องมาพูดกับผมนะการทูตมันอะไรจะทำกับขันกับการค้านะครับข้อเสียเปรียบได้เปรียบเรื่องผลการแลกเปลี่ยนกันนะครับทุกความสัมพันธ์มันไม่ใช่มาได้ง่ายๆเรื่องของมิตรมหามิตรในยุโรปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณมีประโยชน์อะไรให้เราบ้างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับขณะเดียวกันจีนก็มีเรื่องให้ท้าทายนะครับในการปรับปรุงหรือฟื้นแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่นะครับเรื่องของอัตราว่างงานที่ยังสูงอยู่แล้วก็ผลกระทบจากสงครามจากปิโตรเคมีถึงแม้จะมีความได้เปรียบอยู่บ้างนะครับน้ำมันสำรองของจีนเนี่ยมหาศาลทีเดียวแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนก็ไปได้สวยนะครับแต่ก็ยังมีไรซี่มันยังทำให้ซึมอยู่นะครับการซบเซาของภาคสหรัฐก็ยังคงอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตานะครับว่าบทบาทจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องนี้นายมาโครูปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็คงจะเป็นโต๊ะโผใหญ่นะครับในการหารือเรื่องนี้ด้วยนะจีนก็คงอยากจะผลักดันตัวเองนะครับบทบาทของตัวเองในฐานะการทูตนะครับหากว่าทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนะครับไกล่เกลี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นแรงผลักดันจากมังกรจีนในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางที่ก็จะทำให้เกียรติภูมิแล้วก็บทบาทของจีนงดงามมากขึ้นนะครับและเรื่องสำคัญที่จีนก็จะต้องยกขึ้นมาบนโต๊ะประชุมด้วยก็คือกรณีไต้หวันอย่างแน่นอนครับรัฐบาลในทรัมป์เนี่ยก็ถึงแม้จะไม่ถึงกับส่งใครไปนะครับอย่างแนนซี่เปโลซี่นะในอดีตระดับประธานสภาผู้แทนราษฎรไปไต้หวันนะครับแต่ก็มีอะไรที่เรียกว่าทิ่มตำนะฮะรัฐบาลจีนอยู่อย่างเช่นการขายอาวุธนะครับข้อตกลงขายอาวุธมูลค่า10,000 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จีนแสดงความไม่พอใจนะครับนะแล้วก็ทรัมป์ก็ได้ให้ข่าวที่บางครั้งก็ดูจะส่งเสริมนะครับความสัมพันธ์ช่องแคบที่ดีขึ้นแต่บางครั้งก็ดูจะฮึ่มๆนะครับนะแล้วก็เรื่องของไต้หวันเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมิตรแท้ไม่มีนะครับสำหรับในทรัมป์นะไต้หวันไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยนะครับเราต้องเก็บภาษีเพิ่มนะครับเรื่องของการย้ายฐานเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ทำให้ยักษ์ใหญ่ NVIDIA เนี่ยก็ใช้ที่สหรัฐเป็นฐานการผลิตอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับพูดถึง NVIDIA แล้วผู้บริหารของ NVIDIA ไม่ได้ไปนะครับรอบนี
3: ้
5: นะเป็นสิ่งที่จีนเขาก็พยายามที่จะเอามาเรียกร้องนะครับเพราะต้องพึ่งจริงๆพึ่งในการผลักดันเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีระดับสูงนะครับที่ต้องใช้ชิปขั้นสูงนะครั้งนี้ไปเนี่ย Nvidia ไม่ไปแต่ว่าก็ควง Apple ไปนะครับ Elon Musk ของ Tesla และ SpaceX ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ Larry Fink BlackRock ก็ไปนะครับผู้บริหารอาจจะไม่ใช่ CEO ก็คือ Meta Visa JP Morgan Boeing ก็ไปนะครับ Goldman Sachs ภาคการธนาคารก็ไปก็ถือว่าเป็นสำคัญทีเดียวว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็คงคุยกันเรื่องทั้งเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แข่งขันกันอยู่ในทีด้วยนะว่าจะสามารถผลักดันได้หรือไม่ในความร่วมมือนี้นะจีนก็มีอย่างที่บอกไปนะครับแต้มใหญ่ไพ่ใหญ่ก็คือแร่หายากสหรัฐก็มี ไพ่ตัวใหญ่ก็คือเรื่องของชิปนั่นเองนะครับจะดำเนินการได้อย่างไรนะครับบทเริ่มต้นของการแข่งขันแบบใครจะเป็นผู้นำของ AI และก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีระดับสูงต่างๆอาจจะเห็นได้ชัดขึ้นหรืออาจจะไปในทางที่รุ่มอร่วยกันนะครับจับมือกันไปก็เป็นทั้งสิ้นนะครับคราวนี้มันก็มาถึงสิ่งที่พูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วคุณกนิกาก็คือความสัมพันธ์ของจีนเนี่ยกับสหรัฐมันจะไปถึงขั้นที่เราวัดไม่ได้นะความแปรปรวนความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของในทรัมป์แต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าแนวคิดคำว่า G2 นะฮะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่การรวมกลุ่ม G2 เราได้ยิน G7 G8 นะครับ G20 Group of 7 Group of 8ต่างๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนะ G2 สองประเทศนี้ก็คือสหรัฐกับจีนนะพุทธแนวคิดขึ้นมาเนี่ยตั้งเกือบ20ปีแล้วมั้งนะฮะมีความใกล้เคียงตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลนายหูจินเทานะครับของจีนยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าสร้างความปรองดองหรือว่าสยายปีกนะจับมือมีความมารุ่มมารวยไม่มีความแข่งกล้าวกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีปัญหาทั้งคาแน่นอนนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรบ้างสมัยนั้นรัฐบาลนายบารักโอบามานะครับก็มีเหมือนกับพยายามปูแนวทางไปในแถวทางนั้นจะเกิด G2 ขึ้นนะฮะก็พอมาสมัยรัฐบาลนายสีจิ้นผิงก็มีความแข็งกล้ามีความเป็นชาตินิยม

0: รวมถึงรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็นะฮะแนวทางนี้ก็เรียกว่าล้มไปเลยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ร้าวฉานกันมาต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ก็น่าคิดนะครับว่าจะมีที2ผุดขึ้นมาได้หรือไม่นะครับแต่ก็ต้องมองทั่วโลกด้วยซึ่งเราประเทศระดับไทยอย่างไทยเนี่ยมองประเทศเล็กๆอย่างไทยเนี่ยนะครับในเวทีโลกก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สินะ2ช้างศาลไม่ต้องมารบรากันเราจะต้องไม่ต้องยาแพรกไม่ต้องถูกเหยียบแต่มหาอำนาจอื่นๆนะครับกลุ่มประเทศอื่นๆเขาคงจะเห็นเรื่องนี้เป็นภัยอย่างแน่นอนนะครับว่า2ประเทศมาจับมือกันนะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ตามหรือว่าทั้งองคาพยพเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักนะครับในการคานอำนาจซึ่งกันและกันระหว่างมหาอำนาจอันดับ1และ2ของโลกครับก็ต้องรอดูนะครับเหตุการณ์ใหญ่คงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนื้อหาจากการหารือเราจะนำมาเสนอกับคุณผู้ฟังชาร์ตโลกอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาร์ตโลกวันนี้ครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะคุณธนาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ไปสวนลุมยังสวนลุมเนี่ยนะคะชาวต่างชาติที่ไปที่สวนลุมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปตามหาน้องตัวเงินตัวทองเนาะต่อมาก็แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะไปดูน้องแมวใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ชัดชาติจ้างมาพี่อาสวนลุมแต่ว่า
0: คนก็ไปกินบางโ
2: ขไปต้องกินบางโขแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนะคะลองไปฟังเสียงคลิปนี้นะคะถ้าใครชมทางไลฟ์อยู่ก็ฝากส่งดูภาพไปด้วยเดวิดมาร์ตินเนี่ยเขาเป็นโค้ชสอนสุขภาพนะโค้ชสอนออกกำลังกายลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อนะคะเป็นคนอเมริกันก็แบบความดังของแอโรบิกที่สวนลุมเนี่ยก็เลยทำให้ต้องมาแบบดูว่าเอ๊ะเขาเต้นยังไงกันเอ๊ะเราเต้นจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณธนัททุกวันวันละหลายๆคลิปเลยที่ชาวต่างชาติไม่ใช่เป็นโค้ชออกกำลังกายนักท่องเที่ยวก็มาเนาะเพราะมันดูสนุกสนานมากเลยนะคะเรียนเห็นเดอะการ์เดียนเนี่ยลงเดือนที่แล้วนะคะก็พูดถึงสวนลุมนี่แหละค่ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าชีวิตอ่ะมันมีมากกว่างานมาหาความสนุกสนานพักผ่อนในก่อนกลับบ้านเนี่ยที่สวนลุมด้วยการออกกำลังกายนะคะแล้วก็บอกว่าเพลงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ K-POP US Hip Hop นะคะที่โอ้คนชื่นชอบกันนะคะถึงขั้นแบบตอนนี้เนี่ยคือลานเนี่ยไม่พอแล้วแต่ล่าสุดค่ะพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเห็นทางไทยรัฐร่วมกับการกทมเนี่ยเขาจะเปิดลานแอโรบิกที่สวนจตุจักรคือสวนจตุจักรก็ต้องไม่ยอมแพ้เนาะเพราะว่าคนก็จะไปที่นั่นเยอะเหมือนกันนะคะแต่ที่ผ่านมาแอโรบิกอาจจะไม่ได้ดังมากนี่เขาชวนกันมาแอโรบิกเลยนำทัพโดยคุณไฮอาภาพรนครสวรรค์นะคะที่จะเปลี่ยนลานสวนจตุจักรให้ลึกคักนะคะเขาบอกว่าเป็นเวทีสุดม่วนเผื่อสนใจก็ไปกันได้นะคะคือกิจกรรมเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นแต่คุณไฮเนี่ยจะขึ้นเวทีตอน6โมงเย็นอันนี้ก็อยากจะเชียร์กันเพราะว่าการออกกำลังกายคือเขาบอกว่าคือบ้านนี่เป็นพื้นที่แรกใช่ไหม first placesecond place ก็เป็นที่ทำงานพอเป็น third place เนี่ยคือที่ที่เราอยากไปปลดปล่อยใช้ชีวิตแบบสนุกสนานโดยที่ไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีซึ่งเขาบอกให้ลานแอโรบิกเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะคะ
0: ทำไมสุดม่วนล่ะ
2: ฮะสุดม่วนเพราะว่าเพลงของแม่ไฮนี่จะม่วนสุดๆอ่ะคุณธนัทต้องไปดูเวลาที่เธอขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วก็มีน้องๆ LGBT ไปตะโกนร้องบอกว่าคุณไฮเนี่ยแทบไม่ต้องร้องเพลงเลยอ่ะเพราะว่ามีเสียงตะโกนจากข้างล่าง
0: ไม่ว่ามีกลิ่นอายแบบว่าฟ้อนเล็บล้านนาอะไรไม่เกี่ยวนะ
2: ค่ะวันนี้เชิญค่ะกิตติเวชกุลค่ะ
0: รัศมีรางกูลครับ
2: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Foodเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุน